0: 23ส่วนงานโครงสร้างเสร็จแล้วร้อยละ50อยู่ระหว่างการทำพื้นพระเมรุมาตรงานขยายแบบทุกอาคารคืบหน้ากว่าร้อยละ30งานสถาปัตยกรรมคืบหน้าร้อยละ10งานโครงสร้างพระที่นั่งทรงธรรมแล้วเสร็จร้อยละ60และได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อกระดาษทองย่นเพื่อตกแต่งฐานพระเมรุมาตรจากประเทศจีนแล้วเช่นเดียวกันกับการจัดสร้างงานศิลปกรรมและจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรที่อยู่ระหว่างดำเนินงานเมื่อการขยายแบบเท่าขนาดจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี
1: ้รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และกระบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังพร้อมแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมคณะประนอมฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาว่าได้มอบหมายให้นายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยภายใต้กลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนรายละเอียดของกระบวนการภายใต้อันคอร์สเป็นหน้าที่ของนายสิหศักดิ์ในการชี้แจงเนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยืนยันว่าไม่กังวลต่อกรณีที่กัมพูชาอาจพยายามสร้างความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศเพราะไทยมั่นใจว่าการดำเนินการที่ผ่านมาไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อทุกฝ่าย
3: เขายอมรับว่าเขาจะใช้แนวทางอันคอสก็จบแล้วต่างคนต่างเป็นภาคีอันคอสเราก็ใช้กระบวนการอันคอสในการเดินเรื่องต่อไปแต่ในขณะที่มีเรื่องอันคอสมีเรื่องความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้อยู่ต้องย้ำก่อนนะว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่คุยอะไรเขาเพราะว่า MOU 44กรอบมันไปไหนไม่ได้เลย25ปีไม่ได้เดินไปไหนเลยรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นว่าอะไรก็ตามที่มันดำเนินมา25ปีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยก็ต้องเปลี่ยนกรอบเป็นรูปแบบนี่คือเหตุที่ยกเลิก MOU 44
2: ขณะที่นายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวบรรยายสรุปต่อคณะทูตเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการอันคอร์ดว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการทางนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่าน มาสำหรับเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ฝ่ายไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงมีความจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคอร์สโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU ไม่ได้เป็นการปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาพบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณหลายทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้มีการกำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยืนยันว่าจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกันขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดรองรับช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
6: เพื่อ

0: ออกสินค้ากุ้งของไทยไปยังมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งหาตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประกอบด้วย13มาตรการเป้าหมายดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันอาทิจัดหาแหล่งนำเข้าทดแทนโดยเฉพาะตลาดสำคัญเช่นจีนสหรัฐญี่ปุ่นและหาตลาดใหม่ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์เปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตในพื้นที่เป้าหมายเช่นสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีฉะเชิงเทราเป็นต้นนอกจากนี้จะนำผู้ประกอบการผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมออกร้านและกิจกรรม Business Matching ในงานมหกรรมค้าชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตที่ถูกกระทบไปจำหน่ายทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือร่วมกับแพลตฟอร์มเมตายกระดับมาตรการสกัดกั้นเนื้อหาอาณาจารและการโฆษณาหลอกลวงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook เพื่อแก้ปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำความผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดียังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในบริษัทโฆษณาที่เชิญชวนลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการทำเป็นเครือข่ายโดยจะส่งมอบข้อมูลให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อลดระยะเวลาขั้นตอนการปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงซึ่งจะครอบคลุมไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆทั้งหมดเพื่อสร้างความปลอดภัยในโลกออนไลน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
2: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ตอบ

0: ไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN เมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนพร้อมย้ำว่าอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ประธานาธิบดีอาอูนยังกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาทางการทูตซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนและประชาชนส่วนใหญ่ในเลบานอนเบื่อหน่ายกับสงครามแล้วทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเริ่มปะทุขึ้นเพื่อตอบโต้กรณีที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านรวมถึงยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศที่บรรลุเมื่อวันที่6ขออภัยครับที่บรรลุเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาก
1: ระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG จากอิหร่านไปยังภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกโดยใช้วิธีการปลอมแปลงแหล่งที่มาของสินค้าว่ามาจากโอมานรวมถึงยังใช้บริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีนบังหน้าควบคู่ไปกับการใช้กองเรือเงาในการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งการลักลอบเคลื่อนย้าย LPG ดังกล่าวมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อขัดขวางขีดความสามารถในการสร้างรายได้ที่จะนำไปใช้สำหรับการพัฒนาอาวุธและสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: นายแพทย์ทีดรอสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเป็นการประกาศแผนงบประมาณมูลค่า518ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาในการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาโดยแผนการดังกล่าวจะมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การประสานงานในภาวะฉุกเฉินการเฝ้าระวังการตรวจหาโรคการป้องกันการติดเชื้อการดูแลรักษาพยาบาลทางคลินิกตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้นับตั้งแต่มีการประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา DR คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอย่างน้อย381รายในจำนวนนี้เสียชีวิต64รายส่วนยูกันดามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน19รายและเสียชีวิต2ราย
1: นายอันดีซากูนีรักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังร่างระเบียบข้อบังคับมาตรฐานของการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องใช้รูปแบบเรียบง่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามจะยังคงอนุญาตให้มีการใช้ชื่อสินค้าและรูปแบบอักษรตามที่กฎหมายกำหนดนายซากุนี่กล่าวเพิ่มเติมว่าบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนมาเป็นเวลานานซึ่งการศึกษาในหลายประเทศอาทิออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสสิงคโปร์และไทยยังแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายสามารถลดความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ลงและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคำเตือนด้านสุขภาพรวมถึงช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนเริ่มทดลองสูบบุหรี่ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ในปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนที่ปทุมธานีสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ93ของโลกพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2โดยโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปของทัพช้างศึกจะบุกไปเยือนทีมชาติจีนที่สนามจีนหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นาทีแบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพนิชพลเทระรัตสกุลมืออันดับ22ของโลกตบเอาชนะอเล็กลาดิเยมืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เกม21-18 7-21 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวพัปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกแพ้กับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้19-21และ11-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ3ของโลก แพ้ให้กับคู่ของมาเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบรเอคู่มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม15-21 21-14 และ18-21จุดเส้นทางวันที่รอบก่อนรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTATATF Asian 14สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขใช้การเล่นที่หลากหลายหวดเอาชนะเจียนนี่พ่านจากฮ่องกง7-5และ6-3คว้าแชมป์ได้สำเร็จได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนาชัยมือวางอันดับ1ของรายการแพ้ให้แก่โจชัวชุยจากฮ่องกงมือวางอันดับ2ของรายการ 6-7 ไทเบรก 3-7 และ3-6ส่งผลให้ลีโอได้รองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย133คะแนนการแข่งขันพาราเทควันโดรายการใหญ่โรม่าเวิลด์พาราเทควันโดกลางปีที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนักเทควันโดคนพิการไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญเงินได้จากขวัญสุดาพวงกิจจาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมและเหรียญทองแดงได้จากอวิภาพัวพันธ์จอมเตะสาวดาวรุ่งไทยในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกรัมผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน AFF Choppy Cupบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันเจองานไม่หนักอยู่กลุ่ม A ร่วมกับราชบุรี FC วูชิงซิตี้ FC จากมาเลเซียแชมเปี้ยนส์โรเวอร์จากสิงคโปร์บอร์เนียว FC จากอินโดนีเซียทีมชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟและทีมแชมป์ลีกครับจากเวียดนามส่วนการท่าเรือ FC ต้องเจองานหนักเมื่ออยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับยะโฮดารูทักซิมรองแชมป์เก่าจากมาเลเซียไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์กงอันฮานอยจากเวียดนามเปอร์ซิปปันดุงจากอินโดนีเซียและทีมรองชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตร และเวลา 7:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50เซนติเมตรและเวลา 17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
3: หนึ่งนาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อมุ่งลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะไปที่ด้านการเดินทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการคมนาคมขนส่งมุ่งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบขนส่งของประเทศให้ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30 กันยายน 2569ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลีนมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่2ชายฝั่งอ่าวไทยเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยกตัวเนื่องจากมีการยกตัวของเปลือกโลกจึงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่เคยเป็นทะเลยกตัวขึ้นมาเหนือระดับน้ำทะเลในปัจจุบันบริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรีซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเมื่อถูกยกตัวขึ้นมาจึงทำให้ชายหาดชันมากขณะที่แนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสจะเป็นชายหาดที่ราบมีความชันน้อยชายหาดเรียบตรงและกว้างไม่เว้าแหว่งมากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถึงการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอารัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
10: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธ
0: ัง
1: สร
0: ณัง
1: ค
0: ัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิงานิปัญจาสิกขาปดานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติงยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุตัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคโรมะเส

ท่านนับยังสรณะมนาปาทังพนามาเสง

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยขันนามาเส
1: มุทโธเมสร

ท่านนมยังมหาการุณโคนาโทษติยดีกาญาทาโยอนามาเส

0: ุคะทะวะ
1: อันดับยังนโมกราตกังพันนามาเสงนโมอรหัตตสัมมา
0: สัมพุทธัสสะมะเยสิโนนะ

แม่ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุงหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวะตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จักทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะตอนเราตายจริงลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเนี่ยเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปว

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมลjdhluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณ เขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559
1: ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เรื่องพระจุลกาลและมหากาลเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีและณป่าประดูลายเขตเสตพยนครพระจุลกาลและมหากาลเป็นชาวเสตพยนครมีพี่น้องด้วยกัน3คนคือจุลกาลมัชฌิมกาลและมหากาลมหากาลเป็นพี่ชายใหญ่ตระกูลนี้เป็นพ่อค้าพี่ชายใหญ่และน้องคนเล็กคือจุลกาลมักต้องออกเดินทางไปค้าขายเสมอบรรทุกของไปเต็มเกวียนขากลับพอซื้อของต่างเมืองมาขายที่เสตพยนครผู้จัดการฝ่ายขายทางเสตพยนครคือมัชฌิมกาลคือคนกลางคราวหนึ่งมหาการและจุลการบรรทุกของไปขายที่เมืองสาวัตถีปลดเกวียนพักระหว่างเมืองสาวัตถีและพระเชตวันวิหารมหาการเห็นอริยสาวกพากันไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ติดตามเขาไปด้วยวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของมหาการแล้วทรงแสดงอนุปุพพิกถาทรงพรรณนาโทษของกามเป็นพิเศษด้วยปริยายเป็นอันมากทรงตร่อมด้วยการพรรณนาถึงโทษของขันและจบลงด้วยอริยสัจ4เมื่อจบเทศนามหาการได้ความเลื่อมใสเจรณาเห็นด้วยปัญญาของตนว่าบุคคลจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโภคะและญาติทั้งหลายมิอาจติดตามบุคคลไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าได้จะประโยชน์อะไรด้วยการครองเรือนการบวชเป็นทางอันประเสริฐกว่าดังนี้แล้วทูลขอบวชกับพระผู้มีพระภาคมีใครจะต้องบอกลาไหมพระศาสดาตรัสถามมีน้องชายพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นควรจะไปบอกลาเขาก่อนมหาการกลับไปยังกองเกวียนบอกให้จุลการทราบจุลการก็บวช ด้วยแต่มีความตั้งใจคนละอย่างมหาการบวชเพื่อสละโลกแต่จุลการบวชเพื่อต้องการดึงพี่ชายให้สึกโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้มหาการบวชแล้วได้ทราบว่าธุระในศาสนามีอยู่2คือคันธธุระการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์1และวิปัสสนาธุระ

ด้วยความไม่ประมาทมีสติระวังรอบคอบย่อมก่อให้เกิดปัญญาปัญญานั้นว่องไวคล่องแคล่วปัญญานั้นสูงส่งดุจปราสาทกล่าวคือทิพจักษุอันบริสุทธิ์สามารถเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้เคลื่อนจากภพอยู่คือจุติและเกิดอยู่คือปฏิสนธิเหมือนคนยืนอยู่บนปราสาทมองลงมาเห็นคนยืนอยู่เบื้องล่างรอบๆปราสาทอันหนึ่งเมื่อคนทั้งหลายเศร้าโศกอยู่เพราะพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้างเพราะพบกับความเสื่อมจากญาติจากโภคะบ้างเพราะประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้างบัณฑิตย่อมไม่เศร้าโศกเพราะได้มองเห็นความจริงเสียแล้วมองเห็นความสุขและความทุกข์อย่างโลกโดยความเป็นของเสมอกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนมีแต่กระแสอันไหลเชี่ยวแห่งกลุ่มธรรมอันหนึ่งนักปราชญ์เช่นนั้นย่อมมองเห็นคนพาลเป็นผู้น่าสังเวชสงสารเหมือนผู้ยืนอยู่บนภูเขามองเห็นคนยืนอยู่ที่เชิงเขาพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสเพราะปรารภพระมหากัสสปะเถระมีเรื่องดังนี้เรื่องพระมหากัสสปะเถระพระศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่เชตวนารามพระมหากัสสปอยู่ประจำที่ปิภลิคูหากรุงราชคฤห์ชาววันหนึ่งออกบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์กลับมาฉันแล้วนั่งเจริญอาโลกกสิณคือกำหนดเอาแสงสว่างเป็นอารมณ์ตรวจดูสัตว์ทั้งหลายทั้งผู้ประมาทและไม่ประมาทจุติอยู่บ้างเกิดอยู่บ้างในที่ต่างๆเช่นบนพื้นดินในน้ำและบนภูเขาเป็นต้นด้วยทิพจักษุขณะนั้นพระศาสดาประทับนั่งในเชตวนารามทรงตรวจดูด้วยทิพจักษุเหมือนกันว่าวันนี้กัสสปะบุตรของเราอยู่ด้วยทำอะไรหนอทรงทราบแล้วจึงตรัสว่ากัสสปะการจุติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายแม้พุทธญาณก็กำหนดได้ยากความรู้เรื่องการจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายมิใช่วิสัยของเธอวิสัยของเธอน้อยนักความรู้เรื่องนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวพระศาสดาทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่เบื้องหน้าของพระมหากัสสปะแล้วตรัสพระคาถาซึ่งนายกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้น

อ้าววันนี้ก็เข้ามาเดือนมิถุนาเลยนะเข้ามาวันที่6มิถุนาแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนเข้าพรรษาแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่คิดจะบวชเข้าพรรษาปีนี้นะมันต้องรีบเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาฝึกหัดอบรมอยู่ในวัดแล้วมาเป็นตะพะขาวมาอบรมมาฝึกหัดท่องขันธ์นาคดูแลข้อวัดกิจวัตรต่างๆทั้งหลายมาดูมาศึกษาข้อพระวินัยระเบียบต่างๆทั้งหลายในวัดไม่ใช่พอนึกอยากจะบวชก็เข้ามาบวชจะบวชพรุ่งนี้ก็เข้ามาวันนี้เหมือนกับจับลิงป่าแล้วก็โยนขึ้นไปบนละครลิงเลยอ่ะมันจะไปฟ้อนไปลำได้ยังไงมันจับลิงป่ามาก็ต้องมาอบรมมาฝึกหัดฟ้อนลำซะก่อนพอเข้าท่าเข้าทางแล้วขึ้นไปบนละครลิงมันก็ฟ้อนได้ลำได้คล่องแคล่วชัดเจนนะลูกชาวบ้านหลานชาวนาดิบๆมาถึงก็จับมาถึงห่มผ้าเหลืองมันจะไปรู้หน้ารู้หลังรู้เรื่องรู้ราวอะไรในหลักธรรมหลักวินัยแม้จะมาคุกคีอยู่ในวัดกับพระเจ้าพระสงฆ์แต่ยังไม่เคยใช้ชีวิตในสภาพของนักบวชเลยมันก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจพอไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมไม่ได้ศึกษามาเบื้องต้นซะก่อนพอบวชเข้ามาแล้วห่มผ้าเหลืองแล้วไม่รู้หลักทำหลักวินัยก็ไปทำตามพฤติกรรมความเคยชินในคฤหัสถ์คฤหัสถ์นั่นแหละคฤหัสถ์ทำได้อยู่แต่พระมันทำไม่ได้หลายสิ่งหลายอย่างพอเมื่อเราไปทำแล้วมันผิดมาแล้วเราจะไปอ้างว่าเราไม่รู้ว่ามันผิดไม่รู้ว่าพระวินัยอันนั้นมันผิดอันนี้ทางพระวินัยเขาก็ไม่ได้ยอมรับหรอกเหมือนกฎหมายบ้านเมืองอ่ะทำผิดก็คือผิดจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเมื่อทำผิดก็คือผิดเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำผิดได้ก็เพราะเรารู้ว่าทำอย่างนั้นมันผิดทำอย่างนี้มันผิดเราก็ไม่ไปทำพระวินัยก็เช่นกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะบวชมันก็ต้องได้มาศึกษามาได้รับการแนะนำจากพระเก่าเสียก่อนว่ามาบวชแล้วเราต้องระมัดระวังอย่างนั้นอย่างนี้ในชีวิตของนักบวชเรามีข้อพระวินัยอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไปทำความตามความเคยชินอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้อะไรต่ออะไรต่างๆแล้วมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติอย่างไรเราจะมาเดินจงกรมนั่งภาวนาอย่างไรกิริยามารยาทของพระของนักบวชมันเป็นอย่างไรสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องได้มาอบรมซะก่อนมาศึกษามาอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าพระสงฆ์ซะก่อนจึงว่าครูบาอาจารย์แต่ไหนแต่ไรมาใครจะมาบวชก็ต้องมาเป็นตาพระขาวซะก่อนเพราะเป็นตาพระขาวไม่ได้คุกคีได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็ได้ศึกษาได้ท่องบททรงจำต่างๆทั้งหลายที่จำเป็นในเบื้องต้นจะว่าท่องขันธ์นาคก็ต้องท่องให้มันได้ถูกต้องชัดเจนตามอักขระฐานก่อนเพราะในพระวินัยมันมีกล่าวไว้เลยว่าบุคคลผู้ที่จะมาบวชเข้ามาในพระศาสนาได้ต้องกล่าวคำขออุปสมบทได้ด้วยตนเองนี่เห็นไหมล่ะมันสำคัญอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เข้ามาเดือนมิถุนาแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ากรกฎาคมก็เป็นเดือนเข้าพรรษาเพราะนั้นผู้ใดที่จะมาบวชในวัดป่าบ้านตายก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ในวัดเป็นท่าพระขาวได้แล้วถ้าช้าเกินไปเกินกำหนดเราก็ไม่สามารถรับได้เด้อหรือถ้าเข้ามาล่ะกุฏิมันเต็มที่พักที่อยู่ที่อาศัยมันเต็มเราก็ไม่สามารถรับได้เรารับได้ตามจำนวนของกุฏิที่เรามีเพราะเราไม่ต้องการให้ไปอยู่ซ้อนกันบวชเข้ามาแล้วไปอยู่หลังเดียวกันซ้อนกัน2องค์3องค์แทนที่จะมานั่งภาวนาเดินจงกรมมาสวดมนต์ไหว้พระมีแต่คุยกันมีแต่โสเล่กันคุยกันเหมือนกับไม่เคยเกิดมาไม่เคยได้พูดได้คุยพอคุยไปคุยมามันก็มีแต่กันเรื่องกันหยอกเล่นกันเรื่องเอาของทางโลกมาคุยมาโอ้อวดกันไปมาๆก็เลยปีนเกี่ยวกันนี่แหละที่มันปีนเกี่ยวกันก็เพราะมหาหาแต่เรื่องของโลกมาคุยกันในเพศของนักบวช
พราะฉะนั้นวัดป่าเราแต่ไหนแต่ไรมาท่านจึงไม่ให้อยู่รวมกันอยู่ซ้อนกันกุฏิหลังละองค์หลังละองค์เท่านั้นน่ะถ้าอยู่ซ้อนกันแล้วก็มีแต่คุยกันเท่านั้นน่ะไม่ได้ไม่มีเวลาที่จะไปเดินจงกรมไม่มีเวลาที่จะไปนั่งภาวนาหรอกแล้วการบวชมาไม่มีคุณมีประโยชน์อะไรเพราะการที่เราไม่ต้องมาบวชก็ได้เราก็จะไปคุยกันขนาดไหนก็ได้ไม่มีใครห้ามไม่มีใครปิดกั้นแต่การที่จะมาบวชแล้วมันกฎระเบียบมันมีอยู่ถ้าไม่มีธุระจำเป็นจริงๆอย่าไปกุฏิผู้อื่นเขาเพราะเขาจะอาจจะไปรบกวนในเวลาการภาวนาของเขาก็ได้เขาอาจจะเกรงใจไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกกล่าวก็เลยไปมีแต่ไปรบกวนเขารบกวนเวลาเขารบกวนการภาวนาการทำความเพียรเขารบกวนความสงบของเขาเนี่ยมันก็ไม่เป็นมงคลต่อตนเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีในกฎระเบียบของวัดป่าเราแต่ไหนแต่ไรมาคือถ้าไม่มีธุระจำเป็นจริงๆก็ไม่ควรจะไปกุฏิผู้อื่นเขาเพราะเวลาที่เราจะมาพบปะกันเวลาเราทำกิจวัตรมารวมกันในศาลามันมีอยู่เราก็มีอะไรก็เราก็พูดคุยกันแต่ถ้ามีธุระจำเป็นจริงๆที่จะต้องพูดคุยกันเป็นส่วนตัวหรือรีบด่วนอันนั้นท่านก็ยกเว้นไปตามไปกุฏิท่านได้แต่เมื่อเสร็จธุระแล้วก็ต้องรีบหนีรีบจากมาอย่าไปแช่อยู่อย่างนั้นหรือติดลมบนไปแบบนั้นมันไม่ถูกต้องเพราะนั้นการที่พวกเรามีจิตเจตนาคิดจะบวชในเบื้องต้นก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะชีวิตของนักบวชนั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่เหมาะต่อการที่จะมาประพฤติปฏิบัติอบรมขัดเกลากายวาจาใจของตนเพราะชีวิตของคฤหัสถ์คฤหัสถ์นั้นมีภาระพลุงพลังจะต้องดูแลรับผิดชอบอะไรต่ออะไรมากมายแต่ชีวิตของนักบวชนั้นมันปลดเปลื้องสามารถปลดเปลื้องภาระธุระต่างๆทั้งหลายอันที่ตนเองเคยแบกไว้ให้หลุดลงได้มีผู้อื่นเขาคอยรับภาระแทนเราแม้กระทั่งป่าทองของเราเองศรัทธาญาติโยมชาวบ้านชาวเรือนเขายังเต็มใจที่จะขวนขวายแสวงหามาอุปถากนักบวชเพราะนั้นนักบวชจึงไม่มีภาระอะไรต้องมาวิตกกังวลต้องมาแบกหามาพลุงพลังจึงเหมาะต่อการเป็นชีวิตที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติเมื่อตนเองได้บวชมีโอกาสบวชเข้ามาแล้วตั้งอกตั้งใจในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติแล้วเชื่อมั่นได้ว่าธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อเรามาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงแล้วคำว่าเป็นโมฆะจะไม่ได้อะไรจากการปฏิบัติเลยนั้นมันย่อมเป็นไปไม่ได้มันต้องยังไงก็ต้องได้มากได้น้อยก็ตามกำลังที่เราประพฤติปฏิบัตินั่นเองแต่ผลก็คือต้องได้เปรียบประดุจเหมือนเรารับประทานอาหารถ้าเราลงมือรับประทานอาหารแล้วเนี่ยว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยจากอาหารนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้หรอกถึงแม้การรับประทานของเราจะไม่ถึงกับอิ่มยังไม่สามารถไประงับดับความหิวกระหายได้ก็ตามแต่อย่างน้อยเราก็ได้รับความอร่อยได้รับความชุ่มฉ่ำจากอาหารแล้วแต่ถ้าเรารับประทานไม่หยุดไม่ทิ้งเราก็สามารถรับประทานไปถึงอิ่มสามารถไประงับดับความหิวกระหายได้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราเหมือนกันแม้ในปัจจุบันการประพฤติปฏิบัติของเรายังไม่สามารถปฏิบัติจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ไปได้อย่างสิ้นเชิงนั้นก็ตามเถอะแต่อย่างน้อยเมื่อการประพฤติปฏิบัติมีธรรมะเข้าไปหล่อเลี้ยงอยู่ภายในจิตในใจแล้วจิตใจนั้นก็มีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความสบายอกสบายใจในการดำเนินชีวิตชีวิตถ้าใดก็ตามถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ภายในจิตในใจแล้วมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสมีแต่ความสบายอกสบายใจแต่เราถ้าเรายิ่งประพฤติปฏิบัติด้วยความภาคความเพียรยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปที่สุดแล้วเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติไปถึงจุดหมายไปทางดังเช่นพระพุทธเจ้าตลอดจนสงสาวกอรหันต์ไปถึงแล้วนั่นคือถึงซึ่งความพ้นทุกข์นั่นแหละบรมสุขอยู่ที่จุดนั้นเพราะชีวิตพวกเราจะมีความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงก็เพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะ

รับพรรับพรจะอนุโมทนาให้พรพาก็ตั้งใจรับพรยะถา

ปฏิเอชิตังบริตังตุมหังเขปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปันรโสยะธามณิโชติรโสยะธาน

จัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปทั่วถึงเด้อจัดอาหารทานซะก่อนจัดอาหารทานซะก่อนยกไปผู้การ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ทางให้พบสิ่งอันเป็นสาระบุคคลใดเห็นสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริผิดประจําใจย่อมไม่อาจพบสาระได้ส่วนบุคคลใดเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริถูกประจําใจย่อมสามารถพบสิ่งอันเป็นสาระอธิบายความหากจะตั้งปัญหาถามก่อนว่าอะไรคือทางให้พบสาระก็ตอบโดยอาศัยพระพุทธภาษิตนี้เป็นหลักว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกอธิบายว่าความเห็นชอบย่อมนำไปสู่การกระทำชอบและพูดชอบตลอดถึงความพยายามชอบมิจฉาทิฏฐิเป็นยอดโทษฉันใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นยอดคุณฉันนั้นบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิประจำใจจึงเหมือนมีกุญแจไขเข้าไปในห้วงอันเต็มไปด้วยสาระส่วนคนมีมิจฉาทิฏฐิประจำใจหาเป็นเช่นนั้นไม่มีแต่จะเดินเข้ารกเข้าพงนำชีวิตไปสู่ความล่มจมล่มเหลวเปรียบด้วยเรือสัมมาทิฏฐิก็เป็นหางเสือให้เรือแล่นไปในทางอันถูกต้องหลีกขินโสโครกและอันตรายต่างๆคนเราจะพบสาระหรืออสาระก็แล้วแต่การเลือกและความเห็นอันถูกหรือผิดของตนถ้ารู้จักเลือกและมีความเห็นถูกอยู่คู่ใจแล้วย่อมประสบสิ่งอันเป็นสาระจนได้ดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอาจารย์สันชัยสันชัยเป็นคณาจารย์คนหนึ่งบรรดาคณาจารย์มากมายในกรุงราชคฤห์สันชัยพอใจเป็นนักพรตประเภทปริพาชกดังนั้นบางคราวเราจะได้ยินคำว่าสันชัยปริพาชกเขาเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรและโมกขลานะในสมัยที่ท่านทั้งสองยังเป็นหนุ่มชื่ออุปติสะและโกริตะอยู่ขอกล่าวเรื่องของท่านทั้งสองเล็กน้อยก่อนเพื่อให้เรื่องเชื่อมกันสนิทในสมัยเป็นคราวาสอุปติสะและโกริตะเป็นเพื่อนรักกันและมั่งคั่งด้วยกันทั้งสองคนบิดาของอุปติสสะเป็นผู้ใหญ่บ้านในอุปติสสะคามบิดาของโกริตะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในโกริตะคามสองตระกูลนี้มีความสัมพันธ์เป็นสหายกันมา7ชั่วอายุคนแล้วเมื่อเติบโตทั้งสองได้ศึกษาศิลปศาสตร์อันเป็นทางเลี้ยงชีพและทางนำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงสำเร็จทุกประการเขาชอบไปดูมหรสพบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในควรที่ในที่ควรเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้แสดงที่ตนชอบใจต่อมาวันหนึ่งอุปติสสะมีอาการแปลกไปคือนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้งโกริตะจึงถามอุปติสสะตอบว่าสหายเอ่ยข้าพเจ้าคิดอยู่ว่าคนเหล่านี้ไม่ถึงร้อยปีก็คงจักต้องตายกันหมดจะเพลิดเพลินอะไรกันอยู่เราน่าจะแสวงหาโมกขธรรมโกริตะรับว่าเขาก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันและกล่าวว่าเราออกแสวงหาโมกขธรรมคือธรรมอันเป็นทางให้พ้นทุกข์กันเถิดแต่การแสวงหาโมกขธรรมนั้นควรได้บวชในสำนักใดสำนักหนึ่งทั้งสองตกลงกันแล้วพร้อมด้วยบริวารคนละ500ออกบวชในสำนักของอาจารย์สันชัยตั้งแต่ทั้งสองสหายบวชแล้วสันชัยก็เป็นผู้เลิศด้วยลาภและบริวารล่วงไปเพียง 2-3 วันอุปติสสะและโกริตะก็สามารถเรียนจบคำสอนของอาจารย์เมื่อทราบจากอาจารย์สันชัยว่าไม่มีคำสอนอื่นใดอันยิ่งกว่านี้แล้วเขาทั้งสองคิดกันว่าการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของอาจารย์สันชัยไม่มีประโยชน์อะไรเราทั้งสองออกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรมแต่ไม่สามารถพบได้ในสำนักของอาจารย์ผู้นี้อันชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่นักเราเที่ยวไปในคามนิคมชนบทราชธานีคงจะได้อาจารย์ผู้แสดงโมกขธรรมเป็นแน่แท้ตั้งแต่นั้นใครผู้ใดที่พูดว่าที่ใดมีสมณพราหมณ์เป็นผู้เป็นบัณฑิตทั้งสองก็ไปทำการสากัจฉากับสมณพราหมณ์นั้นปัญหาที่เขาถามอาจารย์เหล่านั้นไม่อาจแก้ได้แต่เขาสามารถแก้ปัญหาที่อาจารย์เหล่านั้นถามแล้วได้เขาเที่ยวสอบหาอาจารย์ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่ประสบจึงกลับมาสู่สำนักเดิมนัดหมายกันว่าใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนขอจงบอกแก่กันระยะนั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงราชคฤห์ประทับอยู่ณเวฬุวันอันพระราชาพิมพิสารทูลถวาย พระสาวกรูปหนึ่งในจำนวนปัญจวัคคีย์คือพระอัสสชิออกบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ในเช้าวันหนึ่งอุปติสสะบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ออกแต่เช้าเหมือนกันเขาได้เห็นพระอัสสชิแล้ว รำพึงว่านักบวชอย่างนี้เราไม่เคยพบเลยคงจะเป็นรูปหนึ่งรูปใดบรรดาผู้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตผลในโลกฉะไหนหนอเราจะเข้าไปสอบถามความสงสัยของเราได้เขากลับคิดว่าเวลานี้ยังไม่ควรก่อนเพราะพระกำลังบิณฑบาตจึงติดตามไปข้างหลังเขาเห็นพระเถระได้อาหารบิณฑบาตพอสมควรแล้วไปสู่ที่แห่งหนึ่งเพื่อฉันเขาเห็นพระเถระแสดงอาการว่าจะนั่งจึงได้จัดตังของปริภาชกสำหรับตนถวายเมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วก็ได้รินน้ำในคุณโถของตนถวายแล้วถามว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระอัสสชิคิดว่าโดยปกติปริภาชกย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเราจักแสดงความลึกซึ้งในพระศาสนาแก่ปริภาชกนี้แต่ได้กล่าวถ่อมตนก่อนว่าผู้มีอายุข้าพเจ้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นานนักยังเป็นผู้ใหม่อยู่ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารได้ปริภาชกเรียนว่าข้าพเจ้าชื่ออุปติสสะขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวธรรมตามสามารถเถิดจะน้อยหรือมากไม่สำคัญการแทงตลอดธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นพระอัสสชิจึงแสดงหลักสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาทั้งปวงอันรวมเอาหลักอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทไว้ด้วยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักแห่งเหตุผลดังนี้สิ่งทั้งปวงย่อมมีเหตุเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรัสบอกเหตุและวิธีดับไว้ด้วยพระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้อุปติสสะปริภาชกฟังแล้วเพียง2บทต้นเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเมื่อพระเถระกล่าวจบลงเขาได้เรียนท่านว่าท่านไม่ต้องขยายธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปแต่ว่าข้าพเจ้าอยากทราบว่าพระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ใดพระอัสสชิตอบว่าเวลานี้พระศาสดาประทับอยู่ณเวรุวันกลันทกนิวาปะปริภาชกเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านได้โปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งได้ทำสัญญากันไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อนจงบอกกันข้าพเจ้าจะไปบอกเพื่อนแล้วพากันไปสู่สำนักของพระศาสดาเขาหมอบลงแทบเท้าของพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์กระทำประทักษิณ3รอบแล้วไปสู่อารามของปริภาชกเพื่อบอกธรรมแก่โกริฏฐะผู้สหายโกริฏฐะเห็นสหายมาสังเกตสีหน้าและอาการแล้วรู้ว่าอุปติสสะคงได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้จึงถามอุปติสสะบอกความทั้งปวงแล้วโกริฏฐะก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลเหมือนกันทั้งสองชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาแต่อุปติสสะระลึกถึงอาจารย์จึงเข้าไปหาอาจารย์เล่าความทั้งปวงให้ฟังแล้วชวนอาจารย์ไปเฝ้าพระศาสดาด้วยแต่สัญชัยไม่ยอมไปอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ชั้นครูบาอาจารย์แล้วไม่ควรไปเป็นศิษย์ของใครอีกเมื่อสองสหายขยันขยอหนักเข้าสัญชัยจึงถามว่าในโลกนี้มีคนโง่มากหรือคนฉลาดมากสองสหายตอบว่ามีคนโง่มากสัญชัยจึงสรุปว่าขอให้พวกฉลาดฉลาดไปหาพระสมณะโคดมเถิดส่วนพวกโง่ๆจงมาหาเราและอยู่ในสำนักของเราเมื่อเห็นว่าชักชวนอาจารย์ไม่สำเร็จแน่แล้วสองสหายก็จากไปสิทธิ์ในสำนักของสัญชัยได้ตามไปด้วยเป็นจำนวนมากประหนึ่งว่าอารามนั้นจะว่างลงสัญชัยเห็นดังนั้นเสียใจจนอาเจียนออกมาเป็นเลือดสิทธิ์ของสัญชัย250คนคงจะสงสารอาจารย์จึงกลับเสียในระหว่างทางคงติดตามสองสหายไป250คนเมื่อเขาทั้งสองถึงเวรุวันนั้นเป็นเวลาที่พระศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัททอดพระเนตรเห็นสองสหายกำลังมาจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสองสหายคืออุปติสสะและโกริฏฐะกำลังมาเขาทั้งสองจักเป็นอัครสาวกของเราสองสหายถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้ว พระศาสดาทรงขยายพระธรรมเทศนาพุ่งเอาอุปนิสัยของบริวารแห่งสหายทั้งสองเป็นเกณฑ์เพื่อให้ได้สำเร็จมรรคผลก่อนเมื่อจบเทศนาบริวารทั้งหมด250คนได้สำเร็จอรหัตผลส่วนสองสหายยังไม่ได้บรรลุเพราะเหตุไรท่านว่าสาวกบารมีญาณเป็นของใหญ่ต้องมีคุณาลังคารมากมายเหมือนการเสด็จของพระราชาย่อมต้องมีการเตรียมการมากกว่าสามัญชนอันหนึ่งคนมีปัญญามากย่อมต้องไตร่ตรองมากไม่ได้ปรงใจเชื่อสิ่งใดโดยง่ายต้องใคร่ครวญให้เห็นเหตุเห็นผลด้วยตนเองก่อนแล้วจึงเชื่อแต่คนพวกนี้พอสำเร็จอะไรแล้วก็ประดับด้วยคุณาลังคารทุกประการอันเป็นบริวารธรรมแห่งสิ่งอันตนได้สำเร็จนั้นหลังจากบวชแล้วอุปติสสะได้นามใหม่ว่าพระสารีบุตรบุตรของสารีพราหมณีส่วนโกริตะได้นามใหม่โมคคัลลานะเพราะเป็นบุตรของโมคคลีพราหมณีพระโมคคัลลานะบวชแล้ว7วันไปทำความเพียรอยู่ที่บ้านกัลลวาละในแคว้นมคธนั่นเองโงกง่วงอยู่พระศาสดาทรงแสดงธรรมบรรเทาความง่วงแล้วทรงแสดงธาตุกรรมฐานจนพระโมคคัลลานะได้บรรลุพระอรหัตผลฝ่ายพระสารีบุตรบวชแล้วได้ครึ่งเดือนไปอยู่ที่ถ้ำสุกอลคาตากับพระศาสดาถ้ำนี้อยู่บนภูเขาคิจกูฏเมื่อพระศาสดาทรงแสดงธรรมชื่อเวทนาปริฆหสูตรคือสูตรว่าด้วยการกำหนดเวทนาแก่ทีฆะนขะปริภาชกหลานของตนอยู่ได้ทรงญาณไปตามกระแสแห่งพระธรรมเทศนาได้บรรลุพระอรหัตผลประดับด้วยคุณาลังการทั้งปวงมีปฏิสัมภิทาสีและอภิญญาหกเป็นต้นในเวลาบ่ายวันนั้นเองพระศาสดาทรงประชุมพระสาวกที่พระเวฬุวันประธานตำแหน่งอัครสาวกแก่พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะและทรงแสดงพระปาติโมกข์ภิกษุทั้งหลายติเตียนพระศาสดาว่าทรงประธานตำแหน่งอัครสาวกอย่างเห็นแก่หน้าไม่ยุติธรรมตำแหน่งอัครสาวกควรตกแก่พระปัญจวัคคีย์รูปใดรูปหนึ่งมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นหรือมิฉะนั้นก็พวกพระยสะพวกภัททวัคคีย์30หรือคณะชลิน3พี่น้องมีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้นเพราะท่านเหล่านี้บวชก่อนแต่พระศาสดาละเลยภิกษุเหล่านั้นเสียทรงประทานตำแหน่งอัครสาวกแก่ผู้บวชใหม่เพียง15วันไม่ควรเลยพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราให้ตำแหน่งอัครสาวกแก่สารีบุตรโมคคัลลานะเพราะอคติเห็นแก่หน้าก็หาไม่เราให้ตามมโนปณิธานของเขาทั้งสองอันหนึ่งโกณฑัญญะและภิกษุเหล่าอื่นไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อความเป็นอัครสาวกเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามจึงตรัสเล่าบุพกรรมและปณิธานของภิกษุนั้นมีของพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นจนถึงปณิธานของพระสารีบุตรที่ตั้งไว้สมัยเป็นสรถดาบทภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วก็หายข้องใจเรื่องบุพกรรมและปณิธานของท่านเหล่านี้มีพิสดารพอสมควรในอรรถกถาธรรมบทท่านผู้ปรารถนาโปรดหาอ่านจากที่นั้นเถิดข้าพเจ้าไม่นำมากล่าวในที่นี้เพราะเกรงจะยาวเกินไปรวมความว่าทุกท่านได้ตำแหน่งอันเหมาะสมแก่บุญบารมีและมโนปณิธานของตนเมื่อพระศาสดาตรัสจบแล้วพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้ทูลเล่าเรื่องปัจจุบันของตนตั้งแต่การได้ความสังเวชสลดจิตในการไปดูมหรสพบนภูเขาจนถึงได้ฟังธรรมจากพระอัฏฐิและชวนอาจารย์สัญชัยมาเฝ้าพระศาสดาแต่อาจารย์สัญชัยหามาไม่เพราะอ้างว่าเคยเป็นอาจารย์ของคนเป็นอันมากแล้วไม่สามารถเป็นศิษย์ของใครได้อีกพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัญชัยถือสิ่งอันไม่มีสาระว่ามีสาระถือสิ่งอันมีสาระว่าไม่มีสาระเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนเธอทั้งสองรู้จักสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะเธอเป็นบัณฑิตละทิ้งสิ่งอันไม่เป็นสาระถือเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งยกขึ้นกล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นราคะกับจิตเหมือนอย่างว่าเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรดได้ฉันใดจิตที่ยังไม่ได้อบรมให้ดีก็ฉันนั้นราคะย่อมเสียดแทงได้ส่วนเรือนที่มุงดีฝนย่อมรั่วรดไม่ได้ฉันใดจิตที่อบรมดีแล้วก็ฉันนั้นราคะย่อมเสียดแทงไม่ได้อธิบายความราคะตามตัวอักษรแปลว่าย้อมมาจากรากศัพท์ว่าราชะหมายความว่าย้อมจิตให้แปรรูปไป เสียปกติภาพของจิตทำให้เห็นวิปริตวิปลาสว่างามแม้ในสิ่งอันไม่งามเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของสวมแว่นเขียวให้ทำให้มองเห็นหญ้าแห้งฟางแห้งเป็นเขียวสดไปหมดสิ่งที่ไม่งามคือกายนี้เพราะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดในภาษาไทยนิยมแปลราคะว่าความกำหนัดกล่าวคือความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะราคะหรือความกำหนัดในกามมีอิทธิพลต่อชีวิตคนมากนักจิตวิทยาบางท่านเช่นซิกมันฟรอยด์ได้มีความเห็นถึงกับว่าพฤติกรรมทั้งปวงของมนุษย์มีความกำหนัดในกามเป็นแรงกระตุ้นคนทั่วไปก็มองเห็นว่าราคะมีแรงผลักดันรุนแรงเพียงใดเป็นสิ่งเสียดแทงจิตใจให้รุ่มร้อนและกลัดกลุ้มเพียงใดคนส่วนมากไม่สามารถเอาชนะได้จึงต้องระหกระเหินและบอบช้ำด้วยความทุกข์นานาประการพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังคปะราคะคือความกำหนัดเพราะการดำริถึงเป็นกามของบุคคลกามเกิดจากความดำริตริตรึกราคะหรือกามหรือกามราคะนั้นมีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนเป็นอันมากบางคนสามารถควบคุมได้ก็ไม่ถึงกับประพฤติผิดศีลธรรมและขนบธรรมเนียมของโลกแต่บางคนควบคุมไม่ได้ในบางกาลเทศะได้ประกอบกรรมอันน่าบาสีเพราะกามราคะนั้นต้องติดคุกบ้างเสียทรัพย์สินบ้างเสียชื่อเสียงบ้างมันได้ทำให้คนเสียคนมามากแล้วตกนรกก็มากแล้วอย่างไรก็ตามราคะจะทำพิษทำภัยหรือมีอำนาจครอบงำก็เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้อบรมจิตด้วยดีส่วนผู้ที่อบรมจิตดีแล้วราคะย่อมไม่สามารถเสียแทงได้เหมือนคนอยู่ในเรือนที่มุงบังดีฝนตกเท่าไรก็ไม่เปียกส่วนคนที่อบรมจิตไม่ดีหรือไม่ได้รับการอบรมมาเมื่อประจบกับอารมณ์อันน่าใคร่ครั้งใดราคะก็เสียแทงใจครั้งนั้นเหมือนเรือนที่มุงบังไม่ดีฝนตกทีไรคนอาศัยก็เปียกทีนั้นการอบรมจิตจึงเป็นทางลดราคะให้น้อยลงจนสิ้นไปในที่สุดในอังคุตรนิกายทุกนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม20หน้า77ท่านกล่าวว่าเจริญสมถะเพื่ออะไรตอบว่าเพื่ออบรมจิตถามว่าอบรมจิตเพื่ออะไรตอบว่าเพื่อให้ละราคะได้จึงได้กล่าวว่าวิธีอบรมจิตก็คืออบรมด้วยสมถะได้แก่การทำจิตให้สงบเป็นขั้นๆท่านเรียกว่าฌานตั้งแต่ฌานที่1ปฐมฌานจนถึงฌานที่8เป็นภาวะที่จิตสงบประณีตขึ้นไปตามลำดับเมื่อได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปกามฉันทะคือความพอใจในกามก็สงบราบคาบลงชั่วคราวท่านเปรียบเหมือนศิลาทับหญ้าแต่กามราคะจะถูกถอนรากถอนเชื้อก็โดยอนาคามิมรรคอันเป็นมรรคชั้นที่3เรื่องประกอบพระนันทะพระนันทะมีความเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าเมื่อนันทกุมารเข้าพิธีมงคลสมรสกับนางชนบทกัลยาณีนั้นได้ทูลเชิญพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยในงานด้วยเมื่อเสวยเสร็จแล้วจะเสด็จกลับนิโครธารามพระศาสดาทรงประทานบาตรไว้ในพระหัตถ์ของนันทกุมารและไม่ทรงรับคืนนันทกุมารต้องถือตามเสด็จจนกระทั่งถึงพระอารามในระหว่างที่กำลังตามเสด็จนั้นเพื่อนของเจ้าสาวได้บอกเจ้าสาวว่าพระศาสดาสิทธัตถะได้พานันทกุมารไปเสียแล้วนางได้ยินคำนั้นเสียใจนักวิ่งออกมาขอร้องนันทกุมารว่าขอให้รีบกลับท่านกล่าวว่าคำขอร้องของนางได้เป็นประหนึ่งตกลงไปขวางอยู่ในหทัยของนันทกุมารกุมารนันทะเกรงพระทัยพระศาสดาแม้ไม่สมัครใจอุ้มบาตรตามเสด็จแต่ก็ไม่กล้าทูลขอให้รับคืนจึงต้องอุ้มตามไปเรื่อยๆเมื่อถึงนิโครธารามพระศาสดาตรัสถามว่าบวชได้หรือไม่แม้พระทัยจะไม่สมัครแต่ไม่กล้าทูลปฏิเสธจึงทูลรับว่าบวชก็ได้พระศาสดาจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายจัดการบวชให้นันทกุมารแต่เมื่อบวชแล้วก็ไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรมสมณกิจอะไรเพราะใจของท่านโมพวงถึงแต่เจ้าสาวชนบทกัลยาณีเพราะคำพูดและกิริยาอาการของนางเป็นหนึ่งตกไปขวางอยู่ในหทัยดังกล่าวมาแล้วอันหนึ่งคู่แต่งงานย่อมหวังความสุขในการครองคู่หวังการชื่นชมซึ่งกันและกันเมื่อถูกพรากทั้งที่ยังไม่ได้ชื่นชมเช่นนี้ย่อมมีความสะเทือนใจมากแต่พระศาสดาทรงหวังประโยชน์อันกว้างไกลลึกซึ้งแก่พระนันทะจึงทรงยอมกระทำตำนานกล่าวว่าพระนันทะบวชเมื่อพระศาสดามาถึงกบิลพัสได้3วันพอวันที่7นับแต่วันพระศาสดาเสด็จถึงพระมารดาของพระราหุลคือพระนางยโสธราก็ทรงตกแต่งราหุลกุมารแล้วส่งไปขอสมบัติอันเป็นมรดกที่พระกุมารจะพึงไ ในขณะที่พระผู้มีพระภาคเสด็จมาเสวยในพระราชวังพระกุมารเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วมองดูพระศาสดาอยู่ได้ความเสน่หาในพระบิดาท่านอธิบายไว้ว่าเป็นไปตามสัญชาตญาณร่าเริงยินดีอยู่แล้วทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระสมณะร่มเงาของเสด็จพ่อสบายเหลือเกินและทูลคำอื่นอีกมากตามประสาเด็กพระศาสดาไม่ตรัสอะไรเสร็จภารกิจแล้วทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลับราหุลกุมารตามเสด็จมาข้างหลังทูลขอสมบัติว่าข้าแต่พระสมณะขอได้โปรดประทานมรดกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระศาสดาไม่ได้ตรัสอะไรและไม่ได้ตรัสให้พระกุมารกลับคนอื่นๆก็ไม่กล้าเชิญพระกุมารให้เสด็จกลับเหมือนกันราหุลกุมารจึงตามเสด็จจนถึงนิโครธารามพระศาสดารับสั่งให้พระสารีบุตรบวชราหุลกุมารเป็นสามเณรทั้งนี้เพราะทรงต้องการให้อริยสมบัติแทนโภคสมบัติพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาทรงสดับข่าวเรื่องพระราหุลบวชทรงโทมนัสอย่างยิ่งเพราะทรงหวังให้พระราหุลครองราชต่อจากพระองค์เมื่อไม่สามารถกลั้นความโศกและความทุกข์นั้นได้จึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอพรว่าพระเจ้าข้าหม่อมฉันขอประทานพระวโรกาสพระองค์และพระภิกษุสาวกของพระองค์ไม่ควรให้บุคคลที่มารดาบิดายังไม่อนุญาตบวชพระศาสดาทรงใคร่ควรแล้วทรงประทานพรนั้นแด่พระเจ้าสุทโธทนะและทรงประกาศให้สงฆ์ทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกุลบุตรผู้จะบวชต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนจึงให้บวชได้วันรุ่งขึ้นพระศาสดาเสวยพระกยาหารเช้าที่พระราชนิเวศเสร็จแล้วพระเจ้าสุทโธทนะทูลเล่าว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่นั้นมีผู้มาบอกข้าพระองค์ว่าพระองค์ที่วงคตเสร็จแล้วแต่หม่อมฉันไม่เชื่อหม่อมฉันคัดค้านว่าบุตรของหม่อมฉันจะไม่ที่วงคตหากยังไม่ได้บรรลุโพธิญาณพระศาสดาตรัสว่าแม้ในชาติก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อมาแล้วเหมือนกันคือในสมัยที่อาตมภาพเป็นธรรมปาลกุมารไปศึกษาศิลปศาสตร์ที่เมืองตักกศิลาอาจารย์ทิสาปาโมกใคร่ทดลองจึงนำกระดูกแพะห่อผ้ามาให้พระองค์ดูว่าบุตรตายเสียแล้วนี่คือกระดูกแต่พระองค์กลับทรงพระสวนไม่ทรงเชื่อและบอกอาจารย์ทิสาปาโมกว่าตระกูลของเราประพฤติธรรมไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่มสาวอาจารย์ทิสาปาโมกจึงยอมบอกความจริงธรรมปาลกุมารครั้งนั้นคืออัตมภาพบิดาของธรรมปาละคือพระองค์พระศาสดาตรัสธรรมปาละชาดกโดยพิสดารแล้วยังพระธรรมเทศนาให้วิจิตรด้วยคุณาลังการทั้งปวงเพราะทรงเป็นธรรมราชาและทรงประกอบด้วยคุณสมบัติคือเทศนาโกศลเมื่อจบเทศนาพระเจ้าสุทโธทนะได้บรรลุอนาคามิผลพระศาสดาเสด็จกลับไปยังกรุงราชคฤห์ทรงสำราญพระอิริยาบถอยู่ระยะหนึ่งแล้วรับอาราธนาของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีประทับอยู่ณเชตวนารามในการเสด็จครั้งนี้พระนันทะตามเสด็จด้วยขณะเมื่ออยู่เชตวนารามนั่นเองพระนันทะกระสันอยากศึกจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถสืบพรหมจรรย์ต่อไปได้จักขอคืนสิกขาลาศึกพระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วรับสั่งให้พระนันทะเข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องนั้นพระนันทะทูลรับว่าจริงตรัสถามว่าเพราะเหตุไรจึงอยากศึกพระนันทะทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนบวชนั้นนางชนบทกัลยาณีคู่แต่งงานของข้าพระองค์มีอาการโศกอย่างลึกซึ้งได้ขอร้องว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอจงรีบกลับนะข้าพระองค์หวนระลึกถึงคำนั้นอยู่คำนั้นประหนึ่งลงไปขวางอยู่ในหทัยของข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ใคร่ศึกพระเจ้าค่ะตำนานเล่าว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงสดับคำนั้นแล้วทรงจับแขนพระนันทะนำไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกำลังฤทธิ์ในระหว่างทางได้พบนางลิงรุ่นตัวหนึ่งนั่งเจ้าอยู่บนปลายตอไม้ที่ไฟไหม้นางลิงนั้นหูนันทะเธอเห็นอย่างไรนางชลบทกัลยาณีกับนางเทพอัปสรเหล่านี้ใครสวยกว่าเทียบกันไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะพระนันทะตอบนางเทพอัปสรสวยกว่ามากถ้าจะเทียบแล้วนางชลบทกัลยาณีเป็นเสมือนนางลิงรุ่นที่พบในระหว่างทางเทพอัปสรเหล่านี้สวยจริงๆพระเจ้าค่ะเธออยากได้ไหมนันทะข้าพระองค์ต้องการพระเจ้าค่ะ ถ้าอย่างนั้นเธอจงประพฤติพรหมจรรย์จงยินดีบำเพ็ญสมณธรรมเราจะเป็นประกันให้เธอได้นางเทพอัปสรเหล่านี้ข้าแต่พระองค์หากพระองค์ทรงเป็นประกันข้าพระองค์ก็จะยินดีประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปเพื่อให้ได้นางเทพอัปสรเหล่านี้เมื่อภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้ได้นางเทพอัปสรก็พากันพูดต่อๆกันไปใครพบท่านก็ถามบ้างก็ยิ้มเยาะและมีกิริยาอาการอันสอยเห็นว่ามิได้นิยมชมชอบในพระนันทะแต่ประการใดบ้างก็ว่าพระนันทะเป็นพระรับจ้างบ้างก็ว่าพระนันทะเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงเป็นประกันไว้พระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพียงเพื่อให้ได้นางเทพอัปสรหาใช่เพื่อความหลุดพ้นอันแท้จริงไม่ด้วยประการชนี้พระนันทะจึงละอายอยู่ขวยเขินอยู่รังเกียจอยู่ซึ่งคำพูดทำนองนั้นของภิกษุทั้งหลายจึงปลีกตนออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมิได้อาลัยในชีวิตไม่นานนักพระนันทะก็สามารถบรรลุอรหัตผลในคืนที่พระนันทะบรรลุอรหัตผลนั่นเองเทวดาองค์หนึ่งมายังวัดเชตวันกราบทูลความที่พระนันทะได้บรรลุอรหัตผลแล้วแด่พระศาสดาแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงรู้ความนั้นด้วยญาณของพระองค์แล้วเหมือนกันรุ่งอรุณพระนันทะเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้อที่พระองค์ทรงเป็นประกันข้าพระองค์เพื่อให้ได้นางเทพอัปสร500นั้นบัดนี้พระองค์ได้หลุดพ้นจากภาวะผู้ประกันนั้นแล้วพระศาสดาตรัสว่านันทะเรารู้แล้วและเมื่อคืนนี้เทวดาองค์หนึ่งก็มาบอกเราว่าเธอได้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงแล้วนันทะเมื่อจิตของเธอพ้นแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นเราก็พ้นจากภาวะผู้รับรองพระศาสดาทรงอุทานด้วยความชื่นชมยินดีว่าเปลือกตมคือกามหนามคือกามอันผู้ใดย่ำยีได้แล้วข้ามได้แล้วผู้นั้นถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์วันหนึ่งภิกษุถามพระนันทะว่ายังอยากศึกอยู่หรือไม่พระนันทะตอบว่าความอาลัยในเพศคฤหัสถ์ไม่ได้มีอีกแล้วภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระนันทะพูดไม่จริงอวดอ้างอรหัตผลจึงพากันไปทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจริงของนันทะเมื่อก่อนนี้จิตของนันทะเหมือนเรือนที่มุงไม่ดีฝนคือราคะรั่วรถได้แต่บัดนี้จิตของพระนันทะเหมือนเรือนที่มุงดีแล้วนันทะบรรลุอรหัตผลแล้วดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิต ที่ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าเหมือนอย่างว่าเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรถได้ชั้นใดเป็นต้นต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอัจฉริยบุคคลที่สามารถหาอุบายให้พระนันทะบรรลุพระอรหัตผลได้พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามทราบความแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนนันทะก็ถูกล่อด้วยมาตุคามแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานมาว่าในอดีตการพ่อค้าคนหนึ่งในเมืองพาราณสีบรรทุกสินค้าบนหลังลาไปค้าขายที่เมืองตักกศิลาเมื่อไปถึงที่แล้วได้ปล่อยลาให้เที่ยวหากินจนกว่าตนจะขายของหมดลาไปพบนางลาเข้าตัวหนึ่งจึงเข้าไปหาท่านมาจากไหนนางลาปฏิสันถานมาจากพาราณสีลาตัวผู้ตอบมาทำไมมาทุกของมาขายของมากไหมมากของมากอย่างนั้นท่านเดินทางได้กี่โยชน์จึงหยุดทีหนึ่งเดิน7โยชน์หยุดทีหนึ่งเมื่อท่านพักมีนางลาช่วยนวดเท้าช่วยประคบประงมบ้างหรือไม่มีเลยน่าสงสารนางลาเปรยพ่อค้าใจดำจริงอยู่การนวดเท้าเป็นต้นย่อมไม่มีในหมู่สัตว์เดรัจฉานแต่นางลาถามเพื่อพาดพิงถึงกามสังโยคอาการถามอย่างนั้นประกอบกับกิริยาท่าทางของนางลาทำให้ลาผู้ประสันขึ้นมีจิตปฏิพัทธ์ในลังในนางลาสตรีทั่วไปเมื่อชอบชายย่อมพูดจาเป็นเชิงเปิดทางอยู่บ้างไม่มากก็น้อยชายที่ฉลาดย่อมพอรู้ได้แต่มีชายโง่ๆบางคนที่พอสตรีทำดีด้วยเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจว่าเธอรักเสียแล้วพ่อค้าขายของเสร็จกลับมาแต่ลาไม่ยอมไปด้วยเสียแล้วเขาจึงบังคับกูเข็นว่าจะเอาปะตักยาว16นิ้วแทงลาก็ไม่กลัว บอกว่าถ้าทำอย่างนั้นจะทิ้งของให้หมดพ่อค้าประหลาดใจว่าฉะไหนลาจึงพูดคำที่ไม่เคยพูดอย่างนี้กิริยาท่าทีก็กระด้างกระเดืองไม่สุภาพเหมือนก่อนจึงเหลียวดูไปรอบๆเห็นนางลาจึงรู้ได้ด้วยความฉลาดว่าเจ้านี่รักผู้หญิงเสียแล้วจึงว่ามาเถิดไปด้วยกันเมื่อถึงที่แล้วเราจักนำนางลาอันมีกายงามหน้าเหมือนสังมาให้เจ้าลาได้ฟังดังนั้นมีใจยินดีบอกว่าถ้ากระนั้นจะเดินให้เร็วขึ้นอีกเท่าตัวเมื่อไปได้สองสามวันลาก็ถามถึงเรื่องนางลาที่พ่อค้าสัญญาจะให้พ่อค้าจึงกล่าวว่าเราจะไม่ทำลายถ้อยคำของเราเราจะนำพันยามาให้เจ้าแต่จะให้อาหารให้เพียงพอแก่เจ้าเพียงผู้เดียวพันยาของเจ้าและลูกของเจ้าที่จะเกิดตามมาเราไม่รับรู้ด้วยเจ้าต้องหาเลี้ยงเขาเมื่อพ่อค้าพูดอย่างนี้ลาก็คอตกหมดหวังพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายลาในครั้งนั้นคือนันทะนางลาคือนางชนบทกัลยาณีส่วนพ่อค้าคือตัวเราเองผู้ต้องเศร้าโศกในโลกทั้งสองผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองคืออยู่ในโลกนี้ก็เศร้าโศกละโลกนี้ไปแล้วก็เศร้าโศกเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนอธิบายความบางคนเชื่อกรรมคือเชื่อว่าทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วได้รับผลชั่วแต่เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นเขาไม่เชื่อโลกหน้าชีวิตและกรรมย่อมสิ้นสุดลงเมื่อตายบางคนเชื่อเพียงครึ่งเดียวว่าทำดีได้ดีคือหมายความว่าบางทีทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วบางทีก็ไม่ได้ผลชั่วบางทีก็ได้แล้วแต่ใครเห็นหรือไม่เห็นบางคนก็เชื่อกลับกันเสียคือเชื่อว่าทำชั่วได้ดีก็มีทำดีได้ชั่วก็มากเรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่างหนึ่งในพุทธศาสนาตราบใดที่เขายังไม่เชื่อชาติก่อนชาติหน้าความลังเลสงสัยในเรื่องกรรมก็ยังคงวนเวียนอยู่ในจิตใจตราบนั้นเพราะเขาไม่อาจมองเห็นผลแห่งกรรมโดยตลอดเหมือนคนไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพียงวันเดียวจะรู้เรื่องราวของที่นั้นให้ตลอดปลอดโปร่งยากอยู่ชีวิตเพียงชาติเดียวสั้นเกินไปที่จะพิสูจน์กรรมและผลของกรรมเพราะกรรมมีการยกยอดไปให้ผลในชาติหน้าอยู่เสมอการจะเชื่อเรื่องกรรมอย่างแน่นแฟ้นต้องเชื่อเรื่องการเกิดใหม่หรือชาติหน้าด้วยเมื่อวัวผูกติดอยู่กับเกวียนล้อเกวียนและโคจะต้องไปด้วยกันอยู่เสมอฉันใดกรรมและผลของกรรมก็ฉันนั้นจะต้องติดตามให้ผลจนกว่าจะหมดแรงของมันบาปให้ผลเป็นทุกข์บุญให้ผลเป็นสุขคนทำบาปไว้ย่อมเป็นทุกข์ใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อถึงคราวกรรมชั่วจะให้ผลใครจะห้ามก็ไม่ได้พระศาสดาจึงทรงเตือนว่าถ้ากลัวต่อทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งและว่าบาปจะไม่ให้ผลนั้นเป็นไม่มีการเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโลกนี้โลกหน้ามีแต่กำไรไม่ขาดทุนและทำให้เป็นผู้มั่นคงในความดีไม่ท้อถอยง่ายการไม่เชื่อมีแต่ขาดทุนเพราะอาจถลำตัวลงไปในกรรมชั่วหนักๆได้กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วเกิดชาติหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงขึ้นมาก็เดือดร้อนอย่างนายจุนทสูกริกเป็นต้นเรื่องนายจุนทสูกริกนายจุนทะที่มีชื่อต่อท้ายว่าสูกริกนั้นเพราะเป็นคนฆ่าหมูเลี้ยงชีพเป็นประจำเขาเป็นชาวราชคฤห์ประกอบการฆ่าหมูอยู่ถึง55ปีเมื่อฆ่าแล้วก็กินบ้างขายบ้างในสมัยข้าวแพงเขาเอาข้าวบรรทุกเกวียนไปตามชนบทเอาไปแลกลูกหมูบรรทุกลูกหมูกลับมาเต็มเกวียนพร้อมคอกเขาข้างหลังคอกปลูกผักไว้ให้ลูกหมูกินหมูพวกนั้นกินผักบ้างอุจจาระบ้างอ้วนท้วนอ้วนท้วนสมบูรณ์เมื่อเขาประสงค์จะฆ่าตัวใดก็จับตัวนั้นมัดให้แน่นกับที่ฆ่าแล้วทุบด้วยค้อนสี่เหลี่ยมเพื่อให้เนื้อพองหนาขึ้นคือให้บวมแล้วง้างปากสอดไม้เข้ามาในช่องฟันกรอกน้ำร้อนที่เดือดพล่านเข้ามาในปากด้วยธนานโลหะน้ำร้อนเข้าไปเดือดพล่านอยู่ในท้องขับอุจจาระออกมาทางทวารหนักเขาคอยสังเกตน้ำถ้าน้ำยังขุ่นอยู่ก็แสดงว่าอุจจาระยังไม่หมดถ้าอุจจาระในลำไส้หมดแล้วน้ำที่ออกมาจะใสทีนั้นเขาจะราดน้ำร้อนลงบนหนังดำจะลอกออก แล้วเอาไฟลนเอาดาบคมตัดศีรษะเอาภาชนะรองเลือดเอาเลือดคลุกเคล้าเข้ากับเนื้อแล้วปิ้งนั่งรับประทานกบฏพัญญาเขาเลี้ยงชีพโดยทำนองนี้อยู่ถึง55ปีเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณเวฬุวันอันไม่ไกลจากบ้านของนายจุนทะสุกริกนักเขาไม่เคยถวายอะไรพระศาสดาเลยแม้แต่น้อยบุญอย่างอื่นก็ไม่ได้ทำดอกไม้เพียงกำมือหนึ่งก็ไม่เคยบูชาครั้งนั้นโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในกายของเขาความเร่าร้อนจากอเวจีมหานรกปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียวท่านกล่าวว่าไฟอเวจีนั้นร้อนนักสามารถทำลายในตาของผู้ยืนห่างถึงร้อยโยชน์ได้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าความเร่าร้อนในอเวจีแผ่ไปร้อยโยชน์โดยรอบและมีอยู่ตลอดกาลความร้อนในอเวจีมหานรกนั้นแรงกว่าไฟธรรมดามากนักสมจริงดังที่พระนาคเสนเถระกล่าวอุปมาไว้กับพระเจ้ามิลินว่ามหาบ่อพิษแม้หินประมาณเท่าเรือนยอดเมื่อทุ่มลงไปในไฟนรกย่อมแหลกละเอียดในทันทีแต่สัตว์ที่เกิดในนรกนั้นย่อมไม่ย่อยยับเพราะกรรมรักษาไว้อำนาจกรรมเป็นไปได้ถึงเพียงนี้อาการเร่าร้อนในกายได้ปรากฏแก่นายจุนทาสุกริกเป็นอันมากอาการอันเหมาะสมแก่กรรมก็เกิดขึ้นคือเขาร้องเสียงเหมือนหมูคลานไปมาอยู่ทั่วเรือนคนในเรือนมีบุตรและภรรยาเป็นต้นจับขาไว้แล้วปิดปากแต่ผลแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ใครห้ามไม่ได้เขาเที่ยวร้องอยู่ทั่วเรือนคลานสี่ขาเหมือนหมูเรือนที่อยู่รอบๆไม่ได้หลับนอนเพราะหนวกหูเสียงของเขาบุตรภรรยาปิดประตูหน้าต่างเรือนแล้วปล่อยเขาไว้พวกตนออกไปอยู่ภายนอกจุนทะสุกริกร้องครานไปมาอยู่ทั่วตลอด7วันพอวันที่8จุนทะสุกริกก็ทำกาละคือตายภิกษุทั้งหลายเดินผ่านไปทางนั้นเข้าใจว่าเป็นเสียงสุกรเมื่อกลับสู่เวฬุวันเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์นายจุนทะสุกริกปิดประตูเรือนฆ่าสุกรมา7วันแล้วเขาคงทำงานมงคลอะไรสักอย่างหนึ่งเขาไม่มีเมตตาจิตหรือความกรุณาต่อสัตว์เลยไม่เพียงเล็กน้อยผู้หยาบช้าร้ายกาจอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องหาเป็นเช่นนั้นไม่ผลอันเหมาะสมแก่กรรมได้เกิดขึ้นแก่จุนทสุกริกต่างหากเขาร้อนเพราะไฟในอเวจีมหานรกเขาเที่ยวร้องเหมือนหมูอยู่ในเรือนถึง7วันวันนี้คือวันที่8ทำกาละแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกแล้วข้าแต่พระองค์นายจุนทสุกริกต้องเศร้าโศกในโลกนี้แล้วยังต้องไปเกิดในที่อันต้องเศร้าโศกอีกหรืออย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายผู้ประมาทจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองพระศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสย้ำว่าผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองคืออยู่ในโลกนี้ก็เศร้าโศกละโลกนี้ไปแล้วก็เศร้าโศกเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนผู้มีกรรมอันเศร้าหมองเมื่อหวนระลึกขึ้นทีไรจิตใจก็พลันเศร้าหมองผู้มีกรรมอันผ่องแผ้วเมื่อหวนระลึกทีไรใจก็ผ่องใสใจเศร้าหมองชักนำไปสู่ทุคติใจผ่องใสนำไปสู่สุคติจึงควรทำใจให้ผ่องใสด้วยการประกอบกรรมดี
0: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

0: โอนเข้าบัญชีนายวีระชัยวงนันทะนานนท์นางอัคคะอัมพรฉัตรฉัตรอัมพรวงนันทะนานนท์นางสุภการวงนันทะมานนท์300บาทโอนแล้วสาธุ
1: Uh-huh.

นอน

ปีวิเวกไปปีกที่ไหนไปเอาต้นใหม่ไปนั่มไหมเอาต้นไม้ไปด้วยต้นอะไรมันก็ปลูกได้อยู่เหน็บก็ไปโลดนะไม้ยืนต้นมันปลูกได้หมดล่ะวัดอะไรประจวบวันนี้ผมนะนะใครอยู่ของไทยป่าละอูฮะอ๋ออันสามระยอดป่าละอูไม่เคยไปเด้อนะเด้อไม่ได้ไปป่าละอูเด้อป่าละอูมีทุเรียนก็มงเครื่องแล้ว ก็มงเครื่องแล้วมาานางสาวอรวรรณแก่งมงคลนะ 1,000 บาทมาสาธุลงตู้แล้วเหรอหยอดตู้แล้วเอาอันนี้หยอดตู้แล้ว 1,000 หมดแล้วเนาะหมดจะให้พรก้าวโมงครึ่งแล้วรับพรยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังมติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเต

0: วัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีนิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง
1: หยัดตู้แล้ว

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่0.3880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ H

ป็นต้นอดทนต่อความลำบากอันเกิดจากทุกขเวทนาต่างๆในเวลาเจ็บป่วยอดทนต่อความเจ็บใจคือต่อถ้อยคำที่จับจ้วงล่วงเกินต่างๆอันทำให้เกิดความเจ็บใจความอดทนทั้งสามนี้ก็เป็นข้อที่จะต้องปฏิบัติให้มีกันอยู่โดยปกติทั่วไปเพราะทุกคนก็จะต้องพบกับหนาวร้อนเป็นต้นอันเป็นเหตุที่ทำให้ไม่ผาสุกต่างๆในขณะที่ต้องประกอบการงานต้องไปนั่นต้องไปนี่เกี่ยวกับกิจที่จะพึงทำต่างๆจึงจะต้องฝึกให้มีความอดทนที่จะตรากตรำต่อสิ่งที่ทำให้ไม่ผาสุกเหล่านี้ได้จึงจะออกไปประกอบการงานต่างๆได้และในบางคราวก็จะต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะต้องมีความอดทนต่อทุกขเวทนาที่บังเกิดขึ้นไม่เป็นผู้ที่มีใจจอกที่กล่าวมานี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะอดทนเกินไปต่อความตรากตรำนั้นๆหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องรักษาการตรากตรำต่างๆนั้นต่อหนาวร้อนเป็นต้นก็ต้องรู้ประมาณว่าควรที่จะพึงอดทนได้เพียงไรไม่ให้เกินไปและเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องรักษาเป็นแต่เพียงว่าไม่ทำจิตใจให้พ่ายแพ้ต่อทุกขเวทนาต่างๆโดยง่ายต้องมีใจที่อดทนด้วยเมื่ออดทนได้ก็จะทำให้ไม่กลัวต่อหนาวร้อนเป็นต้นและจะทำให้ไม่กลัวต่อทุกขเวทนาหรือต่อความรู้ว่าจะเป็นโรคภัยนั้นๆผู้ที่อดทนไม่ได้ก็จะไม่สามารถรักรำทำงานต่างๆแม้ที่ควรจะรักรำได้และไม่สามารถที่จะรับรู้ความจริงในความเจ็บป่วยของตนเพราะกำลังใจไม่ดีและเจ็บน้อยก็เหมือนยังเจ็บมากหรือว่าเจ็บน้อยพอจะรักษาได้อยู่แล้วเมื่อใจเสียก็ทำให้โรคกำเริบทำให้เจ็บมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นความอดทนนี้จึงเป็นอุปการะสำคัญอันหนึ่งทุกคนก็จะต้องพบกับอารมณ์คือเรื่องต่างๆที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างต้องพบกับ

าจาของคนทั้งหลายที่พูดทำให้พอใจบ้างทำไม่พอไม่พอใจบ้างเพราะฉะนั้นจึงจะต้องรู้จักมีความอดทนต่อถ้อยคำแม้ที่จากจ้วงล่วงเกินต่างๆให้ได้จึงจะรักษาภาวะทางจิตใจของตนตลอดจนถึงภาวะทางกายทางวาจาของตนให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามได้แม้ว่าถ้อยคำที่สรรเสริญเยินยอก็ต้องมีความอดทนเหมือนกันถ้าอดทนไม่ได้ก็จะฟุ้งหรือแสดงอาการที่เรียกว่าขึ้นไปตามคำสรรเสริญเยินยอต่างๆแม้ที่ไม่ถูกต้องก็ทำให้เสียทำให้ผิดได้ก็ถูกติหินนินทาก็ทำให้ขึ้นเครียดทำให้จิตใจตกต่ำเรียกว่าลงจิตใจจึงขึ้นบ้างลงบ้างดังนี้อยู่เสมอเป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามวาจาที่ใครๆพูดดังนี้เพราะไม่มีขันติคือความอดทนถ้ามีขันติคือความอดทนได้ก็จะรักษาจิตใจรักษากายวาจาของตนให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามได้ใครก็ติหินนินทาก็ไม่ออกรับไปครึ่งเครียดโกรธแค้นเจ็บใจใครเขาสรรเสริญเยินยอก็ไม่ออกรับไปครึ่งทะเยอทะยานหรือเหิมเหอแต่พิจารณาดูให้รู้ความจริงถ้าคนติถูกก็ควรจะขอบใจผู้ติและปฏิบัติแก้ให้ถูกต้องถ้าคนติไม่ถูกนินทาไม่ถูกก็ไม่รับก็ตนเองไม่ได้ไปทำอย่างที่เขานินทานั่นเขาสรรเสริญถ้าเขาเสนอเกินไปก็ให้รู้ว่าเกินไปก็ไม่รับถ้าเขาเสนอพอดีถูกต้องแม้ว่าจะรับก็รับมาเป็นการที่ให้กำลังใจในอันที่จะทำดียิ่งขึ้นไม่จะรับเขามาว่าเราดีพอแล้วไม่ต้องทำดีอะไรอีกหรือเพลินอยู่กับคำสรรเสริญของเขาไม่ทำอะไรต่อไปเสียงสรรเสริญนั้นให้ถือเป็นเครื่องให้กำลังใจในอันที่จะทำดียิ่งขึ้นไม่จะทำให้เกิดมานะดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นว่าเราดีเขาไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเสียงนินทาก็ให้ถือว่าเป็นเครื่องเตือนสำหรับที่จะให้เฉลียวใจมาพิจารณาตนเองเมื่อเขานินทาถูกก็ต้องรับว่าเขาติถูกการติของเขานั่นเป็นการให้คุณไม่ใช่ให้โทษปฏิบัติแก้ไขต่อไปเมื่อเขาติไม่ถูกก็ไม่รับที่ควรจะแก้ก็แก้ไปที่ไม่ควรจะแก้ก็นิ่งเสียตามสมควรดังนี้จึงต้องมีขันติและขันติดังที่กล่าวมานี้ท่านมีคำเรียกว่าอธิวาสนะขันติอธิวาสนะนั่นแปลว่า
ยับยั้งแปลว่ารับยับยั้งไว้ได้รับไว้ได้นี่คืออธิวาสนะและที่มาประกอบเข้ากับคำว่าขันติก็คือขันติที่ยับยั้งไว้ได้ที่รับไว้ได้ดังเช่นความทุกข์ต่างๆเช่นหนาวร้อนหิวระหายสัมผัสสัตว์เช่นเหลือบยุงลมแดดเป็นต้นเหล่านี้ก็จะต้องมีในขณะที่จะต้องประกอบการงานหรือออกไปประกอบการงานต่างๆเมื่อยับยั้งไว้ได้รับไว้ได้คือยับยั้งทุกทั้งปวงดังกล่าวนั้นมิให้มาเป็นเหตุทำให้ต้องขัดข้องต่อการที่จะออกไปประกอบการงานรับไว้ได้ก็คือแม้ว่าจะต้องพบกับทุกข์เหล่านั้นก็รับได้ไม่กลัวไม่หวั่นไหวดังนี้เรียกว่าอธิวาสนะรับไว้ได้ยับยั้งได้ลักษณะดังที่กล่าวมานี้สัตว์บุคคลทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งอยู่ในโลกนี้ที่นอกจากสัตว์บุคคลก็เช่นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นก็จะต้องมีภาวะที่ยับยั้งไม่ได้รับไม่ได้ของตนอยู่ทั้งนั้นจึงจะดำรงอยู่ได้ยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ที่ตั้งต้นขึ้นมาได้ดำรงลำต้นอยู่ได้ก็จะต้องมีกำลังอดทนที่ยับยั้งไว้ได้รับไว้ได้ซึ่งแดดลมเป็นต้นเช่นว่าจะต้องพบกับความร้อนของแสงอาทิตย์ถ้ารับไม่ได้ยับยั้งไม่ได้ต้นไม้ก็จะต้องตายถูกลมพัดถ้าไม่มีความเหนียวความแข็งของลำต้นพอที่จะรับลมต้านลมต้นไม้ก็ต้องหักดำรงต้นอยู่ไม่ได้แต่เพราะต้นไม้มีกำลังความอดทนที่จะรับไม่ได้ยั้งไม่ได้ซึ่งลมแดดเป็นต้นดังกล่าวนั้นจึงไม่ตายดำรงต้นอยู่ได้บุคคลก็เหมือนกันก็จะต้องมีกำลังขันติที่เป็นเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องรับอันเป็นเครื่องต้านทานปัจจัยที่เป็นเครื่องเบียดเบียนต่างๆทั้งทางร่างกายและทั้งทางจิตใจร่างกายจึงดำรงอยู่ได้และจิตใจนี้ก็ดำรงผาสุกอยู่ได้ก็คือจะต้องมีขันติอันเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องรับเป็นเครื่องยับยั้งทุกข์ต่างๆหรือเหตุแห่งทุกข์ต่างๆอันเป็นเครื่องเบียดเบียนเป็นเครื่องทำลายเช่น
นาวร้อนเป็นต้นดังกล่าวสามารถที่จะตรับรับหนาวตรับรำร้อนได้ตามสมควรและจะต้องรู้จักอดทนต่อทุกขเวทนาในเมื่อเกิดเจ็บป่วยจะต้องรู้จักอดทนต่อถ้อยคำจ้วงจากล่วงเกินหรือแม้ถ้อยคำที่ยกยอปอปั้นเหล่านี้ต้องอาศัยอธิวาสนะขันติดังกล่าวทั้งนั้นจึงจะทำให้ทั้งร่างกายและทั้งจิตใจนี้มีความผาสุกและดำรงอยู่ได้ดีนอกจากนี้อธิวาสนะขันติขันติคือความรับไว้ได้ยับยั้งไว้ได้ต้านทานไม่ได้นี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายยังได้ทรงใช้และได้ใช้ระงับทุกขเวทนาระงับอาพาธที่บังเกิดขึ้นในโอกาสต่างๆอีกด้วยดังที่ได้มีแสดงไว้ในพุทธประวัติว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประชวรด้วยโรคาพาธมีทุกขเวทนาแม้แรงกล้าแต่ก็ทรงระงับได้ด้วยอธิวาสนะขันติดังกล่าวและเพราะเหตุที่พระอธิวาสนะขันติของพระองค์นั้นมีพลังที่แรงกล้าจึงสามารถระงับทุกขเวทนาระงับอาพาธนั้นได้ปรากฏว่าได้ทรงระงับทุกขเวทนาและอาพาธต่างๆด้วยอธิวาสนะขันตินี้มากครั้งแต่ในบางครั้งก็โปรดให้หมอชีวโกมารพัฒน์ถวายโอสถรักษาเพราะฉะนั้นอธิวาสนะขันตินี้เมื่อได้ฝึกปฏิบัติให้มีอยู่ก็ย่อมจะเป็นประโยชน์มากว่าถึงในคราวป่วยไข้เมื่อให้หมอรักษาไปด้วยและใช้อธิวาสนะขันติประกอบไปด้วยก็ย่อมจะทำให้การรักษาพยาบาลสำเร็จได้ด้วยดีเมื่อเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่พอจะรักษาได้ก็จะทำให้รักษาได้ง่ายขึ้นเมื่อป่วยแม้จะมากก็จะน้อยเข้าจนถึงหายเมื่อป่วยน้อยๆก็อาจจะหายไปได้ด้วยกำลังอธิวาสนะขันตินี้เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมะอันสำคัญที่ทุกคนจะพึงมีเอาไว้ด้วยการที่ฝึกหัดปฏิบัติให้มีความอดทนให้มีน้ำอดน้ำทนให้รู้จักอดกลั้นอันหนึ่งธรรมะที่คู่กับขันติก็คือโสรจักที่ท่านแปลว่าความเสงี่ยมตามศัพท์นั้น
แปลว่าความยินดีหรือความรื่นรมของใจพูดง่ายๆก็คือความสบายใจอันทำให้กายและวาจาก็สบายเป็นปกติเรียบร้อยดีงามโสระจะดังที่กล่าวนี้พูดง่ายๆในทางปฏิบัติก็คือทำใจให้สบายโดยที่ฝึกที่จะระบายสิ่งที่อัดจุนในใจนั้นให้ออกไปจากใจให้สงบไปจากใจในขณะที่ปฏิบัติในขันตินั้นถ้าไม่มีโสระจะคือการทำใจให้สบายนี้มาประกอบด้วยก็จะรู้สึกว่าเป็นขันติที่เป็นทุกข์ดังเช่นเมื่อกระทบกับคำจาบจ้วงล่วงเกินก็ปฏิบัติธรรมขันติคือความอดทนเอาไว้แต่ว่ายังมีความเจ็บใจยังมีความโกรธความขึ้นเครียดอยู่ในใจแต่ก็พยายามที่จะกลั้นเอาไว้ดังที่เรียกว่าอดกลั้นอยากที่จะโต้ตอบเขาออกไปทันทีอยากที่จะทำร้ายเขาออกไปทันทีโดยอำนาจของโทสะความหรือความเจ็บใจแล้วก็กลั้นเอาไว้ไม่ทำออกไปเมื่อเป็นดังนี้โทสะหรือความเจ็บใจที่มีอยู่ในใจนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดขึ้นแสดงออกทางหน้าทางตาเห็นตาแดงหูแดงแสดงออกทางกิริยาเห็นแสดงอาการพึดพัดหรือว่าหยิบเอาสิ่งของที่ไกลมือเวียงปลาออกไปได้แก้วก็คว้างแก้วออกไปได้จานก็คว้างจานออกไปเป็นการทดแทนที่จะวิ่งออกไปทำร้ายเขาก็ทำร้ายพัสดุต่างๆแทนเหล่านี้เพราะเหตุที่ว่าจิตใจยังมีความเจ็บใจยังมีโทสะที่กลุ่มกัดอยู่เป็นขันติที่เป็นทุกข์และเป็นขันติที่ทำให้ใจไม่สบายต้องกลั้นเอาไว้ต้องเดือดร้อนต้องกระสับกระส่ายดังเช่นที่กล่าวมาเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องมีโสระจะเข้ามาช่วยคือทำใจให้สบายระบายเอาความเจ็บใจระบายเอาความโกรธนั้นออกไปเสียไม่เก็บเอาไว้ให้เกิดความขึ้นเครียดดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นโสตจะจึงเป็นธรรมะสำคัญมากอันทำให้ใจสบายอันทำให้กายวาจาก็สบายเป็นปกติเรียบร้อยดีงามไม่ต้องหูแดงตาแดงไม่ต้องทำพืชพัดเควียนโน่นเควียนนี่ดังที่กล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ถึงจึงมาอธิบายโสระจะว่าเป็นศีลเพราะดูที่อาการกายวาจาของผู้ที่ปฏิบัติในขันตินี้ว่าเป็นปกติเรียบร้อยดีงาม
แต่อันที่จริงนั้นต้นเหตุก็คือต้องทำใจให้สบายตรงตามศัพท์ของขันติตรงตามศัพท์ของโสระจักจะแปลว่ารื่นรมดีสบายดีใจดีเพราะฉะนั้นโสระจักนี้จึงเป็นธรรมะที่คู่กันกับขันติเป็นขันติข้อหนึ่งโสระจักข้อหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นธรรมะที่ทำให้งามเพราะว่าผู้ที่มีขันติโสระจักอยู่ดังนี้ย่อมทำให้จิตใจก็งามกายวาจาก็งามก็สามารถที่จะรับยับยั้งเหตุแห่งทุกข์ต่างๆไว้ได้ทั้งทำจิตใจให้สบายคือสบายดีเหมือนอย่างไม่ได้ถูกกระทบกระทั่งอะไรด้วยกายวาจาก็ดีด้วยปราศจากอาการที่เป็นวิกลวิการต่างๆจึงเป็นธรรมะที่ทำให้งามนี่เป็นขันติที่พึงปฏิบัติทั่วไปต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงขันติมาครั้งหนึ่งจะแสดงต่อไปขันติที่จะแสดงต่อไปนี้มีความหมายในทางเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ขันติดังกล่าวนี้เรียกว่าอนุโลมิกะขันติขันติที่เป็นไปโดยอนุโลมคืออนุโลมต่อความเป็นชอบก็คืออนุโลมอริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเพื่อกระทำให้แจ้งอริยผลทั้งหลายขันติดังกล่าวนี้เป็นขันติที่มีความหมายเป็นพิเศษกว่าขันติทั่วไปแม้ตามที่ได้แสดงอธิบายแล้วและได้มีความหมายในทางเดียวกันกับขันติที่ตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกว่าขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือตีติขาความทนทานเป็นบรมัตบะคือเป็นธรรมะที่เผากิเลสอย่างยิ่ง
เป็นไปเพื่อนิพพานดังที่ตรัสต่อไปว่านิพพานังปรมังติมุทธาพระพุทธะทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นอย่างยิ่งขันติเป็นบรมตบะดังนี้จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้อีกว่าขันติบาลังวยะตีนังขันติเป็นกำลังของนักพรตหรือผู้บำเพ็ญพรตทั้งหลายดังนี้อันขันติดังกล่าวว่าตีติขาขันติในโอวาทปาติโมกหรืออนุโลมิกะขันติที่ยกขึ้นมาแสดงในวันนี้จึงมีความหมายว่าเป็นความอดทนเป็นความทนทานต่ออารมณ์ทั้งหลายคืออารมณ์คือรูปที่เห็นทางตาอารมณ์คือเสียงที่ได้ยินทางหูอารมณ์คือกลิ่นที่ได้ทราบทางจมูกอารมณ์คือรสที่ได้ทราบทางลิ้นอารมณ์คือสิ่งถูกต้องที่ได้ทราบทางกายอารมณ์คือธรรมะอันได้แก่เรื่องราวที่ได้รู้ได้คิดทางมโนคือใจอดทนต่ออารมณ์เหล่านี้เพราะอารมณ์เหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งราคะความติดใจยินดีก็มีเป็นที่ตั้งแห่งโทสะความโกรธแค้นก็โกรธแค้นก็มีเป็นที่ตั้งแห่งโมหะความหลงก็มีเมื่อเป็นดังนี้จึงเกิดราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภโกรธหลงขึ้นไหลเข้าสู่ใจหรือจิตเพราะฉะนั้นอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายจึงมีความหมายถึงอดทนต่อกิเลสทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นๆด้วยขันติที่เป็นอนุโลมขันติหรืออนุโลมิกะขันติจึงมีความหมายถึงความอดทนต่ออารมณ์ต่อกิเลสดังกล่าวเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเป็นบรมัตตบะคือเป็นเครื่องแผดเผากิเลสผู้ที่ปฏิบัติขันติฝึกจิตใจให้มีความอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายต่อกิเลสทั้งหลายย่อมสามารถเผากิเลสทั้งหลายได้ดับกิเลสทั้งหลายได้เช่นเมื่อความโลภบังเกิดขึ้นในวัตถุอันเป็นที่ตั้งของความโลภหรือราคะความติดใจยินดีบังเกิดขึ้นในวัตถุอันเป็นที่ตั้งของราคะก็มีความอดทนไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของโลภะหรือราคะเมื่อความอดทนนี้มีกำลังที่แรงกว่ากำลังของกิเลส
ก็ชนะกิเลสได้กิเลสก็ดับหายไปเหมือนอย่างถูกเผาไปเมื่อโทสะบังเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันมีความอดทนต่อโทสะต่ออารมณ์ของโทสะไม่ยอมแพ้อำนาจของโทสะและเมื่อความอดทนนี้มีกำลังกว่าโทสะกับอารมณ์ของโทสะก็ดับหายไปเหมือนอย่างถูกเผาสิ้นไปโมหะก็เช่นเดียวกันความหลงถือเอาผิดหลงติดอยู่ในวัตถุอันเป็นที่ตั้งของความหลงมีความอดทนต่อความหลงความติดและอารมณ์ของความหลงนั้นเมื่อความอดทนมีกำลังก็เอาชนะโมหะได้โมหะก็ดับหายไปเหมือนยังถูกเผาไปแต่ในการปฏิบัติทำขันติคือความอดทนนี้เมื่อประกอบไปด้วยกับการปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาก็ทำให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาได้ขันติที่ประกอบด้วยปัญญานับว่าเป็นยอดของขันติที่ประกอบด้วยสมาธิด้วยศีลแต่ว่าก็ต้องอาศัยการปฏิบัติทั้งในศีลทั้งในสมาธิทั้งในปัญญาประกอบกันไปทั้งสามนี้มีปัญญาเป็นยอดแต่เมื่อมียอดก็ต้องหมายความว่าต้องมีต้นมีรากด้วยศีลก็เหมือนอย่างรากสมาธิก็เหมือนอย่างต้นปัญญาก็เหมือนอย่างยอดเมื่อเทียบกับต้นไม้ฉะนั้นแม้จะยกยอดขึ้นมาแสดงก็ต้องหมายความว่าต้องมีลำต้นต้องมีรากอยู่ด้วยกันเป็นแต่เพียงต้องการจะชี้ว่าปัญญาเป็นยอดเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่าปัญญาเห็นอย่างไรจึงจะเป็นฐานะที่ว่าประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้ตรัสแสดงไว้ว่าเมื่อยังเห็นสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขเห็นธรรมะอะไรอะไรคือทั้งส่วนที่เป็นสังขารทั้งส่วนที่เป็นวิสังขารโดยความเป็นอัตตาตัวตนเมื่อยังเห็นดังนี้อยู่ก็ไม่เป็นฐานะที่จะชื่อว่าประกอบด้วยอนุโลมิกขันติและเมื่อไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติก็ไม่เป็นฐานะ
ที่จะยังลงสู่ความเป็นชอบคือยังลงสู่อริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นและเมื่อยังไม่ยังลงสู่ความเป็นชอบหรือสู่หรือว่าสู่สัมมัตตนิยามคือความกำหนดแน่โดยความเป็นชอบก็ไม่เป็นฐานะที่จะกระทำให้แจ้งอริยผลทั้งหลายต่อเมื่อเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เห็นธรรมอะไรอะไรทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนจึงเป็นฐานะที่จะชื่อว่าประกอบด้วยอนุโลมิกขันติและเมื่อประกอบด้วยอนุโลมิกขันติก็เป็นฐานะที่จะยังลงสู่นิยามคือความกำหนดแน่แห่งความเป็นชอบคือสู่นิยามแห่งอริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นและเมื่อยังลงสู่นิยามแห่งความเป็นชอบก็เป็นฐานะที่จะกระทำให้แจ้งอริยผลทั้งหลายอันหนึ่งเมื่อยังเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์ก็เช่นเดียวกันไม่เป็นฐานะที่จะประกอบด้วยอนุโลมิกขันติไม่เป็นฐานะที่จะยังลงสู่นิยามแห่งความเป็นชอบไม่เป็นฐานะที่จะกระทำให้แจ้งอริยผลทั้งหลายต่อเมื่อเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขดังที่มีปาฐะว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นบรมสุขจึงจะเป็นฐานะที่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติเป็นฐานะที่จะยังลงสู่นิยามแห่งความเป็นชอบเป็นฐานะที่จะกระทำให้แจ้งอริยผลทั้งหลายดังนี้และจะชื่อว่าได้อนุโลมิกขันติด้วยอาการอย่างไรจะชื่อว่ายังลงสู่ความเป็นชอบด้วยอาการอย่างไรได้มีพระพุทธภาษิตตรัสจำแนกอาการไม่เป็นอันมากแต่อาจสรุปลงได้เป็นสามคือเห็นขันธ์ห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาเห็นนิพพานโดยความเป็นเที่ยงโดยความเป็นสุขและโดยความเป็นปรมัตถ์หรือปรมัตถะคือมีอัตถะ
อย่างยิ่งกล่าวคือเห็นขันธ์ 5โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมได้อนุโลมิกขันติเห็นความดับขันธ์ 5เป็นนิโรธคือความดับทุกข์เป็นของเที่ยงแท้เป็นนิพพานย่อมได้หรืออย่างลงสู่นิยามแห่งความเป็นชอบคือสู่ทางอริยมรรคเห็นขันธ์ 5โดยความเป็นทุกข์ย่อมได้อนุโลมิกขันติเห็นความดับขันธ์ 5เป็นนิโรธคือความดับทุกข์เป็นสุขเป็นนิพพานย่อมยังลงย่อมได้นิยามแห่งความเป็นชอบเห็นขันธ์ 5โดยความเป็นอนัตตาย่อมได้อนุโลมิกขันติเห็นความดับขันธ์ 5เป็นนิโรธคือความดับทุกข์เป็นปรมัตถะคือมีอัตถะอย่างยิ่งอย่างละเอียดเป็นนิพพานย่อมยังลงสู่นิยามแห่งความเป็นชอบดังนี้เพราะฉะนั้นอนุโลมิกขันตินี้จึงเป็นข้อสำคัญศีลสมาธิปัญญาอาศัยขันติมาก่อนคือในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั้นก็ต้องใช้ขันติต้องประกอบด้วยขันติและเมื่อได้ศีลสมาธิปัญญาขึ้นก็ทำให้ได้ขันติที่สูงขึ้นคืออนุโลมิกขันติดังกล่าวคือเมื่อได้ปัญญาเห็นขันธ์ 5ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อได้ปัญญาดังนี้ก็เป็นอันว่าได้อนุโลมิกขันติซึ่งนำไปสู่นิยามแห่งความเป็นชอบคืออริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะกระทำให้แจ้งอริยผลทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นนิยามแห่งความเป็นชอบคืออริยมรรคจึงกล่าวได้ว่าเป็นมรรคนั่นเองและเมื่อได้มรรคก็ย่อมได้ผลคือกระทำให้แจ้งผลทั้งหลายคืออริยผลทั้งหลายได้อริยมรรคก็ได้อริยผลอนุโลมิกขันตินั่นจึงเป็นขันติที่อนุโลมต่ออริยมรรคอริยผลสอดคล้องต่ออริยมรรคอริยผลเป็นขันติที่ได้มาจากปัญญาที่เห็นขันธ์ 5ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและในการที่จะปฏิบัติในปัญญาในสมาธิในศีลก็ต้องอาศัยขันติคือความอดทนมาโดยลำดับแผดเผากิเลสมา

แก่เจ็บตายในภพในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีอันใดนอกเหนือไปจากใจกับเชื้อที่ฝังอยู่ภายในตนเชื้อคือเชื้อแห่งความเกิดเชื้อแห่งภพแห่งชาติมีอยู่ภายในใจหลังเมื่อเช้านี้ก็ได้พูดบ้างแล้วว่าผู้อยากจะทราบเรื่องราวของตนนั้นให้พิสูจน์ทางด้านจิตตภาวนาเราจะเรียนมากี่ประโยคก็ตาม9ประโยคก็9แต่ชื่อนี่เอาตั้งแต่ความจดความจำสัญญาอารมณ์เข้ามาหมุนติ้วอยู่ภายในใจมาแบกมาหามสัญญาอารมณ์ก็เข้าใจว่าตนมีความรู้ความฉลาดแบกเอาความสำคัญนั้นมาเป็นความฉลาดทั้งที่หาความฉลาดไม่ได้เราอยากจะฉลาดตามหลักศาสนาจริงๆเราก็ต้องพิสูจน์ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจิตตภาวนาเป็นอันเป็นเยี่ยมในการพิสูจน์เพื่อความจริงตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งเรื่องของจิตพระพุทธเจ้าที่เป็นโลกวิทูลรู้แจ้งเห็นจริงในพระองค์ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันหมดจดสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือไม่มีสิ่งใดสงสัยก็เพราะจิตตภาวนาบรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันเช่นนั้นถูกสอนให้อบรมจิตใจมีความสงบเย็นอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ตายใจได้แน่ใจได้เป็นที่อบอุ่นเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้จริงๆยิ่งกว่าธรรมรู้สึกจะไม่มีในโลกอันนี้เราไม่ปฏิเสธสิ่งภายนอกที่ต้องอาศัยกันไปชั่วการเวลาซึ่งขันยังต้องการหรือขันยังมีชีวิตอยู่อันนั้นใครก็ทราบเพื่อกันไม่เป็นปัญหาอันใดที่ควรจะสงสัยปัญหาอันใหญ่ก็คือจิตที่พร้อมเสมอซึ่งจะไปในภพอื่นในภพนั้นเป็นภพเช่นไรก็ซออยู่กับจิตผู้สั่งสมทั้งดีทั้งชั่วไว้ที่นี่มากน้อยเพียงไรนี่เป็นเครื่องบอกอยู่ภายในตัวและเป็นเครื่องผลักดันที่จะให้ไปในทั้งที่สูงก็ดีที่ต่ำก็ดีมีอยู่ที่นี่ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนลงที่จิตภาวนาให้พร้อมตัวในตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นลำดับไปการภาวนาคือทำอย่างไรภาวนาแปลว่าการอบรมคือจิตของเรานี่มันละเกะละกะฟุ้งซ่านวุ่นวายหาหลักหาแหล่งหาที่ยึดที่ถือไม่ได้หาความทรงตัวไม่มีเกาะอารมณ์นั้นเกาะอารมณ์นี้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนมีแต่ความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดจิตหาดักคิดไม่ได้จึงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องสอนทำหรือต้องอบรมให้จิตมีหลักยึดในเบื้องต้นท่านสอนให้ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเราชอบทำบทใดที่จะนำมาเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้ได้ยึดธรรมนั้นเป็นอารมณ์เพื่อไม่สายแสบว่านั้นว่านี้เหมือนเวลาที่ยังไม่ได้ภาวนาเราก็ยึดอารมณ์นั้นไว้ให้มั่นคงภายในจิตใจและมีสติประคับประคองหรือมีสติเป็นเครื่องควบคุมงานอยู่เสมอให้ทำหน้าที่ของตนไปโดยสืบต่อไม่ให้สืบเนื่องกันเป็นลำดับไม่ขาดวรรคขาดตอนถึงกำหนดพุทโธก็ให้พุทโธพุทโธรู้อยู่กับคำว่าพุทโธไม่ต้องการมรรคผลนิพพานใดๆนอกเหนือไปจากคำว่าพุทโธไม่ต้องการบุญกุศลใดๆคาดนู้นคาดนี้ในขณะที่ภาวนานั้นให้มีแต่คำว่าพุทโธเป็นปัจจุบันธรรมอย่างเดียวเท่านั้นเราจะกำหนดทำบทใดก็พึงทราบว่าเป็นเหมือนกันกับที่อธิบายให้ฟังนี้เห็นผู้กำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้เวลาลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ให้รู้อยู่เท่านั้นมีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับด้วยความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับลมโดยไม่ต้องมุ่งว่าจะรู้มรรคผลนิพพานหรือรู้เทบุตรเทวดาอินทร์พรหมโยมยักษ์นรกสวรรค์อะไรแหละไม่ต้องคิดไม่ต้องคาดออกไปนี้เป็นสัญญาอารมณ์ซึ่งเป็นเครื่องกวนใจในขณะที่ทำภาวนาเพื่อความสงบและเพื่อการรู้ความจริงจะไม่สมหวังเพราะสิ่งเหล่านี้มาก่อกวนมาทำลายจึงต้องตัดออกให้หมดเหลือแต่

0: ปัจจุบันธรรมคืออารมณ์หายใจเข้าออกหายใจเข้าออกเท่านั้นมีสติเป็นสำคัญลมหายใจนั้นจะปรากฏเป็นความละเอียดลงไปโดยลำดับกำหนดลมละเอียดก็คือใจละเอียดนั่นแหละกำหนดลงไปอย่าวิตกวิจารกับลมให้กำหนดรู้ละเอียดก็ให้รู้อยู่ในปัจจุบันว่าละเอียดเท่านั้นอย่าคิดคาดไปไหนว่าลมละเอียดแล้วจะเป็นยังไงหรือลมสิ้นไปแล้วจะไม่ตายหรือนี่ก่อกวนตัวเองแล้วด้วยความคิดความวิตกเช่นนี้ไม่สมควรเราพิสูจน์ความจริงเราทำหนังกำหนดรู้อยู่เฉพาะลมขณะเข้าออกจนจิตสงบลงไปลมและละเอียดลงไปโดยลำดับก็ให้ทราบเฉพาะความละเอียดของลมเท่านั้นอย่าสายแสจิตใจไปสู่อดีตอนาคตว่าลมจะเป็นอย่างนั้นลมจะเป็นอย่างนี้หรือลมสิ้นไปแล้วจะตายอย่างนี้เป็นการสร้างปัญหาความยุ่งเหยิงให้แก่ตัวเองในขณะภาวนาจะเป็นอุปสรรคเห็นมีปัจจุบันธรรมแม้ที่สุดลมละเอียดลงไปจนถึงขนาดที่ว่าลมหมดไปจริงๆในความรู้สึกคือละเอียดลงไปก็รู้ละเอียดเพียงไรก็รู้เลยขั้นละเอียดลงไปแล้วลมหมดไปเฉยๆไม่ปรากฏว่ามีลมเลยในขณะนั้นก็ให้รู้ผู้รู้มีอยู่ลมจะมีอยู่หรือลมจะเกิดขึ้นหรือลมจะดับไปก็ตามมันเป็นเรื่องของลมเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาลมเราภาวนาเพื่อเอาใจเพื่อรู้ใจการกำหนดลมก็เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเมื่อใจสามารถทรงตัวได้แล้วลมก็หมดปัญหาไปไม่ว่าจะคำบริกรรมใดก็ตามก็หมดปัญหาไปในขณะที่จิตทรงตัวได้เป็นความสงบในเวลานั้นจนกระทั่งถอยออกมาแล้วเราจึงอาศัยทำบทนั้นๆมาเป็นเครื่องพยุงจิตใจดังที่เราเคยปฏิบัติมาเพราะการภาวนาเมื่อจิตสงบตัวลงไปเป็นตัวของตัวรู้อยู่อย่างเด่นชัดแล้วย่อมไม่มีความจำเป็นกับทำบริกรรมใดๆและเราก็ทราบเราเองด้วยไม่ใช่ไม่ทราบแต่อาจสงสัยได้เพราะเราไม่เคยเป็นเอ๊นี่เวลาจิตมีความรู้เด่นๆอย่างนี้ดูแล้วการกำหนดคำบริกรรมนั้นก็เห็นมีความจำเป็นอะไรจะบริกรรมให้มันกวนความสงบที่ทรงตัวอยู่โดยสมบูรณ์ในขณะนี้ทำไมแต่ก็ยังสงสัยเพราะไม่มีผู้อธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นจึงได้อธิบายให้ฟังเพื่อความเข้าใจในขณะที่จิตสงบตัวลงไปเป็นความรู้เด่นชัดอยู่ในเวลานั้นคำว่าพุทโธก็ดีคำว่าอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกที่มันหมดไปก็ดีก็ให้เป็นเรื่องของลมไปก็ไปมันจะไปไหนก็ไปความรู้ไม่ไปความรู้อยู่เด่นอยู่นี่คำบริกรรมจะหายไปก็หายไปแต่ความรู้ไม่หายไปเพราะเราบริกรรมเราเพื่อความรู้อันนี้เช่นเดียวกับเขาตกเบ็ดเอาปลาเขาไม่ได้ตกเบ็ดเอาเหยื่อแต่เขาจำเป็นต้องเอาเหยื่อติดปลายเบ็ดเพื่อเป็นเครื่องล่อปลาเมื่อปลาติดเบ็ดแล้วเขาก็เอาปลาเขาไม่เกี่ยวข้องกับเบ็ดไม่เกี่ยวข้องกับเหยื่อที่อยู่ปลายเบ็ดอันนี้ก็เหมือนกันพุทโธธัมโมสังโฆอานาปานสติก็เป็นเครื่องพยุงจิตใจเมื่อใจมีความสงบเย็นลงได้ดำรงตนอยู่ด้วยความรู้อย่างเด่นชัดในขณะนั้นลมก็ดีคำบริกรรมต่างๆก็ดีก็หมดปัญหากันไปเหลือแต่ความรู้อย่างเด่นชัดเราก็รู้อยู่นั้นเสียนี่มีวิธีพิสูจน์เราอธิบายเพียงขั้นสมาธิขั้นภาวนาในเบื้องต้นให้ผู้เริ่มฝึกหัดทั้งหลายเข้าใจแล้วจะได้เห็นความสุขความเย็นใจของตัวเองเพราะปกติของใจนั้นมีความว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาหาความสงบร่มเย็นไม่ได้ถึงจะเข้าไปอยู่ในร่มไม้มันก็ไม่เย็น เพราะเรื่องที่จะทำให้ร้อนมันสุมอยู่ที่ใจจะเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศอย่างดีไอ้สิ่งที่มันไม่ยอมรับความปรับอากาศอย่างดีนั่นน่ะมันอยู่ที่จิตคืออารมณ์ซึ่งสุมอยู่ภายในจิตใจมันก็ไม่พ้นที่จะร้อนอยู่ภายในจิตใจทั้งที่ร่างกายมีความสะดวกสบายแต่จิตใจไม่ยอมรับความสบายจากสิ่งอื่นใดภายนอกด้วยเหตุนี้เพื่อให้เหมาะสมกับใจจึงต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องบำรุงเป็นเครื่องรักษาหรือเป็นเครื่องทำความเย็นหรือทำความอบอุ่นให้ใจคือธรรมนี่เป็นของสำคัญอยู่ตรงนี้พากันเข้าใจเอาไว้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นชาติที่สูงสุดกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วเวลานี้ให้พึงทราบว่าชาติมนุษย์นี้เป็นชาติที่สูงสักกว่าบรรดาสัตว์รู้ทั้งบุญทั้งบาปทั้งคุณและโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์มนุษย์นี้อยู่ในท่ามกลางแห่งทางสี่แยกเราจะแยกไปทางใดก็ได้ตามความต้องการนี่แล้วใครไม่ต้องการจะลงไปทางต่ำต้องการสูงต้องพยายามฝึกฝนอบรมศาสนาหาทางสงสัยไม่ได้แล้วสวขาโตภควตาธรรมโมเราสวดอยู่ทุกวันแปลว่าพระธรรมคำอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั่งฟังสอนไว้โดยถูกต้องทุกแง่ทุกมุมทั้งธรรมขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงสุดวิมุตตินิพพานไม่มีแง่ใดที่จะให้สงสัยนิยานนิกธรรมเป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติตามหลักแห่งสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นให้พ้นจากอุปสรรคเครื่องขีดขวางจิตใจอันจะทำให้เกิดความทุกข์ไปได้โดยลำดับกำหนดไม่นอกเหนือไปจากศาสนธรรมนี่เลยธรรมจึงเป็นสิ่งที่โลกผู้มีความหวังความสุขความเจริญทั้งหลายเทิดทูนอย่างยิ่งปราชญ์ทั้งหลายท่านเทิดทูนธรรมยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและประจักษ์ภายในใจนั้นด้วยคำว่าปราชญ์ในสถานที่นี้นั้นหมายถึงปราชญ์ที่มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมพร้อมทั้งใจที่บริสุทธิ์หมดจดด้วยจึงเรียกว่าจอมปราชญ์หรือเรียกว่าปราชญ์อย่างแท้จริงปราชญ์นี้เป็นปราชญ์ที่หาได้ยากพระพุทธเจ้าคือจอมปราชญ์สาวกทั้งหลายก็เป็นนักปราชญ์ที่ฉลาดแหลมคมเป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งมหาสมบัติได้แก่มรรคผลนิพพานครูบาอาจารย์ทั้งหลายเช่นท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นก็เป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนสามารถคว้าเอามรรคผลนิพพานเข้ามาครองได้จึงกล้าเขียนประวัติของท่านอย่างไม่อายเราเชื่อท่านอย่างสนิทใจด้วยการได้ยินได้ฟังการอบรมการระบายออกในธรรมทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ขณะไปอยู่พึ่งร่มเงาของท่านในครั้งแรกจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านสิ้นชีพวายชนไปจึงไม่มีอันใดที่จะสงสัยท่านว่าจะตกค้างอยู่ในภพใดภูมิใดนี่คือจอมปราชญ์ในสมัยปัจจุบันเป็นอยู่ที่ใจร่างกายนั้นเป็นสิ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเรื่องความสุขความทุกข์ความได้ความเสียความไม่สะดวกสบายเจ็บท้องปวดศีรษะโรคนั้นโรคนี้มันมีอยู่ในกายของคนทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสจึงไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันอันนี้ไม่เป็นของแปลกอะไรมากนะยิ่งกว่าความดีสำหรับจิตใจที่เราจะพึงสั่งสมเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้เสียท่าเสียที ซึ่งเวลานี้เป็นกำลังมีค่าสำหรับตัวของเราร่างกายของเราก็กำลังมีค่าเพราะยังมีชีวิตมีจิตใจครองตัวอยู่จะสอดแสวงหาคุณงามความดีหรือการอาชีพใดๆก็สำเร็จตามความมุ่งหมายเราอย่าปล่อยให้เวลาเวลานี้เสียไปเปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์อันใดแล้วจะเสียทีนในภายหลังเฉพาะอย่างยิ่งสุดท้ายปลายแดงคือเวลาขันจะแตกเหมือนกันกับเรือจะอับปางลงในมหาสมุทรต้องไขว่คว้านั้นไขว่คว้านี้เพื่อหาที่ยึดประคองชีวิตของตนไว้แม้ที่สุดซากผีจะลอยมาในขณะนั้นก็ไม่กลัวผีต้องโดดเข้าเกาะทันทีพอประทังชีวิตไว้นี่ก็เพราะความขวอยคว้าของจิตในขณะที่จำเป็นหาที่ยึดเวลาไม่จนกรอกก็ไม่เห็นมีอันใดจำเป็นเวลาจนกรอกจนมุมนั้นน่ะมันเป็นเวลาจำเป็นเราจึงสร้างเพื่อรับความจำเป็นไว้เสียตั้งแต่บัดนี้โดยทางสติปัญญาศรัทธาความเพียรบำเพ็ญบุญกุศลผลประโยชน์เตรียมพร้อมไว้เสียตั้งแต่ขณะนี้เมื่อถึงการที่จะเป็นไปตามโลกสงสารหรือตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไปอย่างสบายหายห่วงที่เรียกว่าสุขะโตไปดีอยู่ดีสบายไม่มีทางสงสัยเนี่ยใจได้ดื่มธรรมธรรมก็คือกุศลธรรมบรรจุไว้ที่ใจย่อมพาไปสถานที่ดีโดยลำดับลำดับในถึงเวลานั้นแล้วไม่มีใครจะช่วยเราได้เราต้องพยายามช่วยตัวเราเองในขณะนั้นมีกำลังมากน้อยก็ต้องเป็นเราเป็นผู้รับผิดชอบตัวของเราเองด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามสั่งสมด้วยช่วยตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้เสียถึงขณะจำเวลามันจำเป็นมันจำเป็นจริงๆนะไม่ว่าญาติว่าวงพ่อว่าแม่สามีภรรยานั่งห้อมล้อมกันอยู่ร้องห่มร้องไห้สักเท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยในขณะนั้นเจ้าของเองก็ยิ่งมีความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยแล้วก็ยิ่งสร้างความทุกข์ขึ้นให้แก่จิตใจอีกไม่เพียงแต่ความทุกข์ซึ่งมีอยู่แล้วในร่างกายนั้นเป็นของพอแล้วกับตัวเองที่จะต้องแบกต้องรับภาระต้องเสวยยังต้องสร้างความทุกข์เพราะความวุ่นวาย ไม่อยากล้มหายตายจากและเกิดความเดือดร้อนเพราะไม่มีที่พึ่งที่ยึดที่อาศัยให้กลายเป็นโรคภายในจิตและทุกข์ภายในจิตขึ้นอีกนั่นถ้าหากว่าจิตดับไปในขณะนั้นก็ไม่สงสัยเลยมันจะไม่โดดลงหากองไฟซึ่งเป็นความแผดเผานี่นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านเห็นเหตุการณ์มาโดยลำดับลำดาของสัตว์โลกทั่วๆไปจึงได้มีพระเมตตาอบรมสั่งสอนเพื่อให้รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองเสียตั้งแต่บัดนี้มนุษย์ไม่ฉลาดไม่มีใครฉลาดในโลกนี้ธรรมะทุกแง่ทุกมุมสอนให้คนฉลาดเพื่อเปลื้องตนโดยลำดับทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ได้สอนให้จนกรอกจนมุมเพราะผู้เป็นเจ้าของศาสนาไม่ใช่คนโง่เป็นจอมปราชญ์ฉลาดเหนือโลกสงสารการสอนธรรมะจะสอนเพื่อโลกให้มีความโง่เขลาบอปัญญาได้อย่างไรต้องสอนเพื่อความเฉลียวฉลาดแหลมคมทั้งนั้นเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวขึ้นมาในความเป็นมนุษย์แล้วและได้นับถือพุทธศาสนาด้วยแล้วก็พยายามและภาคภูมิในอัตภาพร่างกายของตนที่เป็นมาและภาคภูมิในจิตกุศลเจตนาของตนที่มีความเชื่อความร่ำไสต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศาสนธรรมเพื่อปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถความภาคภูมิใจของตนนี้เกิดขึ้นจากความดีของตนที่ได้ทำมาโดยลำดับนี่แหละเป็นสะเพาอันใหญ่ที่จะ พาเราข้ามมหาสมุทรทะเลหลวงไปได้โดยลำดับจนกระทั่งพ้นฝั่งถึงความปลอดภัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะอำนาจแห่งกุศลที่เราสร้างไว้ด้วยความลำบากลำบนนี่แหละทานทำบุญเราทำได้หลายแง่หลายทางทานเราก็ได้ให้ทานมาไม่มีความอะไรเสียดายเพราะเราเชื่อว่าการให้ทานเป็นบุญเป็นกุศลผลประโยชน์จะต้องเข้ามาสนับสนุนเป็นสมบัติของเราอยู่ภายในใจเรียกว่าเป็นอัตตสมบัติและผลทานวัตถุทานที่ถวายไปนั้นหรือให้ทานไปนั้นก็ทำคนอื่นให้รับความร่มเย็นเป็นสุขหลุดพ้นจากมือเราไปด้วยความเสียสละโดยศรัทธาโดยความเมตตาความจงรักภักดีของเราไปอยู่ในมือนั้นมือนั้นก็ได้รับความสุขความสบายเนี่ยผลบุญผลกุศลที่เราบริจาคนี้ก็สะท้อนย้อนกลับมาหามูลนิธิคือขุมทรัพย์ได้แก่จิตใจอยู่ภายในของเรานี้ฝังไว้ตรงนี้การรักษาศีลก็คือความดีอันหนึ่งที่จะเข้ามาที่ตรงนี้อีกเหมือนกันเพราะอย่างยิ่งคือภาวนานี่เป็นที่รวมแห่งกุศลผลบุญทั้งหลายเข้ามาสู่จุดนี้ผลแห่งทานบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากทานมากน้อยรวมเข้ามาหาจิตตภาวนาผลเกิดขึ้นจากการรักษาศีลมากน้อยนานเพียงไรก็รวมเข้ามาสู่จิตตภาวนาการจิตตภาวนาเป็นที่รวมยอดแห่งบุญแห่งกุศลทั้งหลายและเป็นสิ่งที่จะต้องประจักษ์ภายในจิตใจของตนทั้งๆที่ยังไม่ตายเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าเราลงได้ดำเนินทางด้านจิตตภาวนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเห็นได้ชัดจนกระทั่งเกิดความอาถรรพ์ต่อความตายทั้งที่โลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็กลัวกันทั้งนั้นเพราะไม่ใช่สิ่งที่กล้าหาญต่อมันความตายแต่สัตว์เขายังกลัวแต่ทำไมเราไม่กลัวได้ล่ะนั้นเหตุที่เราไม่กลัวก็เพราะเรามีเครื่องต่อสู้เครื่องต้านทานเครื่องป้องกันโดยสมบูรณ์แล้วเราจึงไม่กลัวหากว่าเราไม่มีอะไรเลยนี่มันกลัวแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายมันคิดทุกข์คิดยากคิดลำบากเป็นอารมณ์วุ่นวายให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ภายในจิตใจแล้วยิ่งเวลาจะตายก็ยิ่งเป็นไฟทั้งกองเผาไปเลยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่จึงสร้างความภาคภูมิใจความกล้าหาญทานไทยให้แก่เราทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และขณะที่จะตายไปเราก็ไม่มีความสะทกสะท้านตายไปแล้วก็ไปสู่ที่จุดที่หมายของเราที่ต้องการโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละบุญกุศลสร้างคนเสริมคนให้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญภพชาตินั้นเราตกแต่งเอาไม่ได้เราต้องตกแต่งบุญกุศลนี่เป็นของสำคัญพาไปในที่ดีที่ดีเมื่อวาระสุดท้ายก็สติปัญญาเป็นผู้ตกแต่งเป็นผู้ชำระสะสางอันใดที่มีความขุ่นมัวอยู่ภายในจิตใจก็ชำระล้างออกไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งหมดไม่มีมลทินอันใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วใจดวงนั้นก็คือธรรมทั้งดวงแล้วจะเอาความทุกข์มาจากไหนที่นี่ร่างกายจะเจ็บปวดแสบร้อนด้วยโรคประเภทใดก็ตามเราก็ทราบตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีอยู่ประจำธาตุขันธ์นี้อย่างประจักษ์ด้วยปัญญาของเราอยู่แล้วเราจะเดือดร้อนอะไรมันกับมันใจก็สบายผาสุกอย่างนั้นร่างกายจะแตกก็แตกเมื่อทนไม่ไหวก็แตกแตกไปแล้วก็ลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามสภาพเดิมของมันใจที่มีอัตมีธรรมใจที่มีคุณงามความดีก็ไปตามภติของตนที่ได้สร้างไว้แล้วถ้าใจที่บริสุทธิ์เต็มดวงแล้วก็พ้นหลุดพ้นไปจากทุกข์โดยประการทั้งปวงตั้งแต่ขณะที่ที่เหลือได้หลุดลอยไปที่แรกทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ทราบแล้วว่าตนสมบูรณ์แล้วในทางจิตใจหรือสมบูรณ์แล้วในคุณธรรมทั้งหลายดูอย่างสบายไปอย่างสบายหายห่วงทุกสิ่งทุกอย่างศาสนาศาสนธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้หากจะพูดแบบโลกแล้วเราอวดได้แบบไม่สะทกสะท้านใครเลยทั้งนั้นเพ พราะความจริงล้นวน 100% ก็คือศาสนธรรมไม่ได้สอนให้มนุษย์ร่มจมไม่ว่าจะเป็นธรรมะขั้นใดภูมิใดเหมือนศาสนธรรมศาสนาคำพระพุทธเจ้านี้เปรียบเหมือนกับร้านค้าหรือห้างร้านใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดและมีคุณภาพต่างๆกันตามแต่ลูกค้าจะต้องการสินค้าประเภทใดคุณภาพเช่นไรตามทุนทรัพย์ของตนที่มีอยู่ได้ทั้งนั้นจะเอาสินค้าประเภทใดในห้างร้านนั้นๆได้ทั้งนั้นไม่อัดไม่อั้นนี่เราจะเอาคุณงามความดีจากศาสนานี้เอาประเภทใดได้ทั้งนั้นเอาด้วยทานแล้วทานเราจะเอาอะไรให้ทานเรามีข้าวเม็ดหักผักเส้นหนึ่งเราทานได้เนี่ยเรามีวัตถุมากน้อยเราทานได้ด้วยน้ำใจของเราโดยลำดับลำดับขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่อั้นเราทำได้ทั้งนั้นเหลือจะเอาวิมุตติหลุดพ้นเหลือก็เอาภาวนาขุดค้นลงไปมันถึงเพชรน้ำหนึ่งเต็มที่ภายในจิตใจเนี่ยเทียบเหมือนกับสินค้าดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นมีเป็นขั้นๆจึงหาที่ตำหนิหาความบกพร่องมาได้ในศาสนาของพระโพธิเจ้าความบกพร่องมันอยู่กับเราต่างหากจึงพยายามซ่อมแซมหรือความบกพร่องให้ค่อยสมบูรณ์ขึ้นไปโดยลำดับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมมีความเจริญงอกงามถ้าปราศจากการบำรุงรักษานอกจากนั้นยังทำลายด้วยซ้ำเขายิ่งนับวันล่มจมลงไปซึ่งไม่เป็นสิ่งที่เราปรารถนาเลยจึงต้องหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงเสียตั้งแต่บัดนี้สั่งสมตั้งแต่ความดียากลำบากก็ตามเราทำเพื่อเราการทำมาหาอาชีพเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องถากเรื่องขันครอบครัวของเรามันก็ยากเหมือนกันเรายังอุตส่าห์พยายามทำได้นี่เราทำเป็นอัตตาสมบัติคือสมบัติของเราโดยเฉพาะแท้ๆคือบุญกุศลทำไมเราจะทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทำได้สาวกท่านทำได้ท่านเป็นคนอื่นเขาทำได้ทั้งท่านที่เขาเป็นคนเหมือนเราเราก็เป็นคนเหมือนเขาทำไมเราทำไม่ได้เพราะเราต้องการความสุขความเจริญเหมือนเขาอยู่แล้วทำไม่ได้มีอย่างหรือต้องทำได้แน่เนี่ยอุบายวิธีอบรมสั่งสอนตนเองอบรมอย่างนี้วันนี้มีได้ศึกษาเข้ามาพูดธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังตามสุขภาพที่เป็นอยู่นี้ไม่มีความสมบูรณ์ถ้าเป็นรถก็ชำรุดทรุดโทรมมากไปโดยลำดับวิ่งออกไปวิ่งสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงกลับเข้ามาเข้าอู่ก็ตั้งหลายเดือนก็ออกจะก็ออกไม่ได้นี่ก็เหมือนกันแต่ก็เห็นใจที่ทุกท่านอุตส่าห์มาจากทางใกล้ทางไกลสละทรัพย์สมบัติเงินทองเวลาหน้าที่การงานแม้ชีวิตจิตใจก็ยอมสละได้เพื่อธรรมเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อศาสนธรรมเห็นใจนี่แหละจึงได้อุตส่าห์มาอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังตั้งแต่ก่อนกับท่านผู้ใดมาเป็นคณะเมื่อสุขภาพดีก็มาอบรมอยู่เสมอแต่ระยะหลังๆมานี่แล้วไม่มาไม่ได้ก็กรุณาได้ทราบตามเรื่องราวที่เรียนให้ทราบนี้ว่าสุขภาพไม่อำนวยพอมาได้ก็มาเมื่อมาไม่ได้ก็ขอตัวขอให้ทุกท่านได้ทราบตั้งแต่บัดนี้เป็นลำดับไปและสุขภาพอันนี้มันคงจะไม่มีความดีขึ้นให้มีความแข็งแรงเต็งตังเหมือนอย่างแต่ก่อนและนอกจากมันจะค่อยทรุดตัวลงทรุดตัวลงโดยลำดับจนกระทั่งจุดหมายสุดท้ายก็อย่างที่ว่านั่นแหละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: น้องก็เยอะคนวันนี้ก็เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลายที่มารวมกันณวัดป่าบันตาดโดยทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นวรัยลักษณ์อัครราชกุมารีท่านเสด็จมาที่วัดเราเพื่อฟังอัดฟังธรรมอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นมีธรรมเท่านั้นที่จะทำใจของโลกให้มีความสงบร่มเย็นได้เสียงธรรมโลกถึงได้ฟังกันน้อยมากทีเดียวถ้าเทียบก็เหมือนกับว่าผู้ที่ได้ฟังอัดฟังธรรมเข้าสู่จิตใจของตนนั้นเท่ากับขนโคผู้ที่ฟังแต่เสียงความเพลิดความเพลินเกลือปนไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้ภายในจิตใจและสร้างความฟุ้งเฟ้อเหิมขึ้นภายในจิตใจนี้ทั่วโลกทั่วสงสารนี่เท่ากับขนโคมีจำนวนมากขนาดนั้นเขาโคคือผู้ฟังอัดฟังธรรมได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมล่วงไหลซึมซาบเข้าสู่ใจใจย่อมได้รับความสงบเยือกเย็นเพราะธรรมนี่วันนี้ก็พี่น้องทั้งหลายโดยมีทูลกระหม่อมท่านเสด็จมาทรงเป็นประธานณที่นี่ได้ฟังอัดฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่หลวงตาได้นำมาแสดงให้พี่น้องทลายฟังเพื่อชโลมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นจึงเรียกว่าเป็นมงคลมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลายวันนี้เป็นอย่างมากทีเดียวจิตใจของโลกมีความเหือดแห้งจากอาจจากธรรมเพราะฉะนั้นความทุกข์ซึ่งเป็นผลของกิเลสนั้นจึงท่วมท้นเต็มโลกเต็มสงสารไปสถานที่ใดอยู่สถานที่ใดจะได้นำความสุขมาเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้เป็นความยิ้มแย้มแจ่มใสภายในจิตใจนี้เราอยากจะพูดว่าไม่มีแต่ว่าไม่ค่อยมีนี่แหละแล้วกับไม่มีเพราะเสียงอัดเสียงธรรมเรื่องอัดเรื่องธรรมนี้มีน้อยมากภายในจิตใจของโลกผู้ที่รับผลจากการอบรมจิตใจจากธรรมแล้วจึงไปสู่สถานที่ดีคติที่มาสมได้น้อยมากยิ่งกว่าผู้ที่หลั่งไหลลงไปทางต่ำมีเปรตมีผีสัตว์นรกทุกประเภทมีเต็มอยู่ในนี้ออกไปจากจิตใจที่กิเลสวางยาพิษเข้าสู่จิตใจเต็มที่แล้วก็แสดงความเดือดร้อนให้แก่จิตใจดวงนั้นๆใสลงไปในที่ต่างๆซึ่งเป็นที่ไม่พึงปรารถนานี่คือกิเลสหลอกสัตว์โลกและโลกทั้งหลายก็ไม่มีความเคล็ดลับอิ่มพอและตื่นมาก็อยากได้ยินเสียงฟืนเสียงไฟนี่แหละก่อนอื่นเรื่องเสียงอัดเสียงธรรมส่วนมากจะไม่คิดถึงเลยส่วนผู้ปฏิบัติอัตธรรมนี้พอตื่นนอนขึ้นมาระลึกถึงอัตถึงธรรมก่อนอื่นอัตธรรมนี้จะไหลเข้าสู่ใจเข้าสู่ใจโดยลำดับลำดาที่รวมแห่งความสุขทั้งหลายตลอดถึงบรมสุขรวมที่ดวงใจซึ่งได้รับการอบรมจากอัตจากธรรมเต็มที่แล้วและที่รวมแห่งทุกข์ทั้งหลายก็รวมลงที่ใจที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไร ต่างๆนานาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องฟืนเรื่องไฟเผาไหม้เข้าสู่ใจสู่ใจใจจึงมีความเดือดร้อนมากที่สุดในโลกนี้แต่กิเลสมันปิดปกปิดกำบังไว้ไม่ให้มองเห็นเปิดทางเพลิดเพลินลื่นเลิงบันเทิงเปิดทางความหวังไว้บ่าวหวังนั้นหวังนี้ไว้เพื่อหลอกสัตว์โลกแล้วตายไปก็ตายไปด้วยความผิดหวังทั้งที่หวังอยู่ด้วยกันทุกคนเวลาตายไปแล้วกลายเป็นคนผิดหวังนี่เพราะกิเลสหลอกสัตว์โลกส่วนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าหลอกใครปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไร ก็เป็นความสงบร่มเย็นแก่จิตใจของตนนี่แหละความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีตั้งแต่สุขมากทุกข์มากจนกระทั่งถึงบรมสุขมหันตทุกข์รวมลงที่จิตใจนี้เท่านั้นเป็นภาชนะที่จะรับรองเอาสิ่งดีชั่วทั้งสองประเภทนี้นอกนั้นไม่มีต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนเขาก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่มีความรู้สึกตัวเลยว่าเขาได้ส่งอะไรไว้แต่จิตใจนี้รู้สึกตลอดเวลาเพราะใจนี้เป็นนักรู้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนจิตใจที่เป็นนักรู้นี้ให้รู้ในทางที่ถูกที่ดีแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองออกด้วยความรู้ของตนที่ได้รับการศึกษาอบรมมาจากครูจากอาจารย์หรือจากธรรมทั้งหลายแล้วอบรมจิตใจใจจะมีความสงบร่มเย็นเป็นลำดับลำดาไปเรื่องใจเป็นเรื่องสำคัญมากพุทธศาสนาเราลงที่ใจนี่ทั้งหมดพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาชั้นเอกอุกจะหาเทียบที่ไหนไม่ได้เลยเราพูดตามหลักความจริงไม่ได้ตำหนิติเตียนศาสนาใดชมเชยศาสนาใดโดยหาเหตุผลต้นปลายไม่ได้เราชมเชยและตำหนิติเตียนหรือว่าดีหรือว่าไม่ดีนั้นด้วยเหตุด้วยผลตามหลักความจริงล้วนๆสำหรับพุทธศาสนาของเรานี้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์แรกพระองค์แรกทรงพระบรมสุขขึ้นในวันเดือน6เพ็ญตรัสรู้ธรรมก็คือพังกิเลสตัวมหันตทุกข์ออกจากพระทัยเรียบร้อยแล้วทรงพระจิตสว่างจ้าขึ้นมาเรียกว่าตรัสรู้ธรรมกระจ่างแจ้งขึ้นมาเป็นโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงซึ่งแต่ก่อนยังไม่เคยรู้เคยเห็นเลยได้มาปรากฏในคืนวันนั้นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเป็นอาโลโกอุตปาฏิสว่างจ้าครอบโลกธาตุนี่คือศาสดาพระองค์แรกผู้ทรงพระบรมสุขแล้วก็นำธรรมที่พระองค์ทรงไว้แล้วนั้นมาเฉลี่ยเผื่อแผ่โปรดปรานสัตว์โลกทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังกระแสแห่งเสียงธรรมที่เป็นบรมสุขจากบรมศาสดาเพื่อได้นำไปประพฤติปฏิบัติฉลองจิตใจของตนให้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสำหรับพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็มีพระธรรมปฐมสาวกเบื้องต้นคือเวนจวัคคีทั้ง5นี่ท่านได้รับมาบรมสุขจากพระพุทธเจ้าของเราต่อจากนั้นก็กลายเป็นสาวกขึ้นมาจำนวนมากมายนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับอัตรับธรรมจากพระพุทธเจ้าที่ทรงแนะนำสั่งสอนแล้วนำไปอบรมสั่งสอนตนเองจิตใจก็ดีดขึ้นฟื้นขึ้นเรื่อยๆโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพานวิมุตติพระนิพพานเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งมวลในแดนสมมุติไม่มีในพระนิพพานเลยบรมสุขทั้งหมดคือพระนิพพานนี่ออกจากการอบรมจิตใจไม่ใช่ออกจากที่อื่นที่ใดนะขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำเอาไว้ใจของเราไม่มีคำว่าหญิงว่าชายเป็นนักรู้ด้วยกันรับได้ทั้งบาปทั้งบุญดีชั่วสุขทุกข์รับได้หมดตามแต่เจ้าของจะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดขวนขวายหาสิ่งทั้งสองนี่เข้ามาสู่ใจเท่านั้นถ้าใครโง่ก็หาขวนขวายหาตั้งแต่สิ่งชั่วช้าละโมกขันไหลเข้ามาสู่ใจก็กลายเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาที่ตนเองอยู่ที่ไหนไปที่ใดพบใดชาติใดจะมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนผิดหวังตลอดไปเพราะความชั่วที่ตนส่อแสวงหาไม่ถูกทางนำมาเผาตนผู้ที่ได้ส่อแสวงหาโดยถูกทางก็คือผู้อบรมจิตใจเช่นได้รับการอบรมจากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์แล้วนำไปเพื่อปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เมื่อมองที่เรียกว่ากิเลสอยู่ภายในจิตใจชำระซักฟอกจิตใจด้วยความดีงามทั้งหลายมีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนา นี่คือทำเครื่องกำจัดปัดเป่าความทุกข์ตั้งแต่น้อยถึงมากที่สุดให้หมดสิ้นไปจากจิตใจใจก็กลายเป็นบรมสุขขึ้นมาเพราะการชำระสาสางและการอบรมนั่นแหละด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายจึงขอให้มีความหนักแน่นต่ออัตต่อธรรมการหนักแน่นไปตามกิเลสตัณหาหนักแน่นมันหนักแน่นมันก็ไหลของมันไปอยู่อย่างนั้น พราะความเคยชินของวัฏวนเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอัตภาพใดนำมาแข่งขันกันไม่ได้นะใครเกิดกี่ภพกี่ชาติมาได้กี่กับกี่กันแข่งขันกันไม่ได้พอมากต่อมากด้วยกันนี่แหละเรียกว่าวัฏจักรวัฏวนพาสัตว์หมุนเวียนสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนเรื่อยมาเต็มไปด้วยทุกข์และมหันตทุกข์ตลอดแต่จิตใจนี้ไม่เคยชิบหายใจนี้เป็นใจที่คงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดจนกระทั่งถึงนิพพานก็กลายเป็นธรรมธาตุไปเลยไม่มีคำว่าชิบหายจะตกนรกหมู่ไหม้ตามธรรมที่ท่านแสดงไว้ตามหลักความจริงกี่กับกี่กันทุกก็ยอมทุกมหันตทุกทุกขนาดไหนยอมรับว่าทุกแต่จิตไม่เคยไม่ยอมชิบหายพอฟื้นจากนั้นแล้วเพราะโลกในวัฏจักรวัฏวนนี้เป็นโลกอนิจจังเปลี่ยนช้าหรือเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนของมันโดยหลักธรรมชาติไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นผู้ที่ตกนรกกี่กับกี่กันจึงมีทางฟื้นตัวขึ้นมาได้จากความเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรนี่แหละท่านเรียกว่าโลกอนิจจังและเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วฟื้นตัวขึ้นมาด้วยความดีงามก็จิตก็ไม่ชิบหายแล้วบำเพ็ญตนเป็นคนดีขึ้นเป็นลำดับลำดาเอาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจากความดีทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์พยายามพยุงตนขึ้นมาได้ขนาดนั้นจิตก็ไม่ชิบหายกลายเป็นธรรมธาตุไปเลยธรรมธาตุได้จากจิตของท่านผู้บริสุทธิ์อิมุตหลุดพ้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในโลกอันนี้มากขนาดไหนนี่แหละพระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสรู้องค์นั้นตรัสรู้วันนี้หนึ่งองค์วันหน้าหนึ่งองค์สององค์มันจะเป็นสามองค์สี่องค์นี่กี่กับกี่กันก็ตรัสรู้มาเรื่อยๆพระพุทธเจ้าย่อมมีจำนวนมากมายกายกองพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็จำนวนมากแล้วนี่เป็นธรรมธาตุทั้งนั้นครอบโลกธาตุไปหมดนิรโลกทั้งหลายได้กราบไหว้ธรรมธาตุนี่แหละที่ว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่คือธรรมธาตุเหล่านี้แหละโลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชานี่ก็ไม่ชิบหายกลายเป็นธรรมธาตุขึ้นมาท่านว่านิพพานเที่ยงกับนิธรรมธาตุนี้เที่ยงก็อันเดียวกันนั่นแหละเนี่ยจิตไม่เคยชิบหายตกนรกอเวจีกี่กับกี่การฟื้นตัวขึ้นมาได้จนกระทั่งถึงนิพพานถึงธรรมธาตุก็ไม่ชิบหายเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาหนาแน่นท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงนี่ออกจากใจดวงนี้นะใจดวงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราทั้งหลายเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองมันจะเป็นผู้ระมัดระวังรักษาสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองแล้วจะนำทุกข์มาให้และให้พยายามบำรุงรักษาสิ่งที่ดีงามที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนด้วยความอุตสาห์พยายามทุกบ้างสุขบ้างหนักบ้างเบาบ้างทนเอาด้วยเหตุผลเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แล้วทุกก็ทนพอเรามาสิ่งที่ใดที่ว่าจะเป็นของไม่ดีทุกหรือสุขก็ไม่ทำผู้นั้นก็จะเป็นคนดีไปเรื่อยๆวันนี้เราก็ได้รับอัดฟังอัดฟังธรรมทั่วหน้ากันแล้วเป็นวันว่างด้วยแล้ววันทูลก็มอมท่านเสด็จมาด้วยเป็นโอกาสอย่างดีเป็นมหามงคลแล้วได้ยินฟังเสียงอาจเสียงธรรมที่นำมาสั่งสอนเวลานี้ก็นำมาจากธรรมธาตุของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ท่านซึ่งเป็นธรรมที่ตายใจได้แล้ว 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เป็นธรรมที่จะลื้อขนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีธรรมแง่ใดที่จะนำสัตว์โลกแหวกแนวลงไปนรกไม่มีในธรรมทั้งหลายแต่เรื่องกิเลสมีมากมีน้อยตลอดโคตรแท้ของมันเป็นโคตรแท้ที่หลอกลวงสัตว์โลกลากเข็นสัตว์โลกลงสู่นรกอเวจีได้โดยไม่คาดไม่ฝันเพราะหลงตามมันจนไม่นึกคิดว่าผิดถูกดีชั่วประการใดแล้วไหลตามมันไหลตามมันไป จมอยู่ในนรกมีจำนวนน้อยเมื่อไหร่ ว่านรกว่าสวรรค์นี่เป็นศาสดาองค์เอกเทศไว้นะไม่ใช่อุตริมาพูดเอาเฉยๆว่านรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีเปรตผีประเภทต่างๆมีสัตว์ที่เสวยกองทุกข์เต็มโลกธาตุนี้มีเพียงพูดเอาเท่านั้นไม่มีพระองค์ใดก็ตามทรงอย่างทราบด้วยพยานถึงพระทัยแล้วสั่งสอนจากโลกตามความสัตย์ความจริงที่ลงทรงรู้ทรงเห็นแล้วทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่เปรตแต่ผีสัตว์นรก ประเภทต่างๆลงไปถึงนรกหลุมลึกที่สุดนั่นก็พระพุทธเจ้าทั้งนั้นแสดงไว้ไม่มีใครจะอุตริพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาไม่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาเพื่อจะอุตริหลอกลวงสัตว์โลกนะสร้างพระบารมีมาก็ตั้ง3ประเภท16อสงไขยแสนมหากัปนี่เป็นประเภทที่เยี่ยมบรรดาพระโพธิสัตว์ที่สร้างพระบารมีมาจนได้เป็นพระพุทธเจ้าถึง16อสงไขยแสนมหากัปยังแถมมหากัปเขาอีกนั่นแล้วท่ามกลาง8อสงไขยแสนมหากัปได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา4อสงไขยแสนมหากัปเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาการเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทั้ง3ประเภทแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ไม่ใช่เป็นธรรมที่มาอุตริหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมเป็นธรรมที่มาลื้อฟื้นสัตว์โลกทั้งหลายให้ฟื้นตัวขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมาด้วยความรู้สึกดีชั่วต่างๆแล้วแก้ไขดัดแปลงตนเองบำเพ็ญตนเองให้ได้เป็นไปตามความหมายของธรรมที่แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องนี่เราทั้งหลายก็ได้ฟังแล้วธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมบอกว่านรกมีไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงรู้ทรงเห็นเต็มประจักษ์พระทัยเรียบร้อยแล้วถึงประกาศออกมาว่านรกมีกี่ขุมก็ทรงทราบตลอดทั่วถึงจนกระทั่งย่นขึ้นมาย่นขึ้นมาถึงพวกเปรตพวกผีพวกสัตว์นรกที่เสวยกรรมอยู่ในที่ต่างตามหน้าแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนก็ทรงทราบทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วนำมาแสดงไว้เป็นธรรมของเส้นคงวาหนาแน่นด้วยความถูกต้องแม่นยำทุกอย่างและจากนั้นก็สอนตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปถึง สวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์6ชั้นพรหมโลก16ชั้นจากนั้นก็พระนิพพานนี่ก็ทรงประจักษ์ในพระทัยโดยสมบูรณ์แล้วจึงนำมาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทรงทราบประจักษ์ในพระทัยแล้วนำมาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความถูกต้องแม่นยำจึงไม่มีธรรมประเภทใดที่จะคลาดเคลื่อนจากสวคตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั่นเลยสัตว์โลกถ้าไม่ฝืนอันนี้จะค่อยเป็นคนดีเป็นลำดับดำดาไปแต่คนตาบอดที่อวดว่าตัวเป็นคนตาดีนี่ที่มันจมเราจมมองใจบอดเท่าไหร่ก็ว่าตัวเฉลียวฉลาดเหนือโลกเหนือสงสารเหนือบัณฑิตนักปราชญ์เหนือพระพุทธเจ้าเหนือพระนิพพานไปเสียผู้นี้จมอย่างมิดนั่นให้พากันจำมาดีนะทำพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนไว้อย่างมีแบบมีฉบับสอนโดยที่ทราบด้วยพยานที่อย่างทราบตลอดทั่วถึงไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ทั้งส่วนดีส่วนชั่วทรงทราบตลอดทั่วถึงด้วยความแม่นยำว่าอะไรมีอันนั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องมีตลอดไม่มีใครลบล้างได้ถ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงลบล้างได้แล้วมันพวกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายตั้งแต่ย่อยๆถึงส่วนใหญ่สุดคือนรกอเวจีพระพุทธเจ้าจะลบล้างทำลายให้หมดเลยไม่ให้มีเหลือให้เหลือตั้งแต่ความดีงามความที่สิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายมีความมุ่งหวังและต้องการเท่านั้นให้เป็นที่ชมของสัตว์โลกทั้งหลายตลอดไปความทุกข์เหล่านี้จะไม่มีแต่นี้ทำไมมันมีมากี่กับกี่กันนับไม่ได้เลยนรกก็มีมาตั้งกี่กับกี่กันสวรรค์พรหมโลกดีชั่วประเภทต่างๆมีมากี่กับกี่กันก็เพราะลบล้างมันไม่ได้นั่นเองจะสร้างความดีงามให้เลยจากที่เป็นความจริงอยู่แล้วเช่นตั้งแต่สวรรค์ถึงพระนิพพานนี่สุดฉีดแล้วจะสร้างให้สูงกว่านั้นมากกว่านั้นก็ไม่ได้จงทรงเห็นตามนั้นรู้ตามนั้นแล้วก็สอนโลกตามนั้นเราทั้งหลายผู้ดำเนินตามอย่าฝ่าฝืนดื้อดึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนของจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมนำไปประพฤติปฏิบัติเราจะค่อยเป็นคนดีไปวันละเล็กละน้อยถ้ามีการฟื้นตัวแก้ไขดัดแปลงตนอยู่แล้วจะดีไปวันละเล็กละน้อยสุดท้ายก็ดีเต็มตัวดีเต็มใจดีเต็มชาติเต็มภพของเราในชาตินี้รื่นเริงบันเทิงตายไปก็ไปดีในสวรรค์ชั้นพรหมจนกระทั่งถึงนิพพานเพราะการอุตสาห์พยายามตามธรรมที่พระองค์ตั้งตรัสไว้ชอบแล้วไม่โกหกสัตว์โลกจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติศาสนาเท่านั้นที่จะเป็นที่ฝากเป็นฝากตายคือธรรมธรรมรวมมาแล้วใครเป็นคนสร้างธรรมก็คือการให้ทานก็เรียกว่า สร้างธรรมเข้าสู่ใจการรักษาศีลมากน้อยมาจากกับไหนการใดไม่สูญหายไปไหนเข้าสู่ใจนี่เหมือนกันตลอดถึงการภาวนานี่เป็นความดีงามทั้งหมดจะไหลเข้าสู่ใจนี่ทั้งนั้นและสมบัติมหาศาลที่เราสร้างมานานแสนนานี่แหละจะเป็นเครื่องหนุนเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับลำดับถึงฝั่งภาคโน้นคือพระนิพพานหรือธรรมชาตินอกเหนือไปจากธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปแล้วนี้ไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าทุกองค์สั่งสอนโลกด้วยความแม่นยำเพราะเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วทุกศาสนาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธศาสนาศาสนาของท่านจอมปราดพุทธะก็คือจอมปราดนั่นเองทุกพระองค์เป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นแม่นยำเหมือนกันหมดสอนสัตว์โลกจึงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหนเลยเมื่อสัตว์โลกก้าวตามนี้ก็จะถูกต้องแม่นยำไปเรื่อยจนถึงที่สุดวิมุตตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้ทันไม่สงสัยถ้าผู้ที่แหวกแนวอวดดีอวดเด่นยิ่งกว่าธรรมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วผู้นั้นจะเป็นผู้จมไปโดยลำดับลำดาขอให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้จะไม่นอกเหนือจากตัวของเราผู้ได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้เลยนะให้นำมาไปคิดดื้อก็เป็นตัวของเราเป็นคนดื้อคนที่จะเป็นคนดีประพฤติตัวให้เป็นคนดีก็คือตัวของเราเองให้นำเอาสิ่งที่ดีไปประดับกายวาจาใจความประพฤติหน้าที่การงานของเราเราก็จะเป็นคนดีไปโดยลำดับผู้ที่เอาแต่ความชั่วไปประดับมันก็เหมือนเอามูดเอาคูดไปโปะหมดทั้งตัวตัวคนเลยกลายเป็น กองมูดกองคูดไปหมดอันนี้เหลวแหลกแหวกแนวไม่มีความหวังเหลือแต่ลมหายใจฟอดฟอดอยู่เท่านั้นตายแล้วก็ไปเลยจมเลยจมเลยพระจันนิมนต์มากุศลามาติกาทั่วประเทศไทยไม่มีความหมายสู้กรรมที่บุคคลนั้นทำไม่แล้วไม่ได้ลงจมเลยจมเลยนั่นท่านจึงให้สร้างกุศลธรรมาคือความฉลาดแหลมคมเพื่อตัวเองเสียตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่นี้อย่าไปมองคอยจะนิมนต์พระมากุศลธรรมานะไม่ได้เรื่องนะกุศลธรรมาคือธรรมที่ยังคนให้ฉลาดอะไรฉลาดเพื่อเป็นศีลเป็นธรรมเป็นความดีงามให้อุตส่าห์ขวนขวายอันใดที่ควรจะแก้จะละถอดถอนให้รีบแก้ไขถอดถอนด้วยความฉลาดของตนนี่แหละผู้นี้แหละเรียกว่าเป็นผู้กุศลาให้ตนไม่จำเป็นจะต้องนิมนต์พระมากุศลาอะไรเรื่องพระกุศลานี่หลักเดิมมาตั้งเดิมก็ท่านนิมนต์พระไปพิจารณาบางสกุลต้นเหตุมีในตำรานี่นะไม่ใช่มีมาที่ไหนที่ไหนละคือมีมาท่านนิมนต์พระไปพิจารณาคนตายคนพระองค์ไหนที่ลื่นเลิงบันเทิงไม่รู้จักป่าช้าเหมือนจะไม่ตายนี่เพลิดเพลินลื่นเลิงบันเทิงแล้วให้พระสั่งรับสั่งพระให้ไปดูไปยังไงคนคนนี้แต่ก่อนเขาเป็นคนเหมือนมนุษย์มนาเรานี่แหละสวยงามก็สวยงามตามรูปร่างกลางตัวเวลาตายแล้วเป็นยังไงให้พาไปพิจารณากรรมฐานเรื่องราวไปอย่างนั้นนะขั้นต่อมาไปพิจารณากรรมฐานเลยไปหากล้วยหอมกล้วยไข่อยู่ในกุศลธรรมานั้นเสียเลยไม่สนใจกับวัตถธรรมมันพลิกแปลงอย่างนั้นนะกิเลสมันเร็วนะเรื่องธรรมนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วมีในบาลีแล้วไม่ได้มาอุตริพูดนะนั่นเรากุศลธรรมาคือไปพิจารณาคนตายเขาตายแล้วเป็นงั้นเราเวลามีชีวิตอยู่เป็นอย่างนี้ตายแล้วก็เป็นเหมือนกับเขาไม่ควรนอนใจให้พิจารณาเสียตั้งแต่ยังไม่ตายนี่เขาตายแล้วหมดความหมายแล้วนั่นเรายังไม่ตายยังไม่หมดความหมายให้ฟิตตัวในทางที่ถูกที่ดีให้หนักขึ้นมากขึ้นนั่นท่านสอนอย่างนั้นนะไปกุศลธรรมาเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจตนเองนั่นนี่เห็นกุศลธรรมาเดี๋ยวนี้มันกุศลธรรมมาคนตายที่ไหนนิมนต์กุศลธรรมมาถ้าเป็นหลวงตาหัวนี่จะบอกว่าเขาถามนิมนต์ไปกุศลธรรมมาฮะเราก็จะถามซะก่อนนะมีกล้วยหอมไหมล่ะมีกล้วยไข่ไหมล่ะถ้ามีกล้วยหอมกล้วยไข่อัตมาก็จะไปถ้าไม่มีอัตมาไม่ไปก็จะกุศลาไปอย่างนั้นเสียนี่เดี๋ยวนี้เป็นกุศลาประเภทนั้นนะหาแต่เงินแต่ทองเข้าของคนตายแทนที่จะเห็นโทษไปกุศลาให้เขาเพื่อพิจารณาโทษทันที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในก่อนตายหรือเวลาจะตายนี้จะเป็นแบบเดียวกันมันไม่พิจารณานะมันก็เห็นแต่ไอ้หลังลายเท่านั้นนะ ไปที่ไหนล้างลายเหยียบหัวไป

วันนี้เป็นเพื่อแก้ไขดัดแปลงไปท่านหมายถึงอย่างนั้นเป็นความสะดวกนั้นแต่เรามันกลับเป็นหลงเป็นบ้าเข้าไปหลังลายและบวชมาแล้วแทนที่จะมุ่งหน้ามุ่งตาต่อมรรคผลนิพพานมันวิ่งไปหาไอ้หลังลายไปเสียไอ้หลังลายเลยดีกว่าธรรมดีกว่ามรรคผลนิพพานเลยกลายเป็นดีกว่าพระพุทธเจ้าไปเสียไอ้หลังลายมันเลยเลิศเดี๋ยวนี้ไอ้หลังลายเลิศหัวพระเรามันจึงจมลงไปจมลงไปไม่มีใครที่จะมุ่งหน้ามุ่งตาต่ออัตต่อธรรมยิ่งกว่าหลังลายเลยความโลภมีหลังลายเป็นอันดับหนึ่งนอกนั้นอะไรได้ทั้งนั้นเอาทั้งนั้นน่ะคำขึ้นชื่อว่าความโลภโลภไม่เลือกนี่ละนี่ละกุศลธรรมมาท่านสอนแต่ก่อนท่านสอนให้เห็นภัยแต่เวลานี้กุศลธรรมะวันนี้ดีนะคนตายแล้วเราจะต้องไอ้ได้หลังลายไม่มากก็น้อยมันไปอย่างนั้นนะก็แอมซะก่อนก่อนจะออกจากวัดไปกุศลธรรมมาเข้าใจไหมเนี่ยพวกพระกุศลธรรมมาพระกระแอมหาไอ้หลังลายเข้าใจเหรอมันเป็นอย่างนั้นเหล่านี้นะเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันผิดไปหรือการพูดอย่างนี้แล้วที่ว่ากุศลธรรมมาไปพิจารณามาติกายเขามาพิจารณาเทียบเคียงตัวเองที่ยังไม่ตายก็เป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมานั่นท่านสอนอย่างนั้นนะไม่ได้สอนให้คนเป็นบ้าไปอย่างนั้นพากันจำเอาทุกผู้ทุกคนนะธรรมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงถูกที่เหลียดเหยียบย่ำทำลายมองหาธรรมไม่เห็นนะเข้ามาในวัดแทนที่จะเห็นวัดเห็นพระเจ้าพระสงฆ์กลับไปเห็นช่วงเห็นฐานในภาพของวัดนั่นแหละกลับไปเห็นมูดเห็นคูดในภาพของพระของวัดแล้วก็ของพระนั่นแหละวัตถุที่เข้ามาบรรจุในวัดในวามีแต่วัตถุเป็นไปตามโลกตามดวงฐานที่ทำให้ลืมเนื้อลืมตัวประดับประดาตกแต่งมีแต่ของที่โลกเขานิยมว่ามีคุณค่ามีราคาเอามาประดับตกแต่งในวัดในวาวัดนั่นเลยกลายเป็นวัดส้วมไปนั่นกลายเป็นส้วมไปแล้วทีนี้พระก็ตั้งตัวปฏิบัติแทนที่จะเป็นศีลเป็นธรรมสมกับนามว่าพระอยู่ในวัดกลายเป็นผู้ปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวเหลือแต่หัวโล้นผ้าเหลืองๆสรั่นครอบศีรษะอยู่ปฏิบัติตัวเป็นมูดเป็นพูดไปหมดทั้งกายวาจาใจนี่ก็เลยกลายเป็นมูดเป็นพูดในส้วมคือวัดวัดจึงเป็นส้วมพระเนนจึงกลายเป็นมูดเป็นพูดไปหมดด้วยกันเวลานี้มันเป็นแล้วนะอย่าว่าไม่เป็นมันเป็นแล้วไม่ได้เป็นวัดข้อปฏิบัติที่สวยงามที่สุดที่เป็นคติเครื่องตันใจที่สุดอยู่ในวัดนั่นวัดของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นไม่ได้รู้หลาฟูฟ่านะเพราะว่าผ้าเนรมองดูรูปไหนนี่เหมือนผ้าพับไว้เพราะท่านปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรมหลักพระวินัยที่สะอาดสะอ้านสุดยอดแล้วมาประดับพระด้วยความประพฤติปฏิบัติตนก็กลายเป็นผ้าที่สวยงามด้วยศีลด้วยธรรมด้วยจริยามารยาทไปนี่เรียกว่าพระวัดสถานที่อยู่ของพระผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมก็เป็นฐานที่เหมาะสมไม่รู้ลาฟูฟ้าด้วยวัตถุสิ่งต่างๆอันโลกสงสารเขานิยมชมชอบแต่กลับมาเป็นข้าศึกของวัดของวัดท่านไม่หาสิ่งเหล่านี้มาหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่เรียกว่าวัดเรียกว่าพระมีแต่ของสวยงามนี่เข้ามาในวัดมันเลยใกล้ไปเห็นแต่ส้วมแต่ฐานไม่เห็นวัดเลยเอามองดูผ้าดูเนียนก็เห็นแต่มู่แต่คูดเต็มวัดเต็มว่าแล้วเป็นที่ดีมงคลที่ไหนใครจะอยากไปวัดแบบนี้ส้วมแบบนี้ใครอยากไปส้วมในบ้านเขาก็มีเขาไม่รังเกียจแต่ส้วมของวัดที่กลายเป็นส้วมนี้เลวมากรังเกียจกันมากทีเดียวนี่นะเทียบกันเข้ามาอย่างนี้ให้บรรดาพี่น้องทราบทำตัวให้เป็นให้ดีอย่าทำตัวเป็นช่วงเป็นฐานอย่าทำตัวเป็นมูดเป็นคู่ในตัวของเราเองตัวของเราเองนี่จะมันจะเป็นช่วงเป็นฐานเป็นมูดเป็นคู่หมดไปที่ไหนเหม็นคลุ้งทั่วไปหมดด้วยความชั่วช้าลามกหาความรีโอตปะต่อบาปต่อกรรมไม่ได้มีแต่ความกระหยิบยิ้มย่องในฟืนในไฟคือบาปกรรมทั้งหลายพวกนี้เป็นช่วงเป็นฐานแบกช่วงแบกฐานนอนจมอยู่กับช่วงกับฐานการเคลื่อนไหวไปมามีแต่ส้วมฐานมันเคลื่อนไหวภายในมีแต่มูดแต่พูดเคลื่อนไปหมดด้วยความชั่วช้าละโมกนั่นอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะสิ่งเหล่านี้มันมีด้วยกันกับโลกธาตุขันธ์นี้มันต้องบรรจุสิ่งเหล่านี้ไว้แต่ความดีงามที่
ประดับอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นที่ดังเกียรติกลายเป็นที่

0: น่าเคารพนับถือไปหมดเพราะความดีงามมีอยู่ในใจไปพากันจำเอาวันนี้ก็เทศเพียงเท่านี้นะขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะไม่ทราบว่าเทศมากเทศน้อยนะอาราธนาจบแล้วเอาเลิกได้ทีนี้เลิกกันได้แล้วอย่าไปชนต้นเสาหน้าด่าบอกให้เลิกกลับไปบ้านไปเรือนต่างหากนี่มันรีบมันด่วนกลับบ้านกับเรือนกันไปไปชนต้นเสาหัวแตกนะเลยว่าต้นเสาเราจะแตกหัวคนจะแตกเราจึงรีบเตือนเอาไว้พวกนี้มันลุกลี้ลุกลนที่จะเข้าไปบ้านเร็วไม่มองดูต้นเสาหัวแตกได้เพราะฉะนั้นถึงเตือนให้หลบหลีกไปนะถึงจะวิ่งก็วิ่งหลบหลีกต้นเสาไปอย่าไปชนต้นเสาเอาละไปเอาไปนะเรียง
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สน
1: ุ
0: กดีนั่งฟังตวันมาเลยไปเมตตากันนั่งคำจ้องคำเก่าคำเมตตาได้แล้วเออเออก็สี่โมงสนุกดีอย่างงั้นเราเทศที่ไหนอย่างงั้นหลวงตาเทศเพราะว่านิสัยก็ถูกมันเป็นไปตามนิสัยด้วยไปตามธรรมด้วยนิสัยแทรกด้วยเพราะงั้นมันจึงมีอะไรแทรกอยู่เออไปเป็นยังไงฟังเทศวันนี้มันจะพอตกฐานได้เหมือนครั้งพุทธกาลไหมฮะมีในตำราเออไปได้เลยนะในตำราท่านมีไว้ครบขันดีนะพวกญาติโยมเขาไปฟังวันนั้นฟังว่าเป็นวันพระไปอบรมรักษาศีลสาธรรมไปฟังเทศท่านจะคุยอะไรให้ท่านคุยซะก่อนเราระงับปากไว้ก่อนทางนี้ก็ปิดหูไว้ก่อนนะเนี่ยไปกันละมันจะเป็นของมันเองให้ปิดปากทางนี้จะปิดปากทางนั้นให้ปิดหูก่อนให้ท่านเปิดทางนั้นคุยกันแล้วเราค่อยเปิดใจเข้าใจไหมตอนนี้กำบังคือมองข้างก็จะมา
2: ข้างบุตร
0: นี่ก็ชวนไปลงเครื่องก็ชวนเสียซึ่งจะพบรอบเย็นพวงด่านด่านพุทธบูรณาสองด่านเราจะไปส่งอาหารให้พวกด่านรักษาสมบัติของชาติสองด่านเป็นประจำให้ทั้งสองด่านรวมแล้ว27ครอบครัวนี่เราจะตวนจะไปกรุงเทพฯแล้วเนาะถวายอะไรก็ถวายมาถวายเงียบๆก็ได้เข้าใจไหมล่ะไม่ถวายเงียบๆก็ได้นี่ก็จะรับเงียบๆ25เอาไว้ที่26ใครเอาที่หกวันนี้นะมาที่แปดที่เก้าฮะทุกคืนมึงมึงไม่ตกผมทุกวันทุกคืนมันตกทุกคืนทุกเช้ามันยึกยักยึกยักนิดหน่อยตอนเช้าเราเดินมาคมตั้งแต่เช้ายึกยักยักนิดหนึ่งเลยหายไป
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารุสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังครับ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติบูชา นั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้ทุกคนการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นแสดงความองอาจกล้าหาญคือแสดงออกว่าเราจะต่อสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะให้ได้ชัยชนะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ล่มไมโพพระองค์เอาชนะได้เราทุกคนก็ได้มาสู่สถานที่วิเวกภาวนาถ้ำผาปล่องนี้เป็นที่วิเวกเป็นที่ภาวนาเราทุกคนก็มาถึงสถานที่นี้และได้ล่ำล่องมานานว่าเมื่อใดหนอข้าพเจ้าจะได้ที่เงียบสงัดภาวนาบัดนี้สถานที่ภายนอกนั้นก็เรียกว่าพร้อมบริบูรณ์ห่างไกลจากที่ชุมนุมชนไม่มีเสียงรบกวนที่ว่าเสนาสนะสปายะที่โยอาศัยเป็นที่สบายก่อนนะว่าที่นี้ก็เป็นที่สบายเมื่อเรามาอยู่ในที่สบายจิตใจเราไม่ต้องฟุ้งซ่านลำคาญรั่วไหลไปที่อื่นรวบรวมกำลังจิตกำลังใจปล่อยวางเรื่องราวภายนอกจะมีอารมณ์เรื่องราวอะไรขัดข้องสงสัยก็ตามไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธนี้เป็นคุณพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานี้ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกอะไรทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ในประเทศบ้านเมืองเราจะไม่มีวัดวาศาสนาโบสถ์วิหารเจดีย์ศาลาการประเรียนวิหารเราจะไม่เห็นไม่เห็นพระสององค์ขเจ้าห่มผ้ากาสาวพัดผ้าเหลืองผ้าขาวจะไม่มีที่เราเห็นนี่ก็คือว่ามาจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมรวมจิตรวมใจของพระองค์ในวันวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญพระองค์ไม่ปล่อยปะละเลยให้จิตใจกิเลสนั้นๆเข้ามารบกวนใจของพระองค์ได้บทภาวนาของพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนก็เอาลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาแต่จิตใจของพระองค์กล้าหาญที่สุดเรียกว่าสละชีวิตสละตายถ้าไม่สละตายแล้วมันสู้มันไม่ได้มารกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะมันเป็นเจ้าใหญ่นายโตอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ปุถุชนคนเราเราต้องลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เอาชนะได้แล้ว สละชีวิตลงไปได้แล้วกิเลสความโกรธได้แล้วตัดกิเลสความโลภได้แล้วตัดกิเลสความหลงได้หมดสิ้นแล้วละกิเลสพร้อมทางวาสนาในวันเดือนหกเพ็ญเสร็จเรียบร้อยแต่พวกเราทั้งหลายนี้ยังอยู่ยังห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารไปต่างๆนั่นนะเพราะยังไม่เสียสละเต็มที่ความจริงก็คือว่านั่งสมาธิภาวนาแล้วจิตใจไม่ควรให้ไปที่อื่นให้จิตใจน้อมเข้ามารวมเข้ามาใจคนเราไม่ใช่มันอยู่นอกร่างกายไปที่เราเห็นต้นไม้ภูเขามันอันนั้นมันลูกกระตามันมองออกมาทางสายตาก็เห็นต้นไม้ภูเขาแล้วใครเป็นผู้มองมาคิดออกมานั่นท่านเรียกว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราทุกคนจงรวมกำลังจิตใจให้มาอยู่ในดวงจิตที่รู้อยู่นั้นดวงจิตที่รู้อยู่นี้มันก็ไม่ใช่ลึกซึ้งจนกระทั่งมองไม่เห็นเราหูดีฟังเสียงได้ยินเสียงนี่มันจะลอยไปในอากาศกระทบโสตหูไปรู้ที่จิตจิตนั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะเหมือนคนเหมือนลูกแก้วไม่มีเหมือนเรามองไปในอากาศไม่มีอย่างนั้นแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวในใจอันนั้นเวลารวมจิตใจดวงนี้เข้ามาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้เสียก่อนจึงจะรู้จักรู้แจ้งเมื่อภายหลังว่ากิเลสนั้นมันซึมซาบอยู่ในจิตใจดวงนี้แหละกิเลสความโกรธมันก็อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้ผู้คิดผู้นึกนี้กิเลสความโกรธความโลภความหลงมันไม่ใช่มากมายมันอยู่ในใจนั่นแหละถ้าจิตใจของเราตั้งมั่นลงไปไม่หวั่นไหวพุทโธลงไปในหัวใจจิตดวงที่รู้อยู่ที่ไหนก็ตั้งลงไปให้มันมั่นคงความยึดหน้ายึดตายึดตัวยึดตนไม่ให้มีตัวตนของเรานี้เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ของเราแท้เรียกว่าเยิ้มโลกเขามาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อบำเพ็ญบุญบารมีของเราให้แก่กล้าทานบารมียังไม่แก่กล้าเราก็จะต้องทำทานบารมีศีลบารมียังไม่บริสุทธิ์ยังไม่แก่กล้าเราก็จะได้บำเพ็ญศีลบารมีนับตั้งแต่หลักศีล5ขึ้นไปเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักขโมยวัตถุเข้าของของบุคคลผู้อื่นเว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากกล่าวมุสาวาทเว้นจากดื่มกินสุราเมรัยแนวหลักศีล5หลักศีล8ศีล10227ขึ้นไปเป็นการฝึกจิตฝึกใจสังวรระวังกายวาจาได้แล้วก็เหลือจิตจิตนั้นมีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่ มันอยู่เฉยๆไม่ได้มันมีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่อารมณ์ของจิตมันมีอยู่5อย่างได้แก่รูปเมื่อเห็นรูปแล้วรูปนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ในจิตถ้ารูปดีก็ชอบคอพอใจถ้ารูปขี้ร้ายขี้เหร่ก็เกลียดชังอยากจะให้มันตายไปเสียอันนี้มาเป็นอารมณ์อยู่ในจิตเสียงดีเสียงเพราะก็ชอบใจร้องรำทำเพลงถ้าเสียงเขาดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้ก็ไม่พอใจนั่นแหละจิตมันมีอยู่ตรงนั้นแหละกลิ่นเหม็นก็ไม่ชอบถ้ากินหอมแล้วก็ชอบใจถ้าเป็นดอกไม้ก็เอามาดมเอามาเหน็บหูให้มันใกล้จมูกอันนี้มันเป็นเรื่องกิเลสในใจแล้วใจนี่แหละเมื่อรสอาหารมันผ่านลิ้นโดยที่ไม่พิจารณาธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานไม่ได้พิจารณาว่าการบริโภคนั้นเพื่อประโยชน์อะไรจิตมันก็มาหลงติดอยู่ในรสอาหารการกินเวลาเราภาวนานี่เป็นเวลาสงบเป็นเวลาละวางไม่ให้เรื่องเหล่านี้มาเป็นอารมณ์อยู่ในจิตเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบร่างกายก็ไม่ให้จิตใจมายินดียินร้ายที่ท่านให้นึกบริกรรมพุทโธอยู่ในตัวในใจนั้นเพื่อรวมกำลังให้ตั้งมั่นภายในจิตนั้นแน่วแน่มั่นคงไม่ให้หลงไหลมีสติสัมปชัญญะสติความระลึกได้สตินี้เป็นการฝึกให้เจริญมากๆแล้วจะไม่หลงสติก็คือจิตใจดวงผู้รู้ที่ว่านี่แหละตั้งมั่นลงไปแล้วก็ลึกไม่ให้มันหลงเวลาร่างกายรูปประขันนั่งสติก็ต้องระลึกอยู่ว่านั่งแบบไหนสติความระลึกได้ต้องดูตัวเองนั่งให้รอบคอบจิตรู้จิตรู้ใจอยู่ภายในไม่ให้พลั้งเผลอลุ่มหลงมัวเมาไปตามอายตนะภายนอกคนที่ขาดสติไม่ว่านั่งสมาธิภาวนาก็หลับไหลไปก็คือว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดหมดทุกอย่างทุกประการคำว่าสติความระลึกได้ก็จิตใจดวงผู้รู้อันเดียวนี่แหละระลึกขึ้นมาที่นึกบริกรรมพุทโธก็คือว่าหัดสตินะหัดใจนั้นให้มีสติระลึกอยู่ไม่หลงไหลไปกับเรื่องใดๆทั้งหมดเตือนจิตใจดวงนี้อยู่ตลอดเวลาธรรมดาจิตใจคนเหล่านั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าทารกที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่รู้อะไรถ้าบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าไม่ดูแลทารกนั้นจะต้องเกิดภัยอันตรายมันยังไม่รู้อะไร ที่คนเราเหลือมานี่อาศัยบิดามารดาพี่เลี้ยงนางนมช่วยดูแลให้มันจะตกเขาก็จับไว้ไม่ให้ตกไปแต่ว่าเมื่อมันใหญ่แล้วคนเรามันก็ลืมบุญคุณของผู้อื่นที่เพิ่นดูแลให้เมื่อเรามาภาวนาก็ให้ตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาดวงสติคือจิตระลึกอยู่ท่านให้ระลึกอยู่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ระลึกพิจารณาอยู่ในกายในกายหมายถึงขา2แขน2ศีรษะ1มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบท่านให้เอาสติมาระลึกดูกายนี่ภายในหนังหุ้มเข้าไปมีอะไรเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆแต่เมื่อเราไม่กำหนดพิจารณาจิตมันก็ประมาทมัวเมาเห็นเป็นของสวยของงามของมั่นคงถาวรแท้ที่จริงไม่มีอะไรเลยมันรอความแตกดับอยู่ตลอดเวลาจงรวมจิตใจลงไประลึกพิจารณาในร่างกายสังขารอันนี้เรียกว่าระลึกอยู่ในกายจนแจ่มแจ้งทุกส่วนทุกประการในร่างกายสังขารนี้จนไม่หลงไม่คิดไปในทางหลงคิดไปในทางรู้ส่วนเวทนาก็ต้องระลึกสุขเวทนามาถึงเข้าทุกขเวทนามาถึงเข้าเฉยๆเวทนามาถึงเข้าท่านก็ต้องให้ใช้สติความระลึกได้ไม่ให้หลงไหลไปตามเวทนาสุขทุกข์เฉยๆนั่นเรียกว่าองค์สติระลึกดูกายดูเวทนาดูจิตความคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรก็ต้องเอาจิตใจดวงผู้รู้มาคิดมานึกมาภาวนานั่นเองให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปคำว่าธรรมหรือว่าธรรมารมณ์อารมณ์เรื่องราวที่มันผ่านมามันก็มาเป็นอารมณ์อยู่ในจิตกายเวทนาจิตธรรม4อย่างนี้เรียกว่าสติต้องระลึกพิจารณาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงไม่ให้เพียงแต่ว่ามายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนมายึดเรายึดของของเราจะกำหนดพิจารณาอะไรไม่ได้อันนี้เป็นความผิดความหลงพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าให้มีสติความระลึกนี่แหละเราท่านทั้งหลายจงภาคมันปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจให้มันแน่วแน่เด็ดขาดลงไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเยวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารย์

สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เขาเขียนว่าไงนะ
2: เรารักในหลวงค่ะ
3: เรารักในหลวง
1: โอ้เรารักในหลวง
2: รักหลวงตา
4: ทำยาว
1: เออวัด
4: ซ้ำขามซ้ำขาม
5: ซ้ำขามทำยาวครับ
1: ซ้ำขาม
4: ครับทำยาว
1: ทำยาว
4: บ้านดงเย็น
1: หรือบ้าน
4: ดงเย็น
1: โอ้บ้านดงเย็น
4: ตำบลดวงเงินอำเภอน้ำพองขอนแก่น
1: อำเภอน้ำพอง
4: ครับผม
1: อำเภอน้ำพองเจ้าจะหลงทางมาจากไหนเจ้าไม่เห็นเจ้ามาก
4: จะเจิมที่จะวางศิลาฤกษ์ทางเจดีย
1: ์วางเรื่องไหนล่ะ
4: ครับ
1: ตรงนี้เหรอ
4: ครับผม
1: เอาวางทำไงล่ะ
4: เจิมเลยผม
3: แต่ง
4: นะเจิมเป็นศิลป์มงคลทั้งสองแผ่นนะครับผม
1: ตรงนี้เลย
3: ครับผม
1: สองแผ่นเลยได้เอาละเป็นมงคลแล้วละ
4: ครับผม
1: นั่นเอาเป็นเนี่ยเป็นมงคลแล้วอ่ะ
4: อีกแผ่นครับ
1: อีกแผ่นนี่
4: ยกแผ่นเป็นให้อาจารย์ตีไม้มงคลยกแผ่น
1: เนาะอะไรยกอะไรทำไม
4: ตาเดี๋ยวจบตื่นเลยครับจำเอาให้จำเลยตาแรงดีอยู่อีกไม้หนึ่งครับผม
3: อิตเตอร
1: ์หมดแล้วนะ
4: ครับของแผ่นดี
6: ปูถือ
4: ครับ
6: ยัดลงไป
1: ลงเกินวางนี่ไหนวางนี่เหรอ
3: ปูใส่ผม
1: เอาวาง
3: อันนี้เอา
4: ไปจับด้วย
1: วางต่อกันไปเรื่อย
4: ตรงนี้ครับผม
3: เต็มตัวไม่เคยแต่น้ำ
4: ปูนบก
1: น้ำ
4: แบบ
1: น้ำแบบเอาวางนี่อะไรเนี่ยนี่เขียนไว้ว่าไง
4: วัน
1: พระ
4: อาทิตย์ขึ้น
1: พระคุณเจ้าพระธรรมที่มงคลสามองค์มาเป็นองค์ประธานที่ขี่ว่างเทียรเพื่อโปรดสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่แนนสุขโทเจ้าวาดเออละเข้าใจ
4: เดี๋ยวครับนั่นตาวางทางนี้ครับผม
1: เนื้ออะไรอยู
3: ่เป็นเพชรพลอยครับ
4: เพชรพลอยตาคว่ำลงเลยครับผมนี
3: ่ลงหมดเลย
4: ยกเลยครับ
1: วางลงที่ไหนคว่ำ
4: ข้างหน้าครับผม
1: ตั้งลงหรือคว่ำ
4: ตั้งไว้ก่อนก็ได้ครับผม
1: ตั้งไว้นี่
4: คร
1: ับ
4: ครับเอาตรงนี้ด้วยครับ
1: นี่วางพวงไม่มีเลยแล้วเอาครับ
4: ตาแผ่นทองครับผม
1: แผ่นทองก็
4: วางเข็ม
1: ก
4: ็ได
1: ้วางครับ
3: ครับ
4: ต่อแล้วมีเพชรอะไรครับดอกไม้พลอย
1: เวลาเลยนะวันนี้เวลา2โมงเป็นมาถึงนี่มาก็เริ่มพิธีเลย
7: ท่านปลัดอาวุโสเมื่อกล่าวประทับใจแล้วจะได้กราบสักการะ
8: จังหวัดท่านอำเภอติดภารกิจที่มาจากที่จังหวัดจะมาอากาศนมัสการหลวงตาแทน
1: ปัจจัยก็น้องกัน
7: เชิญท่านปลัดเข้าประจำที่ระดับต่อไป
9: การพระเดชพระคุณท่านพระธรรมที่สุดที่มงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนข้าพเจ้านางวนิดาพรหมพันธ์ใจในนามคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่แนนสุภัทโธและศรัทธาสาธุชนทุกท่านตามที่คณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และฝ่ายบรรพชิตมีความดำริว่าปีพุทธศักราช2549เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะเริ่มก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งองค์หลวงปู่แนนสุภัทโธซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มีบุญคุณแก่ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างหาที่สุดมิได้คณะศิษยานุศิษย์จึงได้อาราธนานิมนต์องค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมาเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์ จดีย์พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมทั้งอรหันตธาตุและอัฐิธาตุขององค์หลวงปู่แนนสุภัทโธไว้เป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะบูชาสืบต่อไปจากการที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นเนื้อนาบุญและเป็นเสาหลักค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาเมตตามหากรุณาสงเคราะห์ต่อโลกทุกลมหายใจคิดมูลค่าของการช่วยเหลือมากมายมหาศาลองค์หลวงตาเป็นผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐจนกล่าวได้ว่าองค์ท่านคือพระอรหันต์แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยในการสงเคราะห์โลกคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่แนนสุภัทโททั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ได้เห็นคุณูปการอเนกอนันต์ขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์จึงได้พร้อมใจกันร่วมจัดงานทอดผ้าป่าถวายแด่องค์หลวงตาเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์โลกต่อไปซึ่งขณะนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ได้วางศิลาฤกษ์เจดีย์พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานของหลวงปู่แนนสุภัทโธเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งจึงขอกราบอาราธนาองค์พ่อแม่ครูอาจารย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาแก่ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายตามอัธยาศัยแห่งข้าขันด้วยเทอญขอกราบอาราธนาเจ้าค่ะสาธุ
5: เวลาเทศใครจะมีมาถ่ายภาพนะไม่ได้นะเกิดเทศใหญ่โตทีเดียวเวลายิ่งกำลังเทศนะมาถ่ายภาพปุ๊บนี่ทำล้มเหลวไปนี่เข้าป่าเข้าโลกไปหมดนะให้ทราบในขณะที่เทศยาได้ส่งเสียงอะไรอื่นที่คือโคมให้เป็นค่าสืบแก่ธรรมเวลานี้ธรรมกำลังที่จะออกสงเคราะห์โลก ส่วนถ่ายภาพถ่ายแพร่มันไม่ได้สงเคราะห์โลกอะไรละมันทำลายธรรมการเทศนาว่าการพอถ่ายภาพปั๊บนี่ล้มเหลวไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นจึงได้เตือนให้ทราบอย่าให้มีอะไรมาแสดงในขณะที่ท่านกำลังเทศนะ วันนี้เป็นวันมหามงคลแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาในงานนี้เป็นจำนวนมากและที่ไม่ได้มาอนุโมทนาสาธุการมาด้วยการบริจาคทานที่ออกจากเจตนาที่เป็นกุศลทั่วหน้ากัน งานนี้เกี่ยวกับหลวงพ่อแนนท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่ากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจในเวลาท่านมรณภาพลงไปบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเคารพเริ่มใสต่อท่านก็พร้อมใจกันที่จะวางสิ่งที่น่าระลึกที่สุดก็คือเจดีย์เพื่อเป็นขวัญใจแก่พี่น้องทั้งหลายชาวไทยเราและพ่ออย่างยิ่งในบริเวณแถวนี้ได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจต่อไปนี่ก็เคยมีมาดั้งเดิมสำหรับการก่อเจดีย์ท่านแสดงไว้ในตำราว่าผู้ที่สมควรจะก่อเจดีย์ให้เป็นที่กราบไหว้ของสาธุชนทั่วๆไปนั่นคือพระพุทธเจ้าหนึ่งพระประเจกพุทธเจ้าหนึ่งพระอรหันต์หนึ่งพระพระเจ้าจักรพรรดิตราธิราชหนึ่งนี่สี่นี่เป็นองค์ประธานอันใหญ่หลวงเราจึงได้ถือคติตัวอย่างอันนั้นมากราบไหว้บูชาเดี๋ยวสร้างเจดีย์สถานที่เป็นที่ระลึกต่อไปสืบทอดกันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ การทำวันนี้ก็คือการเดินตามร่องรอย แห่งจอมปราชญ์ทั้งหลายที่ท่านได้แสดงเอาไว้จึงเป็นมงคลแก่พี่น้องทั้งหลาย ที่ได้อุตส่าห์พยายามได้ก่อตั้งขึ้นมาให้เป็นเจดีย์เบื้องต้นท่านก็เป็นเจดีย์ของพี่น้องทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งในแถวใกล้เคียงอยู่แล้วด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในศีลในธรรมอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมชีวิตของท่านพัวพันติดแนบกันกับศีลกับธรรมมาตั้งแต่วันท่านบวชปฏิบัติประคองตนมาด้วยศีลด้วยธรรมเป็นความดีงามและสิริมงคลแก่องค์ท่านเองและบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายจนกระทั่งได้เกิดความเคารพเลื่อมใสบูชาท่านตลอดมาจนถึงเวลาท่านมรณภาพแล้ว ความเลื่อมใสศรัทธาก็ไม่ได้จืดจางไปจึงได้พากันก่อสร้างเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึก กราบไหว้บูชาท่านเป็นขวัญตาขวัญใจสำหรับลูกหลานต่อไปไม่มีสิ้นสุดนี่นับว่าเป็นคติอันดีงามแก่บรรดาพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเราที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เจดีย์สถานซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวพุทธเราในจุดที่สำคัญก็คือองค์ท่านที่เป็นเจดีย์มาตั้งเป็นยีนั่นเป็นพระที่สำคัญสำคัญเป็นที่กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจของบรรดาชาวพุทธเราตลอดมา วันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ริเริ่มที่จะสร้างเจดีย์นี้ขึ้นหลวงตาจึงขออนุโมทนาสาธุการกับเจตนาที่ดีงามนี้ทั่วหน้ากันวันนี้ท่านทั้งหลายได้เริ่มต้นตั้งแต่จะสร้างเจดีย์นี้เจตนาที่เป็นกุศลเริ่มต้นตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับกระทั่งหลับวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อการกุศลนี่เช่นจากสถานที่รับรองแขกคนทั้งหลายที่มาจากทางใกล้ทางไกลนี้ไม่ใช่จะผลิตขึ้นมาโดยธรรมดาต้องใช้กำลังวังชาความคิดความอ่านขึ้นมาเต็มกำลังความสามารถวิ่งเต้นขวนขวายจนได้ปรากฏเป็น สถานที่สมควรแก่การรับแขกรับคนที่มาในงานการกุศลนี้ด้วยดีนี่ก็เป็นความพร้อมเพียงสามัคคีที่เป็นกุศลของพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันด้วยภูมิได้ก่อสร้างเหล่านี้เป็นจิตออกมาจากเจตนาที่เป็นกุศลทั้งนั้น นี่ค่ะสถานที่นี้เราเคยได้มาสองครั้งดีแล้วหรือมั้งเราก็ลืมเดิมจ้ะเพราะการเทศนาว่าการนี้ทั่วประเทศไทยเรากึ่งกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เทศสองครั้งสามครั้งในที่แห่งเดียวกันก็เยอะนี่เลยกำหนดไม่ได้ว่าที่นี่เคยมาเทศแล้วกี่ครั้งที่พอจำได้บ้างดูว่าเป็นสองครั้งนี่แหละเป็นครั้งที่สองมา คราวที่แล้วก็ท่านได้นิมนต์มาทอดผ้าป่าเพื่อสมบัตินี้จะได้แผ่กระจายไปทั่วแผ่นดินไทยของเราซึ่งมีความขัดสนจนใจทั่วหน้ากันจะได้เฉลี่ยเผื่อแผ่ความสมบูรณ์พูนผลให้ถึงกันนี่ก็ท่านก็หลวงพ่อเนตรเองเป็นผู้คิดผู้ริเริ่มในงานนี้จนสำเร็จผลขึ้นมาด้วยดีและผ่านไปแล้วนี่เวลาท่านล่วงลับไปแล้ว เราบรรดาพี่น้องลูกหลานก็สืบทอดเจตนาที่เป็นกุศลนี้ได้ก่อตั้งจะสร้างเจดีย์และทอดผ้าป่าไปในตัวในเวลานี้ด้วยจึงเป็นมหากุศลต่อเนื่องกันมาเป็นลำดับ แล้ววันนี้ก็มีพระมาจำนวนมากพระที่อยู่ในป่าในเขาเป็นพระส่วนมากจะเป็นพระผู้ทรงศีล

ภูมิเทวดาถึงสวรรค์ชั้นพรหมท่านบอกว่าในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรท่านทั้งหลายก็พากันเข้าใจพอสมควรแล้วนี่เบื้องต้นมนุษย์ยังไม่ทราบแต่เทวบุตรเทวดาอินพรหมตั้งแต่ลุกขเทพอากาศเทพจนกระทั่งถึงเทวดาอินพรหมท้าวมหาพรหมทราบทั่วถึงกันเป็นลำดับลำดาลำดับลำดาดังท่านแสดงไว้ว่าเทวดาชั้นไหนได้ทราบแล้วก็ส่งข่าวกันต่อไปต่อไปในขณะเดียวครู่เดียวยามเดียวฉะนั้นกระทั่งถึงหมื่นโลกธาตุทราบทั่วถึงกันว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วธรรมอันวิเศษวิโสได้เกิดขึ้นแล้วในโลกดังในภาษิตที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าอายันจะดาสาสาสี่โลกธาตุหมื่นโลกธาตุสร้างกัมปีสัมปกัมปีสัมปเวทีได้สะเทือนสะท้านหวั่นไหวทั่วกันหมดตลอดอินพรหมทั้งหลายนี่ถึงหมื่นโลกธาตุนั่นแหละขณะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นผู้ช่วยเทพเทวดาทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันจากนั้นมาก็มาแสดงแก่บรรดามนุษย์ทั้งหลายมีเบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุธรรมถึงแดนพ้นทุกข์เป็นสรณะของพวกเราเรื่อยมา เบญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วอย่าให้ระบุเลยนี่คือสรณะที่แรกของชาวพุทธเราจากนั้นมาก็เลื่อยผู้บำเพ็ญในป่าในเขาเวลาบวชแล้วก็ทรงประทานพระโอวาทแก่บรรดาพระที่เข้าไปบวชในพระพุทธเจ้าว่า ลุกขโมระเสนาสนังนิสายปปชาตัทเตยาวชีวังอุสาโหกรณีโยบรรพเจ้าสมดแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขโมลล้มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชาติที่แจ้งลอมฟางอันเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลายและให้ท่านทั้งหลายพยายามอยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนี่คือพระโอวาทที่ประทานพระสงฆ์บวชในครั้งนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เวลาบวชอุปัชฌาย์ต้องสอนธรรมข้อนี้อย่างเด็ดเดี่ยวไม่สอนไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่เด็ดขาดเพื่อมรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจึงมีมาปัจจุบันนี้อุปัชฌาย์ใดก็ตามได้บวชกุณบุตรแม้ตนจะไม่ชอบในป่าในเขาบำเพ็ญสมณธรรมก็ตามพระโอวาทข้อนี้ต้องนำมาสอนสัตติมหาลีผู้บวชต่อหน้าตนให้ปฏิบัติตามนี้เป็นลุกขมูลเสนาสดังตลอดมาเพราะฉะนั้นพระทุกองค์ที่ได้บวชเป็นพระที่ถูกแบบถูกฉบับตามอริยประเพณีของพระพุทธเจ้าที่ทรงสืบทอดมานั้นต้องได้รับโอวาทข้อนี้ทุกองค์ไม่มีเว้นนี่พระทั้งหลายท่านก็อยู่ในป่าในเขาที่รวมในงานนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านอยู่บำเพ็ญสมณธรรมตักตวงอมรรคผลนิพพานจากการบำเพ็ญของตนอย่างเยี่ยมเงียบในป่าในเขาเมื่อได้แล้วเต็มภูมินิสัยวาสนาของตนจะควรแนะนำสั่งสอนโลกตามกำลังของตนแง่ใดก็เป็นเรื่องของสาวกผู้บุญพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบธรรมนั้นจะสอนเองตามกำลังความสามารถวาสนาของตนที่มีความหยาบละเอียดลึกตื้นหรือกว้างแคบประการใด เป็นนโยบายเป็นอำนาจวาสนาของท่านจะเป็นผู้แนะนำสั่งสอนโลกโดยทั่วไปโดยไม่ต้องกลับคืนไปขอโอวาทจากพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนสัตว์โลกเลยองค์ใดที่ตรัสรู้ผึ่งขึ้นมาธรรมจะเต็มหัวใจและเต็มวาสนาของตนเองที่จะควรแนะนำสั่งสอนผู้ใดมากน้อยหรือหนักเบาลึกตื้นแค่ไหนท่านจะแนะนำสั่งสอนตามกำลังความสามารถวาสนาของท่านและผู้มารับการได้ยินได้ฟังจะได้รับมากน้อยเพียงไรก็ให้ได้รับไปเพื่อได้ผลทั่วถึงกันนี่ละคำว่าสังฆังสนังกัจฉามินี่สืบทอดมาอันเป็นสรณังกัจฉามิที่ภาคภูมิใจของพวกเราทั้งหลายได้แก่ท่านที่อยู่ในป่าในเขาตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าสืบทอดมาจนกระทั่งบัดนี้เพ
พราะฉะนั้นพระที่ท่านอยู่

0: ในป่าในเขานี่จึงเป็นพระที่น่าอนุโมทนาสาธุการในการบำเพ็ญธรรมของท่านไม่ใช่ไปอยู่ในป่าในเขาก่อป่วยความชั่วช้าละโมกเข้ามาอวดโลกอวดสงสารอย่างนั้นนั้นไม่ใช่พระตามทางของศาสดาพระตามทางของศาสดาต้องเป็นผู้บำเพ็ญศีลและสมบัติศีลเป็นที่สวยงามมากที่สุดเริ่มในกิริยาอาการและมารยาทที่แสดงออกไม่คลาดเคลื่อนจากศีลสมาธิสมบัติการบำเพ็ญจิตเพื่อความสงบร่มเย็นเพราะปกติของจิตนี้จะถูกยุแย่ก่อกวนให้ดีดให้ดิ้นให้คิดให้ปรุงตลอดเวลาไม่ว่าใจพระใจคฤหัสถ์กิเลสไม่เลือกหน้ามีอยู่ในหัวใจต้องก่อฟืนก่อไฟขึ้นจากใจนั่นแหละแสดงออกไปเผาตัวเองและเผาโลกทั่วๆไปไม่มีเวลายดยอนผ่อนคลายลงเลยคือกิเลสสร้างฟืนสร้างไฟเผาโลกดังที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มีอยู่ทั่วไปนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอำนาจของกิเลสที่จะพาโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายและล่มจมไปได้ไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งธรรมนี่ท่านมาปฏิบัติธรรมศีลและสมบัติท่านก็มีศีลอันสมบูรณ์สมาธิสมบัติความสงบเยือกเย็นผ่องใสสง่างามภายในจิตใจของท่านท่านบำเพ็ญเสมอนี่เรียกว่าสมาธิสมบัติธรรมสมบัตินี่แหละเหล่านี้แหละคือศีลสมบัติสมาธิสมบัติจากนั้นก็ปัญญาสมบัติปัญญาคือความเฉลียวฉลาดรอบคอบพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์จากจิตใจที่มีความอิ่มพอในอารมณ์ทั้งหลายแล้วอิ่มพอในอารมณ์แล้วก็พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ทั้งแต่เจสาโลมานขาทันตาตะโจตามที่อุปชาสอนเบื้องต้นแยกออกมาที่ควรจะเป็นสมถะธรรมคือเพื่อความสงบใจด้วยกรรมฐานใดก็ให้นำกรรมฐานนั้นเข้ามาอบรมใจให้สงบเช่นเกสาโยเกสาเกสาเราจะบริกรรมคำว่าเกสาด้วยความมีสติแนบแน่นคำบริกรรมเกสาก็เป็นบทแห่งธรรมกรอมจิตใจของเราให้สงบได้ด้วยกรรมฐานคือเกสาและโลมานขาทันตาตะโจก็เป็นแบบเดียวกันใครสนิทสนมกับธรรมบทใดถูกกับจริตนิสัยให้นำธรรมบทนั้นมาบริกรรมเพื่อความสงบใจในเบื้องต้นนี่เรียกว่ากรรมฐาน5เกสาโลมานขาทันตาตะโจที่ท่านสอนพระนะแล้วให้นำธรรม5ประการนี้ถ้ายังอยู่ในขั้นที่จะให้ความสงบก็ต้องเอาธรรมเหล่านี้มากล่อมใจนึกเกสาลิโลมานขาทันตาตะโจบทใดก็ได้ตามจริตนิสัยชอบแล้วมีสติกำกับกับทำบทนั่นติดแนบอยู่ภายในจิตใจซึ่งเป็นช่องทางแห่งกิเลสจะเกิดขึ้นมาโดยทางสังขารความคิดความปรุงไม่อิ่มไม่พอแล้วระงับลงด้วยคำบริกรรมกรรมฐาน5นี้บทใดที่ตนนำมาบริกรรมว่าเช่นเกสาลิโลมาโลมาให้เอาโลมาโลมาหรือเกสานี่ปิดประตูของสังขารที่มันเกิดขึ้นมาภายในใจมีแต่พุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้เกสาโลมานขาทันตาตะโจก็ได้ตามแต่จริตนิสัยของใครชอบให้เอาธรรมบทนั่นมาปิดช่องประตูหรือช่องทางที่กิเลสตัวสังขารมันจะปรุงขึ้นมาให้เอาคำบริกรรมนี้ปิดช่องเอาไว้ไม่ให้มันออกให้มีแต่ช่องทำทำงานทำงานเมื่อช่องทำทำงานด้วยเกสาเป็นต้นแล้วจิตใจค่อยสงบลงสงบลงเย็นทีนี้ใจจะเย็นเราจะเห็นคุณค่าของใจเวลาจิตสงบนั่นแหละถ้าจิตไม่สงบไม่มีคุณค่าอะไรเลยเลี้ยวแหลกตลอดเวลาตายก็ไม่มีป่าช้าไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีที่ยืดที่เกาะเหมือนผู้มีธรรมภายในใจผู้มีธรรมภายในใจเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเอาเกสาลงมาโลมานขาตันตาตะโจจะทำบทใดก็ตามหรือพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้เป็นคำบริกรรมให้ปิดช่องที่กิเลสเกิดขึ้นมานั่นเรียกว่าช่องของมันเอาคำบริกรรมที่เป็นธรรมนี้ปิดช่องไม่ให้มันออกคำบริกรรมนี้ทำงานปิดช่องปิดช่องขั้นต่อไม่กิเลสเกิดไม่ได้ใจก็ค่อยสงบเย็นสงบเย็นลงไปเมื่อใจสงบเย็นลงไปแล้วจิตใจย่อมมีความสง่างามไม่ต้องไปถามหาใครแล้วอยู่กับตัวเองเราจะเริ่มเห็นจิตเป็นของอัศจรรย์ขึ้นมาในขณะที่จิตมีความสงบเยือกเย็น ตอนที่เราภาวนานั่นแหละนี้เวลามันสงบมากๆมันเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นในตัวเองขณะที่ภาวนานั่นแหละนั่นเวลาจิตถอนขึ้นมามันทำให้ดูดให้ดื่มให้คิดถึงคำบริกรรมคิดถึงความสงบที่อัศจรรย์ที่แปลกประหลาดนั่นอยู่ภายในใจเดินเหินไปไหนก็ตามความคิดความรู้สึกมันจะติดแนบอยู่กับความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของจิตในเวลาที่รวมจากการภาวนานั่นแหละนี่ละการภาวนาทำคนให้เป็นคนขึ้นมาให้เป็นผู้เลิศเลอขึ้นมาพระพุทธเจ้าเลิศเลอขึ้นมาก็ดีสาวกทั้งหลายเลิศเลอขึ้นมาก็ดีจากการภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นลูกศิษย์ตามเสด็จครูก็ขอให้ลูกศิษย์ที่มีครูเดินตามพระพุทธเจ้าให้มีการภาวนากันบ้างงานการของจิตที่กิเลสฉุดลากไปนี่ไม่มีสถานีจอดแวะปรุงตั้งแต่ตื่นนอนคิดแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับหลับบางทีหลับไม่ลงความคิดปรุงยังไม่หยุดไม่ถอยทำเจ้าของให้วุ่นวายจนกระทั่งนอนไม่หลับก็มีนี่เพื่อระงับความคิดความปรุงเหล่านี้อันเป็นเรื่องฝืนเรื่องไฟของกิเลสก่อขึ้นมาด้วยคำบริกรรมจะเป็นพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้ถือเกสาโลมานขาตันตาตะโจก็ได้ปิดช่องที่มันเคยคิดเคยปรุงไปกิเลสเผาเรานั่นไม่ให้มันคิดเอาให้ตั้งใจให้ดีใครมีสติดีเท่าไหร่ผู้นั้นจะตั้งรากตั้งฐานได้สำหรับพระเราให้พากันจำเอาพระลูกพระหลานแล้วจิตจะสงบเย็นพอจิตสงบเย็นแล้วมันจะสว่างสวัยขึ้นในใจเพราะกิเลสสงบตัวลงกระแสของจิตกระแสของธรรมได้แสดงออกมาโดยลำดับลำดาจนปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในตัวเองนี่เป็นจิตสงบแล้วเมื่อสงบหลายครั้งหลายหนก็เป็นการสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิคือความตั้งมั่นของใจไม่โยกคลอนอยู่ด้วยความสงบเย็นใจแม้จะคิดจะปรุงเรื่องราวอะไรก็ตามคิดได้ปรุงได้แต่ไม่สามารถจะทำลายฐานอันมั่นคงคือสมาธิที่มีอยู่ภายในใจนี้ได้เลยนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่เรียกว่าสมาธิสมบัติศีลสมบัติเป็นพื้นฐานของเราผู้รักษาศีลอยู่แล้วตั้งแต่วันบวชที่สมาธิสมบัตินี้ลองกันลงมาก็เกิดขึ้นจากการภาวนาของเราจากนั้นก็พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ทางด้านปัญญาเมื่อจิตสงบจิตอิ่มตัวในอารมณ์ไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ทั้งนอกทั้งในให้พิจารณาแบบเดียวกันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแปรสภาพเสมอเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นหนาถาวรเป็นของปฏิกูลโสโครก็ไม่มีอะไรเกินร่างกายของสัตว์ของบุคคลไปนี่เลยเอาปัญญาสอดแทรกเข้าไปตั้งแต่ผมขนเล็บฟันที่ท่านประทานให้แล้วตั้งแต่วันบวชออกมาดูผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บฟันหนังเป็นยังไงเอาถลกหนังออกแล้วมีแต่ตัวของบุคคลเป็นยังไงเห็นแต่เนื้อแดงโล่เลือดอาบไปหมดทั้งตัวทั้งตัวเรื่องพิจารณาเข้าไปลึกเท่าไหร่ยิ่งเป็นส้วมเป็นฐานสดๆร้อนๆในร่างกายและในพุงของสัตว์ของบุคคลแต่ละคนอย่างแจ่มแจ้งนี่ความยึดมั่นถือมั่นความรักความชอบใจความติดพันก็ค่อยจางไปจางไปเพราะเห็นตามสภาพแผงความเป็นจริงคือมันไม่มีอะไรถ้าว่าผมก็ตั้งชื่อเสียมันก็เป็นเส้นเป็นเส้นขนเหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็คือกระดูกเนี่ยหนังก็เป็นสิ่งที่ห่อความสกปรกทั้งหลายไว้ไม่อุจจาระบาดตาจนเกินไปจึงต้องมีหนังผิวหนังบางๆเท่านั้นแหละมันก็ยังมีขี้ใครอยู่ในนั้นนะนี่เป็นของปฏิกูลทั่วหมดในร่างกายของสัตว์ของบุคคลผู้พิจารณาธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานให้พิจารณาอย่างนี้ดำเนินตามนี้แล้วจะค่อยปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่รักที่ชอบใจที่ยึดมั่นถือมั่นออกมาโดยลำดับเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพแห่งความจริงทั้งหลายมันมีแต่ของสกปรกโสมมเต็มเนื้อเต็มตัวเราจะเอาของสกปรกโสมมนี้มาเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเพชรนิลกินดาเป็นทองคำทั้งแท่งไม่ได้มันต้องเป็นส้วมเป็นฐานอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละให้พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตก็ค่อยถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาถอนตัวมาสู่ธรรมที่เลิศเลอภายในจิตใจรู้แจ้งเท่าไรธรรมยิ่งเลิศเลอภายในใจสิ่งเหล่านั้นยิ่งต่ำลงไปต่ำลงไปปล่อยวางลงไปทั่วแดนโลกธาตุปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามามาถึงจิตดวงเดียวที่เป็นสารคุณอันประเสริฐ ยู่ที่จิตดวงเดียวจิตก็หมุนเข้ามานี่ท่านเรียกว่าปัญญาสมบัติเมื่อพิจารณามากๆแล้วสิ่งนี้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงก็เป็นปลดภาระอันหนึ่งที่หนักหน่วงที่สุดได้แก่ภูเขาภูเราถือเขาถือเราภูเขาทั้งลูกไม่มีใครไปยึดไปถือแต่ภูเขาภูเราเนี่ยยึดถือกันทั่วโลกที่จะทำลายนั้นไม่มีมีแต่ผู้ยึดผู้ถือผู้ทนุบำถนอมบำรุงบำเรอมันทั้งนั้นแหละโลกทั้งหลายจึงได้มัวเมาเกาหมัดกันเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งที่ส้วมฐานสดๆรอดอยู่ในตัวของคนเราทุกคนเสกสรรปั้นยอเอาหนังบางๆมาห่อแล้วก็ว่าเป็นของเลิศของเลอมันเลิศเลออะไรประสานหนังวัวหนังควายหนังรองเท้าไม่เห็นเลิศเลยไอ้หนังเราเพียงหนังบางๆที่เต็มไปด้วยขี้เหงื่อขี้ใครนี่ทำไมเอามาเสกสรรปั้นยอว่าเลิศว่าเลอที่ดูเข้าไปตรงนี้แล้วเปิดอันนี้ออกไปก็จะมีแดงโล่ไปหมดเต็มไปด้วยของปฏิกูลนี่คือทางเดินของปัญญาเพื่อจะปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาเป็นตัวของตัวคือธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วปล่อยวางสิ่งทั้งหลายจิตใจจะมีความละเอียดละออสูงขึ้นเป็นลำดับสะอาดสะอ้านและมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์เป็นขั้นขึ้นไปตามอำนาจของปัญญาที่ชำระได้จากนั้นร่างกายหมดความหมายแล้วที่จะพิจารณาเรียกว่าผ่านกรรมฐานไปแล้วด้วยการปล่อยวางเพราะการพิจารณารอบครอบขอบชิดรู้เห็นตามเป็นจริงหมดแล้วปล่อยวางกันก็มีแต่อาการของจิตที่คิดที่ปรุงดีชั่วต่างๆคือสังขารมันคิดมันปรุงเรื่องดีเรื่องชั่วก็แล้วเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่จะเป็นชิ้นดีพอจะยึดเอาไว้ได้แล้วปล่อยวางลงไปปล่อยวางแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากอะไรมันก็เกิดขึ้นมาจากใจมันเกิดขึ้นมาจากใจเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับก็มีสันนิสุดท้ายก็ลงเข้าถึงใจใจนั่นคือมีอวิชชาครอบงำอยู่ภายในใจสังขารเป็นทางเดินออกมาแล้วก็เป็นทางเดินของปัญญาที่จะก้าวเข้าสู่อวิชชาที่เป็นที่มาของสังขารจนกระทั่งรู้เท่าทันอวิชชาขาดสะบั้นลงไปจากใจอีกใจเหมือนแล้วโลกนี้ว่างเปล่าไปหมดท่านว่าสุญญโตโลกังอเวกขสุดูก่อนโมคคราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าแล้วถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าเราว่าเขาเสียได้จะพึงข้ามพ้นพญามัจจุราชเสียได้พญามัจจุราชจะตามไม่ทันผู้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่เช่นนี้นี่เมื่อจิตขั้นเมื่อทำขั้นนี้ได้เข้าถึงจิตผู้ใดจะเป็นจิตที่ว่างเปล่าเช่นเดียวกับพระโมคคราชนั่นแหละเท่านถือพระโมคคราชเป็นตัวอย่างอันหนึ่งเพียงเท่านั้นเมื่อจิตดวงใดได้เข้าถึงนี้แล้วจะว่างเปล่าไปหมดจะไม่มีสมมุติใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตที่สว่างสวยซึ่งพ้นจากสมมุติไปแล้วนั้นได้เลยเป็นจิตที่ว่างเปล่านี่ละธรรมแท้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติไม่ได้เกิดขึ้นจากเพียงเรียนจดจำมาเฉยๆเหมือนนกขุนทองเรียนแล้วต้องจดจำแล้วนำมาปฏิบัติเป็นแบบแปลนแผนผังในการดำเนินทางด้านจิตตภาวนาแล้วเราจะรู้จะเห็นไปตามทางของศาสดาที่สอนไว้แล้วด้วยสวดคาถาธรรมคือจัดไว้ชอบแล้วแล้วจิตใจจะสว่างสวยนะครับพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วนี้ไม่ต้องถามถึงนิพพานอยู่ที่ไหนไม่ถามพระพุทธเจ้าไม่ถามถึงพระนิพพานแต่สอนลงจุดคือทางเดินเพื่อพระนิพพานให้ถูกต้องแม่นยำดังที่สอนอยู่เวลานี้เรียกว่าสอนทางให้ถูกต้องดีงามก้าวเดินไปตามนี้แล้วจะถึงพระนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการประพฤติปฏิบัติพระลูกพระหลานที่มาจากป่าจากเขาที่ไหนอย่าปล่อยวางกรรมฐานที่แสดงไว้แล้วนี้อยู่ที่ไหนให้เห็นธรรมนี้เป็นของเลิศเลยประจำความเพียรของตนจะเห็นสิ่งอื่นได้ว่าเป็นของเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมเหล่านี้มันจะพาให้เราหลงล่มจมไปตามแล้วก็ก่อคืนก่อไฟเผาเราเรากับโลกก็เลยไม่มีอะไรผิดกันพระกับโยมก็ไม่มีอะไรผิดกันเพราะความรู้ความเห็นความจมอยู่ในมูดในคู่นี่เป็นแบบเดียวกันโยกใครเป็นพิเศษไม่ได้เอาผ้าเหลืองมาปกคลุมผ้าเหลืองอยู่ในตลาดล่าเลไม่อดไม่อยากต้องเปลื้องตนเองด้วยจิตใจนี้จากอุปทานทั้งหลายให้ผ่านพ้นไปได้แล้วนี่คือเรียกว่าสังโฆสังฆังสรณังกัจฉามิอยู่ในตัวของเราเราเป็นสรณะของเราเต็มภูมิแล้วก็เป็นสรณะสอนโลกได้อย่างเต็มภูมิเช่นเดียวกันกับสาวกทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติ วันนี้สอนบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ให้รู้เรื่องรู้ราวเพราะการแนะนำสั่งสอนทางภาคปฏิบัตินี้นานๆจะมีทีหนึ่งวันนี้จึงถือโอกาสมาสั่งสอนบรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายให้ไปปฏิบัติมรรคผลนิพพานอยู่กับหัวใจความเพียรของท่านทั้งหลายเองอย่าไปถามตามดินฟ้าอากาศหรือฟ้าแดดดินลมท้องฟ้ามหาสมุทรไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจให้แก้ไขถอดถอนลงที่นี่ด้วยความภาคเพียรที่ชอบธรรมนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเห็นมรรคผลนิพพานประจักษ์ขึ้นในใจโดยไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าว่าสันทิติโกอันสุดยอดได้ผ่านพ้นขึ้นแล้วปรากฏชัดเจนว่าชาติสิ้นแล้วกิเลสทั้งปวงพรหมจรรย์การถอดถอนกิเลสได้อยู่จบแล้วไม่งานอื่นใดที่จะทำไม่มียิ่งกว่านี้ไปเลยงานนี้ได้ทำสำเร็จลงไปแล้วประกาศขึ้นมาด้วยสันทิติโกรู้ประจักษ์ในผลงานของโดยลำดับจนกระทั่งรู้ว่าล่าสุดท้ายว่าพ้นแล้วจากโลกกระทาตอันเป็นฟืนไฟอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ได้สิ้นสุดแล้วในจิตใจไม่มีเลยนั่นละท่านผู้ทรงบรมสุขคือท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วทรงบรมสุขตลอดเวลาสอนโลกสอนสงสารที่เขาเป็นทุกข์แบกหามกองทุกข์มาเต็มบ้านเต็มเมืองท่านไม่มีทุกข์ในการสอนโลกท่านทรงบรมสุขออกสอนโลกนั่นจึงสมควรว่าเป็นครูบาอาจารย์ของสัตว์โลกได้นี่ถ้าเขาก็เป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์สอนกันมีความหมายอะไรพระพุทธเจ้าเป็นบรมสุขสาวกทั้งหลายเป็นบรมสุขท่านสอนโลกที่เป็นมหันตทุกข์ท่านสอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยลื้อขนจากโลกให้หยุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งขอให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายยึดเกาะธรรมให้ดีอย่าไปยึดเกาะตั้งแต่เรื่องโลกเรื่องสารซึ่งเป็นเหยื่อล่อปลาแล้วก็ติดเบ็ดของมันติดเบ็ดของมันไปเรื่อยๆไปที่ไหนมีแต่คนบ่นกองทุกข์กองทุกข์ทั้งที่ต่างคนต่างหาความสุขเต็มบ้านเต็มเมืองดีดดิ้นชิงดีชิงเด่นมันดีอะไรชิงชั่วมันไม่ได้ชิงดีชิงเด่นชิงชั่วชิงเด่นกันไปแล้วผลที่ได้มาก็มีแต่ความผิดหวังกระทบกระเทือนกันทั่วประเทศเหล่านี้คืออะไรคือกิเลสพาทำงานใครวิ่งตามกิเลสแล้วจะไม่มีวันจบสิ้นลงได้จะมีแต่ความล่มจมตลอดไปถ้าใครเกาะทำเป็นที่ยืดที่ก่อแล้วคนนั้นจะมีที่ยับยั้งชั่งตัวถ้ารถก็มีเบรกห้ามล้อจะไม่วิ่งเตลิดเปิดเปิงจนตกเหวตกบ่อลงคลองจมไปเลยนั่นมันต่างกันรถเขามีทั้งคันเร่งมีทั้งพวงมาลัยมีทั้งเบรกพวงมาลัยหมุนไปตามสายทางที่ปลอดภัยการประพฤติเนื้อผู้ตัวประพฤติตนให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยตามศีลตามธรรมการยับยั้งตัวเองในสิ่งที่ชั่วนั้นถ้าเราเหยียบเบรกไม่ทำความชั่วช้าละโมกเหยียบคันเร่งคืออะไรที่เป็นที่ชอบทำให้เลี่ยงเลี่ยงขนขวายมีความขยันหมั่นเพียรตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติผู้นั้นจะมีที่ยึดที่เกาะเวลานี้โลกไม่มีที่ยึดที่เกาะนะหัวใจดวงใดก็ผ่อยคว้าไปเหมือนกันหมดอย่าว่าเขาว่าเราจะมีที่ยึดที่ถือนะสมบัติเงินทองเป็นสมบัติของร่างกายต่างหากของชีวิตจิตใจพอชีวิตจิตใจขาดสะบั้นลงไปเหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นหมดความหมายไปทันทีเมื่อร่างกายนี้หมดความหมายแล้วจากการสิ้นลมหายใจนี่แต่ส่วนใจนั้นมีที่เกาะที่ยึดก็คือบุญเป็นสำคัญบาปเป็นภัยต่อจิตใจอันนี้จะติดใจของเราไปตลอดนะร่างกายนี้ไม่ติดพอลมหายใจขาดแล้วทิ้งโดอยู่นี่นะใครจะเผาไม่เผามันก็เน่าของมันเองสมบัติเงินทองข้าวของซึ่งเป็นคู่เคียงของร่างกายมันก็ไปของมันเองให้มันไปสวรรค์นิพพานพรหมโลกตกนรกอย่างนี้ไม่ไปสิ่งเหล่านี้ร่างกายเหล่านี้ก็ไม่ไปตกนรกไม่ไปสวรรค์นิพพานสมบัติเงินทองข้าวของก็ไม่ไปตกนรกไปสวรรค์นิพพานผู้จะไปตกนรกได้ไปสวรรค์นิพพานได้คือใจใจเป็นยังไงถึงไปตกนรกได้ไปสวรรค์นิพพานได้ถ้าใจชอบทำความชั่วช้าละโมกผู้นั้นขนขวายพิษภัยเข้าสู่ใจตนเองอยู่ที่ไหนเกิดได้พบใดมีแต่ภัยเต็มตัวทุกข์เต็มตัวเต็มหัวใจใจนี้ไม่มีคำว่าศูนย์ต้องได้เสวยทุกข์เต็มตัวเต็มตัวแม้ตกนรกหมกไหม้จนกี่กับกี่กันกว่าจะได้ฟื้นตัวขึ้นมาก็ทุกข์ขนาดไหนในนรกนั้นก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ความชิบหายของจิตไม่มี ไม่มีคำว่าชิบหายต้องทนทุกข์ทรมานรับเสวยกองทุกข์นั่นไปตลอดจนจะสิ้นกรรมพอเปลี่ยนกรรมจากหนักมาเป็นเบามาแล้วถ้าฟื้นตัวได้ขึ้นมาก็มาปฏิบัติตัวเป็นคนดีมีศีลมีธรรมขึ้นภายในใจจิตนี่ก็กระเตื้องขึ้นมากระเตื้องขึ้นมากระเตื้องขึ้นมาจนกลายเป็นคนมีบุญมีหลักยึดภายในใจเป็นอยู่ด้วยตายไปก็มีความรื่นเริงด้วยศีลด้วยทานด้วยการกุศลบำตนที่บำเพ็ญมาเรื่อยๆไปนี่เรียกว่าจิตมีที่ยึดที่เกาะจากนั้นก็ยึดแต่ทำเป็นลำดับสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญนี่เป็นสายทางที่ถูกต้องดีงามจะพาเราผ่านพ้นไปได้จนกระทั่งถึงนิพพานนี่แหละจิตมีที่ยึดที่เกาะอย่างนี้ ถ้าไม่มีที่ยึดที่เกาะเลี้ยวแหลกแหวกแนวจมไปตลอดตั้งกับตั้งกันไม่มีวันฟื้นได้ใครเป็นคนลืมตัวเพลิดเพลินแต่การสร้างบาปสร้างกรรมโดยทายเดียวฉะนั้นจะจมนะให้ท่านทั้งหลายทราบเสียตั้งแต่บัดนี้เวลามีชีวิตอยู่นี้ให้มีกลับตัวอะไรที่ทำความชั่วช้าละโมกนั้นไม่ไปไหนพระพุทธเจ้าพูดได้คำเดียวเอกนัมมะจริงคือพระวาจาพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกมาไม่ผิดพลาดแม้เปอร์เซ็นต์เดียวไม่มีผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญ 100% ตลอดมาเราจะไปฝ่าฝืนคำสอนพระเจ้าด้วยอำนาจของกิเลสความมืดบอดจะเป็นการทำลายตนโดยลำดับแล้วล่มจมลงไปก็คือเราเป็นผู้เสวยทุกข์ในความล่มจมของตนให้พากันพิจารณาแล้วยึดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นข้อคิดข้ออ่านทั้งหลายและปฏิบัติดำเนินไปจิตดวงนี้ก็จะเป็นไปเพื่อความราบรื่นออกจากภพนี้ที่เป็นภพมนุษย์ดังที่เราเห็นกันนี้ดังนี้กลายไปเป็นภพเทวบุตรเทวดาอินทร์ผมไปก็ได้คนมีบุญเป็นอย่างนั้นนะใจดวงนี้ละบุญกุศลเขาแทรกหนุนเข้าไปแล้วพาไปสวรรค์ก็ได้พรหมโลกตลอดถึงนิพพานได้ตลอดถ้าความชั่วเขาแทรกเขาเป็นเจ้าอำนาจบาดหลวงแล้วใสลงไปแต่ตั้งต่ำเกิดพบใดชาติใดได้รับแต่ความทุกข์ความทรมานจากกรรมของตนนั่นแหละตลอดถึงลงนรกอเวจีก็ไปเสวยทุกข์ของตัวเองที่ทำจะไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ทำเองเรานั้นความสำคัญจากกิเลสว่าบาปไม่มีบาปมันมีสนุกทำบาปถ้าทำลงไปแล้วบาปมันมีอยู่มาประจำพระพุทธเจ้าถึงลบล้างมาได้ต้องสอนว่าบาปมีบุญมีอันนี้ล่ะที่เป็นภัยต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ลืมเนื้อลืมตัวประมาทคำสอนพระเจ้าแล้วเหยียบหัวพระพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีบุญไม่มีพวกนี้จะเป็นผู้ล่มจมพระพุทธเจ้าไม่ล่มจมท่านสอนโลกด้วยความเมตตาสงสารยิ่งขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายพากันคิดอ่านใจซองให้ดีนะวันนี้ได้มาเทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายฟังด้วยความถูกต้องแม่นยำในธรรมทั้งหลายไม่ผิดพลาดจึงขอให้พากันไปยึดเกาะธรรมทั้งหลายให้ดีเวลาจะหลับจะนอนก็อย่าลืมพุทโธธัมโมสังโฆให้ทำความสงบใจให้ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งใจที่มันคิดมันปรุงตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับบางรายหลับไม่ได้ก็มีเพราะความคิดปรุงรบกวนถึงขนาดหลับไม่ได้เพราะความเสียใจความผิดหวังนี้มีมากต่อมากให้เราระงับใจของเราตัวมันดีดมันดิ้นตลอดเวลานี้ด้วยคำบริกรรมคือพุทโธเป็นต้นโดยมีจิตเป็นเครื่องบังคับให้จิตสงบลงเมื่อจิตสงบลงแล้วภัยเวรทั้งหลายนี้จางไปมีแต่ความสงบเย็นใจเป็นสมบัติของตนนี่เป็นสมบัติที่พึงใจของเราให้พากันภาวนาบ้างนะแล้วเป็นลูกชาวพุทธเป็นลูกศิษย์พระซะด้วยพุทโธไม่มีติดใจนี้มันศิษย์พระอะไรมันต้องพิจารณาถามตัวเองสิเราเป็นลูกศิษย์พระพระท่านสอนให้ภาวนาเราได้ภาวนาหรือเปล่าหรือมีแต่ขวดเหล้าเต็มเนื้อเต็มตัวไปสิไหนสะพายไปมันนี่ถุงอะไรเนี่ยถุงเหล้าเฮ้ยมีแต่อย่างนั้นใช่ไม่ได้นะตายแล้วเหล้าแล้วมันจะไปเผาตันตรายเป็นน้ำร้อนทองแดงทองแดงของกรรมกับทองแดงธรรมดาผิดกันนะทองแดงของกรรมนี่แผดมากทีเดียวผิดกับความทุกข์ที่ทองแดงในโลกนี่เผาเป็นไหนๆนะทองแดงของกรรมแล้วความดีของกรรมก็เหมือนกันสุขเลิศเลยไม่ได้เหมือนสุขในโลกที่พากันเสวยอยู่เวลานี้สุขในอาจในธรรมสุขด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี่เป็นสุขที่เลิศเลอสุขที่ดื่มดำมากทีเดียวไม่จืดไม่จางพากันจดกันจำเอาวันนี้เรามาบำเพ็ญกองการกุศลทั่วนากันทั้งใกล้ทั้งไกลมาทุกแห่งแม้กรุงเทพมหานครก็มีไม่น้อยในวงงานอันนี้ต่างท่านก็มาด้วยน้ำใจอันดีงามไม่ว่าผู้ใกล้ผู้ไกลคนมีคนจนมาด้วยน้ำใจทั้งนั้นน้ำใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าน้ำเงิน เงินจะเคลื่อนย้ายจากกระเป๋าเคลื่อนย้ายจากตัวเองไปเพราะน้ำใจเคลื่อนย้ายไปทางไหนถ้าเคลื่อนย้ายไปทางน้ำใจไปทางบุญทางกุศลนั่นแหละสมบัติอันนั้นแหละที่เราบริจาคไปจะหนุนเราให้ขึ้นสู่ความดีดีสุขโตโลกสวรรค์เป็นลำดับลำดับท่านน้ำใจพาไปทางชั่วแล้วมันจะขนเงินออกมาซื้อเหล้าซื้อยาปลาแป้งมาสแตกลงไปแล้วก็เมาแป้ขี้แตกเยี่ยวราดไปหมดตายจากนั้นตายลงไปแล้วไปลงนรกพ้นจากนรกแล้วก็มาเป็นคนใบ้บ้าเสียจริตเพราะผิดของสุราที่เคยสแตกเหล้านั้นมันติดตัวมาไปที่ไหนเซ่อซ่าซ่าสติสตังไม่มีนี่อำนาจแห่งความเมาสุราท่านทั้งหลายอย่ากล้าหาญสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าไม่ดีแล้วให้ระมัดระวังพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกลวงโลกนะว่าดีให้ขยับใจเข้าไปถ้าชั่วให้ถอยใจออกมาอย่าไปปฏิบัติอย่ากล้าหาญชาญใจซึ่งเป็นการทำลายตนเองและเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปโดยลำดับนับว่าเป็นผู้สร้างบาปสร้างกรรมมาหนาแน่นหาความหมายไม่ได้เลยนะตายแล้วลอยลงไปสู่ความโน้มจมขอให้ท่านทั้งหลายได้จดได้จำมาไว้วันนี้เป็นโอกาสอันดีงามที่หลวงตามาสอนลูกสอนหลานให้ได้เป็นคติเครื่องเตือนใจที่มาเนี่ยหลวงตาแต่ก่อนเป็นพระบัวหนุ่มน้อยนะอายุ20ปีกับ9เดือนออกบวชนี่นะที่ได้มาบวชจนกระทั่งเป็นหลวงตาบัวเดี๋ยวนี้บวชมาตั้งแต่โน้นไม่สึกก็เลยกลายเป็นหลวงตาบัวอันยศของเราก็คือหลวงตาบัวไปไหนก็เขียนหลวงตาหลวงตาตามทางมานี่มีแต่หลวงตาหลวงตานี่คือยศหลวงตาบัวเข้าใจไหมบวชไม่สึกบวชเรื่อยมารักษาศีลศาสนาธรรมจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางโลกสมมุติปัดออกหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นธรรมธาตุล้วนๆครองหัวใจอยู่นี่แล้วอยู่ที่ไหนก็เรียกว่าบรมสุขตลอดเวลาการไปการมาการเป็นการตายไม่มีน้ำหนักไม่มีอะไรมาเป็นอารมณ์กวนใจดวงที่เป็นธรรมธาตุแล้วนี่ได้เลยมีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์กินอยู่ปู่วายเหมือนโลกสงสารเขาก็รักษากันไปทำกันไปอย่างนั้นเนี่ยนี่เป็นส่วนสมมติส่วนวิมุตตินั้นหลุดพ้นไปแล้วแม้ขันยังอยู่ก็ตามธรรมชาตินั้นเป็นอาสนะแล้วกับสมมุติที่จะเอื้อมถึงได้เลยไม่มีนี่อำนาจแห่งการสร้างความดีหลวงตาก็ได้สร้างความดีมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา72 73ปีนี่แล้วที่นั่งฟังเทศอยู่เหล่านี้มันยังไม่เกิดมีเยอะนะหลวงตาบวชตั้งแต่ปี2000เดือนวันที่12พฤษภาคม2477จนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา72ปีหรือ73ปีก็นับไม่ได้แล้วไม่ได้บวชมาเพื่อนับอายุพรรษาแล้วบวชมาเพื่อนับบุญนับกุศลได้มากน้อยเพียงใดตอบได้แต่ว่าเต็มหัวใจเราสร้างความดีมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ทำเต็มหัวใจแล้วพอหมดไม่มีอะไรที่จะคิดอยากจะหยิบจะเอาอันนั้นอันนั้นไม่พอนี่ไม่พอในโลกสมมตินี้ไม่มีเป็นความสมบูรณ์ผลผลจากธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นธรรมธาตุนี่ตั้งแต่การปวดมานี่แหละเอาธรรมธาตุนี้มาสอนพี่น้องทั้งหลายยึงสอนด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยไม่สรุปทานกับสิ่งใดในสามเดชโลกธาตุนี้เพราะธรรมนี่เหนือหมดแล้วสอนโลกทั้งหลายด้วยความเมตตาสงสารวัตถุปัจจัยทยทานที่ท่านทั้งหลายบริจาคมามากน้อยนี้ไม่เคยกำแบตลอดมีเท่าไรเท่าไรสละเพื่อเป็นประโยชน์จัดส่วนรวมทั้งนั้นเช่นทองคำก็ได้เข้าสู่ส่วนรวมแล้วเวลานี้11ตันกับ37กิโลครึ่งนี่เข้าสู่คลังหลวงเราเรียบร้อยแล้วยังอีก200เท่าไหร่260 70กิโลนี่เป็นทองคำประเภทน้ำไหลซึมก็จะไหลซึมตามมันเข้าไปไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมแม้เม็ดหินแม้ทรายเรารักษาสมบัติอันเป็นสมบัติล้นค่าของพี่น้องทั้งหลายที่รักสงวนนำมาบริจาคให้เราเป็นผู้รับผิดชอบเรารับผิดชอบโดยธรรมไม่มีความทุจริตใดๆที่จะพอให้มัวหมองในจิตใจตำหนิเจ้าของได้เลยไม่มีมีแต่ความบริสุทธิ์จุดตัวนับแต่ทองคำลงมาดอนล่าเงินสดจะมากจะน้อยเท่าไรเราคิดอ่านใจตรองด้วยจิตที่บริสุทธิ์ของเราไม่ให้มลทินเข้ามาแทรกได้เลยเมื่อพิจารณาทางด้านจิตใจให้มันบริสุทธิ์ควรจะจ่ายมากจ่ายน้อยด้วยเหตุผลกลไกอะไรเราจะจ่ายตามนั้นตามนั้น เราไม่ได้เอากิเลสตัณหาเข้ามาแบ่งสรรปันส่วนแล้วแจกไปใจไปอิรุ่ยฉุยแจกกลายเป็นเอาเงินพี่น้องทั้งหลายไปถลุงหมดดังนี้เราไม่มีแม้แม่ถิ่นแม่ทรายเราพูดตรงๆเราไม่มีเราภาคภูมิใจในการช่วยพี่น้องทั้งหลายสมเจตนาที่จะช่วยชาติช่วยชาติจริงๆสมบัติเงินทองได้มากน้อยสนับสนุนทั่วประเทศไทยและทองคำก็เข้าสู่กำลังแล้วทีนี้อัตธรรมจากการแนะนำสั่งสอนพี่น้องหลายทั่วประเทศไทยนี่กลายเป็นธรรมที่กระจายทั่วประเทศอยู่แล้วณเวลาออกโดยทางวิทยุทุกแห่งทุกหนตั้งวิทยุขึ้นมาจากธรรมของเราที่แสดงนี้ธรรมนี้เป็นเรื่องใหญ่หลวงมากยิ่งกว่าวัตถุวัตถุได้ก็มีการยุตินะแต่ธรรมนี้มีการยุติกระจายไปตลอดมีวิทยุทุกแห่งในเวลานี้เรียกว่าทั่วประเทศไทยแล้ววิทยุที่เป็นเสียงธรรมออกจากเราที่แสดงด้วยความแน่ใจมั่นใจว่าไม่ผิดพลาดในธรรมทุกขั้นที่แสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังออกมาจากหัวใจที่ถูกต้องแม่นยำเรียบร้อยและสมบูรณ์บุญผลทุกอย่างแล้วจึงไม่มีคำว่าผิดว่าพลาดใครจะมาว่าอะไรแล้วไม่เคยสนใจความถูกต้องแม่นยำอยู่กับหัวใจของเรานำออกจากความถูกต้องแม่นยำสอนโลกทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงจะผิดไปที่ไหนเพราะฉะนั้นเราจึงสอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้รับธรรมนี้ที่สอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนด้วยความแม่นใจนี้ไปปฏิบัติมีความเป็นสิริมงคลจะมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายสดสดร้อนๆเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลนั่นแหละธรรมเป็นธรรมสดสดร้อนเกิดในผู้ใดเป็นธรรมสมบัติอันล้นค่าเหมือนกันหมดนำบอกแสดงก็เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดทำทั้งหลายเรื่องนี้ไปประพฤติปฏิบัติจะเป็นสิริมงคลแก่เราทั้งหลายมากสมบัติที่บริจาคนี้เป็นสมบัติหนุนโลกทั่วไปหมดเลยนี่ธรรมสมบัตินี้จะหนุนจิตใจของเราให้การก้าวเดินในภพชาติต่างๆนั้นกว้างขวางเบิกบานรื่นเริงบันเทิงไปด้วยบุญด้วยกุศลสวรรค์ไม่ต้องไปถามขอให้มีบุญมีกุศลเถอะจะถึงเองสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่ต้องถามบุญจะพาไปไอ้เรื่องบาปนะก็ไม่ต้องถามมันกำลังนรกเอาไปจีอยู่ที่ไหนอย่าถามถ้าทำสร้างบาปสร้างกรรมมากๆนั่นแหละตัวสำคัญจะพาก้าวเดินไปสู่นรกเอาไปจีทั้งหลายให้ระมัดระวังท่านทั้งหลายไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครโลกทั้งหลายเป็นโลกที่มีกิเลสพูดแล้วหลอกลวงต้มตุ๋นกันหาที่แน่นอนไม่ได้แต่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมอันเอกไม่มีสองคู่แข่งไม่มีแม่นยำเอกนามกิงคือพระวาจาของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกสั่งสอนโลกเป็นคำที่แน่นอนตายใจได้ทั้งนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดหลักธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติจะเป็นที่หนึ่งมงคลแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้เป็นประธานเป็นต้นโดยทั่วหน้ากันเทินโทษๆๆๆเหนื่อยแล้ววันนี้เหนื่อยมากแล้วโทษๆๆโทษๆเจ็ดอะไรกี่นาทีฮะ
1: 45นาทีคร
0: ับเนี่ยผมนึกว่าไม่ได้3ชั่วโมงมันได้45นาทีเหรอเหรอเราเทศแทบเป็นแทบตายนึกว่าได้3ชั่วโมงเวลาเทศนี่ได้เท่าไหร่ได้45นาทีโมโหนะเราก็ดีโอ้ได้45นาทีนะมันเทศมาอยู่ไม่ถอยโอ้เหนื่อยเหนื่อยมากเหมือนกันโทษโทษโทษจะเหยียดขาแล้วนะที่นี่ออกลวดลายนี่แล้วเนี่ยนั่งปวดเข่าเทศกับกดสะกดกันไว้มันปวดให้มันปวดไม่เหยียดที่นี่ทนไม่ไหวเหยียดแล้วนั้นที่นี่เหยียดขาแล้วเนี่ยหัวเข่าปวดเข่าถึงตามมาเมื่อไหร่
1: มาตามที่ไหนคร
0: ับฮะ
1: ตามผมตามเข้ามา
0: ตามมาจากไหน
1: ม
0: า
1: ถึงขอนแก่นตอนตามมาถึง
0: มาขอนแก่นเข้ามาเอง
1: ครับ
0: มาถึงคน
1: มาถึงห้าคน
0: เลยอาจารย์โอ้ยเยอะมาจากไหนเหรอเออฟังคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่แมนสุภัสโทวัดสามขาวสามยาวอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายผ้าป่าสงฆ์ข้าโรคแม่ครูอาจารย์เป็นจำนวนทองคำน้ำหนัก50บาทเงินสด 100,000 บาทสาธุเลยนะไม่บอกอีกแล้วสาธุก่อนแล้วไม่บอกมันสาธุก่อนแล้วพวกนี้มันปากเปาะอ่านยังไม่จบมันสาธุก่อนแล้ว เดี๋ยวมีฝ่ามือเดี๋ยวไม่งั้นเราจะตีปากมันหมดทุกปากยังไม่เสร็จมันสาสู้หาอะไร
2: เข้าตรงกลางแล้วก็แยกซ้ายขวา
3: ตรงกลางกรุณาเปิดทางด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะสวนทางกันนะคร
0: ับจัตตาที่มาในงานนี้ไม่ใช่น้อยมาตัวกว้างขวางมากนะต้องเอาภาคกลางมาต้องจะภาคกลางมากรุงเทพมหานครเต็มใหญ่มากด้วยเต็มไปหมดนั่นนั่นเนี่ยงานของเราไม่ใช่งานเล็กน้อยนะงานใหญ่โตมากสมกับงานช่วยชาตินั่นแหละยังตามมาอยู่เรื่อยนู่นนู่นกองทัพปากน้ำกำลังมานะหลีกนะหลีกนะถ้าไม่หลีกต้องเสียค่าผ่านด่านนะเนี่ยกองทัพปากน้ำกำลังมาให้หลีกก่อนหลีกให้เสียค่าด่านซะก่อนค่าผ่านด่านมานี่นะเรือใหญ่มากถึงจะหาผ่านอ่าวได้อยู่จ้ะเออเอาละโดเรือใหญ
4: ่
0: เออโซ่ๆๆๆนู่นน่ะทองคำก็ได้เอารับรับทองคำเออนู่นน่ะพอใจพอใจโอ้วันนี้มาหลายอ่าวด้วยนะเออเอาเอานี่ไปไปเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเสร็จแล้วละเอาละนี่เราก็เตรียมไปอันนั้นโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเราก็
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ

ระพุทธองค์ทรงตรัสดังนั้นแล้วก็เสด็จนำหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายไปจนถึงแม่น้ำกากูธานทีเสด็จสงลงสำราญตามพุทธอัธยาศัยแล้วเสด็จขึ้นมาประทับยังร่มไม้ใกล้สายธารพอบรรเทาความเหนื่อยล้าแล้วจึงตรัสกับ

ดูก่อนอานนท์เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วอาจจะมีคนกล่าวโทษถึงนายจุนทะว่าเพราะอาหารบิณฑบาต ที่เขาถวายแก่เรานั้นเป็นพิษเมื่อเราเสวยแล้วจึงต้องดับขันปรินิพพานหรือนายจุนทะอาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจไปเองว่าเป็นเพราะอาหารของเราพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงปรินิพพานดังนี้อานนท์เธอจงได้ทำความสบายใจให้เกิดแก่นายจุนทะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญบิณฑบาตทานอันมีอานิสงส์มากเสมอกันสองครั้งคือครั้งแรกตถาคตเสวยบิณฑบาตทานของนางสุชาดาแล้วได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงซึ่งสอุปาทิเสสะปรินิพพานคือการดับสูญของกองกิเลสทั้งหลายและครั้งที่สองเมื่อตถาคตได้เสวยบิณฑบาตทานของนายจุนทะแล้วก็ถึงซึ่งอนุปาทิเสสะปรินิพพานคือการดับสูญของขันธ์ห้าด้วยนิพพานธาตุบิณฑบาตทั้งสองนี้มีปรินิพพานเสมอกันด้วยเหตุนี้ตถาคตจึงตรัสว่าเป็นทานอันมีผลมากมีอานิสงส์มากที่สุดกว่าบิณฑบาตทานทั้งหลายอานนท์เธอจงได้อธิบายให้เขาได้เข้าใจดังที่เราได้ตรัสไว้นี้เถิด

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: อาหารแต่ละชนิดพระเป็นนักปฏิบัติอาหารแต่ละชนิดเพื่อร่างกายและอัตธรรมภายในใจให้คัดเลือกตัวเองคัดเลือกเอาอาหารจะเห็นอะไรๆมาความมับใช้ไม่ได้นะอาหารสัปปายะอาหารเป็นที่สบายคำว่าสบายนี่เป็นได้สองอย่างอาหารเป็นที่สบายแก่ธาตุแก่ขันธ์ด้วยเป็นที่สะดวกแก่การบำเพ็ญสมณธรรมด้วยถ้าอาหารดีเฉพาะธาตุขันธ์แต่เป็นภัยต่อจิตใจก็ไม่เหมาะเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดเรื่องอาหารนี่ร่างกายของเรานี่มันชอบทั้งนั้นนะอะไรดีหมดแต่เข้าไปเหยียบย่ำทำลายธรรมภายในจิตใจให้บำเพ็ญไม่สะดวกนั่นให้คิดกันนะนักปฏิบัติต้องคิดเรื่องเหล่านี้ไม่คิดไม่ได้นะอะไรเป็นที่สบายท่านว่าอาหารสปายะนี่สำคัญมากอาหารเป็นภัยต่อร่างกายก็มีเป็นคุณต่อร่างกายก็มีและเป็นภัยต่อจิตใจก็มีให้คัดเลือกอาหารที่ดีดีดีนั่นแหละเหมาะสมกับร่างกายแต่เป็นภัยต่อจิตใจเป็นส่วนมากให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเองที่กล่าวมาเหล่านี้ท่านแสดงไว้แล้วพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนี่ก็ได้นำมาปฏิบัติเห็นผลประจักษ์การคัดเลือกสิ่งเหล่านี้ไม่คัดเลือกไม่ได้นะสุ่ม4สุ่ม5อะไรๆฉันลงไปภาวนาก็ไม่ได้คิดอ่านไตรตรองว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งใดบ้างการภาวนาจึงสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างหรือไม่สะดวกให้คิดดีๆเรื่องเหล่านี้นะไม่งั้นจะตั้งตัวไม่ได้นะนักปฏิบัติเราอะไรมาสุ่ม4สุ่ม5อะไรจะละเอียดแล้วยิ่งกว่าศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงมาทุกอย่างละเอียดแล้วสุดขีดเลยนะการปฏิบัติตามนะถึงจะได้เห็นความละเอียดแล้วของธรรมที่ท่านแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมไปให้กิเลสพาดำเนินแล้วไม่เป็นท่าทั้งนั้นแหลกหมดแหลกหมดเหยียบธรรมพากันพินิจพิจารณาให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเคยพูดเสมอย้ำเสมอคือว่าสตินะการบำเพ็ญภาวนาสำหรับนักปฏิบัติสติติดกับจิตความคิดความปรุงไปเรื่องอะไรนี่ถ้าเผลอสติมันคิดได้ทันทีถ้าสติจับอยู่เอากิเลสมันจะล้นฟ้ามาก็ตามสติต้านทานได้สบายเอาได้อยู่เลยนะถ้าไม่มีสติที่อย่างเดียวหมดท่าให้พากันตั้งสติใครสติดีเท่าไหร่การภาวนาจะดีมากโดยลำดับนะสติสำคัญมากแล้วให้สังเกตอาหารการควบฉันตัวเองผู้ที่ฉันมากฉันน้อยเป็นผู้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเหมาะสมนะไม่เห็นแต่ว่าอะไรมาความมับใช่ไม่ได้นะต้องคิดเราคัดเลือกเราเองอีกทีหนึ่งแล้วการภาวนาอดอาหารผ่อนอาหารมีผล

อะไรที่สั่งอะไรแล้วเราให้จับไปพิจารณานะการรับหมู่รับคณะมาไว้ที่วัดนี่ผมรับด้วยเจตนาด้วยการพิจารณาทุกอย่างนะแล้วเวลามาศึกษาเราอบรมอยู่ที่นี่แล้วให้พิจารณาตามคำที่สั่งหรือที่สอนไว้ให้ละเอียดรอนี่จะได้ผลมันจะได้ประโยชน์ไปใช่นะถ้าสักแต่ว่ามาสักแต่ว่าอยู่ไปก็แบบนั้นแล้วก็ใช้ไม่ได้ดีไม่ดีเอาชื่อของครูอาจารย์ไปจำหน่ายขายกินก็ได้มีเยอะนะเวลานี้ศาสนาของเราเลียวแหลมลงเรื่อยๆนะมันเลียวแหลมลงกับผู้ปฏิบัติธรรมถ้าความภาคความเพียรเลียวแหลมลงกว่านั่นละศาสนาเลียวแหลมยิ่งสติเลียวแหลมลงไปแล้วจะไม่เป็นท่านะจำให้ดีเราส่วนกายเราก็ยิ่งมุ่งหวังให้อยากให้พี่น้องชาวไทยเราหันหน้าให้เข้าใกล้ชิดติดพันกับคำเข้าไปเวลานี้ห่างเหินคำมากทีเดียวไม่สมชื่อสมนามว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธนะเพราะถือพุทธศาสนานี่จำนวนมากจำเสียงปากคนจะหัวใจจะถือไม่ถือเลยไม่ค่อยเข้าใจแต่เวลานี้มันออกชัดเจนว่าถ้าถือพุทธก็จริงแต่ถือศีลอย่างนี้ครับนั่นมันมาออกหน้าออกตามากทีเดียวนะถือพุทธถือศีลผีโยผีโกรธผีหลงเข้าใจไหมมันเป็นผีนั่นน่ะมันกัดเจ้าของพวกนี้ผีกัดทั้งเจ้าของกัดทั้งคนอื่นด้วยผีอย่างเงี้ยเฉพาะที่จะให้เห็นเด่นชัดเข้าจริงๆประมวลรวมกุศลทั้งหลายเรามาเด่นชัดในหัวใจของเราจริงก็คือกิจภาวนาให้มีความสนใจภาวนาให้มากเท่ากับเราสร้างชำนบใหญ่ไว้รวมกุศลทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยมาลงในกิจภาวนาซึ่งเป็นชำนบใหญ่บุญกุศลทำไปคือหายไม่หายก็เหมือนกับสัตว์ของเราที่เลี้ยงไว้บ้างไม่มีข้อของมันอยู่มันก็ป้วนเปี้ยนอยู่ตามรอบบ้านรอบเรือนเราแต่เรื่องของเราเขามีบ้านให้อยู่มีข้อให้อยู่แล้วก็ข้อครับแบบนี้บุญกุศลเราก็พ่วงเกี้ยงอยู่กับเจ้าของพอสร้างทิศจักรพลังงานซึ่งเป็นเหมือนชำนกใหญ่ที่นี่มาละที่มาบุญกุศลที่ไหนมารวมสุดนั่งหมดเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงในชำนกใหญ่นั่นแหละมีบุญกุศลก็เหมือนกันนี่เป็นชื่อประจักษ์จริงๆที่จะภาวนาเรียกว่าทำงบใหญ่สำหรับรวมมหากุศลทั้งหลายเป็นมหากุศลลงในสุดนั้นหมดเลยอ่ะนี่พอลงสุดนี้แล้วส่งผึ่งเลยบัดกลางนี้เมื่อร่วมตัวแล้วผึ่งเลยเจ้าตัวยาวเสียมสู้ไม่ได้เร็วกว่านั้นอีกถึงเลยเราต้องเราให้สร้างที่จะภาวนาเพราะที่จะภาวนานี่เป็นสิ่งที่ผิดคาดผิดหมายนะความคิดความอ่านยังไงอย่างนี้เวลาไปเจอความจริงตามความมุ่งหมายแล้วนั้นมันไม่เหมือนที่เราคาดเอาไว้นะคิดกันฟ้าแดงดึงว่างั้นเถอะคิดกันขนาดนั้นปรากฏขึ้นที่ใจสิเราไม่เคยคิดเคยอ่านเลยเวลาปรากฏขึ้นมาจนอัศจรรย์โอ้อัศจรรย์ไม่ได้มันที่เรียกว่าผู้สงฆ์มหาผู้สงฆ์รวมตัวแล้วส่งเข้าสูงสุดนั่งเลยบุญกุศลนี่ไม่ไปไหนท่านจึงเรียกว่าสายธรรมสายทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือกุศลผลทำบุญให้ทานของเราเนี่ยมารวมตัวตัวแล้วส่งเข้ามาดวงสุดท้ายก็มหาจิตจักรภาวนามารวมที่นั่นก็ยึดถึงเลยเจ้าก็มันยังสั่งสอนพระอย่างมือเช้าก็สอนเรื่องพระบ้างอะไรบ้างเพราะผ้ามาจำนวนมากเมื่อเช้าตั้ง40อายุมีเท่านี้สำหรับวันนี้พระไม่เคยน้อยเราต้องบังคับเอาไว้พระวันนี้ไม่เคยน้อยบังคับเอาไว้ให้อยู่ในระดับพอยืนพอดีมาทุกเช้าเราไม่น้อยจะออกไปเราเข้ามาออกไปถ่ายเทก็ออกไปเรื่อยๆจะรับมากไม่มีที่รับเลยมันมากต่อมากเราอยากเห็นเมืองไทยเราเด่นพุทธศาสนาขึ้นในเมืองไทยเราสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธนะ

0: ไม่มีเราพูดก็ไม่มีแต่ชาวผีน่ะผีโลภผีโกรธผีหลงผีราคะตัณหาผีความฟุ้งเฟ้อเหิมอยู่เต็มตัวมองดูคนคนหนึ่งนี้มีแต่ผีเต็มตัวเข้าใจไหมมองหาคนไม่เห็นเห็นแต่ผีเต็มตัวรอบหมดไม่เห็นคนเลยคนทั้งคนไม่เห็นมองเห็นแต่ผีเดียวเหล่านี้ละรอบเต็มตัวเลยเราอยากให้กำจัดเหล่านี้ออกให้ทำได้สง่าขึ้นมานี่นะพอทำสง่าขึ้นมานี่จะเจ้าออกเลยนะจิตดวงนี้คาดไม่ได้นะถ้าอย่าไปคาดคิดดูที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาเกี่ยสงไข่เกี่ยสงไข่นี่เป็นความคาดของท่านท่านยังไม่เห็นยังไม่เห็นภูมิของศาสดาเต็มภูมิที่ท่านปรารถนาท่านคาดเอาไว้คาดไว้ซึ่งปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแสนทุกแสนลำบากทีนี้พอมาเป็นพุทธเจ้าเต็มดวงตัดสรุปปึ่งขึ้นมาแล้วมองดูโลกนี่จนท่อพระไถ่นั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละความจริงเป็นอย่างนั้นนะพอเจ้าพระบาทที่มองดูสภาพเหล่านี้เป็นสภาพที่พระองค์เคยผ่านมาแล้วตั้งแต่ยังเป็นคนธรรมดาเหมือนเราก็จมอยู่เหมือนโลกทั่วไปพอจิตดีดผึ่งขึ้นเท่านั้นละมองลงไปสภาพตัวเองที่เคยผ่านมาแล้วจนดูมาได้ทั้งเขาทั้งเราดูไม่ได้ท่อพระไถ่มาอยากสั่งสอนโลกคือธรรมชาตินี่เหมือนว่าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหมือนเลยแล้วอันนี้ไม่เคยเห็นเวลาตรัสรู้ขึ้นมาว่าตรัสรู้ขึ้นมาอันนี้แหละจึงว่าคาดไม่ได้นะว่าพอตรัสรู้ผึ่งขึ้นมาเนี่ยมองดูสภาพที่เคยผ่านมามันเป็นแดนนรกไปหมดเลยอันนั้นมันเลยแดนสวรรค์เนาะอะไรชื่อว่านิพพานเป็นอย่างนั้นนะยินตรงนี้คาดไม่ได้นะอย่าไปคาดนะบ่าให้เป็นก็ดีใจที่น่ะที่ใจก็คือการสร้างคุณงามความดีรวมเขาแล้วเข้าใจกิจภาวนาจิตภาวนารวมตัวแล้วที่นี่จ้าออกล่ะที่นี่ออกเลยใครมีอำนาจวาสนามากน้อยเพียงไรจะรู้จะเห็นเต็มภูมิตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครรู้อะไรเห็นอะไรแน่นอนแน่นอนแน่นอนไปเลยแม่นยำตลอดไปเลยนั่นมันต่างกันนะสิ่งนี้คาดหมายไม่ได้นะขอให้รู้ความจริงเถอะพอผางขึ้นมาฉะนั้นเจ้าของเองก็ไม่เคยคาดหมายแต่เป็นขึ้นมาอย่างจังๆต่อหน้าต่อตาไม่อัศจรรย์ได้ยังไงคนเราที่ดูพระพุทธเจ้าประสรับเป็นพระพุทธเจ้ามานานสักเท่าไหร่ว่าจะสั่งสอนสัตว์โลกอุตส่าห์พยายามพอได้เป็นพระเจ้าแล้วกลับท้อพระทัยนั่นเพราะธรรมชาตินั้นมันเลิศเลยเหนือสิ่งอะไรทั้งหมดกลับมามองดูสภาพเหล่านี้มันเข้ากันไม่ได้แล้วจะจุดลากแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกตามความปรารถนาก็เลยกลายเป็นท่อมาไข่ไปไม่อยากสอนจะแล้วนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะผิดธรรมชาติจิตที่มันพ้นไปแล้วเป็นอย่างนั้นนะกับจิตที่จมอยู่ในกองมูดกองพูดตัวนี้มันต่างกันมากนะให้ฟังเสียงศาสดานะให้ฟังเสียงธรรมจะฟังแต่เสียงกิเลสเสียงกิเลสจะขุดลงไปเรื่อยต่ำถ้าเรายิ่งขุดลงไปลงนรกอเวจีแล้วยังขุดนรกอเวจีลงไปอีกนะนรกอเวจีก็ลึกพอแล้วมันยังขุดลงไปอีกนะกิเลสมันพาขุดลงไปเรื่อยๆนะส่วนธรรมนี่มีระดีขึ้นดีขึ้นจนพ้นผึ่งอะไรนั่นมันต่างกันให้พากันอุตส่าห์พยายามให้ฟังเสียงธรรมอย่าฟังแต่เสียงกิเลสมันหลอกโลกหลอกสารให้จมอยู่ในทั่วโลกดินแดนนี่มีที่ไหนมีแต่กิเลสหลอกเพราะฉะนั้นธรรมทำไมหลอกมีแต่ฉุดลากขึ้นฉุดลากขึ้นกิเลสพาให้จมธรรมพาให้ฟื้นเอาจำเอานะวันนี้พูดเพียงแค่นั้นแล้วจะมีอะไรว่ามา
1: ปัญหาธรรมครับ
0: ปัญหาธรรมอะไรถามมาควรตอบก็จะตอบ
1: ข้อที่หนึ่งครับลูกใช้คำบริกรรมพุทโธมาตลอดและพิจารณาสังขารของตัวเองและเริ่มพิจารณาสังขารของคนรอบข้างจนจิตนั้นจับติดอยู่ที่สังขารของตัวเองพิจารณาอย่างละเอียดทั้งในยามทำสมาธิและยามใช้ชีวิตตามปกติประจำวันการพิจารณาสังขารของตัวเองนั้นจิตได้สร้างให้ตัวเองได้เสียชีวิตในรูปแบบต่างๆเช่นโดนรถชนบ้างน้ำตายบ้างซึ่งแต่ละครั้งร่างกายจะได้รับทุกขเวทนายิ่งเจ็บปวดมากเท่าไหร่พุทโธกับสตินั้นติดแน่นพิจารณาถึงความเจ็บปวดไปตามๆกันจนกระทั่งลูกได้เห็นตัวเองร่างกายว่างเปล่าอยู่ในกองเพลิงกายปวดแสบปวดร้อนอันนั้นเป็นสิ่งที่กายรู้สึกแต่ใจนั้นเย็นช่ำมีภาษาธรรมได้ยินเป็นระยะจนร่างกายของตัวเองหายไป ธรรมชาติทั้งปวงกลายเป็นความว่างเปล่าคือไม่มีจิตใจลูกสงบมากมีพลังพุ่งออกจากในอกและร่างกายรู้สึกเบาหวิวลูกเป็นสุขมากกับตรงนั้นจนไม่อยากจะออกจากสมาธิแต่ผู้รู้ได้เตือนว่าให้พอก่อนถอนกำลังออกมาก่อนต้องมีอะไรเรียนรู้มากกว่านี้แต่เมื่อลูกได้ออกจากสมาธิแล้วกลับไปทำสมาธิรู้สึกกำลังถดถอยพิจารณาแล้วจิตใจสงบดีอยู่แต่ผู้รู้กลับนิ่งเฉยไม่แสดงปล่อยให้ใจสงบอยู่ไปตามนั้นเป็นระยะเวลานานมากแล้วค่ะสิ่งที่จะต้องเรียนรู้กลับไม่ได้รู้แต่ตัวลูกรู้ว่าผู้รู้ยังไม่อิ่มเหมือนผู้รู้หนีไปซ่อนตัวลูกจึงใช้อุบายวิธีพิจารณาสังขารอีกครั้งแต่การพิจารณาเหมือนตั้งคำถามปุ๊บก็ตอบกลับได้ทันควันการพิจารณาเหมือนตั้งคำถามปุ๊บก็ตอบกลับได้ทันควันแล้วผู้รู้ก็บอกว่ารู้แล้วได้คำตอบมานานแล้วทำไมต้องถามหรือสงสัยอีกทุกวันนี้หลังจากลูกปฏิบัติภาวนาทีไรสตินิ่งแน่วแน่สงบร่มเย็นแต่ผู้รู้กลับไม่ทำงานไม่ทราบว่าลูกจะแก้ปัญหาอย่างไรดีเจ้าคะ
0: ถ้าที่พูดมานี่ถูกต้องแล้วนะ
1: ครับ
0: มันไม่ทำงานก็มันรู้อยู่นั่นมันทำงานอยู่นั่นแหละโดยเราธรรมชาติของจิต
1: ครับ
0: จิตไม่ทำงานมีเหลือจิตรู้นั่นแหละคืองานของจิตมีรู้อย่างเดียวกิริยาอาการที่แสดงออกไปแล้วเมื่อเข้าถึงที่แล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมธาตุงานไม่งานไม่ปรากฏแล้วพอแต่จะพอเท่านั้นถูกต้องแล้ว
1: คร
0: ับ ให้ดำเนินไปอย่างนั้นแล้วนะ
1: ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะไม่มีที่ค้าน
1: ครับ
0: ไม่มีที่ต้องติให้พิจารณาไปตามนั้นนะ
1: คร
0: ับ จิตเป็นนักรู้มันจะสอดจะแทรกไปเที่ยวรู้จะเห็นมันเรียนตัวเองแต่ก่อนเรียนไปข้างนอกลุกลามไปเรื่อยเพลิดเพลินเป็นบ้าไปเรื่อยนี่เวลาเรียนเรื่องของตัวเองแล้วมันจะรู้นั้นประมวลเข้ามาประมวลเข้ามาละ
1: คนที่สองครับเวลาผมนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการหมุนครับทำสมาธิแล้วเกิดอาการหมุนแต่ร่างกายไม่ได้หมุนนะครับเหมือนเป็นความรู้สึกครับอยากจะทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับ
0: ไหนว่าไงเอาพูดอีกทีนึงนะ
1: เวลานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการหมุนครับแต่ร่างกายไม่ได้หมุนนะครับเหมือนเป็นความรู้สึกครับอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรต่อไปครับ
0: แล้วภาวนาแล้วภาวนายังไง
1: บอกบรรทัดเดียวนี่แหละครับ
0: นั่นเองเขาภาวนายังไง
1: ไม่บอกครับ
0: เพราะจิตมันหมุนของมันมันจะหมุนไปไหนก็ให้มันหมุนไปเถอะแต่หลักของการภาวนาถืออะไรเป็นหลัก
1: ครับ
0: นี่มาบกพร่องตรงนี้ให้ถือหลักนี่แหละภาวนาจับหลักอันไม่นะ
1: คร
0: ับ อันนี้มันจะหมุนก็หมุนไปละหมุนก็เป็นอาการของจิตอาการของจิตสงบเข้าไปจิตก็ไม่หมุนตัวจิตเองจริงจริงไม่หมุนแต่อาการของจิตมันหมุนเท่านั้นแหละ
1: ส่วนที่สามครับขณะที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายในสังคมเมืองจิตกับสงบเย็นอยู่ท่ามกลางอกมีความระแวดระวังในสติมากขึ้นคิดอ่านเรื่องใดจะรอบคอบในกรอบของธรรมมากขึ้นซึ่งต่างกับเมื่อก่อนที่แม้อยู่ในสถานที่สงบแต่ใจพุ่งสร้างเมื่อได้เร่งพุทโธไม่ให้เผลอสติแม้กายอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายแต่จิตกับสงบเย็นอย่างนี้เรียกว่าจิตมีกำลังเนื่องจากความระวังไม่เผลอสติหรือเปล่าเจ้าคะ
0: ใช่ใช่แล้วถูกต้องตั้งสติให้ดีนะสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากทีเดียวเอาละได้ความสติตั้งให้ดีตั้งเป็นพื้นฐาน
1: ครับคนที่สี่ครับหนูนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานเห็นว่าจิตไม่ค่อยสงบและไม่ค่อยได้คำตอบที่ชัดเจนนักให้กับชีวิตของตนจึงหันมาศึกษาพุทธเถรวาทอย่างจริงจังหลังจากนั้นรวมทั้งการฝึกนั่งสมาธิตามแนวสติปัฏฐาน4เนื่องจากนิกายชิเซนโชซิลที่เคยนับถือนั้นให้มุ่งสวดมนต์มาก
0: ๆ
1: เมื่อก่อนนี้เขาเอาแต่สวดมนต์นะครับแต่หลังมาทำพุทโธครับเป็นการทำตนแบบพระโพธิสัตว์บนพื้นโลกเพื่อมุ่งหวังบรรลุพุทธภาวะในชาตินี้เขาสอนว่าการทำตัวเช่นนี้เป็นหนทางใหญ่เป็นการช่วยคนอื่นอย่างกว้างขวาง เพราะได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นอย่างกว้างขวางไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วได้เฉพาะตนที่หนูสงสัยคือต่างกันระหว่างการมุ่งบรรลุ
0: ฮะ
1: ต่างกันระหว่างการมุ่งบรรลุพุทธภาวะในชาตินี้ของนิกายที่เคยนับถือกับการมุ่งอรหันต์อรหันตผลเพื่อการหลุดพ้นที่กำลังดำเนินอยู่ในใจขณะนี้สำหรับปุถุชนคนธรรมดาแล้วอย่างไหนจึงจะถูกต้องเพื่อดำเนินชีวิตครับ นิกายชิเชนโทชิวยึดพระสูตร
0: นิกาย
1: นี่แหละครับเขาบอกมหายานนี่แหละครับยึดพระสูตรสัจธรรมปุณธิสูตรท่องซ้ำเป็นล้านล้านคำต่อวันจะได้บุญมากเขาแนะนำไว้เช่นนั้นค่ะกราบนมัสการหลวงตาโปรดเมตตาตัดโลกผู้
0: ยังเขาภาวนาพุทโธอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มาพุทโธแล้วครับ
0: เอาพุทโธนี่แหละนะ
1: ครับ
0: เอาพุทโธนี่แหละนิกายไหนก็ลงพุทโธนี่หมดพุทโธนี่เป็นที่รวมนิกายทั้งหลายนิกายแปลว่าหมู่ว่าพวกเข้าใจไหมมันหมู่มากพวกมากเรียกว่านิกายเช่นธรรมยุทธ์ที่การนิกายมหานิกายเนี่ยพวกมากพวกมากเอาว่าไปนี่เป็นพวกเป็นพวก
1: อันนี้เขาอันนี้ย่อมันเอาใจความสาระสำคัญลักษณะเหมือนว่าปฏิบัติแบบพระโพธิสัตว์หวังสำเร็จพุทธภูมิกับให้เป็นสาวกภูมิเนี่ยเพราะว่าอย่างไหนจะกว้างขวางดีกว่ากันล่ะครับ
0: เอาพุทโธนี่ละนะ
1: ครับ
0: เอาตรงนี้ละอย่าไปหมายโน่นหมายนี่มากนักนะ
1: ครับ
0: เอาขอให้พุทโธนี่รวมตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปพุทโธจะเบิกเองเข้าใจนะ
1: ครับ
0: อันนั้นเป็นรวมคาดหมายเราคาดอย่างนั้นคาดอย่างนี้เอาพุทโธจับปึ้งไปนี่มันจะกระจายไปหมดเข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: เออเอาไปว้าเอาไปละหลวงตาก็จะไปละที่ไปละ
1: ครับครับ
0: ไม่เอาอะไรละไม่มีอะไรไปเลยที่นี่
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอนาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
0: 8โมงครึ่งแล้วต้องไปถึงไหนพาเราไม่พาไปแล้วเรามาโก้ทำคำมาแล้วน้องอาซาเรียนมาเรื่องนะทำคำเนี่ยน้องอาซาเรียนว่าน้องอาซามาเรื่องทำคำเมื่อวานก็ไปนู่นไปโรงพยาบาลไปคำม่วงนู่นเสร็จก็ยาสินไปโรงพยาบาลคำม่วงเพราะโรงนี้ยังไม่เคยไปถึงแต่ทางโรงพยาบาลมาติดต่อเสมอเราไม่เคยไปเมื่อวานนี้ไปยาโรงพยาบาลคำม่วงไปก็เข้าดูทุกห้องทุกหับเลยพอออกมาแล้วก็มีอะไรก็ว่ากันเนี่ยเราก็รับมา10รายการวันจากโรงพยาบาลคำม่วงรับมา10รายการวันไม่น้อยนะก็อย่างนี้ยังไม่เคยช่วยเพิ่งหนนี่เป็นหนแรกไปดูทุกแห่งทุกผลงานดูหมดเลยในห้องทุกห้องชั่วโมง4-5 นาทีจากนี้ไปถึงโรงพยาบาลคำม่วงชั่วโมง4-5 นาทีพอดีเลย
1: ครับ
0: กลับมาดูมันชั่วโมง40กว่านิดหน่อยนั่นเวลามันพอๆกันนะรถมันไม่ค่อยไม่ค่อยเคลื่อนเวลานักนะเป็นอย่างไปเดินตานี่ ็ไม่ได้เพื่อนการจอดแล้วพอพันเสียไปจอดที่นี่ประมาณเท่านั้นนาทีถึงเวลาเท่านั้นเมื่อขากลับมาแวะเติมน้ำมันประมาณเท่านั้นนาทีกลับมาเวลาพอกันเลยนี่อย่างไปคำม่วงเมื่อวานนี่ชั่วโมง45นาทีก็แวะเป็นประมาณนี้หน่อยก็พอดีกันนะทีแรกว่าขากลับมาก็ชั่วโมง40หรือเท่าไหร่นี่ละ41นาทีเวลาไม่เคลื่อนนะมันนี่จะไปนี่จะไปด่านสองด่านแล้วนะด่านตำรวจที่เขา
3: น้ำหนาว
0: เออน้ำหนาว
3: ครับผม
0: ถึงสุดนั่น
3: สามชั่วโมง
0: เริ่ม3ชั่วโมงนะผมจะประมาณกับ2ชั่วโมง5แต่มันก็ลงจอดเอาของลงนี่ของลงแล้วก็ไปเนาะก็ร่วม3ชั่วโมงพอดีพอดีเวลาขากลับมาไม่ถึง3ชั่วโมงเพราะไม่แวะที่ไหนขาด3ชั่วโมงนี่แหละ
4: มาจากอเมริกาครับผมมาจากอเมริกาจังหวัดที่ว่ากลับที่หลวงพ่อ
0: เหนือทำไมเอาอะไรมาอวดล่ะมาจากอเมริกามาอวดซะหน่อยนะท่านนี่เตรียมพร้อมที่จะสู้อยู่นี่เอาอะไรมาอวดจะมาว่าภาษาอังกฤษนี่ถ้าฝรั่งเป็นนี่จะไล่นี้ทุกจากวัดทุกวันเพ้อภาษาฝรั่งเอาภาษาทองคำมาที่ดอลลาร์มาถึงจะสู้กันได้อย่างอื่นสู้ไม่ได้นะวันนี้รอสู้ทองคำดอลลาร์ทั้งนั้นเลยภาษาเรื่องเลยถามไหนมาจากนู่นเอาอะไรมาแข่งกันภาษาอังกฤษภาษาเรื่องอย่ามายุ่งอังกฤษเต็มนี่ไล่หนีทุกวันแล้วว่าเราจะสู้เนี่ยทองคำก็ดอลลาร์แล้วบอกดอลลาร์เราไม่เอายังไงไปอยู่ทางรัฐอ่ะสถานที่สงัดดีเยอะดีไหม
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: ส
5: งัดดีครับผม
0: สงัดดี
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: แล้วเคยภาวนาไหมล่ะ
5: ครับก็ช่วย
0: นั่นทางคับก็ขึ้นก็รู้ทันทีนี่แสดงว่าโอ้ยเกือบจะไม่มีพุทโธติดเหลวไหลท่านไม่ได้นะศาสนาพุทธเราเวลานี้กำลังเหลวไหลมากนะพวกชาวพุทธเรานี่เหลวไหลมากจริงๆนะจนจะดูไม่ได้ว่างั้นเลยนะพูดให้เต็มยอดเลยนะยิ่งดูยิ่งเท่าไรยิ่งแหม่นะวะมันจะเข้ากันไม่ได้เลยนะโลกเป็นบ้ากันไม่มองหน้ามองหลังอะไรเลยนะเวลานี้โลกกำลังเป็นบ้าหนักกำลังเป็นข้าศึกต่อต้านพระพุทธเจ้าทุกแบบทุกฉบับของกิเลสที่ออกต้านทานพระพุทธเจ้าลบล้างพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ทุกอย่างซึ่งเป็นความจริงล้วนๆอันนี้ลบล้างความจริงเป็นความปลอมมันก็ยังล้วนๆเหมือนเดียวอันนี้มันจะ 100% เท่าจะไม่มีความจริงเหลืออยู่เลยพระโยนน้อยก็ภาวนาช่วยเราเองฮะไอ้หลงบ้านหลงบ้าเขาอะไรภาษาแผ่นดินฟ้าอากาศอย่างนี้มันเหมือนกันหมดไปอยู่เมืองนั่นเมืองไหนก็เมืองนั่นไฟเผาในหัวใจนี่เมืองไหนวิเศษวิโสฟาดไฟที่เลือดออกจากหัวใจอยู่ไหนสบายหมดไม่มีไม่ถามสถานที่นั่นที่ไม่ถามหาคอเท่านั้นอยู่แล้วนั่นละของเลิศฟังสิไม่ต้องไปหาที่นั่นดีที่นี่ดีนู่นเอามาแข่งกันแล้วมาแข่งกันไปเมืองนั่นไปเมืองนี้เมืองหมาอะไรวะเราจะคุยให้มันเต็มยศกับเรื่องที่เลือดมันหยาบต่อธรรมซัดกันลงถึงหมาเถอะนะมันหยาบทุกวันแม่ครับสอนเราก็เลยอ่อนใจนะจนอ่อนใจว่ามันท่านหมายท้อพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าไม่มีใครรู้ก็เห็นตามเลยว่ะมีจะกองกันตายทับกันอย่างนี้ดีกับดีกันไม่มีเบื่อไม่หน่ายไม่มีอิ่มมีพอเครื่องดึงดูดให้พาเกิดพาตายทับผมกองกันอย่างนี้มันดึงดูดตลอดนะให้มาตายกองกันให้มาตายกองกันที่จะดึงออกนี่ไม่ค่อยมีพอจะดึงออกนี่โอ้ยมันดิ้นขาขาดดึงออกมันไม่ยอมไปถ้าเข้าไม่ต้องดึงเห็นร่างเอาไว้เวลานี้กิเลสมันรุนแรงขนาดนั้นลงทางกิเลสนี่โถมองไม่ทันเห็นร่างเอาไว้นะจะดึงไปหาที่เพื่อจะความพ้นทุกข์ไปดึงนี่โอ้ยไม่ได้ หาเรื่องขึ้นทันทีเลยนะเออเรื่องขึ้นทันทีภายในใจนั่นแหละพอลองเราคิดดูซิว่าจะสร้างความดีอะไรเนี่ยเรื่องมันจะมาทันทีเอาดูเอาหัวใจคนเราดูหัวใจเจ้าของมาพอแล้วถึงได้มาพูดไม่ต้องไปดูหัวใจพระพุทธเจ้ามันเป็นอันเดียวกันแล้วเวลานี้ว่างั้นเลยนะพูดจากอาถรรพ์ทีเดียวนะจวนจะตายเฉลยยิ่งอาถรรพ์ออกเพราะความจริงนี้ปิดเจ็บมาได้49ปีนี้แล้วระยะนี้เป็นระยะที่จะเปิดมันช่วยโลกเอ้าถ้ามันช่วยไม่ได้แล้วก็กรรมของสัตว์ลงเท่านั้นดีถึงเลยทีนี้ไม่ต้องกลับมาอีกแล้วโลกตายทับผมกันเนี่ยนี่เป็นขั้นสุดท้ายแล้วว่างั้นเลยนะเราเต็มเหนี่ยวเลยไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันแล้วทูลถามปัญหาอะไรว่างั้นเลยนี่ก็อยู่ด้วยความสงสารนั่นนี่ไม่ได้อยู่ด้วยอะไรนะเพียงธาตุเพียงขันธ์นี่ถังขยะทิ้งเมื่อไหร่ก็ทิ้งได้ยากเมื่อไหร่หนักเบาท่านขนาดไหนแบกอยู่ทุกวันนี่มีคุณอะไรกับมันก็อาศัยมันมีทำประโยชน์ให้โลกเท่านั้นเองเฉพาะตัวเองแล้วมีมันกวนทั้งวันนี่แหละยืนเดินนั่งนอนเพื่อบรรเทาขันธ์นี่ให้มันอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเพื่อหัวใจของเราไม่มีเราบอกตรงๆเลยหรอกไม่มีว่าพอทุกอย่างแล้วก็ไม่เอาอะไรมาเพิ่มเติมไม่อะไรมาตัดออกแล้วเพิ่มเติมไม่มีพอคำเดียวไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์หาอะไรอันเดียวกันว่างั้นพอแล้วนั่นแหละธรรมพระพุทธเจ้าลงเข้าในหัวใจใดแล้วเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่มีค้านกันล่ะถ้ากิเลสค้านวันยังคำถ้าธรรมมันมีค้านไม่มีค้านกันเลยหลงถึงตรงไหนจุดไหนอ้ออ้อทันทีเลยยอมรับยอมรับเจอเขาตรงไหนอ๋ออ๋ออย่างนี้เหลือเลยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยนั่นมีขั้นที่ตรงไหนขั้นธรรมพุทธเจ้าไม่มีถ้าลงเฉลยไรวันยั่งค่ำเกิดแต่เรื่องกับเจ้าของวันยั่งค่ำคืนยังลุ่มมีแต่เรื่องในหัวใจเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารไฟเผาเลยหาดูที่ตรงไหนมันมีความสุขเดี๋ยวนี้มันเป็นบ้ากันอะไรนักหนาดูหัวใจเจ้าของอ่ะเท่คนนั่นได้ทุกเรื่องนั้นมาคนนี้กองทุกอันนี้มาคนนี้กองทุกอันนี้มาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มหัวใจทุกคนทุกคนใครอยู่ว่างได้ทุกคนหัวใจแต่ละดวงมีแต่เรื่องเราฟืนไฟเผาไหม้ตลอดเวลามันมีตรงไหนที่มีความสุขพอที่จะเป็นบ้ากันอยู่ไม่อิ่มพอวะเมืองพอไม่ได้เป็นอย่างนี้นะพอฟังเท่านั้นพอแล้วไม่อะไรไปยุ่งเหยิงกุ้นกวนเลยแต่ภัยพอจะรู้เนื้อรู้ตัวให้รีบแก้ไขนะอย่าท้าทายพุทธเจ้านะพูดทำไมเด็กจนคนขนาดนี้ล่ะเราตัดคอขาดแทนพุทธเจ้าได้เลยว่าพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วผิดไปนิดนึงเท่าเม็ดนี้ไม่ใช่ไม่มีว่างั้นเลยไม่ว่าภายในไม่ว่าภายนอกกระจายไปตรงไหนเป็นความจริงล้วนๆที่แสงสอนมาแล้วด้วยความถูกต้องทุกอย่างเนี่ยใครเก่งก็เอาอวดพระพุทธเจ้าอวดพระเจ้าคืออวดไฟในโลกจะเผาเจ้าของแล้วเอาเอออวดที่ภายในเตานี่ก็ไปลองอวดดูสิน่ะเอามือแหย่เข้าไปอวดไฟในเตาดูสิน่ะใครเก่งอยู่ในนี่มีไอ้ศาลาเนี่ยเอาใครมือใครเก่งเอาไปอวดไฟในเตานะแต่ไฟมีไฟนะไฟเตาเฉยไม่อวดมันไม่เรื่องนะไฟเตาเฉยไม่มีไฟกรรมขี้เท่ามันก็ไม่ว่าล่ะถ้าไฟในเตามีเอาแหย่เข้าไปใครเก่งลองดูสิน่ะเพียงไฟในเตาเท่านั้นก็เอาแหย่ลงไปใครกล้านี่เราจะพูดจะอาหารต่อไฟนรกนะขนาดไหนว่างั้นเลยดูไม่ได้ว่าคาดไม่ถูกที่เราคาดไว้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอะไรถูกเท่านั้นแหละความจริงตั้งก็ไปแล้วโถทันทีเลยเท่านั้นไม่ต้องไปถามใครไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่างั้นเลยของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นเดียวกันถามกันหาอะไรนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะใครอย่าอวดนะอย่าอวดเก่งนะให้สร้างลงความชั่วช้าละมกแบบวิธีต่างๆเอาสร้างลงนี่แหละคือก้อนฟืนก้อนไฟเขามาเผาให้พอแล้วขึงทีเดียวเลยนรกมีไม่มีไม่ต้องถามกันมันบอกได้การกระทำของตัวเองผลตัวเองพอแล้วพร้อมแล้วน่าว่างั้นเลยถึงเลยเถอะไม่ต้องประทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วว่างั้นเลยนี่ไม่ทูลถามนะเนี่ยที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ทูลถามว่างั้นเลยมันประจักษ์เหมือนกับกิเลสพังจากใจของเราครองนิพพานสดๆร้อนอยู่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์อย่างเดียวกันนี้หมดแล้วจะถามอะไรเอาฟังให้ดีนะตั้งแต่กิเลสมันบีบหัวใจอยู่ตลอดเวลานั่งภาวนานั่งร้องไห้ไม่ร้องไห้ก็คือน้ำตาร่วงนี่เราไม่ได้ลืมนะนี่เราเวลากิเลสมันหนามันแน่นบีบหัวใจเราดวงนี้แหละนะไปสู้กับมันเข้าไปในป่าในเขาเต จะไปฟัดกับมันอย่างเหนียวที่ไหนได้มันฟัดเราจนน้ำตาร่วงโถขึ้นที่นั่นนะทำไมไม่ลืมนะมันฝังลึกขนาดนั้นนะไม่งั้นแก้กันไม่ตกนะถ้าความแค้นแค้นให้กิเลสซึ่งเป็นเรื่องของมรรคของถ้าของธรรมแล้วต้องถึงกันไม่ถึงกันแก้กันไม่ตกนี่เครียดแค้นขนาดนั้นแล้วโถจะมึงเอากูขนาดนี้เท่านาล่ะกูจะมาฟัดกับมึงเอากูจนหงายหงายเลยเหมือนกับสู้เสือด้วยกำปั้นเวลากิเลสมันมีอำนาจมากมันเหมือนเสือตัวหนึ่งเราสู้กิเลสเนี่ยอ๋อก็เหมือนหนูสู้กับแมวนั่นแล้วผิดอะไรดูดิหนูสู้กับแมวเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเราสู้เสือด้วยกำปั้นได้แต่น้ำตาพังลงโอ้อย่างนี้ไม่ได้ต้องกลับหาครูบาอาจารย์อยู่ลำพังคนเดียวจมแน่ๆนั่นรู้ชัดในเจ้าของกลับมาหาครูบาอาจารย์ก็ค่อยสงบลงเพราะอาศัยลมโพลมใสของท่านกิเลสไม่เข้าย่ำยีนะเอาฟาดไม่ถอยทางฟาดเอาได้กำลังออกเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกที่อยู่ฟาดกับกิเลสตั้งแต่ไม่ได้ภาวนาก็มันก็ฟัดเราอยู่จนมันก็ไม่ได้อะไรกันนักนะบอกเวลาออกขึ้นสนามนะที่นี่มันเป็นข้าศึกต่อเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านก็ขึ้นสนามแล้วฟัดกับน้ำตาร่วงลงถอยังไม่ได้ลืมนะมึงกูเที่ยวไปกูมึงเจ้านะไม่ใช่ธรรมดานะกูมึงอยู่ในใจนั่นแหละถอมึงกูเอากูขนาดนี้เจ้านะยังไงมึงต้องพังให้กูถอยกูไม่ถอยว่างั้นเลยยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งแน่ว่าให้กูถอยกูไม่ถอยแล้วว่ะน้ำตาร่วงโถนะมันเครียดแค้นขนาดนั้นนะแต่ทั้งสู้เหมือนสู้ไม่ถอยเนี่ยมาอยู่กับครูบาอาจารย์สู้ไม่ถอยอยู่แม่สู้ไม่ถอยพอได้กำลังบ้างแล้วออกไปเข้ามาฝึกมาซ้อมจากครูอาจารย์นี่แหละวิชาฆ่ากิเลสต้องมาเอาจากครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ผู้ทรงมรรคทรงผลแป๊บออกมาตรงไหนแน่เลยหลวงปู่มั่นเราอ๋อท่านคล้องไว้หมดแล้วออกสู้นะทีนี้ก็สรุปความเลยพอได้หลักแล้วทีนี้ฟาดเต็มเหนียวเลยเจ้า เอาเลยเที่ยวฟังที่ว่านั่งก้นแตกใครนั่งก้นแตกเอามาอวดทั้งสินี่ไม่ได้อวดนะเอาจริงๆมาพูดนั่งจนก้นแตกจริงๆใครก้นแตกที่ไหนมีหมอนแตกเสื่อขาดในพวกเนี้ยพวกหมอนแตกที่จะนั่งให้ก้นแตกฆ่าที่ไม่มีนี่เอาแล้วเอามาแล้วเนี่ยพัดจนก้นแตกเลยพอดีหลักหมายก็ว่าได้ที่แล้วนะมึงละที่นี่กูเอามึงละที่นี่วะฟาดกันเลยเจ้าเหมือนว่าช้างขึ้นตะพองมาแล้วขอกันหนำลงเลยเจ้าตั้งแต่นั้นมาถอยไม่ได้หมุนติ้วนี่เราพูดถึงเรื่องกิเลสเวลามันหนักนั้นเวลามันพอสู้ได้แล้วเอาแล้วที่นี่เอาให้เต็มเดี๋ยวให้ถึงใจที่ว่าโถมึงเอากูขนาดนี้เลยนั่นแหละแบบนั่นแหละแบบถึงใจฟาดกันค่อยเห็นไปในหัวใจดวงเดียวนี่นะมันฆ่าศึกมันค่อยบางลงไปธรรมะหนาแน่นขึ้นกำจัดออกไปทุกข์ก็ค่อยเบาไปเพราะทุกข์กิเลสเป็นผู้สร้างขึ้นสุขธรรมเป็นผู้สร้างขึ้นมันแบกมันอยู่เห็นอยู่คนละนั่นครับใจดวงเดียวเนี่ยก็ธรรมสร้างขึ้นเรื่อยสร้างขึ้นเรื่อยกิเลสเบาลงทำมีกำลังหนักเท่าไรก็ยิ่งหมุนติ้วเลยที่นี่ไม่มีถอยความเครียดแค้นอันนี้โหเป็นมรรคอย่างเอกนะเครียดแค้นในกิเลสถ้าเครียดแค้นให้ผู้ให้คนให้สัตว์เป็นกิเลสนะเครียดแค้นในกิเลสจะฆ่ากิเลสนี่เป็นมรรคอย่างยอดทีเดียวแหละยอดในขั้นนี้นะมันถึงใจพอได้ทีแล้วเอาวันที่กูเอามึงนะที่นี่วะฟาดกันเลยนั่งไม่ทราบว่ากี่คืนถามลุงถามคำจนก้นแตกว่ะโถแต่สำคัญใจมันไม่ได้ถอยนะมันไม่ได้สนใจกับก้นยิ่งกว่าสนใจฟัดกับกิเลสนะนั่นแหละที่ว่าก้นแตกได้เอาให้กิเลสแตกอย่างเดียวท่านนี่แหละพูดถึงเรื่องจิตดวงเดียวนี่นะมันเป็นมาระยะมันหนาขนาดนั้นนะใจดวงเดียวนี่เห็นกันชัดๆอยู่นี่เวลาฟัดเบี่ยงกันมาแล้วค่อยจางไปจางไปทีนี้กันหนาแน่นขึ้นคำหนักขึ้นอะไรนี่ก็ซัดกันใหญ่เลยเอาสรุปลงเลยจนกระทั่งถึงว่าสติปัญญาเรื่องของธรรมนี่หมุนติ้วเป็นธรรมจักรเลยที่นี่เนี่ยธรรมออกเดินแล้วที่นี่ธรรมมีกำลังแล้วกิเลสหมอบแล้วที่นี่หาหมอบหาหลบหาซ่อนที่จะมาแสดงอย่างนั้นไม่มีที่นี่มีแต่ธรรมแสดงลวดลายอย่างเต็มเหนี่ยวฟัดกันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเรื่องความเพียรไม่ได้มีหยุดเป็นอัตโนมัตินี่เรียกว่าธรรมจักรสติปัญญาความเพียรเป็นอัตโนมัติ
6: หมุนติ้วติ้วติ้วความเห็นโทษของวัฏจักรที่พาเกิดพาตายนี่ก็เห็นเต็มหัวอกความเห็นคุณค่าแห่งความหลุดพ้นไปนี่ก็เต็มหัวอกเมื่อทั้งสองอย่างเข้าหัวใจดวงเดียวแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงเอาตายเขาเลยตายทิ้งข้างหลังเลยขอพ้นอย่างเดียวพ้นอย่างเดียวเท่านั้นหมุนติ้วติ้วติ้วนี่เลยก็ยิ่งละเอียดละเอียดจนขนาดถึงขุดค้นหานั่นน่ะเห็นไหมที่นี่เวลามันหมอบกำทำมีกำลังมากธรรมะเป็นเองนะขุดเองค้นเองพุ่ยเขี่ยหาเองทีเดียวเราไม่ต้องไปบังคับล่ะนี่แหละธรรมะขั้นนี้เหมือนกับกิเลสมันเป็นอัตโนมัติของมันล่ะมันหมุนของมันเป็นกิเลสทั้งนั้นไม่ว่าจะแสดงออกมาแง่ใดมุมใดเป็นกิเลสทั้งหมดนั่นเวลากิเลสมีกำลังมันสร้างวัฏจักรในหัวใจของโลก ทีนี้เวลาธรรมมีกำลังแล้วก็หมุนกลับทีนี้หมุนกลับแบบเดียวกันหมุนติ้วติ้วติ้วไม่มีวันคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับพอตื่นขึ้นมานี่เอากันแล้วไม่ต้องบอกแหละเป็นกันแล้วพันกันแล้วหมุนติ้วติ้วติ้วเอาจนกระทั่งกิเลสมันหลบมันซ่อนหลบไปไหนค้นคุยเกี่ยวหาเอาจนได้เอาจนได้พอเจอภาพขาดสะบั้นท่านนี่นะไม่ได้มาตั้งหน้าตั้งตาฆ่ากันนะสติปัญญาขั้นนี้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราที่เวลากิเลสมันมีกำลังมากอะเราตั้งสติพับล้มผอยตั้งพับล้มผอยล้มผอยตั้งเมื่อไรล้มเมื่อนั้นไม่มีคำว่าอยู่นี่เวลากิเลสมีอำนาจมาก นี่พอทำมีอำนาจเหมือนกันคุยเคี่ยวหากิเลสพอเจอตรงไหนพับขาดสะบั้นไปพร้อมขาดไปพร้อมพร้อมพร้อมเลยท่านมันเห็นในหัวใจเลยสิพระพุทธเจ้าเห็นในหัวใจรู้หัวใจมาสอนโลกผิดไปตรงไหนวะอันนี้ก็ความจริงมันเต็มหัวใจเนี่ยเอาความจริงมาสอนโลกมันผิดไปตรงไหนน่ะกิเลสตัวไหนดีมาเก่งมาฟาดปากมันแหลกเลยเวลานี้ทำออกสนามแล้ววางงานเลย เราจวนตายแล้วเปิดประกาศพี่น้องทั้งหลายได้มีสติสตังให้คิดบ้างนะพระพุทธเจ้าก็สดร้อนๆนะทุกสิ่งทุกอย่างที่สอนไว้สดร้อนๆนะไม่มีห่างเหินไม่มีอดีตอนาคตนะเป็นความจริงล้วนตั้งกับตั้งกันนะ นี่พอมันสุดขีดแล้วมันเต็มเหนียวแล้วไม่มีที่ไปแล้วที่นี่ล้อมหมดแล้วไม่มีที่ไปแล้ว ระเบิดนิวเคลียร์นิวตรอนก็หย่อนลงจุดกลางกันเลยอภิชาปัญญาสร้างคาราแตกกระจายขาดสะบั้นท่านเห็นไหมมันประจักษ์อยู่ในหัวใจน่ะจะไปถามใครพระพุทธเจ้าอยู่นี่ก็สาธุว่างั้นทูลถามพระองค์หาอะไรถ้าไม่ใช่บ้าว่างั้นเลยธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะบ้านั่นขาดสะบั้นลงไปแล้วเดี๋ยวนี้นี่แหละที่นี่กินดวงนี้กับที่พระเป็นมาเป็นมากับที่ผ่านไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขาดสะบั้นหมดขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีอะไรติดหัวใจแล้วเหลือแต่วิมุตติสุดยอดผางขึ้นมาในเวลานั้นแล้วไปยังไงที่ท่านเอามาเทียบกันได้อยู่นี่หัวใจดวงเดียวกันเนี่ยแล้วเอามาโกหกโลกได้ยังไงก็เมื่อมันจริงอยู่อย่างนี้แล้วจะเอาอะไรมาโกหกโลกล่ะท่านนี่แหละการปฏิบัติจิตกับภาวนาจิตนี่เป็นตัวเกิดตัวตายนะไม่มีคำว่าศูนย์ตามให้มันถึงตัวมันสิมันพาเกิดพาตายมีแต่กิจดวงนี้ล่ะเราตามไม่ทันมีแต่กิเลสลากไปลากไปพอทำตามทันกันอย่างนี้ล่ะนิเคียนิตรอนน่ะพูดถึงเรื่องว่าอาวุธสุดยอดของวิวัตตจักรขาดตะบั้นลงกิเลสไม่มีเหลือนี่เรียกว่านิเคียนิตรอนอย่างสมัยปัจจุบันนี้ไม่ผิดลงขาดตะบั้นลงเลยแต่นิเคียนิตรอนมันจะลงเต็มจุดร้อนเต็มจุดแต่นิเคียนิตรอนของธรรมนี่ฟาดขาดตะบั้นลงหมดสามเดือนโลกธาตุไม่มีอะไรเหลือติดใจเลยอันนี้ขาดหมดขึ้นจะว่าสมมุติ3แดนโลกธาตุฟังสิกว้างแคบขนาดไหนขาดสะบั้นลงจากหัวใจหมดไม่มีอะไรเหลือว่างขนาดไหนที่โลกไม่มีประมาณคําว่าของจิตที่บริสุทธิ์แล้วครอบโลกธาตุนั่นเห็นมั้ยจิตดวงนี้เนี่ยว่าปฏิบัติได้เป็นอย่างเนี้ยเนี่ยทํากับกิเลสมันเป็นคู่กันฆ่าศึกกันมาอย่างเนี้ยแก้กันก็ต้องเอาธรรมแก้เอากิเลสไม่แก้จมทั้งนั้นล่ะเอากิเลสไปแก้จมทั้งนั้นอย่าท้าทายพุทธเจ้าหรอว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีถ้ามาอยากจมทั้งเป็นจมทั้งเป็นอย่าท้าทายนะพระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นอย่างเดียวกันหมดเป็นอันเดียวกันแล้วคัดค้านที่ไหนได้บ้างนี่ตั้ง9 โมงแล้วพากันตั้งใจภาวนาแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ดีอันนี้ก็ผ้าเหลืองคุมหัวโล้นนะพวกพระเราเวลานี้นะไปที่ไหนก็โอเคใครแตะไม่ได้นะทิฏฐิมาแล้วมากที่สุดคือพระเราเขาก็เห็นผ้าเหลืองคลุมหัวอยู่สิเขาก็ไม่อยากแตะเขาไม่อยากนั่นหรอกสนุกสั่งสมความชั่วชาติละมกสกปรกสมมงเต็มหัวใจเต็มกิริยาการทุกอย่างแล้วก็ทำลายศาสนาไปแบบกืนเอาไม่ต้องเคี้ยว ให้ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊บๆล่ะถ้าหัวเราล้นเราทำลายศาสนาไม่ว่าท่านว่าเราว่าเหมือนกันไปหมดมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงสมัยนี้เป็นสมัยพวกเราพวกหัวล้นทำลายศาสนานะให้พากันจำมานะหัวล้นทุกคนผู้เทศก็หัวล้นพากันจำเอาไปสอนกันเองพวกเราสอนกันเองคนอื่นเข้ามาสอนไม่ได้ล่ะเขาไม่อยากแตะผ้าเหลืองพวกเราผ้าเหลืองติดตัวอยู่แล้วสอนกันได้ทำไมสอนไม่ได้วะหัวล้นก็ล้นโดยกันว่าไงเร็วก็เร็วด้วยกันทำไมสอนกันไม่ได้วะเอาละพอเหนื่อยแล้วให้พรจะไปแล้วนะนี่นะได้เวลาแล้วเนี่ยยะถาวาริวะหาปูราปะดุอุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปาปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปูเรตุสังกปาจานโทสมะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโคมินัสตุมาเตภวัตตันตระโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาครั้งกลับนะเอากลับซะตั้งใจภาวนานะอย่าไปหลงบ้าเอาเขานะหาภาวนามันถึงถูกแล้วมาหาก็สอนอย่างนั้นนะเข้าใจนะ
7: ยอมเข้ามากราบปัจจัยมาถวายกราบวัดพระญาณแอสตันเบอร์นี้ประเทศอังกฤษคร
6: ับ เออเอามาถวายมีอะไรเอามา
7: คร
6: ับ เอามาเนี่ยเออมอบแล้วก็แล้วละนี่ยังไม่มอบเอามาสิเพราะนั่ง3ชั่วโมงจากนี้ไปจะเที่ยงกว่านะวันนี้ไปถึงนู่นจะเที่ยงมันไม่ใช่เล่นนะนั่นปล่อยแล้วปล่อยแล้วไอ้หยองเราพุกตีไอ้หยองปล่อยแล้วงั้นเอาแล้วเอาใจแล้วเมื่อคืนมันกัดกันยังไงไม่รู้นะ
8: 3ไป4ฮะ
6: ฮะ
8: 3กับไป4ครับผม
6: นั่น
8: กัดกัน
6: กัดไม่ได้นะวันนี้หมาตัวไหนรังแกกันไม่ได้หวดทันทีเลยครับไม่ไว้ไม่นั่นปัดเลยเจ้าจนไหนมันเกินเอาละนี่เอาตาไปได้แล้วไปแล้วเราก็จะไปแล้วทีสายแล้วนี่กำลังเก้าโมงวันนี้เที่ยงกว่าก็จะถึงแล้วแล้วยังไงล่ะทั้งเทศวันนี้น่ะเหรอเรื่องว่าเรื่องเรื่องมาว่าเล่นอยู่เหรอหูขี้หมาถ้าว่าเล่นแล้วหูขี้หมาหูสกปรกที่สุดคือหูขี้หมาเข้าใจไม่ยอมรับคำเรียกหูขี้ไปละเหนื่อยทำไมลงเวทีแล้วยังต่อยด่าเขาก็จะว่าบ้าลงเวทีก็ต้องหยุดสิยังต่อยด่าดิเห็นว่าไอ้พวกขี้มันก็ต่อยด่ามันกันนั่นแหละเห็นไหมข้าผ้าไปขออะไรหนึ่งไอ้ปุ๊กกี้นะอะไรอะไรอีกนะเดี๋ยวนะตอนล่าเดี๋ยวเวลาที่เช็ค
7: เป็นเช็คเงินอังกฤษครับ
6: เงินอังกฤษเงินปอนด์เงินเตาหรือแล้วเซ็นนี้แล้วต้องเซ็นหรือไม่เนี่ย
7: เซ็นแล้วไม่ต้องเซ็นแล้ว
6: ไม่ต้องเซ็นเอาได้เลยเนี่ยเอาละพอใจมีอะไรเนี่ยฮะ
7: ที่วัดผม
6: ที่ที่วัดเด้ออืมเอาละไปละเอาละกลับไปละอืมจำได้ไหมละเทศวันนี้ละ
7: จำได้
6: ไปที่ไหนไม่มีใครเทศอย่างนี้ละ
7: ครับผม
6: ไปที่ไหนก็มีแต่เจริญพรเจริญพรเลยนี่มันไม่ได้เจริญพรนั่นนี่นะ
7: เทศทุกว
6: ัน เนอะ
7: พ่อจะควรเทศทุกวัน
6: เทศทุกวันจะคุณไหนเนี่ยเทศทุกวันไม่อยากตอบเลยเทศทุกวันนี่มาทุกวันเดี๋ยวนี้ก็ยังเทศอยู่ไม่ยังไม่รู้อยู่ไปละไปละหลวงพ่อเทศทุกวันไปละนุ่นไอ้พี่มันก็ทุกวันไอ้นั่นเห
2: ็นไหมล่ะท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คดีนี้ตั้งรองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐูวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬขอเชิญรับฟังครับ
1: จะแสดงเรื่องการและสมาธิเทียบเคียงกันเพื่อจะให้ผู้ฟังนำไปพิจารณาเอาเองคำว่าฌานหมายถึงการเพ่งและการเพ่งฌานการเจริญฌานนี้ย่อมมีนิยมกันก่อนครั้งพุทธกาลมาแล้วแม่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาใหม่ๆตามประวัติท่านก็ได้ไปศึกษาในดาบททั้งสองซึ่งเป็นคณาจารย์เอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังโด่งดังในสมัยนั้นพระองค์ก็ไปอาศัยศึกษาลัทธิพิธีนั้นดูจนสำเร็จแล้วพระองค์มาทดสอบพิจารณาดูก็รู้ด้วยพระปัญญาของท่านว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางตรัสรู้เป็นแต่เพียงข่มกิเลสให้สงบไปชั่วคราวเท่านั้นพระองค์จึงหลีกออกจากดาบททั้งสองนั้นดังนี้ฌานจึงว่านิยมการเพ่งวัตถุภายนอกดังที่ท่านแสดงไว้ในการเพ่งฌานคือกสิณสิทธิ์เป็นต้นและคำว่าฌานหมายถึงการเพ่งคือเพ่งวัตถุใดวัตถุหนึ่งที่ตนประสงค์จะเพ่งนั้นดังพวกฤาษีตีภัยตะก่อนนิยมการเจริญฌานท่านเพ่งกสิณสิทธิ์กสิณใดกสิณหนึ่งเช่นปาทวีกสิณคือการเพ่งดินอาโปกสิณเพ่งน้ำเตโชกสิณเพ่งไฟวาโยกสิณเพ่งลมเหล่านี้เป็นต้นและการเพ่งฌานนั้น เพ่งด้วยความมีสติควบคุมใจให้จดจ่ออยู่ในวัตถุคืออารมณ์ที่ตนเพ่งมิให้ครั่งเผลอในจุดที่ตนตั้งไว้นั้นๆเพื่อจะให้จิตนั้นสงบลงดังนี้เรียกว่าการเพ่งฌานจะเมื่อจิตสงบลงไปตามลำดับแห่งการเพ่งที่มีสติควบคุมจิตอยู่กับอารมณ์จนจิตนั้นวางจากอารมณ์คือวัตถุหรือจุดที่ตนเพ่งอยู่เฉพาะจิตล้วนๆและเสวยความสุขอยู่ในความสงบอารมณ์อยู่ในความสงบของจิตที่วางอารมณ์หรือวางวัตถุหรือวางจุดที่ตนเพ่งนั้นทำใจให้เป็นอุเบกขาเป็นกลางๆมีความสงบเยือกเย็นไม่มีทุกเวทนาไม่มีอารมณ์คือจิตขาดจากอารมณ์ดังนี้เรียกว่าการเพ่งฌานคือขาดจากการข่มไว้ด้วยสตินั้นนั่นเองไม่ใช่ขาดจากอารมณ์ด้วยการถอนกิเลสขาดด้วยการข่ม ด้วยความมีสติปัญญาควบคุมจิตให้จิตสงบจากอารมณ์เท่านั้นนี้เรียกว่าการเพ่งฌานและฌานนั้น มี เทศที่ต้องเพ่งคือรูปสันสีอรูปสันสีรูปสันสีนี้คือเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลม อรูปสันสีนั้นคืออากาศานัญจายตนะสารเพ่งอากาศไม่มีคือสิ้นสุดทำอากาศเป็นอารมณ์วิญญาณัญจายตนะสารเพ่งวิญญาณคือความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดอาจินจัญญายตนะสารเพ่งความรู้เข้ามาให้น้อยเนวะสัญญานาสัญญายตนะสารเพ่งความรู้นั้นให้ละเอียดเข้าไปมุ่งให้จิตสงบจากอารมณ์อย่างเดียวไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อยู่เฉยๆไม่มีการค้นคว้าเรื่องสัจธรรมให้รู้เห็นตามเป็นจริงในสัจธรรมว่านี่ทุกข์นี่เหตุจะเกิดทุกข์นี่ธรรมะที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ดับทุกข์ไม่เดินวิปัสสนาเลยไม่ค้นคว้าเบญจขันธ์ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเบญจขันธ์จะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามิใช่ตนใช่ของตนใช่ของตนอย่างนี้ฌานไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เดินวิปัสสนาค้นคว้าดูขันธ์ทั้ง5นี้ให้รู้เห็นตามเป็นจริงไม่ค้นคว้าดูสัจธรรมคือทุกเหตุเกิดทุกธรรมที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกตามเป็นจริงจึงไม่พ้นจากสังโยชน์เครื่องร้อยรัดเป็นแต่เพียงข่มกิเลสให้สงบบายชั่วคราวเท่านั้นเมื่อผู้เพ่งฌานสำเร็จในรูปฌานสี่อรูปฌานสี่นี้เรียกว่าสมาบัติ8เป็นโลกิยฌานเป็นฌานที่ข่มกิเลสให้สงบบายชั่วคราวไม่มีการถอนรากเหง้าแห่งกิเลสไม่มีการชำระกิเลสเลยซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัย ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้มุ่งหมายให้แต่จิตสงบอย่างเดียวขาดจากอารมณ์อย่างเดียวเข้าไปพักเสวยความสุขอยู่ด้วยความสงบเท่านั้น ถ้าหากอำนาจของสติคือความเพ่งเสื่อมลงไปกิเลสทั้งหลายงอกเงยเจริญขึ้นตามเดิมอำนาจของฌานนี้เมื่อมีกำลังอยู่ท่านเปรียบเหมือนหินศิลาทับหญ้าไว้ในขณะที่หินศิลาทับหญ้าอยู่หญ้าก็ไม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้แต่ถ้าเอาหินออกแล้วหญ้านั้นก็กลับงอกขึ้นตามเดิมแม้ฉันใดเมื่อฌานการเพ่งเสื่อมสติแล้วกิเลสทั้งหลายคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิก็งอกขึ้นตามเดิมยังว่าอำนาจของฌานเป็นแต่เพียงข่มกิเลสให้สงบบ่ายชั่วคราวเสื่อมจากฌานแล้วกิเลสก็งอกขึ้นตามเดิมไม่พ้นทุกข์ไปได้ดังนี้ฌานนั้นไม่ได้จะเริ่มวิปัสสนาเลยวิปัสสนานี้เป็นตัวปัญญาล้วนๆทีเดียวแม้การเพ่งฌานถึงจิตจะสงบก็ตามแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเบญจขันธ์และไม่ได้เกี่ยวข้องพิจารณาให้รู้สัจธรรมตามเป็นจริงว่านี่ทุกนี้เหตุจะเกิดทุกนี่ธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกเลยแต่เลี้ยงกมกิเลสให้สงบไว้ชั่วคราวเมื่อเสื่อมตามแล้วกิเลสก็งอกงามเจริญขึ้นตามเดิมเมื่อเสื่อมจากตามแล้วก็เป็นจิตธรรมดามดานี่เองดังนิทานหรือประวัติท่านฤาษีองค์นั้นองค์นี้ได้สำเร็จฌานอภิญญาผลสุดจนถึงหอเหินเดินอากาศได้ก็มีด้วยฤทธิ์อำนาจของฌานแต่ผลที่สุดเมื่อฌานเสื่อมแล้วก็เป็นคนสามัญธรรมดานี่เองแน่มันเป็นอย่างนั้นนี่สำหรับฌานเพิ่งเข้าใจ ฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ท่านก็ไปทดสอบดูแล้วแล้วท่านก็เห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เป็นแต่ข่มกิเลสไว้ชั่วคราวท่านจึงเลิกละการเพ่งทานชนิดนั้นแล้วมาประกอบความภาคความเพียรโดยลำพังพระองค์เองนั่นพระองค์จึงเอาทานนั้นเข้ามาในทางพระพุทธศาสนาเพราะทานกับวิปัสสนานี้ใกล้กันพอที่จะเป็นบาทเป็นพื้นของวิปัสสนาได้ท่านจึงหาอุบายเอาการเพ่งทานนั้นให้เพ่งเข้ามาภายในให้เพ่งอยู่ที่ภายในพิจารณาอยู่ที่ภายในดินก็มีอยู่ภายในน้ำก็มีอยู่ภายในไฟก็มีอยู่ภายในลมก็มีอยู่ภายในภายในก็ร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้ท่านให้เพ่งร่างกายของเราให้เห็นเป็นธาตุสี่คือเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีให้เห็นแต่เพียงเท่านี้ท่านยังมีพิธีแนะนำสอนละเอียดเข้าไปอีกว่าธาตุทั้งสี่คือกายของเรานี้เต็มไปด้วยของสกปรกโสโครกเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนนี่การเพ่งทาน ให้เดินวิปัสสนาไปพร้อมท่านจึงเอาการเพ่งทานนั้นเข้ามาเป็นวิธีสมถะวิปัสสนาให้เจือกันไปในทางพระพุทธศาสนาส่วนการเพ่งทานภายนอกนั้นทางพุทธศาสนาไม่นิยมเพราะไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้พระองค์ห้ามพระองค์จึงเอาความเพ่งคือชื่อของการภายนอกนั้นเข้ามา ดูความเพ่งภายในคือเพ่งกายเพ่งใจของเรานี่ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาค้นคว้ารู้เห็นตามจริงว่ากายของเรานี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นและเต็มไปด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเหล่านี้เป็นต้นและร่างกายขันทั้งห้านี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนอย่างนี้เป็นต้นและท่านให้เพ่งด้วยความมีสติปัญญาค้นคว้าหารู้เหตุรู้ปัจจัยของธรรมทั้งหลายว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายที่ให้เกิดรูปและนามคือขันธ์ 5ให้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในคติในกำเนิดในภพต่างๆทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันท่านได้ค้นหาตัวเหตุตัวปัจจัยนี้ท่านสำหรับทางพระพุทธศาสนาท่านสอนนิยมให้เพ่งอย่างนี้เรียกว่าการเจริญวิปัสสนามันเป็นอย่างนั้นแจ้งว่าในสมัยนี้การเจริญทานภายนอกไม่มีแล้วมีแต่การเจริญทานภายในให้มีสติปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายตนนี้เพราะว่าฌานแปลว่าการเพ่งดังที่ท่านตรัสว่านัตถิฌานังปัญญัสสะนัตถิปัญญาอาชาชิโนฌานัญจะปัญญัญจะนิบบานะนิบบานะสันติเกนิบบานัสสะสันติเกฌานไม่มีแก่ผู้ไม่

ให้รู้ทุกรู้เหตุเกิดทุกรู้ธรรมที่ดับทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกแม้มันก็รู้กันเท่านั้นนี่แหละจึงว่าความเพ่งด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าฌานในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเพ่งด้วยความมีสติปัญญาอย่างนี้อยู่ใกล้พระนิพพานท่านว่านี่สำหรับการเพ่งฌานในทางพระพุทธศาสนาไม่ควรจะน่าสงสัยอะไรเลยส่วนสัมมาสมาธินั้นก็เพ่งอย่างเดียวกันนี่แหละต้องใช้อารมณ์เพ่งในจุดเดียวกันสัมมาสมาธิใจจะตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธินั้นต้องอาศัยตัวปัญญาเป็นบุรพภาคเบื้องต้นดังท่านแสดงในอริยมรรคปฏิปทาทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์นั้นท่านแสดงว่าอริโยอัตถังคิโกมัคโกทางอันประเสริฐประกอบไปด้วยองค์8ประการที่ไปจากข้าศึกทางเดียวเท่านี้กล่าวคือความเห็นชอบสำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงที่ชอบเพียรชอบรึกชอบตั้งใจไว้ชอบดังนี้เป็นต้นเห็นชอบคือเห็นว่านี่ทุกข์นี่เหตุเกิดทุกข์นี่คือธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดำริชอบดำริเพื่อให้รู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์ดำริให้รู้ธรรมที่ดับทุกข์ดำริให้รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือดำริออกจากกามดำริออกจากความพยาบาทดำริออกจากความเบียดเบียนวาจาชอบเว้นพูดเท็จเว้นพูดต่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเลวไหลการงานชอบเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉากรรมเลี้ยงที่ชอบเว้นจากเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดสำเร็จอยู่ด้วยการเลี้ยงที่ชอบเพียรชอบเพียรละบาปที่เกิดไปแล้วคือความโลภความโกรธความหลงที่เกิดไปแล้วเพียรละเพียรวางเพียรปล่อยเพียรสลัดด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพียรระวังสังรวมบาปที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นคือความโลภความโกรธความหลงที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพียรบำเพ็ญบุญกุศลคือคุณงามความดีศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมนั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้นี่เรียกว่าเพียรชอบสติความระลึกชอบที่เรียกว่าสัมมาสติท่านให้มีสติตั้งยังลงในสติปัฏฐานในฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตและธรรมคือย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นกายในกายทั้งเมืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะเพิ่งนำอภิชาและโทมนัสในโลกเสียให้พินาศคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศอันความเพียรประกอบไปด้วยสติปัญญานี้ความเพียรคือความเพ่งที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาค้นคว้าหาเหตุและผลให้รู้จักเหตุผลและให้รู้จักทำทั้งหลายตามเป็นจริงนั้นย่อมนำอภิชฌาและโทมนัสคือความ

0: ดียินได้ในโลกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเมืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึงนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตเมืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึงนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเมืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมีปัญญาพึงนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศนี่คือสติความรู้ชอบสติความรู้ชอบความรู้ชอบความเห็นชอบเมื่อเราเพ่งพิจารณาด้วยความรู้ชอบอย่างนี้ความเห็นก็ชอบความรู้ก็ชอบชอบตามความจริงเห็นตามจริงสติความรู้ชอบรู้ชอบเห็นชอบก็คือตัวปัญญานี่เองเพ่งเข้าไปด้วยความมีสติแจ้งว่าสติยังลงในฐานทั้งสี่นี้คือกายเวทนาจิตธรรมกำหนดให้รู้ตามเป็นจริงน้อมเข้ามาพิจารณากายเพ่งกายของเรานี่ในสำหรับสารในทางพระพุทธศาสนาเมื่อสติน้อมเข้ามาพิจารณากายของเรานี่ว่ากายของเรานี่เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบให้เห็นว่าร่างกายเรานี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆซึ่งมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับฟังผืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อน้ำมูดดังนี้เป็นต้นและให้พิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหล่านี้เป็นต้นให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงเพ่งให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงไม่ใช่ว่ามิให้รู้ให้เห็นต้องให้รู้ให้เห็นตามหลักธรรมชาติของมันจริงๆเพ่งร่างกายให้เห็นเป็นซากศพซากผีเพ่งร่างกายอันนี้ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาในสติปัญญาการเพ่งฌานในทางพระพุทธศาสนาก็ได้แก่การเพ่งสติปัฏฐานฌานคือเพ่งให้รู้ตามหลักธรรมชาติสัจธรรมของจริงที่มีอยู่เพ่งให้รู้เห็นว่านี้ทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์เพ่งให้รู้ให้เห็นว่านี้คือตัวเหตุเกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาคือความอยากเพ่งให้รู้ให้เห็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวสมุทัยเพ่งให้ รู้ให้เห็นธรรมที่ดับทุกข์คือการคือความทำตัณหานี้ให้สิ้นไปเพ่งให้รู้ให้เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยการเพ่งทานต้องเพ่งอย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนานี่สัมมาสติคือการเพ่งกายเพ่งเวทนาเพ่งจิตและเพ่งธรรมให้รู้เห็นตามเป็นจริงกายนี้สักแต่ว่ากายใส่สัตว์ใส่บุคคลใส่ตัวตนเราเขาเรียกว่ากายานุปัสสนารู้เห็นตามเป็นจริงเวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาใส่สัตว์ใส่บุคคลใส่ตัวตนเราเขาเรียกเวทนานุปัสสนาจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตที่เศร้าหมองฟองแผ้วก็สักแต่ว่าจิตใส่สัตว์ใส่บุคคลใส่ตัวตนเราเขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนา ทำนี่ก็สักแต่ว่าทำทำที่เป็นกุศลและอกุศลคือทำที่เป็นบาปและเป็นบุญก็สักแต่ว่าทำใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาจึงว่าสัพเพธรรมานัตตาติธรรมทั้งหลายนั่นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาเรียกว่าธรรมานัตตาดังนี้เพ่งให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงมีการเพ่งตานในทางพระพุทธศาสนาท่านนิยมการเพ่งอย่างนี้นี่สัมมาสติความระลึกชอบความเพ่งชอบความเห็นชอบความรู้ชอบต้องการเพ่งการต้องเพ่งกายเพ่งเวทนาเพ่งจิตเพ่งธรรมด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญามันค้นคว้าพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงให้ตั้งอิทธิบาททั้ง4นี้ไว้เป็นประธานคือสันทิฏฐิบาทความพอใจในการเพ่งในสิ่งนั้นวิริยะวิริยะทิบาทความเพียรด้วยความเอาใจใส่ในสิ่งนั้นความเพียรในสิ่งนั้นจิตทิฏฐิบาทเอาใจใส่ในสิ่งนั้นวิมังสิทิบาทมันค้นคว้าพิจารณาด้วยความมีสติปัญญาในสิ่งนั้นหาเหตุผลในธรรมทั้งหลายรู้จักเหตุผลของธรรมทั้งหลายนี้การเจริญฌานสติปัฏฐานฌานในทางพุทธศาสนานี้เรียกว่าการเจริญฌาน4คือรูปฌานส่วนอรูปฌานคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณให้ยกขึ้นเป็นอนิจจังให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นสำหรับการเพ่งการในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้เพ่งอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้สติให้ระลึกอย่างนี้ให้จดจ่ออยู่อย่างนี้ตั้งไว้เจริญอิทธิบาททั้ง4ให้เต็มบริบูรณ์ให้เป็นประธานคือสันอิทธิบาทมีความเข้าใจด้วยความมีสติในการเพ่งหรืออิทธิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติในการเพ่งจิตติฏฐิบาทเอาใจครับมันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและผลรู้เหตุและผลด้วยความมีสติปัญญาในธรรมทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าสติความรู้ชอบมาต้องตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานให้บริบูรณ์นี่สำหรับสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจไว้ชอบนั่นใจที่ตั้งไว้ชอบนั่นเป็นใจที่ตั้งไว้ชอบไม่หวั่นไหวไม่ฟุ้งซ่านไม่แง่งอนคอนแทนนั่นแน่ท่านจึงว่าให้เจริญฌานทั้ง4มันเป็นอย่างนี้ก็คือสติปัฏฐานฌานนั่นเองใจตั้งไว้ชอบนั้นเป็นสัมมาสมาธินั้นท่านกล่าวว่าวิวิเจวะกามเมหิวิวิจจะอกุศเลหิธัมเมหิเป็นผู้มีจิตปราศจากแล้วจากกามมารมณ์ทั้งหลายมีจิตปราศจากแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อความโลภความโกรธสมหลงนี่เองนั่นย่อมเป็นผู้ถึงความเพ่งที่หนึ่งอันประกอบไปด้วยวิตกวิจารมีสีและสุขอันเกิดแต่วิเวกคือความสงบสงัดเออพิจิตรสุขเอกกตานั่นเองวิตกหมายถึงให้ยกจิตด้วยให้ยกจิตขึ้นสู่เป้าหมายคือกรรมฐานในจุดที่ตนเพ่งเอาสติเป็นผู้ยกวิจารมันค้นคว้าพิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงผลคือปิติและสุขเอกตาจึงจะปรากฏบังเกิดขึ้นให้เป็นผู้สนิทสนานในความเพ่งเฉลิงด้วยความมีสติปัญญาอย่าตั้งเผลอตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานเสมอในความเพ่งที่หนึ่ง เอสันทิฏฐิบาทให้ทำความเข้าใจด้วยความมีสติในจุดที่ตนแท้งวิริยทิฏฐิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติในจุดที่ตนแท้งตนพิจารณานั้นจิตติฏฐิบาทให้มีความเข้าใจในด้วยให้มีความเข้าใจด้วยความมีสติในจุดที่ตนแท้งตนพิจารณานั้นเวมังสิทธิบาทให้มีสติปัญญามันค้นคว้าพิจารณารู้เหตุและผลของธรรมทั้งหลายหาเหตุและผลของธรรมทั้งหลายรู้ตามเป็นจริงว่าสังขารร่างกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเขาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไอ้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในท่านนิยมการเป็นอย่างนี้สำหรับการเจริญสมาธิสำหรับการในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นี่แหละจึงเรียกว่ามีตกยกจิตขึ้นสู่เป้าหมายหรือจะเพ่งว่าเพ่งด้วยความมีสติปัญญาว่านี่ทุกข์คือความเกิดแก่กระจายทุกข์นี่คือความประเนรเกิดทุกข์ได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาเพ่งรู้ให้เห็นด้วยความมีสติปัญญารู้ชัดตามจริงว่านี่คือธรรมชาติทุกข์คือความทำตัณหาให้สิ้นไปเพ่งพิจารณาด้วยความมีสติปัญญารู้เห็นตามจริงว่านี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมชาติทุกข์เออถึงสมาธิและปัญญาคือการเพ่งประกอบไปด้วยสติปัญญามันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและผลรู้เหตุและผลของธรรมทั้งหลายนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่กระทุกมันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและผลนะหาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายเท่านั้นให้ชำนิชำนาญเมื่อเป็นผู้ชำนิชำนาญในความเพ่งที่หนึ่งแล้วการนั้นวิตกวิจารณ์ทั้งสองก็ระงับลงยอมเข้าถึงความเพ่งที่สองเป็นเครื่องฝังสายใจณภายในให้สมาธิเป็นธรรมันเอกอุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิคือความแน่วแน่อันนั้นก็ปิติได้ราบปราบไปย่อมเป็นผู้เพิกเฉยอยู่และมีสติสัมปชัญญะและเป็นผู้เสวยความสุขด้วยกายย่อมอาศัยคุณคือผู้ที่เกิดขาสติสัมปชัญญะและเสวยสุขอันในเล่าเสน่ห์พระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้มีเกศขาคือเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีเกศขามีสติอยู่เป็นสุขเป็นสุขดังนี้ย่อมเข้าถึงความแท้งที่สามเพราะละสุขจะได้เพราะละทุกข์จะได้อันหนึ่งคำทั้งสองในการก่อนคือโสมนัสความยินดีโสมนัสความยินร้ายได้อัตดงตกไปจากจิตไม่มีอยู่ในจิตยอมเข้าถึงความเพ่งที่สี่ทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีมีแต่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระอุเบกขานี่คือสัมมาสมาธิการเพ่งฌานสมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิที่ชอบเพราะเป็นสมาธิอยู่ในองค์ของอริยมรรคอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหาเหตุหาผลหาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายรู้เห็นตามเป็นจริงมาเป็นลำดับลำดับสมาธิประเภทนี้ย่อมตัดสัญญาขาดมาเป็นลำดับลำดับตามขั้นตามภูมิของปัญญานั่นเองท่านจึงรับรองสมาธิประเภทนี้ว่าเป็นสัมมาสมาธิ เออเป็นสมาธิตั้งใจไว้ชอบตั้งใจไว้มั่นอยู่ตลอดเวลาเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่ถอยหลังเป็นอาการิโกไม่อ้างตามอ้างเวลาสมาธิประเภทนี้ไม่มีการเข้าสมาธิไม่มีการออกสมาธิเพราะสมาธิประเภทนี้ย่อมสำรักกิเลสมาเป็นพักตามขั้นตามภูมิของสติของปัญญาที่มีกำลังเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่ถอยหลังนั่นเองเพราะอาศัยปัญญาวิปัสสนาค้นคว้าพิจารณารู้เห็นตามจริงมาเป็นระดับทั้งตัวผลตัววิบากได้แก่รูปนามขันธ์ห้าทั้งตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกิเลสตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏถ้าปัญญาก่อนท่านละสังโยชน์อย่างหยาบได้ถ้าปัญญาอย่างกลางท่านละสังโยชน์อย่างกลางได้ถ้าปัญญาแก่กล้าท่านละสังโยชน์อย่างละเอียดได้ตามขั้นตามภูมิของปัญญานั่นเองยังว่าสัมมาสมาธิประเภทนี้เมื่อละสังโยชน์ได้ตามขั้นตามภูมิแล้วคือเมื่อละสังโยชน์ขาดตามขั้นตามภูมิของปัญญาแล้วใจก็ตั้งมั่นเป็นสมาสมาธิตามขั้นตามภูมิของสมาธิเท่านั้นเองไม่เสื่อมไม่ถอยหลังไม่เหมือนการเพียงการนั่นเป็นแต่เพียงผมกิเลสไว้ไม่ตัดสังโยชน์เพราะไม่ได้เจริญวิปัสสนาเพียงสมาสมาธินี่สติปัญญาวิปัสสนาต้องพร้อมมนบริบูรณ์ตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานเจงประหัตประหารสมระกิเลสมาเป็นพักๆได้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดได้ตามขั้นตามภูมิของปัญญานั่นเองและเจงว่าสมาธิกับปัญญาสมาธิกับการกับสมาธินั้นย่อมต่างกันถ้าเป็นตามภายนอกพุทธศาสนาแต่ถ้าเป็นตามภายในก็มีการเพ่งประกอบไปด้วยสติปัญญาเหมือนกันเนี่ยประวัติชานังประวัติการเพ่งประกอบไปด้วยสติปัญญาเนี่ยพระองค์เอามาใช้ในทางพุทธศาสนาเพื่อแก้พวกสิทธิ์ที่ได้ตามภายนอก ไม่ควรที่จะสงสัยอย่างใดเลยเนี่ยการเจริญฌานทั้ง4คือการเพ่งสติปัฏฐานฌานทั้ง4นั้นเองรู้เห็นตามไปจริงดังที่อธิบายมาแล้วนั้นนั่นแหละเมื่ออาศัยปัญญาสมาธิคือความเห็นชอบรู้ชอบตามไปจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างใจนั้นก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเคลือบแคลงใสย่อมปัดไล่กิเลสมารทั้ง5คือนิพพาน5นั่นเองกามฉันปัดไล่กามฉันความพอใจในกามอารมณ์ได้ละพยาบาทคือความอิจฉาพยาบาทเคลือบแคลงที่มีอยู่นะภายในใจได้ความจัดถิ่นนิพพะคือความง่วงเหงาเฮานอนหรือความขาดสติปัญญาของจิตได้ปวดพระจะปุกพระจะขับไล่ความฟุ้งซ่านลำพานของจิตได้วิจิกิจฉาไม่มีความเกลียดแคลงสงสัยเลยในพระพุทธในพระธรรมและในข้อปฏิบัติของตนในศีลในสมาธิในปัญญาในมรรคในผลในนิมิตไม่มีความสงสัยเลยไม่เป็นผู้ลูกของธรรมสมาธิประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือเป็นสมาธิที่ชอบไม่เสื่อมไม่ถอยหลังเป็นสมาธิอยู่ตลอดกาลเวลาไม่มีการเข้าการออกเป็นอาการิโกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดแม้จะทำกิจการงานอะไรจิตก็เป็นสมาธิความตั้งมั่นไว้ชอบอยู่เสมอเพราะละสังโยชน์ตาท่านตามภูมิของปัญญาไม่อ้างการมั่งเวลาไม่มีการเข้าไม่มีการออกสมาธิไม่เหมือน
1: สมาธิประเภทอื่นควรสมาธิประเภทอื่นนั้นการนั้นพากันเข้าสมาธิการนี้จึงจะออกจากสมาธิเมื่อยังมีการเข้าการออกสมาธิอยู่อย่างนั้นสมาธิประเภทนี้ประเภทนั้นแสดงว่าต้องประกอบด้วยสังโยชน์ยังคงเกลืออยู่เต็มที่ไม่มีการละสังโยชน์คือกิเลสเครื่องละดับแม้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ไม่ละดับเพราะยังมีการเข้าสมาธิการออกสมาธิอยู่ส่วนสมาธิสัมมาสมาธิในอริยมรรคไม่เป็นเช่นนั้นต้องอาศัยปัญญาเครื่องทำหันชำระกิเลสมาเป็นลำดับลำดับตามขั้นภูมิของปัญญาและใจก็เป็นสัมมาสมาธิตามขั้นตามภูมิเท่านั้นเองเป็นอาการิโกไม่อ้างการไม่อ้างเวลาไม่มีการเข้าการออกสมาธิในอริยมรรคนี่แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสัมมาสมาธิคือความตั้งใจไว้ชอบและองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคผู้ทรงคุณอันประเสริฐย่อมสรรเสริญยิ่งนักว่าสมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่ถอยมีแต่เจริญก้าวหน้าไปนักปราชญ์บัณฑิตอริยปราชญ์อริยบัณฑิตทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่าสมาธิประเภทใดให้ผลมาโดยลำดับลำดับด้วยความมีสติปัญญาอันเห็นชอบรู้ชอบตามเป็นจริงนั้นสมาธิประเภทนี้แหละเป็นสมาธิที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แม้สมาธิประเภทอื่นจะเสมอด้วยสมาธิประเภทนี้ย่อมไม่มีเหตุนั้นท่านจึงยกสมาธิประเภทนี้เป็นว่าอิดัมปิธัมเมรัตนังปนัยตังอันนี้แหละเป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมดังนี้จะแสวงหารัตนะอันประณีตอันประณีตในพระธรรมนอกเหนือจากสมาธิประเภทนี้แล้วย่อมไม่มีดังนี้เพราะฉะนั้นสมาธิหรือการในทางพระพุทธศาสนาเช่นต่างกันกับการภายนอกพระพุทธศาสนาสมาธิสัมมาสมาธิคือความตั้งใจไว้ชอบนี่ต้องประกอบไปด้วยความเพ่งอันสัมปยุตประกอบไปด้วยสติปัญญาบริบูรณ์ต้องตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานเออสัมปยุตบาทความพอใจในสิ่งนั้นวิริยปิบาทความเพียรในสิ่งนั้นอิทธิบาทเอาใจเข้าไปในสิ่งนั้นวิมังสิทธิบาทมันต้นกล้าพิจารณาหาเหตุและผลของคำทั้งหลายให้รู้เหตุและผลของคำทั้งหลายในสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรให้รู้เห็นตามจริงในสิ่งนั้นคืออะไรเพราะว่านี่ทุกนี่เหตุเกิดทุกนี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกนั่นสิ่งนี้สิ่งนั้นคืออะไรก็คือกายของเรานี่ประกอบไปด้วยของสกปรกของโสโครกประกอบไปด้วยของไม่สวยงามแน่ประกอบไปด้วยธาตุสีเห็นน้ำลมไฟประกอบไปด้วยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้รู้เห็นตามจริงในสิ่งนี้สิที่มันมีอยู่ในรูปในนามอันนี้แล้วก็มันค้นคว้าพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ปัจจัยของธรรมทั้งหลายว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากหรือให้เกิดในกติในกำเนิดในภพต่างๆให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดอะไรเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเมื่อพิจารณาค้นคว้าดูเข้าไปด้วยความมีสติปัญญาก็รู้ชัดกันขึ้นเท่านั้นที่ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยคือตัณหาสมุทัยคือตัณหาได้แล้วเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้ทุกข์เกิดขึ้นยายังคือตัณหานี่ใดตัณหาคือความอยากที่ใดโพโลภวิกาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดภพมันมีความยินดีตัตระตัตราที่มันมีความเพลิดเพลินความหลงหลงซึ่งเพลิดเพลินตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีนั้นๆราคือความตัณหาความใคร่ความอยากในอารมณ์ที่ตนก็เพราะว่าตัณหาความเพียรพยายามอยากเป็นโน่นเป็นนี่ให้ยิ่งขึ้นไปสุดแท้แต่ตนมีความอยากอย่างใดก็มีความเพียรพยายามตามความอยากนั่นนั้น ภาวะตัณหาคือความไม่อยากให้มีให้เป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจเช่นเกิดมาไม่อยากให้มีแก่ไม่อยากให้มีเจ็บไม่อยากให้มีตายเป็นต้นหรือได้สิ่งใดตนได้มาดูความรักความพอใจไม่อยากให้สิ่งนั้นพัดพาดจากตนไปเมื่อไม่สมความปรารถนามันก็เป็นทุกข์แก่ความอยากเท่านั้นเพราะตนเป็นผู้อยากแต่ที่อยากอย่างนั้นเพราะไม่มีสติปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันติดอยู่ในไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเป็นผู้ขาดสติปัญญาไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไปยึดไปถือเอาสิ่งต่างตามกิเลสตัณหาล้านท่านยึดถือว่าเป็นของตนเป็นของแห่งตนแล้วมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตนมันก็เป็นทุกข์แน่เพ่งด้วยความมีสติแต่ขาดตัวปัญญาซึ่งศาสนาและน้อมเข้ามาฉะนั้นพระองค์จึงให้น้อมเข้ามาเป็นฌานภายในส่วนสัมมาสมาธิหมายถึงความเพ่งเหมือนกันแต่ประกอบไปด้วยสติปัญญาอันที่จริงในอริยมรรคทั้งแต่ประการนั้นแต่ละล้วนแล้วเป็นองค์ของศาสนาทั้งหมดเลยสมาธินี่หมายถึงการเจริญวิปัสสนาล้วนๆอาสมถะวิปัสสนาเชื่อกันไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมาธิในอริยมรรคนี้จึงเป็นสมาธิที่เชื่อมต่อเข้ากับอริยมรรคอริยผลเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระเจ้าได้จัดอริยมรรคแต่ประการแก่ท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เออความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงที่ชอบเพียรชอบรู้ชอบตั้งใจไว้ชอบและท่านก็ที่ลงที่อริยสัจสี่เห็นชอบคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นธรรมที่ดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี่เองดำริชอบคือดำริออกบวชออกจากกามดำริออกจากความเบียดเบียนดำริออกจากความปฏิบัติวาจาก็เว้นพูดเท็จเว้นพูดต่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำสำหรับคนเจริญหลายการงานชอบเว้นฆ่าจับเว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉาการเลี้ยงที่ชอบเว้นจากเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดสำเร็จอยู่ด้วยการเลี้ยงที่ชอบเรียนชอบเรียนหน้าบาปที่เกิดขึ้นแล้วด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยรบความเพียรด้วยผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เรียนระวังรักษาบาปที่ยังไม่เกิดที่ให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตได้เพียรบำเพ็ญบุญกุศลที่ยังไม่เกิดที่เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยเคารพความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตได้เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมนั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามโดยประรบความเพียรเดินผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้นี่เพียรชอบรู้ชอบคือรู้ในกายเวทนาจิตธรรมดังที่ได้แสดงแล้วสมาธิชอบให้เจริญฌานทั้งสี่ที่แสดงมาแล้วนั้นแน่แล้วพระองค์ก็ยังย่ำลงอีกว่าดูความทุกข์ทั้งหลายจักขุถ้าเกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าก้อนนี้คือทุกอย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ปริยายันติเมเป็นของควรกำหนดรู้ดูให้ละเอียดนะถ้าไม่ได้กำหนดรู้ดูให้ละเอียดจะไปยึดเอาความเกิดนี่มาเป็นตนยึดเอาร่างกายเป็นตนมันก็เป็นทุกข์ปริยาตันติเมอเนาได้กำหนดรู้ดูให้ละเอียดแล้วเราไม่หลงเลยนั่นนะดูให้ละเอียดแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์นั่นก้อนสกุลกายนี่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บตายเป็นทุกข์ธาตุขันธ์อันนี้รูปนามอันนี้ขันธ์ห้านี้เป็นทุกข์เป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วนี่ท่านกำหนดรู้ดูให้ละเอียดอย่างนี้นั่นแล้วท่านจะกำหนดรู้ให้กำหนดท่านก็กำหนดรู้ดูละเอียดตัวเหตุตัวปัจจัยของธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุเกิดทุกข์นั่นว่า ดูความทุกข์ทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เรามาได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าข้อนี้คือธรรมประเสริฐให้เกิดทุกอย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ปะหาตะปันติเมเป็นของคนให้ละเสียวางเสียตรงนี้นั้นเป็นเรื่องเอาละเสียแล้ววางเสียแล้วปล่อยเสียแล้วสลัดแล้วคือตัณหาความอยากนี่ซึ่งเป็นธรรมประเสริฐให้เกิดทุกธรรมอื่นที่เป็นเหตุให้เกิดทุกย่อมไม่มีอันนี้พระองค์รู้กำหนดรู้ด้วยปัญญาตัวเหตุตัวปัจจัยของท่านทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ร้องข้าใจเออปัญหาความอยากถ้าไม่รู้ตัวนี้อวิชชาแล้วพระองค์ก็ตักเตือนและประกาศไปอีกว่าในธรรมที่ดับทุกข์นั้นว่าดูความทุกข์ทั้งหลายจักขุได้เกิดไปแล้วญาณได้เกิดไปแล้วปัญญาได้เกิดไปแล้ววิชชาได้เกิดไปแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เรามาได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าข้อนี้คือธรรมที่ดับทุกข์อย่างแท้จริงอย่างจริงแท้คือการทำตัณหานี้ให้สิ้นไปคือความดับตัณหานี้โดยไม่ให้เหลือนั้นเปลี่ยวนั่นเวลาตัณหาวางตัณหาปล่อยตัณหาตัดขาดจากตัณหาโดยไม่ให้เหลือนั้นเปลี่ยวนี้คือธรรมที่ดับทุกข์ต้องดับตัวเหตุตัวปัจจัยถ้าไม่ดับตัวเหตุตัวปัจจัยตัวกรรมวัฏตัวกิเลสวัฏนี้ถ้าดับไม่ได้มันก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าดับไปหมดก็ยังไม่พ้นทุกข์ถ้าดับหมดมันก็พ้นจากสติกำเนิดและภพต่างๆไม่มีการเกิดแก่กระจายเพิ่งทำให้แจ้งนั่นอันเราได้ทำให้แจ้งแล้วดูความที่สูงทั้งหลายนี่ท่านประกาศที่อีกในข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดูความที่สูงทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เรามาได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าตอนนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์อย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ความเจริญธรรมะท่านเราได้เจริญธรรมะแล้วคือพิจารณาธรรมะตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานคือสันติอิทธิบาทความพอใจด้วยความมีสติในสิ่งนั้นวิริยติบาทความเพียรด้วยความมีสติปัญญาในสิ่งนั้นจิตติจิบาทเอาใจเข้าไปด้วยความมีสติปัญญาในสิ่งนั้นที่มังจิตติบาทมันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและผลให้รู้เหตุและผลที่ทำมาหลายในสิ่งนั้นด้วยความมีสติปัญญาดังนี้นะการพิจารณารูปนามขันธ์ 5นี่เองนะเมื่อรู้เหตุรู้ปัจจัยค้นคว้าดูรู้เหตุรู้ปัจจัยของธรรมทั้งหลายแล้วพระองค์จึงเก่งอุทานพุทธอุทานว่าพรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ด้วยความมีสติปัญญามันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและปัจจัยรู้เหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายได้อย่างนี้นี่พรามนั้นย่อมทำเหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั้นให้สิ้นไปเมื่อพรามนั่นความเหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั้นหายสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีเหลือสิธรรมทั้งหลายนั้นย่อมเป็นผู้ชนะมารและเสนามารคือกิเลสมารนั่นเองแล้วธรรมทั้งหลายนั้นย่อมเป็นผู้สว่างโล่งเหมือนพระอาทิตย์ที่อุทัยกำจัดอากาศที่มืดให้สว่างฉะนั้นนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์อย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ก็คือการเพ่งพิจารณาค้นคว้าให้รู้เหตุและผลคือรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั้นด้วยความมีสติปัญญานี่นี่เองคือด้วยความมีสติปัญญานี่เองคือข้อปฏิบัติให้ถึงความปฏิบัติ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชวนกุลาเคตโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศ ดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ถึงทุ่มรู้ว่าทุ่มกี่มาทีถึงมืดนะทุกวันกลางคืนมีแค่10ก็โมงกลางวันมีถึง14ก็โมง พอตี5มันสว่างแล้วคือกลางคืนพอตอนค่ำนี่ก็ถึงทุ่ม10นาทีมันถึงกับมืดนะกลางคืนมีเพียง10ก็โมงกลางวันมีถึง14ก็โมงแต่ยังไงก็ไม่เหมือนกันตื่นนะเราก็ไปอังกฤษพร้อมหนึ่งไปไงจะดูที่กลางวันมีมากกลางคืนมีน้อยพอจะมาโม่ให้อยู่เก็บฟังเข้าใจไหมไปอังกฤษดูกลางวันมันก็ไม่ได้ไปกงแง่อะไรพอคือจะเป็นกลางวันมากๆนะมันก็ไปเยี่ยมๆแต่ครั้งแล้วกลางวันตั้ง19ชั่วโมงกลางคืนมีเพียง5ชั่วโมงเท่านั้นนะนะเนี่ยผิดกันตั้งนานผิดกว่ามันไทยมากซึ่งกลางคืนมี10กลางวันมี14เกินไป2ชั่วโมงเกินไปจะเอาผิดเพื่อผิดมันตั้งคือกลางวัน19ชั่วโมงกลางคืนอีกยัง5ชั่วโมงเท่านั้นมันคุ้ม2คุ้มยังไม่มืดนะยังไปสายไปที่ไหนที่ไหนสบายสบายเราฟังกันว่ากลางวันถึงยังถึง19ชั่วโมงแต่วันมันก็เอียงเอียงไปนั่นแหละมันง่ายกับกลางวันมากๆมันง่ายกับกลางวันมันจะโกงแน่วไม่มันเอียงเอียงแบบคือไปอังกฤษนั่นก็เราไปตั้งเพื่อทัศนศึกษาด้วยไปเพื่อผลประโยชน์เกี่ยวกับทางเมืองนอกด้วยเพราะงั้นถึงต้องบังคับให้ไปขี้เกียจไม่อยากไปก็ไปพอบ่าย4โมงแล้วก็ไปเป็นเวลา2ชั่วโมงไปให้เขาพาไปเที่ยวดูที่นั่นที่นี่ที่สำคัญสำคัญ6โมงเย็นกลับมาไป4โมงบ่าย4โมงเย็นกลับมา6โมงเย็นยังวันอยู่มากนะนั่นแหละแล้วมาก็เทศเพื่อเพื่อพี่น้องชาวไทยทั้งอังกฤษฟังทางฝรั่งก็มามากเลยนะคนไทยเรามามากเต็มไปหมดที่อังที่กรุงลอนดอนนะคนไทยมากกว่าฝรั่งขั้นต่อมามีฝรั่งมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายคนไทยสู้ไม่ได้นะฝรั่งมากขึ้นมากเขาก็เหมือนกันกับเราเขาเคยชินกับการนั่งเก้าอี้เก้าอี้นะพวกนี้นะเวลาเข้ามาที่นี่แล้วคนมากต่อมากเก้าอี้เริ่มมีความหมายใครมาที่ไหนนั่งเลยนั่งเลยพวกฝรั่งมาค่านั่งแบบเดียวกันหมดกับคนไทยเรามันเป็นอย่างนั้นนะเหงื่อใจมันลงสักอย่างเดียว คนที่เขามาแล้วเขาว่าเขามาสังเกตการเขาพูดเองเพราะว่ามาสังเกตการขั้นสังเกตไปนานเข้านานเข้าที่นี่ความสังเกตการหายหมดเลยนะไม่ได้มาอยู่ไม่ได้อยากมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแล้วสุดท้ายฝรั่งเลยมากกว่าคนไทยเต็มไปหมดเลยแต่เราเสียใจที่เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะถ้าพูดภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกับภาษาไทยของเรานี่ยังจะมากกว่านั้นอีกอันนี้มันยื่นไปให้เป็นล่ามไปเราพูดแล้วท่านปัญญาก็อธิบายต่อมันก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเรา ออกจากเราพุ่งถึงเลยถึงอันนี้มีน้ำหนักมากกว่ากันเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมนี่เข้าได้ในใจทุกดวงถ้ามีธรรมแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงของมันเองมีธรรมเข้าสู่ใจใจเป็นผู้บังคับทุกอย่างในสกลกายกิริยามารยาทนะมีธรรมก็นั่นใจจะเป็นผู้บงการธรรมจึงเข้าได้ทั่วโลกดินแดนถ้ามีธรรมในใจแล้วมันเปลี่ยนเองใจเปลี่ยนไปทางที่ถูกที่ดีที่สวยงามน่าดูน่าชมไป อยู่บางปีแล้วคนฝรั่งมากขึ้นทุกทีสุดท้ายเราคนไทยเราก็ไม่น้อยนะอยู่นะเนี ่ยกันแล้วสู้ฝรั่งไม่ได้ฝรั่งมากกว่ามากขึ้นโดยลำดับลำดาเราเสียดายที่เราพูดภาษาอังกฤษไปได้ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกับภาษาไทยนี้ยังจะเป็นผลมากยิ่งกว่านี้มากมายนะเพียงแค่นั้นท่านปัญญาท่านแปลเป็นล่ามแปลตอนนั้นก็ยังได้ผลดีพุทธศาสนาเป็นศาสนาเลิศเลอสุดยอดแล้วในโลกนี้มีศาสนาเดียวเราพูดได้เต็มยันขึ้นเวทีมาแล้วเห็นชัดเจนทุกอย่างไม่สงสัยเรื่องศาสนาทั้งหลายทั่วโลกคืนตัวได้ศาสพุทธศาสนาเดียวนี่เท่านั้นฟังกันเลยเป็นศาสนาที่ลื้อขนสัตว์ออกจากโลกจากสงสารสอนบาปตามบาปสอนบุญตามบุญที่มีอยู่ดั้งเดิมจริงๆสอนนรกสวรรค์นิพพานถูกต้องตามความมีอยู่ของสิ่งนั้นจริงๆคือพุทธศาสนาเท่านั้นเท่านั้นก็รู้ลูกคำคำสอนกันไปเราไม่กล่าวถึงแหละกล่าวถึงคำจัด คำจริงที่เราจะได้ประโยชน์ของเราเองเนี่ยขอให้แน่ใจบรรดาพี่น้องทั้งหลายเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วหาอีกไม่ได้ในโลกนี้เรียกว่าหมดไม่มีหาได้อันเดียวเท่านั้น นี่ภาคอันนี้มันขึ้นอยู่กับภาคปฏิบัติ ถ้าเรานับถือธรรมดาตามตำรับตำรามันก็จืดๆจางๆไปอย่างนั้นแล้วกลายเป็นเรื่องตำราก็มาเป็นกิเลสไปเสียด้วยความจดความจำได้มากเป็นทิฏฐิมานะเป็นกิเลสแทรกกลับไปแทรกกลับไปเสียมันไม่เหมือนภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี้ผิดกันมากทีเดียวที่เราได้มาพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตามกำลังของเรานี่ก็เพราะเราผ่านทั้งด้านปริยัติด้วยผ่านทั้งด้านปฏิบัติด้วยผ่านทั้งด้านปริยัติก็พอเป็นแนวทางไปเป็นแนวทางแต่ที่จะให้จริงจังหายสงสัยโดยลำดับนั้นต้องเป็นภาคปฏิบัติมีกิตตภาวนานี่เท่านั้นที่จะเบิกกว้างหาความจริงทั้งหลายได้ชัดเจนเป็นลำดับเพียงเราเรียนตามลำดับตำราแล้วจำมาก็ขาดโน้นขาดนี่เดาโน้นเดานี่สุดท้ายก็มีแต่ความสงสัยหาความแน่ใจไม่ได้ทั้งที่อย่างพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แน่นอนความจริงสุดส่วนเลิศเลอสุดส่วนแต่จิตใจมันเต็มไปด้วยกิเลสมันก็ลากลงมาหากิเลสให้เป็นของต่ำซามไปตามๆกันเสียเลยกลายเป็นกิเลสไปเสียทั้งหมดชาวพุทธก็กลายเป็นชาวเปรตชาวผีไปได้นั่นเพราะกิเลสเขาแทรกตรงไหนมันจะเปลี่ยนแปลงจากดีมาชั่วมาจากสูงมาต่ำโดยลำดับลำดากิเลสไม่พาให้สูงมีแต่ดึงลงทางนั้นคำว่ากิเลสนี่บรรดาชาวพุทธเราก็ไม่เข้าใจนะกิเลสนี่คือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยสิ่งที่หลอกลวงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกิเลสนี้ทั้งหมดซึ่งอยู่ในหัวใจของเราครอบอยู่ในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นอาการที่แสดงออกยังมีแต่ความหลอกลวงต้มตุ๋นไว้ใจตัวก็ไม่ได้แม้ที่สุดเชื่อกันก็ไม่ได้เพราะเรื่องของกิเลสนี่แหละทำให้เชื่อกันไม่ได้คนเราตัวเองก็เชื่อตัวเองไม่ได้อย่าว่าแต่เชื่อคนอื่นไม่ได้เลยจะมีแต่กิเลสมันแทรกเข้า นี่พอภาคปฏิบัติจับเข้าไปจับเข้าไปมันเห็นจริงๆเห็นความจอมปลอมของกิเลสเห็นได้เป็นลำดับลำดาไม่สงสัยไม่สงสัยเห็นความจริงคือธรรมก็เห็นเป็นลำดับเป็นคู่เคียงฟัดเหวี่ยงกันไปทีนี้กิเลสมันก็ค่อยล้มเหลวไปล้มเหลวไปสู้ธรรมคือความสัตย์ความจริงไม่ได้จิตใจก็สง่างามขึ้นด้วยธรรมนี่ภาคปฏิบัตินะอันอื่นมาจับไม่ได้ไม่หายสงสัยการปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าไม่หายสงสัยไม่ให้เป็นภาคปฏิบัติด้วยความสัตย์ความจริงของผู้ปฏิบัติเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานจริงจะเจอความจริงเป็นลำดับลำดาไปเพราะธรรมเป็นของจริงล้วนๆในธรรมทุกขั้นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เรียบร้อยแล้วมันปลอมอยู่แต่หัวใจของเราเมื่อได้รับการซักฟอกเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาคือการทำบุญให้ทานซักฟอกมาเป็นลำดับนั้นส่วนหยาบส่วนกลางเข้ามาหาส่วนละเอียดก็คือว่าซักฟอกจิตซักฟอกจิตให้เห็นเหตุเห็นผลให้เห็นภัยเห็นคุณจริงๆภายในใจของเราซึ่งมีทั้งสองอย่างกิเลสเป็นฝ่ายเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยธรรมเป็นฝ่ายคุณฝ่ายบุญฝ่ายคุณที่เวลานำจิตกับภาวนาเข้ามานี่เข้ามาจ่อในมหาเหตุมหาเหตุคือเป็นเหตุอันใหญ่หลวงอยู่ที่จิตใจบาปก็อยู่ที่นั่นบุญอะไรอยู่ที่นั่นหมดกิเลสนี่แหละจะพาให้ไปทางต่ำธรรมะจะหายพาให้ไปทางสูงก็อยู่ด้วยกันนี่เวลาเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตใจมันก็คิดไปตามภาษีภาษาอย่างมากต่อมากก็คือว่าคิดไปอะไรก็เป็นกิเลสชักจูงไปลากเข็นไปโดยไม่รู้เนื้อดูตัวเหมือนเราจูงวัวจูงควายไปนั่นแหละจะจูงไปฆ่ามันก็ไม่รู้พอถึงที่ฆ่ามันสายไปเสียแล้วต้องยอมตายนั่นถ้ารู้ตัวตั้งแต่ต้นใครจะไปยอมให้เขาจูงไปฆ่านี่เราก็เหมือนกันไม่รู้ว่ากิเลสมันจูงไปยังไงต่อไงพอ รู้สึกตัวก็สายไปเสียแล้วสายไปเสียแล้วนั่น มันเป็นอย่างนั้นแหละกิเลสจูงสัตว์โลกจูงอย่างนั้นเองเราจะทราบได้ชัดเจนในเวลาภาวนาทำเป็นเครื่องสอดส่องทำเป็นของจริงล้วนๆดูมาแง่ไหนมีแต่ความจริงออกมาลูกก็ลูกกิเลสซึ่งเป็นของจอมปลอมแล้วมันจะไม่รู้ได้ยังไงตัวรู้ที่เป็นของจริงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้คือกิเลสมันเป็นของปลอมของจริงกับของปลอมก็เห็นกันได้ชัดเจนเป็นลำดับลำดาอย่างนั้นด้วยจิตตภาวนามีค่อยมั่นคงภายในตัวเองเป็นลำดับเชื่อตัวเองเขาได้เป็นลำดับทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนาในธรรมขั้นนี้ก็มีความอบอุ่นและบำเพ็ญธรรมขั้นนี้มีความอบอุ่นในขั้นนี้แล้วอบอุ่นไปเรื่อยความแน่นหนามั่นคงก็ตามกันไปความสว่างก็จางแจ้งก็เห็นชัดขึ้นเป็นลำดับลำดาพิเรศจะหนาแน่นขนาดไหนพ้นสายตาของธรรมไปไม่ได้จะสอดส่องมองทะลุไปจนได้นั่นแหละนี้จิตใจเมื่อมีธรรมเข้าฟัดเหวี่ยงกันกับกิเลสให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณแล้วใจก็ต้องดีต้องดิ้นหาทางดีขึ้นหาทางที่จะแคล้วคลาดปลอดภัยหรือพ้นจากสิ่งต่ำทรามทั้งหลายนี้ไปโดยลำดับลำดาแล้วความภาคเพียรก็หนักแน่นขึ้นนี่เรื่องภาวนาทำให้จิตใจมีความภาคเพียรและความเชื่อนี่อย่างลงไปลึกไปโดยลำดับลำดานะท่านเรียกว่าอจรศรัทธาอจรศรัทธาหมายถึงจิตที่อย่างลงถึงความจริงแห่งธรรมแล้วไม่ถอนนี่เรียกอจรศรัทธาภาคปฏิบัติถ้าลงได้รู้เห็นตามความจริงเป็นขั้นๆขึ้นไปแล้วจะเริ่มเป็นอจรศรัทธาไปเรื่อยๆต่อไปก็เป็นอจรศรัทธาไม่หวั่นไหวเน้นหนักลงไปเรื่อยๆเรื่องภาวนาเบื้องต้นกับเรากับท่านมันพอๆกันทั่วโลกมืดดำกำตาเพราะกิเลสปกคลุมห้องหอดใจไว้ด้วยกันทั้งนั้นแต่เวลาชำระซากพอกออกมันจะค่อยสว่างออกไปเมื่อสว่างจิตสว่างออกไปทีไรมันก็เห็น ทั้งภัยทั้งคุณไปพร้อมกันพร้อมกันจิตใจก็ยิ่งสงบร่มเย็นยิ่งสง่าผ่าเผยนี่ก็สร้างหลักสร้างเกณฑ์ให้ตัวเองไปในขณะเดียวกันมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นที่พึ่งก็อยู่ที่ใจไปอยู่ที่ไหนก็สงบเย็นใจสบายไม่ต้องหวั่นคว้าหาที่พึ่งทางโน้นทางนี้อะไรเหมือนโลกทั่วไปที่หวั่นคว้ากันอันนี้ไม่ต้องมาครับมือไม่ได้ตำหนิติชมติเตียนผู้ใดมันหนักเป็นทั้งจิตเขาจิตเราเพราะมันไม่มีที่เกาะที่ยึดที่แน่นหนามั่นคงให้พอตายใจได้มันก็คว้านั้นคว้านี้แล้วคว้าอะไรก็กลายเป็นคว้าน้ำเหลวไปหมดเลยคว้าน้ำเหลวน้ำเหลวจิตใจก็เลื่อนลอยแล้วยิ่งไม่มีธรรมเป็นที่เกาะด้วยแล้วก็ยิ่งคว้าทั้งวันทั้งคืนตลอดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายคว้าแต่น้ำเหลวทั้งนั้นตายไปด้วยความเป็นคนเหลวไปเลยไม่มีหลักมีเกณฑ์เพราะฉะนั้นจึงให้ยึดธรรมเป็นหลักเกณฑ์เอาไว้ทุกคน อย่าได้ลืมเนื้อลืมตัวสิ่งที่จะทำให้ตายใจได้เกาะได้ยึดได้แน่นหนามั่นคงภายในใจมีความอุ่นภายในใจคือธรรมเท่านั้นนั่นหลักนี้เป็นหลักสำคัญมากอันนี้เกาะติดเกาะติดถ้าลงได้เกาะติดทำอยู่แล้วไม่ขวายคว้านะคนเรายิ่งจิตภาวนายิ่งแม่นยำมากนะไม่ขวายคว้าเลยภายนอกเราการสร้างคุณงามความดีอันนี้ก็เป็นเครื่องอบอุ่นสำหรับเราอยู่แล้วนะนี่แล้วยิ่งเข้าไปถึง

เจนเหมือนคนมีหลักใจนะคนมีหลักใจมีกฎมีเจน ถ้าจิตไม่มีอะไรเลยมีแต่โลกล้วนๆนี่เลวไหลกันทั้งเพศสามได้โลกธาตุก็เถอะไม่มีจิตดวงใดที่จะผ่านเข้าสู่ความแน่นหนามั่นคงได้เลยมีแต่ความเหลวไหลด้วยกันหมดเพราะเป็นเรื่องของกิเลสรักชักรักชักจูงไปทั้งนั้นเนี่ยความไม่มีธรรมเป็นโทษอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจำเอานะให้ยึดธรรมเป็นหลักธรรมนี้เป็นหลักตายตัวเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้ตามกำลังแห่งธรรมที่เราได้บำเพ็ญมาอย่าไม่เป็นอื่นมีมากมีน้อยแล้วเหมือนเรามีสมบัติในบ้านเรือนของเราเราใช้สอยได้ตามสะดวกสบายตามกำลังของสมบัติที่มีมากน้อยถ้าไม่มีซะเลยก็ควายคว้าที่ไหนคว้าไปที่ไหนก็ไม่มีทีนี้เป็นยังไงความหิวโหยอดอยากมันก็ยิ่งหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาการควายคว้าหาอะไรมาสนองตอบแทนความหิวโหยมันก็ไม่มีอันนี้จิตใจควายคว้าหาหลักหาเกณฑ์หาความดีงามหาความสุขความเจริญควายคว้าไปที่ไหนก็ไม่มีไม่มีเพราะควายคว้าไปตามกิเลสทีนี้ สาระคุณก็ไม่มีตายไปด้วยความหิวโหยลอยแรงแบบเลวไหลโลเลไม่มีหลักมีเกณฑ์จิตนี้ให้แน่ใจไว้เลยนะว่าพร้อมที่จะเกิดตายเมื่อไรปั๊บเกิดทันทีกันทีใจนี้เป็นนักท่องเที่ยวไม่มีคำว่าชิบหายตายลงปั๊บเกาะปุ๊บเลยพบใดชาติใดเกาะด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตัว ถ้ามีกรรมดีก็ติดปั๊บไปเลยไปทางดีเลยมีกรรมชั่วความชั่วติดปั๊บไปทางชั่วเลยไม่อยากไปก็จะเป็นยังไงมันไม่รู้นะว่าอยากไปไม่อยากไปเพราะกรรมนั้นลากไปเองแล้วไปเกิดแล้วก็เกิดพบใดเดินใดก็มีแต่พบไม่สมหวังสมหวังนี่เพราะความโลเลของจิตใจไม่หาหลักจิตไว้เสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่เราเกิดในพุทธศาสนาเป็นวาสนาเลิศเลอสุดยอดแล้วในอัตภาพแห่งมนุษย์ของเราอย่าปล่อยวางให้เสียไปสูญไปนะอันนี้เป็นเลิศเลอเป็นธรรมของศาสดาทุกๆพระองค์สอนมาเลิศแบบเดียวกันหมดให้ยึดเอาไว้เป็นหลักเรื่องกิเลสมันก็เลวแบบเดียวของมันนั่นแหละมันมีมาตั้งกับร่างกายเช่นเดียวกับธรรมเป็นคู่แข่งกันมาอย่างนี้เรียกว่าสองฝั่งฝั่งนั้นเป็นกิเลสฝั่งนี้เป็นธรรมให้ยึดฝั่งธรรมให้แน่นหนามั่นคงอย่าไปคว้าฝั่งกิเลสจะพากันจมกันทั้งโลกทั้งสงสารหาจุดหมายปลายทางไม่ได้นะให้ยึดหลักคือบุญกุศลธรรมภายในใจนี้เป็นหลักใจเราไอ้เรื่องที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเขาว่าเรามันมีความทุกข์ความจนเหมือนกันหมดในโลกนี้เราอย่าว่าโลกไหนจะเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์พูนผลนึกอะไรได้ตามเรื่องตามหมายไม่มีต้องดิ้นโลกนี้เป็นโลกขวนขวายไม่ขวนขวายไม่ได้ต้องขวนขวายหามาถึงจะมีจะเกิดให้ได้รับในใช้สอยนี่เราก็ต้องขวนขวายหาคุณงามความดีเราจะไปล้างมือเปิดบนสวรรค์นิพพานโดยไม่สอดแสวงหาความดีงามไม่มีทางเรียกว่าท้องแห้งแต่ว่าท้องไปแห้งตลอดไปเลยต้องได้สอดแสวงหามาตั้งแต่บัดนี้จิตนี้สมบุกสมบันท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไม่มีหยุดมีถอยมากี่กับกี่กันคนคนหนึ่งนับไม่ได้นะว่าท่องเที่ยวเกิดตายมานี่กี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันหมุนกันอย่างนี้แต่ตัวเองไม่รู้ร่องรอยที่เป็นมายังไงถูกกิเลสลบหมดลบหมดไม่ให้รู้เลยแล้วก็มีแต่ใหม่เอี่ยมไปเรื่อยใหม่เอี่ยมเจออะไรก็ตื่นมันไปเรื่อยทั้งที่เป็นของเก่าแต่มันไม่รู้มันก็เข้าใจว่าเป็นของใหม่คว้าไปเรื่อยหลงไปเรื่อยอย่างนั้นนะดังนั้นจึงให้ยึดหลักใจมีจิตตภาวนาเราเป็นลูกศิษย์กรรมฐานซะด้วยอาจารย์ที่สอนก็หลวงตาบัวเดี๋ยวนี้หลวงตาบัวกำลังสอนท่านทั้งหลายสอนด้วยความทุ่มเทลงหมดหัวใจที่ได้ปฏิบัติมาไม่สงสัยแล้วในพุทธศาสนาเต็มหัวใจทุกอย่างมรรคผลนิพพาน

0: นรกสวรรค์หายสงสัยทั้งหมดกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบทีเดียวเพราะเป็นที่แน่อยู่ในหัวใจพระองค์ทรงทราบมาก่อนหมดแล้วหมดแล้วพอเราทราบปั๊บนี่วิ่งถึงกันหมดพระองค์สอนไว้แล้วแต่เมื่อไหร่นี่ละที่มาสอนบรรดาพี่น้องทั้งหลายเราจึงสอนด้วยความแน่ใจไม่ได้สงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเป็นธรรมที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงสอนมาก่อนพวกเราเรียบร้อยแล้วนี่สอนให้รู้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้อย่าฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าฝืนเป็นการทำลายตัวเองทันทีใครเดินตามพระพุทธเจ้า โดยที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วยังไงให้เบิกบืนไปตามนั่นที่ว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดไปจะตามเสด็จช้าเร็วก็เอาตามกำลังของเราแล้วก็ถึงเองถ้าตามพระพุทธเจ้าถ้าตามกิเลสแล้วจมตลอดนะโลกนี้ยิ่งทุกวันนี้ยิ่งกิเลสหนาแน่นขึ้นทุกวันมองหาธรรมแทบไม่เห็นในแดนมนุษย์เราอยากจะพูดให้เต็มหัวใจอย่างนี้เลยยิ่งพิจารณากันเวลาสงัดเอาเปิดซะบ้างสักวันนี้นะ สิ่งที่โลกไม่เห็นสิ่งที่โลกไม่รู้แต่หัวใจมันรู้เต็มหัวใจจากจิตภาวนาเป็นพื้นฐานที่แรกจนได้ผลขึ้นมาเป็นที่พอใจได้รู้ได้เห็นสิ่งใดหายสงสัยแม้จะเกิดมากี่กับอีกกันไม่เคยเห็นก็ตามพอเจอเขาปั๊บหายสงสัยทันทีนี่เวลาที่พิจารณาลงไปมองดูจิตใจเอาจิตใจนี่เป็นยังไงมันสว่างจ้าครอบโลกธาตุเอาฟังท่านทั้งหลายหลวงตากำลังจะตายอยู่แล้วไม่นานนะเอาทำเหล่านี้มาโกหกท่านทั้งหลายหรือปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายถึงขั้นสลบสลายก็เคยพูดให้ฟังแล้วทุกแสนสาหัสในการบำเพ็ญธรรมเพื่อความหลุดพ้นแก่ตัวเองแล้วก็เพื่อโลกทั่วไปจะได้ผลประโยชน์เต็มกำลังความสามารถของตนเราได้บึกบืนเต็มกำลังทุกในอัตภาพร่างกายของมนุษย์นี้ไม่มีทุกใดกันหนาแน่นหนักมากยิ่งกว่าทุกด้วยการภาวนาทุกรักษาศีลสาธรรมธรรมดาก็เป็นธรรมดาไม่ได้มากมายนักแต่ทุกเพราะการฝึกฝนทรมานฆ่ากิเลสนี่ทุกมากที่สุดเลยถึงบางคราวถึงเอาเป็นเราตายใส่กันเลยจ้ะเอาฆ่ากิเลสไม่ตายเราต้องตายซัดกันเลยซัดกันเลยนี่เอาเรื่อยนะอันนี้นะนี่เราทุกขนาดนั้น เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นในเวลา9ปีที่เราได้ปฏิบัติฆ่ากิเลสมาตั้งแต่เริ่มขึ้นเวทีหลังจากรับโอวาทพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอย่างถึงใจแล้วก็ถึงใจตลอดเรื่องความภาคความเพียรเอาชีวิตเข้าแลกเลยไม่มีลดหย่อนอ่อนข้อกันตั้งแต่บัดนั้นมาเป็นเวลา9ปีที่เราเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นตลอดเลยบางทีก็มาตำหนิเจ้าของก็มีนี่แหละกิเลสนะ มันตำหนิเจ้าของบ้านเมืองเขาโลกท้องฐานเขาก็อยู่สะดวกสบายทำไมเราจึงมาอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานที่โลกทั้งหลายเขาไม่ประสงค์เลยทำไมเราจึงมาบึกมาบืนได้รับความทุกข์ความทรมานถึงขนาดนี้นี่อย่างนี้กิเลสนะมันแทรกขึ้นมากล่อมใจเราให้เราอ่อนแอทั้งนี้ก็รับกันเป็นโลกทุกเขาอยู่สะดวกสบายก็สะดวกสบายตามโลกเราทุกข์ก็ทุกข์เพื่ออัดเพื่อทำเอาทุกข์ไหนทุกข์ถึงไหนถึงกันพ้นจากโลกไปก็เพราะอัดเพราะทำเอาเจ้าตัวเองให้พ้นจากโลกทุกข์ขนาดไหนเอาทุกข์ไปแหนมันแก้กันนะทุกข์แบบนี้เราไม่เคยทุกข์แบบเพื่อทำทั้งหลายนี้ว่านี่แหละมันฟาดกันไปฟาดกันมา เรื่องกิเลสนี่เวลามันหนาแน่นหนาจริงๆนะ เอาตัวนี้ออกยันเลยตั้งแต่เบื้องต้นที่ฝึกทรมานล้มลุกคลุกคลานร้องผมร้องไห้อยู่บนภูเขาสู้กิเลสไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้นี่เอามาเล่าให้พี่น้องหลายฟังกี่ครั้งแล้ววะมาเล่านี่ก็เพื่อเป็นคติตัวอย่างจากการที่เราสู้ไม่ถอยจะเป็นคติได้ดีสู้ได้ว่างั้นเลยโรงงานใหญ่ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเวลาจะเป็นจะตายสู้กิเลสไม่ได้น้ำตาร่วงกลับมาท่านเอาท่านอบรมอีกกลับไปอีกเอาอีกงายมาอีกสองงายสามงายนี่แหละพูดให้ท่านทั้งหลายฟังชัดเจนไม่ใช่แบบเอาทีหนึ่งทีเดียวได้นะ ล้มทั้งหายกลับไปเอากลับมาอีกนึกว่าเกรียงไกรแล้วขึ้นไปยังไม่ได้ยกครูที่เรียกเตะที่เราตกฟากเวทีเอากลับมาอีกสู้มันไม่ได้หลายครั้งหลายหนเพราะความบึกบึนนั่นเองน่ะเป็นสำคัญมากนะถ้าเราถอยที่อย่างเดียวแหลกเลยกิเลสย่ำแหละ แต่นี้ไม่ถอยสู้คราวนี้ไม่ได้เอาใหม่ฝึกใหม่กลับมาอีกกลับมาอีกหลายครั้งหลายหนพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปจากนั้นก็ก้าวแล้วที่นี่นะ นี่พูดให้ฟังวิธีการฆ่ากิเลสไม่มีงานใดในโลกนี้จะหนักยิ่งกว่างานฆ่ากิเลสท่านทั้งหลายอย่าเอางานทางโลกมาอวดนะให้เอาขึ้นกิเลสวัดกิเลสกับทำฟัดกันบนเวทีคือจิตตภาวนาซะก่อนจะทราบได้ชัดว่างานหนักงานเบาขนาดไหนงานฆ่ากิเลสนี่เป็นงานที่หนักมากที่สุดสำหรับคนเราที่มีนิสัยสามัญธรรมดาแต่ท่านผู้มีนิสัยแต่กล้าสามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วนั้นมีเรื่องทิพยปัญญา เป็นผู้บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วทุกขาสุขาปฏิปทาทิพยปัญญาปฏิบัติทั้งสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอย่างนี้ก็มีทุกขาปฏิปทาทิพยปัญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วอย่างนี้ก็มีทุกขาปฏิปทาทันตาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าอย่างนี้ก็มีไอ้เรามันปฏิบัติแบบไหนก็ไม่รู้แล้วแบบถูไถกันไปเรียกว่าแบบตกนรกทั้งเป็นพูดอย่างนี้เลยก็ไม่พ้นได้มาจนได้นั่นแหละไม่พ้นปฏิบัติไปวิบัยนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าแดนอัศจรรย์มันก็เกิดขึ้นที่ใจแล้วสิความแปลกประหลาดอัศจรรย์ตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยพบเคยเห็นก็มาพบมาเห็นในเวลาขึ้นเวทีภาวนาฟาดกับกิเลสนั่นแหละแดนอัศจรรย์ก็เห็นความทุกข์ลำบากแสนสาหัสที่สุดก็เห็นบนเวทีนั่นแหละแล้วแดนอัศจรรย์ที่ได้ผลเกิดขึ้นจากการภาวนาไม่ขาดไม่ฝันก็จะเจอกันบนเวทีนั่นแหละนี่แหละถึงได้เล่าทั้งสองอย่างดังนั้นจิตของเราก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้เรื่องกิเลสที่มันหนาแน่นบีบเราอยู่ตลอดเวลามันก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงสุดท้ายกลายเป็นเราบีบกิเลสที่นี่นะ คำว่าบีบกิเลสบีบยังไงถึงขั้นสติปัญญาที่มีความเกรียงไกรทุกอย่างแล้วนี่กิเลสเหมือนมันหมอบไปบ้างเหมือนไม่มีบ้างนะนั่นคือมันไม่มีกำลังมาต่อต้านกับเราซัดกันไปซัดกันมาบางครั้งกิเลสสงบเงียบไปเลยหายเงียบมีแต่จิตใจสว่างจ้าจ้าจ้าอยู่ในคนในขั้นธรรมแห่งในธรรมขั้นนั้นนะแต่ไม่ใช่ธรรมขั้นหลุดพ้นมันสว่างธรรมจ้าอยู่ในนั้นบางทีขึ้นในหัวใจเหื่อนี่มันไปไหนหมดไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาหรือมันเป็นจริงๆนั่นนี่มาเล่าให้ฟังคือกิเลสเงียบหมดเลยมีแต่จิตใจสว่างจ้าอยู่ภายในตัวเองเหื่อกิเลสไปไหนหมดไม่ใช่เป็นอรหันต์น้อยขึ้นมาแล้วหรือแต่ไม่สำคัญตัวนะว่าเป็นพระอรหันต์นะคือรู้อยู่ว่ามันกิเลสยังมีอยู่นั่นแหละแต่เวลานั้นกิเลสมันหมอบเราจึงออกว่าไม่ใช่เป็นอรหันต์น้อยขึ้นมาเช้าเดียวกิเลสโผล่ขึ้นมากระซัดกันดีนี่เลยลืมอรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่ฟาดกันเลยฟาดกันเลยไม่อยู่ไม่ถอยสติปัญญามีความเคลียงไกลเท่าไหร่เรื่องกิเลสนี้อ่อนตัวลงไปลำดับแต่ก่อนกิเลสนี่โหยหนาแน่นนั่งร้องไห้อยู่บนภูเขาฟังสิสู้มันไม่ได้ที่นี่ถึงขั้นที่เราสู้มันได้แล้วจนกระทั่งถึงว่าได้ค้นหาว่าเหมือนมันไม่ใช่เป็นหันน้อยขึ้นมาหรือกิเลสไปได้หมดมันหมดหรือไม่หมดความจริงมันยังไม่หมดเราก็รู้ยังไม่หมดนี่แหละเวลามันอ่อนตัว ที่แยกออกมาขาดสะบั้นเลยนี่สติปัญญาขั้นนี้จะรู้ของจากผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาตามขั้นแห่งธรรมของตนทำขั้นสติปัญญาแก่กล้าสามารถกิเลสผ่านมาได้เลยนะเป็นเองฆ่ากิเลสฆ่าเองนะเป็นอัตโนมัติในการฆ่ากิเลสของธรรมพอแยบทันนี้ขาดไปแล้วขาดไปแล้วขาดไปแล้วนั่นนี่ละ ถึงขั้นธรรมมีกำลังเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสมีกำลังมันเป็นอัตโนมัติชาติฉุดลากสัตว์โลกไปทั่วโลกดินแดนนี้โดยอัตโนมัติของมันนะหัวใจทุกดวงกิเลสทำงานโดยอัตโนมัติฉุดลากสัตว์ทั้งหลายไปโดยอัตโนมัติทีนี้เวลาเรามาฝึกนี่ก็เป็นแบบนี้ล่ะ ที่แรกทำก็อย่างที่พูดเอาเราเป็นตัวอย่างเลยตัวอย่างชั่วหรือดีก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายนั่งร้องไห้อยู่บนภูเขาสู้กิเลสไม่ได้นี่ก็เป็นอันหนึ่งนี่เวลามันเข้าถึงขั้นที่ถามหากิเลสมันก็ใจดวงนี้แหละเหรอมันไปไหนหมดกิเลสมันใช้เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาแล้วหรือนั่นเห็นไหมล่ะเวลามันแก่กล้าสามารถสติปัญญาเกรียงไกรสติปัญญาอัตโนมัติมหาสติมหาปัญญาเข้านี่แล้วกิเลสตัวไหนผ่านไม่ได้เลยเป็นขาดจะบั้นลงโดยไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะทำลายมันละมันเป็นด้วยหลักธรรมชาติของธรรมหรือกิเลสฟาดกันเองโดยอัตโนมัติเพราะมันมีกำลังกล้าแล้ว สุดท้ายก็ฟาดในกิเลสจนขาดจะบั้นลงไปจ้าขึ้นมาบนหัวใจพระอรหันต์น้อยพระอรหันต์ไหนหายหมดเลยไม่ถามตั้งแต่บัดนั้นไม่ถามจนกระทั่งบัดนี้ไม่ทราบอรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่สอนเต็มภูมิของตัวเองโดยไม่ต้องสงสัย นี่มาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่สอนด้วยความไม่สงสัยทุกอย่างการตำหนิติเตียนก็ดีการชมก็ดีแป้นธรรมล้วนๆในธรรมทั้งหลายจะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดกิริยาการของผู้สิ้นกิเลสแล้วแสดงออกมาจะไม่เป็นภัยต่อสัตว์ต่อโลกเลยไม่มีจะเป็นกิริยานิ่มนวลอ่อนหวานกิริยาขึงขังตึงตังเหมือนจะกัดจะฉีกก็ตามเป็นกิริยาของธรรมแสดงตัวเพื่อเป็นคติของโลกเพื่อเป็นความสงบร่มเย็นหรือเป็นน้ำดับไฟแก่โลกหรือเป็นน้ำที่ชาล้างของสกปรกของหัวใจของโลกเท่านั้นเองให้เป็นเรื่องเป็นพิษเป็นภัยไม่มีพอจิตสิ้นโทษคือกิเลสออกจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วทุกอย่างเป็นธรรมหมดในใจก็เป็นธรรมกิริยาอาการถึงจะเป็นอาการใดๆตามจริตนิสัยที่เคยเป็นมาตามนิสัยของคนเราก็ตามแต่นิสัยนั้นธรรมครอบอยู่แล้วจะเป็นนิสัยอะไรก็ตามเป็นธรรมล้วนๆโดยกันหมดไม่มีกิเลสเกื้อกูลนี่พูดให้ฟังอย่างชัดเจนเวลามันหนาแน่นหนาแน่นเวลามันเปิดหมดจริงๆไม่มีอะไรสงสัยคำสอนพระเจ้าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานหายสงสัยทั้งหมดพูดอยู่อย่างคนเดียวใครไม่รู้ไม่เห็นเขาก็ไม่พูดเรารู้เราเห็นเราก็พูดตามความรู้ความเห็นนี่จะว่ายังไงนี่เราทำเป็นของเลิศเลอขนาดนี้แล้วให้พากันยืนกันก่อนนะ อย่าคว้าตั้งแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาบ้านเผาเมืองเผาซึ่งกันและกันด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาตามืดตาบอดตามัวเรื่องของกิเลสอันนี้นะถ้าหลงตามมันเมื่อไหร่แล้วหลงทั้งนั้นนะอย่างมันหลงอยู่เวลานี้ไม่ว่าเขาว่าเราหลงอำนาจหลงความรู้ความฉลาดหลงไปทุกอย่างลืมเนื้อลืมตัวไปทุกอย่างกิเลสทำให้หลงทั้งนั้นนะถ้าทำแล้วไม่หลงไม่ลืมจะใหญ่ขนาดไหนทำแทรกอยู่ตลอดมีความรู้สึกตัวตลอดนี่แหละเรื่องธรรมทำเป็นอย่างนี้ธรรมมันมีอะไรเหนือธรรมธรรมท่านพูดอย่างคงไปคงมาผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเพราะธรรมนี่เหนือทุกอย่างแล้วที่เรียกว่าธรรมสอนโลกสำหรับเรามันไม่ได้เหนือกันนะกิเลสมีด้วยกันมันกัดกันในเหมือนหมาไม่ผิดกันเลยล่ะถ้ามีธรรมแล้วจะไม่กัดสิ่งใดดีงามแล้วจะมาประพฤติปฏิบัติต่อกันให้เป็นความสงบร่มเย็นการปฏิบัติธรรมเราก็ได้เคยพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังแล้วการเทศนาว่าการเราหายสงสัยทุกอย่างไม่มีอะไรสงสัยเทศด้วยความแม่นยำของใจเทศไม่ว่าทำขั้นใดภูมิใดไม่สงสัยมันจ้าอยู่ในหัวใจนี้แล้วจึงสอนมาด้วยความถูกต้องแม่นยำ จึงขอให้นำไปปฏิบัติ ทุกผู้ทุกคนสมกับเราเกิดมาพบพุทธศาสนาเป็นวาสนาเลิศเลยแล้วให้นำไปยึดไปปฏิบัติทุกคนนะได้มากได้น้อยให้พยายามอุตส่าห์นะทุกคนอย่าเห็นแต่กิเลสเป็นหัวหน้าอย่างเดียวแล้วทำชิบหายภายในใจจะมีแต่ไฟเผาโหกตลอดไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าแล้วนะจะไม่มีจุดหมายปลายทางเกิดตายที่ไหนหาจุดหมายปลายทางหายึดที่เกาะไม่ได้คนไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีศีลมีธรรมภายในใจมีแต่กิเลสลุ่มล้อมภายในใจไปที่ไหนกิเลสเผาเอาพบใดชาติใดไม่พ้นที่กิเลสจะเผาที่หัวใจแล้วเนี่ยให้พากันทราบแต่ตั้งแต่วันนี้นี่พูดเพียงเท่านี้ก็พอสมควรแก่การเวลาและท่านกันขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยแค่ตอนนี้ก็เหนื่อยแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนา ของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
2: ผู้ใดพึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นำของโลกขณะยังทรงพระชนอยู่ก็ดีพึงบูชาพระธาตุแม้ประมาณเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดของพระองค์แม้ปรินิพพานแล้วก็ดีเมื่อจิตเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกันบุญก็ย่อมมีผลเสมอกันเพราะฉะนั้นจงพากันสร้างพระสถูปเจดีย์ไว้บูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้าเถิดเมื่อกว่า 2,200 ปีก่อนหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในชมพูทวีปความเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อและความตายในครั้งนั้นทำให้พระองค์รู้สึกสลดพระทัยในความโหดร้ายทารุณจึงทรงหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาและทรงดำเนินนโยบายปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระพุทธธรรมรัตที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดชนะข้าศึกเป็นพันๆในสงครามหาใช่ผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมไม่ส่วนผู้ใดชนะใจตนเองได้แล้วเพียงคนเดียวผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมที่สุดพระเจ้าอโศกมหาราชทรงให้สร้างพระสถูปทั่วชมพูทวีปถึง 84,000 องค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่3และทรงส่งสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนา9สายเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายในเอเชียตะวันออกรวมทั้งประเทศไทยพระพุทธศาสนาเดินทางมาถึงกึ่งพุทธกาลคือหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 2,500 ปีพระอริยสงฆ์ผู้มีบารมีธรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดในยุคนั้นซึ่งเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตคือพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์หรือท่านพ่อลีธรรมะทโรพระอริยเจ้าผู้ที่มีพลังจิตแจ่กล้าเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยากพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้กล่าวชมบุคลิกลักษณะและคุณธรรมของท่านพ่อหลีไว้ว่า
0: ท่านนิสัยสำเร็จเดี่ยวมากหลวงปู่มั่นเราที่อยู่น้องผือชมเชยมาตลอดนะ ท่านหลีเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวมากว่างั้นเคยอยู่กับท่านมาแล้วนี่ท่านก็รู้แล้วสิท่านจารีนี่ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยเคยอยู่กับท่านมาแล้วท่านรู้นิสัยมาแล้วเวลาท่านพูดเนี่ยนิสัยเด็ดเดี่ยวมากนะฟังนะท่านลีนี่ฟังนะ
2: ปีพุทธศักราช2482ท่านพอลีได้ท่องเที่ยวทุดงไปยังประเทศพม่าและอินเดียท่านได้เที่ยวชมสังเวชนียสถาน4ตำบลให้รู้สึกสลดใจเป็นอย่างยิ่งสภาพพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียได้เสื่อมสูญไปเป็นอย่างมากในปีพุทธศักราช2493ท่านพ่อลีธรรมะทโรได้หวนจาริกไปยังประเทศอินเดียอีกเป็นครั้งที่สองท่านได้จำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันตำบลสารนาถแขวงเมืองพาราณสีซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านใช้เวลาค้นคว้าศึกษาพระธรรมบำเพ็ญความเพียรในอิริยาบถทั้ง4ด้วยมโนปนิธานอันมุ่งมั่นในทางพระพุทธศาสนาและด้วยกำลังแห่งญาณอย่างทราบเหตุการณ์บางอย่างในอดีตกระแสจิตหนึ่งของท่านได้รำลึกรู้ถึงความผูกพันของท่านที่มีต่อพระเจ้าอโศกมหาราชอย่างลึกซึ้งท่านรำพึงว่า เราจะต้องสร้างวัดอโศการามเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าอโศกมหาราชและสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทยปีพุทธศักราช2499ในวันมาฆบูชาพระจันทร์เต็มดวงท่านพ่อลีได้อธิษฐานจิตพลีกายถวายชีวิตปฏิบัติเป็นพุทธบูชาด้วยเนสัชชิกรรมฐานตลอด3วัน3คืนที่วัดเขาพระงามจังหวัดลพบุรีขณะที่ท่านทำสมาธิได้นิมิตเห็นแผ่นดินแยกแตกสลายซากอิฐหินพังทลายท่านทราบในทันทีว่าสถานที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุเจดีย์ท่านพิจารณาต่อไปอีกว่าหลังจากจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษสำเร็จท่านจะต้องสร้างพระทุตังคเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งพระธุดงค์กรรมฐานท่านรึกชาติย้อนหลังไปอีกว่าในมัธยมประเทศครั้งกระโน้นมีเหตุการณ์สำคัญคือพระสงฆ์จำนวนมากมาชุมนุมฉลองพระบรมธาตุตัวท่านเองมิอาจไปร่วมงานฉลองนั้นได้คณะสงฆ์จึงลงโทษท่านว่าต่อไปในภายภาคหน้าท่านจะต้องสถาปนาเจดีย์พระบรมธาตุณที่แห่งใดแห่งหนึ่งจึงจะไถ่โทษนี้ได้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อไปอีกว่าหากการฉลอง25พุทธศตวรรษณวัดอโศการามสำเร็จลงด้วยดีขอให้พระบรมสารีริกธาตุจงเสด็จมาให้ครบ80องค์เท่ากับพระชนมายุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดปรากฏว่าพระบรมสารีริกธาตุได้เสด็จมาครบ80องค์ตามที่ท่านอธิษฐานไว้เป็นที่น่าอัศจรรย์

0: เมื่ออายุของพระพุทธศาสนาได้เดินทางมาถึงกึ่งพุทธกาลท่านพ่อลีธรรมทโรได้จัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษที่วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการอย่างยิ่งใหญ่ประชาชนพระเนรจำนวนหมื่นต่างหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศแพร่พันกาสาวพัดแห่งพระอริยคณาจารย์เหลืองอารามพระอรหันต์ที่เป็นประดุจเพชรน้ำหนึ่งได้ปรากฏกายรวมกันณวัดอโศการามนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักในปีพุทธศักราช2503ท่านพ่อลีธรรมทโรได้สร้างพระเจดีย์องค์ประธานขึ้นท่านได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมาด้วยแรงอธิษฐานขององค์ท่านเองซึ่งเป็นการประกาศศักดาว่าต่อแต่นี้ไปวัดอโศการามจะกลายเป็นแดนธรรมอันล้ำค่าและจะเป็นศูนย์กลางพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจากนั้นไม่นานนักท่านพ่อลีได้ถึงการมรณภาพในวันที่26เมษายนพุทธศักราช2504หลังจากนั้นในวันที่24เมษายนและวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสู่ครคันพระเจดีย์องค์ประธานถึง2ครั้งยังความปราบรื้มปิติแก่วงพระกรรมฐานและศิษยานุศิษย์ของท่านพ่อลีเป็นอย่างยิ่ง
1: นั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ท่านพ่อพูดไม่ได้เรื่องเจดีย์เนี่ยแต่คนทั่วไปเนี่ยเอาต้องถือว่าโบสถ์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของวัดโบสถ์คือความสมบูรณ์ของวัดแต่ละวัดใช่ไหมต้องสำคัญที่สุดของคำว่าวัดคือโบสถ์แต่ที่ท่านพ่อลีนี่ไม่ได้มองเห็นสำคัญว่าโบสถ์สำคัญเจดีย์เงินเหลือเมื่องานที่ห้าสวัสดิ์400,000บาทหมายถึงจะถ้าจะทำโบสถ์ก็เอาไปสัก200,000เจดีย์สัก200,000แบ่งกันแต่ท่านจะทำเจดีย์ก่อนเคยได้ยินเกินๆไว้เหมือนกันว่าจะรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดมาไว้ที่เจดีย์ตรงนี้ถ้าสร้างเจดีย์นี่ท่านจะยังไม่ตาย56เป็นอาการสืบสานต่อนี้ก็ไม่ควรพูดที่กรรมฐานมันยังมาถือสิ่งเหล่านี้นั่นจะเป็นอย่างนั้นไอ้คนไม่รู้นะเขาจะยกเอาไปตีในรูปนี
0: ้ปัจจุบันวัดอโศการามมีพระญาณวิสิทธิ์ทองจันทสิริเป็นเจ้าอาวาสลำดับที่3สืบต่อจากพระเทพโมลีสำรองคุณวุฒโธที่มรณภาพไปบริเวณวัดอโศการามเดิมเรียกว่านาแม่ขาวโดยนายสุเมธและนางจิมหงไกรกรานเป็นผู้ถวายที่ดินในเบื้องต้นจำนวน33ไร่ปัจจุบันรวมที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ทั้งหมดจำนวน254ไร่1งาน8ตารางวาปัจจุบันมีพระเนนจำพรรษาจำนวน189รูปแม่ชี111คนกุฎีที่พักรวมจำนวน420หลังเสนาสนะของพระสงฆ์และบ้านพักแม่ชีจะอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนมีถนนซอยตัดแยกและมีทางเดินอันร่มรื่นภายใต้ร่มเงาของต้นโกงกางต้นลำพูและป่าจากซึ่งมีสัตว์ป่าชายเลนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในตอนกลางคืนเสียงสวดมนต์สาธยายแล้วต่อด้วยการปฏิบัติบูชาท่านพ่อลีตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มของทุกวันดังกึกก้องมาจากวิหารสุทธิธรรมรังสีไม่รู้จบเป็นที่น่าอัศจรรย์ในทุกๆปีที่วันมรณภาพของท่านพ่อลีเวียนมาบรรจบประชาชนพระเนนจะหลั่งไหลมาไม่ขาดสายอีกทั้งพระป่ากรรมฐานมารวมกันในคราวจำเป็นในข้อพระธรรมวินัยณวัดอโศการามแห่งนี้นับได้ว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย
2: วัดอโศการามกับวัดบางวันตาน มันเหมือนเป็นวัดเดียวกันแต่ไหนจะอะไรมาเลยตั้งแต่เริ่มสร้างวัดทางนู้นท่านเริ่มสร้างวัดทางนี้เรื่องประสานกันอยู่ตลอดระหว่างท่านพ่อหลีกับเราเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี่เนี่ยก็เข้าออกอยู่อย่างนี้นั่นเราเลยกลายเป็นพี่ชายใหญ่นี่วัดป่าวันตาดเป็นพี่ชายใหญ่อย่างนี้พ่อก็เสียไปแล้วนั่นยังเหลือแต่พี่ชายก็มาเกี่ยวข้องอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าไงสำหรับพระเรายังไงอย่าลืมนะขอกำชับกำชาไว้กับพระลูกพระหลานทุกองค์ทำเลเหล่านี้เราไปดูทั้งหมดแล้วเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการภาวนาอยู่ชายทะเลภาวนาได้สะดวกสบายสะดวกสบายสงบสงัดไม่มีอะไรรบกวนเพราะเราไปเที่ยวดูหมดเดินจงกรมได้สะดวกสบายภาวนาได้สบายไม่มีอะไรรบกวนถ้าออกมาจากนี่แล้วมันเหมือนแม่ต่อแม่แตนยุ่งยุ่งย่ำยุ่งย่ำถ้าอยู่ข้างในแล้วก็เงียบเพียงขอให้พระเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติสถานที่นี้เหมาะสมแล้วในการภาวนาให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติสมบัติใดก็ตามในโลกนี้สู้ธรรมสมบัติภายในใจไม่ได้สมบัติภายในใจนี้เลิศเลยสุดยอดอยู่ในหัวใจขอให้ใจกับธรรมได้สัมผัสกันมากน้อยจะแสดงฤทธิ์เดชขึ้นที่ใจไปอยู่ที่ไหนจะมีอยู่ในนั้นนะแม้แต่อยู่ไปอยู่ใต้ร่มไม้ก็สง่าอยู่ในร่มไม้นั่นแหละธรรมอยู่ที่ไหนธรรมอยู่ที่หัวใจหัวใจไปอยู่ที่ร่มไม้ร่มใดเขาลุงใดป่าใดถ้ำใดจะสง่างามอยู่ที่นั่น
0: ในปีพุทธศักราช2546พระทุตังคเจดีย์13ยอดได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลาองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเห็นเช่นนั้นจึงดำรินำพามหาชนพร้อมใจกันปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมพระเจดีย์แห่งนี้จึงไม่ใช่ถูกสร้างขึ้นเพื่อประเจกชนหรือด้วยกำลังศรัทธาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากเป็นศรัทธาของคนทั้งแผ่นดินจารึกไว้เพื่อแผ่นดินเป็นการบูชาพระรัตนตรัยที่ยิ่งใหญ่เกินเปรียบ
2: เจดีย์นี้เรามุ่งหมายที่จะได้พระธาตุครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประเภทเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งมารวมอยู่ที่นี่ให้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งเจดีย์เรียกว่าทั่วประเทศไทยจุดศูนย์กลางแห่งเจดีย์ของพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันให้เจ้ามารวมที่นี่ครูบาอาจารย์ที่ท่านล่วงรับไปล่วงรับไปอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุพระธาตุเจ้ามารวมที่นี่หมดพี่น้องชาวไทยเราได้กราบพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันที่เจดีย์ตรงนี้นะ
0: พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่บำเพ็ญถึงขั้นพระอรหันต์อย่างน้อยท่านต้องใช้เวลาบำเพ็ญบารมีมายาวนานถึง 100,000 กับพระอรหันต์ทุกองค์ก็มีสภาวะเหมือนกับปุถุชนคือมีชีวิตอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งก็ต้องตายต่างแต่ว่าการตายของพระอรหันต์ไม่เป็นเช่นนั้นการตายของพระอรหันต์ก็คือการดับสนิทของนามรูปไม่มีเชื้อให้เกิดใหม่ซึ่งเรียกว่าพระนิพพานยกตัวอย่างเช่นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานแล้วหลังจากถวายเพลิงสรีระของท่านได้ไม่นานอัฐิของท่านได้กลายเป็นพระธาตุมีสีสันวรรณะดังเพชรนิลจินดา
2: พระอรหันต์สมัยปัจจุบันคือหลวงปู่มั่นของเรานี่เวลาท่านมรณภาพแล้วเผาศพท่านเรียบร้อยแล้วเอาอัฐิเก็บไว้ที่วัดป่าสุชาวาสกลายเป็นพระธาตุไปทั้งหมดเลยเต็มไปหมดอยู่วัดสุชาวาสเพราะงั้นใครจึงต้องไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราที่พิพิธภัณฑ์วัดสุทาวาสเพราะไปเห็นอย่างชัดเจนว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนั่นแหละอัฐินี่แหละกระดูกเรานี่นะกระดูกคนธรรมดาไม่เป็นแต่กระดูกของพระอรหันต์นั้นเป็นพระธาตุได้ ในธรรมท่านก็แสดงไว้ว่า อติที่จะเป็นกลายเป็นพระธาตุได้ต้องเป็นอติของพระอรหันต์เท่านั้นว่าบอกเท่านั้นเลยนอกนั้นเป็นไม่ได
0: ้การเรียงลำดับอริยภูมิไม่มีใครจะสามารถกำหนดรู้ได้เว้นเสียแต่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ทรงคุณธรรมชั้นอริยภูมิด้วยกันเท่านั้นดังคำที่ว่าพระอรหันต์ย่อมรู้ภูมิจิตภูมิธรรมของพระอรหันต์ด้วยกันองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นผู้คัดเลือก28พระอรหันต์ในยุคปัจจุบันมาปฏิสถานณพระทุตังคเจดีย์องค์ท่านได้กล่าวสรุปท้ายในการคัดเลือกว่าน
2: ี่แหละความเด่นดวงของพุทธศาสนาเราจะเด่นขึ้นจากผู้ปฏิบัติคนแรกแปลธาตุที่เลื่อนเลอขึ้นมาให้โลกได้ชมอย่างที่ออกรายนามเหล่านี้ประเภทเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งมันท่านรู้กันตั้งแต่ท่านยังไม่ตายนะรู้กันก่อนแล้วก่อนแล้วพอท่านตายปั๊บอาทิตย์ก็กลายเป็นพระธาตุประกาศอย่างโจ่งแจ้งขึ้นมาส่วนมากท่านจะทราบกันก่อนแล้วในวงกรรมฐานท่านทราบโดยเฉพาะนะท่านไม่ค่อยออกโฆษณาคือวงกรรมฐานท่านจะรู้ท่านโดยเฉพาะเหมือนในครัวเรือนของเรารู้เรื่องกันในครัวเรือนได้ดีมีวงกรรมฐานองค์ไหนเป็นยังไงยังไงท่านรู้เรื่องกันได้ดีในวงของท่านเองนี่เพิ่งออกมาประกาศนี
0: ้ประวัติย่อ28พระอรหันต์ในพระทุตังคเจดีย์พระอริยสงฆ์รูปที่หนึ่งหลวงปู่เสากันตะสีโลวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่เสากันตะสีโลท่านเป็นพระปรมาจารย์กรรมฐานผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปในทางสมถะวิปัสสนามีความเพียรเป็นเลิศภูมิจิตกว้างขวางมีเมตตาเป็นสาธารณะสุขุมพูดน้อยใฝ่ใจในทุดงควัตหนักแน่นในพระธรรมวินัยชอบวิเวกไม่ติดถิ่นที่อยู่ราวปีพุทธศักราช2434ท่านหลวงปู่เสาได้เที่ยวทุดงผ่านหมู่บ้านคำบงอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีท่านได้เทศนาสั่งสอนท่านพระอาจารย์มั่นสมัยยังเป็นคฤหัสถ์จนเกิดศรัทธาเลื่อมใสติดตามออกบวชจุดนี้เองจึงเป็นเหตุแห่งความยิ่งใหญ่ของวงพระกรรมฐานตราบจนทุกวันนี้ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2404ที่บ้านคาโคมตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นบุตรของนายทาและนางโม่ปีพุทธศักราช2422ท่านอุปสมบทเป็นพระมหานิกายที่วัดใต้อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้ฟังธรรมจากท่านเทวธรรมีม้าวแล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขอฝากตัวเป็นศิษย์ท่านได้ทำการยัตติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในปีพุทธศักราช2432ณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูทาโชติปาโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ศรีทาชยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ราวปีพุทธศักราช2459ท่านได้บรรลุธรรมที่ถ้ำจำปาภูผาโกดตำบลหนองสูงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารโดยมีท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นศิษย์ติดตามและเป็นสักขีพยานในการบรรลุธรรมท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานณวัดอมาตยารามนครจำปาสักประเทศลาวในวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2484สิริอายุได้82ปี3เดือน1วัน62พรรษา
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเมื่อต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญรับฟังครับ
1: ณโอกาสนี้จะได้กล่าวธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้และเป็นแนวคิดของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ความจริงเรื่องของธรรมะนั้นท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังและได้ศึกษามามากต่อมากแล้วการศึกษาธรรมะตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาเรามุ่งที่จะศึกษาให้รู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงศาสนาพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของความจริงของสภาวะธรรมเพื่อจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอาตมาขอจะขอแบ่งคำสอนหรือคำที่เรียกว่าธรรมะนั้นออกเป็นสองประเภทก่อนธรรมะที่เราถือว่าเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งออกได้เป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสภาวะธรรมอีกประเภทหนึ่งเป็นธรรมะคำสอนธรรมะประเภทที่เป็นสภาวะธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดที่เรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุว่าความจริงของสภาวะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้เช่นรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นต้นอันนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นรู้คนอื่นถึงแม้ว่าจะมีส่วนรู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่รู้เหตุรู้ผลและรู้ไม่ซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นกฎความจริงของสภาวะธรรมที่จะเป็นไปนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทราบและเป็นผู้ทรงรู้จริงเมื่อก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดนั้นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมซึ่งเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนแล้วแต่ถึงจะมีผู้รู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ละเอียดยังรู้ไม่ถึงแก่นแต่เมื่อพระพุทธเจ้ามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงเอาแก่นแท้แห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาออกมาแสดงตีแผ่ให้ชาวโลกได้รู้ข้อเท็จจริงทีนี้คำว่าสภาวะธรรม หมายถึงอะไรบ้างเราทุกคนมีสภาวะธรรมที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเรามีประจำตัวกันอยู่ทุกคนสภาวะธรรมอันนั้นคืออะไรคือกายกับใจกายกับใจนี่แหละคือสภาวะธรรมนอกจากกายกับใจจะเป็นสภาวะธรรมแล้วสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกเวลาอันนั้นก็คือสภาวะธรรมแม้แต่วิชาความรู้ที่เราเรียนมาจะเป็นแขนงไหนศาสตร์ไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็คือสภาวะธรรมทั้งสิ้นนี่แหละคือสภาวะธรรมอันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะธรรมอันเป็นของของเราคือกายกับใจนี่นอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงรู้ความเป็นจริงของมันแล้วก็ยังสามารถที่จะทรงทราบว่าสภาวะธรรมนี้มันเกิดมาเพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุคนที่เกิดมาเป็นคนนี้ อาศัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทราบเหตุที่ทำให้คนต้องเกิดมาเป็นคนก็เพราะอาศัยว่าคนพยายามรักษาศีล5รักษากรรมบท10เมื่อใครทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีผู้นั้นมีคติอันเที่ยงแท้จะต้องเกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบเมื่อก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดยังไม่มีใครเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย พระพุทธเจ้าก็สอนให้เราพิจารณาให้รู้ซึ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงของมันบางท่านอาจจะคิดว่าความแก่ความเจ็บและความตายใครๆเขาก็รู้กันอยู่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมหนอพระพุทธเจ้าจึงให้มาพิจารณาดูความแก่ความเจ็บและความตายที่พระองค์ให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็เพื่อเป็นอุบายให้สาธุชนรู้แจ้งเห็นจริงถึงแก่นแท้แห่งความแก่ความเจ็บและความตายที่เราได้ยินได้ฟังหรือรู้มานั้นเป็นแต่เพียงรู้ด้วยสัญญาว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันยังไม่ซึ้งถึงจิตถึงใจจิตใจของเราจึงไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไม่ยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นเราย่อมเกิดมีการมีความรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงในเมื่อประสบความแก่เราเกิดทุกข์ประสบความเจ็บเราทุกข์ประสบความตายเราทุกข์หรือคิดว่าเราจะตายเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงเราจึงพากันเกิดทุกข์สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงทราบ ในเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วก็นำมาสั่งสอนพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ท่านให้มันพิจารณาให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงเริ่มต้นแต่ว่าชรา ธัมโมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธัมโมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธัมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายไปไม่ได้ที่สอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพราะให้เรารู้ซึ้งถึงสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะและการปฏิบัติธรรมะ ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นเรามุ่งที่จะทำจิตใจของเราให้รู้สภาพความเป็นจริงให้ลึกซึ้งถึงจิตถึงใจแล้วจิตใจมันจะได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงภายหลังจะไม่เกิดฝืนกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมในเมื่อเราไม่ฝืนกฎธรรมชาติของสภาวธรรมจิตใจก็ปล่อยวางสบายเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราไม่วิตกกังวลเพราะเรารู้ซึ้งเห็นจริงแล้ว อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของสภาวธรรมและความเป็นไปของสภาวธรรมความเป็นไปของสภาวธรรมส่วนรวมก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองอันนี้เป็นธรรมะส่วนสภาวธรรมเรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยที่พระองค์เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงและอีกอันหนึ่งนั้นคือธรรมะคำสอนเมื่อพูดถึงธรรมะคือคำสอนก็หมายถึงศีลสมาธิปัญญานั่นเองวันนี้พุทธบริษัททั้งหลายมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตนั้นเราจะต้องเริ่มต้นด้วยทำตนเป็นผู้มีศีลศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นคุณธรรมอันเป็นภาคพื้นเป็นการปรับกายวาจาและใจให้อยู่ในสภาพปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5อันเป็นศีลที่คฤหัสถ์โดยทั่วๆไปจะพึงสมาทานปฏิบัติเป็นศีล ซึ่งเป็นหลักใหญ่และเป็นศีลที่สำคัญศีล10ศีล8ศีล10ศีล227ก็รวมลงอยู่ในศีล5ข้อ จะเป็นผู้ใดก็ตามในเมื่อมาตั้งใจที่จะสมาทานรักษาศีล5ข้อเมื่อทำศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วและตั้งใจทำสมาธิภาวนาก็สามารถที่จะทำจิตให้มีความสงบรู้ซึ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่เฉพาะแต่เท่านั้นยังสามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ยกตัวอย่างเช่นอุบาสกอุบาสิกาในอดีตสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีหลายท่านเช่นนางพิสาขามหาอุบาสิกาท่านอนาถบิณฑิกะสิริกะมหาเศรษฐีท่านก็เป็นผู้ครองเย้าครองเรือนแล้วก็มีศีลเพียง5ข้อเท่านั้นและท่านปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุพระโสดาบันคนในสมัยปัจจุบันนี้มีแต่เพียงแค่ศีล5ก็ยังถือว่าเราน้อยหน้าต่ำตาศีลของเราไม่มากบางท่านก็สงสัยว่ามีศีล5ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เป็นการเข้าใจผิดตามจริงศีล5ข้อนี้มันเป็นศีลที่กำจัดบาปกรรมหรือเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปกรรมที่เราจะพึงทำด้วยกายวาจา เช่นอย่างปาณาติบาตการเว้นจากการฆ่าสัตว์อทินนาทานเว้นจากการหยิบสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตกาเมสุมิจฉาจารเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทพูดเท็จสุราดื่มของมึนเมาถ้าใครสมาทานรักษาศีล5ข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วได้ชื่อว่าเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปบาปกรรมที่เราทำที่จะต้องไปเสวยผลคือไปตกนรกหรือไปทรมานในสถานที่หาความเจริญมีได้นั้นมีแต่การละเมิดศีล5ข้อเท่านั้นส่วนอื่นซึ่งเราทำลงไปแม้จะเป็นบาปอยู่บ้างก็เป็นแต่เพียงความมัวหมองภายในจิตใจเท่านั้นแต่ถ้าใครมีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์มีหวังที่จะทำสมาธิปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่สามารถที่จะมีศีลมากๆขึ้นไปกว่านั้นก็อย่าพึงทำความน้อยอกน้อยใจว่าศีลเราน้อยเหลือเกินมันจะไม่ถึงพระนิพพานอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดก่อนที่เราจะเพิ่มศีลของตัวเองให้มันมากๆขึ้นไปนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถจะรักษาศีลมากๆได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่มีสมรรถภาพพอที่จะรักษาศีลมากๆได้เราก็ให้มั่นคงแต่เพียงในศีล5เท่านั้นทีนี้คฤหัสถ์โดยทั่วไปมีแต่เพียงศีล5 เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามุสาวาทแต่เว้นการเสพสุราเรายังประดับตกแต่งด้วยระเบียบของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาได้ดูการดูหนังดูละครหรือประโคมขับดนตรีอะไรต่างๆก็ได้นอนบนที่นอนที่สูงที่ใหญ่ก็ได้ไม่ผิดศีลแต่ถ้าเราไปเพิ่มขึ้นเพิ่มข้อวิกาละโพเข้าไปแต่ว่าอดข้าวเย็นไม่ได้เพิ่มข้อมาลาเข้าไปแต่ว่าเว้นจากการประดับตกแต่งไม่ได้เพิ่มข้อนัจคีเข้าไปแต่เว้นจากการดูฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีไม่ได้เทนเว้นข้ออุจจาเข้าไปแต่ก็ยังพอใจตอนในที่นอนที่สูงที่ใหญ่เราก็รักษาไม่ได้เป็นการหาเรื่องเพิ่มบาปให้แก่ตนเองโดยไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งใจรักษาศีลให้มากๆนั้นต้องดูสมรรถภาพของตัวเองเมื่อเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วตั้งใจทำสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาไปเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วศีลมันจะเพิ่มขึ้นเองไม่เฉพาะแต่ศีล8ศีล10เท่านั้นเมื่อมีศีล5มีสมาธิมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมความเป็นของตัวเองซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตนั่นแหละความที่จิตสงบเป็นสมาธิความที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมสามารถทำจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้นั่นแหละมันจะเป็นอุบายเพิ่มศีลขึ้นไปอย่าว่าแต่เพียง227ข้อต่อให้หมื่นข้อแสนข้อมันก็เพิ่มได้ถ้าพื้นฐานของจิตใจดีแล้ว เพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติธรรมจะขยับฐานะของการปฏิบัติของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นไปเพียงใดแค่ไหนก็ขอให้

ต่เมื่ออดลงไปแล้วผลที่ได้รับมันก็ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรการอดเนี่ยทำให้เราเกิดความเพลียความหิวในเมื่อร่างกายมันเกิดความหิวไม่ได้อาหารบำรุงมันก็อ่อนเพลียในเมื่อความอ่อนเพลียเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่แทนที่มันจะได้ผลดีก็เลยขาดทุนดีไม่ดีทำให้เกิดโรคทางกายโรคกระเพาะโรคลำไส้ต้องทนทุกข์ทรมานพยาบาลรักษากันไปเป็นเวลานานๆกว่าจะหายเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะทำลงไปที่เราถือว่าเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติจริงเราอย่าปฏิบัติกันอย่างงมงาย ทำให้มันมีเหตุมีผลพิจารณาดูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจของตัวเองว่าจะมีความสามารถเพียงใดหรือไม่อันนี้อาตมาขอให้คติเอาไว้ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิกันดีกว่าไอ้เรื่องของการปฏิบัติสมาธินี่ก็หมายถึงการทำสมถะวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วแต่ในบางครั้งบางคราวเราอาจจะมีความสงสัยว่าเราจะปฏิบัติอย่างไหนแบบใดจึงจะได้ผลดีบางท่านก็เคยไปถามว่าหลวงพ่ออยากจะปฏิบัติให้มันได้ผลเร็วที่สุดจะทำอย่างไรมีอุบายวิธีใดบ้างที่จะทำให้ปฏิบัติได้ผลเร็วอาตมาก็บอกว่ามันไม่มีแล้วในโลกนี้วิธีที่จะปฏิบัติให้ได้ผลเร็วกันจริงๆก็อยู่ที่การตั้งใจทำจริงทำลงไปโดยปราศจากความลังเลสงสัยใดๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะไปศึกษาวิธีปฏิบัติกรรมฐานจากสำนักของท่านผู้ใดผู้หนึ่งเช่นท่านสอนให้ภาวนายกหนอพองหนอเราก็ปักใจมั่นลงไปว่าเราจะปฏิบัติอย่างจริงจังไปเรียนจากหลวงพ่อวัดปากน้ำสัมมาอรหังก็ตั้งใจให้มันจริงจังลงไปว่าเราจะปิดว่าจะปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านถ้าอย่างสมมติว่าไปเรียนจากท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทโธก็ตั้งใจให้มันมั่นลงไปว่าเราจะภาวนาพุทโธ ความสำคัญมันก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงการทำจริงเอาตามว่าสมมติว่าท่านจะบริกรรมภาวนาอันใดก็ตามหากท่านจะตั้งใจให้มันแน่วแน่ลงไปว่าเราจะทำเราจะนั่งสมาธิให้ได้วันละ4ครั้งหรือ3ครั้งก็ตามแต่ละครั้งจะทำสมาธิให้มันได้ครั้งละ1ชั่วโมงแล้วก็ตั้งใจทำให้มันได้จริงจังลงไปแล้วผลมันจะเกิดขึ้นมาเองแต่ที่เราปฏิบัติแล้วเราไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรนั้นเพราะเราไม่สามารถที่จะตัดความกังวลสงสัยในระเบียบวิธีการที่ปฏิบัตินั้นๆเพราะวันนี้มาฟังเทศที่วัดนี้หลวงพ่อวัดป่าสารวันอาจจะแสดงว่าให้ภาวนาพุทโธแต่ถ้าเผื่อพรุ่งนี้ไปฟังเทศวัดมหาธาตุอาจารย์ใหญ่วิปัสสนาท่านอาจจะสอนให้ภาวนาว่ายกหนอพองหนอวันหลังไปวัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำอาจจะสอนให้สัมมาอรหังแล้วเราก็จะเกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมพระสอนไม่เหมือนกันถ้าเกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ใจของเรามันก็ลังเลในเมื่อลังเลลงไปแล้วเราก็ไม่อาจที่จะจับหลักอันใดมาเป็นข้อปฏิบัติของเราอย่างจริงจังนี่คืออุปสรรค สิ่งที่เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นมีทางเดียวอยู่ตรงที่ว่าท่านจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามขอให้ท่านตั้งใจให้มั่นคงลงไปว่าเราจะยึดแบบนี้แหละเป็นเครื่องปฏิบัติเพราะเหตุว่าคำบริกรรมภาวนาทุกอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอุบายที่จะทำฝึกหัดจิตให้มันติดอยู่กับสิ่งที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่เท่านั้นเป็นอุบายเพื่อจะให้พลาดความ

0: ู้สึกนึกคิดที่เราส่งกระแสจิตฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วให้มารวมอยู่กับคำบริกรรมภาวนาเพียงคำเดียวเป็นเบื้องต้นก่อนจุดมุ่งหมายมีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ในอันดับต่อไปเนี่ยอาตมาจะได้นำแบบวิธีการที่ท่านอาจารย์เสาท่านได้สอนกรรมฐานมาในเทศที่วัดเบญจมบพิตรก็ได้เทศให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วท่านอาจารย์เสาท่านสอนกรรมฐานท่านแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนตอนที่1ท่านสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธตอนที่2สอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานตอนที่3สอนให้พิจารณาธาตุกรรมฐานทีนี้วิธีการภาวนาพุทโธหรือเรียกว่าบริกรรมภาวนานั้นถ้าท่านผู้ใดสนใจก็หนังสือเล่มเล็กๆที่แจกไปเมื่อสักครู่นั้นนั่นแหละคือแบบภาวนาแบบท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์เสาท่านสอนว่าหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์จบแล้วก็ให้แผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาแล้วก็มากำหนดจิตนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็บริกรรมภาวนาเอาเพียงแค่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวใครจะนึกพุทพร้อมกับลมเข้าโธพร้อมกับลมออกก็ได้ถ้าหากการนึกพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกจังหวะของการหายใจมันอาจจะช้าไปจิตอาจจะส่งกระแสไปในทางอื่นได้ก็ให้ปล่อยวางการกำหนดรู้ลมหายใจเสียนึกพุทโธให้เร็วๆเข้าให้มันติดต่อกันเป็นพืชโดยไม่ขาดสายนึกอยู่อย่างนั้นอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจะรู้จะเห็นเมื่อไรจิตจะสว่างไม่ต้องนึกหน้าที่ของท่านมีแต่นึกพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจนึกเบาๆอย่าให้มีอาการข่มจิตอย่าให้มีอาการเกร็งกล้ามเนื้อต่างส่วนต่างๆของร่างกายนั่งในท่าที่สบายนึกถึงอารมณ์พุทโธให้สบายสบายให้เบาใจที่สุดแล้วก็นึกอยู่อย่างนั้นจดจ้องอยู่ที่พุทโธเอาพุทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุทโธในเมื่อเรานึกพุทโธพุทโธก็อยู่ที่จิตจิตก็อยู่ที่พุทโธเพราะจิตเป็นผู้นึกพุทโธนึกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะสงบลงไปในเมื่อจิตเริ่มสงบลงไปนั้นมีข้อที่จะพึงสังเกตได้ว่าเมื่อเรามีอาการรู้สึกเคลิ้มๆเหมือนกับจะง่วงนอนอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราจะง่วงนอนหรือจะนอนหลับให้บริกรรมภาวนาพุทโธเข้าเมื่อจิตสงบวูบลงไปเหมือนอาการง่วงนอนก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปฝืนในตอนนี้นักภาวนาทั้งหลายในเมื่อรู้สึกว่ามีอาการเคลิ้มๆเหมือนกับจะง่วงนอนแล้วก็มีอาการวูบลงไปแล้วก็ตกใจเกิดเอะใจขึ้นมาแล้วก็มาตั้งต้นใหม่จิตก็เลยไม่สงบอีกสักทีเพราะเราไปตกใจเสียก่อนในขณะที่เราบริกรรมภาวนาอยู่นั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้เรากำหนดรู้ลงที่จิตและบริกรรมภาวนาพุทโธลงที่จิตเมื่อจิตของเราสงบเคลิ้มลงไปแล้วก็สว่างขึ้นมาแต่ถ้ามันจะนอนหลับมันก็หลับมืดไปเลยไม่มีความรู้สึกภายในอันนี้ระยะเบื้องต้นของจิตที่เป็นจากการบริกรรมภาวนาทีนี้ในอันดับต่อไปเมื่อจิตของเราสงบปุ๊บลงไปนิ่งสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้ถ้าว่าจิตของเราไปนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเราจะทำอย่างไรท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้กำหนดรู้อยู่ตรงที่จิตสว่างกำหนดรู้เฉยอยู่จนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไป เป็นลำดับลงไปถ้าหากว่าในตอนนี้ จิตของเราเกิดมารู้ลมหายใจขึ้นมาภายในท่านอาจารย์เสาสอนให้กำหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่เราจะดูลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ดูอยู่เฉยๆอย่าไปทับไปท้วงหรือไปเอะใจใดๆทั้งนั้นแล้วก็ไม่ไปนึกว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบเพียงแต่กำหนดรู้ที่ลมหายใจเท่านั้นถ้าหากเราไปกำหนดหมายว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบให้เกิดความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นจิตของเราจะเปลี่ยนสภาพสมาธิจะถอนดังนั้นจึงให้กำหนดดูลมหายใจอยู่เฉยๆในตอนนี้ถ้าหากว่าจิตของเราสงบสว่างลงไปแล้วจิตดวงใดวิ่งเข้ามาดูลมหายใจก็จะรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเมื่อจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนั้นเราก็ดูอยู่อย่างนั้นแหละเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเอาลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วในที่สุดจิตของเราจะสงบละเอียดยิ่งลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปลมหายใจที่มองเห็นอยู่ก็ละเอียดยิ่งลงไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งลมหายใจก็หายขาดไปแล้วความรู้สึกว่ามีกายก็หายไปในตอนนี้จิตจะไปสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเพียงแต่สงบนิ่งสว่างอยู่เท่านั้นในตอนนี้จิตจะไม่มีความรู้ความคิดอะไรเกิดขึ้นความรู้ว่ามีกายก็ไม่มีความรู้ว่ามีลมหายใจก็ไม่มีในตอนนี้จิตมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆนิ่งสงบสว่างอยู่เท่านั้นอันนี้จิตสงบละเอียดลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิในตอนนี้ยังใช้การอะไรไม่ได้แต่เราจำเป็นที่จะต้องทำให้มันถึงอัปปนาสมาธิขั้นนี้ทำบ่อยๆจิตสงบถึงขั้นนี้บ่อยๆเข้าจะเป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของเราว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อก่อนนี้เราเห็นแต่จิตของเราว้าวุ่นอยู่กับอารมณ์ต่างๆเพื่อบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิจิตปราศจากอารมณ์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆทั้งนั้นมีแต่ความสงบนิ่งสว่างอยู่เราก็รู้สภาพความจริงของจิตดั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้ในจุดนี้ท่านเรียกว่าปพัสสลมิทังภิกขเวจิตตังเดิมจิตของเราเป็นธรรมชาติปพัสสรเป็นจิตที่สงบสว่างสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพียงพอเพราะเชื้อกิเลสมันหดเข้าไปอยู่ในเบ้าของจิตอยู่ในส่วนลึกของจิตมันยังไม่แสดงออกมาจิตในตอนนี้สติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์เพียงแต่พอสงบแล้วก็ทรงตัวอยู่ในความสงบชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นท่านเรียกจิตตอนนี้ว่าปฐมมจิตปฐมสมาธิปฐมวิญญาณมโนธาตุมีลักษณะเหมือนลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่เรียกว่าอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่เฉยๆทำอะไรยังไม่ได้ในตอนนี้แต่ก็เป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของเราอันนี้คือผลซึ่งเกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาในขั้นต้นทีนี้เมื่อเราทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็ทำให้เรามีความชำนิชำนาญในตอนต้นจิตของเราบริกรรมภาวนาแล้วมันอาจจะสงบวูบลงไปถึงจุดนิ่งเรากำหนดรู้แต่เบื้องต้นแต่ในท่ามกลางเราไม่รู้แล้วก็ไปรู้เอาเบื้องปลายคือจุดที่จิตสงบนิ่งสว่างเท่านั้นอันนี้เป็นสมาธิคล้ายๆกับว่าทำไปแล้วมันฟลุกมันยังไม่ประกอบด้วยองค์แต่อาศัยการกระทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าเมื่อเรามีความชำนิชำนาญเราจะสามารถเข้าสมาธิกำหนดรู้ตามระยะขององค์ฌานคือเริ่มต้นแต่วิตก หมายถึงการนึกถึงอารมณ์เป็นคู่ของใจวิจารจิตกับอารมณ์เคล้าคลึงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเกิดสงบสว่างขึ้นในอันดับต่อไปก็เกิดมีปีติมีความสุขเมื่อจิตมีปีติมีความสุขจิตก็มีความสงบในเมื่อสงบลงไปก็นิ่งเป็นเอกัคคตาอันนี้เป็นลักษณะของจิตเดินอยู่ในระดับฌานขั้นที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าปฐมฌานสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฌานจึงจะเป็นสมาธิที่ใช้การได้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นจิตที่ควรน้อมไปสู่อารมณ์เพื่อพิจารณาพระไตรลักษณ์ได้เราต้องพยายามฝึกหัดจิตของเราให้เป็นอย่างนี้โดยความเยือกเย็นหรือโดยความเย็นใจทำใจเย็นๆอย่าไปทำใจร้อนการปฏิบัติธรรมนี้ต้องใจเย็นๆถ้าใครทำใจร้อนแล้วมันจะไม่ประสบผลทีนี้อีกอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนานี่อันนี้ตามที่ว่ามานี้เป็นจิตที่เดินเข้าไปสู่สมาธิโดยทางที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเมื่อเราบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้เมื่อจิตส่งกระแสออกไปข้างนอกจะเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาถ้าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นมาผู้ภาวนาเกิดเอะใจขึ้นมาหรือเกิดตกใจขึ้นมาถ้าเกิดความแปลกใจแรงขึ้นมาสมาธิจะถอนภาพนิมิตนั้นจะหายไปแต่ถ้าหากว่าภาพนิมิตเกิดขึ้นในขณะนั้นถ้าอยากจะดูนิมิตอยู่นานๆให้กำหนดรู้ลงที่จิตรู้อยู่ที่จิตซึ่งเป็นจิตเป็นจุดที่สงบเท่านั้นแล้วก็พยายามทำความรู้สึกว่านิมิตที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความที่จิตสงบเป็นสมาธิถ้าหากเราละจากฐานที่ตั้งของจิตคือความสงบไปยึดอยู่กับนิมิตที่เรามองเห็นนั้นมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองอย่างหนึ่งเมื่อเห็นนิมิตเกิดเอะใจสมาธิจะถอนสองเมื่อจิตเห็นนิมิตแล้วไปติดในนิมิตจิตส่งกระแสออกไปข้างนอกไปติดนิมิตแล้วก็จะตามนิมิตนั้นไปถ้าเห็นนิมิตเป็นคนก็จะเดินตามคนไปเห็นนิมิตเป็นเทวดาก็จะตามเทวดาไปถ้านึกอยากจะดูนรกดูสวรรค์ก็ตามเทวดาหรือตามสัตว์นรกไปก็เห็นนรกเห็นสวรรค์อันนี้เป็นเรื่องของจิตที่ส่งกระแสออกไปข้างนอกแล้วก็ไปรู้เรื่องของภายนอกการรู้เรื่องของภายนอกนี้ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาบ้างพอสมควรก็กำหนดรู้พิจารณาสิ่งที่เห็นภายนอกนั้นยึดเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติก็เป็นการใช้ได้เหมือนกันแต่ปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าเห็นนิมิตภายนอกแล้วผู้ปฏิบัติมักจะเกิดความหลงขึ้นมาหลงว่านิมิตนั้นมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเห็นคนก็ว่าคนเดินมาจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นพูดผีปีศาจเนี่ยเราจะเข้าใจว่าพูดผีปีศาจเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งมาขอส่วนบุญทีนี้เราก็จะหลงไปแผ่ส่วนบุญให้เขาอยู่อย่างนั้นเมื่อนึกจะแผ่ส่วนบุญขึ้นมาทีไรสมาธิมันก็ถอนภาพนิมิตทั้งหลายก็หายไปในเรื่องของเรื่องมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลาย เพิ่งสังวรระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนานี้ให้ดีเราจะสังวรระวังอย่างไรให้พยายามกำหนดรู้ลงที่จิตในจุดที่ว่ามันเป็นสมาธิหรือความสงบเท่านั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอย่าไปสนใจสนใจประคองจิตเอาไว้ในลักษณะแห่งความสงบเป็นสมาธิในเมื่อเราสามารถประคองจิตให้สงบในลักษณะที่เป็นสมาธิอยู่ได้ตลอดกาลภาพนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นก็จะปรากฏให้เราได้ดูอยู่ดานานแล้วบางทีอาจจะเป็นอุบายให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาก็ได้อันนี้ขอเตือนบรรดาท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจเอาไว้ ทีนี้สำหรับการบริกรรมภาวนานั้นบางครั้งก็ได้เคยกล่าวแล้วว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างที่เรานึกอยู่ในคำเดียวนั้นสามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิจะขอยกอนุสติ10ขึ้นมากล่าวอนุสติ10ข้อตั้งแต่พุทธานุสติจนไปถึงข้อที่8ใครจะบริกรรมภาวนาอย่างไรจิตสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิแต่อนุสติ2ข้อข้างปลายคือข้อ8กับข้อ ข้อ9กับข้อ10กายคตาสติกับอานาปานุสติอันนี้เป็นอุบายทำจิตให้สงบเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ท่านอาจารย์เสาท่านจึงกล่าวว่าเมื่อบริกรรมภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิได้ดีพอสมควรแล้วเพิ่งน้อมจิตไปพิจารณาอสุภกรรมฐานอันนี้ถึงอันดับที่2ซึ่งเป็นโอวาทของท่านอาจารย์เสาการพิจารณาอสุภกรรมฐานนั้นก็ยึดเอากายคตาสติกรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์โดยท่านให้ยึดหลักการพิจารณากรรมฐาน5เป็นเบื้องต้นเช่นอย่างพระสงฆ์ท่านพระเณรท่านบวชอุปัชฌาย์ท่านจะสอนให้สอนกรรมฐาน5ให้เรียกว่าสัจจะปัญจกะกรรมฐานท่านสอนให้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาแล้วท่านก็ย้ำให้พิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพราะเหตุว่าสิ่งเหล่านี้ผู้เป็นเจ้าของจะต้องคอยบริหารรักษาทำความสะอาดอยู่เสมอถ้าปล่อยไว้ก็สกปรกโสโครกเหม็นสาบเหม็นสังไม่น่าดูอันนี้ท่านจะสอนอย่างนี้ ทีนี้ทำไมนักบวชท่านจึงมุ่งสอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกที่ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพื่อเป็นอุบายเปิดประตูใจให้รู้ความเป็นจริงของผมขนเล็บฟันหนังหรือความเป็นจริงของร่างกายมนุษย์และที่ให้พิจารณาผมขนเล็บก่อนอื่นก็เพราะเหตุว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเป็นเครื่องหมายแห่งความสวยความงามและความไม่สวยไม่งามคนที่มีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนมีขนงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีเล็บงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีฟันงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนมีผิวหนังเกลี้ยงเกลาสะอาดเขาก็เรียกว่าคนงามเพราะความงามอันนี้แหละมันเป็นเครื่องปิดหูปิดตาไม่ให้มองเห็นสภาพความเป็นจริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาสิ่งทั้ง5นี้ก่อนโดยพิจารณาน้อมไปในแง่ที่เป็นอสุภกรรมฐานคือเป็นของไม่งามน่าเกลียดโสโครกแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถ้าเผื่อว่าร่างกายนี้มันแตกดับทำลายคือตายลงไปแล้วความเน่ามันก็จะเกิดขึ้นความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกมันก็ยิ่งจะปรากฏชัดท่านให้พิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งจิตสงบลงไปเป็นสมาธิเกิดนิมิตมองเห็นสิ่งทั้ง5นี้ว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกจริงๆเพื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มลุมจิตใจผู้บวชในพระธรรมวินัยจะได้โอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงและจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปอันนี้เป็นอุบายการพิจารณาตามแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาได้แนะนำไว้ทีนี้ในขั้นต่อไปถ้าหากสมมติว่าผู้ภาวนาพิจารณาอสุภกรรมฐานให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าผมขนเล็บเป็นต้น เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเน่าเปื่อยผุพังได้อสุภกรรมฐานชำนิชำนาญแล้วในขั้นต่อไปเพื่อจะฝึกจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานท่านจึงแนะนำให้พิจารณากายทั้งหมดนี้แยกออกเป็น4ส่วนคือเป็นส่วนดินน้ำลมไฟผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นซึ่งมีลักษณะแท่นและแข็งเป็นธาตุดินทำไมผมจึงเป็นธาตุดินก็เพราะว่าเมื่อผมสลายตัวลงไปแล้วจะต้องกลายเป็นดินท่านให้พิจารณาให้มองเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นดินจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาในความรู้จริงๆในขั้นต่อไปก็พิจารณาดูน้ำได้แก่ธาตุน้ำเลือดหนองเหงื่อน้ำลายน้ำมูกน้ำมูดอะไรต่างๆซึ่งเป็นมีสิ่งที่มีลักษณะเหลวๆซึมซาบอยู่ภายในกายอันนี้ท่านเรียกว่าธาตุน้ำก็พิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นน้ำจริงๆความอบอุ่นหรือความร้อนที่มีอยู่ในกายนี้เป็นธาตุไฟทีนี้ลมธาตุลมคือลมขึ้นพัดขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องล่างลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเป็นธาตุลมท่านไล่พิจารณาให้เห็นซึ้งลงไปว่าธาตุสี่นี้ร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุสี่ประชุมกันอยู่แล้วมีปฏิสนธิวิญญาณเข้ามายึดครองโดยถือว่าเป็นตัวเป็นตนของตนอาศัยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนในเมื่อได้พิจารณาว่าร่างกายนี้สักแต่ว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีแต่สิ่งที่ไม่มีตัวมีตนทั้งนั้นก็เป็นแต่เพียงธาตุสี่ผู้ภาวนาก็จะได้ความรู้ในแง่อนัตตสัญญาเคยเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในเมื่อพิจารณารู้เรื่องของธาตุสี่โดยละเอียดดีแล้วจิตรู้ซึ้งลงไปจนกระทั่งมองเห็นนิมิตว่าร่างกายทั้งหมดนี้เป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่างจริงจังซึ้งลงไปในจิตในใจแล้วจิตมันก็รู้ขึ้นมาเองว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแต่เพียงธาตุสี่เท่านั้นในเมื่อจิตมารู้อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วทำไมมันจะไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาขอให้เราพิจารณาให้มันซึ้งลงไปเถอะว่าให้รู้ซึ้งลงไปว่าร่างกายทั้งหมดนี้เพียงแต่เป็นธาตุสี่ที่น้ำลมไฟเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็จะสามารถรู้ว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาซึ่งไปตรงกับคำบาลีว่าสัพเพธัมมาอนัตตานี่แนวทางของท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้พิจารณาและให้พิจารณาอย่างนี้ซึ่งอาตมาได้นำมาเล่าสู่บรรดาท่านทั้งหลายฟังและจะด้วยประการใดก็ตามถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมกันจริงจังแล้วอย่าได้ไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัติอนันต์ครูบาอาจารย์องค์ใดสอนมาเป็นการถูกต้องทั้งหมดขอว่าแต่ให้ท่านทำจริงเท่านั้นการกล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติในทางด้านจิตใจก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในเมื่อฟังธรรมแล้วก็ลองนั่งสมาธิลองดูบ้างดีไหมดังนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายจงเตรียมนั่งให้สบายจะนั่งพับเทียบหรือจะนั่งขัดสมาธิก็ได้ขอให้ทุกท่านจงเตรียมนั่งสมาธิโดยตั้งใจทำความรู้สึกภายในจิตของตัวเองว่าฉันจะตั้งใจทำสมาธิให้ดวงจิตของฉันเป็นสมาธิสติภวังค์ฉันจะยึดเอาพุทธคุณบทว่าพุทโธพุทโธพุทโธมาบริกรรมภาวนาเป็นคู่ของใจ ป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วก็นึกพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกกำหนดจดจ้องรู้อยู่ที่ลมกับคำว่าพุทโธให้มีความสัมพันธ์กันใครจะตั้งจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกหรือที่ไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่ปัญหาสำคัญให้จิตรู้อยู่ที่ลมหายใจกับคำว่าพุทโธเข้าออกเข้าออกอยู่อย่างนั้นแต่หากว่าท่านบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นก็ให้ยึดหลักการบริกรรมของตนเองนั่นแหละเป็นหลักอย่ามาเปลี่ยนตามคำพูดของผู้พูดเมื่อท่านบริกรรมภาวนาอยู่ก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตของตนเอาพุทโธมาเป็นคู่ของใจเอาลมหายใจมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจดจ้องอยู่อย่างนั้นถ้าหากท่านที่บริกรรมภาวนามาจิตเป็นสมาธิชำนิชำนาญเพียงแต่นึกพุทโธธัมโมสังโฆพอเป็นการไหว้ครูแล้วก็กำหนดรู้ลงที่จิตของตนไม่ต้องบริกรรมภาวนาพุทโธต่อไปอีกเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตมีลักษณะสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานเป็นกิริยาอาการของพระพุทธเกิดขึ้นภายในจิตของท่านเมื่อจิตของท่านมีพระพุทธเกิดขึ้นภายในจิตเมื่อเห็นพระพุทธรู้พระพุทธแล้วก็รู้เห็นพระธรรมเมื่อรู้เห็นพระพุทธพระธรรมแล้วก็รู้เห็นพระสงฆ์กิริยาของจิตที่สงบนิ่งตื่นรู้เบิกบานอยู่เป็นกิริยาของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตสามารถทรงไว้ซึ่งความรู้ตื่นเบิกบานให้ทรงอยู่ได้เป็นเวลานานๆอันนี้เป็นการทรงไว้ซึ่งเป็นกิริยาของพระธรรมเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีสติสังวรระวังรักษาอยู่ที่จิตโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นกิริยาของพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านท่านทำจิตให้เป็นสมาธิสงบนิ่งสว่างลงไปได้ณโอกาสใดโอกาสนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วจิตของท่านถึงพระพุทธธรรมประสงค์จิตของท่านพบพระพุทธธรรมประสงค์แล้วให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวอย่าไปนึกพุทโธอีกเพราะการนึกพุทโธอีกนั้นจะทำให้จิตของท่านเปลี่ยนสภาพแล้วจะถอนจากความเป็นสมาธิทันทีเมื่อจิตสงบนิ่งสว่างลงไปกำหนดรู้อยู่ที่จิตสงบนิ่งสว่างเมื่อจิตมีอาการไหวไปอย่างไรกำหนดรู้ตามจิตนั้นไปไม่ต้องไปคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคอยสังเกตดูว่าจิตส่งกระแสไปหรือเคลื่อนที่ไปนั้นเคลื่อนไปด้วยความมีสติด้วยความสงบหรือเคลื่อนไปด้วยความที่จิตถอนจากสมาธิแล้วก็ฟุ้งซ่านไปบางท่านอาจจะกำหนดไม่รู้ทันจิตของตนเองเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วบางท่านก็เป็นนิ่งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้แปลกๆขึ้นมาท่านที่รู้ไม่ทันหรือไม่รู้เท่าก็จะเข้าใจว่าจิตของตนเองฟุ้งซ่านลักษณะของจิตฟุ้งซ่านเราจะสังเกตได้เมื่อจิตนึกถึงอารมณ์อันใดแล้วมันทำให้จิตวุ่นวายเดือดร้อนอันนั้นเป็นลักษณะของจิตที่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตมีอารมณ์คือความคิดอันใดเกิดขึ้นทำให้จิตรู้ด้วยความสงบเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านทำให้เกิดปีติเกิดความแจ่มในจิตเมื่อมีความรู้เกิดขึ้นหรือบางครั้งอาจจะทำให้เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาในขณะนั้น ในลักษณะอย่างนี้แม้จิตของท่านจะมีความคิดขึ้นมาเป็นกิริยาอาการของจิตที่เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาในสมาธิทั้งสองอย่างนี้ขอให้ท่านพึงสังเกตให้ดีถ้าท่านใช้ความสังเกตให้ดีแล้วท่านก็จะได้ความรู้เท่าเอาทันวาระของจิตที่มันเกิดขึ้นและรู้ลักษณะของจิตที่มันเกิดความรู้กับจิตเกิดความฟุ้งซ่านมันต่างกันอย่างไรอันนี้เป็นจุดสำคัญที่นักปฏิบัติจะพึงกำหนดรู้เอาต่อไปนี้เลิกพูดขอให้ทุกท่านจงตั้งใจทำความสงบจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากดีไปขอเชิญรับฟังปฏิวัติพระธุดงค์กรรมฐานครับ
2: เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาอยู่เท่านั้นมานิยมว่าตนเป็นกายเป็นจิตแม้จิตก็สักแต่ว่าเป็นจิตอยู่เท่านั้นมานิยมว่าตนเป็นกายเป็นเวทนาดังที่เคยสำคัญแบบสุ่มๆเดาๆมาแต่เวลาที่ยังไม่ได้พิจารณาให้เข้าใจพอสติปัญญาพิจารณารอบแล้วทุกขเวทนาทั้งหลายก็ดับลงในขณะนั้นไม่กำเริบต่อไปจิตก็รวมลงอย่างสนิทชนิดไม่รับรู้กันเลยอีกประการหนึ่งแม้จิตจะไม่รวมลงถึงขั้นดับสนิทแต่ก็มิได้รับความกระทบกระเทือนจากเวทนาคือกายก็จริงเวทนาก็จริงจิตก็จริงต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ตามความจริงของตนขณะที่ต่างอันต่างจริงนั้นจะได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและเห็นความอาถรรพ์ของจิตว่าสามารถแยกตนออกจากเวทนาทั้งหลายได้อย่างอัศจรรย์เกินคาดนอกจากนั้นยังเกิดความอาถรรพ์ต่อความเป็นความตายที่ขวางหน้าอยู่อย่างไม่สะทกสะท้านใดๆอีกด้วยเนื่องจากได้เห็นหน้าตาเวทนาที่เคยหลอกลวงให้กลัวเป็นกลัวตายอย่างประจักษ์ใจแล้วในขณะนั้นคราวต่อไปแม้เวทนาจะแสดงความกล้าสาหัสมากมายขนาดใดใจก็สามารถพิจารณาได้ทำนองที่เคยพิจารณาและเข้าใจมาแล้วการรู้เห็นอย่างนี้แลคือการรู้เห็นสัจธรรมด้วยสติปัญญาแท้แม้จะไม่ใช่รู้เห็นขั้นเด็ดขาดฟาดกิเลสให้จมไปโดยสิ้นเชิงก็ตามแต่กิเลสจะจมมิดหัวไม่มีฟื้นได้ก็ต้องอาศัยวิธีนี้เป็นเครื่องดำเนินในวาระต่อไปท่านผู้ใดกล้าหาญต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาตามวิธีนี้ไม่ยอมถอยทับพับบัลลังก์แบบสิ้นท่าท่านผู้นั้นต้องกำชัยชนะจากวิธีนี้โดยไม่มีทางสงสัยทั้งยังจะเห็นรอยพระบาทที่พระศาสดากับพระสาวกเสด็จไปอย่างสดสดร้อนๆโดยลำดับและอาจลืมคำว่าพระองค์ปรินิพพานไปได้ 2,500 ปีเศษแล้วซึ่งแสนนานก็ได้เพราะความจริงกับศาสดาเป็นอันเดียวกันศาสดาแท้ไม่ใช่การสถานที่บุคคลพอจะเปลี่ยนแปลงห่างเห็นว่าไกลกันลิบลับกับเราตั้ง 2,500 ปีเศษแต่ควรทราบว่าความจริงอยู่ที่ใดศาสดาก็อยู่ที่นั้นเพราะธรรมเกิดจากความจริงที่พิจารณารู้เห็นอย่างเต็มภูมิไม่นอกเหนือไปจากนี้ดังนั้นท่านที่สามารถพิจารณาทุกขเวทนาจนถึงความจริงของกายของเวทนาของจิตย่อมเห็นธรรมอย่างประจักษ์โดยลำดับซึ่งไม่นิยมการสถานที่เป็นเครื่องพิสูจน์ตัดสินเลยดังธรรมแสดงไว้ว่าดูก่อนอานนท์ถ้าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่พระอรหันต์ย่อมไม่สูญจากโลกดังนี้ซึ่งเป็นพระโอวาทที่ตรัสเพิ่งสิ้นพระกระแสเสียงไปเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นเพราะธรรมของจริงย่อมไม่ขึ้นกับเวลานาทีอะไรเลยแต่จริงอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าความจริงในโลกทั้งสามการอธิบายวิธีพิจารณาทุกขเวทนานี้เป็นเพียงโดยย่อพอเป็นคติแก่ท่านผู้มีนิสัยในทางเป็นนักต่อสู้เพื่อกู้ภพชาติประหยัดความเกิดตายไม่ปล่อยให้เรี่ยราดสาดกระจายไปตามภูมิกำเนิดต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อทรงวิมุตติหลุดพ้นไม่กังวลกับกองทุกข์น้อยใหญ่ทั้งหลายอีกต่อไปเป็นเวลานานซึ่งแสนน่ารำคาญและกังวลใจนักหนาได้นำไปพิจารณาเพื่อหาทางออกโดยอาศัยกองทุกข์ในขันเป็นหินรับสติปัญญาให้คมกล้าตามแต่อุบายจะพลิกแพลงแก้ไขตนด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งมีมากมายเหลือที่จะนำกล่าวได้ละเอียดทั่วถึงเพราะการพิจารณาธรรมทั้งหลายเป็นเทคนิคของแต่ละรายจะผลิตมาใช้เพื่อเปลื้องตนใครเป็นนักใคร่ครวญไตรตรองผู้นั้นจะเจอทางออกจากกองทุกข์ในเรือนจำแห่งวัฏสงสารมีพระนิพพานเป็นที่สถิตมีความสงบสุขเป็นนิจนิรันดร์แต่ใครกลัวทุกข์ไม่ยอมพิจารณาก็เท่ากับสงวนหัวน้ำที่ฝังจมอยู่ในฝาท่าไว้ให้กำเริบเป็นหนองและทำความเจ็บปวดแสบร้อนนอนคลางไปนานและอาจทำความกำเริบจนเท้าเสียใช้การอะไรไม่ได้กลายเป็นคนพิการง่อยเปลี่ยเสียอวัยวะไปได้ส่วนผู้เห็นภัยก็รีบถอดถอนหนามออกเสียแม้จะเจ็บปวดเพียงไรในขณะนั้นก็ยอมทนเอาแผลก็นับวันจะหายความเจ็บปวดก็ไม่ทรมานไปนานและมีวันจะหายกลายเป็นผู้หมดทุกข์กังวลในวันข้างหน้าเพราะความกล้าเผชิญทุกข์เพื่อนำสุขมาสู่ตนท่านผู้นี้นับว่าสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนโดยถูกทางท่านที่กล้าหาญต่อสู้พิจารณาทุกขเวทนาในขันธ์ก็เช่นกันแม้ทุกจะมีมากน้อยก็สามารถพิจารณาจนรู้ทั่วถึงความจริงทุกส่วนไม่สงวนไว้เพื่อก่อไฟเผาตนไปนานคำว่านิพพานจะเป็นสมบัติอันพึงพอใจในวันหนึ่งแน่นอนหนีไม่พ้นท่านว่าทุกควรกำหนดรู้นั้นกำหนดจนรู้ประจักษ์ใจจริงๆดังที่อธิบายมานี่แหละชื่อว่ากำหนดรู้และละสัจจะทั้งสองคือทุกข์กับสมุทัยด้วยมรรคคือสติกับปัญญาที่ทำงานถอดถอนกิเลสไปพร้อมๆในขณะเดียวกันท่านว่าทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนั้นถ้าไม่นำสติกับปัญญาซึ่งเป็นองค์ของมรรคมากำหนดรู้และละถอนแล้วจะเอาอะไรมารู้และมาละถอนนิโรธความดับกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายจึงจะมีทางดับทุกข์ได้จำต้องนำสติกับปัญญามาทำงานด้วยในขณะเดียวกันทุกข์ก็จะดับไปโดยลำดับจนดับสนิทด้วยอำนาจของมรรคจึงเป็นทางแสดงออกได้การเกี่ยวโยงกันระหว่างสัจธรรมทั้ง4จึงแยกกันไม่ออกต้องทำงานเกี่ยวเนื่องกันเหมือนลูกโซ่ตลอดไปแต่ต้นจนอวสานสติปัญญาที่เป็นองค์ของมรรคมีกำลังมากเพียงไรกิเลสชนิดต่างๆก็ย่อมอ่อนกำลังลงเพียงนั้นแม้นิโรธความดับแห่งกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายย่อมค่อยๆดับไปตามกำลังของมรรคจนไม่มีกิเลสกองทุกข์เหลือล้ออยู่ภายในกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาล้วนๆโดยไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนแต่มีอยู่ที่ใจดวงหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละคำว่าพุทธะแท้ก็หมายอันนี้ธรรมะแท้ก็หมายอันนี้สังฆะแท้ก็หมายความบริสุทธิ์นี้คำว่าธรรมคืออะไรก็คืออันนี้แหละที่เป็นธรรมแท้ซึ่งโลกกราบไหว้ใฝ่ฝันมานานท่านผู้ประสงค์อยากพบอยากเห็นธรรมแท้คืออะไรอย่างถึงใจจึงไม่ควรมองข้ามการอบรมใจดวงพร้อมที่จะเป็นธรรมทั้งแท่งอยู่ทุกเวลานี้การแปลชื่อของธรรมว่าคืออะไรจะแปลจนจดขอบฟังมหาสมุทรทะเลก็ไม่มีวันหายสงสัยได้แปลไปกว้างขวางเท่าไรความสงสัยไม่มีทางสิ้นสุดยุติลงได้เช่นเดียวกับคนไม่เคยเห็นเพชรนิลจินดาแม้จะถ่ายภาพมาดูจนคงเท่าภูเขาก็เป็นเพียงภาพของเพชรนิลจินดาอยู่เท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงของเพชรนิลแท้พอจะทำความสงสัยให้หายได้ด้วยการดูภาพนั่นเลยแต่จะทำให้หายสงสัยได้ด้วยการเห็นเพชรนิลอันแท้จริงฉะนั้นธรรมจึงเป็นธรรมชาติลึกลับเมื่อยังคนไม่พบแม้จะอ่านธรรมเรียนธรรมได้มากมายเพียงไรก็เท่ากับการถ่ายภาพเพชรนิลจินดามาให้คนไม่เคยพบเคยเห็นดูกันนั่นแหละจะไม่สามารถตัดความสงสัยได้เลยการตัดความสงสัยในธรรมว่าคืออะไรเป็นต้นได้นั้นจึงควรเรียนเรื่องของใจซึ่งเป็นเรื่องของธรรมโดยตรงเรียนรู้มากเพียงไรย่อมจะทราบเรื่องตัวของธรรมมากเพียงนั้นจนทราบธรรมโดยตลอดทั่วถึงภายในใจตัวเองเมื่อทราบประจักษ์กับใจโดยสมบูรณ์แล้วย่อมสิ้นสงสัยลงในทันทีทันใดและสิ้นสงสัยตลอดกาลคำว่าธรรมคืออะไรก็คือสิ่งที่รู้เห็นอยู่กับใจนี้เองจะเป็นอะไรอื่นมาจากไหนแต่ทั้งที่รู้อยู่อย่างเต็มใจเวลาจะอธิบายให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมแท้นั้นไม่มีทางอธิบายได้เลยเพียงเปรียบๆไปเปรยไปอย่างนั้นเองเหมือนเวลาเกิดคันภายในลำคอขึ้นมาไม่ทราบจะเกาอย่างไรให้ถูกกับจุดที่คันนั้นได้เกาเท่าไรก็เกาได้แต่ภายนอกส่วนภายในที่คันจริงๆเกาไม่ได้เกาไม่ถูกทั้งที่รู้จุดที่คันอยู่อย่างเต็มใจฉะนั้นดังนั้นคำว่าธรรมจึงเป็นธรรมชาติละเอียดสุขุมมากในความรู้สึกทั่วๆไปและมีผู้สงสัยใจถามกันยุ่งตลอดมา แต่ก็ไม่มีท่านผู้ใดสามารถอธิบายให้เป็นที่เข้าใจพอหายสงสัยได้ตลอดมาและยังแน่ใจว่าตลอดไปอีกเช่นกันท่านนักปฏิบัติที่ทรมานตนด้วยความเด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนเช่นการนั่งต่อสู้ทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาไม่ท้อถอยมักเจอธรรมดวงที่แปลยากๆอธิบายยากๆเร็วกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นโดยมากครูอาจารย์ที่ได้ทำเด็ดเด็ดจังๆมาสอนหมู่ชนท่านมักได้ด้วยวิธีดังกล่าวเป็นส่วนมากมากกว่าได้โดยทางธรรมดาที่ค่อยเป็นค่อยไปแม้เวลามาสอนผู้อื่นก็มักจะสอนตามนิสัยที่ท่านเคยฝึกอบรมมาคือสอนชนิดเผ็ดๆร้อนๆทั้งกิริยาอาการและซุ้มเสียงอัตธรรมมันกลมกลืนกันไปในขณะเดียวกันดังท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างแต่ผู้ตั้งใจต่ออัตธรรมจริงๆฟังแล้วถึงใจได้ผลผิดธรรมดาอยู่มากผู้เขียนเป็นคนป่ามีนิสัยหยาบมาดั้งเดิมจึงชอบการแสดงแบบนั้นมาประจำนิสัยไม่จืดจางกิเลสคงยังหยาบอยู่มากจึงชอบของแข็งๆตีเอาตีเอาใจรู้สึกหมอบง่ายไม่กล้าลำพองพยองตัวยั่วยุนักเหมือนที่เคยเก่งกาจฉลาดกว่าครูตอนที่ยังไม่เคยพบของแข็งของคมสับเขกท่านอาจารย์มั่นท่านรู้นิสัยคนเก่งไม่ได้เรื่องได้ราวจึงมักมอบแต่เครื่องดัสดานเจ้าบอนนี่ให้เสมอมาแทนที่จะยื่นผลไม้ลูกหอมหวานให้เมื่อถูกยาขนานสำคัญสำคัญหนักๆเข้าเพียงได้ยินเสียงและได้ยินชื่อท่านเท่านั้นเจ้าบอนนี่วิ่งหาที่หมอบหลบซ่อนเร็วยิ่งกว่าลิงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมและเหมาะสมเสียละเกินแม้ทุกวันนี้เจ้าบอนนี่ยังกลัวท่านอยู่เลยไม่หันโดดกิ่งนั้นกิ่งนี้อย่างโลดโผนนักเพียงระลึกถึงท่านก็หมอบราบทันทีท่านที่ชอบเที่ยวหาที่เด็ดๆเป็นที่บำเพ็ญหนึ่งท่านที่ชอบนั่งอยู่ในที่เปลี่ยวๆน่ากลัวหนึ่งท่านที่ชอบอดอาหารเพื่อเร่งความเพียรอย่างถึงใจหนึ่งท่านที่ชอบนั่งสมาธินานๆและต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาหนึ่งและท่านที่ชอบฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆเหล่านี้เวลาสนทนาธรรมภายในกับท่านรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างบอกไม่ถูกธรรมที่ท่านเล่าให้ฟังแต่ละครั้งเป็นธรรมที่เกิดจากจิตใจจริงๆทั้งแปลกทั้งพิสดารทั้งอัศจรรย์หาฟังได้ยากดูกิริยาท่าทางเคร่งขรึมสำรวมเป็นที่น่าขยาดครั่นคร้ามอยู่ภายในสมกับธรรมที่ท่านระบายออกอย่างแท้จริงและน่าเลื่อมใสอย่างลึกซึ้งแต่กับบุคคลทั่วไปท่านทำตัวเหมือนคนโง่ที่ไม่รู้อัดรู้ทำอะไรเลยพูดน้อยไม่ชอบสังคมกับใครชอบอยู่ลำพังคนเดียวชอบไปคนเดียวไม่ชอบเทศชอบสนทนากับใครเหมือนไม่รู้อะไรเสียจริงๆแต่กับผู้สนิทสนมเวลาท่านพูดฟังแทบไม่ทันทำไม่ทราบไปเอามาจากไหนไหลออกมาเหมือนหน้าเหมือนท่าไม่มีอัดมีอั้นพูดไม่ค่อยซ้ำซากวันหนึ่งได้เรื่องหนึ่งมาพูดอีกวันหนึ่งได้เรื่องหนึ่งมาสนทนาซึ่งเป็นธรรมภายในล้วนๆเมื่อคิดเดาตามความรู้สึกแล้วท่านน่าจะรู้ธรรมขึ้นภายในใจเรื่อยๆในวันเวลาหนึ่งๆสมกับเป็นผู้มีความเพียรกล้าไม่กลัวตายไม่หมายป่าช้าถึงการเวลาแห่งชีวิตสังขารที่ไหนคงสลัดทิ้งอย่างไม่อาลัยเสียดายเลยผิดกับคนทั้งหลายมากราวฟ้ากับดินการขบฉันก็ง่ายอะไรๆได้ทั้งนั้นการพักอยู่หลับนอนก็ง่ายการไปก็ง่ายไม่ห่วงหน้าห่วงหลังก้นเบาหูไวใจเด็ดราวกับเพชรฝังเพชรไว้ในใจเวลาเข้าทางจงกรมแล้วกี่ชั่วโมงก็ไม่ออกมาไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนประกอบความเพียรเหมือนคนมีราตรีเดียวเสมอกันเวลาเข้านั่งสมาธิภาวนาร่างกายเป็นเหมือนหัวตอกี่ชั่วโมงไม่ยอมลุกจากที่ทำแบบให้เกิดความอัศจรรย์แก่เราผู้ได้เห็นได้ชมเสียทุกอย่างไม่มีทางต้องติและเป็นคติตัวอย่างอันดีทุกๆอิริยาบถเมื่อเป็นเช่นนั้นกิเลสจะมีจำนวนกี่พันกี่ล้านตัวก็พลอยถูกทำลายด้วยความเพียรท่าต่างๆนอนตายกองกันอยู่ในที่ต่างๆกองเท่าภูเขาเป็นแน่ถ้าเป็นเหมือนด้านวัตถุคือตายอยู่ในทางจงกรมบ้างตายอยู่ที่นั่งสมาธิภาวนาบ้างตายอยู่ใต้ร่มไม้ชายเขาบ้างตายอยู่บนหินดานกลางเขาบ้างตายอยู่ตามหินผาหน้าถ้ำบ้างตายอยู่เงื่อมผาป่าไม้บ้างตายอยู่ตามป่าช้าป่าชัดบ้างตายอยู่ในที่นั่งที่ยืนที่เดินทำความเพียรบ้างตายอยู่บนที่นอนหมอนมุ้งบ้างทั่วบริเวณสถานที่ทำความเพียรต่างๆถ้ากิเลสเป็นตัวเป็นตนเหมือนสัตว์เหมือนคนก็คงเป็นป่าช้าที่น่ากลัวมากมีทั้งผีดิบผีสดผีตายเก่าตายใหม่ และตายด้วยการถูกทำลายเพราะความเพียรวิธีต่างๆจนไม่ชนะจะเผาจะฝังซากศพนั้นเลยถูกผู้เป็นนักกลัวผีไปเจอเข้าหน้ากลัวจะไม่มีลมหายใจวิ่งกลับไปบ้านเพราะผีกิเลสชนิดต่างๆถูกสังหารทำลายด้วยน้ำมือของท่านผู้กล้าตายในสงครามแห่งวัฏวนมากต่อมากรวมทั้งตายเก่าตายใหม่ตายทับตายถมตายเกลื่อนกราดบาดตาสลดใจที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาในชีวิตจนประมาณไม่ถูกแต่ท่านผู้สังหารกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรท่านกลับเป็นผู้สบายหายกังวลหม่นหมองสนุกครองมหาสมบัติภายในอันประเสริฐแต่ผู้เดียวไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายผิดกับสมบัติภายนอกซึ่งมีมากมายเพียงไรคอยแต่จะหลุดมือหายไปด้วยเหตุต่างๆทั้งจากตัวเองเป็นผู้ทำลายสังหารทั้งจากโจรจากมารซึ่งมีมากยิ่งกว่าตาสับปะรดนอนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์เพราะการคอยระวังรักษาแม้ฉะนั้นยังกลับเป็นภัยแก่เจ้าของอีกด้วยดังธรรมท่านว่าโลโภธรรมมานังปริปันโทความโลภเป็นภัยแห่งธรรมคือความสงบเย็นทั้งหลายดังนี้ผู้มีความโลภเข้าครองเป็นเจ้าอำนาจวาสนาบนหัวใจแล้วธรรมคือความสงบสุขย่อมไม่มีทางเจริญงอกงามในใจได้ต้องถูกความโลภทำลายหายสูญเกลี้ยงไม่มีเหลือหลออยู่ได้ฉะนั้นผู้หวังความผาสุกเจริญใจด้วยธรรมเป็นที่จอดแวะพักพิงจำต้องสำนึกตัวกลัวความโลภอันเป็นตัวมหาวินาศและทำความเข้มงวดกวดขันมันที่คอยทำลายธรรมภายในใจอยู่ทุกเวลาอย่าปล่อยให้เป็นเจ้าอำนาจซึ่งอาจถึงขนาดทำเราให้ตายทั้งเป็นก็ได้ถ้าเผลอตัวมั่วสุมกับมันมากนักความโลภตัวนี้ถ้าเป็นสัตว์ก็คือสัตว์ตัวคอยทำลายโลกไม่เคยทำคุณให้แก่ใครแม้แต่น้อยเลยถ้าเป็นเชื้อโรคก็เป็นชนิดที่โรคขยาดคลั่นคล้ามากยากจะรักษาให้หายได้ถ้าลงได้เกาะกินรายใดเขาแล้วเป็นโรคชนิดที่ผู้นั้นต้องหมดหวังทั้งที่ลมหายใจยังมีอยู่เพียงรอวันเวลาที่วาระสุดท้ายปลายแดนของชีวิตจะสิ้นลงเท่านั้นอย่างอื่นที่โลกต้องการนั้นไม่มีหวังจากโรคพันนี้ดังนั้นผู้หวังสารคุณเป็นเครื่องหนุนเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยหายใจเต็มปอดทั้งปัจจุบันและอนาคตจึงควรเริ่มคิดนึกตรึกตรองเพื่อเห็นโทษของมันที่บรรจุโทษไว้อย่างเต็มตัวยิ่งกว่าวัตถุระเบิดเครื่องทำลายเป็นไหนเพราะวัตถุเครื่องทำลายต่างๆโดยมากเวลาแสดงตัวย่อมมีเสียงสะเทือนสะท้านขู่คำรามให้ปรากฏพอโลกได้ทราบฤทธิ์ของมันและเกิดความกลัวรีบพากันหาที่หลบซ่อนจนสุดวิสัยที่จะตะเกียกตะกายเพื่อหลบภัยเอาตัวรอดได้ส่วนความโลภออกแสดงตัวไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ชอบวางกับดักไว้อย่างลึกลับในหัวใจคนทุกชาติชั้นวรรณะแม้พระเนนเทนชีก็ไม่เลือกหน้าว่าจะเกรงขามบ้างเลยถ้าหัวใจต่ำซามพอมันกว้าได้ต้องกว้ามาขยี้มาเป็นเครื่องมือมาเป็นคนงานของมันทันทีและตั้งโรงผลิตลงที่หัวใจดวงนั้นบังคับบัญชาใจผู้ที่มันฝึกอบรมมาจนเชี่ยวชาญคล่องแคล่วให้ออกทำงานคิดหารายได้ร่ำรวยด้วยอุบายวิธีต่างๆจะได้มาด้วยวิธีผิดพลาดฉลาดแกมโกงใดๆเป็นเอาทั้งนั้นขอแต่ให้ได้มาก็เป็นที่พอใจของนายผู้ตั้งรายรับรายจ่ายไว้สูงจนใจที่มีความระลึกรู้บุญบาปอยู่บ้างบรรดามนุษย์ที่จะทำทั่วไปไม่สามารถอาจเอื้อนทำลงได้มันมอบหน้าที่ให้พนักงานตัวโปรดสำคัญคือใจเป็นผู้ดำเนินงานคิดค้นและสั่งเสียกิจการต่างๆออกทางกายทางวาจาให้เที่ยวแสวงหารายได้คนละทิศละทางทั้งใกล้และไกลทั้งในและนอกทั้งทางน้ำและทางบกทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเว้นแต่เวลาหลับตามสถานที่ต่างๆที่เห็นว่าเหยื่อชุกชุมมากทั้งกอบโกยทั้งโรยทุกข์ลงบนหัวคนไม่ไว้หน้าว่าเป็นใครทั้งกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำได้ทั้งที่แจ้งที่ลับไม่มีกระดากอายว่าใครจะตำหนิติเตียนและเกลียดขี้หน้าหรือเกลียดแค้นเพียงไรขอให้ได้ตามคำสั่งของมหาอำนาจคือโลโภธรรมมานังปริปันโทก็เป็นที่พึงพอใจการเก็บรักษาไม่ยอมให้รั่วไหลไกลมือนั้นนายโลกต้องสั่งเก็บแบบไม่คิดว่าโลกกว้างแสนกว้างจะมีที่เก็บหรือไม่แต่เก็บสั่งสมเสียจนลืมคิดว่าเรานี้จะฝืนเป็นคนอยู่ค้ำฟ้าท้าทายความตายตลอดไปหรือเป็นคนมีป่าช้าเหมือนมนุษย์ทั่วไปหรือเป็นคนประเภทไหนกันแน่ เพราะมันร่ายมนปิดหูปิดตาและปิดใจไว้อย่างมิดชิดชนิดไม่ให้มีโอกาสเหลือบมองดูหน้าตามันว่ามีความรับลมคมในประการใดบ้างเลยแม้อาการของความโรคที่พาให้แสดงตัวออกมาก็ไม่มีท่าทางที่น่าดูเลยไม่ว่าจะพาให้มนุษย์เพศวัยใดแสดงหรือคนชาติชั้นวรรณะใดมีอำนาจมากน้อยเพียงไรแสดงไม่เป็นที่น่าดูเอาเลยนอกจากหน้าเกลียดหน้าเอื้อมระอาหน้าโลกจะแตกบรรลัยไปถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะไฟแห่งความโลภระบาดเผาพลานทนหมกตัวอยู่ไม่ได้เพราะเหตุดังที่รู้ๆเห็นๆกันอยู่อย่างเต็มตาเต็มใจไม่ปิดบังลี้ลับนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าจึงควรได้รับรองยืนยันส่งเสริมว่าเป็นสวาขาตธรรมที่ตรัสไปชอบแท้ดังความโลภที่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นอันตรายแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองที่ท่านว่าความโลภเป็นภัยก็มิได้ว่าไว้เพียงวันนี้และวันนี้เท่านั้นแต่ธรรมนี้เคยปรากฏแก่โลกมานานพร้อมกับศาสนาที่นำออกประกาศสอนโลกจึงพอทราบหรือพอเดาได้ว่าความโลภนี้เคยเป็นภัยแก่โลกมานานเช่นเดียวกับธรรมที่สอนไว้เป็นเวลานานจึงควรรู้สึกโทษของมันบ้างแม้ชั่วขณะฟ้าแลบก็ยังจะมีความสงบสุขชั่วระยะหนึ่งไม่มืดมิดปิดตาอยู่ตลอดไปภัยตัวโลภนี้ไม่เคยทำคุณให้แก่ผู้ใดแต่ไหนแต่ไรมาแม้ใครจะชมมันว่าดีทั่วโลกแต่ผลจะไม่เป็นไปตามความคิดความคาดหมายของใครทั้งสิ้นต้องเป็นไปตามแผนของมันที่เคยเป็นมาดั้งเดิมอันตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนักปราชญ์ท่านฆ่าความโลภตัวอุบาทได้แล้วท่านอยู่เป็นสุขผิดกับพวกเราที่ต่างพากันส่งเสริมความโลภให้เจริญและมีอำนาจยิ่งขึ้นจนแทบจะไม่มีโลกให้มันอยู่ถ้าเป็นวัตถุเช่นกับวัตถุทั้งหลายต้องล้นโลกไม่มีที่เก็บเลยเพราะต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างนำออกใช้อย่างออกหน้าออกตาจนลืมสำนึกในความกระดากอายภูมิมนุษย์ของตัวที่ได้รับยกย่องว่าเป็นภูมิที่สูงส่งด้วยความฉลาดและศีลธรรมแม้จะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้กองทัพภูเขาเพราะอำนาจแห่งความโลภที่ผิดทางเป็นผู้บังคับฉุดลากให้ทำก็หาความสุขไม่ได้ตลอดวันตายก็ตายไปเปล่าๆเฝ้าแต่กองทุกข์ที่ความโลภพาขวนขวายสร้างไว้อย่างมากมูลความเป็นสิ่งที่น่าสลดนี้ถึงตัวเองไม่นึกกลัวคนอื่นก็นึกกลัวแทนเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรกล้าหาญบทเวลาเผาผลาญมันเผาผลาญจริงๆไม่ไว้หน้าใครเท่าที่โลกทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ปรากฏเป็นความเดือดร้อนขึ้นทุกวันแทบพูดได้ว่าเป็นทวีคูณก็เพราะความโลภนั่นแหละเป็นตัวจักรสำคัญที่ทุกสิ่งจะพึงหมุนตามอย่างยั้งตัวไม่ได้จะมีอะไรที่ไหนมาเป็นตัวทรงอำนาจราชศักดิ์ให้โลกต้องหมุนตามจนไม่เป็นตัวของตัวอยู่ตลอดมายิ่งกว่าความโลภที่ได้รับเสกสรรปั้นยอให้เป็นเจ้าใหญ่นายตัวบนหัวใจคนอยู่เวลานี้คำว่าเจ้าตัวโลภนี้มันโลภได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลือกหน้าว่าเป็นอะไรขอแต่ให้มันชอบใจแม้พระจันทร์บนฟ้ามันก็บังคับให้ขึ้นไปจับจองปักธงบ่งบอกว่าเป็นเจ้าของได้

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะ

เรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ไอดีhluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น

่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113 ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: ทำดีนี่เป็นพระสำคัญอยู่นะติดสอยห้อยตามในนาตั้งแต่วันบวช
2: เองที่ไหน
1: ทำดี
2: ไม่พูด
1: บวชวันเผาศพพ่อแม่อาจารย์มั่นที่วัดป่าสุทาวาสวันนั้นบวชหลายองค์ทำดีนี่องค์หนึ่งบวชแล้วติดเราไปเลยตลอดไปไหนเหมือนปลิงดึงไม่ออกนะไม่สลัดที่ไหนสลัดได้หมดทำหลีสลัดไม่ตกไปไหนติดตามไปติดตามไปนี่แหละมันที่มันขบขันนะก็เราสลัดหมู่เพื่อนหนีแล้วเราจะไปคนเดียวเราตามนิสัยของเราที่เคยอยู่คนเดียวสบายสบายรีบทำหลีนี่ติดไม่ยอมไปไหนใครไปไหนไปไม่ไปไม่ยอมไปติดเราไปเลยไปก็ไปบ้านชโนดดงนี่บ้านฉันโนดตรงนั้นแล้วไปก็ถามหาที่พักเขาจะพักสบายสบายกันหน่อยก็มีป่าช้าอยู่ลึกๆนั่งแล้วพักให้เขาพาไปดูไปดูเออชอบไว้อย่างนี้ว่าชอบแล้วว่าเราก็เลยอยู่ที่นี่นี่จะว่าบาปบุญไม่แพ้บาปหรือบาปไม่แพ้บุญก็แล้วแต่จะพิจารณาเราไม่ได้สนใจกับว่าทำดีกลัวผีหรือไม่กลัวผีพอไปเห็นที่บ่เหมาะลึกๆนั่นเราก็เลยบอกให้เขาให้เราไปอยู่ในลึกๆนู่นที่กลางป่าช้าเลยให้ทำดีอยู่นอกๆนู่นอยู่ประตูอยู่ทุ่งนาริมทุ่งนาที่จะเข้าบ้านริมบ้านโอ้ยยิ้มแจ่มในบ้านเรานั่นนะโอ้ยหายใจเขาแหม่เขาแหม่โอ้ยท่านจะให้เราอยู่ยังไงนะถ้าให้เราอยู่นี่ตายเดี๋ยวละชาวนี่นะตกลงเราไปอยู่ในกลางป่าช้าคนเดียวเพราะไม่มีใครยุ่งนี่ฮะทำดีกันอยู่ข้างนอกสบายสบายเวลากลับมาถึงวัดมาจำภาษาถึงมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังโอ้ยบุญช่วยเหลือเกินว่าบุญช่วยเหลือเกินติดท่านไปท่านสลัดยังไงไม่ออกแล้วท่านสลัดเข้าในป่าช้าแล้วสิท่านพาไปป่าช้านึกว่าท่านจะให้อยู่ในกลางป่าช้าถ้าหากว่าเรารู้ว่าทำลีกลัวผีเราจะไปจับทำลีกันในป่าช้าเราจะอยู่ขอบนี้นะพอพวกเผลอเราเปิดนี้เลยนี่เราไม่รู้เราเลยอยู่กลางป่าช้าพบกันดีนะทำลีนี่เก่งนะการคอมเพลเพียนเก่งมากขนาดไหนนี่จะทำบุญสนองคุณของครูบาอาจารย์น่ะเรารู้ทำนี่เป็นพระที่ปฏิบัติชอบเด็ดเดี่ยวกระโดดมาตั้งแต่วันบวชติดสอยห้อยตามมาตลอดนะที่จะออกไปโน่นไปนี่ออกไปชั่วการเวลาหลังจากอยู่ที่นี่ตลอดนี่ก็ไปอยู่ผาแดงนั่นเราให้สั่งให้ไปมันไม่มีหัวหน้าอยู่ที่นั่นแล้วป่าเขาสงวนเหมือนเสือหวงทราบด้วยเราได้สั่งไปเลยเอาเป็นยังไงเราจะพิจารณาเรื่องของนี้ทำไมประชาชนเป็นลูกสาวพุทธจะมาขับไล่พระที่รักษาป่าช่วยแล้วให้หนีจากป่ามันมีอย่างหรือเอาไปอยู่ขนาดเรื่องราวนั้นเราจึงสั่งให้ไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นป่านั้นมันจึงเป็นป่าที่หนาแน่นมั่นคงเดี๋ยวนี้ก็เพราะเราที่ถูกเขาขับไล่แต่ก่อนคือไม่พาไปอยู่ในป่าพวกนี้กินป่าเข้าใจไหมล่ะเราไล่เขาพาเขาไปอยู่ในป่าไม่กล้ามากินเลยสิเรื่องมันกระเทือนใหญ่เพราะเรื่องของเรามันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใช่ไหมพอเป็นเรื่องของเราเท่านั้นมันจะหวาดไปหมดแล้วเพราะมันเอาจริงเอาจังแต่ไหนแต่ไรมานี่นั่นละวัดธรรมดีจึงอยู่ที่นั่นท่านวันชัยก็อยู่ที่นี่ตลอดมาแล้วก็ให้อยู่ที่นั่นที่วัดสัตว์ภูสังโฆแต่ก่อนชื่อมันไม่แน่นอนเอาตั้งชื่อให้เลยว่าวัดภูสังโฆนั่นออกจากวันนี้ท่านวันชัยออกจากวันนี้ทำเรียออกจากวันนี้ก็อยู่ที่นั่นแน่นอนมันคงดีและท่านลีนี่ดีเรียกว่าเศรษฐีทำมานานแล้วนะท่านมีทำอย่างเงียบๆรู้กันตั้งนานแล้วแหละท่านปฏิบัติธรรมเก่งมากทีเดียวนี่เรียกว่าเศรษฐีทำวงนั้นเงียบๆไม่มีใครรู้แล้วเป็นเศรษฐีทำการเทศนาว่าการตามนิสัยวาสนาแต่เรื่องภูมิและธรรมนั้นเต็มเยียดเหมือนกันหมดแล้วเอาละที่นี่ให้พอนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: าว่ามันเขาหางบัวอยากตื่นเขาอยู่คุณเหรอเพื่อนก็มีถึงเราไม่ต้องมดกระแสนี่ผมจะมีเพียงแค่เศษอาหารมันตกลงในพื้นอะไรก็เจ็บแต่ถาดนะเศษอาหารมันตกลงในพื้นอะไรแล้วเจ็บแต่ถาดเจ็บแต่ถาดเสร็จแล้วก็ใช้กระถูแล้วก็นั่งที่นั่นเลยก็ไม่มีที่นั่งเนี่ยมันนั่งที่นั่นแล้วเพราะที่ว่าให้ทำความสะอาดพร้อมเนื้อโดยที่อาหารยังเหลืออาหารมันยังเหลือเปื้อนเหลือไปเลยยังเหลือล้นเด็กได้ร่อนเขาจะมาขอแต่เราไม่ให้มันจะมายุ่งเขาก็เห็นอันนี้แล้วเห็นว่าบ้านเรามีวัดแจกทานเขาก็จะมาขอไปให้เด็กได้ร่อนเรื่องมันจะยุ่งเราก็ไม่ให้ถ้าให้แล้วต้องยุ่งแน่แน่ไม่ให้เราการความยุ่งจริงจริงอันนี้มันเหลือเศษลงไปก็พวกนี้เขาเป็นคนทุกข์คนจนถึงไม่เล่ร่อนเขาก็ทุกข์ก็จนเหมือนกันเขาก็เล่ร่อนหาอาหารกันเขียนเหลืองไปก็ให้เขาไปสินี่ขอรับใช้ในวัดในวันนี้ล้างถ้วยล้างจานบางวันตะวันเที่ยงถึงเสร็จถ้าคนมากๆพวกนี้ล้างถ้วยล้างจานล้างผักอะไรๆกว่าจะเสร็จถึงเที่ยงบางวันเที่ยงกว่ายังไม่เสร็จถ้าวันมีงานแล้วเสียเหลือแล้วก็มอบเขาไปหมดเกิดทางภายนอกเขามาเกี่ยวข้องไม่ได้ยุ่งเขาจึงไม่รับเขาบอกเราบอกไม่อนุญาตระวังอะไรมาอย่างหนึ่งก็เหลือว่าย่อมย่ามย่อมย่ามเลยดูไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมีแต่ไม่แย่เดือดใครมามากมาน้อยเราดูตาเราจับตลอดใครผิดหูผิดตาที่อยู่เลยก็มาในวัดมีขอบเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์มาล้มล้ามล้ามไม่ได้แล้วนี่มีพวกภายนอกเข้ามาอย่างนั้นยิ่งแล้วเสียหมดเดี๋ยวเพราะว่าอนุญาตให้เอาอาหารไปให้พวกเร่ร่อนแล้วเดี๋ยวมากกว่าอำนาจกรรมอำนาจไปหมดแล้วเสียหมดแล้วหมดวัดหมดนั่นเราคิดไปหมดแล้วว่าจึงมาอนุญาตความเลอะเทอะไม่ใช่ของดีหนังสือนี่สำหรับแจกทานท่านบุรียังไม่เคยได้รับก็รับไปได้มาเอาไปไม่ใช่หมดแล้วเนี่ยห้ามเจ้าเนาะวันนี้มันสอนโรงเรียนนะวันเนี้ยโรงเรียนนู่นกุมภาวะกุมภาวะก็มีอุดรพิษก็มีวันนี้มีสองโรงเรียนไหลเข้ามานี่หมดเลยใครก็มาหาอะไรนักวิชาการแล้วเปลี่ยนแล้วนี่นักวิชาการก็ว่างั้นนี่ตาปลาสามเรื่องคือนักวิชาการแล้วไล่ไปไหนก็ไม่ไปไล่หาประเด็นเก้าประโยคสิบประโยคก็ไม่ยอมไปมานี่มดเราเหนื่อยวันหนึ่งวันเหนื่อยมากมาเนี่ยนี่ครับนี่อะไรมาก็ตามมาทุกครั้งครับแล้วเนี่ยทําไปครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับทั้งหมดจะจ่ายหมดทุกอย่างล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบริษัทที่ยาคงนี้เป็นคนกรุงเทพนะฮะบริษัทที่ทราบว่าทำงานที่ตัวเองที่รถเมล์ที่ร้อนที่สุดกับเรื่องที่ค่าที่ค่ามันจะค่าเพราะอะไรนะค่าเพราะงานของเรามันคือเมื่อเราว่านี่คนที่ทำงานเราไม่ว่างถ้าคนเราทำงานว่างบางทีเราไม่ว่างเพราะงานเรายิ่งมากยิ่งเริ่มดูเอาสิพอว่างมันจะปั๊บของที่เคยส่งเดินจากเลยถ้าอาชาคงใช่ไหมแต่ไม่ค่าเป็นล้านเดี๋ยวมากก็ไปเลยเราก็พูดไปกัน น้ามันมากผมมากเรายกไปนู่นยกไปนี่นี่นี่ก็อยู่เนี่ยสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นจังหวัดสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าปีประชุมประมาณนะอ๋อสิครับเอาคำลงบานนั่นที่เราเอาเงินไปหมุนลงรวยสถานนั้นเราไม่ได้ให้คุณค่าอะไรนี่นะตรงนั้นถึงว่าผมไม่ได้ให้ก็ไม่ถอยมึงจะให้ทั้งนั้นตอนเราไม่ได้ให้เดียวเราไม่ได้ให้แบบคนไข้เราให้หมุนลงรวยสถานเราตัดไปว่าแล้วเขาที่เขาไปมอบเงินก็ว่าไงล่ะมอบหมุนมาหมุนลงรวยสถานเราไม่ได้ให้ค่าคนไข้ก็คนไข้ทางน้องก่อนก็ปล่อยแล้วจนกระทั่งไม่มีบัญชีคือค่าอยู่ค่ายาอะไรทั้งนั้นทางน้องไม่ลงบัญชีเลยเพราะทางน้องเสียสละไม่รับเงินจากทางนี้ตกเป็นว่าปัญหานั้นผ่านไปหมดแล้วทางนี้เราหนุนญาติขาดเขาบอกไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้กลับขึ้นมาบ้างมาแล้วก็จะไปดูบ้างมาจะมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรือเรียบร้อยหมดก็ไม่มีปัญหาอะไรครับถ้ามันดีแล้วนอกผมไม่ดีแล้วก็ต้องไปดูหมดทั้งนั้นอ่ะถ้าดีแล้วก็ใช้ไปเลยนี่นะไม่ว่าเครื่องมืออะไรเช่นรถยนต์หรืออะไรส่งไปโรงมาโรงพยาบาลไหนก็ส่งโรงพยาบาลนั่นโรงพยาบาลนั่นเราก็เป็นเพียงว่าเนี่ยต้องจ่ายเงินจ่ายเงินเท่านั้นนอกจากว่ามันไม่ดีอันนี้เราติดตามอ่ะอันนี้เพื่อดีนี่เราจำไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นท่านตกมาแล้วถึงมาเลือกได้ก็ใช่แล้วใช่แล้วคือมันเลือกไม่ได้มันมากต่อมากทางนู้นสั่งทั้งสั่งแล้วทั้งสั่งเพื่อทางนู้นทางนู้นทางนู้นเวลามาถึงมาอ่านก็ใช่แล้วใช่แล้วถ้าเราเลือกนั้นเลือกไม่ได้มันมากต่อมากรอบหนึ่งต้องลงร่ำโรงเรียนอะไรต่ออะไรนี่ตะกี้นี่ก็โรงเรียนก็มาเนี่ยตะกี้นี่โรงเรียนนี่ก็โรงเรียนบ้านตากมาเมื่อสักอาทิตย์หนึ่งนี่ก็โรงเรียนมาตรฐานก็มาให้ทั้งนั้นนะเนี่ยที่ไหนมาให้ทั้งนั้นให้ทั้งนั้นเลยเท่าไหร่เพียงจะถามประมาณเท่าไหร่เท่านั้นเหรอให้เลยให้เลยมันแพงมันมากกว่านั้นก็ให้ถ้าลงก็ให้เลยนะคิดว่าจะมีในหลังๆเลยนะแต่ก่อนๆคงไม่มีไอ้อย่างที่เราให้แบบปุ๊บนี่ก็ไม่ได้บอกมาว่ามันมีเยอะเหมือนกันนะเป็นชั้นแข็งชั้นแข็งมีเยอะนั่นทำว่าตรงไม่ทราบเราให้แบบเราเรานั่นเองแบบหลวงตามันไม่มีในบัญชีมีความจำเป็นตรงไหนไหนให้ปุ๊บเป็นหมื่นแสนแสนให้ไปเลยอันนี้ไม่รับนะอันส่วนไหนที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลอย่างนี้ที่เปิดเผยก็คิดว่าจองแต่ส่วนความจำเป็นเรื่องของเราที่เรื่องรายบุคคลอย่างนี้เราไม่ได้ลงนะคือให้ปุ๊บนะขาดอันนี้มากมันเป็นนะโอ้เป็นล้านอันนี้ก็ดีนะมันจะมีเป็นล้านหลายล้านเพราะมันหลายคนอันนี้ที่มันควรจะจดได้เพราะนั่นหมายถึงถึงกว่าล้านที่ไม่จดที่เราที่ไม่จดในตึกก็จะทั้งหมดด้วยเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องอุปกรณ์ของตึกก็จะทั้งหมดด้วยนะต้องไปตึกกว่าแรกเราที่เราจับมาถ้าใครช่างหัวมือมาถามผู้ที่เคยถ้าเราจะมาคำนึงถึงเงินหมื่นเงินแสนนั้นเราทำไม่ได้ต้องบอกได้จากเมื่อวานนี่บอกว่ากลัวพวกนี้จะเป็นเปรตกันตกตะหนีแล้วว่าเมื่อวานแค่จะตะหนีมันจะเป็นเปรตกันตายหมดแล้วว่ามาแผลที่ตามนี่ที่ไม่ดีหลวงตาบัวจะมาเป็นเปรตอีกไม่ยังเลยว่ะเป็นเปรตเพราะความตันหนีสิเนี่ยเหลือหลวงตาบัวจะเป็นเปรตเนี่ยก็จะเฝ้าอยู่นั่นเฝ้าอยู่ประตูใครมาก็ตบเลยมันหลงทิศไปนู่นแล้วทีนี้ลูกศิษย์ของเราก็พวกเปรตทั้งหมดอยู่ในนี้อยู่ข้างในนี่อีกไล่ตบมันอยู่แล้วเนรนาถไปหมดเลยใครเข้าวัดป่ามันต่ำแล้วแต่ความตันหนีมันเป็นได้นี่ความตันหนีตายแล้วมันถึงมันห่วงมันไม่ไปไหนสวรรค์นิพพานมีมันไม่ยอมไปไม่มีคุณค่ามีความตนหนีเวลาตายแล้วเป็นเปรตก็คือความตนหนีนั่นแหละว่าเพราะถึงย้อนถามอีกทีนึงว่า เรื่องเปรตเรื่องผีมันมีแต่ข้างพระพุทธเจ้านั่นเหรอวะนรกอเวจีเรามีแต่ข้างนู้นหรือข้างนี้มันมีคนชั่วหรือไม่มีเปรตมีผีหรือไม่มีคนตนีทีเดียวหรือมันถึงไม่มีเปรตแล้วก็ว่านี่เออแล้วก็ถามงั้นโดยไปสิว่าไงเดี๋ยวมันมีเหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกันผลที่รับมันก็เหมือนกันสิวันนี้จ่ายสี่ล้านนะสี่ล้านเก้าแสนครบไหมใช่ไหมโยกงัดออกมาดูเป็นไรวะมันลืมแล้วถ้างั้นเราพอพูดแล้วก็ลืมเลยงัดออกมาดูก็ได้เนาะรวมยอดงานประจักษ์จ่ายวันนี้สามบริษัทบริษัทวิทยาคมบริษัทโตโยต้าอุดรบริษัทสุพิมโปรดักต์รวมแล้วเป็นเงิน 4,969,000 บาทที่จะจ่ายในงวดนี้พร้อมกันทั้งหมดเช็คนี้จะออกวันเดียวกันหมดถ้าจ่ายแล้วออกเดียวพร้อมกันหมดเป็นงวดเป็นงวดวันนี้4,969,000นั้นเป็นโรงพยาบาลมั้งหรืออะไรนู่นๆก็ทหารหรืออะไรนู่นแล้วก็ที่ยาใหม่อ๋อที่ยาใหม่นี่อ่ะมานั่งที่สายบานเมื่อเช้านี่สายบานเมื่อเช้านี่มาแล้วมาแล้วมันมาอยู่ไหนเวลานี่มาอยู่ดอนเออดีใกล้หน่อยเดี๋ยวใกล้คอสหน่อยระวังเราทำท่าเงื่อนเงื่อนขึ้นนี่ด้วย ทั้งผัวทั้งเมียหัวเราะลั่นถ้าใส่บาตรอยู่เช้าเนี่ยผู้การก็ลูกศิษย์ย้ายไปโน่นย้ายไปนี่หรือเพิ่งย้ายกลับมาเป็นผู้การเนี่ยนี่ย้ายมาที่นี่แล้วที่ไหนวะที่อุดรนี่เออดีมันใกล้ค้อนดีวะมันจะได้ฟาดกันยังไงเราทำท่านี่เลยย้ายไปไหนบ้างแบบสั่งไปฮะปากีนมาจากไหนบ้างก็ไม่รู้ย้ายไปหลายแห่งหลายหนมีอะไรที่สั่งรถฮอให้เราไปให้เราไปนาแห้วนี่ถ้าเราว่างเมื่อไหร่เราจะไปเราก็ติดต่อนี่ให้ตอนนี้ติดต่อสั่งอะไรฮอให้ทางโน้นมาขอเราให้ไปดูอีกทีนึงดูที่นี่เป็นสองแห่งแห่งเดิมที่ไปดูแล้วนั้นก็ปลูกกุฏิศาลาย่อมย่อมทั้งนั้นแหละพุทธิกกระต๊อบก็เราให้แปลนไปให้แปลนไปนะเอาขนาดนั้นขนาดนั้นกำลังพอแปลนของเราเป็นนั่นไม่ได้บอกเขียนไม่เสียเวลาเวลาเอาขนาดนั้นความกว้างขนาดนั้นความยาวขนาดนั้นมีเฉลี่ยงั้นพอแล้วศาลาก็เอาขนาดนั้นขนาดนั้นพอไม่ถ้าไม่รู้ล้าหลาอะไรนี่หลักศาสนาพี่น้องทั้งหลายจำมานะที่พูดนี่พอเรามาจากคัมภีร์มาพูดมาทำเพราะฉะนั้นจึงใครค้านไม่ได้ถ้าค้านก็ต้องค้านพระพุทธเจ้าละสินั่นพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันออกมาจากคัมภีร์เดียวกันพูดตามหลักเกณฑ์ของศาสนาที่สอนไว้เลยทีเดียวไม่ว่าจะทำอะไรไม่ให้นอกให้เหนือจากหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้กงไปตามนั้นเลยทีนี้เมื่อค้านก็เอาค้านที่ค้านคือค้านพระพุทธเจ้านี่พ่อออกมาจากคัมภีร์นั่นลูกศิษย์ตถาคตมีคัมภีร์เป็นองค์แทนของศาสดาองค์เดียวกันมีเท่านั้นไงเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ทำรู้ละหลาในครั้งพุทธกาลถ้าไม่รู้ละหลานี่นะในแบบในฉบับมีโหมีทั้งเราอยากจะพูดถึงเรื่อง 90% ตั้งแต่เรื่องของทางด้านจิตใจเลยนะเรื่องปิดๆย่อยๆก็แบ่งไว้สัก 10% แต่เรื่องการก่อการสร้างนี้ไม่มีมีธรรมดาอย่างที่เราทำเนี่ยคือพอได้อยู่ถ้าก็มาจากโยมมาจากคนมีที่อยู่ที่พักที่อาศัยแม้แต่นกก็ยังมีรวงมีรังถ้าออกมาก็ต้องมีอยู่ที่พักอาศัยเหมือนกันจึงต้องทำพอได้อาศัยเท่านั้นไม่ได้รู้ล้าหลาอะไรกลางหลักใหญ่อยู่ที่การบำเพ็ญตัวเองการบำเพ็ญธรรมอันนี้หลักใหญ่มากนะตัวอย่างไรก็ตามให้สะดวกในการบำเพ็ญจิตใจคิดจับภาวนาอันนี้หลักใหญ่นี่เป็นพื้นฐานนั้นหนาแน่นมากทีเดียวในวงพุทธศาสนาลงที่ใจหมดเขาเรียกว่าพัฒนาจิตใจ เมื่อพัฒนาจิตใจ ได้พอสมควรและได้ดีแล้วนี่สิ่งที่แสดงออกไปถ้าแล้วรู้เราเห็นดังนั้นจะสวยงามน่าดูไปหมดไม่เจริญเปิดเปิงถ้ามีอาจมีทำไม่พัฒนาทางด้านจิตใจจะทำอะไรมันมีแต่เรื่องเจริญเปิดเปิงเลยเฉดเลยแดงไปหมดพุ่งเพ้อแล้วก่อความทุกข์มายุ่งไปหมดแล้วเรื่องการพัฒนาจิตจิตรู้จักประมาณเรียบร้อยแล้วจะทำอะไรๆนี่ออกจากจิตคิดเรียบร้อยคิดเรียบร้อยร้อยแล้วไม่ผิดพลาดทำลงไปอะไรก็เป็นผลเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเนี่ยการพัฒนาจิตไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะโรงงานใหญ่อยู่ตรงนี้จะไปแสดงอะไรก็เช่นกันทำให้โลกพินาศเหมือนกันก็ออกจากจิตใช่ไหมอย่างก็สร้างนิวเคลียร์มีจอมปรมาณูมันแน่อะไรเคยเห็นไหมมันแน่ปรมาณูมันแน่มันเคยเห็นไหมหลวงตามันอุตริเพราะพูดได้หมดเพราะทุกสมัยทุกวันนี้คนกำลังอุตริเราก็ต้องใช้ศัพท์อุตริแล้วสิไม่งั้นไม่ทันกันมันเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากใจใจเป็นผู้คิดผู้ค้นทีนี้จะทำเหล่านี้พลิกให้เป็นสันติก็คือใจถ้าใจมีธรรมแล้วเป็นสันติได้ถ้าใจมีแต่กิเลสแล้วก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเอาเผาไหม้กันการเผาไหม้กันถือเป็นของดีมีเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นให้เขาชิบหายไปพวงไปหมดก็ถือเป็นของดีแต่ต้องทำแล้วใครชิบหายไม่ใช่ของดีเลยนั่งฟังที่น่ะคิดดูอย่างอวัยวะของเราในส่วนไหนเสียหายไม่ใช่ของดีทั้งนั้นมีมนุษย์เหมือนกันก็ต้องใช้แบบเดียวกันคือมีความรู้สึกอย่างเดียวกันให้สม่ำเสมอทำเขาเสียหายก็ไม่มีทางดีเลยเจ้าของผู้ไปทำไม่อยากเข้าใจว่าดีนอกจากเป็นบาปเป็นกรรมแล้วยังจะต่ออีกเป็นเวรเป็นกรรมกันเครียดแค้นกันผูกกรรมผูกเวรกันแล้วต่อสาวยาวเหยียดไปเหมือนกับลูกโซ่นี่แหละกรรมนี่คือการไม่พัฒนาจิตใจคือทำได้ทำเอาอยากทำให้สมอยากปากให้สมเชียดสมแค้นเนื้อปากที่เวลามันพูดให้สมเชียดสมแค้นมันเอาอะไรมาพูดมันอมขี้มาพูดเข้าใจหรือเปล่าเหม็นคลุ้งไปหมดเลยพูดออกคำไหนก็ทบกระเทือนทั้งนั้นคนที่พูดออกมาด้วยความเชียดแค้นจะหาความสวยงามไม่ได้เลยมีจนจบเป็นฟืนเป็นไฟจึงเท่ากับว่าอมขี้มาพูดนั่นเองเหม็นคลุ้งไปหมดใครไม่อยากฟังสิเนื้ออย่างของมันเหม็นใครจะดมวะอันนี้เหมือนกันใครก็ไม่อยากฟังนี่พูดออกด้วยความเจ็บแค้นแต่ยังไงแล้วพูดออกด้วยเมื่ออาจจะทำไม่เป็นงั้นนะถึงจะคุ้งพุ่งเหมือนกันก็ตามจะเป็นอาจเป็นธรรมเช่นเดียวกับน้ำที่สะอาดอยู่ในตุ่มอยู่ในถังใหญ่ๆไปดูสิพอเปิดนี่คงไม่มีแต่น้ำสะอาดชะล้างไปหมดสะอาดไปหมดเลยมันต่างกันกับน้ำตกกระปุกซึ่งอยู่ในถังชนิดเดียวกันถ้าเปิดพุ่งไปถึงไหนตกกระปุกไปถึงนั้นนั่นแหละคนชั่วไปถึงไหนก่อความเดือดร้อนถึงนั้นคนดีไปถึงไหนก่อความสงบร่มเย็นไปถึงนั้นถึงนั้นนี่มันมีการชะล้างกันอย่างนี้ถึงว่าท่านถึงว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีตู้เอาเที่ยวตัวของเรานี่ก็รู้เนี่ยเพราะตัวนี้จะเป็นเหตุที่จะต้องไปที่นั่นไม่ไปที่อื่นระว่างไงธรรมมีไหมถ้าเราจะทราบว่าธรรมมีมีเอาตัวข้าศึกกันคือข้าศึกกันกิเลสมีไหมถามมีหัวใจเราความโกรธเรามีไหมนี่คือกิเลสความโลภเรามีไหมนี่คือกิเลสราคะตัณหาความกำหนัดยินดีฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมีไหมในหัวใจเรานี่คือกิเลสแล้วน้ำที่จะชะล้างคืออะไรก็คือธรรมนั่นนะตรงนั้นนั่นนะเราธรรมมีตรงนี้แหละที่มาแก้กันนี่ถ้าไม่มีธรรมนี่มาแก้อันนี้ระงับไม่ได้เลยไม่มีทางระงับได้ชิบหายป่วนปื้อไปหมดก็อาศัยระงับเช่นอย่างโรคมีถ้ามีแต่โรคอย่างเดียวนี่คนตายชิบหายไปเปลืองหมดหมอต้องมียาต้องมีนั่นมันแก้กันถ้าปฏิเสธโรคไปได้ก็จะกับปฏิเสธหมอได้ยังไงปฏิเสธยาได้ยังไงเพราะนี่เป็นของคู่กันแก้กันนี่เขามีตั้งแต่คนไข้เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเราอยากจะพูดให้มันเต็มยศเต็มนั่นนะฟังนะเอาให้มันเต็มหัวกิเลสเลยไม่ต้องกราบกิเลสแล้วเขามาเที่ยวแล้วเขาจะสัตว์แตกตั้งแต่ของแฝงแล้ว มันชิบหายไปหมดเลยเข้าใจไหมเราไม่เรียกว่ากินคือมันไม่ฟังเหตุฟังผลเราก็เรียกว่าสัตว์แตกซะเองเขามีตั้งแต่อย่างนั้นแล้วหมอดูไม่ได้เลยฮะเป็นยังไงเขาจะไปอยู่ได้ให้ยาเท่านี้มันฟาดของแฝงเขาเข้าภูเขาเลยมันจะไปทันกันหรือนี่แหละเราเทียบข้อ ข้อเท็จจริงมันอยู่อย่างนี้โรคมีไหมว่างั้นเลยถ้าโรคมีอะไรจะโรคนี้มันจะหายไปพังไหมจริงของแฉลงเข้าไปทุกวันมันหายไปมีสะบันตายอะไรที่จะทำให้โรคหายก็ยาและหมอละสินั่นมันแก้กันตรงนี้เพราะฉะนั้นโรคกับยาหมอกับยากับโรคนี้มันแยกกันไม่ออกเป็นคู่เคียงกันมานี่ทำกับโรคก็คู่เคียงกันมาอย่างนั้นโรคคืออะไรอย่างที่เราว่าเนี่ยความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่โรคทั้งหลายอยู่ด้วยอันนี้ไม่มีอันนี้โรคก็ไม่เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ขึ้นมาได้มันตั้งแต่พื้นเพลมันก็เป็นโรคมาแล้วแล้วเกิดมาก็โรคอันนี้ก็แสดงตัวที่ยามายาดไปทางดีหรือทางชั่วมันจะไปทั้งมันแหละที่นี่นะนี่ก็เป็นเรื่องของโลกของโลกของที่เหลือของที่เหลืออากับกิริยาที่แสดงออกในแง่ใดมูลใดไม่ว่าทางใจไม่ว่าทางวาจาไม่ว่าทางการกระทำมันจะเป็นลวดลายของที่เหลือของที่เหลือทั้งนั้นเนี่ยแล้วจะพามันมีแต่นี่ไม่มีทำเอาอะไรมาระงับมันไม่มีทางมีแต่ยุ่งหายด้วยกันทั้งนั้นต้องเอาทำเข้ามาระงับปั๊บเข้าไปความโลภแก้ด้วยความไม่โลภแก้ด้วยการบังคับไม่ให้โลภมากก็เป็นธรรมแก้ความโลภนี่โดยอุบายต่างๆเพราะความยึดมั่นถือมั่นก็แก้เข้ามาภายในนี่ให้มันจางให้มันกระจายไปซักฟอกไปมันกระจายไปความโลภ ก็น้อยลงน้อยลงเพราะทำนี่ซักฟอกทำนี่ซักฟอกความไม่โลภแล้วความเห็นเจ็บว่าตลาดเพื่อนเพื่อนบ้านร้านตลาดด้วยกันเรื่อยเห็นทั้งเขาเห็นทั้งเรามองดูไหนมองดูให้ทั่วถึงคนเรามันก็วางตัวเสมอได้วางใจเสมอได้ถ้าเห็นแต่ตัวอะไรก็มีแต่ตัวคนเดียวตัวเท่าภูเขาเขาเท่าแมวเท่าแมวนี่อย่างนั้นอยู่กับโลกไม่ได้ยิ่งสั่งสมความรุนแรงขึ้นและเรื่องฝุ่นเรื่องไฟเผาไหม้กันตลอดไปหมดเลยนะเพราะนั้นจึงต้องมีธรรมไปแก้ความโลภความโกรธราคะตัณหาท่านมีวิชาแก้หมดในธรรมเหล่านี้โอ้ในสิ่งเหล่านี้ธรรมมีหมดมาเครื่องแก้ความโลภแก้ยังไงแก้ความโกรธแก้ยังไงแก้ราคะตัณหาแก้ยังไงจนกระทั่งแก้เชื้อของมันที่จะมาเกิดเป็นโรคขึ้นมานี่คืออะไรแก้ก็ไปรับประทุนถึงนั้นท่านเรียกว่าธรรมทั้งนั้นนั่นมันมีคู่กันอยู่อย่างนี้นี่ละเรื่องว่าบาปมีบุญมีมันมีอย่างนี้บาปมีก็เกิดขึ้นจากฝ่ายกิเลสบุญมีก็เกิดขึ้นจากฝ่ายธรรมนั่นนรกมีก็เผาคนที่มีคนที่ทำความชั่วที่อำนาจว่าอำนาจของกิเลสตัวเองนั่นนรกเผาคนทีนี้เรื่องสวรรค์แล้วสวรรค์ก็ได้ไปจากคนสร้างคุณงามความดีเนี่ยเป็นธรรมฝ่ายนี้เป็นธรรมเนี่ยมันแก้กันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วเราจะแยกธรรมสองประเภทนี้ให้ไปได้ไว้ที่โลกไหนนะเมื่อเราอยู่ในโลกนี้แล้วดีชั่วมันก็อยู่ในตัวของเราเองแล้วเราจะแยกอะไรไปไหนนาสิถ้าเราแยกบาปและบุญออกจากตัวของเราได้ก็แยกนรกสวรรค์ได้แต่นี้มันแยกไม่ได้สิทั้งที่ฟังแค่อยู่นี่มันยังคิดเป็นบาปเยอะอยู่คนเราว่าไงมันบ้าขนาดนั้นยังไม่รู้ตัวว่าเป็นบ้าหรือเราจะพูดว่างั้นนรกกับบัวแต่จะไม่พูดคือจะถอนพูดแล้วก็จะถอนโมโหอยู่วะนี่นะพากันพิจารณาเรื่องปฏิเสธถึงใดก็ตามให้เอาต้นเหตุนี้ขึ้นแบบนี้ก่อนพระพุทธเจ้าจะสอนทั้งต้นเหตุสอนทั้งปลายผลเป็นปลายของต้นเหตุสอนหมดทุกอย่างมาจากอะไรเป็นสาเหตุและเหตุนี่ลื้อขึ้นมาตั้งแต่นู้นมาเรื่อยๆจึงเรียกว่าโลกกับธรรมโลกคือฝ่ายกิเลสผิดกันขึ้นมาเนี่ยธรรมก็เป็นเครื่องแก้กันไปแก้กันไปเหมือนกับที่สกปรกกับน้ำสะอาดมันแก้กันไปเรื่อยดีกับชั่วแก้กันไปเรื่อยเช่นอย่างอโกเทนะชิเนโกทังอะไรชนะความโกรธของเขาด้วยความไม่โกรธของเรานี่ชนะซึ่งหน้านะเขาโกรธให้เราเราก็ไม่โกรธให้เขาชนะซึ่งหน้านี่แล้วก็ชนะคนตนีด้วยการให้แน่ท่านก็บอกท่านนะนี่ชนะซึ่งหน้าและตัวของเราเองก็สั่งสมตัวของเราให้เป็นอย่างนั้นฉันเรียกว่าจะไม่โกรธแต่จะให้เป็นอย่างคาถาเขาไปเรียนมานะนี่อยู่จังหวัดนครพนมนี่เราไม่ได้พูดอย่าไกลอะไรหรอกแต่ไม่รู้บุชื่อมันล่ะไอ้นี่มันเป็นคนขี้โกรธเขาบอกกับมึงอ่ะโกรธมากแล้วมึงก็เข้าไปหาพระหาเจ้ามั่งสิให้ท่านปฏิปสาวิชาให้มึงจะเลยความโกรธมึงจะน้อยลงมากกว่านั้นมันจะหายโกรธก็ไปตามเขาจริงนะพอไปพระท่านก็ให้วิชาว่าไปก็รายงานตัวเลยว่าผมนี่เป็นคนโกรธมากแล้วท่านก็ถามว่ามันดีไหมล่ะโกรธมากโอ้ก็ไม่เห็นดีไปโกรธใครเขาเครียดทั้งนั้นเขาไม่เคยดีกับเราเลยโกรธแล้วก็อะไรก็ดูดีๆก็หน้าแดงขึ้นถ้างั้นก็อย่าโกรธสินั่นท่านสอนนะเอาคาถาได้เอาให้คาถาบอกว่าไม่โกรธนะผมจะเอาไปปฏิบัติที่นี่พอได้มาก็เป็นบ้าเลยนะว่าวันนี้ได้คาถาดีมาวะได้คาถาดีในคาถาไม่โกรธไหนว่าไงนะไม่โกรธคาถาไม่โกรธมันยังไงเขาก็ที่เข้าใจไหมเขาแย่
3: ขาแย่สุดท้ายก็โกรธขึ้นต่อหน้าต่อตาโอ้ยบักคายมึงว่ามึงโกรธมึงเย้าไปทีมึงตัวแดงตัวเหมือนหมึกผิดเขามึงว่ามึงโกรธเลยเข้าใจไหมอย่าไปเรียนวิชาแบบนี้มาเข้าใจเปล่าอันนั้นก็ท้าได้เขาได้พระคาถากันโกรธมาก็มาอวดเขาของแย่หลงทิศไปความโกรธหัวแตกกระจายไปหมดทั้งตัวเลยสุดท้ายก็สรุปว่าบักคายเขาตัวตัวมึงว่ามึงเลี้ยนความโกรธเลี้ยนละความโกรธบักโกรธบักโกรธแล้วมึงตัวมึงตาแดงยิ่งกูตัวมึงแดงยิ่งกูพลิกเผาตัวพลิกสูงตัวเนื้อหนอนนั่นเห็นไหมล่ะอย่าไปเรียนวิชาโกรธแบบนั้นฉะนั้นความโกรธของเขาด้วยความโกรธของเราชนะความตนีของเขาด้วยการให้ของเรานั่นชนะความชั่วของเขาด้วยความดีของเรานี่เรียกว่าน้ำชาล้างของโสกโปกของโสกโปกเรียกว่าน้ำดับไฟน้ำดับไฟเป็นระยะระยะเข้าไปตั้งแต่ซึ่งหน้าจนกระทั่งเขาไปแก้เจ้าของนี่เรียกว่าธรรมกับโลกเป็นคู่เคียงอันนี้แยกกันไม่ออกเพราะฉะนั้นเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีซึ่งเป็นผลที่จะรับจากการกระทำของตัวเองนี่เป็นวิบากเนี่ยจึงแยกกันไม่ออกเหมือนกันพระพุทธเจ้าเห็นว่าแยกไม่ออกลบไม่สูญนั่นเองจึงได้สอนวิธีละวิธีบำเพ็ญให้ละคือยังไงอย่าทำชั่วถ้าทำชั่วแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ทำดีทำดีแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจะไปทางดีทางดีท่านจึงสอนนี่ท่านลบล้างไม่ได้เพราะสิ่งนี้มันมีอยู่กับสัตว์โลกลบล้างไม่ได้จะว่าไงสัตว์ตัวไหนไม่มีกรรมมีหรือมีด้วยกันทั้งนั้นเราจะเข้าใจว่ามีกรรมแต่มนุษย์นะสัตว์ก็มีทุกตัวสัตว์อยู่ด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมทั้งนั้นถ้าเราได้เปิดหัวใจนี่ออกรู้ที่ยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวนี่เต็มท้องฟ้าอากาศไม่มีที่หลบที่ซ่อนเลยนะไม่ว่าใต้ดินเหนือดินท้องฟ้าอากาศมันจะเต็มไปหมดด้วยสัตว์ทั้งหลายเต็มไปหมดด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมมากน้อยตามอำนาจแห่งกรรมของตัวเองจนกระทั่งถึงพวกขั้นล่มจมเพื่อจะมีวันฟื้นฟูก็มีพระมหันตโทกมหันตโทษเวลาตกนรกนี่ไม่ทราบกี่กับกี่กันทั้งยังคือตกลงลึกเท่าขนาดไหนกรรมยิ่งหนักหนักขนาดไหนอายุยิ่งยืนท่านแสดงว่าได้ทำอย่างนั้นนี่ใครจะเห็นยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าวะเราไปอวดรู้อวดฉลาดได้หรือตาทั้งตาลับหลับอยู่นี่เหมือนคนตาบอดอวดคนตาดีเป็นยังไงคนตาบอดโม้อวดคนตาดีอะไรแล้วข้าเห็นบอดนี่ใครจะเชื่อมันคนตาบอดเขาลอกคนตาดีไม่ต้องพูดเขาก็เชื่อใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราพวกตาบอดจะให้ปราดท่านเชื่อเราไม่เชื่อยังไงแม้แต่หลวงตาบัวตัวเท่าหนูนี่ก็จะเพ่นขึ้นฟ้าไม่จะลงดินนะเออมันจะไปเจอพวกนี้อีกนะเพ่นขึ้นฟ้ามันสูงสูงกันเลยจรวดนั่นฟังที่น่ะนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วเพียงเปิดอกอย่างที่ว่า5นาที5นาทีเท่านั้นพอแล้วนะอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยมันความจริงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นจะให้เป็นยังไงไปอีกพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาสอนแบบเดียวกันเนี่ยสอนอย่างอื่นเป็นไม่ได้เพราะมันผิดสอนตามความจริงอันนี้จึงไม่มีที่ค้านสมศาสดาองค์เอกแท้นั่นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนพวกเราอันใดที่ควรละคือลบไม่ได้นรกก็ลบไม่ได้บาปของสัตว์พวกเขาทำลงไปแล้วจะไปลบบาปให้เขามีได้ยังไงมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาไงแล้วยัวเยยัวเยเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรในโลกจักรวาลมีกี่จักรวาลเต็มไปหมดด้วยสัตว์เราจะมาว่าตั้งแต่จักรวาลวัดป่าบ้านตากนี่คนนั่งเต็มศาลาเท่านี้เลยมากยิ่งกว่านี้เป็นเท่าขนาดไหนวะเนี่ยสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครเป็นอิสระได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นถ้าไม่อยู่ในขอบเขตจักรวาลของสมมุตินี้นอกสมมุตินี้ไปหมดแล้วพระเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงท่านนี่แหละผู้พ้นพ้นอย่างนั้นนะไม่มีอะไรกดทวงจิตใจของท่านได้รับความทุกข์แม้ไม่ถี่ไม่ทรายเลยนั่นท่านที่เอานั้นมาสอนพวกเรามันมีเครื่องวัดเครื่องตวงกันอยู่นี่อันนี้ไม่ดีอันนี้ดีเนี่ยอันนี้ไม่สุกอันนี้สุกอันนี้สุกขนาดนี้อันนั้นสุกขนาดนั้นมันมีข้อเทียบเคียงกันอยู่นั่นท่านก็เป็นผู้ทรงมาแล้วซึ่งบรมสุขจึงได้มาสอนพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีหรือสมัยทุกวันนี้มันคนมันยิ่งหนากันทุกวันทุกวันนะเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์นี้มันยิ่งหนาเขาจะไม่เชื่อไม่เชื่อทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ตามปกติของตัวเองนะความหนาของมนุษย์มันหนาอย่างนั้นนะเวลาเนี้ยหนาเข้าหนากรรมเมื่อหนาเข้าเลยกิเลสมันนั่นแหละพาให้หนาแล้วกิเลสละพาให้ทำกรรมชั่วช้าละหมกไม่มีฮิริโอตปะความละอายสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมเลยอะไรอะไรนี่ลากเป็นหน้ากองไปหมดขอแต่อยากให้ทำไปหมดความอยากนี้มันอยากให้ทำอะไรทำหมดเลยไม่คำนึงถึงว่าผิดถูกดีชั่วประการใดหรอกนี่จึงหน้าวิตกเรียนก็เรียนกันมากทุกวันนี้ยิ่งลงล่ำลงเรียนมหาวิทยาลัยเต็มไปหมดทุกแห่งทุกหนแล้วเป็นยังไงผลที่เรียนมาแล้วมันเป็นยังไงมันทำใครให้เป็นคนดีคนดีบ้างตารางก็ยิ่งขยายตัวไปเรื่อยคนเรียนมามากแทนที่ตารางมันจะลกจะล้างไปมันไม่มีคนเข้าไปติดคุกติดตารางคนชั่วไม่มีเพราะคนเรียนมากรู้มากและทำตัวให้ดีมากมันไม่เห็นเป็นอย่างนั้นนี่วะเรียนมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีความเฉลียวฉลาดทางคำความชั่วช้าละมกมากก็ยิ่งอัดแอร์กันเข้าไปในเดือนจำในตารางเป็นยังไงพิจารณาสิหรือลงตะบัวหาเรื่องอุตริหรือพิจารณาสิเวลานี้มีแต่คนเรียนทั้งนั้นเรียนหมดตั้งแต่ตัวเล็กๆมาก็เรียนแล้วพ่อแม่สอนแล้วก็ยังไม่แล้วยังไล่เขาอนุบาลอีกออกจากอนุบาลก็สอนประถมมัธยมฝ้าขึ้นปริญญาตรีโทเอกขั้นสุดท้ายมันก็เป็นเอกตาข้างเดียวสู้เห็นไหมทั้งหมดเนี่ย เด็กเอกตาเดียวพวกนักเรียนพวกนักวิชาการเอกตาเดียวทุกเห็นไหมเอกตาเดียวคือตาข้างหนึ่งมันบอดแล้วมันยังเหลือตาอยู่เข้าใจไหมพอมันบอดอีกตานี่เลี้ยวเสร็จนี่กูจะบอกคักๆสูเข้าใจไหมสูเข้าใจไหมกูบอกคักๆสูจากภาษากูอะเนาะกูมันหลายภาษาสูหูยากไหมหลวงตากับหลานฟังหลวงตากับหลานว่าเนี่ยนี่แหละความรู้วิชาไม่มีธรรมเขาแทรกมันเป็นอย่างที่ว่านี่นี่ความหมายว่าอย่างนั้นนะถ้ามีแต่ความรู้ล้วนๆนี่มันเป็นเครื่องเสริมไฟได้ดีไม่ใช่คนโง่นะคนที่ไปทำความชั่วช้าละโมกนั่นหรอกหัวแหลมที่สุดคือพวกนี้นะในกรุงเทพยิ่งเก่งหัวแหลมที่สุดก็คนกรุงเทพแล้วว่าเป็นคนฉลาดแต่อันนี้มันก็ฉลาดอยู่ในนั้นหัวแหลมในนั้นไม่ว่าปล้นว่าสะดมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในกรุงเทพนั้นหมดเลยจับตัวมันได้เมื่อไหร่ได้เลยแค่นี้ก็มาประกาศกันทั้งพิมพ์ป้างป้างว่าจับมัดมันแล้วอยู่ในเงื้อมมือไปไม่รอดก็อันที่มันไปรอดมันเท่าไหร่มันไม่เห็นมันมาตีหัวตำรวจก็ว่าดีสิมันไม่มาตีหัวเจ้าหน้าที่เข้าใจไหมไอ้ที่มันไปรอดรอดแต่ทั้งหมดมันก็รอดมาทั้งที่ฟาดหัวนี่ข้าคือขโมยเห็นไหมขวารู้รู้มันตายแล้วท่านอย่างนี้ไม่เห็นจับได้มันเป็นยังไงมันไม่ฉลาดมันฉกมันรักมันทำกรรมชั่วช้าละมุกได้ยังไงนี่แหละคนเราเรียนความรู้ฉลาดเท่าไหร่มันยิ่งเสริมไฟเข้าไปเสริมไปถ้าไม่มีธรรมะเข้าแทรกถ้ามีธรรมะเข้าแทรกเรียนรู้ขนาดไหนเพียงใดแล้วมีที่อุตตปาที่อุตตรารู้จักวิธียกหลีกปีกตัวในสิ่งที่ชั่วช้าละมุกทั้งหลายไม่ยอมทำและนอกจากนั้นยังทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองเต็มกำลังความสามารถและทำประโยชน์ให้คนอื่นอยู่ได้มากมายสมกับความรู้วิชาที่เรียนมาท่านความรู้ที่มีธรรมะเป็นอย่างนั้นให้ลูกหลานนั้นจำไว้นะธรรมะเอาชัดๆก็คือความเชื่อบุญเชื่อบาปนี่เป็นหลักอันหนึ่งที่ฝังใจชาวพุทธเราอันนี้เป็นความถูกต้องแม่นยำมาดั้งเดิมเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกสวรรค์ แล้วก็เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจากนั้นก็เชื่อไปโดยลำดับเชื่อตั้งแต่นี่คือพ่อเรานี่คือแม่เราพ่อเรากับแม่เราเป็นยังไงเลี้ยงเรามาตั้งแต่วันเกิดโดยอยู่ในท้องก็เลี้ยงว่าไงดูดเลือดของแม่นั้นเราไปกินจนหมดไม่มีอะไรเหลือเขาออกมาแล้วก็ดูดนมอีกแล้วเขาต้มขนมมีแต่อะไรพ่อมากินหมดใครเลี้ยงเราก็คือพ่อคือแม่นี่ให้รู้จักว่านี่คือคนสำคัญของโลกไม่มีใครเลี้ยงดูเราให้ได้เติบโตเราโหฐานมาขนาดนี้ยิ่งกว่าพ่อกับแม่ทุกจนของโลกขนาดไหนก็ตามได้มีเท่าไรเป็นเจ้าของได้กินเท่าไรเป็นอันกินให้ลูกหมดเหลือจากลูกแล้วถึงจะมากินเป็นบ่อยของลูกในกลางเดือนนั่นแหละยิ่งมีลูกหลายคนเท่าไรแล้วโอ้ยพ่อแม่เลยจะกินไม่อิ่มวันหนึ่งวันหนึ่งจะตายวิ่งเต้นขนขวายหามาให้ลูกคนนั้นลูกคนนี้ลูกคนนั้นเรียนอยู่ชั้นนั้นลูกคนนี้เรียนอยู่นี้ลูกคนนี้มันจะเอานั้นลูกคนนั้นมันจะเอานั้นลูกคนนี้มันจะเอานี้พ่อแม่วิ่งเลยจะตายได้มาแทนที่พ่อแม่จะได้กินเนื้อให้ลูกหมดยังไม่พออีกด้วยซ้ำเลยบางคนเลยจะตายหรือมันตายแล้วก็มีไม่รู้แหละเราก็ไปถามอยู่แถวนั้นมีป่าช้าไหมหรือกูอยากถามงั้นแหละกูโมโหเราพูดถึงเรื่องนี่คนเป็นยังไงนี่คือครูคืออาจารย์ของเราเป็นผู้แนะนำสั่งสอนวิชาความรู้เอ้ยรู้อีกเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปนั่นจริงเดียวคนเชื่อบุญเชื่อบาปคนมีธรรมในใจต้องเชื่ออย่างนั้นเราอย่าโออาขนองตัวหรือว่าเย่อหยิ่งจองหองว่าเรามีความรู้วิชาอย่างนั้นอย่างนี้มันใช้ไม่ได้อย่างนั้นถ้าอย่างนี้เป็นทิฏฐิมานะส่งเสริมคนให้ชั่วเข้าไปอีกมีความรู้มากเท่าไรเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งเป็นเหมือนกับขุยไม้ไผ่ความรู้ปลีกล้วยเคยเห็นไหมปลีกล้วยพอมันออกปลีของมันแล้วนั่นน่ะแม่มันจะตายขุยไม้ไผ่พอมันออกเป็นเม็ดเป็นเม็ดเขาเรียกขุยไม้ไผ่พอมันเกิดไม้ไผ่ที่เกิดขุยก็อะไรก็ตามตายหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะอันนี้ความรู้ของคนพาลก็เหมือนกันนะความรู้ของคนพาลสันดานอย่างนี้รู้มากเท่าไรเท่าไรเรียกทำลายลำต้นทำลายผู้มีบุญมีคุณให้ชิบหายวายพวงไปหมดทำลายจนกระทั่งตัวเองชิบหายไปหมดนี่เรียกว่าความรู้ขุยไม้ไผ่เกิดขึ้นมาแล้วฆ่าตัวเองและฆ่าพ่อแม่ของตัวเองฆ่าผู้มีบุญมีคุณของตัวเองไปหมดไปหมดนี่ท่านเรียกว่าความรู้ขุยไม้ไผ่ท่านเรียกว่าคนพาลอันโคควายนี้เลี้ยงไว้ใช้งานไถเมื่อตายไปเนื้อหนังยังให้ผลแต่นิสัยพาลพาลเพียรเบียดเบียนคนประพฤติตนเลวร้ายยิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าควายเข้าใจไหมท่านเข้าใจแล้วนะนี่คำอันนี้ท่านสอนพวกเราเนี่ยคนพาลเนี่ยพาลเพียรเบียดเบียนคนทั้งนั้นประพฤติตนเลวร้ายยิ่งกว่าควายฟังจริงนะนี่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นความรู้วิชาเรียนมามากน้อยให้เป็นเครื่องประดับตนให้มีการอ่อนน้อมถ่อมตนนะดีที่สุดเราเป็นนักเรียนเราเป็นเด็ก อ่อนน้อมถ่อมตนไว้ดีที่สุดคบค้าสมาคมกับเพื่อนกับฝูงก็ให้เป็นที่ไว้ใจกันได้อย่าเป็นคนมือไวใจเร็วมือไวใจเร็วคือฉกคือลักพอจะได้อะไรเอาอย่างนี้คนคนนั้นอยู่กับเพื่อนไม่ได้ดีไม่ดีแตกยังกระทั่งโรงเรียนเข้ามาได้เลยครูไล่ออกจากโรงเรียนไม่งั้นเพื่อนฝูงจะแตกกระจายไปหมดเพราะคนชั่วเพียงคนเดียวสามารถทำลายได้หมดต้องขับออกคนประเภทนั้นเราอย่าให้เป็นนักเรียนประเภทนั้นต้องเป็นนักเรียนที่ดีกลับไปถึงบ้านถึงเรือนแล้วก็ช่วยพ่อช่วยแม่หน้าที่การงานอะไรที่ควรจะช่วยได้แบบไหนตามกำลังความสามารถของเราให้ช่วยท่านถึงเวลาที่จะไปศึกษาเรียนก็ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเรียนอย่าสูบก่อนทำอย่าขายก่อนซื้อคนสูบก่อนทำขายก่อนซื้อเช่นผู้หญิงผู้ชายสูบก่อนทำก็มันคึกมันขนองตั้งแต่หัวมันเท่านี้ยังไม่เท่ากำปั้นนะหัวมันเริ่มคึกเริ่มขนองมาแล้วผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็เหมือนกันหัวมันเท่านี้ความคึกความขนองมันเท่าภูเขาเนี่ยแล้วต่อจากนั้นมันก็ไหลลงไปหาความสุขก่อนทำขายก่อนซื้อเข้าใจไหมเสียทั้งผู้หญิงเสียทั้งผู้ชายเราอยากเข้าใจผู้ชายอย่างที่โลกเขาสมมตินิยมบ้ากันนะเพราะว่าผู้ชายได้เปรียบผู้หญิงเสียเปรียบมันเสียทั้งสองนั่นแหละมันมีลูกมีพ่อมีแม่ด้วยกันทั้งพ่อแม่ไม่ได้มาสอนอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันเสียตัวของมันเองเสียคนอันนี้มันไม่มาออกมาจากใจออกมาจากไหนความพูดเช่นนี้ความเอารัดเอาเปรียบเขามันมาจากไหนไม่มาจากไม่มาจากหัวใจถือว่าตัวอะไรเอาเปรียบเขาตัวนั้นนะตัวพามใหญ่ท่านมันอยู่ตรงนั้นนะถ้าว่าเป็นความถูกต้องในงามแล้วอ้าวตกลงกันสิสมมติว่าจะเอากันเป็นผัวเป็นเมียนี่ก็ตกลงกันเรียบร้อยตามขอบเขตของประเพณีบ้านเมืองที่นิยมยอมรับกันแล้วก็เอาตามนั้นนั่นไม่เอาระเบียบกันนี่อยู่ด้วยกันเป็นผาสุกทำแบบนั้นทุกๆก่อนหาแม่ขายก่อนซื้อใช้ไม่ได้เลยเลวทั้งผู้หญิงเลวทั้งผู้ชายจำมันลูกหลานนะเอาละพอเหนื่อยแล้วอู้เจ็บทุกวันโถโถโถไม่ทราบว่างัดอะไรมาแท้ของเก่าของใหม่จำไม่ได้เลยผมมันก็มีแต่หูเก่าไม่เห็นหูใหม่มาวะก็เอาของเก่าแล้วออกประเทศอาทิตย์นี้ให้พรเหนื่อยแล้วไอ้ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละนี่พอแล้วนั่นระวังนั่นละน้ำไม่เย็นวะจะกินมึงละเดี๋ยวอะไรนะฟังเทียนมือเนี่ยได้ไหมมือเนี่ยเฮ้ยฟังเทียนมือเป็นไรมันถือกไหมหรือหลวงตาอุตริเทศบ่เฮ้ยพวกนี้มันพวกอุตริด้วยกันทั้งนั้นล่ะเราไม่ใช่อุตริมาท่านกันทั้งนั้นอุตริแล้วก็อุตริตามกันที่พวกนี้พวกอุตริฮะเกยกีทองมันคืออำเภออะไรอ๋ออำเภอสามโคกฮะมันคือแหวนผมยังไม่พบวันนี้พบนะก็กังพูดมันคือวันนี้พบไม่พูดไม่ถูกพอมาแล้วผมยังไม่พบมาคราวนี้พบก็ต้องบอกนี่ด้วยอำเภอสามโคกผมเคยไปมาแล้วไปเรื่องมาการเกลือ
4: ย
3: ื้อใกล้กันเหรอกองเลยอยู่หน้าวัดกันมั้งเหรออ๋อผมไปบ่อยๆไปว่ากังเชียฮะอาจารย์เชียงผมมานิมนต์ท่านมากรรมฐานที่นั่นนะเพราะวันนั้นเขาถวายให้วัดต่อวันเก่าแล้วพร้อมก็ให้หาพระด้วยยังสมภารเจ้าวัดเนี่ยเราก็ไม่มองไม่เห็นใครก็มองเห็นอาจารย์เชียไปนู่นการเตรียมมาอยู่ที่นั่นก็ดีนะเขาก็รับให้นะอยู่ตรงนั้นทุกวันนี้เ ครั้งนิมนต์ท่านก็เมื่อจางเที่ยงนิมนต์ท่านไปไหนท่านไม่ไปนิมนต์ไปอยู่นั่นไม่ไปขี้เกียจว่างนี่เลยนะเพราะท่านมีสายหกห้าตัวเรานิมนต์ท่านเองท่านคำเดียวท่านยังมาอยู่ท่านจะทั้งแบบนี้นะถ้าเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนต้องก็อยู่สมัยหลวงปู่มั่นก็อยู่ด้วยกันจากนั้นมาก็ติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเลยนึกสงสัยกันดีก็เห็นว่าวันนี้มันเป็นวัดอยู่ในย่านนั้นพอสมควรสงบสงัดดีแล้วเขาถวายที่ก็เลยนิมนต์ท่านมาอยู่นั่นทีนี้มีวัดเครื่องเป็นแน่หนามันคงขึ้นสงบไม่ได้ห่างไกลเหมือนกันวัดเจดีย์ทองติดกันเลยมันห่างกันเหมือนไหมวัดทำห่างกันเหมือนไหมเหมือนกันเหรออยู่ติดกันแม่น้ำเจ้ายาข้างหน้านะต้องถือถ้าต้องการให้ติดต่อกับพระนะต้องถือถ้าต้องการให้ติดต่อกับพระนะครับพระครูโกวิทวรคุณตอทอสี่นี่ตั้งประเด็นสี่ประโยคนะนี่ตอนสามประโยคตอนตอนนั้นโกวิโดจะว่ารักเจดีทองเพื่อผู้ช่วยจะว่าอารามหลวงท่านโตอำเภอสามโคกจังหวัดสุพรรณบุรีและทำให้พอไม่ได้ผลต้องทำให้พอถ้าพอเราก็อยู่ถอนเพิ่มงานเพื่อเราพวกความสมบูรณ์และคนต่างสิ่งของก็เอามาถึงเราไม่ไปแล้วพอมอบลูกถึงแล้วทุกอย่างก็ทำงานสมบูรณ์อยู่แล้วคนทำเรามีแต่คอยรับใช้เรื่องราวตรงนี้ในขณะแล้วเขาต้องทำมาแล้วพอดีกำลังขั้นอยู่ขั้นการข้ามสื่ออยู่ก็จากนี้ตอนเวลาเรารับแขกพอเราไม่รู้แล้วเราไม่แน่บางทีเราไปนู่นไปนี่แล้วบางทีมันก็เสียเวลาเนี่ยน้ำไปเมื่อเย็นเขาใช้น้ำแข็งมากไม่เห็นเดือดละเดี๋ยวมันใจแล้วมันห่อนน้ำเล่นห่อนลำบ้างมีใจแบบนั้นไม่ได้เบื่อเอาละไปแล้วนี่อยู่นี่พวกนี้จะไปกันโอ้เขาจะไปผู้เดียวไปโทรโทรโทรโทรโทร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการค้าภายในเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนตอบโต้สหรัฐที่โจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามกับญี่ปุ่นพร้อมเร่งแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ผลไม้ส่งออกและผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติม
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยการปลอดภัยอาหารภายใต้ความมั่นคงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA ครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้อีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้

0: อย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้เกษตรกรหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรก
2: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการโดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่ชุมชน
3: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับการจัดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าร่วมงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมได้ที่โรงเรียนบ้านพลดวนหมู่ที่22ตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2569กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมโดยนายประเสริฐกล่าวว่าทั้ง3กระทรวงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางการสร้างความปลอดภัยในสังคมสำหรับแนวทางการดำเนินงานทั้ง3กระทรวงจะร่วมขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropoutบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อค้นหาและนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากับเข้าสู่การเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่ยืดหยุ่นผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิจให้ประชาชนสามารถสะสมผลการเรียนรู้เพื่อเทียบโอนได้ตลอดชีวิตด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางให้บริการบัตรคนพิการเชิงรุกผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำร่องระบบครัวกลางสำหรับโรงเรียนควบคู่กับการสนับสนุนศูนย์สร้างสุขเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างครบวงจรโดยทั้ง3กระทรวงจะร่วมกันจัดทำแผนงานและกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุค

0: ใหม่ชี้การศึกษาในอนาคตอาจารย์ต้องสนับสนุนเด็กไทยค้นพบศักยภาพตัวเองให้เร็วที่สุดนายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตณอาคารศาสนสถานมณฑลทหารบกที่11เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนื่องจากปัจจุบันการศึกษาและตลาดงานกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอาจารย์จะไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่เป็นผู้ประคับประคองให้เยาวชนรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการสนับสนุนให้เยาวชนค้นพบศักยภาพและจุดเด่นของตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อตั้งเป้าหมายและพัฒนาทักษะที่เท่าทันต่อความต้องการของโลกอนาคตโครงการนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการจุดประกายให้เยาวชนไทยได้สำรวจช่องโหว่อุดจุดอ่อนและพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่ตลาดยุคใหม่ต้องการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบาย Action 5+ บูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
1: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงมาตรการบรรเทาภาระค่าของชีพและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในอาชีพด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่กับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบายเนซีโร่และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาดไทยใสสะอาดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดกำชับขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ได้เน้นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพกรมควบคุมมลพิษตรวจพบการปนเปื้อนสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกดและคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพร้อมเร่งวิเคราะห์หาต้นตอมลพิษ
2: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกดและคลองห้วยตะเข้จากการตรวจสอบรูปแบบปูพรมค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยสะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่ผ่านมาหลังพบปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิดและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดจากการเก็บตัวอย่างผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำ3แห่งตลอดลำคลองคือพบสารหนูและตะกั่วมีค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินได้แก่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณคลองหนองน้ำเขียวบริเวณท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณฝ่ายกุดนกเกล้าหมู่ที่2ตำบลกุดนกเกล้าส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณจุดสูบน้ำดิบเพื่อการประปาเทศบาลเมืองสระบุรีหลังคลองเพรียวบรรจบแม่น้ำป่าสักและน้ำประปาที่ผ่านการผลิตจากการเก็บตัวอย่างพบคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรกรรมรวมถึงใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้แต่ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: มาต่อที่เรื่องการเมืองค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและให้ระมัดระวังพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรเขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
3: ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.มันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกัน2ใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขย่ง
0: ขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระเดินหน้าหาเสียงกับประชาชนพร้อมชูนโยบายทำงานเพื่อส่วนรวม
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหาเสียงทางการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กพร้อมนายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีบุตรชายโดยระบุว่านายแสนปิติซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยหาเสียงด้วยด้านนายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่สวนหลวงร.9ทักทายประชาชนเน้นเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สวนสาธารณะและการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของกรุงเทพมหานครจากนั้นลงพื้นที่พบปะประชาชนที่บริเวณบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมและมีแนวคิดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนโดยให้กรุงเทพมหานครเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนและคนในพื้นที่ในการต่อยอดอัตลักษณ์จุดเด่นและเรื่องราวของชุมชนเพื่อ นำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งค้าขายที่มีเอกลักษณ์รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นด้านนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตบางขุนเทียนบริเวณพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนเพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนชายฝั่งเนื่องจากบางขุนเทียนเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับทะเลจึงถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนการแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในประเทศคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเกาะเกสและเมืองโกรุกเขตซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประนามกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน7ลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนและคูเวตโดยเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้งและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีบาเรนและคูเวตรวมทั้งเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่านายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งที่29เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหานเจิ้งระบุว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองซึ่งกันและกันตลอดจนขยายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งยกระดับการประสานงานในเมทีระหว่างประเทศและพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้มีเนื้อหาและมีมิติความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้านประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำว่ารัสเซียมุ่งมั่นที่จะกระชับความไว้วางใจทางการเมืองและมิตรภาพที่ดีกับจีนพร้อมกับยกระดับการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆเสริมสร้างเสถียรภาพต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลกรวมถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัสเซียและจีนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรและเวลา 8:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 17:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
12: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนอกจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจภายในจิตก็เชิญรับฟังครับ
13: จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั่นแหละมาเป็นเพื่อนความจริงมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดนั่นสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดภายในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขจึงมีแต่ทางติดโดยถ่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกหนบรรดาสัตว์สังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์เราไม่ได้แต่ความรับทราบความแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับทราบด้วยกันถ้าจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ติดหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายก่ายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้นิสคัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิดเรื่องที่ควรส่งเสริมและควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไม่มีทางทราบได้มันเป็นอยู่อย่างนี้นั้นจึงต้องได้เรียนให้รู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าวคือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับจิตมันก็ไม่มีอะไรปิดบังโลกทั้งโลก ทราบกันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครอยู่ที่ใดก็ตามในน้ำบนบกบนอากาศใต้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกรบรับความกระทบกระเทือนจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกทั้งๆที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางลิดรอดออกจากทุกข์นี้จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายังดีพวกเราหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับการแก้ที่เหลือนี่นี่พูดแล้วเลยขาดต้นไปไม่ทราบสืบเนื่องมาจากไหนเบี้ยเนี่ยพูดมันดับไปพร้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมปรึกษาจึงมีทางได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมด้วยอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสั่งสอนก็ดีที่ได้ศึกษาเราเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญเพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อจะถอดถอนทุกข์ตามอุบายที่ท่านสอนไว้ศาสตร์บางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้อย่างนี้มีมากมายกายกองเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสพาให้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแก่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของสัตว์โลกด้วยกันไม่มีบกพร่องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนชาติท่านมรณะไหนก็มีมันก็เหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการประเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี้ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์หญิงชายมีเชื้ออันใดพาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้าไม่มีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าและสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะมันมาเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกันในเรื่องของทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผุดขึ้นมาเรื่อยเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยหาทางสิ้นสุดยุติไม่ได้ศาสนธรรมที่ท่านสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีศาสนธรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไป เรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกข์นี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะยังไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินลำพังตนเองและแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระเจ้ากับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ได้ศึกษามันก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลำดับนี่แหละท่านว่ากองทุกข์กองทุกข์ที่ว่าสัจธรรมท่านว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงจริงไหมจะไม่กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกข์กันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกังวานอยู่ภายในกายภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินทรมก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกข์จะมีอยู่ในสถานที่นั้นแล้วสัจธรรมคือทุกขสัตว์เรายกทุกขสัตว์ขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงๆทีประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เลยไม่เห็นเลยท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับสัตว์กับบุคคลทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจจังปัจฉิเตสติอันทกาโอเลนะโอนัตถาปฏิปังนังเวสถะอันนี้อย่างที่พูดที่สลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรนั่นทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเหล่านี่โกนุห้าโซนก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นเริงบันเทิงนิจังปัจจิเตสติหนึ่งหมายถึงไฟที่เรียกตัณหาใช่ไหมมันเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงมีแต่จิตแต่ใจเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังนักเวสสะจึงอันธกาโลเลนะโอนัทธาคือความมืดบอดมันครอบจิตตลอดเวลาฟ้าจะสว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจึงต้องรื่นเริงกันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่ก็เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาษิตมันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น้อยบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากี่กับกี่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่ภพกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี่ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าชาตินู้นชาตินี้อะไรเลยเพียงชาตินี้เราก็ยังจำไม่ได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วหลงลืมไปแล้วหลงลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพในชาติของเราที่เป็นมามากน้อยสักขีพยานก็คือตัวสำคัญได้แก่กิเลสที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะกิเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกิเลสตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันภพชาติของตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่ากี่ภพกี่ชาติที่เคยเป็นมามันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคำว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผิดกิเลสขึ้นมาเรื่อย แล้วแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเองนี่แหละแต่ละบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสัจธรรมนั่นสัจธรรมคือทุกขศาสตร์ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทัยศาสตร์ก็ได้แต่ตัวกิเลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมันก็ประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกเลยถ้าเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติทางดำเนินไม่มีสัจธรรมทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตำแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่ที่เคยอยู่ได้แต่จิตใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองสัจจะนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัฏจักรให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันไต่ขอบดงไต่ไปไต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมกิเลสมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายต่อเมื่อได้สัจธรรมอันข้อที่4ท่านว่ามรรคเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจนั่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไปเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกำจัดเป็นตัวชำระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทำงานอยู่ในที่นี้นิเรศก็เริ่มขยับขยายไปโดยลำดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกล้ามากน้อยเพียงไรนิเรศก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัตว์ทำหน้าที่หรือชำระอธิกรณ์ทำลายวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทำลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลำดับจนกระทั่งทำลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุตตินิพพานหลุดพ้นแล้วจากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัฏจักรได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคสัตว์นี้เป็นเครื่องทำลายนิโรธสัตว์นั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำดับดับอันเป็นผลมาจากมรรคที่มีกำลังมากน้อยนั่นเองทั้ง 3-4 อย่างนี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมรรคศาสตร์ก็มาทำงานอยู่ภายในจิตใจกิเลสก็ทำงานอยู่ภายในจิตใจชำระกิเลสไปได้มากน้อยก็นั้นอำนาจของมรรคศาสตร์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลำดับแห่งกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมรรคศาสตร์มีความสามารถเต็มที่กำจัดสมุทัยศาสตร์ให้หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏสงสาร อุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือศาสนธรรมมีมรรค8เป็นสำคัญถ้านอกเหนือไปจากมรรค8นี้แล้วไม่มีอันใดที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลำพังความคิดเดาของตัวเองหรือด้วยความอยากของตัวเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจจะก็คือมรรคสัจสรุปแล้วก็คือคุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคสัจเป็นสำคัญได้แก่ปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่องทำลายกิเลสเป็นเครื่องทำลายวัฏจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื้อแล้วอย่างมรรคสัตว์ได้ทำลายตัวกงจักรหรือตัวเชื้อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้หรือเรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแหละคือการตัดสินวัฏจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้นเชิงผู้นั้นจะไม่มาตกหลุมตกเหวตกบ่อคือความเกิดแก่เจ็บตายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพญามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองได้แต่ร่างกายนี้อ้าวเจ็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาธาตุขันธ์ไม่ว่าธาตุขันธ์ของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บแต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกข์นั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมซาบท่านจะเสวยทุกข์เช่นกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนอย่างทุกข์นี้ท่านรับทราบแต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็รับทราบไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันธ์ที่มันจะแสดงตัวเต็มที่ในเวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเรื่องของขันที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทำความรอบคอบต่อขันเราอย่าไปโง่กว่าขันถ้าโง่กว่าขันเราก็ยอมแบกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี่เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกระทบกระเทือนจิตใจตนโดยถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณามีสติปัญญาความรอบครอบในธาตุในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เยียวยาเมื่อเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามความจริงคือยถาภูตังยานะญาณรัตนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คลาดเคล้าเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขันทนไม่ไหวขันก็แตกแต่ก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นหม้อหายแต่ถาดต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทำไมขันของคนเพียงเท่านี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธรรมดาเราจะหวงห้ามมันไม่ได้เอาแตกปล่อยให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่ชื่อว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงมารู้ตามความจริงแล้วทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีนี่เรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากันไม่ว่าจะไปยิ่งเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันธ์ของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันนี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคือเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันเช่นผู้นี้ตายในวันนี้วันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี้ก็ไม่เห็นผิดแปลกอะไร มันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสำคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสำคัญอย่าให้จิตของเราโง่ต่อขันพิจารณาให้รู้จะทุกข์ขนาดไหนให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันนี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบกันนี้เอาจิตให้รับทราบด้วยปัญญาอย่ารับทราบด้วยความโง่เขลา
12: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมมโนเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจภายในจิตในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

ระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าการแสวงโลกการแสวงธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าหากมีญาณเห็นโทษใครจะอยู่ได้ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนเมษายนพุทธศักราช2509ในโอกาสเทศนาอบรมพระจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าความโง่และความสงสัยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าปฏิจังคาโยนิโสตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนมกราคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าปัจจัยปัจเวกขณะจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าการประกอบความภาคเพียรต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่ามานะก้าวอวิชชาครอบจิตตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าความเป็นอิสระของจิตต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าหวังพึ่งตัวอย่ากลัวทุกข์และพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าฝึกจิตด้วยปฏิปทาที่ทรหดจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมบัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าอะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรมไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากลนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายทีมชาติเบลเยียม2-3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายทูมูอามาซานาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายรัมโก้โยฮันเนสฟันไวคาร์เดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางกาเตอร์อิกซ์ดูองคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายแอน

0: ซัลเละเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามินะบินตีฮาริสภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยกองทัพบกวิทยาลัยกองทัพเรือวิทยาลัยกองทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวิทยาฐานะด้วยเวลา 13:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:23 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการแสดงมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังกับพระราชทานพรแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเนื่องในโอกาสที่เจริญอายุ100ปีณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ปกตังยายังบุตโตปะติรันทังอัตติยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะพุทธิ
1: อันนัมยังขัมมานุสติในยังกะโรมะเส

0: ตาเยนะวาจายวเจตสาวาธัมเมปุพพังปะปะทังมยายังธัมโมปฏิกันตุอัตยันตังกาลันตะเอสะมะริตุวัฏฐะเม
1: ท่านธรรมยังสังฆานุสติใน

0: ัสสา
1: อานิสวัจจะมิตตสังวาสัมมิงกุตมัสสะตัมมะยายังนัมโคปิคันธะโกเตระภารัมตะเวสังวะริโกสัมปิ
2: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
0: ตังยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาตายะวัน

โลกที่ไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจก็ผิดอะไรกับสัตว์โลกที่มีอยู่เป็นอยู่ทั่วดินแดนไม่มีอะไรแตกต่างกันสิ่งที่จะให้มนุษย์กับสัตว์แตกต่างกันก็คือศาสนาเพราะอันนี้ศาสนานี้ต่างจากโลกโลกทั่วไปก็เรียกว่าโลกทั้งนั้นศาสนาไม่ใช่โลกถ้าจึงมีความแตกต่างเมื่อจิตใจเข้าสัมผัสสัมพันธ์กับศาสนาจะเป็นศาสนาใดก็ตามส่วนมากเป็นเรื่องธรรมทั้งนั้นแม้ผู้เป็นเจ้าของศาสนาจะไม่สามารถรู้ตลอดตัวถึงของธรรมแต่ธรรมก็มีอยู่ในศาสนานั้นๆอยู่โดยดีเพราะเจตนาของผู้สอนศาสนาเป็นธรรมจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ถือศาสนานั้นๆได้เป็นอย่างดีและดีมากผิดกับผู้ไม่มีศาสนาเลยเป็นไหนๆเพราะนี้เป็นเครื่องเป็นผู้เคียงกับใจโดยตรงเป็นที่ยึดที่ให้ความสุขความไว้วางใจตามสัดตามส่วนของศาสนานั้นๆและของธรรมขั้นนั้นๆได้เป็นอย่างดีอีกพูดในวงพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาเป็นศาสดาสอนโลกย่อมเป็นธรรมเต็มภูมิคือเต็มพระทัยในพระทัยนั้นเป็นธรรมทั้งดวงเลยจึงสอนศาสนาได้มีความถูกต้องแม่นยำวิชาธรรมที่นำมาใช้นี้ก็ไม่ใช่ได้มาแบบโลกต้องได้มาด้วยวิธีการของธรรมการเสาะการแสวงการขวนขวายการอุตสาห์พยายามทุกอย่างผิดกับโลกเขาทั้งนั้นเป็นลำดับลำดามาตั้งแต่การบำเพ็ญธรรมภาคพื้นไปจนถึงธรรมละเอียดสูงสุดมีความแตกต่างจากอาการของโลกโดยลำดับไปธรรมจริงไม่เป็นโลกจิตที่รู้ธรรมเห็นธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นจิตที่แตกต่างจากโลกไปโดยลำดับจนเป็นคนละถ้ามีโลกทั้งสองก็เรียกว่าเป็นคนละโลกเลยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นสยามภูคือทรงรู้เองการทรงรู้เองนั้นก็คือไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมาสั่งสอนเพราะผู้มาสั่งสอนนั้นต้องเป็นศาสดาถึงจะมาสั่งสอนภูมิของผู้ที่จะเป็นศาสดาได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่มีศาสดาจึงมีได้เพียงพระองค์เดียวองค์เดียวด้วยการขวนขวายของศาสดาแต่ละองค์นี่แหละวิธีการต่างๆที่จะเริ่มภูมิอัตภูมิธรรมขึ้นภายในพระทัยของศาสดาแต่ละองค์นั้นจึงต้องเป็นมาโดยลำพังพระองค์เองเพื่อความเป็นสยามภูคือรู้เองเห็นเองเพราะฝันฝ่ายเองไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งจะได้จะมาแนะมาบอกมาสอนเพราะผู้มาแนะมาบอกมาสอนนั้นเป็นนิสัยของสามัญชนธรรมดา ความรู้ธรรมดาจะมาสอนภูมิศาสดาเพื่อความเป็นศาสดาย่อมไม่ได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงต้องลงขวนขวายโดยลำพังพระองค์ทั้งนั้นวิธีการขวนขวายจะผิดหรือถูกประการใดก็ต้องเป็นอุบายวิธีของพระสติปัญญาของแต่ละศาสดาที่จะพึงขวนขวายเองจึงเริ่มไปตั้งแต่ความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทน
สติปัญญาเริ่มแปลกจากโลกไปตั้งแต่เริ่มแรกแห่งการปฏิบัติเพื่อความเป็นศาสดาในพระชาตินั้นของแต่ละศาสดานี่จึงเวลาได้เป็นผลแล้วจึงเป็นสยามภูเต็มพระองค์คือไม่มีใครจะมาให้อุบายเพิ่มเติมได้เลยเป็นสิ่งที่เหมาะสมด้วยภาคปฏิบัติภาคค้นคว้าจนกระทั่งถึงภูมิแห่งธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นเรื่องทรงขุดค้นทรงอุตส่าห์ขวนขวายทรงรู้ด้วยพระองค์เองนั้นจึงให้นามว่าสยามภูทุกๆพระองค์บรรดาศาสดาที่มาสอนธรรมในแดนพุทธศาสนาเราจะเห็นได้จากภาคปฏิบัติแม้จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ตามนี่ได้เงื่อนได้เหตุผลต้นปลายจากศาสดาทรงสั่งสอนแต่วิธีการ ที่ผู้นั้นจะนำไปขุดค้นจะนำไปขวนขวายจะนำไปพินิจพิจารณาในแง่ใดก็ตามจะเป็นเรื่องของผู้นั้นโดยเฉพาะไม่ใช่จะยึดเอาศาสนธรรมนั้นเข้ามากลางเหมือนเขากลางแบบแปลนแผนผังเช่นนั้นนั่นใช้ไม่ได้เลยทั้งจึงมอบในวงปัจจุบันของผู้นั้นจะขุดค้นด้วยสติกำลังความสามารถโดยยึดหลักส่วนใหญ่ที่ท่านสอนไว้เป็นแนวทางไว้เท่านั้นส่วนที่นอกเหนือไปจากนั้นเป็นวิสัยของผู้บำเพ็ญนั้นจะขวนขวายเอาเองเช่นอย่างปัญญาท่านก็แสดงไว้ทั้งรุ่นคือกลางๆธรรมะส่วนใดแง่ใดก็เป็นกลางๆของส่วนนั้นแง่นั้นที่จะแตกแขนงไปจากส่วนกลางจากส่วนนั้นแง่นั้นแง่นั้นนั้นนั้นเป็นอุบายวิธีการเป็นการขวนขวายของผู้บำเพ็ญแต่ละรายๆจะพึงทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนนี่ล่ะหลักของการปฏิบัติธรรมโดยแท้จริงการรู้ธรรมเห็นธรรมโดยแท้จริงไม่ว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่สาวกยังมีร่องรอยที่จะพึงขวนขวายหรือว่าอัตหิอัตโนนาโถเครือบแฝงอยู่นั่นแหละเมื่อปรากฏผลขึ้นมาแล้วยังเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้เฉพาะเจ้าของที่ขวนขวายเฉพาะเจ้าของเหตุจะหนักเบามากน้อยลึกตื้นยำละหยาบละเอียดเป็นสิ่งที่เจ้าของรู้เจ้าของเป็นเจ้าของขวนขวายขึ้นมาผลปรากฏขึ้นมามากน้อยจนกระทั่งเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาก็เป็นเรื่องของผู้บำเพ็ญ นั้นจะพึงทราบโดยเฉพาะเท่านั้นผู้อื่นทราบให้ไม่ได้ผู้อื่นไปแนะให้ไม่ได้ในความจริงอันนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงว่าตุมเฮหิจังอาตัปปังอคาตาโรตถาคตาการประกอบความเพียรเพื่อยังกิเลสทั้งหลายให้หดแห้งไปจากจิตใจนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงขวนขวายเองพระพุทธเจ้าทุกทั้งหลายเราฟังละทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นโดยเหตุนี้จึงได้แนะนำหรือเตือนเพื่อนหมู่เพื่อนเสมอในอุบายวิธีการต่างๆที่สอนก็สอนทั้งดุ้นถึงจะว่าละเอียดตามความรู้สึกของหมู่เพื่อนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังในอรรถธรรมบางแง่บางบทก็ตามแต่ก็ยังไม่จัดว่าเป็นความละเอียดเท่าเจ้าของปฏิบัติและรู้ขึ้นมาเองนั่นเป็นความละเอียดเป็นความตายตัวของผู้ปฏิบัติและของผู้จะรู้จะเห็นหรือผู้รู้ผู้เห็นจำพ่อตนนั่นจึงเป็นของจริงแท้เป็นผู้ขวนขวาย
หามาด้วยลำพังตนเองทำประเภทต่างๆเหมือนกับท่านยกให้เราทั้งรุ่นให้เราไปเจริญในไปแจงออกด้วยสติปัญญาด้วยอุบายวิธีการของเราเองนี่เป็นความชอบธรรมนี่เป็นทางเดินของผู้จะรู้จะเห็นธรรมทั้งหลายจะเป็นอย่างนี้เพียงแต่ยึดโอวาทยึดคำสอนของครูบาอาจารย์และไปกลางเช่นเดียวกับเขากลางแผนที่นั้นเป็นไปไม่ได้ในหลักปฏิบัติ เราเพียงถือเอาเงื่อนนั้นมาเป็นหลักใจเนื้อแจงจากเงื่อนใหญ่ที่ท่านสอนไว้นั้นออกมาเป็นแขนงเล็กๆน้อยๆแขนงใดก็ตามให้เป็นอุบายของเราเองเป็นเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรความขวนขวายของเราเองนั่นแหละเราจะได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นขึ้นมาเองโดยไม่มีใครหยิบยกหรือยื่นให้เรานั่นเป็นสิ่งที่ภูมิใจเป็นสิ่งที่แน่ใจของเราโดยแท้เป็นธรรมแท้สำหรับเราไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดแท้ไปโดยลำดับลำดาของขั้นแห่งธรรมเรื่องความคาดความหมายเอามาใช้การใช้งานอะไรไม่ได้ในวงปฏิบัติที่จะเข้าได้เข้าเข็มกันจริงล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของเจ้าของผู้บำเพ็ญนั้นจะพึงขนฝายเองทั้งนั้นจึงขอได้พากันจำในข้อนี้เอาไว้ในเวลานี้ศาสนาก็นับวันมีสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่เป็นข้าศึกหนาแน่นขึ้นโดยลำดับแม้ในวงชาวพุทธของเราเองโดยไม่มีเจตนาจะทำลายหรือจะขัดแย้งมันก็ยังมีได้เพราะสิ่งที่ขัดแย้งนั้นไม่ที่ทำลายนั้นไม่ขึ้นอยู่กับเจตนามันก็ขัดได้แย้งได้ทำลายได้นี่คือภาคแห่งความจำภาคแห่งความคาดทะนีจะไปตรงกับความจริงไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเขาออกในหนังสือว่าถ้าผู้ใดหรือพระองค์ใดยังมีการนอนหลับอยู่แล้วพระองค์นั้นไม่ใช่พระอรหันต์นั่นพระอรหันต์แท้ไม่ได้หลับเพียงพักผ่อนธาตุขันธ์เท่านั้นส่วนจิตใจของท่านตื่นอยู่ตลอดเวลาคือหมายออกชาคระธรรมที่มีอยู่ประจำจิตที่บริสุทธิ์ของท่านนั้นแต่เวลาเอานำออกมาพูดด้วยความจำด้วยความคาดคะเนมันจึงผิดกันไปคนละโลกหากเข้าใกล้คิดกับความจริงนั้นแม้แต่น้อยไม่เลยกลายเป็นคนละเรื่องขึ้นมาการหลับนอนเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ก็ทราบเอออยู่แล้วแล้วผู้รู้อันบริสุทธิ์ซึ่งครองร่างอยู่นั้นคืออะไรคือชาคระหมายถึงธรรมชาติที่ตื่นอยู่นอกจากวงสมมุติทั้งปวงมีขันเป็นต้นอาการแห่งความทราบในวงแห่งขันจะเป็นอาการใดก็ตามเป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของสมมติอาการเหล่านี้ระงับตัวลงไปก็เรียกว่าขันระงับธรรมชาตินั้นเป็นชาคระอยู่นอกสมมติคือขันอันนี้ไม่ได้อยู่ในวงสมมติคือขันอันนี้แม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งขันก็ตามชาคระนั้นคือชาคระเมื่อหลับก็เป็นเรื่องของขันนี้ระงับตัวลงไปไม่ใช้อาการทุกส่วนของขันของสมมุติที่มีอยู่ในขันนี้ส่วนชาคระนั้นจะขันจะตื่นขึ้นมาตื่นจะหลับก็ตามไม่ตื่นขึ้นมาก็ตามชาคระก็คือชาคระอยู่นั้นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหลับและตื่นนั่นนี่เอามาคาดสิกลายเป็นเรื่องพระอรหันต์นอนหลับดูแล้วก็ไม่ใช่พระอรหันต์นี่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความคาดความหมายความจดความจำกับความจริงมันต่างกันอย่างไรต่างกันอยู่มากทีเดียวคือต่างกันเอามากอาการทั้งหมดที่แสดงในขันเป็นล้วนเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้น
พราะขันเป็นรากฐานของสมมติอยู่แล้วขันกระดิกอะไรออกมามันก็เป็นสมมติทั้งหมดเพราะขันระงับตัวลงไปสมมติในวงขันนี้ก็ระงับตัวไปด้วยแล้วชาคละนั้นจะมามีส่วนได้ส่วนเสียกับขันนี้อย่างไรเพราะไม่ใช่ฐานะที่จะมาเกี่ยวข้องกันได้หรือมาสัมผัสสัมพันธ์กันเหมือนโลกทั่วไปได้ต่างอันต่างเป็นหลักธรรมชาติของตัวอยู่เช่นนั้นหรือความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั้นเราจะนำมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความรู้เช่นเดียวกับความรู้ในขันนี้มันพูดไม่ได้อันนี้มันหยาบหยาบนี่รู้เด่นอยู่ในขันนี้มันก็เป็นเรื่องสมมุติอันหนึ่งนะไม่ต้องถึงพูดถึงว่ารู้โดยการคิดการปรุงรู้โดยการรับทราบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับขันกับอายตนะแม้แต่ความรู้อยู่ธรรมดาโดยลำพังตนเองที่เด่นๆนี้ก็เป็นเรื่องสมมติอันหนึ่งนะที่นอกจากนี้ไปคืออะไรนั่นพูดไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้แต่ไม่รู้แบบที่รู้อยู่ในวงขันอันนี้เป็นเรื่องอาการของสมมติทั้งหมดจะเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ที่ไหนได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมติทั้งหมดจะไปใช้ในวิมุตติได้หรือใช้ไม่ได้ธรรมชาติที่เป็นวิมุตติที่เป็นความรู้ของวิมุตติอย่างแท้จริงแล้วไม่พูดไม่ได้เพราะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นนั่นถ้าไม่รู้สิ่งนั้นเราก็เหมือนว่าสิ่งนั้นไม่มีจะมีตั้งแต่ความรู้ที่เด่นๆอยู่ในขันเห็นชัดๆกันอยู่นี้รู้ชัดๆกันอยู่นี้เท่านั้นว่าเป็นความรู้ที่วิเศษวิโสอะไรไปมันวิเศษวิโสอะไรความรู้เหล่านี้สิ่งที่วิเศษนั้นไม่ได้พูดว่าวิเศษไม่ได้พูดว่าเลวไม่ได้พูดว่าอะไรบรรดาที่เป็นสมมตินั่นต่างหากแม้อยู่ในขันก็ไม่ใช่ขันทั้งปฏิบัติที่จำให้ดีคำพูดคำนี้ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติจะประกาศกลางวานขึ้นในตัวในเมื่อเต็มภูมิที่ควรจะรู้จะเห็นทำประเภทนี้แล้วจะไม่ปรากฏว่านมนานผ่านไปกี่ปีกี่เดือนอะไรสำหรับคำพูดของครูอาจารย์ตลอดถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วประการใดก็ตามจะสดสดร้อนร้อนอยู่กับความรู้อันเป็นหลักธรรมชาติของมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติของตนนั่นแหละเพราะฉะนั้นการรู้การเห็นการพูดอะไรก็ตามถ้าไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับตนเองในแง่ธรรมะต่างๆแล้วจะไม่เป็นที่แน่ใจได้เลยจึงควรปฏิบัติให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองจะพูดหรือไม่พูดจะแสดงออกมามากน้อยหรือไม่แสดงเป็นที่แน่ใจอยู่ตลอด

เป็นนิสัยของโลกนิสัยของกิเลสซึ่งเคยทำลายทำมาเป็นเวลานานอยู่แล้วแล้วก็มาทำลายอยู่ในวงความเพียรของเราโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้ขอให้ยึดในหลักปัจจุบันเสมอในการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ขุดค้นลงในสติปัฏฐาน4นี่แหละคือคลังแห่งธรรมอยู่ตรงนี้ในอริยสัจ4ให้ฝังใจให้ลึกธรรมทั้งสองประเภทนี้ไม่เอี่ยมอยู่ในตัวของเรานี่แหละผลที่จะได้จากสัจธรรมทั้ง4และสติปัฏฐาน4นี้ก็ไม่เอี่ยมอยู่ในจุดเดียวกัน ไม่มีการไม่มีสถานที่ที่จะว่าใหม่หรือเก่านอกจากพูดว่าใหม่เอี่ยมตลอดเวลาเท่านั้นไม่ใช่จะใหม่ระยะนี้แล้วไปเก่าในระยะนั้นคือเป็นธรรมของจริงล้วน จึงพูดได้ว่าใหม่เอี่ยมตลอดเวลาไม่ละความจริงนี้จะเอาความข้ามคร่าไปใส่ให้สัจธรรมนี้ได้ยังไงต้องพิจารณาตรงนี้ทุกก็ขอให้ยอมรับว่าถูกแต่อย่าเอาตัวของเราเข้าไปเป็นเถียงรองในทุกนั้นจะถูกทุกนี้สับเอาแหลกทุกก็ยอมว่าทุกผู้ที่รู้ว่าทุกมีอยู่ให้กำหนดเรื่องความทุกทางกายนี่เป็นสิ่งสำคัญมากในขั้นเริ่มแรกนั้นทุกตรงไหนให้แยกแยะดูเรื่องความทุกที่เรียกว่าทุกขเวทนาเนี่ยเด่นกับเพื่อนก็คือทุกขเวทนาในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีในขณะที่นั่งประกอบความเพียรนานๆก็ดีสัจธรรมอันนี้จะเด่นมากกว่าเพื่อนเมื่อสัจธรรมอันนี้เด่นแล้วเราจะเอาตัวของเราไปรองสัจธรรมนี้ว่าเราเป็นทุกข์นี่จะทำให้ความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้และปล่อยวางงานการพิจารณานี้ไปโดยไม่ต้องสงสัยเพื่อความถูกต้องกับเหตุการณ์ที่กำลังแสดงขึ้นคือทุกขสัจคือความจริงเท่านั้นที่เราต้องการจะทุกข์มากทุกข์น้อยให้ดูจุดของทุกข์เต็มหัวใจสติมีเท่าไรจ่อเข้าไปปัญญามีเท่าไรคลี่คลายออกดูระหว่างทุกข์กับกายกายนั้นอวัยวะส่วนไหนชิ้นใดที่ปรากฏว่าเป็นทุกข์เด่นกว่าเพื่อนในวงแห่งกายนี้แยกดูด้วยความอยากรู้จริงเห็นจริงอย่านำคำที่ว่าอยากหายทุกข์อยากให้ทุกข์หายเข้ามาเกี่ยวข้องจะหลวมตัวเข้าไปให้กิเลสสับเอาความอยากนั่นคือกิเลสแท้ๆคืออยากหายนั่นนั่นแหละท่านเรียกว่าความอยากเป็นกิเลสความอยากรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้ที่เรียกว่าธรรมนี้นี่ความอยากนี้เรียกว่ามรรคเอาอยากลงไปอยากเท่าไรยิ่งขุดยิ่งค้นเป็นมรรคให้เห็นความจริงแยกดูกายกับทุกขเวทนานี้เป็นอันเดียวกันจริงจริงไหมแยกดูแล้วย้อนดูใจกับทุกขเวทนากับกายทั้ง3อย่างนี้เป็นสิ่งที่เด่นมากอยู่ในร่างกายของเราแล้วเป็นอันเดียวกันไหมย้อนหน้าย้อนหลังด้วยความสนใจด้วยสติที่จดจ่อสืบเนื่องกันให้ปัญญาเป็นผู้ทำงานแยกแยะแยกตรงไหนจ่อตรงนั้นดูความจริงในตรงนั้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นดูความจริงของทุกขเวทนาให้เด่นให้ชัดด้วยสติแยกไปทางร่างกายส่วนใดก็ตามเป็นเหมือนกันนี่ไหมเป็นเหมือนทุกขเวทนานี่ไหมทุกขเวทนานี้เป็นเหมือนร่างกายส่วนนั้นๆไหมมันเป็นอันเดียวกันไหมถ้าเป็นเหมือนกันก็เป็นอันเดียวเวลาแยกแยะเข้าไปด้วยสติปัญญาแล้วมันไม่ใช่อันเดียวกันนะทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ที่ปรากฏดูตามธรรมชาติแห่งความจริงของตนเท่านั้นและเพิ่งเกิดขึ้นและตั้งอยู่และยังจะต้องดับไปกายนี้ปรากฏมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ค่อยเจริญโตเติบโตขึ้นมาด้วยการบำรุงรักษาทุกชิ้นทุกส่วนของร่างกายนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมด

แล้วจะนำเข้ามาบวกให้เป็นเรื่องของทุกข์ทุกข์เป็นเรื่องของกายกายกับทุกข์เป็นอันเดียวกันได้อย่างไรนี่การพิจารณาด้วยปัญญาเจตก็เป็นสภาพที่รู้รู้เวลาทุกขเวทนานี้ยังไม่เกิดจิตก็รู้อยู่เช่นนี้เวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยจิตก็รู้อยู่เช่นนี้เวลาทุกขเวทนาดับไปจิตก็รู้อยู่เช่นนี้แล้วเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรถ้าเป็นอันเดียวกันจริงๆเมื่อทุกข์เกิดขึ้นจิตถึงจะความรู้ถึงจะปรากฏทุกข์ดับไปแล้วความรู้ก็ต้องดับไปตามความทุกข์นั้นจึงเรียกว่าเป็นอันเดียวกันแต่นี่ทุกข์ก็เป็นทุกข์รู้ก็เป็นรู้ทุกข์มากทุกข์น้อยผู้ที่รู้นี้ไม่ลดความรู้ของตนรู้อยู่โดยสม่ำเสมอนี่จึงเรียกว่าจิตแยกดูให้เห็นชัดเจนตามหลักความจริงอย่าเอาความตายเข้ามาเกี่ยวข้องกลัวตายนั่นแหละคือสมุทัยต้องการแต่อยากรู้อยากเห็นความจริงอย่าหมายอยากคาดอันใดในขณะที่พิจารณากันอยู่เวลานั้นทุกจะร่างกายจะแตกก็ให้แตกเป็นนั่นเป็นเรื่องของกายจะแตกเรื่องของความรู้นี่ไม่ได้แตกที่จะพิจารณาสัจธรรมทั้งหลายให้เข้าใจประจักษ์ด้วยสติปัญญาของตนนี้ไม่แตกสิ่งเหล่านั้นจะแตกให้แตกไปอย่าเอามาคาดมาหมายอย่าเอามากีดขวางทางเดินคือสติปัญญาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมได้แก่สัจธรรมคือทุกขสัจและสมุทัยสัจการพิจารณาแยกแยะตีต้อนกันไปมานี้เป็นการที่จะหาเหตุหาผลของสมุทัยคือตัวสำคัญมั่นหมายว่านั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์ว่าเราเป็นทุกข์ว่าขาของเราเป็นทุกข์หนังเราเป็นทุกข์เอ็นเนื้อกระดูกเป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องของสมุทัยที่มันไปเชื่อมปักปันเขตแดนเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนโดยลำดับลำดาทั่วสารพางร่างกายสติปัญญาสอดแทรกลงไปสติปัญญาสอดแทรกเห็นชัดตรงไหนความสำคัญที่ว่านี้จะถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาสุดท้ายก็เมื่อความสำคัญนี้ถูกตีต้อนเข้ามาด้วยปัญญาแล้วจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาทุกที่ว่าเป็นอยู่ในร่างกายนั้นสายยาวเหยียดของมันที่ไปยึดไปถือได้แก่ความสำคัญเป็นตัวเหตุให้ยึดให้ถือว่าทุกนี้เป็นเรามันก็หดตัวเข้ามาสุดท้ายหดเข้ามาสู่ใจถึงใจเลยอ๋ออาการอันนี้เองพาให้เกิดทุกทุกอันนั้นก็มีอย่างนั้นอาการอันนี้พาให้เกิดทุกข์ขึ้นอีกประการหนึ่งต่างหากพอความสำคัญนี้ได้หดตัวเข้ามาแล้วแม้ร่างกายนั้นจะเป็นทุกข์อยู่ก็สักแต่ว่าทุกข์นั่นผู้นี้ก็รู้ตัวเองจิตก็รู้ตัวเองไม่ไปสำคัญทุกข์ก็เป็นของจริงขึ้นมาเต็มส่วนในขั้นนี้แล้วนั่นกายก็เป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเต็มส่วนจิตก็เป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ตัวเองเต็มส่วนต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันแม้ร่างกายจะทุกขเวทนาจะแสดงอย่างแรงกล้าหรือสาหัสประการใดก็ตามก็ไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระเทือนจิตใจยิ้มได้หัวเราะได้สบายถ้าจะหัวเราะนั่นไม่กระทบกันมันกระทบก็เพราะเอาไปประสานกันฝืนหลักธรรมชาติหลักความถูกต้องฝืนหลักธรรมนำทุกขเวทนานำกายเข้ามาบวกกับใจเลยกลายเป็นหนึ่งอันเดียวกันนี่ทีนี้ก็สร้างทุกข์ขึ้นมาทับถมหรือเผาไหม้ตัวเองกลายเป็นทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกเพื่อความรอบคอบเพื่อการเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งในสัจธรรมซึ่งเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเช่นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเราไม่ต้องไปคาดไปหมายว่าพิจารณาทุกข์แล้วจะพิจารณาสมุทัยแล้วจะนำมรรคมาใช้พิจารณามรรคแล้วถึงจะทำความแจ้งในนิโรธนั่นเป็นความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงท่านเขียนไว้ตามอาการของธรรมเหล่านี้ของความจริง4อย่างนี้ว่ามีลักษณะต่างกันอย่างนี้นี่ต่างหากไม่ใช่ท่านจะให้เราไปปฏิบัติต่อสัจธรรมอย่างนี้แล้วต่อปฏิบัติต่อสัจธรรม
อันนั้นและต่อสัจธรรมนั้นเลี่ยงลายไปอย่างนั้นไม่ถูกท่านพูดไว้ตามอาการการกำหนดรู้ทุกข์ก็เพื่อจะสาวหาเหตุของทุกข์ว่าอะไรมันเป็นทุกข์มันเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากไหนด้วยสติปัญญาซึ่งทำหน้าที่อยู่ในขณะเดียวกันนะเมื่อเข้าใจแล้วคำว่านิโรธความดับทุกข์ทางใจก็ย่อมดับโดยลำดับลำดาของกำลังสติปัญญาที่เป็นมากเมื่อสติปัญญามีกำลังเต็มที่สามารถฟาดฟันวิเลศให้พังทลายลงไปจากจิตโดยสิ้นเชิงแล้วนิโรธความดับทุกข์ก็ดับเต็มที่เพิบเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วไม่มาดับอีกนั่นก็เรียกว่ากิริยาเช่นนั้นเรียกว่านิโรธเป็นกิริยาของมรรคที่มีกำลังปราบกิเลสให้สิ้นเชื่อลงไปแล้วทุกข์ที่เป็นผลก็ดับไปพร้อมๆกันเป็นอาการของสัจธรรมแต่ละอย่างอย่างเท่านั้นเมื่อได้ทำงานเต็มที่เรียนสัจธรรมจบรอบหมดแล้วสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็หมดปัญหาต่อกันทุกข์ในใจก็ไม่มีเพราะสมุทัยสิ้นเชื้อไปแล้วสมุทัยเป็นสาเหตุให้ทุกข์ทางใจเกิดขึ้นได้สิ้นเชื้อไปแล้วทุกข์ทางใจหมดไปเพราะมรรคมีกำลังสังหารสมุทัยเมื่อทุกข์ดับไปกิริยาแห่งการดับทุกข์และสมุทัยนั่นแหละท่านเรียกว่านิโรธแล้วก็หมดปัญหากันไปโดยสิ้นเชิงมรรคก็ไม่ทำหน้าที่จะถอนกิเลสตัวใดอีกต่อประเภทใดอีกผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับไปแล้วทุกข์ดับไปแล้วและสมมติสติปัญญาได้มีกำลังพอได้ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วนั่นคือผู้บริสุทธิ์นั่นน่ะจริงอันนั้นธรรมชาตินั้นนอกจากสัจธรรมทั้งสี่สัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นทางก้าวเดินพอพ้นจากนี้แล้วธรรมชาติที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยดับไปด้วยสติปัญญานั้นไม่ใช่สัจธรรมนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนั้นสิ่งเหล่านี้ที่มันจะเป็นเศษเป็นเดนอยู่ภายในร่างกายก็ทราบเช่นทุกข์ในเรื่องร่างกายมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนั้นแหละแต่ทุกข์ทางใจเพราะสมุทัยเป็นเครื่องเสริมไปไม่มีเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาทางใจเพราะสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วเอาอะไรไปเป็นเวทนาสิ่งเหล่านี้ต่างหากเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเวทนาขึ้นมากิเลสเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาทางใจกิเลสดับไปจากใจแล้วเอาอะไรมาสร้างทุกข์ให้ใจให้รับความทุกข์หรือสุขมรรคก็เป็นกิริยาดับกิเลสลงไปแล้วก็สิ้นหน้าที่ของตนสุขที่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็ให้ชื่อว่าปรมังสุขขังซึ่งไม่ใช่สุขเวทนานี้เป็นสุขในหลักธรรมชาติที่นอกเหนือไปจากวงสมมุตินี่ทั้งมวลแล้วธรรมที่กล่าวมาทั้งมวลนี้อยู่ไหนเวลานี้สัจธรรมทั้ง4กังวานอยู่ในกายในจิตของเราทุกๆท่านสติปัฏฐาน4ก็เกี่ยวโยงกันเช่นเดียวเวลาทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันเช่นเดียวกับทำหน้าที่สัจธรรมทั้ง4อย่าไปเข้าใจอย่าไปแยกไปแยกไปเรียงลำดับลำดาในการปฏิบัติจะผิดจากหลักความจริงทั้งมวลแล้วจะไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาวงปฏิบัติเป็นเช่นนี้พิจารณากายแล้วจะพิจารณาเวทนาแล้วจะพิจารณาจิตแล้วพิจารณาธรรมพอจ่อลงไปกายนั้นมันอะไรมีอยู่ในนั้นมันก็รู้สติลงสติปัญญาได้อย่างลงไปแล้วทั้งกายทั้งทุกข์ทั้งสุขมันจะรู้กันตรงนั้นเพราะมันเกี่ยวโยงกัน
เวทนาจิตในจิตก็เป็นผู้พิจารณาแท้ๆทำไมจะไม่รู้ตัวเองธรรมคืออาการต่างๆที่แสดงอยู่ในวงสติปัฏฐานสี่นี้มันจะแยกกันไปไหนมันจะไปอยู่ในที่เล่นลับที่ไหนมันก็ทราบกันไปโดยลำดับภายในวงแห่งสติปัฏฐานสี่นั่นแหละมันทำงานเกี่ยวโยงกันหนักตรงไหนคือสัมผัสสัมพันธ์ที่ตรงไหนมากให้กำหนดนั้นเป็นจุดการพิจารณาเช่นพิจารณากายเอาเวลาพิจารณากายทุกข์มันเกิดขึ้นมาอย่างไรพิจารณาทุกข์มันนักบอกของตัวของมันเองให้พอเหมาะพอดีนั่นแหละเมื่อเวลาพิจารณาทุกข์มันก็วิ่งเข้าหากายพิจารณากายก็วิ่งเข้าหาทุกข์สุดท้ายก็วิ่งเข้าหาใจเนี่ยภาษาตัวนั้นนี่การพิจารณาลากความจริงเป็นเช่นนี้พิจารณาให้ดีผู้ปฏิบัติอย่าทำละหล่อเลยเลยให้มีความจริงใจหลักวิชาทั้งมวลนี้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติที่จะผลิตขึ้นมาใช้สำหรับตัวเองหลักวิชาฆ่ากิเลสเราจะเอาสติปัญญาแบบโลกๆมาใช้ไม่ได้ต้องเป็นสติปัญญาแบบธรรมในวงปฏิบัติของเราเองพิจารณาขุดค้นขึ้นมาผลิตขึ้นมาตามขั้นตามภูมิแห่งสติปัญญาที่ควรจะพิจารณาได้เนี่ยด้วยลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงเป็นสติปัญญาแห่งธรรมล้วนๆได้แก่สติมหาสติมหาปัญญานี่ไม่เกี่ยวกับโลกใดไม่เกี่ยวกับวิชาของโลกแขนงใดเลยเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาภายในตัวเองเกิดขึ้นมาภายในตัวเองมีกำลังขึ้นมาในตัวเองแก้กิเลสภายในตัวเองไปโดยลำดับลำดาเนี่ยการแก้กิเลสเราจะเอาวิชาของโลกซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมาใช้มันใช้ไม่ได้ตั้งอวิชชาที่เกิดขึ้นจากธรรมสติที่ตั้งสติธรรมนาของกิเลสตั้งมาตั้งมันก็เป็นสติของกิเลสอยู่โดยดีอยู่แล้วเนี่ยไม่เห็นสนใจจะตั้งแต่ถ้าเป็นสติของธรรมแล้วต้องตั้งต้องส่งเสริมปัญญาของทางโลกอันเป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วเขาก็ใช้กันอยู่อย่างที่เห็นนั่นแหละมันลำบากลำบนที่ตรงไหนแต่ปัญญาที่ทางด้านธรรมะนี้ต้องได้ใช้ความคิดฝึกให้คิดหัดให้คิดบังคับให้คิดตั้งสติบังคับจิตใจให้ดีด้วยสติหนักมีการบังคับบัญชากันจดจ่อต่อเนื่องกันอย่างเอาจริงเอาจังนี่หลักของการตั้งสติหลักของการบำรุงสติก็คือรักษาสติให้ดีหลักการผิดปัญญาขึ้นมาก็ต้องบังคับให้คิดให้อ่านในแง่นั้นแง่นี้นี่แหละเรียกว่าวิชาหรือปัญญาที่เกิดขึ้นทางด้านธรรมะต้องเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ท่านว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญานั้นหนุนอย่างนี้เองพอสมาธิมีกำลังปรากฏขึ้นภายในตัวแล้วจิตย่อมไม่หิวโหยต่ออารมณ์นั้นอารมณ์นี้ที่เคยเป็นมาอิ่มตัวในขั้นนี้แล้วพาให้พิจารณาทางด้านปัญญาบังคับให้พิจารณาก่อนในขั้นเริ่มแรกไม่งั้นมันจิตมันติดอยู่ในสมาธิในความสุขของสมาธิสงบร่มเย็นนี้จะไม่สนใจทำงานซึ่งจะได้ความละเอียดแหลมคมมากยิ่งกว่านี้หรือความสุขละเอียดยิ่งกว่านี้ถ้าไม่ได้ใช้การบังคับบัญชาต้องใช้บังคับบัญชาให้พิจารณาจนกว่าว่าสติปัญญานี้พอจะตั้งตัวได้เห็นเหตุเห็นผลในเรื่องอย่างทุกขังอย่างนี้หรืออสุภะอสุขังมันก็ค่อยปรากฏขึ้นมาแต่ก่อนจะมีถึงจะคาดจะหมายใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหนคำว่าอสุภะอสุภังก็ค่อยเด่นขึ้นภายในจิตใจเด่นขึ้นทางปัญญานั่นเมื่อเด่นขึ้นแล้วเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วก็สติปัญญาต้องมีแก่ใจขยับตัวเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนแจ้งชัดขึ้นมาโดยลำดับอสุภะที่รู้เองเห็นเองจากการปฏิบัตินี้กับอสุภะที่จำมานั้นผิดกันคนละโลกนั่นที่นี่แหละที่ว่าสติปัญญาเป็นเรื่องของธรรมผิดขึ้นมาเองเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะผิดขึ้นมาเองแม้แต่เราเรียนในปริยัติเราจะเอานั้นมากลางเหมือนแผนที่ก็ไม่ได้ไม่เป็นอสุภะให้เป็นแต่สัญญาความจำเฉยๆไม่เป็นความจริงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของอสุภะที่มีอยู่ในร่างกายนี้เลยนะจึงต้องได้ใช้ปัญญาสอดแทรกเข้าไปพิจารณาเข้าไปบังคับที่แรกต้องใช้การบังคับเพราะปัญญายังไม่เห็นผลของตัวเองต่อเมื่อได้ปรากฏผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาแล้วจะมีแก่ใจแล้วขยับไปเรื่อยๆทั้งผลก็ปรากฏให้เป็นที่สุขสบาย
เบาไปโดยลำดับลำดาเพราะการถอดการถอนเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับแล้วสติปัญญาก็จะก้าวเดินก้าวเดินด้วยเหี่ยวต่อจากนั้นสติกับปัญญาก็ไปด้วยกันกลมกลืนกันจนกระทั่งเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมานี่ที่นี่เป็นวิชาธรรมแท้ๆเป็นวิชาธรรมล้นล้วนที่นี่เราไม่ต้องไปคิดหาอุบายจากวิชาโลกวิชาใดเข้ามาช่วยแก้กิเลสมันหากเป็นหากผุดขึ้นมาแล้วผิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเรื่อยเกิดขึ้นมาเรื่อยเกิดขึ้นมาไม่หยุดไม่ถอนไม่ถอยนี่จึงว่าเป็นสิ่งที่อกินไตยไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะคิดอย่าไปไม่น่าจะไปคำนึงคำนวณว่าสติปัญญานี่มีความกว้างแคบละเอียดแหลมคมแค่ไหนขอให้รู้ด้วยตนเองเถอะพิจารณาด้วยตนเองละเอียดละเอียดแหลมคมหรือกว้างแคบขนาดไหนจะรู้ด้วยตนเองรู้ตนเองเป็นสันทิฏฐิโกทั้งเรื่องของสติทั้งเรื่องของปัญญาทั้งเรื่องของการฆ่ากิเลสหมดไปมากน้อยเป็นวิชาของตัวเองทั้งนั้นเรียกว่าวิชาธรรมแท้เราจะนำสติปัญญาทางโลกวิชาทางโลกมาใช้แก้กิเลสฆ่ากิเลสไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของวิชาธรรมที่ผิดขึ้นมาภายในตัวเองโดยอาศัยตำรับตำราที่เรียนมามาเป็นหลักเกณฑ์เอาไว้ส่วนการที่จะปฏิบัติหน้าที่เองนั้นต้องเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดดื่มด่ำในความภาคเพียรเห็นโทษก็เห็นโดยลำดับลำนาจนเห็นอย่างถึงใจเห็นคุณแห่งธรรมและเห็นคุณค่าของปัญญาก็เห็นโดยลำดับลำนาจนกระทั่งเห็นอย่างถึงใจเมื่อทั้งสองอย่างคือทั้งเห็นโทษเห็นคุณอย่างถึงใจแล้วทำไมพลังของใจจะไม่มีอำนาจมากมันต้องมีอำนาจมากพุ่งไงทีนี้เราจะได้เห็นชัดเจนว่าความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอความท้อแท้เหลวไหลเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อก้าวถึงมาถึงขั้นนี้แล้วมันหายหน้าไปหมดความที่ว่านิสัยน้อยวาสนาน้อยปัญญาหยาบเป็นคนอาภัพวาสนาเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมากล่อมมาให้เราดำเนินทางด้านธรรมะให้ออกจากเงื้อมือของมันหรือจากอำนาจของมันแต่พอสลัดมันออกได้ด้วยวิธีความเพียรเช่นนี้แล้วเราจึงเห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเพลงของกิเลสกล่อมใจทั้งนั้นเพราะมันไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านไม่มีมีแต่จะเอาให้รู้ให้เห็นมีแต่จะเอาให้หลุดพ้นจากความปวดขี่บังคับของกิเลสที่โดยถ่ายเดียวเท่านั้นถึงจนถึงขั้นว่าเอ้าถ้ากิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจนี้คำว่าถอยนี้เป็นมีไม่ได้คำว่าแพ้นี้เป็นมีไม่ได้นอกจากตายเท่านั้นนะมีมาเท่าไรเป็นอนัตทุ่มเดียวกันทุ่มเดียวกันมีแต่ให้รู้ไม่รู้ตายให้พ้นไม่พ้นตายเท่านั้นคำว่าแพ้นี่มีไม่ได้คำว่ามีไม่ได้คือมีเต็มหัวใจแล้วว่ามีไม่ได้ฟังสิมันเต็มหัวใจแล้วนอกจากจะให้ชนะถ่ายเดียวให้หลุดเห็นประจักษ์โดยถ่ายเดียวเวลานี้ก็เห็นประจักษ์มาโดยลำดับลำดาแล้วแต่ยังไม่ได้เต็มภูมิจะเอาให้เต็มเอาให้ชนะอย่างเด็ดขาดนี่ที่นี่ความขี้เกียจขี้คร้านมันจะมาแอบมาซ่อนอยู่ที่ตรงไหนเวลาไหนขณะใดมันไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็รู้เลยสิว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องกดท่วงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเอาจนกระทั่งกิเลสพังหมดก็ด้วยสติปัญญาของธรรมที่เราคิดขึ้นมาเองเป็นสติปัญญาของธรรมล้วนๆเป็นความเพียรของธรรมล้วนๆถึงกิเลสพังไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนี้ไอ้เรื่องความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามซึ่งเป็นต้นเป็นเหตุเป็นเหตุเมื่อถึงผลอันสมบูรณ์แล้วเหตุเหล่านี้ก็หมดไปไม่มีอะไรเหลือสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาธรรมดาถึงเวลาที่จะใช้ก็ใช้ไปส่วนสติปัญญาสำหรับแนวรบนั้นรบอะไรนี่หากเป็นในตัวเองหากรู้ในธรรมชาติตัวเองโดยไม่มีใครบอกใครสอนจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกเพราะเหมาะพอควรแก่ผู้ปฏิบัติแก่ผู้รู้ผู้เห็นไปโดยลำดับลำดานั่นแหละจนกระทั่งเหมาะสมเต็มที่ภายในจิตใจอย่าหนีจากหลักสัจธรรมทั้งสี่จะพิจารณานอกก็ตามมันติดตรงไหนนำมาแยกมาแยกเอาให้เห็นตามความจริงเพราะความจริงมีอยู่แท้ๆมีแต่กิเลสมันมาพรางตาไว้เฉยมาปิดตาไว้
ให้เห็นไปตามเรื่องของมันทั้งๆที่เหลวไหลหาความจริงไม่ได้มันหลอกขนาดนั้นเชื่อมันได้

100%ทำจริง 100% เวลานี้เราจะนำธรรมมาใช้ปราบสิ่งที่จอมปลอมเหล่านั้นให้มันหมดให้มันสิ้นซากไปจากใจใจจะไม่รับความทุกข์จะเป็นนักโทษถูกออกจากที่คุมขังนี้ไปสู่คุกที่คุมขังนั้นออกจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นที่คุมขังอันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งหมดมันดีที่ไหนให้พ้นอำนาจของกิเลสเสียเท่านั้นเราจะเห็นเป็นยังไงที่นี่โลกนี้เป็นยังไงขันอันนี้แหละที่เคยอยู่ด้วยกันใจดวงนี้แหละที่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนกราบความขนาดที่กิเลสมันหลุดลอยไปหมดแล้วเป็นยังไงเห็นขันนี้เห็นเป็นยังไงบ้างทีนี้เห็นจิตนี้เห็นเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นถ้าเป็นสองโลกเป็นคนละโลกกันเลยถ้าไม่ว่าสองโลกก็คือสมมุติกับวิมุตติเป็นยังไงนะมันก็รู้ในตัวเองถามหาที่ไหนพระนิพพานขอให้มันเอากิเลสให้มันแหลกไปเถอะตัวนี้แหละตัวมันให้ฆ่าให้หมายตัวมันทำลายมรรคผลนิพพานความดีของเราฟาดมันพังไปหมดแล้วไม่ต้องถามจะถามอะไรก็เป็นความดีอยู่แล้วเต็มหัวใจถ้าว่าดีก็เต็มอยู่แล้วไม่มีใครเข้ามาขัดมาแย้งนี้แต่กิเลสเท่านั้นมันขัดแย้งหัวใจบีบบังคับหัวใจให้ทำงานหรือให้อยู่ตามปกติสุขไม่ได้มีกิเลสเท่านั้นแหละในสามแดนโลกธาตุนี้เราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาแผ่นดินทั้งแผ่นนี้มาเป็นภัยมาเป็นอันตรายต่อจิตใจเลยนี้กิเลสเท่านั้นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นต้นมีเท่านี้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของมันเป็นพิษเป็นภัยทั้งหมดเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจให้เราได้เป็นนักโทษเพราะมันได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปราบลงให้มันเรียบอย่าให้มันเหลือสิ้นซากอยู่ภายในใจเลยนั่นแหละจะแสนสบายขนาดไหนวิเศษขนาดไหนไม่ต้องถามไม่ต้องเสกสรรมันหากเป็นอยู่ภายในจิตใจขาดนู้นขาดนี่หมดแม้ที่สุดภพชาติจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนหมดตายแล้วไปเกิดที่ไหนหมดชีวิตร่างกายนี้จะตายเมื่อไรหมดไม่ไปสนใจพอรู้กันอยู่แล้วว่าดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟตายไม่ตายก็เห็นเป็นอย่างนี้นั่นมันก็รู้อยู่ใจเป็นใจเนี่ยไม่มีอะไรเข้ามาบีบบังคับเพราะให้ใจมันดิ้นคาดนู่นคาดนี่การที่ใจมันกระเสือกกระสนกระวนกระวายก็เพราะมีสิ่งบีบบังคับมานั่นแหละเมื่อมันมีอะไรสิ่งบีบบังคับเป็นอิสระในหลักธรรมชาติเต็มตัวแล้วมีอะไรเข้าไปเกี่ยวนั่นนะท่านมาแสนสบายบรมมาสู่ตรงนั้นเองการห่วงหมู่เพื่อนก็เป็นห่วงดังที่ว่านี่ไม่อยากจะรับมากรับพระรับเนนแต่ก็จำต้องได้รับเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงละดวงมีคุณค่าแสวงหาที่พึ่งที่เกาะครูอาจารย์เพราะตนไม่สามยังไม่สามารถจะพึ่งตนเองได้ต้องสอบแสวงหาครูอาจารย์เป็นไม้เท้าหรือเป็นร่มโพร่มชายเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะเราเห็นใจเพราะเราเคยสอบแสวงหาครูอาจารย์มาแล้วทำไมจะไม่เห็นใจไม่รู้เรื่องของหมู่เพื่อนนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้รับไม่มากแต่การรับไม่มากโทษของมันก็มีอีกไม่ใช่ว่าจะมีแต่เห็นแต่คุณค่าของใจดวงเดียวใจนั้นมันทำให้เป็นพิษได้ถ้าผู้ปฏิบัติแต่ละหลายหลายไม่รอบคอบในตัวเองไม่มองให้รอบข้างข้างหน้าข้างหลังทั้งท่านทั้งเราที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากน้อยเป็นอย่างไรที่จะปฏิบัติต่อกันให้เป็นความราบรื่นสงบร่มเย็นปฏิบัติอย่างไรถ้าไม่คิดอย่างนั้นมันก็ย้อนเข้ามาคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวนั่นแหละมันกระทบกันพากันระมัดระวังให้รู้ทั้งนอกรู้ทั้งในรู้ทั้งท่านรู้ทั้งเราหัวใจท่านเป็นไงหัวใจเราเป็นไงถ้ามุ่งอัดมุ่งทำต่อกันแล้วอยู่ด้วยกันได้มากน้อยสบายทั้งนั้นแหละสงบสุขไปหมดก่อนอื่นอะไรผิดก็ตามอย่าด่วนไปตำหนิว่าคนอื่นคนใดผิดให้ดูตัวเองให้รอบคอบซะก่อนสมมุติว่าผู้นั้นผิดก็ให้เห็นว่าผิดแต่ก็ให้อภัยเพราะเป็นสิ่งที่ควรให้อภัยได้ก็ต้องให้อภัยแล้วมีเหตุผลคนกลางแล้วก็พูดกันตามเรื่องผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติด้วยกันแล้วให้ยอมรับกันทันทีเพราะความถูกต้องนั้นคือธรรมเรามาแสวงหาธรรมไม่เอาความถูกต้องจะเอาอะไรเอาทิฏฐิมานะมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเองแล้วก็เผาคนอื่นนะให้ต้องคิดอย่างนี้เสมอนะปฏิบัติดูเรื่องการมากน้อยเราถึงการปฏิบัติอดอาหารหรือวิธีการต่างๆก็ให้คุณพิจารณาตัวเองอดมากอดน้อยเป็นยังไงได้ผลยังไงบ้างอย่าทำไปสุ่ม4สุ่ม5แบบด้นดาวเกาหมัดมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันคือเหล่านี้เป็นอุบายวิธีช่วยความเพียรของเราไม่ใช่เป็นเรื่องฆ่ากิเลสเพราะการอดอาหารอย่างเดียวอันนั้นเป็นอุบายเป็นเครื่องหนุนการจะฆ่ากิเลสต้องฆ่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันนี้ต่างหากนะให้พิจารณาการอดอาหารอดมากอดน้อยก็ให้คำนึงถึงผลเป็นยังไงบ้าง
มีสติมีปัญญารอบการปฏิบัติทั้งตัววิธีการต่า

0: ที่เรานำมาทำมาบำเพ็ญที่เรียกว่าความเพียรเพียรนี้มันเหมาะสมอย่างไรบ้างถ้ามันมีสติปัญญาเข้าไปแทรกเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะเลยเถิดได้แล้วมันจะอ่อนจนหย่อนยานจนก้าวขาไม่ออกได้มันมีได้ทั้งด้วยกันทั้งนั้นน่ะถ้าสติปัญญาไม่รอบตัวเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องรอบต้องใช้ทั้งวิธีการวิธีปฏิบัติทั้งฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญานี้ไม่เว้นอะไรก็ตามต้องแนะนำมาใช้เสมอเสมอขอให้ทุกท่านแนะนำมาที่นี่พิจารณาการปฏิบัติตัวเองวิธีการใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์ก็ให้ทำในวิธีการนั้นได้หรือจะเสริมไปโดยวิธีใดเป็นอุบายของเจ้าของเองคนอื่นจะไปบอกไปบังคับไม่ได้มันผิดการเป็นธรรมก็ถึงว่าพอสมควรรู้สึกเหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นต้องไปหาแต่ที่กลัวทั้งๆที่ผมเป็นคนขี้ขลาดนะคุณจะเป็นคาว่าผมก็ขี้ขลาดเป็นภาคก็ขี้ขลาดแต่มันเรื่องธรรมนี่คือมันมีอำนาจเหนือกว่าความขี้ขลาดจึงต้องหาดัดสันดานเจ้าของในที่เช่นนั้นจะนำหาอยู่ตามป่าตามเขาคือจิตมันตั้งท่าความตั้งท่าก็คือสติมันไปที่ไหนที่บางแห่งเหมือนกับหมดคุณค่าราคาหมดเลยในตัวของเราเหมือนผ้าชีริวเหมือนกับว่าพูดภาษาทางภาษาอีสานก็จะว่าโสตายคือสละตายไปเลยนี่กับภาวนาดีเนี่ยมันแปลกนะเวลาสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความกลัวก็เลยหายหมดมีปกติเราไม่ได้รบกับมันละความกลัวนี่นะมันสละทุกอย่างแล้วมันก็เลยหายกลัวก็เลยอยู่สบายไปเวลามันกลัวแก้มันด้วยวิธีต่างๆนั้นเราก็แก้อันนั้นมันหายด้วยการทรมานการฝึกกันอันนี้เพียงเอาความสละตายเข้าไปเท่านั้นมันก็เลยหายกลัวนี่จิตก็สบายภาวนาดีนี่มันสอนให้ไปอยู่ในป่าของเขาในที่ไหนที่เปลี่ยวคนเรามันไม่มีที่พึ่งก็มาหวังพึ่งตัวเองเลยพี่มันจิตมันย้อนเข้ามาก็อาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเป็นหลักไปอยู่นู่นออกเที่ยวก็อยู่แถวใกล้เคียงประมาณสัก15-16 กิโลนี่ก็มากลับได้เราอยู่ไกลกันนานๆแต่ต้องเป็นเดือนเดือนกว่าๆถึงจะมาทีนึงมันไกลเช่นอย่างมาทั้งอำเภอวฤกษภูมิกับน้องผือมันไกลนี่เดินทางต้องข้างคืนนึงกว่าจะไปถึงไม่มีรถมีลาไม่ต้องถามหามันไม่คิดถึงมันแต่ก่อนถ้ามาแบบนี้แล้วต้องนานๆถึงจะได้กลับไปทีนึงเป็นเดือน2 เดือนถ้าอยู่แถวใกล้เคียง14-15 กิโลจะมาวันไหนเวลาไหนก็มาเพราะข้อข้องใจเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันต้องมาพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรเก็บบาตรแล้วก็บึ่งเลยคนเดียวไปถึงมันก็ประมาณสัก11 โมงเช้าพอตอนบ่ายโมง2 โมงท่านก็ออกจากที่แล้วขึ้นหาบ้านมีธุระอะไรก็ทำซะก่อนอยากจะกลับไปที่พักเราเมื่อไหร่ก็ต้องบางทีกำลังมืดจะมืดค่อยไปก็ภาวนาไปนี่ไปคนเดียวเสือก็เยอะนะแล้วมันไม่สนใจยิ่งกว่าการภาวนามันสนใจกับภาวนาเหมือนดงทั้งนั้นนี่น้องผือแถวนั้นมีแต่ดงทั้งนั้นดงเสือนั้นแต่แทนที่มันจะไปมาเป็นอารมณ์มาเสือไม่อยากไปเมื่อไหร่ก็ไปกลางคืนไม่ได้จุดไฟนั่นไปวัดเจ้าของไปที่พักเจ้าของบุกขึ้นไปงั้นเขาทางมันแค่ดูคอไปได้จริงๆเอาน้ำเลยโอ้ทุกอย่างลำบากมากการฆ่ากิเลสฆ่ายากจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรฆ่ายากยิ่งกว่ากิเลสยิ่งได้กล้าพูดเลยสิไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสความฉลาดแหลมคมยิ่งไม่แหม่ยังงั้นแหละก็พลิกสติปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมนี่ไม่ทันมันก็มันก็เหยียบของเราเหยียบมันมันต้องสอนเสมอพูดเพราะพูดด้วยความถึงใจมีเราไม่ได้พูดแบบด้วยพูดคำคำแล้วพูดอย่างนี้ไม่ใช่อวดนะถ้าสิ่งใดที่เคยผ่านมาแล้วนำสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลมาพูดให้ฟังสุดท้ายที่มันมาเด่นยัดกับตัวไม่มีอะไรค่ายากยิ่งกว่าค่าที่เด็กงานใดก็ตามไม่มีงานใดหนักยิ่งกว่างานค่าที่เด็กเนี่ยมันลงนั่นหมดอุบายวิธีอะไรก็ตามสติปัญญามีเท่าไรได้ทุ่มมาหมดงานอื่นเราไม่เห็นได้ใช้สติปัญญานั่งหนาอันนี้ไม่แต่มันใช้อยู่ภายในนี่มันไม่ได้มาสมองสมองไงเขาว่าเนี่ยใช้สมองใช้สมองถ้าเป็นความจำนะใช้สมองผมก็เคยจำผมก็เคยเรียน เวลาเรียนมากๆนี่ความจำนี้มันก็ไม่ใช่ที่สมองสมองทื่อหมดเลยมันไม่จำอะไรให้หยุดซะก่อนเพราะมันเหลือแต่ใจที่จะเอาจะเอานั่นที่นี่ความจำมันไม่จำให้มันทื่อบนสมองจนเวลามาใช้ทางด้านสติปัญญาทางด้านธรรมะไม่ได้ขึ้นสมองนี่นะมันไม่มีในสมองมันมีอยู่ตรงนี้ถ้าว่าสงบมันก็สงบอยู่ตรงนี้ตรงกลางมันละเอียดละออพระขนาดไหนจิตมีความปองใสยังไงมันก็รู้อยู่ตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้รู้นี้เวลาสติปัญญามันก้าวออกคือมันสงบอยู่เป็นสมาธิเป็นพื้นฐานสมาธิมันก็สงบอยู่ตรงนี้ตรงกลางนี่เวลามันออกทางด้านปัญญาเวลาออกทางด้านปัญญามันก็ออกอยู่ในนี้ภายในหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ภายในมันไม่ได้ขึ้นสมองเลยนี่ต้องทำความจริงความจำความจริงความจำต้องเอามาใช้บนสมองมาทำงานบนสมองนี่ความจริงภาคปฏิบัตินี่มันอยู่ภายในใจหมุนติ้วติ้วติ้วนี่ทำไงพาเราจะไม่ได้หลักได้เกณฑ์ก็คงควรเป็นรากฐานคือในศาสนาต่อไปให้ประชาชนพระเนนทั้งหลายได้ยึดที่ทำไงผมมีกบวิจารณ์อยู่มากนะพอเห็นโทษของเรื่องของกิเลสมันเผาคนมันก็อดคิดไม่ได้นี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าว่ามหากาลโกราโถว่าท่านเห็นโทษของกิเลสก็พอแล้วเต็มพระทัยสัตว์โลกทั้งหลายไม่เห็นท่านไม่พาสงสารทุ่มลงโอวาทกำลังสอนลำบากในบนแล้วก็ตามทนพระองค์ทนพระเมตตามีกำลังมากเกินกว่าจะมาเป็นกังวลกับเรื่องทุกข์ลำบากนี่แหละพิภพมาขนาดนั้นแหละท่านผู้เห็นแล้วท่านเห็นอย่างนั้นเวลามันกล่อมแล้วไม่เห็นไม่รู้ยิ่งเดียวมันละเอียดมากแหลมคมมากบอกมันดอกเพลงไหนหลงทั้งนั้นมนุษย์เราอ่ะเนี่ยไม่งั้นมันจะกรอบโลกได้ทั้งสามแดนโลกธาตุนี่หรือโลกธาตุสามแดนโลกธาตุที่มันเกิดแต่จะจายอยู่ไม่ว่าพบไหนตรงไหนไม่จะยึดอำนาจของมันยังไงไม่เหมือนไปเลยมีพระหลานเท่านั้นผู้ชายพระหลานเท่านั้นคนหน้ามันไปว่าท่านเห็นโทษมันเต็มพระทัยแล้วเพราะเข้ากับความเห็นคุณของธรรมเต็มพระทัยซึ่งเดียวกันทำไมท่านจะไม่มีเมตตาสอนเพราะเมตตาเนี่ยมีกำลังมากเรื่องความลำบากกระบวนการไม่เป็นข้อขัดขวางมันเป็นสิ่งขัดขวางทางดำเนินผลประโยชน์ใจโลกคือยาถ้ามันยังไม่พ้นเรื่องกามราคะไปมันก็ยังไม่เห็นโทษของเกลือดมากนะเพราะมันผ่านไปแล้วง่ายๆเห็นภัยของเกลือดอยู่มากน้อยมันเห็นตรงนั้นเห็นคุณค่าของธรรมก็ตรงนั้นแหละนั่นแหละที่ว่ามันหมุนเป็นอัตโนมัติเพราะความเห็นโทษเห็นคุณนั่นแหละมันพาให้หมุนเป็นพลังสำคัญมากที่สุดตัวนี้เรากล่อมมากที่สุดกว่าเพื่อนกามราคะก่อนกล่อมมากเลยเพราะมันผ่านไปแล้วก็มีอะไรเป็นเครื่องกล่อมแบบผ่าทุ่งผลเหมือนอันนี้มันก็มีเป็นแบบนั่งคักนั่งถึงสติปัญญาของเกาะพอผ่านนี้ไปแล้วมันก็เป็นนั่งคักนั่งถึงนั่นคือปัญญาที่ใช้อยู่ในวงอสุภะที่จะพังทลายกรรมจากครั้งนี้ต้องเป็นสติปัญญาประเภทน้ำโจรลงมาจากภูเขาสติปัญญาต้องแรงมากคันกระเทือนไปหมดปรากฏว่าเป็นนั่นนะเพราะอันนี้มันรุนแรงสติปัญญาที่จะต่อสู้กันมันก็เป็นของรุนแรงโดยหลักธรรมชาติของมันเองนะแต่ว่าเราตั้งใจไว้ตั้งใจมันก็ไม่ใช่มันพอเหมาะพอสมกันกับว่ามัชฌิมาเรื่องประเภทนี้รุนแรงมากก็คือปัญญาที่นำมาท้ากราบเรื่องประเภทนี้จึงต้องรุนแรงไปตามๆกันคือเหมือนกับน้ำที่ไหลตัวลงมาจากภูเขาลงมาหรือไหลลงมาจากหน้าผาอันนั้นน่ะก็คือปัญญาคันพอผ่านอันนี้ไปแล้วรูปกายนี่ไปก็เป็นนามธรรมนี่มันก็เป็นอัตโนมัติแบบน้ำซับน้ำซึมไปมันไหลลินห่อนละเอียดไหลลินอัน
1: ตอนอรูปะตอนเกี่ยวกับรูปกายมันรุนแรงสติปัญญารุนแรงพอผ่านนั้นแล้วมันก็เบาไปอย่างน้ำครับน้ำขึ้นไหลลินไม่ขาดวักขาดตอนไหลลินเหมือนนั้นนี่คือว่าเพลินกับงานนะตั้งแต่ขั้นอรูปะไปจนถึงนั้นแล้วทีนี้มันจะไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยคือมันเสียการเสียงานอยู่คนเดียววันย่างค่ำลืมวันเดิมคืนลืมไปล่ำเวลาเพราะมันอยู่กับงานงานนี้เป็นงานอัตโนมัติมันหมุนมันอยู่ที่ที่นี่คือหมุนที่หมุนแก้หมุนขอดหมุนขอดไม่เหมือนหมุนมัดเข้ามาหรือแต่ก่อนเป็นอัตโนมัติแล้วนั่งคือเป็นอัตโนมัติเห็นก็ผูกเข้ามามัดเข้ามาได้ยินรูปเสียงถึงด้วยเครื่องสัมผัสมากระทบกาวของสมองเรื่องการมีแต่ผูกเข้ามามัดเข้ามามัดเข้ามาโดยอัตโนมัติของมันนี่พอถึงขั้นอัตโนมัติของอุปนิยามมันก็มีแต่คลี่คลายออกคลี่คลายออกแก้ออกแก้ออกเรื่อยเป็นอัตโนมัติไปทำแล้วก็เป็นธรรมจักรตัวกลางแต่ก่อนถึงเป็นวัฏจักรพอถึงขั้นมันเป็นธรรมจักรแล้วที่มันก็ธรรมจักรวิวัฏจักรจับหมุนเพื่อถอนตัวกลายเป็นตัวมากเหมือนกันแม้นั้นก็ไม่ทันกันนี่ตามขั้นตอนของกิเลสผลกิเลสมันอย่างนั้นก็ออกสู้กันอย่างรุนแรงพอถึงขั้นเหลืองเป็นน้ำซ้ำน้ำสูงพอสุดท้ายเข้าไปก็มันเรื่อยเข้าไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เพลินอยู่นั่นตลอดนั่นจึงอยู่กับหมู่เพื่อนมาแรกผมในระยะนี่ตั้งแต่นี่ไปแล้วมันอยู่กับพวกผมมาแรกเมื่อก่อนก็ถ้าอยู่คนเดียวอยู่แล้วเพื่อพอมาพิจารณาธรรมะขั้นนี้จิตขั้นนี้เนาะมันยิ่งนั่นเลยกับหมู่เพื่อนไม่ต้องให้ใครไปด้วยมันเสียเวลามันเหมือนกับน้ำหลายบาทคือตามหลักธรรมชาติของสัญชาตญาณคนเราไปด้วยกันก็รับผิดชอบกันโดยลึกๆอยู่นั่นแหละไปสองเป็นสองไปสามเป็นสามไปคนเดียวมันต้องมีอะไรถ้าน้ำมันไหลลงท้องเดียวพุ่งเป็นกับตายมันก็อยู่คนเดียวอยากกินก็กินไม่อยากกินก็นั่งเนี่ยมันเป็นธรรมดาสบายเลยกี่วันไม่กินก็ทั้งมันถ้าไปกับหมูว่าถ้าเราไม่ฉันไม่กินหมูว่าเป็นไงเนี่ยท้องเดือดมันก็สะดวกพอเป็นคนเดียวแล้วมันปล่อยเลยเดินไปทั้งวันก็เป็นเดินกลมไปทั้งวันนะเป็นความเพียรตลอดยังงั้นมาถึงขั้นมันทำมีอำนาจมันก็เป็นอย่างนั้นพี่ปล่อยตัวลงไปเท่าไหร่ยิ่งตัวนี้ยิ่งมีอำนาจจนกระทั่งมันเหมาะพี่มันเหมาะว่ามันกลัวแล้วนะฉลาดไงมันคุยเกี่ยวขุดค้นกันอย่างนั้นเจอจนได้ถ้าไปเป็นรักเป็นการเป็นรักเป็นการที่แรกนะตัดสิ่งนั้นตัดสิ่งนี้ถ้าเป็นจริงพอดีถ้าไม่เจอก็ฆ่าตัวนั้นฆ่าตัวนี้เลยประเภทต่างๆมันเยอะมากกันมากไม่ถึงนั้นก็ไปเป็นทิ้งเป็นอันไปเรื่อยๆเลยมันถึงขั้นวาระสุดท้ายอันนั้นไม่ต้องบอกถึงขั้นเองจะพูดถึงเต็มปากได้ว่าอย่างขั้นอวิชชาใครจะไปถอนมันตั้งใจถอนมันมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยพอถึงที่มันจะเป็นของมันแล้วมันพรวดเดียวเลยอันนี้พรวดเดียวเท่านั้นนอกนั้นตัดมาเป็นดัดธรรมดาพอถึงรากแก้วแล้วมันพรวดเดียวนะแล้วหมดไปเลยนี่แหละมันอยู่กับจิตไม่มีอยู่ที่ไหนอยู่กับจิตไม่มีทางออกกระดังที่เคยเทือดนั่นนะถูกตัดเข้ามาสะพานนองทางเดินของมันตัดเข้ามาด้วยความรู้แจ้งจริงปล่อยวางมาโดยดับดานี่มันก็หดตัวเข้าไปของตัวไปตัวไปสอดแสวงหาอาหารมันไปไม่ได้ทางรูปเสียงถึงด้วยเครื่องผัดตาหูจมูกเป็นทางเดินออกไปจากตาหูจมูกนี่มันก็พิจารณาเข้ามามันตัดเข้ามาวนเข้ามาจนกระทั่งถึงกายพังนี่เข้าไปตัดเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณามันก็ว่าอันนี้เป็นนั่นอยู่ที่นี่พิจารณาเข้าไปมันก็เป็นจริงเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่แหละเดี๋ยวไปก็ไปสุมอยู่ในจุดเดียวตอนนี้ก็เป็นเพียงกิริยาการที่ลุกมันก็เห็นชัดนั่นนี่แหละพี่ว่าภาคปฏิบัติท่านพิธีโกมันเห็นอย่างนั่นอยู่ว่าไงมันรู้อยู่อย่างนั้นใครจะมาค้านสามแดนโลกธาตุมันก็ไม่สนใจฟังเพราะความจริงมันอยู่กับเราไปฟังใครเขาพูดอยู่ปาก

แล้วก็วิญญาณในปีนิพพานว่าไปหมดเบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในธรรมคือเครื่องสิ่งที่มาสัมผัสกับจิตอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตเบื่อหน่ายแล้วเมื่ออารมณ์มันเกิดขึ้นมันจะได้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาอะไรๆขึ้นมาก็เบื่อหน่ายหมดเบื่อหน่ายหมดแน่ท่านเอาละเอียดมากนะนี่เข้าถึงจิตแล้วนี่เมื่อหน่ายเข้าถึงจิตแล้วก็ถึงธรรมธรรมก็หมายถึงอวิชชาอยู่ในนั้นนี่วางไงเข้าถึงนั้นหมดเลยเป็นแตกกระจายเลยแล้วนี้บินดังมีราชสีเรื่อยเลยนี่ลองเต็มที่ผมแต่นะแต่ละขั้นสูงนี้ไปถึงขั้นห้าไปนั่นหมดเนี่ยถามจากคุณอริยะคุณอาทานโอคุณอริยะเวทีท่านก็พูดไปตามแบบอริยะเสียเราก็โอ้ไม่เอาอยากให้ท่านแยกในทางภาคปฏิบัติท่านไม่แยกท่านก็พูดอย่างนั้นอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วเราก็เลยหยุดเพราะเราพูดไม่ได้พูดด้วยความหนักใจอะไรนี่เราพูดตามความจริงที่ในภาคปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้แต่ทำไมนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองแล้วไม่ไปแบบไปหามไปยึดถือเนี่ยถึงเวลาที่ควรจะพูดกันเพื่อปรับปรุงความเข้าใจหรืออะไรกันมันมีแง่คิดกันบ้างแต่ท่านไม่ไปนั่นท่านก็ไปปริยัติท่านเสียปริยัติเราก็เรียนเหมือนกันจะปริยัติมาอวดปริยัติมาอวดกันอะไรมันคำพีเดียวกันสูตรเดียวกันวะเรียนมาด้วยกันจำได้ด้วยกันคำแปลก็รู้ได้ด้วยกันแน่มันก็เลยยึดโอ้ยถามแล้วอนัตตลกนัสสุแปลไปถึงพอขันห้าจบแล้วก็ไปเลยเบื่อหน่ายจิตมันยังไม่ถึงทำให้คิดไปถึงเรื่องผู้รจนานี่ทำให้คิดไปหลายมันเหมือนกันนะทุกวันนี่แต่ก่อนผมไม่ได้คิดอะไรมากนั่นหรอกก็เกี่ยวข้องกับผู้รจนาคำพีเหล่านั้นละนั่นมานะเป็นคนประเภทใดนี่ถ้าเป็นประเภทอรหันต์นั้นมันจะถึงใจมาโดยลำดับเลยเพราะเอาความจริงมาอันนั้นกลางมาอันนี้ความจริงอันนี้อยู่ในหัวใจนี่มันยิ่งถึงกันปั๊บปั๊บปั๊บประสานกันอันนี้เอาแต่ความจำท่านว่างนะการมีเอาความจำไปใส่มันไม่มีคุณค่ามันหลุดมันขาดตกไปได้นี่ถ้าลงความจริงมันฝังอยู่ในหัวใจแล้วว่าไปตรงไหนมันสัมผัสสัมพันธ์กันประสานกันอย่างนี้มันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรายกตัวอย่างเช่นอย่างเราจะไปพูดเขียนประวัติของพระอรหันต์เอาเราดูสิเพียงความจำเรานี่จะเอาประวัติของจะเขียนพระประวัติของท่านของพระอรหันต์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันเต็มไปไม่ได้ผมว่างั้นเลยถ้าเป็นพระอรหันต์เขียนประวัติของพระอรหันต์นั้นเต็มหมดเลยเนี่ยเพราะความจริงมันเป็นอันเดียวกันท่านผ่านไปแล้วก็ตามความจริงอันนี้มันรู้อยู่มันไม่ผ่านมันวิ่งถึงกันหน้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนี่ตอนถึงขั้นถ้ามันถึงขั้นทำละเอียดเลยที่ตอนมันจะไปไม่ได้นะเอาเพียงความจำเฉยมันไปไม่ได้ถ้าไม่มีความจริงเป็นเชื่อวิ่งถึงการประสานกันกับประวัติของท่านนั่นนะมันสำคัญเราเป็นไงโง่โง่ถึงจะเป็นอาหารแบบความโง่อยู่เราดิมอาหารแบบโง่โง่อยู่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้ใครจะไปชัดยิ่งกว่าจิตรู้จิตวะใครจะไปชัดยิ่งกว่าจริงจิตรู้ความจริงวะนั่นถึงไม่กล้าพูดว่าสามเดือนแล้วท่านไม่มีอะไรที่จะมาคัดค้านได้มาลบล้างได้นะถ้าลงในจิตมันถ้าถึงความจริงแล้วเพียงอันเดียวเท่านั้นพอแล้วเนี่ยท่านจึงกล้าพูดว่าผู้ที่แค่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะสามารถสอนโลกได้ทั้งสามเดือนแล้วท่านเพราะอะไรเพราะความจริงเต็มพระทัยเนี่ยแล้วนั้นก็มีความจริงอะไรน้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านล้านมันก็มีแต่ปอไปหมดอันนี้อันเดียวเท่านั้นจริงเลยไงมัดเดียวพอนี่อะไรนะเลิกกันละมันจะเหนื่อยแล้ว

ต่างท่านต่างมาศึกษาอบรมอย่าลืมที่พูดแล้วพูดเล่าเกี่ยวกับเรื่องการมาศึกษาอบรมให้มีน้ำหนักอยู่ภายในจิตใจของตนโดยสม่ำเสมออย่าให้จืดจางว่างเปล่าไปเสียในสาระคุณที่ได้คิดไว้แล้วในเบื้องต้นได้แก่การมุ่งมาเพื่อศึกษาอบรมส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นจึงหาผู้ทรงอัตทรงธรรมตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้และทรงสั่งสอนตลอดสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านสอนไม่ได้ประหนึ่งว่าธรรมนี้ไม่มีในโลกนี้เลยมีแต่กิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารออกจุ้นจ้านตีตลาดลาดเลยไปหมดไม่ว่าแดนบ้านแดนวัดคารวาสพระเนตร

็นสนามเล่นกีฬาของกิเลสก่อปืนก่อไฟเผาตัวถ้าหากว่าเรามีญาณเหมือนพระพุทธเจ้าหรือเหมือนพระสาวกท่านมองดูความจริงทั้งหลายที่ระหว่างกิเลสกับหัวใจของสัตว์โลกที่เกี่ยวพันกันจนถึงกับว่าเป็นคำว่ากรรมหรือวิบากกรรมแล้วเหมือนโลกนี้จะหาที่ปรงที่วางไม่ได้เลยเพราะมีตั้งแต่ธรรมชาตินี้ออกหน้าออกตาทำการทำงานกอบโกยผลประโยชน์ของตนจากหัวใจสัตว์โลกโดยที่สัตว์โลกนั่นก็สักว่ามีแต่ความรู้เท่านั้นการหลีกกันหรือต้านทานต่อสิ่งนั้นที่มากอบโกยเอาผลประโยชน์บนหัวใจเรานั้นเราไม่มีเลยภายในจิตใจความรู้ประเภทที่จะนำมาหยิบการต้านทานกันนั้นไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นการมาศึกษาก็ไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาแบ่งสรรปันส่วนเป็นอย่างน้อยแล้วบีบบังคับเอาซึ่งหน้าเป็นลำดับลำดาอยู่ตลอดมานี้รู้สึกจะเป็นประจำธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้ว่ามีว่ามีนั้นท่านทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมที่เป็นฝ่ายผลทรงอยู่แล้วภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าจึงได้นำออกมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มพระทัยหรือพูดภาษาของเราก็เลยนำมาสอนอย่างเต็มปากไม่มีคำว่ากระดากอายกิเลสเลยเพราะกิเลสได้ม้วนเสือลงจากพระทัยท่านหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือคำที่ว่าประเสริฐเลิศเลอที่ได้ออกมาประกาศสอนโลกว่าธรรมนั้นพระองค์ทรงไว้โดยสมบูรณ์แล้วแล้วประกาศให้โลกทั้งหลายได้ทราบทั้งผลคือธรรมแท้ที่พระองค์เสวยอยู่ภายในพระทัยทั้งเหตุคือทางเดินเข้าไปสู่ธรรมนั้นก็ทรงประกาศสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมท่านภูมิอุปนิสัยสามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วก็รู้ได้เมื่อรู้ได้เต็มส่วนแห่งธรรมแล้วธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงไว้นั้นสาวกทั้งหลายก็ทรงธรรมประเภทนั้นเช่นเดียวกันเรียกว่าธรรมกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วโล่งไปหมดในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องทำลายหรือมารบกวนได้เหมือนอย่างแต่ก่อนที่กิเลสตัวสำคัญยังมีอยู่ภายในพระทัยและใจนั่นเลยนั่นท่านเรียกว่าธรรมเปิดเผยดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรว่างานังอุตปาณเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทั้งหลายที่จะทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระญาณของพระองค์แล้วคำว่าอาโลโกอุตปาณนี้สว่างอยู่ในพระทัยนี้ด้วยสว่างออกไปสู่ข้างนอกไม่มีปิดบังลี้ลับด้วยได้ทั้งสองประเภทธรรมนี้เปิดเผยในพระทัยของพระพุทธเจ้าถ้าเราทั้งหลายมองเห็นได้เช่นเดียวกับพระอาทิตย์แล้วพระทัยของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ที่ทรงธรรมประเภทนี้นั่นเราจะเทียบได้ว่าเหมือนพระอาทิตย์กี่ดวงล่ะพิจารณาสิเพียงพระอาทิตย์ดวงเดียวนี้เราก็เห็นสว่างจ้าแล้วพระทัยของท่านที่ทรงอัดทรงทำเต็มที่ในนั้นแล้วเมื่อผู้ต่างคนต่างก็รู้จริงเห็นจริงอย่างเดียวกันนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างสว่างขนาดไหนเพียงแต่เรามีกิเลสก็ตามถ้าเป็นวิสัยของเรามองดูได้เช่นเดียวกับเราดูพระอาทิตย์พระจันทร์นี้เราจะเห็นความ
อัศจรรย์แห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านขนาดไหนว่าอย่างนั้นเลยทำไมเราจะนอนใจได้ในการประกอบความภาคเพียรและก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้หรือบรรลุธรรมและบรรลุธรรมคือสาวกทั้งหลายนั้นท่านได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะอำนาจของกิเลสนี้บีบบังคับอยู่เรื่อยมาไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันความทุกข์ความทรมานทั้งหมดประมวลลงแล้วไม่มีสิ่งใดมาทำให้ทุกข์มาทำให้เกิดทุกภพทุกชาติแบกหามทุกข์มากน้อยเป็นลำดับมานอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อได้ทราบทั้งโทษเต็มพระทัยอย่างนี้และเห็นทั้งคุณก็เต็มพระทัยอีกเช่นเดียวกันแล้วการสอนโลกจึงสอนอย่างเต็มภูมิของศาสดาพระเมตตามีเท่าไหร่เต็มพระทัยก็ทุ่มลงไปหมดตั้งแต่วันตรัสรู้ทีแรกจนกระทั่งวันปรินิพพานยังทรงห่วงใยสัตว์ทั้งหลายอีกก็ประกาศสาสนธรรมไว้เช่นศาสดาของเรานี้ประกาศไว้ 5,000 ปีเพราะยังพอมีผู้ที่จะยึดเอาสาระประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้านั้นอยู่มีจำนวนมากมายเนี่ยธรรมนี้ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ออกตลาดล่าเลยได้แล้วจะไม่มีอะไรเสมอเหมือนเลยในแดนโลกธาตุนี้ขอให้ธรรมได้แสดงตัวออกเต็มที่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้ลองดูโลกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างผิดกันกับกิเลสออกแสดงตัวตีตลาดล่าเลยเต็มโลกเต็มสารนี้เป็นไหนๆเวลานี้มีเราอยากจะพูดว่ามีแต่สิ่งนี้ทั้งนั้นในหัวใจของสัตว์โลกแม้ชาวพุทธและผู้นักบวชผู้ปฏิบัติเราก็ไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะเข้าย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดเวลาจึงหาเวลาที่จะรู้อัตรู้ธรรมเพราะความภาคเพียรด้วยความตั้งใจจริงๆนั้นไม่ได้มีแต่กิเลสทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าของก็ภูมิใจว่าเราได้เดินจงกรมเรานั่งสมาธิเราภาวนาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงเอียบทนั้นๆ นะแต่สิ่งที่มันไม่บอกไม่กล่าวซึ่งเป็นความลี้ลับของมันตัวฉลาดแหลมคมนั้นมันทำงานอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราที่ขาดสติแม้แต่ยังมีสติอยู่ธรรมชาตินี้ที่มีอำนาจก็ข้ามสติไปได้ต่อหน้าต่อตาข้ามปัญญาของเราไปได้ประหนึ่งว่าเป็นเศษไม้เศษคนเศษพระเศษเนรไม่มีคุณค่าอันใดเลยในปัญญาเหล่านั้นที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่เพราะอำนาจของมันเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายด้วยเหตุนี้ธรรมชาตินี้จึงต้องเพ่นพ่านอยู่บนหัวใจของนักบวชผู้ปฏิบัติกระจายออกไปทั่วโลกดินแดนไม่มีช่องใดที่จะว่างซึ่งจะไม่ได้ทำงานหรือกิเลสนี้ได้ว่างงานไปเพราะไม่มีงานทำไม่มีสถานที่ทำงานแต่มันเต็มไปด้วยสถานที่ทำงานเต็มไปด้วยงานของกิเลสตักตวงเอาผลประโยชน์จากหัวใจสัตว์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะการก่อโกยเอาทุกข์เพราะการก่อโกยเอาผลประโยชน์ของมันแล้วสร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายเต็มทั่วโลกดินแดนเป็นอย่างนั้นหากว่าเรามีญาณมีความมีความรู้หรือว่ามีญาณอย่างทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเราเองผู้ปฏิบัตินี้จะอยู่ได้อย่างไรเพราะในโลกนี้เต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาทั้งเผาอยู่ในวงปัจจุบันทั้งเสวยผลที่ทำมาแล้วก่อนแล้วที่เรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมตกนรกบกใหม่เกิดไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้กี่ประเภทนับไม่ได้เลย
นี่ขนาดไหนมากขนาดไหนมีที่ว่างที่ตรงไหนที่ความทุกข์ของสัตว์ไม่อยู่เพราะจิตวิญญาณนี้เต็มไปหมดทั่วแดนโลกธาตุในบรรดาจิตวิญญาณดวงใดที่มีอยู่เหล่านั้นดวงใดที่หลุดพ้นจากก็การกดขี่บังคับของธรรมชาติอันนี้คือกิเลสที่จะไม่ได้สร้างความทุกข์ร้อนให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีเลยมีมากมีน้อยมีอยู่เป็นประจำตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเว้นเฉพาะพระพุทธเจ้าพระปฏิเสธกับพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นนอกนั้นเป็นแบบเดียวกันอย่างนี้หนักบ้างเบาบ้างเป็นการเป็นเวลาแต่ยังไงก็ตามแม้แต่อยู่ในแดนนรกกิเลสก็ยังแฝงอยู่ในนั้นได้แต่มันไม่ร้อนกิเลสมันไม่ร้อนสัตว์ทั้งหลายตัวรับเคราะห์รับกรรมเป็นสถานที่รองรับกิเลสคือใจดวงนั้นเป็นผู้เดือดเป็นผู้ร้อนเป็นผู้เสวยกรรมกิเลสมันไม่เสวยกรรมหากเราทั้งหลายได้มีญาณอย่างทราบคือสมมุติขึ้นมาว่าได้มีความรู้อย่างทราบเช่นนั้นแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรเพราะมีทางเดียวคือการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นที่จะเป็นทางหนีรอดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากกองทุกข์มหันตทุกข์กว้างแคบขนาดไหนดังที่ประจักษ์อยู่กับตาของเราคือจะว่าตาภายในก็ได้ตาภายนอกก็ได้เพราะเรายกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาแต่หลักธรรมชาตินั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นเพียงว่าเราไม่เห็นนี่เกิดว่าเราได้มีญาณมีความรู้เห็นอย่างนั้นแล้วเราจะอยู่อย่างที่เราอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรคนคนนี้แหละจิตใจดวงนี้แหละความสามารถดังที่เคยปฏิบัติมาอย่างนี้แหละจะเปลี่ยนไปหมดทุกแง่ทุกมุมทุกอากับกิริยาความรู้ความเห็นจะพลิกตัวเข้ามาเพื่อหาทางออกด้วยการตะเกียกตะกายสุดกำลังความสามารถขาดดิ้นของหัวใจชีวิตจิตใจขาดเมื่อไหร่ถึงจะอยู่ถ้าไม่ขาดแล้วความเพียรนี้เป็นไม่ขาดควรดิ้นต้องดิ้นควรโดดต้องโดดควรคลานควรคลานต้องคลานควรวิ่งต้องวิ่งให้อยู่เฉยๆให้เดินไปสบายสบายสบายนี้ไม่ได้เพราะเห็นภัยอย่างเต็มหัวใจประจักษ์กับความรู้ที่เห็นอยู่นี้มองไปเมื่อไหร่ก็เห็นรอบตัวของเราก็มีอยู่อย่างนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์ของแห่งวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่กิเลสมันบีบมันบังคับมันเผามันลนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะอยู่ได้ยังไงต้องดีต้องดิ้นสุดกำลังความสามารถและพร้อมทั้งเรามีอัตมีธรรมคือสวัสดิ์ขาธรรมของพระพุทธเจ้าดังที่พวกเราทั้งหลายได้ทรงอยู่เวลานี้จากการได้ยินได้ฟังจากการศึกษามาจะรวมตัวเข้ามาสู่พลังของใจนี้แหวกว่ายตะเกียกตะกายเต็มความสามารถจนหลุดพ้นไปได้โดยไม่อาจสงสัยนี่แหละกำลังจึงเป็นของสำคัญมากดังที่ท่านผู้มีปุญญาสายสามารถท่านเห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ในโลกนี้แล้วอยากสะแสวงหาธรรมเพื่อเป็นความร่มเย็นในการต่อไปแม้ท่านจะไม่มีญาณท่านก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายในโลกอยู่ดังประเภทกุคติตันอยู่ดังที่ตัวอย่างที่ยกไว้ทั้งพระสารีบุตรพระโมคคัลลาท่านเหล่านี้สมบูรณ์พูนผลด้วยสมบัติสิงคานบริวารแต่ท่านก็เบื่ออยากสอดแสวงหาคุณงามความดีท่านจึงได้ออกไปเป็นบวชเป็นเดรัจฉีนิครนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านก็เป็นนักบวชคนหนึ่งเหมือนกันนี่เพียงท่านเห็นโทษแค่นี้ท่านก็ยังตะเกียกตะกายออกไปลงได้เห็นอย่างที่ว่านี่ไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครจะอยู่ได้เมื่ออยู่ในวิสัยที่จะตะเกียกตะกายได้แล้วต้องตะเกียกตะกายนอกจากสัตว์ที่จมอยู่ในหม้อน้ำร้อนเท่านั้นมันจะเอาอะไรไปตะเกียกตะกายนี่เรายังอยู่ในวิสัยที่จะตะเกียกตะกายได้อย่างไรก็สุดกำลังความสามารถขาดดิ้นแห่งชีวิตจิตใจของเรานั่นแหละถ
ถึงจะหยุดการตะเกียกตะกายไม่ถ้ายังพอดิ้นได้ยังไงก็ต้องดิ้นไม่อยู่เพราะเรื่องของทุกข์ในโลกนี้ทุกข์อย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าโกหกสัตว์โลกว่าญาณังอุตตปานี้ก็เหมือนกันทรงอย่างทราบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับพระญาณของพระพุทธเจ้านั่นเลยเหตุใดพระองค์จะไม่เห็นสิ่งดังกล่าวเหล่านี้อันนี้เพียงเรานำมาพูดให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังโดยที่เราก็ไม่ได้มีญาณมีความรู้อันใดแต่เราแน่ใจ 100% ว่าธรรมชาติที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นความจริงทั้งนั้นแล้วนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เรายังกล้าสั่งสอนเหตุใดพระพุทธเจ้าทรงรู้จริงเห็นจริงครอบไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับทำไมจะไม่ทรงรู้ทรงเห็นทำไมจะไม่นำมาสอนโลกให้เต็มที่เต็มฐานเต็มพระสติกำลังความสามารถด้วยอำนาจแห่งเมตตาเป็นสำคัญต้องสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนโลกไม่ได้สอนเหมือนอย่างใครๆสอนโลกเลยเป็นเอกทั้งศาสดาด้วยทั้งความรู้ด้วยทั้งอุบายในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกที่ควรจะสั่งสอนอย่างไรด้วยไม่มีใครเกินศาสดาในเรื่องความฉลาดแหลมคมฟังแต่ว่าญาณความฉลาดแหลมคมก็เป็นเช่นเดียวกับคำว่าญาณนั่นแหละควรจะสั่งสอนสัตว์โลกด้วยวิธีการใดพอจะเป็นผลประโยชน์ในแง่ใดพระองค์จะทรงสั่งสอนเต็มพระสติกำลังความสามารถเพราะทรงเห็นโทษแห่งกิเลสที่ย่ำยีตีแหลกสัตว์ทั้งหลายมาประจำสมมุติอันนี้นานจากเท่าไหร่แล้วกว้างแคบขนาดไหนพระองค์ไม่ต้องไปคำนึงคำนวณถ้าอย่างสมัยปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าทราบด้วยคอมพิวเตอร์พระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้าถ้าเทียบก็เป็นอย่างนั้นแต่ยังละเอียดกว่านั้นไปอีกสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านเท่านี่เพียงเอามาเทียบเท่านั้นแล้วเหตุใดพระองค์จึงจะไม่สั่งสอนสัตว์โลกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วที่นี่สมมติว่าเราเห็นแต่เพียงแง่ใดแง่หนึ่งไม่ได้มากถึงพระองค์ก็ตามก็จะต้องตะเกียกตะกายอย่างที่ว่านี้แล้วในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่เรามาประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความเป็นนักบวชเช่นนี้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อยู่แล้วสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อความพ้นทุกข์สิ่งใดที่เป็นทุกข์ให้เราได้พยายามเหยียบย่างเพื่อข้ามพ้นทุกข์นั่นน่ะคืออะไรก็คือทุกข์ทุกข์นี่เป็นผลมาจากอะไรก็เป็นผลมาจากกิเลสที่สร้างทับหัวใจของสัตว์โลกทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งสร้างทับบนหัวใจเราเหตุใดเราจะอยู่ได้อยู่เฉยๆเดินธรรมดานั่งสมาธิภาวนาทั้งง่วงทั้งหลับสบสับสงบงกงานอยู่ได้อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้อย่างไรก็จะต้องดิ้นจนสุดขีดความสับสงบงกงานจะไม่มีมาเหลือเลยยิ่งกว่าความกลัวเป็นกลัวตายกลัวความทุกข์ที่จะเผาเราอีกถ้าเราย่อยกเป็นข้อเปรียบเทียบแล้วก็เราไม่ต้องเอามากแล้วเอาเมื่อเดือนก่อนนั้น30วันเคยถูกกิเลสสับฟันมาเลือดสาดไปเต็มเนื้อเต็มตัวตายก็มีสลบสลายก็มีในอัตภาพของเราอัตภาพเดียวเนี่ยแล้วเดือนนั้นทั้ง30วันนั้นเราได้ถูกกิเลสสับยำมาตลอดในวันนั้นวันนั้นเป็นภพหนึ่งชาติหนึ่งภพหนึ่งชาติหนึ่งมาจนกระทั่งถึงเดือนนี้เราก็ได้เห็นเช่นนี้มาถึงเมื่อวานนี้ก็เห็นอย่างชัดๆว่าถูกสับถูกฟันถูกฆ่าวันนี้ก็เห็นอย่างชัดๆว่ากิเลสมันสับมันฟันอยู่ตลอดเวลาเลือดสาดหรือเลือดไหลอาบตัวของเราเหมือนกับอาบน้ำอยู่เนี่ยและวันพรุ่งนี้มันก็จะเตรียมจะสับจะฟันแล้วอีกจะเป็นอย่างนี้และวันมะรืนก็จะต้องเป็นแบบเดียวกันนี้เราจะนิ่งนอนใจอยู่ได้ไหมเราพิจารณาสินี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นภัยของโลกท่านเห็นดังนั้นอันนี้เป็นเพียงเทียบเฉยๆนะยิ่งเห็นยิ่งลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกอันนี้เรามาเทียบอย่างนี้แล้วเป็นยังไงความเปลี่ยนของเราเราเอาเพียงย่อๆเท่านี้เฉพาะอัตภาพของเรา
ที่มันเกิดมันตายเพราะความ ถูกจับถูกยำของกิเลสประเภทต่างๆให้รับความทุกข์ความทรมานมาถึงวันนี้ก็ถูกจับถูกยำให้เห็นประจักษ์อยู่เรื่องของกระแสของกิเลสออกในหัวใจแง่ใดมุมใดเป็นเรื่องสับเรื่องฟันให้เราได้เจ็บได้ปวดแสบร้อนอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้ด้วยความมีสติสตังค์หรือมีปัญญาของเราแล้วแล้ววันพรุ่งนี้มันจะทำอย่างนี้อีกเป็นยังไงเราพิจารณาเราจะนอนใจได้ไหมถ้าวันมะรืนก็จะต้องเป็นอีกอย่างนี้และตั้งกับตั้งกันเราจะต้องแบกต้องรับกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นยังไงเฉพาะที่เป็นอยู่บัดนี้ก็ทุกข์พอแล้วเราทำไมจะสามารถทนอยู่ได้ว่าจะต้องรับภาระต่อไปแบบหน้าตาเฉยนี่อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เมื่อเป็นฉะนั้นความเพียรที่จะให้หลุดรอดออกมาได้ในขณะใดเวลาใดเราจะต้องตะเกียกตะกายเต็มสติกำลังความสามารถของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเด่นความเพียรจึงดีความเพียรจึงกล้าจึงสามารถสติปัญญาจะมาจะเสริมสร้างกันขึ้นด้วยพลังของใจที่จะให้หลุดพ้นด้วยความเพียรสติปัญญาจะมาพร้อมๆกันโดยลำดับลำดาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่สติปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจกิเลสจะค่อยอ่อนลงไปอ่อนลงไปเพราะสติปัญญาใดเกิดขึ้นมาจะพ่ออย่างยิ่งปัญญาเกิดขึ้นมาในแง่ใดมุมใดเป็นการเกิดขึ้นมาเพื่อสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันเรื่อยและยิ่งเป็นสติปัญญาที่แก้วกล้าสามารถด้วยแล้วก็ยิ่งจะฟาดฟันกิเลสถ้าเห็นประจักษ์นั่นแหละทีนี้ก็ต้องลืมหลับลืมนอนลืมกินลืมถ่ายลืมไปหมดเพราะเข้าตะลุมบอลกับกิเลสเพื่อไม่ให้มันต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้ที่จะต้องถูกมันสับมันฟันให้เลือดอาบหมดทั้งตัวเช่นเดียวกับเขาอาบน้ำอีกต่อไปเฉพาะเดี๋ยวนี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องฟัดต้องฟันต้องต่อสู้กันสุดเบี่ยงมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเท่าไรโหมกันมาโหมกันมาเอาให้ม้วนเสื่อในเดี๋ยวนี้ไม่ให้มันมีเงื่อนต่อไปถึงวันพรุ่งนี้เลยนั่นแหละความเพียรมีเท่าไหร่มาหมดนี่ถ้าจิตได้มีความรู้สึกพอเป็นเครื่องเทียบเคียงดังที่กล่าวมานี้ความเพียรของผู้ปฏิบัติเราเริ่มมาตั้งแต่มาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์จะมีความขยันหมั่นเพียรตั้งอกตั้งใจกว่าปกติที่เป็นอยู่เวลานี้และเป็นมาแล้วและจะดียิ่งขึ้นไปผลก็จะประจักษ์ขึ้นภายในจิตใจของตนสมาธิไม่เคยมีความสงบไม่เคยมีก็จะมีขึ้นด้วยการภาวนาเพื่อสมถะธรรมเช่นเรานำทำบทใดเข้ามาบริกรรมทำบทนั้นกับใจของเรากับสติของเราจะกลมกลืนกันอย่างแยกไม่ออกเพราะความเห็นไผ่เป็นสำคัญถ้าพลาดกันอะไรก็เท่ากับเราตกจากสะพานไม้ลำเดียวลงจมน้ำนั่นแหละใครจะไปตกสะพานเวลานั้นต้องตั้งสติสตังให้เต็มที่ไม่ให้ตกตายสะพานไม้ลำเดียวข้ามลำแม่น้ำไปเขามีสติไหมเวลาเขาตายไม่ลำเดียวเดินไปไม่ลำเดียวนี่ก็เหมือนกันเราสติกับใจของเรานี่ให้กลมกลืนกันถึงขนาดนั้นแนบสนิทแล้วที่นี่ความสงบไม่ต้องบอกจะเกิดขึ้นมากขึ้นโดยลำดับลำดาด้วยพลังของใจที่มีอยู่อย่างว่านี่คำว่าสมาธิไม่เคยมีก็มีในหัวใจเราเป็นยังไงที่นี่สมาธิคือความสงบใจกับความฟุ้งซ่านของใจซึ่งเป็นเหมือนกับไฟเผาลนอยู่ตลอดเวลาต่างกันไหมนี่ก็เทียบเคียงกันได้แล้วออกจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาในวาระต่อไปที่ควรจะพิจารณาแต่ไม่ใช่พิจารณาในวาระเดียวกันต่างวาระกันคือช่องของก้าวเดินด้วยปัญญามีช่องที่จะทำความสงบเพื่อเอากำลังใจก็มีปัญญาก็ก้าวเดินอย่างเพลินเดินอย่างลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเมื่อยล้าลืมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่หมุนตัวเป็นธรรมจักรอยู่ระหว่างปัญญากับกิเลสฟัดกันนั่นทีนี้กิเลสตัวไหนจะเหนียวแน่นมาขนาดไหนพระพุทธเจ้าเคยสังหารมาแล้วด้วยพระปรีชาความสามารถของพระองค์ก็คือพระปัญญานั่นเองพระสาวกทั้งหลายได้สังหารกิเลสหมอบราบไปหมดได้ครอง
มหาสมบัติคือนิพพานสมบัติเต็มหัวใจทั้งพระพุทธเจ้าและพระสาวกเพราะอำนาจแห่งปัญญานี่แหละสตินี่แหละจะเป็นอะไรไปพวกเราทั้งหลายเมื่อนำมาใช้ด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆแล้วศาสนธรรมก็คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเปิดเผยให้รู้หมดว่านี่สินค้านี่ราคาเท่าไหร่สินค้าราคาเท่าไหร่เปิดหน้าห้างหน้าร้านเอาไว้ให้เห็นหมดเอาใครจะไม่อยากได้ของที่มีคุณค่ามากเพราะอยู่ในความสามารถของผู้ที่จะอาจจะเอื้อมให้ได้ในสินค้าเหล่านี้ไม่นิยมว่าใครขอให้มีความสามารถจะได้เป็นสมบัติของตัวได้ชมสมบัตินั้นเป็นของตัวโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมความเพียรของเราก็มีเราเป็นคนคนหนึ่งสติเรามีปัญญาเรามีความภาคเพียรของเรามีทำไมจะมาโหมตัวเข้ามาเพื่อสมบัติที่มีค่ามากหรือมหาสมบัตินั้นเป็นลำดับเรานี่เมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าตลาดแห่งผลนิพพานมันก็ธรรมะเหล่านี้หรือว่าสมบัติเหล่านั้นก็กลายเข้ามาสู่ใจใจก็เลยเป็นกลายเป็นตลาดแห่งผลนิพพานขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมอย่างเต็มหัวใจนานนี่ย่นเข้ามาสู่ตัวของเรานี่มาเป็นสมบัติของเราแล้วสมบัติของพระพุทธเจ้านี้ได้ประกาศธรรมสอนโลกเอาไว้เป็นกลางๆนั่นเรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเราประพฤติปฏิบัติจนสามารถได้ธรรมเหล่านั้นมาเป็นสมบัติของเราตั้งแต่สมาธิขึ้นถึงขั้นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นกลายเป็นใจของเราเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานซะเองนี้เยี่ยมภูมิใจถ้าจะภูมิไม่มีอะไรยิ่งประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าผู้ครองมรรคผลนิพพานอยู่ในตลาดคือหัวใจที่บริสุทธิ์นี้เป็นสำคัญด้วยไม่มีใครจะเลยจากนี้ไปได้เลยยิ่งกว่านี้ไปได้เลยนี่แหละธรรมะเลิศเลิศที่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เอาจริงเอาจังมาศึกษาก็ให้ตั้งใจศึกษาอย่ามาเล่ๆหล่อนๆอย่างที่ว่านี่คือความไม่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายแล้วก็จะไปโดนเอาโทษนั่นอีกไม่มีจบมีสิ้นลงไปได้เลยก็คือพวกเราพวกตายไม่เข็ดพวกทุกข์ไม่เข็ดไม่หลับตายแล้วตายเล่าเพราะอำนาจแห่งความทุกข์บีบบังคับแล้วกิเลสทั้งหลายมันก็ปิดบังไว้ไม่ให้มองเห็นสิ่งที่เป็นมาเสียแล้วก็นอนใจข้างหน้าก็เหมือนจะไม่มีอะไรไม่มีทุกข์ทั้งที่เคยมีมาแล้วขนาดไหนเราก็ไม่เห็นไม่รู้ในสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วก็จะให้ประมาทไปในอนาคตอีกไม่มีที่จบสิ้นลงได้เราก็กลายเป็นใจที่ดวงที่ประมาทเพราะอำนาจแห่งกิเลสมันครอบงำปิดบังไว้อย่างมิดชิดมองไม่เห็นแล้วจะทางออกแห่งความพ้นทุกข์ของเราอยู่ที่ตรงไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีและเหตุใดถึงจะมีได้ก็ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่นี้เป็นธรรมโกหกเมื่อไหร่กิเลสเป็นเครื่องโกหกผ่านมาแล้วก็ไม่เห็นไม่มีนรกตกมาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันกี่ครั้งกี่หนมาแล้วก็มันก็ไม่เชื่อว่านรกมีบาปก็คือมหันตทุกข์ถึงขั้นมหันตทุกข์บาปก็เคยจมมาแล้วกับบาปถูกเผามาแล้วมากขนาดไหนมันก็ไม่เชื่อว่าบาปนั้นมีเสียนั่นก็คือเรื่องของกิเลสมันปิดไว้แล้วไปข้างหน้าก็เช่นเดียวกับข้างหลังที่เป็นมานี่ข้างหน้าก็ไม่มีนรกข้างหน้าก็ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานก็มีแต่ความอยากเต็มหัวใจความอยากเต็มหัวใจมันเอายาพิษฝังไว้ในความอยากนั้นแล้วอยากอะไรเป็นเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวลแยบออกไปตรงไหนก็มีแต่ยาพิษเผาลงไปเป็นยังไงพวกเราที่โง่เขลาบ่ปัญญาที่สุดกิเลสจมในกองทุกข์เวลานี้ไม่มีวันเสร็จหรอกบ้างหรือถามตัวเองสิศาสนาธรรมพระเจ้าที่ประกาศกลางวันอยู่นี่เป็นสวคารธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทำไมมันจึงไม่ฟังทำไมมันจึงไม่เชื่อมันจึงไปเชื่อสิ่งที่จอมปลอมที่เคยตุ้มตุ๋นมามากต่อมากแล้วก็คือกิเลสตัวใดที่เคยเป็นความจริงให้เชื่อถือได้มีไหมแล้วถ้าว่าเจ้าจะพูดเป็นโคตรเป็นแทรกตั้งแต่ปู่ย่าตายายโคตรแทรกของกิเลสมาถึงลูกเต้าหลานเหลียนมีแต่จอมโกหกทั้งนั้นโกหกสัตว์โลกอยู่ได้ด้วยการโกหกธรรมชาติอันนี้อยู่บนหัวใจของสัตว์เพราะฉะนั้นจึงบีบบี้สีไฟสัตว์ทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานถ้าพวกเราทั้งหลายได้เห็นด้วย
ตายานจริงๆแล้วจะอยู่ได้ยังไงโลกอันเนี้ยเฉพาะตัวของเรานี่มีที่ไหนตรงวางใจของเราลงไปได้มีแต่เป็นปืนเป็นไปด้วยกันหมดทำไมจะไม่ดีดไม่ดิ้นคนเราต้องดิ้นสุดขีดทีเดียวขอให้รู้ให้เห็นเถอะนะอันนี้มันไม่รู้ไม่เห็นนั่นสิมันถึงหลับหูหลับตาชนแล้วชนเล่าโดนแล้วโดนเล่าตกแล้วตกเล่าตกเขียวตกบ่อตกนรกอเวจีตกสติกับอีกการมันก็เท่ากันกับไม่ตกเพราะถูกปิดถูกบังไปเรื่อยไม่เห็นเลยข้างหน้าก็เป็นอีกแบบเดียวกันดังที่เป็นอยู่เวลานี้ที่นี่ในขณะนี้ก็กิเลสมันหลอกไปที่ไหนออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางจมูกทางลิ้นทางกายมันผลักมันดันออกตามช่องทางอันนี้เพราะอำนาจของกิเลสตัวสำคัญมันเต็มอยู่ภายในหัวใจจนอัดแน่นจึงผลักดันออกมาเราก็ยังไม่รู้จะทำไงมันละเอียดไหมกิเลสเราไม่รู้ว่ากิเลสดันผลักดันออกมาให้เราคิดเราพูดให้เราดูให้เราเห็นให้เราฟังให้ได้ยินให้คิดอ่านไตรตรองมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องธรรมมีที่ตรงไหนเมื่อเป็นฉะนั้นกิเลสเอาความสงบมาให้ใครมีแต่เรื่องต้มเรื่องตุ๋นเรายังจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่เพราะเราไม่ดูนี่จะว่าไงเพราะฉะนั้นจึงต้องหาอัตถธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมมาเป็นเครื่องแก้กันเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมลงไปให้ใจสงบเราจะมีที่ยับยั้งชั่งตัวถ้าใจไม่สงบแล้วหาที่ยับยั้งชั่งตัวไม่ได้นะพระเราก็ตามผ้าเหลืองมีในตาไม่หวนว่าอยากศีรษะใครโกนก็ได้แต่ใจมันเป็นปืนเป็นไฟนั่นละกองทุกข์อยู่ที่ปืนที่ไฟนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองไม่อยู่ที่หัวโล้นโกนคิ้วนะมันอยู่ที่หัวใจสั่งสมเอาปืนเอาไฟราคะกินาโทสักกินาหมอกินาเผาอยู่ที่นั่นกองทุกข์อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นถึงจะแก้ท่านถึงสอนให้แก้ตรงที่จุดนั้นเพื่อใจได้รับความสงบพอสงบแล้วก็ตั้งตัวได้มองนู้นมองนี้ได้ละคนเรามองดูดินฟ้าอากาศที่ไหนพอมองได้เมื่อพอมีความสุขบ้างแล้วจากนั้นก็เพิ่มความสมถะธรรมของเราให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอย่าด้วยการเอาจริงเอาจังเราอย่าทำเล่นๆนะทำพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทำเล่นๆนะทำแก้ทุกข์จริงๆทำเห็นทุกข์จริงๆทำเห็นกิเลสจริงๆทำฆ่ากิเลสได้จริงๆไม่ใช่ทำแบบคำบอกเล่าหรือว่าพูดกันเปล่าๆเปล่าศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าของศาสนาเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วและทรงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดสอนโลกสอนด้วยโลกวิถูไม่ได้สอนด้วยความมืดดำกำตาพระพุทธเจ้าสอนโลกโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่มีคู่แข่งการสอนโลกจริงไม่มีคู่แข่งสอนได้หมดทุกแง่ทุกมุมที่สัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ในแง่ใดพระองค์สอนทั้งนั้นนั่นฟังสินี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าปราบกิเลสมาได้เท่าไหร่แล้วฟังสิท่านไม่ใช่ธรรมะแบบเป็นโมฆะโมฆะว่าอะไรมีอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้มาโกหกโลกถ้าสัตว์โลกไม่เชื่อก็เป็นกรรมของสัตว์เองถ้าเชื่อก็เป็นบุญกรรมของสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่จะได้ตะเกียกตะกายตนเพื่อความหลุดพ้นนั้นและสั่งสมคุณงามความดีตะเกียกตะกายเพื่อความดีให้เด่นขึ้นไปเด่นขึ้นไปก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะอำนาจแห่งธรรมพระพุทธเจ้ามีธรรมก็มีอยู่ท่านประกาศไว้แล้วเป็นของเล่นๆเมื่อไรกิเลสไม่ใช่ของเล่นทำเป็นของเล่นไงกิเลสเป็นข้าศึกต่อหัวใจของสัตว์โลกจริงๆโลกได้รับความเดือดร้อนมาทุกหย่อมย่าคืออะไรเป็นผู้พาให้โลกได้รับความทุกข์ก็คือกิเลสประเภทเดียวนี้เท่านั้นกิเลสคำเดียวนี้เท่านั้นมันครอบไปหมดทั่วแดนโลกธาตุกี่ภพกี่ชาติล่ะกามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปภพตรงไหนที่กิเลสไม่ครองในหัวใจของสัตว์ซึ่งอยู่ในภพนั้นๆไม่มีเลยทางที่แล้วเหตุใดจะไม่เป็นพิษเป็นภัยเหตุใดจะไม่รับกองทุกข์ลงไฟตัวนี้ได้เข้าเผาที่ตรงไหนแล้วมันแหลกไปทั้งนั้นน่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วอย่างประจักษ์แล้วนำธรรมเข้ามาเป็นน้ำดับไฟประกาศสอนโลกเพื่อแก้ทุกข์แก้กิเลสทั้งหลายหาใครฟังก็ได้แต่ใครไม่ฟังก็จนใจจะทำไงกรรมของสัตว์อย่างที่ว่านั้นนี่เราทั้งหลายเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติพร้อมอยู่แล้วที่จะปฏิบัติตามหลักศาสนาต่างพุทธเจ้ากำลังมังช้างเราไปไหนมันก็มีอยู่นี่สติปัญญามาจากไหนตู้สติปัญญามีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่หัวใจธรรมท่านบอกตรงในที่นี่สอนตรงในที่นี่และมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันที่จะรับมรรคผลนิพพานจริงๆคือหัวใจเช่นเดียวกับรับกิเลสนั่นแหละเมื่อเต็มภูมิแล้วก็จะรู้กันขึ้นที่ตรงนี้เมื่อได้เปิดเผยแล้วจะสว่างไปหมดเลยในบรรดาเรื่องของกิเลสในบรรดาเรื่องกองทุกข์ของสัตว์โลกกระจายไปทั่วโลกดินแดนไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับ
หัวใจที่บริสุทธิ์นี่เลยเห็นไปหมดรู้ไปหมดถึงการที่จะรู้ถึงการที่เห็นปิดไม่อยู่เอาอะไรมาปิดความจริงมันมีนี่ความรู้ตามความจริงมีทำไมจะไม่เห็นกันไม่เจอกันเอาเปิดให้ใจให้มันถึงความจริงสิความจริงมีอยู่นั่นจะลี้ลับความจริงธรรมชาติที่รู้นี่ได้ยังไงต้องเปิดต้องเผยต้องรู้ต้องเห็นนั่นธรรมพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนั้นแหละท่านเห็นอย่างนั้นท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นแหละและสอนพวกเราท่านก็สอนอย่างนั้นนอกจากพวกเราไม่ทำอย่างนั้นเท่านั้นเองมันถึงปีนเกี่ยวกันโดดไปหากิเลสไอ้กิเลสเอาไปต้มไปถุนคอขาดแขนขาดขาขาดเอาไปเหลือเท่าไรยังวิ่งกับมันไปตลอดเวลาโลกกำลังวิ่งไปตามกิเลสโลกจึงต้องเป็นทุกข์นี้มากมายกับกองเคยวิ่งมาขนาดไหนเราก็ยังไม่เห็นเอาปัจจุบันนี่สิให้เห็นอยู่นี่เป็นยังไงไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีใครที่จะทรงตัวได้ด้วยความสงบสุขร่มเย็นเลยมีตั้งแต่ความดีดความดิ้นวุ่นวายไปหมดเนี่ยพากันตั้งใจฝึกปฏิบัตินะอย่านอนอกนอนใจมาศึกษาจริงๆปฏิบัติจริงๆอย่าเห็นเป็นเรื่องเล่นๆนะธรรมะพระพุทธเจ้ามันจะเล่นดังที่ว่ามานี่แหละกิเลสไม่ใช่เรื่องของเล่นเป็นพื้นเป็นไฟเผาเรามาได้กี่กับกี่กันแล้วก็คือกิเลสและธรรมที่จะส่งเราให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นอนันตการไม่ต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องคือถึงความบริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นก็จะมีในตัวของเรานี่มีในธรรมพุทธเจ้าที่สอนมานี่แหละตั้งใจเพื่อปฏิบัติแล้วจะมีตั้งแต่ตำรับตำรานะเวลานี้ศาสนาท่านสอนไว้เพื่อความจริงแท้ๆให้เห็นทั้งชื่อให้เห็นทั้งความจริงนี่มีแต่ชื่อถ้าสมมติว่านายธนาคารก็มีแต่บัญชีของเงินไม่มีเงินในธนาคารมันเป็นธนาคารมาได้อย่างไรสำเร็จประโยชน์อะไรมีแต่ชื่อเฉยๆใครเขียนก็ได้เนี่ยอันนี้ก็มีแต่ศาสนาเต็มหัวเต็มหัวใจด้วยความจำแต่ศาสนาความจริงที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติที่จะทรงบ้างตั้งแต่สมาธิปัญญาขึ้นไปไม่มีแล้วจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นยิ่งไม่มีใหญ่ไม่สนใจแล้วไม่เชื่ออีกซะด้วยซ้ำแล้วหมดทางแล้วนะชาวพุทธของเราถ้าลงมาเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วหมดหนทางที่จะไปไม่มีเราอย่าหวังอะไรเลยลงมาเชื่อพระพุทธเจ้าเสียพระองค์เดียวเท่านั้นอันใดที่จะดียิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะจริงรู้แน่รู้จริงรู้จริงเห็นจริงดังพระพุทธเจ้านี้ไม่มีเราจะไปหวังพึ่งอะไรว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าทางที่กิเลสมันก็ตัวเป็นตัวภัยอยู่แล้วก็ทราบกันอยู่แล้วเราถ้าเราจะหวังพ้นทุกข์ก็ต้องเปลื้องทุกข์ทั้งหลายออกจากหัวใจของเราเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้นำมาปฏิบัติให้รู้สิจะไปไหนมันต้องรู้ธรรมท่านก็บอกว่าอากาลิโกอากาลิโกอยู่แล้วมีการสถานที่เวลาเมื่อไหร่กิเลสมันไม่เห็นมีการมีสถานที่มีเวลาเวลามันอยู่บนหัวใจสัตว์ตลอดมาแล้วเมื่อไรมันจะแก่จะค่ำค่าชราแล้วกิเลสจะตายไปจากหัวใจใจแล้วจะใจจะเป็นอิสระเคยมีไหมในหัวใจตรงไหนไม่เคยมีและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอีกเช่นเดียวกันถ้าไม่แก้ถ้าไม่ทำลายมันถ้ามันขาดสูญไปจากใจด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องปราบปรามเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นทางออกแห่งความพ้นทุกข์ยังพากันตั้งอกตั้งใจไปปฏิบัติให้ดีนะเอาละแค่นี้เหนื่อย

ท่านถึงสามาสู่สถานที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นท่านผู้มีเกียรติเท่านั้นสมกับว่าพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่กระเดื่องเรื่องลือทั่วทั้งไตรภพเนี่ยคำว่าศาสนานี่เป็นคำที่รวมอยู่แห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งรวมอยู่ในคำว่าศาสนาเมื่อแยกประเภทออกไปแล้วก็มีหลายประเภทและมีหลายชั้นหลายกลุ่มชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงเป็นลำดับขึ้นไปและแยกออกตามประเภทของผู้จะพึงประพฤติปฏิบัติได้แค่ไหนถ้าจะเทียบอุปมาก็เช่นเดียวกับสินค้าในห้างร้านต่างๆซึ่งทางห้างร้านได้สอดแสวงหามาไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าทั้งหลายมีจำนวนมากมายและมีหลายประเภททั้งคุณภาพต่ำปานกลางและสูงเยี่ยมก็มีท่านผู้ต้องการสินค้าประเภทใดก็เลือกได้ตามความต้องการของตนเพราะของมีจำนวนมากและทุกประเภทแห่งสินค้านั้นมีคุณค่าเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่ามีสูงต่ำต่างกันเท่านั้นที่จะไร้ประโยชน์เลยนั้นไม่ค่อยมีนอกจากสินค้าที่ปลอมแปลงเท่านั้นถ้าเป็นสินค้าที่เป็นความนิยมกันใช้และจะต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับความนิยมของประชาชนแม้จะเป็นประเภทต่ำก็ตามผู้ต้องการสินค้าประเภทใดก็เลือกซื้อได้ตามความต้องการของตนและความสามารถคำว่าศาสนธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทุกบททุกบาทแห่งธรรมะที่พระองค์ท่านได้แสดงออกไว้ย่อมมีคุณภาพตามขั้นแห่งธรรมะและผู้จะนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับจริตนิสัยและความสามารถของตนและคำว่าศาสนธรรมกับมนุษย์เรารู้สึกว่าจะเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งหากว่าจะทำให้เป็นของจำเป็นเช่นเดียวกับเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นของจำเป็นสำหรับโลกตลอดมาเนี่ยจะมีหลายประเภทและเป็นประเภทต่างๆกันตลอดทั้งคุณภาพก็ตามแต่ก็จัดว่าเป็นของจำเป็นไปตามประเภทและความต้องการของบุคคลหลักศาสนธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะบุคคลเราผู้มีความสามารถหรืออำนาจวาสนาและความต้องการนั้นมีความต่างกันศาสนธรรมจะมีเพียงวงแคบๆก็ย่อมไม่สามารถจะสนองความต้องการของประชาชนได้เช่นเดียวกันฉะนั้นผู้ที่จะนำพระศาสนามาประกาศสอนโลกย่อมเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถในการที่จะนำธรรมะออกมาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพุทธศาสนาของเรานี่ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแห่งศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนาที่ท่านตรัสไว้เท่าที่นับได้พอประมาณก็มีปริมาณถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เห็นว่าพอเหมาะพอดีกับจริตนิสัยของผู้จะประพฤติปฏิบัติถ้าหากจะให้มากยิ่งกว่านั้นก็จะเหลือเฟือและจะฟั่นเฟือทั้งจะ
เลยความสามารถของผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดความท้อใจและขาดประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเสียดังนั้นจึงมีเพียงประมาณเท่านั้นแต่ตามธรรมดาจริตนิสัยของบุคคลเราย่อมมีมากยิ่งกว่าที่กล่าวมานี้แต่นั้นพระพุทธเจ้าแยกออกสอนเฉพาะให้เหมาะกับจริตนิสัยของแต่ละรายๆซึ่งเป็นปลีกย่อยส่วนหลักใหญ่ท่านก็รวมไว้เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ถ้าเทียบกับต้นไม้ก็เปรียบก็ว่ากิ่งใหญ่ส่วนขนังเล็กๆก็นับปริมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถถึงขนาดนั้นจะเป็นผู้ไม่สามารถแนะนำสั่งสอนบุคคลให้ถูกต้องตามจริตนิสัยและให้ได้ประโยชน์เท่าที่ควรในสมัยที่พระองค์ท่านยังทรงพระชนม์อยู่แล้วก็จะไม่สมควรแก่ความเป็นศาสดาของโลกทั้งสามแต่เท่าที่พระองค์เท่าที่มีคุณนามได้ปรากฏว่าสัทธาเทวมนุษย์สาหนังนี้ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความสามารถขนาดในการสั่งสอนแก่คนทุกชั้นแล้วศาสนธรรมย่อมมีความจำเป็นหรือสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องไปกับชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นไปตลอดถึงการทำมาหาเลี้ยงชีพของบุคคลทั่วไปเพราะเป็นแนวทางที่จะชี้บอกให้รู้วิธีปฏิบัติต่อหน้าที่การงานของตนโดยถูกต้องและได้ผลสมบูรณ์เท่าที่ควรเช่นท่านสอนว่าให้มีความขยันหมั่นเพียรในกิจที่เถาะดังนี้เป็นต้นคำว่ามีความขยันหมั่นเพียรนั้นหมายถึงอะไรก็คือเป็นผู้ไม่เป็นคนจับจดไม่ทอดทุระหรือไม่เป็นรุ่มรุ่มดอนดอนต่อหน้าที่การงานที่จะที่ตนหวังประโยชน์จะทำสิ่งใดลงไปก็ให้ทำให้เป็นชิ้นเป็นอันชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกรายหากจะแยกออกเป็นประเภทและเทียบเคียงกับหลักธรรมะแล้วจะต้องมีหลักธรรมะแฝงอยู่ทุกๆประเภทงานของเราจึงจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นหากว่างานใดที่ขาดจากหลักธรรมะเข้าเครือบแฝงแล้วงานนั้นจะเนี่ยจะสำเร็จก็ไม่สมบูรณ์หลักใหญ่ของศาสนาที่สอนไว้สำหรับโลกและผู้ปฏิบัติธรรมท่านสอนไว้4ข้อคือฉันทะให้มีความพอใจในกิจการของตนที่เห็นว่าชอบทำอย่าให้เสื่อมคลายไปเสียจากกิจการนั้นๆมีความพอใจแฝงอยู่เสมอจนกว่างานนั้นจะสำเร็จวิริยะให้มีความขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่การงานของตนจิตตะอย่าทำจิตให้ห่างเหินจากการงานเห็นเราเรียนหนังสือก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรจดจ่ออยู่กับการเรียนของตนดังนี้เป็นต้นวิมังสาเรื่องปัญญาเป็นเรื่องสำคัญคนไม่มีความฉลาดจะดำเนินงานทางโลกก็ไม่ราบรื่นจะปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเนี่ยธรรมะทั้ง4ข้อนี้รวมหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าลงมาเป็น4ข้อด้วยกันที่จะทำผลประโยชน์ให้ปรากฏขึ้นภายในวงงานของเราเป็นชั้นๆขึ้นไปขึ้นอยู่กับธรรมะทั้ง4ประเภทนี้หากว่าประเภทใดประเภทข้อใดข้อหนึ่งได้บกพร่องลงไปงานนั้นก็อาจจะไม่สมบูรณ์ซึ่งขาดฉันทะเสียอย่างนี้เรื่องความเพียรก็จะก้าวไปไม่รอด
พราะฉะนั้นศาสนธรรมกับความเป็นอยู่ของพวกเราจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเสมอเนื่องจากศาสนธรรมนี้สอนวิธีการดำเนินของเราทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกทางธรรมไม่ว่าจะเป็นงานทางการซื้อการขายการศึกษาเรียนหรือปฏิบัติหน้าที่ส่วนเล็กส่วนใหญ่ถ้ามีธรรมะแฝงอยู่แล้วจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นผู้ที่มีชีวิตเป็นรุ่มๆดอนๆหรือมีจิตใจวอกแวกคอนแคลนไม่หนักแน่นเนื่องจากขาดหลักธรรมะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้มีกำลังเพื่อหน้าที่การงานนั้นๆให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันดังนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกท่านผู้ที่หวังความเจริญรุ่งเรืองแต่จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองจากนอกจากหลักธรรมะแล้วจะหาไม่ได้คำว่าธรรมะนี้ที่ท่านเขียนไว้ตามแบบตำรับตำราก็มีที่เป็นธรรมะในหลักธรรมชาติซึ่งท่านไม่ได้เขียนไว้ก็มีแต่มีอยู่กับบุคคลผู้มีความค่ายต่อความจริงหรือมีความค่ายต่อความดีนี่เป็นหลักสำคัญและมีหลายขั้นธรรมะสำหรับทั่วประชาชนทั่วไปก็มีสำหรับเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีสำหรับนักบวชหรือฆราวาสมีทั้งนั้นเป็นตามชั้นตามภูมิของผู้สามารถจะประพฤติปฏิบัติและก็ไม่ไร้ผลมีประโยชน์เท่าที่ควรแก่กำลังแห่งความสามารถของตนจะพึงประพฤติปฏิบัติคำว่าศาสนากับเรานั้นแยกกันไม่ออกเพราะคำว่าศาสนาก็แปลว่าคำสอนสอนใครถ้าไม่สอนมนุษย์เราผู้ที่รู้จักดีชั่วจากประเภทนอกนั้นไม่ค่อยจะรู้ดีรู้ชั่วและไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติตนให้ได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างศาสนาจึงไม่ค่อยจะจำเป็นสำหรับสัตว์ทั้งหลายแต่เป็นของจำเป็นสำหรับมนุษย์เรามากที่สุดและจำเป็นความจำเป็นสำหรับเราทุกท่านผู้ยังมีการงานเป็นเครื่องดำเนินประจำตนต้องมีหลักธรรมะเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่เสมอมีเป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมะผู้ที่จะสนใจทางด้านธรรมะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเช่นจะเจริญอบรมจิตใจของตนให้มีความสุขความเย็นใจนี้ก็ต้องใช้ความเพียรอีกประเภทหนึ่งความเพียรนั่นก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายเหตุความสงบเย็นใจนั้นก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายผลเหตุกับผลเป็นเครื่องอุดหนุนกันไปเป็นชั้นๆ นับตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานย่อมมีธรรมะทั้งสองประเภทคือฝ่ายเหตุและฝ่ายผลสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปเราท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามมาในระยะทางที่ไกลแสนไกลไม่เห็นแก่ความทิ้งเปลืองตลอดถึงชีวิตจิตใจก่อถวายคลีชีพเพื่อบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดหน้าที่การงานสละมาทั้งนี้เนื่องจากเราทุกท่านเป็นผู้มีธรรมะภายในจิตใจและเพื่อธรรมะขั้นสูงยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับจึงไม่ได้อะไรเสียดายในสิ่งใดทั้งนั้นแล้วมาบำเพ็ญถึงจะมีความลำบากเราก็ทราบด้วยกันทุกท่านว่าการฝึกหัดจัดแจงย่อมเป็นความลำบากแต่ก็ไม่ลดละความภาคเพียรที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ให้ประจักษ์ภายในจิตใจฉะนั้นถึงจะอดบ้างอิ่มบ้างในสถานที่แค้นกันดาล
หรือเวลาเราจะฝึกทรมานตนเองก็ยอมรับไม่เห็นเกี่ยวกับความลำบากลำบนและสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาทำการจีบขวางทางดำเนินเพื่อความดีของเราได้แต่เราแท้เองเป็นผู้สามารถที่จะข้าเดินก้าวข้ามความขัดข้องหรืออุปสรรคคือสิ่งรบกวนเหล่านี้ไปได้เป็นลำดับฉะนั้นเราต่างท่านจึงได้อุตส่าห์มาได้และบำเพ็ญได้เต็มสติกำลังของตนแต่การบำเพ็ญธรรมะทางด้านจิตใจโดยเฉพาะนี้ถ้าพูดตามความลำบากก็รู้สึกจะมีลำบากกว่าการบำเพ็ญด้านอื่นๆอยู่บ้างเนื่องจากว่าจิตใจเป็นนามธรรมไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่รู้อยู่ด้วยตัวเองหากมีสติคอยสังเกตความรู้สึกและความเคลื่อนไหวของใจเราจะทราบทุกๆระยะที่ใจมีความเคลื่อนไหวเพราะตามปกติของใจจะอยู่เฉยๆย่อมไม่ได้ต้องหาสิ่งที่พึ่งพิงอิงอาศัยเสมอไปอารมณ์นั่นแหละที่เป็นเครื่องพึ่งพิงของใจนี่เป็นธรรมนาของเราที่ยังไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวได้อย่างสมบูรณ์ต้องอาศัยที่พึ่งเช่นเดียวกับลูกเต้าอาศัยพ่อแม่เป็นอยู่จิตใจก็ต้องอาศัยอารมณ์

ป็นระยะระยะไปเช่นเดียวกับเด็กที่มีพี่เลี้ยงที่ดีตามรักษาเด็กย่อมมีความปลอดภัยใจก็ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเหมือนกันพี่เลี้ยงของใจหมายถึงสติสตินี้ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งพยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจอยู่เสมอใจก็ย่อมมีวันเจริญเติบโตขึ้นความเจริญเติบโตของใจนี้ไม่หมายเช่นเดียวกับด้านวัตถุแต่เป็นความเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยความสุขความสบายความผ่องใสเด่นดวงขึ้นไปเป็นลำดับลำดับนี่เรียกว่าความเจริญของจิตเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนสิ่งที่เป็นรูปร่างเช่นเด็กเจริญเติบโตเป็นต้นเราเป็นนักปฏิบัตินับถือพระพุทธศาสนาจึงไม่มีความท้อใจต่อความลำบากหรือการฝืนตัวเองซึ่งเคยเป็นมาแต่มีทางที่จะพยายามกดเกลื้องหรือกดขี่บังคับสิ่งที่เป็นข้าศึกแม้จะมีกำลังมากก็ตามจะพยายามดัดแปลงตนให้ได้จนปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นที่เคยเห็นว่าเป็นข้าศึกค่อยถอยกำลังลงเป็นลำดับจิตใจของเราก็ยิ่งจะมีความเจริญก้าวหน้าท่านที่เริ่มฝึกหัดภาวนาก็โปรดได้มีอารมณ์ธรรมะบทใดบทหนึ่งกำกับใจของเราในขณะที่ทำให้มีความรู้สึกอยู่กับธรรมบทนั้นเฉพาะไม่เกี่ยวกับอารมณ์บทอื่นใดๆทั้งนั้นนี่ท่านเรียกว่าภาวนาเช่นเรากำหนดพุทโธก็ความรู้สึกของเรากับคำว่าพุทโธให้คมคืนกันเสมอไปใจที่รับการรักษาด้วยสติให้อยู่กับธรรมะซึ่งเป็นของดีแล้วใจจะค่อยเปลี่ยนความรู้สึกเข้าไปเป็นลำดับลำดับจนกลายเป็นความรู้สึกอันเดียวที่ท่านเรียกว่าเอกคตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่สองกับสิ่งใดที่มาเกี่ยวข้องใจที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นชื่อว่าเป็นตัวของตัวได้แล้วในขั้นหนึ่งใจที่ไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์อะไรในเวลานั้นเป็นใจที่มีความสุขเป็นใจที่มีความสว่างผ่องใสความสุขที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตเป็นเอกคตานั้นเป็นความสุขที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งไม่มีความสุขอื่นใดที่จะเสมอเหมือนได้บรรดาความสุขที่เราเคยผ่านมาไม่ว่าจะผ่านมาทางอายตนะใดความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่จะเยี่ยมยอดกว่าความสุขทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นผู้ที่ได้ผ่านความสุขประเภทนี้แม้เพียงครั้งเดียวก็ตามจะมีความดูดดื่มไปเป็นเวลานานหากจะไม่ได้รับความสงบเช่นนี้อีกก็ตามแต่ความดูดดื่มเช่นนั้นจะรู้สึกว่าปรากฏอยู่ภายในใจเสมอไปยิ่งเราได้มีเวลาอบรมใจของเราให้ได้ถึงความเป็นหนึ่งคือเอกคตาแล้วมีจิตเป็นตัวของตัวอยู่เรื่อยๆเช่นนี้เราจะเห็นความสำคัญของโลกทั้งมวลนี้มาอยู่ที่จิตใจดวงเดียวและจะเห็นความสำคัญในกายทั้งหมดซึ่งเป็นของเรานี้มาอยู่ที่ใจดวงเดียวเพราะความรู้ความสว่างเป็นสิ่งที่เด่นและครอบไปหมดมีเพียงขั้นนี้เราก็เห็นเป็นอัศจรรย์ภายในใจของเรานี่คือใจเป็นตัวของตัวในขณะนั้นเมื่อออกจากจุดนี้แล้วก็ต้องกระจายกระแสออกไปอีกเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆ

0: ก็พยายามอบรมจิตใจของเราให้เป็นในทํานองที่เคยเป็นมาแล้วนี้เสมอจนกลายเป็นจิตที่มีรากฐานภายในใจคือมีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาแม้จะใช้ความคิดความปรุงเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานอยู่ก็ตามแต่ฐานแห่งความสงบของใจนั้นจะไม่ละจากตัวเองมีความสงบมีความเย็นใจมีความแน่นหนามั่นคงประจําจิตใจนี่ท่านเรียกว่าจิตที่มีรากฐานประจําขณะที่สงบลงไปปล่อยวางความคิดความปรุงเสียทั้งหมดบรรดาสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันปล่อยวางได้เสียสิ้นเหลืออยู่แต่ความเป็นหนึ่งคือมีความรู้อันเดียวเฉพาะจิตของตนเท่านั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นเอกัตตาเข้าไปอีกหากว่าจิตของเราจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปแล้วไม่มีท่านผู้ใดบรรดาที่เป็นนักปฏิบัติธรรมะซึ่งมีจิตใจเป็นเช่นนั้นจะมีความเสียดายห่วงใยแล้วถอนจิตประเภทนั้นออกมาสู่จิตธรรมดาที่เคยเป็นมามีอยู่อย่างเดียวว่าจะเป็นที่พอใจอยู่นั้นแม้จิตจะเป็นอยู่นั้นแสนกับแสนกันก็จะมีความพอใจอยู่เช่นนั้นเพราะความสุขที่ปรากฏขึ้นจากจิตที่เป็นตัวของตัวนี้ไม่มีความจืดจางสำหรับผู้ได้ดื่มรสยิ่งเราไม่พยายามอบรมจิตของเราให้มีความสงบเช่นนั้นเรื่อยๆไปจิตใจก็ยิ่งมีความดื่มด่ำในธรรมะทั้งหลายความขยันหมั่นเพียรวิ่งตามๆกันมาโดยไม่ต้องเสกสรรปั้นยอให้มีขึ้นเพราะอำนาจแห่งความดูดดื่มนั้นแหละเป็นพลังงานสามารถที่จะดึงดูดเอาความภาคความเพียรความอดทนทั้งหลายเข้ามาเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเครื่องส่งเสริมจิตใจนี่เป็นความสุขประเภทหนึ่งสำหรับท่านนักปฏิบัติจะควรได้รับและแน่นอนสำหรับผู้ได้มีโอกาสบำเพ็ญเช่นนั้นโดยไม่ลดละจะต้องปรากฏจิตประเภทนี้แม้จิตจะมีความวุ่นวายอยู่สักกี่ร้อยกี่วันมาก็ตามหากได้อบรมโดยถูกทางในขณะใดแล้วจะต้องหรือเหมาะสมในขณะใดแล้วจะต้องปรากฏธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งตนไม่เคยเห็นขึ้นมาในวาระใดวาระหนึ่งจนได้นี่ท่านเรียกว่าได้เห็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะคืออะไรเราจะไม่ต้องถามท่านผู้ใดธรรมะก็คือใจที่ได้ทรงตัวอันให้ถึงความสงบเย็นใจนี่เป็นธรรมะขั้นหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมะสมาธิหรือเอกัตตาธรรมเพียงเท่านี้ก็รู้สึกว่าจะพอตัวตามขั้นหรือตามภูมิแห่งจิตใจของเราทีนี้ความเพียรซึ่งเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้มีกำลังมากยิ่งกว่านี้ยังหนุนอยู่ตราบใดจิตใจนี้ก็ยิ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นไปเป็นลำดับลำดับความสว่างสวัยความเย็นอกเย็นใจความสบายความคล่องแคล่วของใจความละเอียดของใจจะค่อยเปลี่ยนตัวเองไปเป็นลำดับลำดับจากบุคคลคนเดียวจากใจดวงเดียวเห็นเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดขึ้นเป็นชั้นชั้นสิ่งที่เราเคยเห็นว่าเป็นความสุขมาแต่ดั้งเดิมในวงแห่งสมาธินี้จะได้ตำหนิความสุขประเภทนั้นขึ้นมาเป็นลำดับเนื่องจากความสุขที่ปรากฏขึ้นมาในอันดับต่อไปนั้นเป็นความสุขที่ละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆซึ่งเป็นของที่ทรงรสทรงชาติยิ่งกว่าที่เราได้เคยเห็นมาแล้วเป็นลำดับไปฉะนั้นนักปฏิบัติที่ได้ดื่มธรรมะภายในจิตใจแล้วจึงไม่มีการท้อถอยเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตายอดหรืออิ่มยอมรับกันทางนั้นขออย่างเดียวคือความเพียรเพื่อให้เป็นไป ถึงจุดสุดท้ายแห่งความสุขอันเป็นที่พึงพอใจนั้นได้เข้าอยู่ในเงื้อมมือแล้วเป็นที่พอใจเท่านั้นชีวิตจิตใจจะขาดจะเป็นไปอะไรนั้นไม่คำหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆจะอดอยากขาดแคลนไม่สนใจอัตคัดขัดสนมีความจำเป็นด้วยการอุปโภคบริโภคที่อยู่ที่อาศัยไม่สนใจเป็นสำคัญแต่จะสนใจมากว่าสถานที่ใดเราได้บำเพ็ญความภาคเพียรของเราให้รับธรรมรสปรากฏอยู่ภายในใจเสมอเสมอทุกอิริยาบถแล้วสถานที่นั้นเวลาเช่นนั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะอำนาจแห่งธรรมะนี้เป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นที่ไว้วางใจตัวเองได้แล้วผู้เห็นผลแห่งธรรมะแล้วยิ่งจะเป็นที่แน่ใจตัวเองนอกจากนั้นจังให้เป็นที่ไว้ใจได้แน่ใจเป็นที่เย็นอกเป็นใจแก่หมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องอีกด้วยถ้าพูดถึงเสียงกว้างก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้มาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นยังสามารถสอนโลกให้ตามพระองค์ได้เป็นจำนวนมากมายจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่ปรากฏว่าธรรมะได้ร่วงโรยไปในบทใดบาทใดตลอดถึงผลที่จะพึงได้รับสำหรับผู้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักสวดขาตธรรมจะต้องเป็นนิยานิกธรรมนำผู้นั้นให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นชั้นๆจนถึงจุดสุดยอดกล่าวแล้วคือพระนิพพานมีได้กล่าวถึงเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตอันเป็นตัวของตัวชั่วระยะเวลานี้จะอธิบายถึงเรื่องปัญญาที่จะเลื่อนฐานะของจิตหรือถอดถอนภาระความกังวลหรือกดข่วงจิตใจออกเป็นชั้นๆ นี่เป็นนิสัยของปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากคำว่าปัญญาคือความฉลาดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าฉลาดรอบรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตนไม่เคยทำเช่นจิตบ้านการเรือนหรืออะไรเหล่านี้ไม่ได้หมายอย่างนั้นหลักใหญ่ก็คือเป็นผู้ฉลาดถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจของตัวเองหรือเป็นข้าศึกแก่ตนนี่เป็นหลักใหญ่ของปัญญาในหลักของพุทธศาสนาที่ท่านสอนไว้ปัญญานี่แหละเป็นผู้สามารถฉลาดรู้ในสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจเมื่อปัญญายังไม่เกิดแม้สิ่งที่เป็นภัยก็ยังต้องเห็นว่าเป็นคุณไม่เช่นนั้นคนเราจะไม่ยอมติดจมอยู่ในความชั่วทั้งที่รู้ว่าเป็นความชั่วถ้าความรู้นั้นเป็นเพียงสัญญาไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากปัญญาจริงๆหากว่าได้เกิดขึ้นจากปัญญาจริงๆแล้วจะทนถือไว้ไม่ได้จะต้องสลัดปัดทิ้งทันทีเช่นเดียวกับเราจับอสรพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารแม้อสรพิษนั้นจะกบกัดเราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเขาเป็นไผ่ต่อเมื่อได้ทราบชัดว่านี่คือสารพิษเพียงเท่านั้นสลัดอย่างไม่มีใครจะมาบอกคือสลัดอย่างเห็นไผ่จริงๆ นี่เรื่องของปัญญาที่เห็นโทษการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นเรื่องสำคัญเห็นท่านสอนให้พิจารณาธาตุขันธ์เราลองพิจารณาตามหลักธรรมะที่เป็นธรรมรับรองแล้วให้เห็นตามความจริงตามหลักที่ท่านสอนไว้โดยทางปัญญาจริงเราจะยอมกราบพระพุทธเจ้าเพราะหลักปัญญาของพระพุทธเจ้ากับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกันกับหลักปัญญาและสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเราอยู่เวลานี้ไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเมื่อเห็นแล้วจะต้องเห็นในลักษณะเดียวกันเห็นโทษก็เห็นในลักษณะเดียวกันเห็นคุณก็เห็นในลักษณะเดียวกันการปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางในลักษณะเดียวกันปล่อยวางได้มากน้อยไปเป็นลำดับๆเช่นเดียวกันสุดท้ายก็คือปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือหรือเสียดแทงจิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแม้แต่น้อย ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นและสติก็เป็นธรรมจำเป็นคู่เคียงกันไปกับปัญญาท่านสอนให้พิจารณาธาตุขันธ์ขันธ์คืออะไรแปลว่าหมวดหรือกองมีหลายประเภทรวมกันเท่าท่านเรียกว่าขันธ์เห็นเวทนาคำว่าเวทนาก็มีทั้งความสุขความทุกข์และเฉยๆมีทั้งทางกายและทางใจนี่ท่านเรียกว่าเวทนามันมีมากท่านก็เรียกว่าขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาก็จำกี่ร้อยแปดพันประการไม่ทราบดีก็จำชั่วก็จำอดีตก็จำอนาคตก็ยังจำไปอีกปัจจุบันก็จำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางด้านจิตใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะรับทราบและจดจำปรุงแต่งไปได้ทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่ากองหรือหมวดมีมากต่อมากมารวมกันอยู่ที่นี่สังขารคือความปรุงความคิดคิดได้วันยั่งค่ำปรุงได้คืนยั่งลุ่มไม่มีเวลายับยั้งไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนมีแต่วันคิดวันปรุงได้วันยั่งค่ำวิญญาณความรับรู้ไม่มีสิ้นสุดนั่งอยู่ก็รับรู้ถ้ามีสิ่งมาสัมผัสนอนอยู่ก็รู้ถ้าไม่หลับเดินเหินไปไหนมาไหนจะต้องรับรู้อยู่ตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าวิญญาณขันธ์แต่ละประเภทท่านแยกเรียกว่าขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ปัญญาสอดส่องมองเข้าไปให้เห็นตามความจริงของขันธ์แต่ละขันธ์ที่เขาทำหน้าที่ของตัวเองแต่เราไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับเขาเกิดความยุ่งเข้ามาใส่ใจของตัวเองให้ทราบในขันธ์แต่ละขันธ์นั้นตามหลักความจริงนี่ท่านเรียกว่าทราบโดยทางปัญญารูปขันธ์มีอะไรอยู่บ้างที่มารวมกันเป็นกายนี้แยกออกดูตามหลักของปัญญาให้เห็นตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นและสั่งสอนเอาไว้ในรูปขันธ์ก็มีธาตุอยู่4ธาตุคือธาตุดินส่วนที่แข็งๆท่านก็เรียกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมกันเข้าท่านเรียกว่ารูปขันธ์ทั้ง4ประเภทนี้แม้จะรวมกันอยู่ก็ตามแต่ก็เป็นคนนับประเภทไม่ใช่อันเดียวกันส่วนธาตุดินก็ต้องเป็นธาตุดินแต่อาศัยกันอยู่เมื่อแยกให้เห็นตามหลักปัญญาจริงๆแล้วจะเห็นแต่สักว่าธาตุเราจะหาเอาสัตว์เอาบุคคลเอาท่านเอาเราที่ไหนอยู่ในกองธาตุใดธาตุหนึ่งใน4ธาตุนี้จะไม่มีจะเห็นแต่เรื่องความเป็นธาตุล้วนๆนี่คือหลักของปัญญาจริงๆถ้าหากเราได้พิจารณาเห็นตามหลักปัญญานี้อย่างแจ่มแจ้งไม่มีที่สงสัยแล้วเราก็ไม่สงสัยในเรื่องธาตุของเรากายของเราซึ่งเป็นกองธาตุล้วนๆเราจะเห็นได้แต่เพียงว่านี่คือธาตุเท่านั้นไม่เอื้อมไปหรือให้เลยเฉียดจากความเป็นธาตุจนกลายไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านไปนี่คือเดินตามขอบเขตของธรรมะหรือของปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธเจ้าท่านรู้ตามกฎเกณฑ์ที่เป็นความจริงไม่นอกเหนือไปจากหลักความจริงนี้เลยฉะนั้นธรรมะทุกประเภทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นจึงเป็นธรรมะของจริงทั้งนั้นเนื่องจากท่านตื่นคนได้พิจารณาได้รู้เห็นตามหลักความจริงไม่มีสิ่งใดปลอมแปลงขึ้นมานอกจากเป็นหลักความจริงเนื่องจากพระพุทธเจ้าพิจารณาตามหลักความจริงจึงเห็นจริงขึ้นมาเป็นชั้นๆเห็นส่วนธาตุก็เห็นจริงเห็นดินก็เห็นถึงใจเห็นธาตุน้ำก็เห็นอย่างถึงใจเห็นธาตุลมธาตุไฟก็เห็นอย่างถึงใจไม่เลยไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นดาวเป็นท่านเป็นต้นนี่เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเมื่อเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วความที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นท่านจะนานแสนนานเท่าไรก็ตามก็เช่นเดียวกับต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นมาจากพื้นแผ่นดินจะกี่ร้อยกี่พันปีก็ตามเมื่อถอน ขึ้นมาถูกถอนขึ้นมาทั้งรากแล้วต้นไม้ต้นนั้นต้องตายไม่มีอะไรที่จะสืบต่อนี่เรื่องความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกับรากแก้วของต้นไม้ก็เหมือนกันเช่นนั้นความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์ที่กล่าวนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ลึกยิ่งกว่ารากของต้นไม้แต่ถึงจะลึกเท่าไหร่ก็ตามก็ทนต่อจอบหรือเสียมคือปัญญาซึ่งทำหน้าที่ขุดค้นนี้ไปไม่ได้ขุดค้นแล้วขุดค้นเล่าอยู่เดี๋ยวก็ถอนนั่นขึ้นมาถอนนี่ขึ้นมาก็ถอนขึ้นมาได้หมดทั้งกองธาตุธาตุดินก็รู้รอบประจักษ์กับใจหรือประจักษ์กับปัญญาธาตุลมธาตุไฟก็เห็นชัดปล่อยกันได้โดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับให้ปล่อยปล่อยได้ได้หลักปัญญาที่เห็นตามหลักความจริงอย่างชัดเจนแล้วนี่เป็นการปล่อยในส่วนธาตุส่วนรูปขันธ์ เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์แต่ละอย่างละอย่างก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความสุขความทุกข์เฉยๆที่ปรากฏขึ้นภายในกายและในใจมันก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างที่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วหายไปพูดง่ายๆก็คือว่ามีเกิดกับดับเท่านั้นจะเป็นเวทนาใดก็ตามท่านจึงเรียกว่าเวทนาไม่ใช่จิตแยกประเภทกันได้ตามหลักธรรมชาติของมันอย่างนี้นี่ชื่อว่าพิจารณาด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาสัญญาความจำสังขารความปรุงวิญญาณความรับรู้เกิดขึ้นมาจากจิตแต่ไม่ใช่จิตเป็นแต่เพียงส่งกระแสออกมาชั่วระยะการเท่านั้นก็ดับไปโดยที่จิตไม่ได้ดับไปด้วยแต่อาการเหล่านี้หากเกิดทางดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆหากว่าเราจะหลงก็พอหลงได้วันยั่งคำหลงได้จนลืมตัวหากว่าเราจะพิจารณาให้รู้ตามหลักปัญญาก็รู้ไปได้ตามระยะของสิ่งเหล่านี้ที่แสดงตัวขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้กับใจและปัญญานั้นเกิดในที่แห่งเดียวกันเมื่อสติปัญญาได้ตามรู้ตามเห็นอยู่ด้วยอำนาจของความเพียรทุกระยะแล้วอันใดจะกระดิกตัวขึ้นมาย่อมไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาซึ่งอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะต้องทราบได้ทุกระยะทราบจนกระทั่งถึงความจริงของเวทนาหลักความจริงของเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุไรแล้วรู้ไปทั้งเวทนาที่ดับไม่ว่าเวทนาส่วนกายไม่ว่าเวทนาส่วนใจสัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าท่านพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาได้อย่างนี้จิตเมื่อรู้ชัดตามหลักความจริงด้วยอำนาจของปัญญาแล้วจะต้องถอนตัวออกมาจากสิ่งที่ตนเคยเกี่ยวข้องและกดถ่วงตัวเองออกเป็นลำดับดีดขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องหนุนขึ้นไปสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกก็หลุดลอยออกไปเพราะถูกปัญญาผลักดันให้ออกไปเสมอนี่เนี่ยวิธีพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องใจที่มีความเป็นตัวเป็นตนจนถึงกับปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในขั้นที่กล่าวผ่านมานี้นั่นเป็นตัวตนขั้นหนึ่งซึ่งเป็นฐานหรือเป็นที่อาศัยของจิตชั่วระยะการมาถึงขั้นนี้เป็นตัวตนอีกขั้นหนึ่งคำว่าตัวตนในที่นี้หมายถึงว่าเป็นที่อาศัยเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นพักๆหรือเป็นชั้นๆจิตใจได้ดื่มรสแห่งความเป็นตัวของตัวละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆจนเรามีความสามารถรู้รอบถอดถอนรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ออกหมดไม่มีขันใดจะสามารถซึมซาบเข้าถึงใจนี่เป็นความสุขอีกประเภทหนึ่งและเป็นตัวของตัวอีกประเภทหนึ่งความสุขที่จะเกิดขึ้นจากตัวเป็นตัวของตัวในประเภทนี้เป็นความสุขที่ละเอียดยิ่งยวดเข้าไปอีกแต่ยังไม่ถึงจุดสุดท้ายแม้ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่น้อยถึงกับตัวเองก็เกิดความรู้สึกในตัวเองว่าแม้เราไม่เคยปรากฏธรรมชาติที่อัศจรรย์เช่นนี้เหตุใดจึงเป็นของอัศจรรย์เช่นนี้นี่แล้วเมื่อปัญญาได้มีความสามารถฉลาดรู้เข้าไปอีกยิ่งกว่านั้นย่อมแทงทะลุถึงฐานที่เกิดแห่งขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แก่อะไรได้แก่จิต ที่แฝงอยู่กับจิตเดิมนั่นน่ะคำว่าจิตอันนี้หมายถึงเชื่อที่แฝงอยู่กับจิตเดิมยังชำระกันออกไม่ได้ถ้าหากว่าเป็นต้นไม้ก็เพียงชำระหรือตัดรอนเข้ามาตัดทอนเข้ามาได้แต่กิ่งก้านสาขาต้นของเขาส่วนรากหรือหัวตอของต้นไม้นั้นเรายังไม่สามารถจะถอนขึ้นได้และยังหัวตอนั้นยังอาจจะฉีกขึ้นมาอีกรัดขึ้นมาอีกก็ได้ฉะนั้นเพื่อความแน่นอนจึงควรถอนออกทั้งหัวตอนั้นให้หมดขาดความสืบต่อในระหว่างรากไม้กับขึ้นดิบที่จะนำมาหล่อเลี้ยงอาหารนั่นแหละหมดหนทางที่ต้นไม้ต้นนั้นจะสืบต่อตัวเองไปได้ เรื่องของใจก็มีทางสืบต่อตัวเองได้ในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวตอกเพราะฉะนั้นปัญญาในขั้นที่ละเอียดจึงต้องสอดลงไปที่จิตอันเป็นที่รวมแห่งกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายพิจารณาโดยทางปัญญาเช่นเดียวกันกับที่เราเคยพิจารณาจนเห็นชัดในจิตที่จอมปลอมนั้นและรู้โทษแห่งความสังสมตัวเองจนปรากฏเป็นภพเป็นชาติเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาภายในตนเองแล้วระบาดออกไปสู่ภายนอกให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยและเป็นโรคระบาดให้ต่อภพต่อชาติเกิดในภพในชาติต่างๆสถานที่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดก็เนื่องจากเชื่ออันสัมพันธ์นี้แหละปัญญาได้สอดลงไปที่ตรงนี้จนสามารถทำลายหรือถอดถอนออกได้หมดอย่างประจักษ์ใจไม่มีสิ่งใดที่จะแฝงอยู่ในคำว่าจิตนั่นเลยนี่ชื่อว่าถอนขึ้นแล้วซึ่งรากแก้วของมันรากแก้วแห่งภพแห่งชาติก็คือความถือจิตจิตที่มีความถือจิตก็มีความปวดถ่วงตัวเองเหมือนกันจิตที่กำลังถือจิตอยู่การใดก็ชื่อว่ามีการสั่งสมกิเลสภายในตัวอยู่การนั้นเมื่อมีการสั่งสมกิเลสภายในตัวอยู่การใดก็มีโอกาสกิเลสนั้นก็มีโอกาสที่จะทำทุกข์ความทุกข์ให้แก่ตัวเองแม้จะเป็นส่วนละเอียดก็ต้องชื่อว่าเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละผู้มีปัญญาที่ได้อบรมมาอย่างเต็มที่แล้วจึงสามารถทำลายรังแห่งภพแห่งชาติได้ในจุดนั้นโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลือรออยู่ความสุขประเภทนี้จะว่าความสุขเป็นตัวของตัวนอกสมมุติก็ได้แต่ไม่ได้หมายถึงความสุขในสมมุติถ้าจิตได้ลงเป็นตัวของตัวอย่างเต็มภูมินอกสมมุติคือเป็นนิมมุติไปแล้วนั้นจะไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนบรรดาความสุขในธรรมะที่เราได้เคยปฏิบัติและได้ดื่มรสมาเป็นลำดับจะมีธรรมชาติอันนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งในภายในร่างกายของเรามีจิตดวงที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์แสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรย์อยู่ตลอดกาลท่านเรียกว่าอากาลิโกไม่นิยมการสมัยวันคืนปีเดือนแต่เป็นความสมบูรณ์ภายในตัวเองอยู่ตลอดเวลาหมดความหิวโหยในบรรดาอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาจะนานแสนนานก็ตามเมื่อได้ถึงขั้นเป็นตัวของตัวอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องเสียดายกับสิ่งใดทั้งหมดเพราะไม่เห็นสิ่งใดจะมีความยิ่งหรืออัศจรรย์ยิ่งไปกว่าธรรมชาติที่เห็นประจักษ์คู่อย่างนี้นี่เรียกว่าถ้าเรียกว่าธรรมะก็คือธรรมะขั้นสูงสุด การรู้ก็คือการรู้อันสูงสุดการปฏิบัติต่อธรรมะจุดนี้ก็เป็นการปฏิบัติอย่างสูงสุดเมื่อรู้จึงรู้อันสูงสุดอัศจรรย์อันสูงสุดไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้แล้วเนี่ยหลักธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนมาเป็นลำดับนี้ถ้าเราจะเทียบประเภทแห่งสินค้าก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่สูงสุดที่โลกสมมุตินิยมกันในขั้นของสมาธิจะเป็นสมาธิส่วนหยาบบ้างหรือส่วนกลางก็เป็นเทียบกับประเภทแห่งสินค้าประเภทหนึ่งจิตที่เป็นคณิกะสมาธิก็เทียบกับประเภทแห่งสินค้าที่มีคุณภาพต่ำแต่ก็สำเร็จประโยชน์แต่ผู้ที่มีมาเป็นขั้นๆเหมือนกันจนถึงขั้นอันสุดยอดนี่จิตดวงนี้เป็นอย่างนี้ถ้าหากเราได้พยายามทำความสนใจไม่มองข้ามจิตดวงนี้ไปพยายามสนใจดัดแปลงแก้ไขตนเองจะต้องเห็นผลประจักษ์เป็นลำดับลำดาไปจนถึงเห็นผลอัศจรรย์ยิ่งการเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไม่หาจุดใดลูกคำจุดใดว่าเป็นจุดของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนแต่จะเห็นจุดเดียวเท่านี้คือพุทธะการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเขาปฏิบัติมาอย่างนี้การแก้กิเลสปัญหาอาสวะซึ่งเคยเป็นทบเป็นภัยแก่พระพุทธแก่พระองค์ก็เป็นประเภทเดียวกันกับที่เป็นกับเราอยู่ดังนี้วิธีแก้ไขก็แก้ไขวิธีเดียวกันการรู้ก็รู้แบบเดียวกันเป็นเวลาบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์แบบเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าพระพุทธเจ้ากับเราจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันในทางความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ถึงความบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับอยู่กับพุทธะเพราะพุทธะนั้นชั้นใดพุทธะนี่ก็ชั้นนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดธรรมโมปฏิโปความสว่างกระจ่างแจ้งภารกิจของพระองค์ท่านมีชั้นใดอันนี้ก็ชั้นนั้นเหมือนกันคำว่าสังฆะท่านรู้อะไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ท่านรู้ได้อย่างนี้รู้ตามพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะสงสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูของโลกเป็นอย่างนี้ที่แรกท่านก็ทรงบำเพ็ญเฉพาะพระองค์เดียวพอรู้แล้วก็มาแนะนำสั่งสอนก็ปรากฏเป็นสาวกขึ้นมาเป็นลำดับๆตามเสด็จพระพุทธเจ้าเป็นลำดับๆเนี่ยเรียกว่าเสด็จตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นเข็มทิศทางเดินของสาวก
1: และก็นำเข็มทิศอันเป็นธรรมชาติที่รับรองไว้แล้วอย่างสมบูรณ์นั้นมาสอนพวกเราเข็มทิศนั้นก็มีหลายประเภทเข็มทิศคือธรรมะแต่เราจะพยายามปฏิบัติตนให้ได้ตามประเภทผลที่จะถึงได้ครับเราจะมีความเย็นอกเย็นใจเป็นลำดับหนึ่งเช่นเราอยู่ในครอบครัวเราก็มีธรรมะปฏิบัติในครอบครัวนั้นก็เย็นใจระหว่างสามีภรรยาลูกเต้ากับพ่อแม่ก็เย็นใจเพราะต่างคนต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองตนเองด้วยกันสามีก็ทำตามหน้าที่ของสามีภรรยาก็ทำตามหน้าที่ของภรรยาไม่ให้ก้าวต่างกันต่างคนก็ต่างให้อภัยซึ่งกันและกันในสิ่งที่ควรให้อภัยต่างคนก็เห็นใจกันในสิ่งที่ควรเห็นใจต่างคนก็ฝากเป็นฝากตายซึ่งกันและกันเป็นผู้มีความสันโดษมีความมักน้อยในคู่ครองไม่มักมากในอารมณ์ไม่เห็นผู้ใดที่น่าจะเป็นของที่มีคุณค่าหรือยิ่งยวดไปกว่าสามีภรรยาของตนและเชื่ออกเชื่อใจกันเป็นคนซื่อตรงต่อกันนายได้นายจ่ายมีเท่าไรให้รู้ถึงกันหมดไม่มีปิดบังลี้ลับไม่มีแอบแฝงแฝงไม่มีมือหนึ่งกำมือหนึ่งแบกแบกก็แบกให้หมดทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันเป็นที่ซื่อสัตย์สุจริตปากเป็นปากตากันนี่ท่านเรียกว่าต่างคนต่างมีธรรมะครอบครัวนั้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันตั้งแต่ต้นจนอวสานจะไม่มีสิ่งใดมาทำให้เกิดกองทุกข์นอกจากตัวของเราที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติโดยเห็นแก่ใจของตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความอยากความเพลิดความเพลินนั้นพาผลักกันให้ทำผิดไปแล้วเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองมาแล้วยังเกิดความเดือดร้อนแก่ครอบครัว เป็นไปไปหมดส่วนโลกก็เหมือนกันมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามโอวาทของพ่อแม่ที่สั่งสอนพ่อแม่สั่งสอนอย่างไรก็ดำเนินตามพ่อแม่ไม่เห็นคนอื่นยิ่งกว่าไปกว่าพ่อแม่ไม่เห็นหมู่เพื่อนยิ่งไปกว่าพ่อแม่ไม่เห็นใครยิ่งไปกว่าโอวาทของพ่อแม่ใครจะเชื่อมสอนอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดความเสียหายในแล้วเราก็ต้องไข้ตรวจไม่เห็นแจกคบค้าสมาคมนะทำไปทำไปจนถึงกับจมลงโดยไม่รู้สึกตัวแล้วจะทำความเดือดร้อนแก่พ่อแก่แม่ลูกก็จะกลายเป็นหน้าไปหมดลูกก็มีล่อก็มีธรรมะธรรมะลูกก็คือเป็นลูกที่ดีเดินตามพ่อตามแม่เช่นเดียวกับสาวกอรหันต์เดินตามรอยพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทสี่คือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาสามเณรเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้านี่จัดว่าเป็นลูกที่ดีลูกที่ดีในครอบครัวก็ต้องดำเนินตามน้องน้อยของพ่อของแม่ที่พาดำเนินทางสอนยังไงก็ยอมครับนี่เรียกว่าลูกส่วนนอกมันเป็นอีกอย่างประเภทหนึ่งพอจะมาปอกมาลอกพ่อแม่ดังนั้นนะไอ้เรื่องการศึกษาเราเรียนด้วยความประพฤติอันดีงามหน้าที่การงานไม่สนใจพอจะมาปอกมาลอกพ่อแม่ไปเรื่อยๆเรื่องไม่มีวันโตสักทีเดี๋ยวพบเพื่อนคนนั้นเดี๋ยวพบหญิงคนนี้ยุ่งกันไปหมดเอาคนไหนมาก็เหมือนกับผีมาเข้าบ้านกัดไปหมดนี่น่ะกัดเงินกัดทองพ่อแม่กินไปเรื่อยแทะไปเรื่อยเรื่องมันไหนก็ไม่โตนอกจากนั้นยังทำจิตใจของพ่อแม่ให้บอบช้ำไปหมดนี่ท่านเรียกว่าลอกนะออกจากนั้นพ่อแม่หมดอะไรที่จะให้แล้วหมดกำลังความสามารถที่จะเลี้ยงดูทรัพย์สินเงินทองมีมากน้อยมาลอกมาปอกเอาไปหมดพอเห็นพ่อแม่หมดเนื้อหมดตัวแล้วเลิกไม่มาสนใจเกี่ยวข้องไม่ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ปล่อยไว้ตามบุญตามกรรมของสองเท่าอยู่ในบ้านจะเป็นจะตายช่างแม้แต่จะทำยังไงก็ทำไปตามเคยใจพบข้าสมาคมกับใครพบหมู่พบเพื่อนไม่คำนึงว่าเป็นคนดีคนชั่วเดี๋ยวเขามาชวนไปฉกไปลักไปต้นไปขี้ทำความชั่วที่นั่นที่นี่เดี๋ยวเขาถูกขมับมือแล้วคุณว่าเข้าไปในเรือนจำอ้าวทีนี้ไอ้เล่าได้ทราบว่าลูกพ่อแม่ได้ทราบว่าลูกของตัวเข้าไปห้องขังแล้วเอาอีกแล้วคุณร้อนใจอยู่ในตารางทำไงทีนี้ล่าพ่อแม่เข้าไปอีกแล้วคุณเลยยุ่งกันไปหมดนี่ลูกก็มีล่าก็มีเลิกก็มีล่าก็มีมันหลายประเภทถ้าว่าไม่ถูกตามหลักธรรมแล้วจะเป็นทำนองนั้นถ้าถูกตามหลักธรรมต่างฝ่ายต่างดำเนินตามหน้าที่ของตัวแล้วก็มีความเย็นสบายแต่นี่แหละธรรมะให้ความเย็นแก่ผู้ปฏิบัติจะยากจะง่ายก็ตามเราทำหน้าที่การบ้านการเรือนยากเหมือนกันแต่เราทำเพื่อเราถึงยากก็เป็นผลประโยชน์การปฏิบัติธรรมะไม่ปฏิบัติเพื่อใครนอกจากปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นแก่ตนและครอบครัวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นเครื่องตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะและธรรมะก็ต้องเป็นผลอย่างนั้นด้วยนั้นในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าพอสมควรจึงขออำนาจคุณพระรัตนตรัยนะคุ้มตามคุ้มครองบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาอย่างมากมายให้มีความสุขความเจริญและปฏิบัติตนด้วยความสงบสบายโดยทั่วหน้ากันเอง

แม้ก่อนการปฏิบัติความโง่ก็ต้องมีอยู่ภายในใจด้วยกันทุกคนเพราะเรายังไม่มีต้นทุนที่ไหนจะปรากฏเป็นความฉลาดนำหน้าเมื่อเป็นเช่นนั้นความโง่ก็ต้องมีบาปทำมากที่เราอยู่ดีเมื่อความโง่เพราะความที่เรายังไม่เคยอบรมความฉลาดให้เป็นเครื่องแต่งครั้งแล้วเขาที่มีหน้าที่ภายในใจก็ต้องมีหน้าที่ในทางที่จิตเป็นธรรมดาคำว่าการฝึกหัดเบื้องต้นนั่นจะต้องเป็นบทบาทหรือเป็นภาพพื้นของนักปฏิบัติด้วยกันในด้านการปกติจิตใจที่เคยปฏิบัติมานับแต่เบื้องต้นถึงการปฏิบัติเรื่องความสงสัยในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทางปฏิปทาเครื่องดำเนินและผลอันจะถึงได้รับนั้นจะเป็นไปโดยสมบูรณ์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือไม่นี่เป็นเรื่องฝังภายในใจระยะที่มีความสนใจใคร่จะประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อทำเรื่องสูงขึ้นไปพูดง่ายๆก็ว่าเพื่อพระนิพพานก่อนที่ยังไม่ได้คิดเรื่องเพื่อพระนิพพานนั้นความสงสัยเหล่านี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะเรายังไม่สนใจแม้จะมีก็ต้องฝังอยู่ภายในจิตแต่ไม่แสดงตัวออกมาให้เจ้าตัวรู้พอได้เริ่มบวชเข้าในพระศาสนาได้ศึกษาข้ออัดข้อธรรมเพราะอย่างยิ่งก็พุทธประวัติคือประวัติของพระพุทธเจ้าที่เสด็จออกทรงพระหนวดจนแปดสิ้นมรรคผลนิพพานอันดับต่อมาก็ประวัติของสาวกที่ได้รับการศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วไปบำเพ็ญเพียรในสถานที่ต่างๆแล้วได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นองค์คัพยานแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นองค์คัพยานของพระพุทธเจ้าในโลกเมื่อได้ศึกษาเรียนไปถึงระยะนี้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาว่าอยากจะบำเพ็ญตนให้เป็นเช่นนั้นแต่การจะบำเพ็ญตนให้เป็นเช่นนั้นนั่นจะบำเพ็ญอย่างไรธรรมะเครื่องดำเนินคือปฏิปทาที่จะพยายามฉุดลากจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อทำขั้นสูงโดยจนถึงแดนแห่งความตรัสรู้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายบัดนี้จะสามารถผลิตผลให้เป็นเช่นนั้นได้หรือไม่ความคิดทั้งนี้เป็นเรื่องสงสัยปฏิปทาว่าจะดำเนินตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ผลเช่นนั้นหรือไม่หรือจะเป็นโมฆะและกลายเป็นความลำบากแก่ตนผู้ปฏิบัติไปเปล่าๆหรือหากจะมีผลเช่นนั้นอยู่บ้างนี่เป็นความคิดในเบื้องต้นแต่ความเชื่อ
ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีสาวกอรหันต์ทั้งหลายตรัสรู้เป็นผู้บริสุทธิ์ก็ดีรู้สึกจะมีความเชื่อมั่นเข้าอย่างเต็มที่ตามวิสัยของปุถุชนเหตุที่จะเป็นอุปสรรคแก่ตนเองอยู่ในระยะเริ่มต้นนี้ก็คือสงสัยปฏิปทาที่เราดำเนินไปตามท่านจะถึงจุดที่ท่านถึงหรือไม่หรือว่าทางเหล่านี้จะกลายเป็นฝากเป็นหนามไปเสียหรือจะกลายเป็นทางผิดไปเสียทั้งที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเดินทางสายนี้ไปแล้วถึงแดนแห่งความเกษมนี่เป็นเรื่องสงสัยปฏิปทาอันเป็นฝ่ายเหตุทีนี้ฝ่ายผลก็เป็นเหตุให้มีความสงสัยอีกเช่นเดียวกันว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานจะมีอยู่เหมือนครั้งพุทธกาลหรือไม่ความสงสัยที่ปรากฏอยู่เช่นภายในใจเช่นนี้ไม่สามารถจะระบายให้ผู้ใดผู้หนึ่งฟังได้เพราะเข้าใจว่าจะไม่มีใครสามารถแก้ไขความสงสัยของเราให้หมดไปจากจิตใจจึงเป็นเหตุให้มีความสนใจและมุ่งที่จะพบท่านพระอาจารย์มั่นเสมอแม้จะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาท่านก็ตามแต่ได้ยินกิตติศัพท์เจตคุณของท่านฟุ้งขจรมาจากจังหวัดเชียงใหม่ว่าท่านเป็นพระสัมภารโดยมากผู้ที่มาเล่าให้ฟังนั้นจะไม่เล่าขั้นธรรมในอริยภูมิธรรมดาแต่จะเล่าถึงอรหัตตภูมิของท่านทั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้มั่นใจว่าเมื่อเราได้ศึกษาให้เต็มภูมิความสัตย์ของเราที่ตั้งไว้แล้วยังไงเราจะต้องพยายามไปอยู่สำนักของท่านศึกษาอบรมจากท่านเพื่อจะตัดข้อข้องใจในความสงสัยของเราที่มีฝังใจอยู่ณบัดนี้ความสัตย์ที่เคยตั้งไว้ต่อตนเองนั้นคือการสอบปริญญาขอให้จบเพียง3ประโยคเท่านั้นส่วนนักธรรมจะได้ขั้นไหนก็ตามไม่เป็นปัญหาเมื่อปริญญาได้จบ3ประโยคแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวจะไม่ยอมศึกษาเรียนและสอบประโยคต่อไปเป็นอันขาดนี่เป็นความสัตย์ที่ตั้งไว้ฉะนั้นการศึกษาเรียนจึงมุ่งเพื่อปริญญา3ประโยคแต่จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วก็ไม่ทราบสอบตกอยู่ถึง2ปีปีที่3ถึงได้นักธรรมที่ได้ยังไม่จบก็เป็นเหตุให้ได้เป็นลำดับไปเพราะสอบควบกันพอจบพอไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็เผอิญท่านพระอาจารย์มั่นได้ถูกอาราธนาจากท่านเจ้าคุณธรรมเจดีซึ่งไปอาราธนาท่านที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มาจังหวัดอุดรธานีท่านก็ออกเดินทางจากที่วิเวกของท่านออกมาอยู่วัดเจดีหลวงไล่เลี่ยกันกับทางนี้ไปถึงเมื่อได้ทราบว่าท่านมาอยู่วัดเจดีย์หลวงแล้วเท่านั้นเกิดความยินดีเป็นล้นพ้นตอนเช้าไปบิณฑบาตกลับมาได้ทราบจากพระเล่าให้ฟังว่าวันนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านออกบิณฑบาตสายนี้แล้วกลับมาทางเดิมมาที่นี่มาอย่างนั้นก็ยิ่งเป็นเหตุให้มีความสนใจใครอยากจะพบท่านจ
จะไม่พบซึ่งหน้าก็ตามยังไงก็ขอให้ได้พบเห็นท่านก่อนที่ท่านจะไปจังหวัดอุดรพอวันหลังท่านไปบิณฑบาตกลับมาเราก็รีบไปเสียตั้งแต่เช้ามาถึงกุฏิแล้วก็คอยสังเกตทางที่ท่านมาตามที่ได้สอบถามจากพระไว้แล้วว่าท่านมาทางสายใดเพราะความสังเกตไม่นานก็เห็นท่านมาก็รีบเข้าในห้องแล้วก็ค่อยสอดส่องท่านอยู่ภายในห้องก็เห็นท่านมาจริงๆเกิดความเลื่อมใสขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะนั้นว่าเราไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เห็นพระอรหันต์ในคราวนี้ทั้งที่ก็ไม่มีใครบอกว่านี่ท่านพระอรหันต์นะท่านกำลังมาไม่ได้ว่าในขณะแต่จะเป็นยังไงไม่ทราบเกิดความปีติขึ้นอย่างเต็มที่ที่ได้เห็นท่านทั้งที่ท่านก็ไม่เห็นเราในตานี้ท่านมาครับถึงไม่กี่วันก็กลับมาอุดรพยายามเรียนหนังสืออยู่ที่เชียงใหม่ทดสอบได้แล้วเข้าไปกรุงเทพถูกผู้ใหญ่ท่านบังคับให้อยู่ที่นั่นก็พยายามหาหนทางที่จะออกตามคำสัตย์ของตนว่าคำสัตย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วจะเรียนหนังสือแล้วสอบต่อไปอีกไม่ได้เด็ดขาดเพราะคำสัตย์นี้ได้เคยตั้งมาคราวไหนแล้วจะไม่ยอมทำลายแม้แต่ชีวิตก็ยังไม่เสียดายเท่าคำสัตย์มีอย่างไรจะต้องพยายามออกให้จนได้จะไม่เสียคำสัตย์เพื่อนมาพักอยู่ที่กรุงเทพแล้วท่านเจ้าสมมติที่เป็นอาจารย์ถึงเวลานี้ท่านอยู่วัดพระศรีมาธาตุบางเขนพระนครไปจังหวัดอุบลราชธานีก็มีโอกาสที่จะได้ปลีกตัวออกจากกรุงเทพในเวลานั้นถ้าหากว่าท่านอยู่ในเวลานั้นแล้วจะหาทางออกยากคล้ายกับว่าบุญก็ช่วยตอนกลางคืนก็นั่งตั้งสัจจาธิษฐานเมื่อทำวัดเสร็จแล้วจากนั้นก็นั่งภาวนาว่าหากว่าข้าพเจ้าจะได้ออกปฏิบัติกรรมฐานตามที่ได้ตั้งคำสัตย์ไว้โดยความสะดวกแล้วด้วยเมื่อออกไปแล้วจะได้สมตามความมุ่งมากปรารถนาของใจที่ได้มุ่งไว้ด้วยขอให้เรื่องนิมิตที่แปลกประหลาดได้แสดงขึ้นภายในใจของเราในคืนวันนี้จะรู้ทางด้านภาวนาก็ตามจะรู้ทางด้านคำฝันก็ตามเพราะวันนี้ได้ตั้งคำสัตย์ไว้อธิษฐานไว้อย่างนี้ขอให้มีนิมิตแปลกประหลาดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าออกไปแล้วไม่สมหวังก็ดีหรือไม่ได้ออกก็ดีนิมิตที่แสดงขึ้นมานั้นให้แสดงเหตุที่ไม่สมหวังซึ่งไม่พอใจจะและจะยินดีในนิมิตเช่นนั้นแต่ถ้านิมิตที่จะเป็นไปด้วยความสมหวังในเมื่อได้ออกไปแล้วนั้นขอให้เป็นนิมิตที่แปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างนี้จากนั้นก็นั่งภาวนาต่อไปก็ไม่ปรากฏว่ามีนิดอะไรท่านจนเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยก็นอนพอหลับลงไปเท่านั้นปรากฏว่าได้หอบขึ้นไปบนอากาศเวลาที่หอบขึ้นไปนั้นปรากฏว่าได้หอบขึ้นจากพระนครหลวงแต่ไม่ใช่เป็นพระนครหลวงกรุงเทพแล้วจะเป็นนครหลวงอะไรก็ไม่ทราบกว้างจนสุดสายหูสายตาแล้วก็เหาะรอบพระนครหลวงนั้น3รอบแล้วกลับลงมาพอกลับลงมาถึงที่แล้วพอดีก็ตื่นขึ้นมา
4:00พอดีก็ลุกจากที่นอนรู้สึกมีความอิ่มอกอิ่มใจในขณะที่ได้เหาะไปรอบๆพระนครรู้สึกเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดหลายประการพอตื่นเช้าขึ้นมาครับตื่นขึ้นมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีในนิมิตยังไงก็ต้องสมหวังแน่ๆเพราะนิมิตชนิดนี้เราไม่เคยปรากฏตั้งแต่การไหนๆมาเพิ่งจะปรากฏในคืนวันนี้และสมกับที่เราตั้งไว้ด้วยว่าขอให้นิมิตจะเป็นนิมิตทางภาวนาและทางฝันก็ตามแสดงเป็นความอัศจรรย์วันนี้รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งในนิมิตนี้พอฉันอาหารเสร็จแล้วก็เข้าไปลาสมเด็จกราบลาสมเด็จมหาบีหลวงท่านก็พอดีบุญก็ช่วยท่านก็ยินดีให้ไปได้แต่ขอให้ไปทางนครนาคที่มาไปช่วยพระธรรมธิติยานวัดสุทัศน์จินดาในการสอนจะสอนบาลีหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ก็ได้กราบเรียนตอบท่านว่าก้าวก็จะไปทางนั้นแต่ไม่ได้ว่าจะไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ท่านสั่งเป็นแต่เพียงกราบเรียนว่าจะไปทางนั้นท่านก็ยินดีออกมาในวันหลังจากวันนั้นมาพักจำพรรษาที่ทางตลาดท่าช้างเริ่มภาวนาไปที่สุดแต่ไม่ทำงานจริงจังเพื่อความสงบเพื่อเพิ่มขึ้นสมจิตสมใจในทางด้านความสงบแล้วท่านจะคุณชมว่ามีท่านตามมาจะพยายามเอากลับไปรักษาศีลมาท่านแต่ท่านจะผ่านไปจังหวัดคือบนสักก่อนแล้วกลับมาท่านจะไปพร้อมนี่ของท่านให้หลังเท่านั้นมาจังหวัดอุดรเสียจึงได้ตามไปหาท่านพระอาจารย์เรื่องจิตใจที่เคยมีความเจริญในทางด้านสมาธิก็ปรากฏว่ามาเสื่อมที่บ้านตะเพราะเหตุแห่งการทำกฎหลังมาอยู่นี่ยังไม่ถึงเดือนจิตรู้สึกว่าเข้าสมาธิไม่สงบได้อย่างสนิทเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและบางครั้งเข้าได้มาได้ไหนมาพอรู้สึกอย่างนั้นก็รีบจากบ้านนี้ทันทีไม่ยอมการมาจากนครราชสีมามาอุดรนี้เพื่อจะมาให้ทันท่านอาจารย์มั่นที่ท่านดำเนินการที่จังหวัดอุดรแต่ก็ไม่ทันท่านไปจังหวัดสกลก่อนเป็นไปทักอยู่ที่หนองคายวัดทุ่งสมบัติประมาณ3 เดือนกว่าประมาณพฤศจิกาก่อนไปถึงสกลก่อนอุตส่าห์บำเพ็ญกับท่านก็มีแต่ความเจริญกับความเสื่อมไม่ค่อยจะคงที่อยู่เป็นเวลานานเหมือนที่เคยเป็นมาเรียกว่าในพรรษาที่จำมันอยู่กับท่านพระอาจารย์นั้นพรรษาแรกนั้นเป็นพรรษาที่9เพราะ7 พรรษาออกปฏิบัติมาจำพรรษาที่นครราชสีมาพรรษา1เป็นพรรษาที่8พรรษาที่9ก็ไปจำกับท่านพระอาจารย์ในพรรษานั้นมีแต่ความเจริญกับเสื่อมทางด้านจิตใจที่เกี่ยวกับทางสมาธิออกพรรษาแล้วก็เปิดขึ้นบนเขาไปอยู่ประมาณ2 เดือนกลับลงมาหาท่านอาจารย์มั่นจากนั้นก็ขึ้นก็ลงอยู่ที่นั้นจิตก็มีแต่เจริญกับเสื่อมจะพิจารณาหาสาเหตุที่เสื่อมก็ไม่ทราบว่าเสื่อมเพราะเหตุไหนทั้งที่เราก็ตั้งใจบางคืนไม่นอนตลอดรุ่งก็มีถ้าเวลาจิตกำลังเริ่มก้าวเข้าสู่ความสงบมากก็เท่าไรความเพียรก็ต้องเร่งครับกลัวว่าจิตจะเสื่อมเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถึงอย่างนั้นก็ทนมาหลายก็สูงต่อมาก็เจริญขึ้นอีกเพราะความอุตสาห์พยายามแล้วก็เสื่อมได้แต่เจริญกับเสื่อมไปถึง
ระดับที่เคยอยู่นั้นอยู่นั้นเสียประมาณ2สมัยและเสื่อมลงเสื่อมลงอย่างต่อหน้าต่อตาจึงมาเป็นเหตุให้เกิดข้อข้องใจและสงสัยเรื่องความเสื่อมนี้เสื่อมได้เพราะเหตุไหนหรือจะเป็นเพราะว่าเราปล่อยคำบริกรรมจะเผลอไปตอนนี้หรือตอนไหนตั้งข้อสังเกตขึ้นแล้วก็ตั้งคำมั่นสัญญาขึ้นอีกทียังไงเราจะต้องนำบทบริกรรมนี้กำกับกับจิตไม่ว่าเข้าสมาธิไม่ว่าออกสมาธิไม่ว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนแม้ที่ถูกปัดกวาดจะไม่ยอมให้เผลอจากคำบริกรรมคือพุทโธมีชอบพุทโธเป็นคำบริกรรมทีนี้เวลาภาวนาจิตสงบลงไปหากว่าความสงบนั้นยังจะนึกบริกรรมพุทโธได้อยู่จะไม่ยอมปล่อยวางคำบริกรรมนั้น

จะนึกพุทโธหรือไม่พุทโธก็ตามความรู้อันนั้นเป็นพุทธะตายตัวประจักษ์กับใจและไม่มีความปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นตอนนี้หยุดทำเลยครับพอจิตจะขยับตัวถอนขึ้นมาก็แสดงอาการกระเพื่อมนิดก็รู้จับคำบริกรรมยัดใส่เข้าไปติดกันอยู่กับคำบริกรรมทำอย่างนั้นทั้งพร้อมทั้งความสังเกตว่าจิตจะมีความเสื่อมได้ระยะไหนคือเราทอดอะไรในความเสื่อมกับความเจริญมาจิตจะเสื่อมไปถึงไหนก็ตามจะเจริญไปถึงไหนก็ตามแต่คำบริกรรมนี้ในระยะนี้จะไม่ยอมปล่อยวางเสื่อมก็ยอมให้เสื่อมไปเพราะเราความที่ตั้งอยากตั้งความอยากไปว่าไม่ให้เสื่อมนี้ก็เสื่อมไปทั้งๆที่เราอยากไม่ให้เสื่อมวันนี้ความเสื่อมหรือความเจริญนั้นเราทอดทุกอย่างเสียให้จิตมีความสัมพันธ์อยู่กับพุทโธอันเดียวเท่านั้นถ้าเสื่อมกับเจริญเราจะรู้อยู่ขณะในขณะจิตของเราตรงนี้เราจะให้เห็นกันที่นี่รู้กันที่ไปตั้งความมั่นคงของใจเข้าสู่ที่นี่มั่นใจอยู่ที่นี่แห่งนี้เสื่อมกับเจริญไม่ประสงค์ใจต่อมาจิตที่มีความเจริญเช่นนั้นเป็นลำดับขึ้นมาก็เลยไม่เสื่อมเป็นเหตุให้รู้อีกทีนึงว่าเรื่องที่เคยเสื่อมนั้นเสื่อมเพราะว่าเราขาดทำนึงกันนะเป็นการเผลอสติไปในระยะนั้นๆจึงเป็นเหตุให้จิตเสื่อมได้นะครับดังนั้นตั้งคำบริกรรมเป็นไปไหนไม่ยอมให้เผลอเป็นกับตายจะไม่ยอมให้เผลอจากคำพุทโธจะเสื่อมไปไหนให้รู้กันจากนั้นเนี่ยก็เป็นพรรษาที่สองก่อนจะเข้าพรรษานั้นจิตก็รู้สึกมันแนบสนิทในทางสมาธิความเสื่อมไม่แตกแต่คำบริกรรมไม่ยอมลดละถึงกับนั่งสมาภาวนาได้จนตลอดลุ่มนั่งบางวันยังไม่มืดตลอดบางวันถึงเกือบเวลาบินธรรมาถึงออกจากที่มันเป็นอันนี้จะเพิ่มกำลังขึ้นเป็นเรื่องจะไปรู้เรื่องของเวทนาว่ามีความทุกข์มากน้อยแค่ไหนนั้นไปรู้กันในระยะที่นั่งตลอดรุ่งเพราะเรื่องเวทนาที่แสดงในคืนหนึ่งคืนหนึ่งจนกว่าจะถึงรุ่งเช้านั้นเป็นเวทนาที่สำคัญและแปลกประหลาดหลายอย่างภายในร่างกายของเราอันนี้เรื่องของปัญญาที่จะวิพากษ์วิจารณ์พินิจพิจารณาเป็นการต่อสู้กับเวทนาก็ทำงานไม่ลดนะจนสามารถเข้าใจได้ในเรื่องเวทนาทั้งเวทนาส่วนใหญ่ของร่างกายทั้งเวทนาส่วนละเอียดของร่างกายตลอดสามารถเข้าไปรู้ถึงเวทนาของใจและเป็นเหตุให้เสริมสติปัญญาความกล้าหาญขึ้นต่อเวทนาได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังมีความกล้าหาญและมั่นใจว่าเวทนาที่จะไปแสดงในเวลาตายนั้นจะต้องเป็นเรื่องเวทนาที่เรากำลังเสวยหรือเรากำลังพิจารณารู้กันอยู่จะไม่มีเวทนาตัวไหนจะแปลกประหลาดหรือต่างหน้าต่างตามาจากที่ไหนจะให้เราได้มีความลุ่มหลงในขณะตายนี่ก็เป็นที่ท่านได้คติมันสำคัญขึ้นเรื่องของเวทนาเมื่อปัญญาได้พิจารณารอบครอบแล้วก็ขาดไปในขณะนั้นจิตก็ลงได้อย่างเต็มที่นี่ระยะเช่นนี้เราจะว่าจิตว่างก็ได้อยู่แต่ว่าว่างในสมาธิถอยมาจากนั้นเราก็พิจารณาจนมีความชำนาญทั้งด้านสมาธิมีขอสรุปความเอาย่อๆเมื่อสมาธิมีกำลังอุบายปัญญาเมื่อได้รับการแนะนำตักเตือนหรือดุด่าว่ากล่าวจากครูบาอาจารย์แล้วก็มีความสนใจที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อปัญญาได้พิจารณาค

ว้าตามส่วนแห่งร่างกายจนเห็นชัดสามารถถอดถอนเรื่องอุปทานของกายได้อย่างเต็มที่สามารถที่จะพรากสุภกรรมฐานที่มีอยู่ในกายและอสุภกรรมฐานที่มีอยู่ในกายของตัวและของคนอื่นได้โดยผ่านไปทางสายกลางแห่งสุภและอสุภทั้งสองนั้นจากนั้นจิตจะเริ่มว่างแต่ยังไม่ได้แสดงความว่างอย่างเต็มที่ยังมีนิมิตภายในของใจแสดงภาพภายในจำเพาะตัวอยู่เรื่องภาพภายนอกคือส่วนแห่งร่างกายของเรานี้จะเริ่มหมดไปหมดไปแต่อาศัยร่างกายนี้เป็นหลักอันหนึ่งแล้วตั้งมโนภาพขึ้นภายในใจเป็นการฝึกซ้อมความชำนาญของภาพที่ปรากฏภายในกายนี้ถึงกับว่ากายที่ปรากฏเป็นร่างอยู่นี้กลายเป็นภาพภายในใจโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายอันนี้นี่เรียกว่าเป็นนิมิตภายในใจนี้ว่างจากกายภายนอกว่างจากวัตถุภายนอกแต่ยังไม่ว่างจากนิมิตภายในของตัวเองเมื่อจิตได้พิจารณานิมิตภายในคือตั้งขึ้นจากภาพแห่งกายภายนอกแต่ก็เข้าไปเป็นเรื่องของจิตภายในพยายามฝึกซ้อมนิมิตนั้นอยู่เสมอทีนี้นิมิตที่เป็นภาพภายในใจก็ค่อยหมดไปตั้งขึ้นแล้วดับเร็วไปเรื่อยๆเรียกตั้งขึ้นก็อยู่เป็นเวลานานๆแล้วดับไปต่อมาเพราะความฝึกซ้อมของจิตมีความชำนาญในทางปัญญาภาพคือนิมิตที่ปรากฏอยู่ภายในใจโดยเฉพาะก็สลายตัวไปเมื่อนิมิตภายในใจสลายตัวไปแล้วด้วยและนิมิตส่วนกายภายนอกนี่ก็สลายไปก่อนหน้ากันนี้แล้วด้วยนั่นท่านเรียกว่าจิตว่างนี่ว่างเป็นเรื่องว่างประจำนิสัยของจิตที่มีภูมิแห่งธรรมถึงขั้นจนความว่างของแก่ตนเองนี่ไม่ใช่ว่างสมาธิไม่ใช่ว่างในขณะที่นั่งสมาธิขณะที่นั่งสมาธิเป็นความว่างของสมาธิแต่จิตที่มีความปล่อยวางในส่วนแห่งร่างกายด้วยและสามารถรู้เท่าทันแห่งส่วนแห่งร่างกายด้วยส่วนปัญญาก็มีความเชี่ยวชาญสามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ส่วนแห่งร่างกายนี้ให้แตกสลายลงได้ตามความต้องการและรวดเร็วด้วยจนถึงขั้นว่าตรงภาพแห่งกายนี้ขึ้นเช่นเดียวกับฟ้าแล้วพอตั้งเป็นภาพพับดับไปในขณะเดียวนั่นเลยมีท่านเรียกนะเรื่องของปัญญาที่มีความรวดเร็วกายทั้งหมดเลยเป็นเรื่องว่างไปหมดทั้งที่กายของเรายังมีภาพภายในจิตที่ตั้งขึ้นก็ดับไปในทันทีต่อจากนั้นจะเป็นเหมือนกับฟ้าแมบทั้งนั้นพอตั้งพับขึ้นนี้ขึ้นมาดับทันทีดับทันทีนี่มีว่างตามฐานะของจิตที่อยู่ในขั้นว่างนี้ว่างตามภูมิของจิตที่ผ่านด้านวัตถุมามีความว่างอย่างนี้เป็นประจำทีนี้ความว่างนั้นถ้าว่างเช่นนี้ว่าเป็นนิพพานก็เป็นนิพพานของผู้นั้นของขั้นจิตขั้นนั้นแต่ยังไม่ใช่เป็นนิพพานของพระพุทธเจ้าถ้าผู้จะถือสมาธิเป็นความว่างในขณะที่จิตลงสมาธิก็เป็นนิพพานของสมาธิแห่งโยคาวจรผู้ปฏิบัติคนนั้นถ้ามาถึงขั้นว่างที่จิตเต้พรากจากส่วนแห่งด้านวัตถุมีกายของตนเป็นต้นทรงตัวความว่างไว้อย่างนี้ก็เป็นขั้นว่างของนักปฏิบัติคนนี้ของภูมิจิตของผู้ปฏิบัติคนนี้แต่ไม่ใช่เป็นความว่างของพระนิพพานแห่งพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดจิตที่มีความว่างในลักษณะนี้และในภูมิของจิตเช่นนี้จะต้องมีความ
ดูดดื่มหรือติดพันหรือติดใจในความว่างนี้เป็นอารมณ์ของใจอยู่เสมอยึดไม่มีที่ยึดที่หมายในด้านวัตถุภายนอกแต่ก็ถือเอาความว่างเป็นอารมณ์ของใจมีความยินดีในความว่างของตนโดยเจ้าตัวยังไม่รู้สึกเมื่อเป็นฉะนั้นความว่างประเภทนี้จะเป็นนิพพานได้อย่างไรถ้าจะเป็นนิพพานก็จัดว่าเป็นนิพพานของภูมินี้เสียอันนี้การฝึกซ้อมทางด้านเวทนาที่เป็นปัญญาจิตโดยมากเวทนาในระยะนี้เป็นสุขเวทนาเพราะความว่างของจิตเป็นเหตุให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วทำการฝึกซ้อมเรื่องความเกิดความดับในส่วนแห่งนามธรรมคือเวทนาทั้งสามสุขทุกข์เฉยๆที่มีประจำอยู่ภายในจิตซึ่งตนไม่สามารถจะรื้อถอนได้เพราะอำนาจปัญญาอย่างไม่พอก็ต้องอาศัยความเกิดความดับของเวทนาทั้งสามนี้ด้วยอาศัยความเกิดความดับของสัญญาที่จำได้หมายรู้นั้นด้วยอาศัยความเกิดความดับของสังขารความปรุงของใจนั้นด้วยอาศัยวิญญาณความรับรู้ที่มีสิ่งมาสัมผัสนั้นด้วยเป็นเครื่องฝึกซ้อมปัญญาว่าสภาพทั้งสี่นี้เรื่องของรูปกายมีลักษณะเช่นไหนสภาพทั้งสี่นี้จะต้องเป็นลักษณะเช่นเดียวกับสภาพแห่งร่างกายถอยหน้าถอยหลังพิจารณากลับไปกลับมาทั้งความเกิดความดับหรือความตั้งขึ้นแห่งสุขก็ดีแห่งทุกข์ก็ดีแห่งความเฉยๆก็ดีสติกับปัญญามีการสนใจและท่องเที่ยวอยู่กับสภาพนี้เท่านั้นโดยไม่สนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสภายนอกใดๆทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นจิตทราบชัดว่าได้ถอดถอนตัวออกมาเข้ามาหมดแล้วไม่มีความสำคัญหรือติดใจในสิ่งทั้งหลายจะมีความว่างกับอาการของจิตที่แสดงตัวอยู่นั้นทั้งนั้นเป็นที่ให้ติดใจแล้วก็เกิดความสนใจพิจารณาการพิจารณาเวทนาทั้ง3คนการพิจารณาสังขารหรือสัญญาคนแล้วแต่จริตจะชอบในอาการแห่งธรรมส่วนใดในนามธรรมทั้ง4เป็นการฝึกซ้อมความเกิดความดับของอาการเหล่านี้โดยทางปัญญาจนปัญญามีความสามารถแก้กระสามารถจะพิจารณาลงถึงฐานของอาการทั้งสี่ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนสิ่งไหนเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือชั่วต้องมีการสลายไปเรียกว่าอนิจจังปัจจังแล้วเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่ไหนในสภาพมันก็ต้องเป็นไตรลักษณ์อยู่โดยดีในหลักธรรมชาติของอาการทั้งสี่มีเรื่องของปัญญาย้อนกลับไปกลับมาแต่ใจที่มีความว่างต่อตนเองนี้จะทรงไว้ซึ่งความอัศจรรย์หลายประเภทหรือหลายอย่างหนึ่งเป็นความอาจหารเต็มที่สองเป็นความผ่องใสเต็มที่3มีความเพียรพราวต่อตนเองคล้ายกับว่ามีความฉลาดอย่างเต็มที่ภายในตนเองแล้วก็เกิดความสำคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นในความองอาจในความสว่างกระจ่างแจ้งหรือผ่องใสของตนโดยไม่รู้สึกตัวมีโดยมากจะมีแต่สุขเวทนาเต็มอยู่ภายในจิตแต่จะสุขเวทนาละเอียดขนาดไหนดีขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาได้ทำหน้าที่เป็นไปกับความเพียรอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีโอกาสจะทราบเรื่องสุขเวทนานี้มาเป็นเช่นเดียวกับทุกเวทนาและเป็นธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์เช่นเดียวกันไม่ขณะใดขณะหนึ่งก็ต้องจะทราบรากฐานของสุขเวทนาที่อาศัยเกาะอยู่นี้ว่าสุขเวทนานี้ได้มาจากไหนเกิดขึ้นมาจากไหนแล้วอาศัยอะไรอยู่
ปัญญาก็พ้นกลับไปกลับมาแยกหน้าแยกหลังอยู่เช่นนั้นเพราะงานชิ้นใดไม่มีจะเป็นความสำคัญยิ่งกว่าการขุดค้นรากฐานของสภาวะธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้จากนั้นแล้วก็จะไปเกิดความสนใจในธรรมชาติที่เคยเห็นว่ามีความโปร่งใสความองอาจกล้าหาญว่ามีอะไรแฝงอยู่ภายในนั้นเป็นเหตุให้เกิดความสนใจต่อสิ่งนี้แล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาอีกทีนั่นแหละเป็นโอกาสที่จะทำลายธรรมชาติที่จอมปลอมอันละเอียดที่สุดคืออวิชชาเรื่องความองอาจกล้าหาญความผ่องใสทั้งหมดนี้เป็นโลกของเครื่องหลอกลวงของอวิชชาทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้แทงทะลุจุดนี้แล้วธรรมชาตินี้ก็สลายตัวลงไปเพียงขณะเดียวเท่านั้นเมื่อธรรมชาติที่มีความผ่องอาจกล้าหาญและผ่องใสอย่างเต็มที่ได้สลายตัวลงไปแล้วนั่นเป็นความว่างอันหนึ่งนิมิตเครื่องหมายใดๆจะไม่ปรากฏนับแต่ขณะที่ก้อนแห่งมัตตะคือความผ่องใสนั้นได้สลายตัวลงไปความว่างอย่างเต็มที่จะปรากฏอยู่นั้นตั้งแต่การไหนๆมาที่ความว่างที่ว่าว่างสมาธิก็ดีความว่างในขั้นภูมิของจิตที่ผ่านรูปกายเข้าไปหรือผ่านด้านวัตถุเข้าไปก็ดีเป็นความว่างในระยะทางระยะทางแต่ไม่ว่างจากตัวเองเมื่อก้าวเข้าสู่ความว่างที่มีปมแห่งวัฏฏะปิดบังอยู่นั้นแต่ปมแห่งมัตตานั่นได้สลายตัวลงไปเพราะอำนาจของปัญญาความว่างอันนั้นเป็นธรรมชาติที่ว่างอย่างเต็มที่ด้วยและเป็นธรรมชาติที่ว่างต่อตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยไม่มีนิมิตอันใดที่จะไปเคลือบแฝงเพราะคำว่านิมิตแล้วต้องเป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นไม่เป็นสิ่งที่จะไว้ใจและถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราความว่างเช่นนี้เราจะว่าเป็นความว่างของพระพุทธเจ้าหรือความว่างของใครนั้นผู้แสดงไม่สามารถจะเรียนให้ทราบได้ว่าจะควรเป็นความว่างของใครนอกจากจะว่าเป็นความว่างของธรรมชาติที่เห็นกันนั่นเองเท่านั้นความว่างอันนี้จะไม่มีการมีสมัยเป็นอากาลิโกอยู่ตลอดกาลความว่างในสมาธิมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ความว่างในขั้นอรูปธรรมซึ่งกำลังเป็นทางเดินก็แปรสภาพหรือผ่านไปได้แต่ความว่างในตนเองโดยเฉพาะนี่ไงไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนเพราะตนไม่มีอยู่ในความว่างนั้นและไม่ถือความว่างนั้นว่าเป็นตนอีกด้วยนอกจากจะเป็นยถาภูตังญาณทัสสนังเห็นตามเป็นจริงแห่งความว่างนั้นโดยชัดเจนแจ่มแจ้งในหลักธรรมชาติและเห็นตามเป็นจริงแห่งสภาวะทั้งหลายที่ผ่านมาเป็นลำดับลำดับแม้ที่สุดศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ไขก็กลับกลายมารู้เท่าทันกันโดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดจะเข้าไปแฝงอยู่ในธรรมชาติแห่งความว่างในจุดสุดท้ายนั้นขอให้ท่านนักบำเพ็ญทั้งหลายโปรดได้นำตัวพิจารณาในความว่างทั้งสามประเภทนี้และพยายามบำเพ็ญตนเข้าไปให้เป็นความว่างและเบื้องต้นคือสมาธิที่ได้ทำหน้าที่เข้าไปจนถึงความสงบแล้วเป็นความว่างอยู่โดยเฉพาะ
พยายามบำเพ็ญตนเข้าไปถึงความว่างของจิตที่ผ่านพ้นจากรูปธรรมรูปกายหรือด้านวัตถุไปหมดนั่นพยายามทำจิตของตนให้ผ่านให้ละหรือปล่อยวางจากรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างและจุดหรือรากของสมมติทั้งหลายคืออวิชชานั่นจากนั้นไปแล้วจะเป็นความว่างโดยหลักธรรมชาติและไม่มีผู้ใดเข้าไปปักปันเขียนแดนเอาได้อีกต่อไปการแสดงธรรมเมื่อแสดงขึ้นเข้ามาถึงจิตได้ยังไงก็ไม่ทราบว่าจะแสดงต่ออะไรต่อไปเพราะผู้แสดงมีความสามารถจะแสดงให้ฟังเท่าที่แสดงมานั้นนอกจากนั้นไม่มีทั้งความรู้ทั้งความสามารถจะแสดงจึงขอฝากธรรมะนี้ให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ใคร่ต่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าตามสติกำลังความสามารถจนปรากฏคำว่าทั้ง3ประการนี้ขึ้นไปจากใจเรื่องความสงสัยในตนเองความสงสัยในความว่างที่หมายที่เคยได้ยินได้ฟังก็เป็นเรื่องที่เราจะตัดสินหรือแจ่มแจ้งในเราเองฉะนั้นแนวสามแนวการแสดงเริ่มตั้งแต่จุดเบื้องต้นที่ว่าจะแสดงเรื่องความโง่ให้บรรดาท่านทั้งสองท่านนาจนถึงจุดนี่แล้วก็เห็นมาสมควรแต่จึงขอยุติธรรมเทศนา

0: ความภาคภูมิใจที่ได้เห็นท่านนักปฏิบัติทั้งหลายต่างก็มาด้วยความสนใจมุ่งเพื่อประกันเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขตัวเองแม้แต่ใจแสนไกลก็ไม่คิดถึงกับความยากความลำบากและสิ้นเปลืองใดๆแม้ชีวิตจิตใจในขณะที่มาก็ต้องยอมสละหากจะเป็นจะตายด้วยปฏิเหตุอันตรายใดๆขอยอมสลับเพื่อบูชาพระรัตนตรัยมีกับเทวะเป็นผู้มีความศรัทธากล้าหาญหวังผลประโยชน์ซึ่งตนไม่เป็นเมืองได้แล้วอย่างไรเป็นสำคัญกว่าสิ่งทั้งหลายที่กล่าวผ่านมาเพราะนั้นเรื่องความลำบากการสิ้นเปลืองและชีวิตซึ่งเป็นของมีค่าจึงไม่สามารถจะเป็นอุปสรรคขีดขวางการมาของท่านทั้งหลายได้เพราะหน้าของศรัทธาความเชื่อมั่นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่มีกำลังกล้ามากกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เช่นนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวชที่ปรากฏอยู่ในที่มีก็ดีหรือปรากฏมีอยู่ในที่อื่นก็ดีจะไม่มีท่านผู้ใดสละเพื่อความเป็นเพราะว่าซึ่งโลกเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าก้าวเข้ามาสู่เพศของนักบวชซึ่งเป็นของไร้คุณค่าในส่วนของร่างกายและจิตใจทุกส่วนถ้าเพศของพระนี้เป็นเพศที่สละทุกอย่างที่โลกเห็นว่ามีราคาแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ยังจำต้องยอมสละเพื่อพึงที่ต่อความเพียรซึ่งเป็นหลักธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราทั้งหลายจึงไม่เปลี่ยนผ่าเพศซึ่งเป็นใครว่าทำเป็นสงวนรักยิ่งนั้นเข้ามาสู่เพศพรหมจรรย์เพื่อจะละทิฏฐิมานะละความสงวนความหงหวนซึ่งเป็นธรรมชาติฝังภายในจิตใจของเรามาเป็นเวลานานให้หมดไปได้โดยลำดับด้วยอำนาจความเป็นนักบวชในเบื้องต้นและการปฏิบัติตามหน้าที่ของนักบวชเป็นลำหนักตักนี่คือว่าถูกตามเยี่ยงอย่างขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและสาวกทั้งหลายซึ่งท่านได้พาดำเนินมาอย่างนี้หากว่าพระศาสนาที่ได้รับการปฏิบัติตามหรือการบำรุงตามแผนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่จากท่านพุทธศาสนิกชนทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งนักบวชเป็นพระเป็นชีมีจำนวนมากและเป็นผู้สนใจมากเท่าไหร่ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งจะเจริญรุ่งเรืองโลกทั้งหลายก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เกิดความเดือดร้อนเพราะห่างเหินจากธรรมะอันเป็นความร่มเย็นอย่างนี้เพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่การไหนไหนมาและสามารถจะให้ความร่มเย็นแก่โลกเท่าที่ควรแก่กำลังความสามารถที่เป็นปฏิบัติได้มากน้อยเท่าไหร่ผลที่จะพึงตามสนับสนุนผู้ปฏิบัตินั้นไม่เลือกมาคารวะหรือพระนักบวชของเรายอมใจรับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเรื่องใจมีธรรมะเพื่อแต่งคอยสะกิดความผิดพลาดของการทำการพูดการคิด ของตนอยู่เสมอแต่ละท่านละท่านถ้ามีความสนใจใคร่ต่อการปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าวงงานไม่ว่าสังคมไม่ว่าวงแคบหรือวงกว้างไม่ว่าบ้านใดเมืองใดการที่จะเกิดการความการทะเลาะเปาะแดงซึ่งกันและกันก็ลดหย่อนลงไปตามลำดับเนื้ออาชญากรก็นับวันจะลดน้อยลงไปถ้าต่างฝ่ายต่างได้มีความเข้มใจต่อหลักธรรมของปฏิปทาคือพยายามพึ่งตนเองด้วยการประพฤติตัวให้ดีเป็นสิริมงคลแก่ตนและเป็นสง่าราศีแก่ประเทศชาติบ้านเมืองนอกจากนั้นยังจะเป็นสง่าราศีแก่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของมีคุณค่าเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้ด้วยแต่เป็นธรรมดาของจริตนิสัยที่ท่านกล่าวไว้แล้วว่านานาจิตตังแม้จะไม่สามารถปฏิบัติได้ให้เป็นความร่มเย็นในทุกแห่งทุกผลก็ตามแต่สถานที่หรือชุมชนหนึ่งหนึ่งครอบครัวหนึ่งหนึ่งอย่างน้อยก็ขออย่าให้ขาดคนที่มีธรรมะเป็นหลักของสถานที่และสมาคมตลอดบ้านเมืองนั้นๆก็ให้เป็นไม้เท้าหลักชัยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะประพฤติปฏิบัติตนให้ได้ดีเหมือนอย่างท่านผู้นั้นได้ยึดเหนี่ยวเป็นหลักใจคล้อยตามท่านผู้นั้นโลกก็ยังมีหวังจะมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อย้อนเข้ามาถึงนักบวชและนักปฏิบัติของเราก็เป็นผู้หนักแน่นต่อศีลธรรมซึ่งเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจทั้งตนด้วยดีพยายามระมัดระวังรักษาสิ่งที่จะเป็นข้าศึกต่อกายวาจาใจอันสืบเนื่องมาจากความกดทิศจะทำกายวาจาใจของเราไม่ให้เป็นผู้น่าดูน่าชมน่าเดินสายพยายามดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอย่าได้ปราศจากเครื่องประดับคือความงามประจำกายวาจาใจของตนผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นผู้มีความประพฤติอันดีงามและชื่อว่าเป็นผู้มีเครื่องประดับอันสวยงามยิ่งและดูดดื่มแต่ตนเองตลอดหมู่เพื่อนหรือประชาชนทั่วๆไปไม่มีวันจืดจางเพราะเครื่องประดับวันนี้เป็นเครื่องประดับที่ไม่ต้องซึ่งเบืองคุณทรัพย์สมบัติอะไรมากมายนะแต่สามารถจะประดิษฐ์คิดขึ้นมาประดับตนได้ขออย่างเดียวแต่ว่าจงเป็นผู้หนักแน่นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและอย่ามองข้ามตนเองไปเสียให้ตนเป็นที่พึ่งของตนสมกับคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถที่พระองค์ท่านประทานไว้ในความหมายแห่งธรรมบทนี้ซึ่งแปลตามท่านแปลไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนี่เป็นหลักอันหนึ่งคือท่านสอนให้ทำตัวของเรานั้นให้เป็นที่พึ่งของเราได้การที่จะทำตัวของเราให้เป็นที่พึ่งของเราได้ก็คือเป็นผู้ไม่มองข้ามตัวไปเสียโดยไปคิดหวังพึ่งผู้อื่นซึ่งตนไม่มีคุณงามความดีและความประพฤติที่จะควรเป็นสาระแก่นสารแก่ตนเองอย่างใดๆแม้แต่น้อยแต่ก็หวังพึ่งผู้อื่นโดยถ่ายเดียวเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ลืมตนและชื่อว่าเป็นผู้ลืมธรรมบทที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถไปเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นความลำบากแก่ตนเองดังนั้นคำที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถจึงเป็นหลักใจของพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง
1: ทั้งทางโลกและทางธรรมผู้จะไปทำการทำงานในการแสวงหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองหรือกับหมู่ชนใดๆก็ตามในสมาคมใดๆก็ตามต้องถือตัวนำเอาตัวเป็นผู้ประกันเข้าในกิจการงานนั้นๆว่าต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานในล่ำเวลาไม่คดโกงมีความสัตย์ซื่อต่อเพื่อนฝูงมีความสัตย์ซื่อต่อตนเองมีความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานของบุคคลที่จะหวังพึ่งตัวเองผู้เช่นนี้ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นที่พึ่งตัวเองได้นอกจากนั้นยังจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นที่เขายังไม่มีความสามารถเพียงนั้นและรับถ่ายทอดจากเราหรือจากคนนั้นให้ไปเป็นตัวอย่างของเขาเองแล้วดำเนินตามกลายเป็นบุคคลที่พึ่งตนเองได้ขึ้นมาเป็นอันดับต่อไปหลักของพระพุทธศาสนาท่านจริงไม่ให้มองข้ามตนหมายถึงธรรมบทนี้เองนี่เราทั้งหลายที่ได้ก้าวเข้ามาสู่วงผ้ากาสาวพัสให้นามว่าเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตเจ้าแล้วจงเป็นผู้สำนึกตนอยู่เสมออย่าได้ลืมตนนำข้อวัดปฏิบัติความประพฤติเรียบร้อยโดยเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยอัดด้วยธรรมด้วยเจตนาที่ดีที่ชอบมั่นคงต่อข้อวัดปฏิบัติกำจัดกิเลสตัณหาอาสวะของตนโดยทางความเพียรไม่ลดละผู้นี้แลชื่อว่าจะเป็นอัตตหิอัตโนนาโถด้วยจะเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยจะเป็นผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปด้วยคนประเภทนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่ก็จะเป็นเครื่องประดับพระศาสนาและโลกให้เจริญรุ่งเรืองสวยงามไปมากเท่านั้นเพราะนี่เป็นธรรมะที่ท่านผู้นั้นปฏิบัติได้กลายมาเป็นเครื่องประดับทำให้เสร็จสวยงดงามอยู่ตลอดเวลาแม้สีผ้าจะเป็นสีที่โลกเขาไม่ต้องการอวัยวะที่โลกเขาเห็นว่าสวยงามมีผมบนศีรษะเป็นต้นก็โกนทิ้งอย่างนี้ก็ตามโลกเขาไม่ได้คำนึงในส่วนเหล่านี้เป็นหลักสำคัญแต่คำนึงถึงข้อปฏิบัติความประพฤติดีงามถูกกับศีลกับธรรมมารยาทก็กลมกล่อมกับหลักของพระธรรมวินัยกลายเป็นความสวยงามขึ้นมาแก่ท่านผู้นั้นแล้วโลกทั้งหลายก็มีความยินดีเกิดความเชื่อและเอื้อมใสกราบว่าอย่างสนิทจิตมีใจนี่เป็นจุดหวังของโลกผู้มีความรุ่มร้อนจะอาศัยผู้มีความร่มเย็นด้วยการปฏิบัติธรรมะโดยถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านอกจากโลกทั้งหลายจะได้กราบไหว้บูชาได้รับความร่มเย็นจากเราแล้วเราเองยังเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมะที่ประเสริฐและเย็นอย่างยิ่งด้วยดังนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้อุตสาหะมาจากสถานที่แห่งไกลสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่อะไรเสียดายในเวล่ำเวลาความลำบากแม้ชีวิตจิตใจก็สามารถสละได้ในการไปการมาเพื่อศึกษาธรรมะอันเป็นข้ออัดข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจของตนให้ได้ดำเนินตามด้วยความถูกต้องและเจริญสุขขึ้นไปเป็นลำดับดังนั้นเราทั้งหลายโปรดได้คำนึงถึงหน้าที่ของพวกเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้ปล่อยให้โลกเป็นผู้รับภาระหมดแล้วที่อยู่ที่อาศัยซึ่งให้นามว่าวัดก็เป็นญาติโยมเขามีศรัทธาถวายที่นอกจากนั้นกุฏิศาลาเขายังต้องตามสนับสนุนจนสุดขีดความสามารถ อาหารการกินทุกอย่างที่ว่าปัจจัยสี่แล้วเป็นหน้าที่ภาระของญาติโยมจะอุปถัมภ์ดูแลเราไม่มีความกังวลอะไรกับปัจจัยสี่นี้นอกจากจะทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์กับภูมิของพระที่เป็นลูกศิษย์พระถาคตเจ้าด้วยข้อปฏิบัติโดยความเข้มแข็งเท่านั้นความเข้มแข็งในสถานที่นี้คือมีความมุ่งมั่นต่อหลักความจริงของธรรมอย่างยิ่งสุดท้ายก็คือหมายถึงมรรคผลนิพพานการที่จะก้าวเข้าถึงมรรคผลนิพพานตามที่พระองค์เจ้าทานประทานไว้นั้นต้องดำเนินไปด้วยข้อปฏิบัติจะไปเป็นดำเนินไปตามทางสายที่โลกเขาดำเนินทั่วไปด้วยบาทย่างเท้านั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากจะเป็นไปด้วยข้อปฏิบัติของเราประพฤติให้ถูกศีลถูกธรรมศีลจะเป็นข้อใดพระวินัยจะเป็นข้อใดที่พระองค์ท่านทรงบัญญัติไว้ให้ถือเป็นข้อหนักแน่นและสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะตามสนับสนุนหรือเทิดทูนพระธรรมวินัยบทนั้นไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับจิตใจของเราด้วยเพื่อประดับองค์พระศาสนาด้วยจงมีความหนักแน่นต่อหน้าที่ของตนกิจการงานใดๆถ้าเห็นว่าเป็นความชอบที่จะยังสิ่งมัวหมองภายในจิตใจให้ค่อยหลุดลอยออกไปเป็นลำดับแล้วโปรดได้ถือข้อวัดปฏิบัติข้อนั้นเป็นสำคัญคือเป็นเครื่องแก้อันสำคัญเราจะเห็นว่าสิ่งใดๆที่พระองค์ท่านทรงบัญญัติไว้ว่าเป็นของเล็กน้อยให้ถือว่าเป็นของใหญ่โตถือเป็นของสำคัญเพราะพระโอวาททุกบททุกบาทที่ทรงประทานไว้เพื่อจะแก้สันดานของสัตว์ที่เต็มไปด้วยกิเลสอันหนาแน่นภายในใจทั้งนั้นไม่ใช่จะเพื่อสั่งสมกิเลสให้เกิดมีขึ้นแก่สัตว์เพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเลยทุกสิ่งให้เราถือเป็นสำคัญในหน้าที่ของพระเราการบิณฑบาตก็เป็นเรื่องสำคัญประจำหน้าที่ของพระอาชีพหรือหน้าที่ของพระเป็นหลักสำคัญก็คือการบิณฑบาตนี่เป็นข้อวัดอันหนึ่งการขบการฉันก็ให้มีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องคุ้มกันเสมออย่าให้กิเลสตัณหาสอดแทรกขึ้นมาในขณะที่ขบฉันให้พิจารณาโดยแยบคายอาหารทุกประเภทที่ได้มาฉันนี้ได้มาเพราะเหตุใดได้มาด้วยสัมมาอาชีวะหรือเป็นมิจฉาอาชีวะถ้าได้มาด้วยสัมมาอาชีวะคือได้มาด้วยการบิณฑบาตหรือเขาให้ทานมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเมื่อของเรานั้นก้าวเข้ามาถึงตัวของเราแล้วขณะที่ฉันก็อย่าให้เป็นมิจฉาอาชีวะแทรกเข้าอยู่ในสถานที่นั้นถ้าฉันด้วยกิเลสตัณหาฉันด้วยการความขนองฉันด้วยความฟุ้งเฟ้อเอ่อเหิมในรสในชาติในอาหารปัจจัยในที่อยู่ในเครื่องนุ่งห่มที่เรียกว่ากระบงจีวรทุกอย่างแล้วนั่นแหละแม้สิ่งทั้งหลายจะได้มาด้วยความบริสุทธิ์กิริยาที่ได้มานั้นบริสุทธิ์จริงแต่กิริยาที่บริโภคใช้สอยกลายเป็นมิจฉาชีพไปโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นการบินการก่อนฉันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาปฏิสังขโยคำว่าปฏิสังขโยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดครอบไปหมดทั่วทั้งโลกเพราะเป็นเรื่องของปัญญาไม่ยอมทําเอาเฉยๆโดยปราศจากการไขครวญไตรตรองให้เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นก่อนฉันจึงต้องพิจารณาในปัจจัยที่มารวมอยู่ในบาตรหรือมารวมอยู่ในภาชนะนี้ได้มาแล้วด้วยความบริสุทธิ์ในขณะจะฉันนี้จะเป็นความบริสุทธิ์หรือไม่ หรือจะกลายเป็นมิจฉาชีพโดยเจ้าตัวไม่รู้จึงต้องพิจารณาเรื่องปฏิสังขาโยนิโสกิรังปินาปาตังให้เห็นสักแต่ว่าเป็นเครื่องเยียวยาธาตุขันธ์หรือบำรุงธาตุขันธ์ไปในระยะหนึ่งระยะหนึ่งพอที่จะได้บำเพ็ญพรหมจรรย์ให้เป็นไปและพอบรรเทาความกวนกวายซึ่งเกิดขึ้นจากความหิวไปบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มุ่งถึงรสถึงชาติไม่ได้มุ่งถึงความอร่อยอร่อยไม่ได้มุ่งถึงอาหารจะประณีตบรรจงที่ไหนไม่ได้มุ่งถึงสถานที่ดื้อชาติชั้นวรรณะของผู้มาให้ทานแต่มุ่งถึงความบริสุทธิ์ใจที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์จริงๆแล้วนี่แหละเป็นอาหารยอดเป็นอาหารที่ประเสริฐเมื่อเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์จะต้องเป็นของได้มาด้วยความประเสริฐตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าขณะจะฉันจึงต้องพิจารณาให้เป็นความประเสริฐอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าปฏิสังขาโยเป็นเครื่องกลั่นกรองให้เรียบร้อยแล้วฉันลงไปกำหนดลงไปอาหารที่มาในถ้วยในปิ่นโตก็รวมมาแล้วประเภทหนึ่งเขาผสมผสมมาเป็นแกงเป็นน้ำพริกล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งผสมจะเป็นแกงจืดแกงเผ็ดแจงอะไรก็แล้วแต่ต้องมีทัพสัมภาระเครื่องทำครัวผสมกันเข้าแล้วกลายเป็นชื่อนั้นๆขึ้นมาที่เขานำมาก็รวมแล้วประเภทหนึ่งทีนี้เวลาเข้ามาในบาทของเราก็รวมเข้าอีกเราได้พิจารณาให้เห็นชัดในการรวมของภายนอกกับรวมเข้ามาในบาทมีลักษณะต่างกันอย่างไรพิจารณาอย่าให้มีความตื่นเต้นอย่าให้มีความติดตกติดใจอย่าให้มีความขยะขยแยงต่ออาหารกันบริโภคซึ่งคุกข้าวกันอยู่ในบาทลูกเดียวหรือในที่แห่งเดียวกันแล้วย้อนเข้าไปพิจารณาถึงเรื่องอาหารที่รวมลงไปทานมุขทวารเข้าไปถึงส่วนร่างกายของเรานั่นยิ่งเป็นการคะข้าวหรือเป็นกองปฏิคูณอันใหญ่โตเพียงจะรวมในบาทก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าผู้พิจารณาด้วยปัญญาตามไปสังคโยที่ท่านจัดไว้จะมีอุบายแยกคายทั้งขณะที่ได้มาทั้งขณะที่จะฉันทั้งขณะที่ฉันและขณะที่ฉันผ่านไปแล้วรวมโดยอาหารรวมเข้าไปสู่ร่างกายหมดแล้วก็ได้อุบายแยกคายตลอดเวลาและไม่มีการขยะขยแงไม่มีการตื่นเต้นกับอาหารการบริโภคจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามก็สักจะมาเยียวยาถ้าจะพูดถึงเรื่องความปฏิกูลแล้วในตัวของเรานี้เป็นรากฐานหรือเป็นรากเงาแห่งความปฏิกูลเป็นภาชนะของปฏิกูลทั้งนั้นอาหารเมื่อได้ผ่านเข้าไปในมุขทวารคือปากของเราถ้าหากว่ามันมีน้ำลายซึ่งเป็นกองปฏิกูลรอรับเชื่อมอยู่แล้วอาหารจะไม่มีรสมีชาติทั้งความสนอร่อยภายในร่างกายต้องอาศัยน้ำลายซึ่งเป็นของปฏิกูลอีกทีเข้ามาคุกเข้าแล้วปรากฏเป็นความอร่อยคืนก็สะดวกสบายนี่เพียงเท่านี้เราก็ทราบแล้วว่าธาตุของเราต้องการของปฏิกูลของสะอาดสวยงามจะเอานำมาเยียวยาไม่ได้เช่นเพชรนิลจินดาที่โลกสมมติว่าเป็นของสวยของงามของมีคุณค่าแต่จะเอามารับทานเยียวยาธาตุขันธ์นี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะธาตุขันธ์ไม่ใช่เป็นของสวยงามอย่างนั้นเป็นของปฏิกูลต่างหากเมื่อสิ่งใดที่เป็นของปฏิกูลเข้ามาเกี่ยวกับธาตุขันธ์ธาตุขันธ์จึงยอมรับและซึมซาบกันทันทีเป็นชีวิตจิตใจสืบเนื่องมาได้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันนี้และตลอดอวสานเป็นไปด้วยความปฏิกูลคลุกเคล้ากันกับปฏิกูลทั้งนั้นไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเราจึงควรพิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงในส่วนความเป็นปฏิกูลทั้งอยู่ข้างนอกทั้งเข้ามาในบาตรทั้งรวมเข้าไปมุขภวานทั้งผ่านลงไปถึงที่อยู่คือส่วนแห่งร่างกายของเราแล้วและผ่านออกไปอีกมีลักษณะเช่นไหนเวลาเข้ามาที่แรกมีสีสันมณะเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาเปลี่ยนสีสันมณะเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติเปลี่ยนกลิ่นหรือเปลี่ยนโอชารสไปหมดนี่แสดงให้เห็นว่าสภาพเหล่านี้ก็เป็นวิปริณามธรรมมีความแปรสภาพประจำตน เราเห็นอย่างนี้ด้วยปัญญาคือปฏิสังขารโยเราจะไม่ขาดทุนเรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเมื่อได้พิจารณาเช่นนี้แล้วใจก็สบายมีอะไรได้ทั้งนั้นไม่ว่ากระโปรงจีวรจะเป็นเนื้อประเภทใดไม่ว่ากุฏิที่อยู่ที่อาศัยจะเป็นประเภทใดมีคุณค่ามากแน่นหนาถาวรขนาดไหนใจของเราย่อมมีความพอดีเสมอไม่ตื่นเต้นไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไม่หดหู่ภายในจิตใจไม่ขยะขยแยงต่อปัจจัยทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิจกิลานเพศเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่ออยู่ตามปกติของเขาก็มีความสะอาดพอดูตามที่โลกนิยมแต่เมื่อเข้ามาคลุกเคล้ากับส่วนแห่งร่างกายของเรานี้ไม่ว่าสิ่งใดอาหารก็ต้องเป็นของปฏิกูลทันทีผ้าที่เป็นผ้าที่มีเนื้อดีและสะอาดเมื่อเข้ามาคลุกเคล้ากับร่างกายของเราก็ต้องกลายเป็นผ้าปฏิกูลไม่ซักไม่ฟอกถ้าล้างอยู่บ่อยๆไม่ได้จะกลายเป็นของปฏิกูลขึ้นหมดทั้งผืนแล้วนุ่งห่มต่อไปอีกไม่ได้เลยนะเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องปัดต้องกวาดเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลาเพราะอาศัยของปฏิกูลเป็นเจ้าของอยู่ที่นั่นเป็นประจำจึงต้องได้ชำระสะสางสิ่งเหล่านี้เสมอนี่หลักการพิจารณาปฏิสังขโยไม่ใช่เป็นธรรมเล็กน้อยผู้ที่มีปฏิสังขโยจะไปจะมาจะเดินจะเหินจะขบจะฉันจะทำอะไรย่อมมีความรอบคอบสมบูรณ์ทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดเพราะอำนาจปฏิสังขโยส่งกระแสซ่านไปหมดทุกแห่งทุกคนในความเคลื่อนไหวของตนเต็มไปด้วยปฏิสังขโยคือความแยบคายแห่งปัญญาหนึ่งนี่แหละหน้าที่ของพระจะพิจารณาให้เป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนโดยเฉพาะโปรดได้พิจารณาเช่นนี้อย่ามีความท้อแท้อ่อนแอในหน้าที่ของเราหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและไม่เคยทราบว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกองค์ใดๆได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานเพราะความท้อแท้อ่อนแอนอกจากจะได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถดถอยไม่ลดถอยความเพียรที่เห็นว่าเป็นไปด้วยการด้วยความชอบธรรมแล้วนี้หน้าที่จะขมักขม้นเข้มแข็งอยู่เสมอวันนี้เข้มแข็งขนาดนี้วันหน้ามีความเจริญก้าวหน้าเข้มแข็งขึ้นไปเพราะความชำนิชำนาญต่อข้อวัดปฏิบัติไม่ให้อ่อนแอถอยหลังลงไปให้มีความเข้มแข็งก้าวหน้าเสมอฟังธรรมะของครูบาอาจารย์เราอย่าไปสำคัญในเสียงเสียงไม่เป็นปัญหาอะไรให้สำคัญที่เมื่อธรรมะที่พูดออกมานั้นถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าถูกตามหลักธรรมแล้วจะยากหรือจะลำบากในการปฏิบัติตามนั้นเราไม่ต้องถือมาเป็นข้ออุปสรรคขีดขวางจิตใจนอกจากจะแก้ไขไปตามที่ตนเห็นว่าชอบทำตามท่านแล้วเท่านั้นเราจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนั้นนิสัยที่เคยเป็นผู้มีความจริงต่อหน้าที่การงานทุกๆประเภทไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ฝังเข้าในจิตใจกลายเป็นนิสัยที่มั่นคงแล้วจะทำอะไรก็มั่นคงด้วยกันเท่านั้นจึงสามารถจะลื้อฟื้นตนของตนได้และสามารถเอื้อมมือถึงมรรคผลนิพพานโดยไม่ได้อยู่ห่างไกลจากความเพียรนี้ไปเลยนี่หลักของพระที่เราจะดำเนินขอให้ดำเนินอย่างนี้เราเป็นคนหมดค่าหมดราคาแล้วในทางอื่นนอกจากจะเป็นผู้มุ่งหวังต่อทำที่มีคุณค่าประจำใจของเราด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามและด้วยความขยันหมั่นเพียรของเราเท่านี้จะไม่มีอันใดมีคุณค่ายิ่งไปกว่าเรื่องที่กล่าวนี้สำหรับพระเราหากว่าเราทุกท่านเป็นผู้ได้มองดูตัวของเราเสมอว่าเป็นหลักสำคัญแล้วเราก็จะได้รู้สิ่งที่ผิดพลาดหรือบกพร่องภายในความประพฤติของเราและยังมีโอกาสที่จะแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้สมบูรณ์ขึ้นมาได้เป็นลำดับจนกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาทั้งด้าน ความประพฤติหรือปฏิบัติภายนอกซึ่งเกี่ยวกับข้อวัดและปฏิบัติเราก็จะสมบูรณ์เมื่อย้อนเข้ามาทางด้านของสมาธิคือความสงบใจก็จะเป็นสมาธิที่สมบูรณ์ขึ้นด้วยหลักความจริงที่เราทำด้วยความเข้มแข็งเรื่องของปัญญาก็จะเป็นไปด้วยความเฉลียวฉลาดเพราะอำนาจของความเข้มแข็งเป็นเครื่องผลักดันไปให้ดำเนินอยู่เสมอเรื่องจุดที่มุ่งประสงค์นั้นจะหนีจากความภาคความเพียรนี้ไปได้เรื่องการจะมองอนาคตโจทย์และมองปัจจุบันของตัวเป็นหลักสำคัญเราจะก้าวไปสู่อนาคตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนโจทย์ได้มองดูตัวของเราซึ่งเป็นหลักปัจจุบันเป็นตัวประกันอนาคตอยู่ณบัดนี้จุดไหนบกพร่องรีบแก้ไขในปัจจุบันนี้ส่วนใดบกพร่องอย่าปล่อยให้ข้ามวันข้ามคืนไปอย่าปล่อยให้เสียเวลาไปแม้แต่นิดหนึ่งรีบแก้ไขทันทีผู้นี้แหละที่ว่าเป็นผู้ปรับปรุงปัจจุบันได้โดยถูกต้องในขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้ปรับปรุงในทางตัวของตัวเพื่ออนาคตได้โดยถูกต้องอีกเหมือนกันรักของอนาคตนั้นเป็นผลไปจากปัจจุบันถ้าปัจจุบันปรับปรุงไม่ดีแล้วอนาคตจะไม่มีผลอะไรให้เจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นภายในบุคคลผู้นั้นเลยฉะนั้นหลักปัจจุบันคือการปรับปรุงตัวเองซึ่งกำลังศึกษาและปฏิบัติสิ่งนี้เป็นหลักสำคัญยิ่งควรทำความสนใจใคร่ต่อการแก้ไขตนเองในปัจจุบันให้มีความแน่นหนามั่นคงจนหาที่ตำหนิความประพฤติของตนไม่ได้แล้วเรื่องอนาคตที่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนั้นจะเป็นเรื่องสมบัติของเราจะเป็นผู้ได้รับโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นในอวสานแห่งธรรมะที่แสดงมานี้ขอให้ทุกท่านที่ได้ต่างก็ได้มาด้วยความสนุกสนใจใคร่ต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งผมได้อธิบายให้ฟังตามสติกำลังความสามารถโปรดได้นำมาพินิจพิจารณาและพยายามปรับปรุงแก้ไขหลักปัจจุบันอย่าได้มองข้ามตนเองที่เรียกว่าอัตตาเอตโนนาโถนี้ไปเสียเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้เราจะเป็นที่พึ่งของโลกทำโลกให้มีความร่มเย็นและจะเป็นผู้ประดับพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปได้จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

วัดนี้เป็นสถานที่ภาวนามาดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างวัดก็เป็นวัดเพื่ออบรมจิตตภาวนาล้วนๆไม่ให้มีงานอื่นเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายหากจะมีบ้างก็ต้องกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ให้มีช่วงระยะการเพียงเล็กน้อยที่เห็นว่าจำเป็นเท่านั้นตอนนี้ท่านตามความนิยมของโลกของธรรมก็ว่าวัดกรรมฐานพระกรรมฐานงานของพระกรรมฐานไม่ใช่งานก่อนู่นสร้างนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายงานพระกรรมฐานท่านมอบให้ตั้งแต่วันบวชโน้นอุปัชฌาย์ทุกๆองค์มอบให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละคืองานแท้ท่านมอบให้พอเหมาะกับเวลาเวลาเพียง5อาการอนุโลมปฏิโลมจากนั้นก็ให้เจ้าของไปคลี่คลายขยายออกไปตามส่วนแห่งงานนั้นๆที่จะขยับขยายออกไปกว้างแคบอยากละเอียดเพียงไรในเบื้องต้นท่านมอบให้เพียงว่าเกสาฟังดิคือผมโลมาคือขนนักขาเล็บทันตาได้แก่ฟันมีอยู่ในปากนี่เองตะโจคือหนังหุ้มห่ออยู่โดยรอบสรรพังร่างกายนี้นี่ท่านเรียกว่างานของพระผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงมีงานนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆตั้งหน้าตั้งตาประกอบกับงานนี้เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงกับงานนี้อย่างแท้จริงเพราะโลกไหนๆก็หลงกันที่ตรงนี้ทั้งนั้นงานเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งเหล่านี้จึงต้องถืองานนี้เป็นสำคัญในการประกอบความภาคเพียรทั้งกำหนดบริกรรมก็ได้ให้จิตแน่วอยู่กับอาการนั้นๆในบรรดา5อาการหรือจะขยับขยายไป32อาการก็ตามในร่างกายของเรานี้จัดเป็นงานที่ชอบทำทั้งนั้นถ้าสติหรือความรู้สึกได้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่กับอาการที่ตนนำมาบริกรรมหรือพิจารณานั้นจัดว่าเป็นงานที่ชอบทำทั้งนั้นงานนี้มีมาดั้งเดิมแต่องค์พระศาสดาท่านจนกระทั่งบัดนี้ผู้บวชแล้วจึงถืองานนี้เป็นสำคัญสอนสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญให้โดยตลอดทั่วถึงที่อยู่ของพวกจากห้ากิเลสเกี่ยวกับงานที่กล่าวนี้เป็นที่เช่นไรท่านสอนให้แล้วลุคโมริเซนาสนังนั่นฟังสิอาหารการบริโภคการขบฉันจะพอเป็นพอไปอย่างไรสำหรับผู้ที่จะฆ่ากิเลสไม่ใช่อาหารประเภทเหลือเฟือฟุ่มเฟือยแบบถึงกับติดรสติดชาติยุ่งเหยิงไปหมดอันเป็นเรื่องของกิเลสความหาเมืองพอไม่เจอเลยตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายแม้ท้องจะอิ่มหัวใจก็หิวโหยจะเป็นจะตายอยู่ตลอดวันตายนั่นแหละถ้ากิเลสได้เข้าทำงานตรงไหนอย่าเข้าใจว่างานนั้นๆจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยดีงามมีแต่เป็นไปด้วยความหิวความกระหายความวุ่นวายทั้งที่ที่กินเต็มปากเต็มท้องมันก็หิวกระหายอยู่ภายในหัวใจของกิเลสบรรจุอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็ตายไปด้วยกันทั้งนั้นในโลกนี้ไม่มีโลกไหนคนในรายใดอิ่มพอเพราะงานที่ตะเกียกตะกายไปตามกิเลสนะแต่งานของธรรมนี้มีความพอไปโดยลำดับเหมือนเราเทน้ำใส่ภาชนะที่ดีอยู่แล้วมีทางเต็มได้เพราะไม่ใช่ภาชนะที่แตกซึมพอน้ำจะไหลรั่วไปที่อื่นเสียนี่แหละงานของธรรมมีความอิ่มพอการขบการฉันของพระกรรมฐานจึงมีความอิ่มพอไม่ฉันไปด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมอันเป็นเรื่องของกิเลสมาแย่งกับปีนกับมือไปเราไปทำงานเองเดี๋ยวบิณฑบาตอาศัยก้อนข้าวเข้ามาฉันในวันหนึ่งวันเท่านั้นพอแล้วสำหรับวัดป่าบ้านตานี่เลื้อเฟือตั้งแต่มาอยู่ที่นี่
เริ่มวันแรกจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่ปรากฏเลยว่าพระเนนในวัดนี้ได้ฉันข้าวเปล่าๆโดยไม่มีกับอะไรเลยอย่างนี้ไม่เคยปรากฏเลยไม่มากก็น้อยที่แรกก็น้อยอยู่บ้างไม่มากนักพอดีกับวงกรรมฐาน

เพื่อความเฉลียวฉลาดแก่ตนเองและเพื่อแก้กิเลสตัวมันฉลาดนั่นแหละแต่พาให้เราโง่ออกจากหัวใจของเราเองเราก็ต้องใช้สติปัญญาการเทียบเคียงในเหตุในผลอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะได้เงื่อนมาคิดอ่านไตร่ตรองและแก้ไขดัดแปลงกันไปได้คนเราหรือพระเราถ้าใช้แบบหลักแบบพระพุทธเจ้าพาใช้นะถ้าอยู่เฉยๆอย่างที่เคยอยู่เคยเป็นมานี้จนกระทั่งวันตายก็อย่าหวังว่ากิเลสมันจะหลุดลอยจากหัวใจเลยเราที่สังเกตดูหมู่เพื่อนไม่ค่อยจะใช้ความคิดความอ่านอะไรเลยเหตุใดมันจะทันกับเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวฉลาดที่สุดนี่เห็นมันน่าคิดพอพูดถึงเรื่องความพิจิตรพิจารณาถึงเรื่องอาหารการบริโภคทั้งหลายว่าวันนี้เราฉันอาหารชนิดใดบ้างเป็นอย่างไรธาตุขันธ์ของเรานี้ไม่ต้องพูดถามถึงเรื่องใจของเรานั่นแหละเพราะการฉันก็ฉันเพื่อใจพอยังชีวิตให้เป็นอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมให้ก้าวเดินเจริญรุ่งเรืองไปโดยสม่ำเสมอพิเดชจะได้หลุดลอยลงไปโดยลำดับค่อยเหือดแห้งไปจากจิตใจธรรมจะได้เจริญก้าวหน้าภายในจิตใจแทนกันไปกับพิเดชหลุดลอยไปนะเมื่อเราพอวันนี้เราก็เทียบดูสังเกตดูผลของการขบฉันอาหารอะไรบ้างฉันมากการประกอบความเพียรเป็นอย่างไรชั้นขนาดกลางๆประกอบความเพียรเป็นอย่างไรชั้นน้อยประกอบความเพียรเป็นอย่างไรงดบ้างคืออดบ้างอิ่มบ้างประกอบความเพียรเป็นอย่างไรหากผู้ได้ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยความสนใจอย่างนี้จะจับเงื่อนกันได้เป็นหลักหลักธรรมดาสมกับผู้ประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของตนโดยแท้นี่มันดูท่าจะไม่ค่อยคิดค่อยอ่านอะไรกันดูนี่ครับท่านว่าบิณฑบาตท่านสอนไว้มีวอนเครื่องใช้ไม่สอยก็ยังที่เราพูดเราเห็นกันนั่นแหละท่านหลับวันนี้มีอะไรใครต้องการอะไรอย่ามาขอเราไม่ให้ขอการเอาไปใช้เพื่อความเป็นธรรมเอาไปเลยแต่จะใช้ให้เป็นแบบโลกเข้ามาแฝงให้กิเลสเข้ามากลืนกินกับตีนกับมือนั้นเราไม่เห็นด้วยจะจนก็ตามจะมีมากก็ตามขอให้มีด้วยอำนาจของธรรมอย่าให้มีด้วยอำนาจของกิเลสเราต้องการหนักนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่คำหนึ่งถึงเรื่องจตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมาภายในวัดนี้มีมากมีน้อยคำหนึ่งตั้งแต่พระเนนเราได้ใช้ด้วยความเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่เรามุ่งหมายอยู่นี่เรียกว่าจีบอนบิณฑบาตเสนาสนะที่พระพุทธเจ้าพาอยู่พระสาวกอรหันต์ท่านพาอยู่สังฆังสนังคฉามิของพวกเราหรือพุทธังสนังคฉามิของพวกเราพาอยู่และธรรมังสนังคฉามิที่เกิดกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเราได้สวดได้กราบเกิดในที่เช่นไรฟังสิเกิดในที่หรูหราหลาหมายเอามาเทียบนักปฏิบัติต้องเทียบพระพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดครูของเราเดินอย่างไรลูกศิษย์อย่าเดินแซงหน้าด้วยความอวดดีอวดเก่งอวดรู้อวดฉลาดอวดยศถาบรรดาศักดิ์อวดว่าทันสมัยความจริงมันไร้สติปัญญาโดยธรรมเราไม่รู้สึกตัวด้วยอำนาจแห่งความอวดเหล่านี้แหละนั่นโลกมันจึงได้ร้อนทั่วหน้ากันไม่ว่าโลกเขาโลกเราถ้าไม่มีธรรมในหัวใจแล้วจะร้อนเหมือนกันนี่สำคัญตรงนี้นี่เราพูดถึงเรื่องเสนาสนะตะกี้นี้ก็พูดแล้วเสนาสนะเป็นยังไงที่อยู่ท่านพาอยู่ยังไงเราพูดเฉยๆเราเรียนเฉยๆเราไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้แล้วเรายังไม่เห็นน้ำหนักแห่งพระโอวาทที่เด่นชัดขึ้นประจักษ์กับเราเพราะเราไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่ท่านสอนให้ดำเนินให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นหากเราได้ปฏิบัติตามดำเนินตามด้วยคำสอนที่ท่านดำเนินไปนั้นแล้วอย่างไรก็จะต้องเห็นเหตุเห็นผลกันแน่นอนเช่นลุคมูลเซนาสนังเหล่านี้เป็นต้นนะเราอยู่สถานที่ธรรมดากลับไปอยู่ลูกขมูลล้มหมา

ในที่ธรรมดาเป็นอย่างไรนี่อ้าวเราก้าวเข้าไปสู่สถานที่บาดเสียวน่ากลัวมีอันตรายรอบด้านดังสมัยพุทธกาลและสมัยต่อมานี้เช่นเสือเช่นช้างสัตว์ร้ายอันตรายทั้งหลายมีอยู่รอบด้านนี้แล้วเราไปอยู่ในที่เปลี่ยวๆอย่างนั้นด้วยลุกขมงล้มไม้อย่างนั้นด้วยไม่มีที่มุงที่บังกลับอยู่ที่มุงที่บังในสถานที่เช่นนั้นต่างกันอย่างไรนี่สินี่แหละที่ว่าผู้ทดสอบผู้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในระหว่างที่ทั้งสองนี้คือที่ที่มุงที่บังกับที่ลุกขมูลร่มไม้ในสถานที่ธรรมดาและที่ที่มุงมีที่มุงที่บังกับหาที่มุงที่บังไม่ได้ลุกขมูลร่มไม้ในสถานที่เปลี่ยวเปล่าเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆนี้เป็นอย่างไรในความรู้สึกคือในหัวใจของเราและการประกอบความเพียรของผู้มุ่งอัดมุ่งทำเพื่อการทดสอบหาความจริงจริงๆแล้วเป็นอย่างไรบ้างในหัวใจเราการประกอบความเพียรกับสถานที่ทั้งสองนี้ต่างกันอย่างไรสถานที่ธรรมดากับสถานที่ในป่าเปลี่ยวและแยกออกไปอีกสถานที่ในป่าเปลี่ยวในที่มุงที่บังกับไม่มีที่มุงที่บังต่างกันอย่างไรอีกล่ะนี่ผู้ที่หาความจริงแล้วจะได้เห็นอย่างเด่นชัดทีเดียวว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนี้พระองค์ทรงได้ทดลองดูแล้วทุกอย่างเห็นผลเป็นประจักษ์ทัศน์ไทยแล้วจึงได้นำมาสอนโลกสอนภิกษุทั้งหลายโดยเฉพาะว่าลุกขมูลเสนาธนังเป็นต้นนี้ท่านสอนด้วยความปฏิบัติดำเนินมาแล้วประจักษ์ทัศน์ไทยผลก็เห็นประจักษ์แล้วได้จับสรู้เป็นพระศาสดาเอกของโลกนั่นเห็นไหมล่ะดังนี้มันต่างกันอย่างนี้นะเราเรียนเฉยๆไม่สนใจกับภาคปฏิบัติเลยเรียนแบบนกขุนทองใครก็เรียนได้เรียนแบบนั้นแต่กิเลสมันหัวเราะล่ะสิเรียนไม่ได้สนใจกับการปฏิบัติให้เพียงพอหรือเท่าเทียมกันกับการเรียนคือเรียนก็เรียนเพื่อปฏิบัตินั่นที่ว่าพอกันแล้วเรียนแล้วปฏิบัติจริงๆด้วยในขณะที่เรียนก็ปฏิบัติด้วยนั่นน้ำหนักมันเท่ากันถ้าน้ำหนักเท่ากันนี้แล้วเราจะเห็นเหตุเห็นผลตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปทุกแง่ทุกมุมทีเดียวนี่แหละเพียงลูกขโมยเส้นนาสนังเราก็เห็นได้อย่างชัดผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบความหนักเบาของลูกขโมยเส้นนาสนังผู้ปฏิบัติเรียนเฉยๆจำเฉยๆไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้เหตุได้ผลอะไรก็จะเอาแต่คำพูดมาคุยมาโม้อวดกันเฉยๆลองไปเจอเขาหรือไปโดนเขาดูสินะกับลูกขมูลเส้นนาสนังแล้วเสือกระหึ่มกระหึ่มสองรอบด้านนั้นเป็นยังไงนี่เราเพียงตัวเท่าหนูเราก็ได้เป็นแล้วนะไม่ใช่เอามาคุยหมู่เพื่อนฟังเฉยๆตัวสั่นขึ้นกับที่เลยนะมันตัวไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่งอ้าวพึ่งอะไรก็พึ่งไม่ได้แล้วเราอะไรพึ่งล่ะที่นี่เสือมันก็หึ่มก็หึ่มไม่ทราบมันจะเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็ทั้งที่บางแห่งก็ยังมีแคร่เล็กๆนะอยู่บนแคร่นั้นถึงไม่มีที่มุงที่บังก็ยังมีแคร่นั่งนั้นกดกลางลงไปนั้นแต่บางแห่งยังไม่ได้จัดไม่ได้ทำที่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีแต่กดเราอยู่ในป่าในเขาเสือมันมีป่ามันก็ร้องธรรมภาษาของมันแต่เรามันเป็นบ้าเข้าไปแล้วสิกลัวตายอะไรมันกลัวนั่นเป็นยังไงที่นี่ในขณะที่จิตกลัวกับผู้มุ่งหวังต่อความจริงมันทำไมมันจะไปถอยล่ะต้องขยับข้อหาอัตถธรรมธรรมอยู่ที่ไหนนั่นพระเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าธรรมอยู่ที่ใจระลึกเธอพุทโธจะปรากฏขึ้นเมื่อระลึกถึงพุทโธที่ใจทันทีธรรมโมจะปรากฏขึ้นที่ใจเมื่อรึกถึงพระธรรมทันทีพระสงฆ์จะปรากฏขึ้นทันทีที่ใจเมื่อรึกถึงท่านไม่อยู่ที่ไหนรู้ระลึกที่นี่เถอะฝากเป็นฝากตายที่นี่จิตย้อนเข้ามาปุ๊บที่นี่ไม่ส่งออกสู่ภายนอกเช่นเสือก็มันเป็นความหมายอันหนึ่งพร้อมกันแล้วว่าเป็นสัตว์ร้ายนั่นว่าเสือเท่านั้นนะความหมายมันเข้าใจกันทันทีเลยจิตไม่ออกไปเลยเสือก็ตามช้างก็ตามอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าอันตรายที่เป็นเครื่องหลอกจิตใจทั้งที่สิ่งนั้นยังไม่มาถึงใจมันไปหลอกไว้แล้วทำให้กลัว
จะเป็นจะตายไปแล้วไม่ยอมให้ออกไปให้อยู่กับหลักในหัวใจเหล่านี้จะเป็นหลักธรรมบทใดก็ตามเช่นพุทโธหรือธรรมโมสังโฆตามแต่ความถนัดเถอะหยิบปากเป็นปากตายกับนี้เป็นก็เถอะตายก็เถอะจะไม่ถอยไม่ปล่อยไม่วางอันนี้เลยพุทโธธรรมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งก็ตามยึดให้มั่นอยู่ที่ตรงนี้เมื่อความรู้อันนี้กับคำบริกรรมสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกเพราะสติบังคับเข้าอยู่ตลอดเวลาในเวลาจนเกาะเช่นนั้นสติดีทำอะไรเป็นจริงเป็นจังทุกอย่างนั่นแหละจิตก็แน่นหนามั่นคงเมื่อได้รับความเหลียวแลเมื่อรับความรักษาการรักษาการบำรุงจิตก็แสดงตัวขึ้นมา 1. สงบเข้ามาสงบเข้ามา 2. แสดงพลังขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจทั้งที่ขณะก่อนนั้นกลัวซะจนตัวสั่นออกมาทางร่างกายเพราะใจพาให้เป็นแม้แต่ขณะนี้กลายเป็นความกล้าขึ้นมากล้าขึ้นมาภายในจิตใจนั่นฟังสิถ้าเป็นนั่งก็แน่นปึงเป็นเหมือนกับภูเขาจิตไม่ยิบไม่ยับออกไปทางไหนเลยความรู้กับคำว่าพุทโธกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแน่นปึงกับธรรมโมหรือกับธรรมบทใดก็ตามเมื่อเข้าไปเป็นหนึ่งอันเดียวกับใจแล้วย่อมเป็นความรู้ที่แน่นหนามันคงมากกิริยาคำว่าพุทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีหายไปหมดได้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับใจแล้วนั่นนี่ถ้าเดินก็แน่นปึงอีกเหมือนกันนะเออกิริยาจะมีแยบๆกว่าตามแต่ไม่ออกภายนอกจิตไม่ออกภายนอกมีแต่ความรู้เด่นชัดอยู่ภายในนี่กล้าหาญออกจากขณะก่อนที่กลัวๆแล้วกลับมาเป็นใจที่กล้าหาญจากกล้าหาญนี่แล้วเป็นความกล้าหาญที่แน่นหนามันคงที่อาถรรพ์ที่สุดอีกด้วยนะฮะไม่ใช่กล้าหาญธรรมดาเด่นดวงทีเดียวนี่ล่ะไม่มีความกลัวความสะทกสะท้านกับสิ่งใดเลยขึ้นชื่อว่าอันตรายทั้งในขณะก่อนนั้นแทบเป็นแทบตายหรือจะเป็นจะตายกลัวมากฮะเพราะกลัวมากนั่นเองแต่ขณะนี้กลับเป็นกล้ามากฮะอะไรก็เถอะว่างั้นเลยไม่ได้กลัวเลยน่าเห็นไหมนี่แหละพลังของจิตเวลาเข้าถึงจริงจังเพราะอะไรเป็นสาเหตุนี่เพราะสถานที่เปรียวได้ทดลองทดสอบดูแล้วพระพุทธเจ้าท่านดำเนินมาอย่างนี้นี่เชื่อแล้วทีนี้เชื่อพระพุทธเจ้าเวลาจนกรอบเป็นมุมจริงจิตเอายิงเอาจังทำหน้าที่ของตนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำก็มีฤทธิ์มีเดชเพราะหัวใจยอมรับกันกับธรรมทุกสิ่งทุกอย่างทำกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำกันอย่างหวังพึ่งเป็นพึ่งตายความจริงทำไมทำจะไม่ปรากฏล่ะก็ทำไม่เคยนำเอียงต่อผู้ใดอยู่แล้วนี่นอกจากกิเลสไปทำให้มันเอียงเท่านั้นให้ทำทั้งหลายเอียงเท่านั้นเองนี่ล่ะเรื่องการทดลองการทดสอบการดำเนินตามทางของพระเจ้าไม่จะเพียงเรียนมาจำมาเฉยๆเรียนมาเฉยๆได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมเห็นชัดเจนเนี่ยถ้าพูดถึงโยกยาท่านก็พูดไว้แล้วว่าปุตตะอะไรมุตติพูดอะไรพอจะเป็นเพศสัตว์ชังแต่ก่อนจะว่าโรคมีน้อยมีมากมันก็เท่าตัวเรานี่แหละเต็มตัวของเราของสัตว์ทุกรายไปนั่นแหละแต่ยาไม่มีมากเพราะจาไม่ใหญ่เลยก็อาศัยฉันยารองด้วยน้ำมูดไปอย่างนั้นแหละพอยังชีวิตยังอัตภาพไม่เป็นไปยังครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมามีหลวงปู่มั่นเป็นต้นท่านก็เคยพูดให้เราฟังจะไปหยุดยาอะไรนั่นวะไม่ได้สนใจจนกระทั่งยาเลยจะมาว่าหยุดยาอะไรอีกล่ะท่านว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายนั่นตั้งอยู่ อยู่ในป่าในเขาก็อยู่เหมือนสัตว์ทั้งหลายอยู่นั่นแหละแต่จิตใจยังไม่ห่างจากธรรมท่านว่านั่นล่ะท่านเอาจริงจังเอาอย่างนั้นแล้วปฏิบัติตนตะกี้นี้กล่าวอะไรบ้างล่ะลุกมูลเสนาสนังนั่นวิธีการอยู่เป็นยังไงสถานที่อยู่ก็ได้อธิบายแล้วพอเป็นแนวทางศีลสมาธิก็พยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเท่านั้นไม่เหลือเฟือฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินผลภายในจิตใจของเราพยายามบังคับตัวเสมออย่าให้ลืมตัวในการกบการฉันเรื่องกิเลสมันจะเอื้อมออกเสมอนะเร็วที่สุดไม่มีใครเกินอะไรเกินกิเลสและถ้ามีสติแล้วก็รู้กันมีธรรมะสติธรรมปัญญาธรรมจะทราบกันได้ทันทีที่กิเลสเคลื่อนตัวออกมานะ
ถ้าไม่มีแล้วจนกระทั่งวันตายก็ไม่รู้นะอยากเข้าใจว่ากิเลสมันจะมาเสริมคนโง่ให้ฉลาดนอกจากมันจะกุศลธรรมมาเอาด้วยเหตุผลของมันเพราะความโง่ของเราเนี่ยเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็มีอยู่พอเป็นพอไปไม่อดไม่อยากแล้วกังวลกับอะไรทุกวันเนี่ยจิตใจมันถึงได้ดิ้นรนกระวนกระวายเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถหรือความเคลื่อนไหวต่างๆล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของกิเลสทำงานภายในหัวใจและกิริยาการของเรานี่มันขาดอะไรมันถึงได้ดิ้นรนหนักเราฟังสิมันขาดอะไรสิ่งที่เป็นธรรมเพื่อการบำเพ็ญธรรมมีสมบูรณ์อยู่แล้วดังที่กล่าวนี้มันขาดอะไรถ้าไม่ขาดด้วยความหิวโหยนัตถิตัณหาสมาธิของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันขาดอะไรมันถึงได้ดิ้นรนเอานักหนาทุกวันนี่ละอำนาจของกิเลสที่มันมีมากในหัวใจมันมีมากเท่าไรมันพาให้ดิ้นอย่างนี้ดูเอาคนดิ้นคือคนจะตายเห็นไหมนั่นคนไข้ไปดูเอาที่ถ้าดูตามสถานที่ต่างๆมันดูยากก็กล้าเข้าไปโรงพยาบาลสิเอาไปดูทุกประเภทของคนไข้นั่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนั่นแหละคนทุกข์อ่ะทุกข์มากทุกข์น้อยมันจะแสดงอาการให้เห็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยกิเลสมันบีบคั้นมากน้อยมันเป็นอย่างนั้นแหละอำนาจของกิเลสแล้วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องดิ้นต้องดิ้นบังคับบัญชากดขี่อาการนั้นอาการนี้ให้ออกมาภายนอกนอกจากบังคับภายอาการภายในของใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันหาความเพียงพอเมืองพอที่ไหนมีมันดิ้นมันดีตลอดเวลามันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนึกเอาสิมาประกอบความภาคความเพียรประกอบกันอย่างไรวัดนี้จะไม่มีทางโยกมานะใครมาขี้เกียจขี้ค้านเดินโยกนั่งสมาธิต้องนั่งสมาธิภาวนาอย่ามานะไปแล้วให้ออกไปเราเบื่อเราไม่อยากพบอยากเห็นแล้วอิจฉาละอาใจเต็มทนแล้วเวลานี้นะผมอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมอยู่ด้วยความอดความทนนะมีหนำซ้ำยังจะมาเหยียบจมูกเขาอีกทางจงกรมก็จะไม่มีสถานที่ภาวนาก็จะล้มเหลวไปหมดมีแต่เสื่อมีแต่หมอนมาติดหลังติดคอไปตลอดเวลาทำยังไงวงกรรมฐานเราทำนี่จะหมดจริงๆแล้วหรือในจากหัวใจของพระกรรมฐานเราน่ะที่ดื่นเราไม่ต้องพูดละเราพูดในวงกรรมฐานของเรานี่น่ะจะไม่มีเหลือจริงๆแล้วหรือทำวิริยะธรรมปัญญาธรรมเพื่อชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นอันเป็นตัวภัยสำคัญราคะตัณหานี่เป็นกองพลอันสำคัญเยียบย่ำทำลายในหัวใจตลอดเวลาไม่มีเหลือไม่มีความบกบังเลยแม้แต่น้อยนอกจากเวลาหลับเท่านั้นเองแล้วเอาอะไรมาต่อสู้อะไรมาแก้โลกได้มีความสุขความสบายเพราะกิเลสประเภท 3-4 อย่างนี้มีใครยกขึ้นมาล่ำลือว่าคนนี้เขามีความดีความดีเขามีความสุขความเจริญเพราะกิเลสผลิดอกออกผลให้เขาได้รับความอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารไม่มีใครเกินคนนี้ให้เอาอย่างเขาเพราะเขาเป็นนักสั่งสมกิเลสด้วยความเกลียดความข้านควายอินหนาละอาใจต่อการพึ่งปฏิบัติธรรมเบื่อหน่ายในธรรมทั้งหลายสนใจในกิเลสกิเลสผิดความดีความชอบให้เป็นความสุขความเจริญให้เป็นคนที่น่าเกรงขามให้เป็นคนที่มีอำนาจว่าราชศักดิ์ใหญ่หลวงเกินอัดเกินธรรมทั้งหลายที่พระเจ้าทุกพระองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วไม่มีความหมายมีความหมายเฉพาะกิเลส 3-4 กองทัพนี้เท่านั้นเป็นศาสตราเอกของโลกอย่างนี้มีตรงไหนมั่งว่าสิเราทำไมจึงไม่นำมาคิดบ้างนักปฏิบัติหัวใจมีทุกคนสติปัญญาพระเจ้าสอนให้ทุกคนสิ่งการที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้กล่าวขู่เข็นดูด่าว่ากล่าวทั้งหลายนะกล่าวบอกวิธีบอกอุบายของการพินิจพิจารณาเพื่อจะแก้เพื่อจะถอดถอนตนเองออกจากสิ่งที่มันบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้รับความทุกข์ความลำบากมานานแสนนานเท่าไหร่แล้วพอจะรู้สึกตัวบ้างด้วยอำนาจของสติปัญญาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั่นคืออย่างพูดตะกี้นี้ว่าวิริยะไปอยู่ไหนนะสติไปอยู่ไหนปัญญาไปอยู่ไหนความภาคความเพียรความอดทนเพิ่งไปอยู่ไหนยังให้กิเลสเอาไปถลุงแฉลกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วจะไม่มีหัวใจดวงใดๆจะไม่มีธรรมะของพระเจ้าติดค้างอยู่บ้างหรือเวลานี้จะหมดไปจริงๆใช่แล้วหรือโลกมันถึงได้เหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาแล้วจึงเห็นโลกเป็นของอาจารย์ดูทุกขณะที่เคลื่อนไหวของใจนั่นสิทําไม่มีขณะใดที่พอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบหรือเป็นคู่แข่งกับกิเลสก็โอ้โหเวลานี้เราได้รู้อย่างนี้เราได้เห็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่กระหยิ่มยิ้มย่องหรือเป็นสิ่งที่ให้ตื่นเต้นภายในจิตในใจด้วยความดีอกดีใจมันไม่ปรากฏเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทุกอาการที่แสดงออกมาพร้อมทั้งผลของมันผลของมันที่ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจ
มันมีแต่อย่างนั้นซะมากต่อมากเวลานี้เป็นยังไงพวกเราวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ยังไงเด่นๆด้านๆอย่างมีมากเท่าไหร่ยิ่งไม่ยิ่งดูไม่ได้เลยนะตาออกมาแล้วก็มันมาเจอจนได้แล้วเราไม่อยากเห็นเราเป็นคนสอนหมู่เพื่อนอยากเห็นความสวยงามอันเป็นลวดลายของธรรมออกแสดงซึ่งเป็นผลแห่งการอบรมเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วก็คือเราเองเป็นผู้แนะนำสั่งสอนอยู่เวลานี้เราอยากพบอยากเห็นอากัปกิริยาอันเป็นผลแห่งความดีงามที่ได้สั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะนี่มองดูเมื่อไหร่มันก็เห็นตั้งแต่เรื่องที่ว่านั่นนะเรื่องที่กิเลสมันเบื่อกุศลธรรมมันฉลาดพอแล้วมันฉลาดพอแล้วขี้เกียจฉลาดอีกเพียงเท่านี้ก็พอแล้วมนุษย์เนี่ยมันอยากว่างั้นนะจะว่าไงกุศลแปลว่าความฉลาดกิเลสมันฉลาดเหนือเราอยู่แล้วจะให้มันกุศลธรรมะแล้วอีกมันขี้เกียจมันเบื่อจะตายไปแล้วกับมนุษย์ที่โง่พระที่โง่แสนโง่ที่สุดหนีว่างั้นพูดง่ายว่านำธรรมะพระเจ้ามาปราบเราไม่แต่เราปราบเอาปราบเอาขี้ทะลักออกว่าไงไม่ได้กินกับขี้วันหนึ่งวันหนึ่งมันมีเศษวิโสอะไรพระเรานะมันอยากว่าอย่างนั้นถ้าเป็นเราเป็นกิเลสเราจะว่าจริงๆนะหัวเราะด้วยทำได้ยินเอิ๊กนะมันจะเป็นยังไงหัวใจมนุษย์หัวใจพระกรรมฐานเราที่ยิงตนว่ามีอัตมีธรรมจะปราบเขานะแต่แล้วถูกเขาปราบเอาอย่างไม่รู้สึกเนื้อสุดตัวเลยนี่มันเป็นยังไงบ้างนะตั้งแต่เช้าจนกระทั่งยันค่ำงานหนึ่งงานหนึ่งเราไม่ให้มีเราพยายามสงวนหมู่เพื่อนให้ได้ประกอบความภาคเพียรอิริยาบถทั้ง4ความเคลื่อนไหวไปมาใดให้มีสติกำกับใจเป็นตัวสำคัญมากนะเนี่ยเคยบอกเสมอกิเลสอยู่ที่ใจนั่นแหละไม่อยู่ที่อื่นสติปัญญาก็อยู่ที่ใจผิดขึ้นมาแก้การดัดแปลงกันวันหนึ่งวันหนึ่งเดินจงกรมเอามาจะได้สักกี่ชั่วโมงฟ้ามันลงไปเป็นไรกลัวตายเหรอกลัวเดินจงกรมตายเหรอทำไมเห็นเป็นไรวะหาอุบายวิธีการต่างๆต่อสู้กับกิเลสไม่งั้นไม่ได้นะมีแต่สักแต่ว่าสักแต่ว่าทำกินแล้วนอนก่อนแล้วนี่ยู้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะทำไงเราผู้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่เพียงมาสอนสอนเพื่อนก่อนที่จะนำมาสอนสอนหมู่เพื่อนเราได้เดินมาแล้วเต็มพลังกำลังความสามารถของเราเรื่องความเพียรอุบายต่างๆที่จะต่อสู้กิเลสวันนี้เอาแบบนี้วันนี้เอาแบบนี้พลิกไปพลิกมาหลายสันหลายผมไม่งั้นไม่ทันมันจะว่าไงก็คิดดูที่เวลาเข้าตาจนกรอกจริงๆหลังที่ว่านั่งหามลูกหามค่ำมันจะตายจริงถึงวาระมันจะตายสติปัญญาที่เราเคยใช้ได้ผลมาแล้วเอามาใช้ได้เมื่อไหร่ใช้ไม่ได้นะต้องพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหาใหม่ให้เป็นปัจจุบันทันเหตุทันผลกลมายาทุกอย่างของกิเลสอยู่ในวงปัจจุบันวงปัจจุบันนี่ต้องเป็นการค้นคว้าหามาเองหามาเองคนเราจะตายจริงมันไม่ไปไหนละเพราะสู้เพื่อตายเท่านั้นถ้าไม่ได้รู้ทำเอาตายว่างั้นเลยมันก็รู้ขึ้นมานี่อยู่เฉยได้เกิดประโยชน์อะไรวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้โหทุเรศนะแล้วหลังไหลมาหลังไหลมามาแล้วก็มีแต่ทำให้หนักอยู่ในหัวใจเบญทบาทสองขาตัวหัวทองปั้นจะแข็งแรงขนาดไหนเดินด้อมๆเหมือนคนอายุตั้ง90ปีนั่นเมื่อเช้านี้เราก็เห็นได้ไหว้พระองค์หนึ่งแล้วอย่างนี้ที่มันมาขวางวัดขวางบายเห็นอยู่นี่จะว่าจะไม่ว่าไงได้มันน่าว่าต้องว่าสิมันขวางจะตายไปใครจะมาอยู่หมดสติปัญญาหมดสิ้นท่าแบบสิ้นท่าให้เราเห็นนะไม่อยากเห็นเพราะสอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่องมความงงเซ่อเซ่อซ่าซ่านสอนเพื่อความฉลาดก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรฉลาดเกินกิเลสนั่นบอกแล้วสติปัญญาไม่จริงๆไม่ทันมันนะพูดแล้วทุกแง่ทุกมุมนี่ไม่ใช่เอามาปั้นพูดเฉยๆนะต่อสู้กันมาเดินตายแล้วถึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังเดี๋ยวนี้บอกอุบายวิธีการต่างๆที่วิธีต่อทุกข์มันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเดี๋ยวนี้บอกรู้พูดง่ายก็รู้แล้วเรื่องมันเป็นยังไงรู้เต็มหัวใจแล้วนี่ถึงได้มาพูดจะให้คุยยังไงอีกนะยังไม่ได้มาโม้มาอวดหมู่เพื่อนนะมันเต็มหัวใจจริงๆกิเลสเต็มหัวใจธรรมะไม่เต็มกันหัวใจกันมันก็ไม่ทันกันอีกเหมือนกันเอาฟ้ามันเต็มสิสติปัญญาให้มันถึงขั้นเต็มหัวใจสิสติปัญญาเต็มหัวใจจะเป็นขั้นใดถ้าไม่ใช่ขั้นมหาสติมหาปัญญาขั้นนั้นแล้วไม่ต้องบอกก็ว่าเต็มนั่นแหละกิเลสพังขั้นนั่นเนี่ยธรรมดาไม่พังกิเลสไม่ใช่ตัวธรรมดาตัวเหนียวที่สุดเลยนี่ก็ที่สอนหมดแล้วมาจะมาเก่งๆกลางกลางวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยเดินจงกรมก็ไม่เป็นท่านั่งสมาธิภาวนาก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรที่มันเป็นมีแต่กินกับนอนเท่านั้นเหรอ
มันอัศจรรย์อะไรสัตว์มันก็นอนได้กินได้ว่าอะไรมนุษย์เรามนุษย์เขาทั่วโลกเขากินได้นอนได้แต่มาว่าอะไรกรรมฐานเราเก่งคันเรื่องการกินการนอนล่ะถ้าไม่เก่งการทำแล้วร้อนวันยังค่ำคืนยังรุ่งเนี่ยอย่าสงสัยว่าจะเป็นอื่นไปเลยนะสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ยิ่งมากยิ่งมายทุกวันไม่จำเป็นจริงจริงไม่อยากให้พระให้เดินไปที่ไหนมาไหนแต่อยู่กับตัวเองมันก็รักษาตัวไม่ได้จะว่าไงยิ่งไปถูกสัมผัสสัมพันธ์เข้าในสงครามทางตาทางหูเข้าไปแล้วเป็นยังไงเรานี้ไม่ใช่ไม่คิดคิดหมดเพราะงั้นหมู่เพื่อนเทศหลายประนั้นประนี้เราต้องนึกว่าเสมอนะไม่ใช่เราว่าจะลบว่าโดยเหตุผลที่เราคิดแล้วนี่นะแต่เมื่อถึงขั้นมันตายตัวมันแล้วมันเป็นอีกขั้นหนึ่งใครล่ะได้ความตายตัวของใจมาเป็นที่แน่ใจตัวเองมาพูดให้เราฟังบ้างสิวะมันไม่เห็นมีนั่นสิมีแต่ล้มทั้งหงายล้มทั้งหงายเขายังไม่ต่อยพอเขากระดิกล้มแล้วไม่ได้ยังไงมันตายก่อนเกิดซะแล้วนั่นอ่ะความเซ่อเซ่อซ่าซ่าของเราเราจะไปอวดดีอวดดีอะไรมาให้มันดีล่ะความดีไม่มีในตัวแล้วเอาอะไรอวดให้มันดีมันดิ้นเนี่ยวัดเดี๋ยวนี้กรรมฐานเรานั่นโหน่ากูเล่นจริงกรรมฐานดิ้นไม่เขาละไม่เขาท่าไม่เขาเรื่องนี่ก็ครูบาอาจารย์พาดำเนินมายังไงไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดมันเห็นมาแล้วด้วยกันนี่นะท่านพาดำเนินมาด้วยความเป็นธรรมท่านดำเนินอย่างไรจึงเรียกว่าท่านเป็นธรรมก็ท่านหนักในธรรมนะสิทุกสิ่งทุกอย่างเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นชีวิตจิตใจเป็นเครื่องดำเนินนั่นท่านดำเนินเป็นอัตเป็นธรรมท่านดำเนินอย่างนั้นนี่นะไอ้พวกเรานี่มีแต่เอาลิ้นเอาปากเอาความอยากความทะเยอทะยานดำเนินเหยียบอัตเหยียบธรรมเหยียบครูบาอาจารย์เหยียบพระศาสนาแหลกเหลวไปทั้งที่ตัวของตัวยิ่งว่าเราเป็นกรรมฐานเรานี่มีอำนาจวาสนามากมีบริษัทบริวารมากจะต้องการรายได้คนนับเคารพนับถือมากเรานี่มีอำนาจวาสนามากนู่นเอาดินเหนียวมาติดพอกหัวแล้วว่าตัวมีหอนไปนู่นน่ะโดยที่ว่าไม่ได้คำนึงไม่ได้ดูเลยว่าหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นนรกอเวจีหลุมไหนล่ะมันไม่ได้ดูบ้างเลยเอาตั้งแต่ดินเหนียวนอกมาพอกศีรษะแล้วก็ว่าตัวมีหอนเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาความรู้ความฉลาดอำนาจวาสนามาจากความเคารพนับถือของประชาชนพลเมืองมันกรรมฐานขี้หมาไงงั้นกรรมฐานพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นเหรอครูบาอาจารย์พาดำเนินท่านดำเนินอย่างนั้นเหรออันนั้นมันเรื่องโลกเรื่องนอกดิ้นหาอะไรเรื่องเหล่านี้มันเต็มโลกเต็มสงสารนี่ดูฮะดูอัตตุธรรมที่ยังไม่มีในหัวใจสินี่คือว่าผู้ไม่ดิ้นต้องเป็นอย่างนั้นดิ้นฆ่ากิเลสเป็นอย่างหนึ่งดิ้นกิเลสมัดคอเป็นอย่างหนึ่งมันควรจะตายมันดิ้นเต็มแล้วนั่นวงกรรมฐานเราไปไหนเนี้ยตั้งแต่การก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายเอานี่เป็นเครื่องออกหน้าออกตาออกตลาดลาดเลจะแล้วนี่เหลือของวิเศษเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นไม้เป็นเหล็กนี่เหลือวิเศษไม่ได้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าก็อยู่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราก็อยู่เคยอยู่บ้านอยู่เรือนมาแล้วเช่นเดียวกันแต่มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้มันเป็นยังไงจึงต้องในวุ่นวายนักหนาถ้าไม่ใช่เป็นบ้าของในวงกรรมฐานแล้วจะทำได้ลงคอหรือความพอดีรู้จักกันอยู่นี่ทำภาวนาจิตภาวนาไม่สนใจสิสนใจตั้งแต่ภายนอกนั่นสิมันน่าว่าถึงได้ว่าคนเรามันผิดหูผิดตาที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพาดำเนินมาถึงไม่พูดการถ้ามันพอเหมาะพอดีทำไมจะพูดปัญหาอะไรที่พักที่อยู่กับคนก็พระก็มาจากคนบ้านก็มีเรือนก็มีอยู่มานี่ก็ต้องมีอยู่แม้แต่กระจ้อนกระแตมันยังมีรวงมีหลังพอเหมาะพอดีตามกับฐานะตาเห็นว่าตามความเห็นว่าจำเป็นมันก็ไม่เป็นอะไรนี่ไอ้นี่ที่มันพิลึกพิลั่นอะไรล่ะเกินโลกเกินสงสารเขาอยากยังอยากได้ชื่อได้เสียงอิทธิยศเกียรติศักดิ์กิตติคุณยุ่งเข้าไปอีกเหมือนบ้านั่นบวชเข้ามาเพื่อจะมาสละลาภยศสรรเสริญโลกธรรม8ยิ่งมากอบมาโกยโลกธรรม8เต็มหัวใจไม่มีใครเกินกรรมฐานเราหากอบโกยในสิ่งอันในของในสิ่งเหล่านี้ล่ะไม่มีใครเกินแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเห็นไหมดูสิหูมีตามีด้วยกันทุกคนทำไมจะไม่รู้มันสัมผัสอะไรทำไมสัมผัสสัมพันธ์ตาหูจมูกนี่สิ่งเหล่านี้นะนี่แล้วครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่างส่งเสริมให้ทำอย่างนั้นเหรอมีแต่ท่านสอนไล่กับทางโยมท่านกับป่าผู้ยากก็เหมือนกันลูกขโมยเสนาธนาหมายคือว่าไงโน่นป่าเนี่ยท่านก็บอกว่านั่นแหละที่ฆ่ากิเลสความประเสริฐจะอยู่ตรงนั้นท่านบอกอันนี้ยุ่งเรื่องอะไรแข่งญาติแข่งโยมแข่งประชาชนก่อน
แล้วก็ไม่พ้นที่จะกวนบ้านกวนเมืองเขาเลยไปที่ไหนกวนไปหมดพระเรามันตายเป็นเปรตเป็นผีไปแล้วกวนบ้านกวนเมืองจะเอา5เอา10เอา100เอา1,000เอา10,000เอาแสนนั้นจะสร้างนั้นนี่สร้างนี่นะเห็นหน้ามันจะสร้างจะสร้างท่าเดียวสร้างหัวใจให้เจ้าของให้เขาได้เห็นให้เขาได้กราบไหว้บูชานี่เป็นไรตามหลักพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนอย่างนี้นี่นะให้สร้างหัวใจนี่นะสร้างอะไรข้างนอกใครใครก็สร้างอยู่แล้วพออยู่พอกินพอเป็นไปก็เอาละสิเอามากมายแล้วนักหนาเกินโลกเกินสังขารไปถ้าไม่ใช่เป็นแบบที่ว่าแบบบ้าแบบไม่ตื่นลมตื่นแรงสุดท้ายก็มาตั้งตลาดในวัดเท่านั้นสิหางานนั้นมาหางานนี่มาอันนั้นราคาเท่านั้นนี่ราคาเท่านี้ขายแหลกมันหมดในวัดในว่าหาแต่เงินแต่ทองไม่ได้มุ่งที่จะหาทางนี่ที่มันน่าทุเรศอันนักหนานะมันเป็นมากระเป็นเรื่องเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเครื่องอุดหนุนอย่าให้มันเป็นมาด้วยความอุจจารบาดตาทั้งเถอะพระเราก็ทราบแล้วว่าอาศัยปัจจัย4อยู่ด้วยความพอดีพองามอยู่ด้วยความเป็นพระอยู่ด้วยความเหมาะสมใครก็รู้อยู่ก็เกินเหตุเกินประมาณทำเกินเหตุเกินประมาณจนกลายเป็นความโลภโลเลเกินโลกเกินทั้งสารเขาจนดูไม่ได้น่าทุเรศนี่ใครก็รู้ทำไมจะไม่รู้มนุษย์เราเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นสิหัวใจไม่สนใจดูนี่แหละที่เรียกว่าศาสนาเสื่อมไปเสื่อมไปดังพระพุทธเจ้าท่านว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าเหล่านี้5,000ปีก็จะสิ้นคือมันสิ้นในหัวใจของผู้นับถือผู้เคารพผู้นั้นผู้จะปฏิบัติตามมันไม่มีคือค่อยหมดไปอย่างที่เห็นนี่เห็นไหมล่ะมันเห็นอยู่ประจักษ์ต่อหน้าต่อตาทำมีอยู่วินัยมีอยู่ไม่ยอมทำตามเนี่ยเห็นอยู่นี่ดื้อต่อหน้าต่อตาของหลักธรรมหลักวินัยคำพีเดียวกันเห็นกันอยู่นี่มันไม่ยอมทำจะว่าไงนี่เห็นไหมแล้วจะเอาอะไรมายืนยันถ้าไม่เอาสิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่นี่ยืนยันกันไปอนาคตก็เป็นอย่างนี้สิเมื่อตัวนี้มันดื้อถ้าพอแล้วมันก็หมดยางอายนี่ที่อุตตะมันมีหัวใจแล้วศาสนาคำพีเจ้ากองอยู่สักจดฟ้าก็กองไปเถอะคำผีหัวใจไม่รับแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นศาสนาก็ไม่มีแล้วในหัวใจโลกเราหมายถึงหัวใจในศาสนาหมายถึงอยู่ในหัวใจโลกต่างหากนะไม่ได้หมายถึงอยู่ในคำผีเกิดแก่ตายมันก็มีเต็มโลกเต็มสงสารไม่มีใครมาสอนเกิดแก่ตายมันก็มีความจริงมีอยู่มันแต่ว่าไม่มีใครสนใจความจริงกันสิแล้วจะเอาธรรมมาจากไหนเมื่อไม่สนใจความจริงแล้วไม่ยอมรับความจริงแล้วนี่เป็นศาสนาเท่านั้นปีเท่านี้ปีดูเอาเราไม่ต้องไปดูที่อื่นดูหัวใจเรานี่นะฮะยังเดินยังกลมสักกี่นาทีนั่นน่ะศาสนาจะหมดแล้วนั่นน่ะฮะความเพียรมันกำลังจะหมดแล้วน่ะเดินยังกลมหยอกได้10นาที15นาทีใจเพ่นเข้าป่าเข้านรกเข้านรกอวิชชาที่ไหนแล้วนั่นศาสนาหมดหรือยังดูสินั่งภาวนาก็ครู่เดียวเพ่นแล้วเดินยังกลมก็ครู่เดียวเพ่นแล้วดีไม่ดีไม่กล้าเข้าไปสู่ทางยังกลมเลยมันหมดมั้ยศาสนาดูสิมันหมดไหมตอนนั้นหรือเราไปคิดตรงนู้นหรือศาสนา 5,000 ปีเนี่ยดูหัวใจของสิโอปัญญิโกน้องก็ไปไหนทำไมมันน้องก็มาที่หัวใจเราเพื่อแก้เราจะแก้ที่ตรงไหนน่ะฮะดูที่ศาสนามันหมดหรือมันยังเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงบ้างสมาธิธรรมมีไหมปัญญาธรรมมีไหมวิมุตติธรรมมีไหมในหัวใจเราทั้งๆที่พระเจ้าสอนไว้ว่าสิ่งนี้เป็นของจริงมีจริงมาดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วมันมีในหัวใจเราไหมถ้าวิริยะไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสิ่งเหล่านั้นยังไงก็ไม่มีเพราะเป็นผลจากนี้อันนี้ไม่เปิดอันนี้ไม่หนุนจะเอานั้นให้เปิดเผยเปิดตัวขึ้นมาได้อย่างไรเหตุไม่มีจะมีผลขึ้นมาได้อย่างไรล่ะฟังสิท่านทั้งหลายมาปฏิบัติผมแล้วอกจะแตกเท่านั้นเองสอนหมู่เพื่อนไม่ได้สอนธรรมดานะสอนด้วยความจริงจริงนี่นะเราไม่สงสัยในการสอนหมู่เพื่อนเราพูดตรงๆเวลาสงสัยก็เคยเล่าให้ฟังแล้วล้มลุกคานก็เล่าหมู่เพื่อนฟังแล้วจนกระทั่งถึงหมู่เพื่อนมาเสกสรรบัญญัติว่าเป็นครูอาจารย์ถ้าสอนหมู่สอนเพื่อนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ได้พูดแล้วทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่สงสัยก็บอกไม่สงสัยระหว่างไงแล้วหาผู้ที่จะตั้งใจปฏิบัติให้ได้เหตุได้ผลตามบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่มีมีแต่กิเลสไปกินทั้งวันแล้วทั้งสอนแทบเป็นแทบตายไม่ได้เรื่องอะไรนี่สิมันน่าทุเรศนะอยู่ที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างนี้กับอยู่เฉยๆวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปนั้นมีผลดีต่างกันอย่างไรบ้างหรือไม่ท่านทั้งหลายได้พิจารณาไหมนี่พิจารณาเต็มหัวใจนะโน่นย้อนหลังไปหาเราได้ยิ่งถึงพ่อแม่ครูอาจารย์หัวใจจะหลุดจะขาดออกจากตนไม่อยากได้ยินคำว่าท่านรับไม่ได้
จะด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามไม่ประสงค์อย่างยิ่งที่จะได้ยินคำเช่นนี้นั่นฟังสิเพราะความมุ่งมั่นต่อการได้ยินได้ฟังต่อการประพฤติปฏิบัติตามร่องตามรอยเห็นอยู่ด้วยตากับท่านนี่ให้ท่านได้พาดำเนินเห็นอยู่ด้วยตาได้ยินด้วยหูดูด้วยใจทั้งภายนอกภายในมันประจักษ์เนี่ยให้มีผู้ชักผู้จูงเหมือนกับคนตาบอดถูกคนตาดีจับไม้เท้าให้แล้วก็จูงไปอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีเลยมันไปไหนล่ะพิจารณาสิคนตาบอดไม่มีใครจูงเลยเป็นยังไงดูเอาสิแล้ววาดภาพคุณก็รู้ทันทีนี่นะแล้วความโง่เขลาของเราก็เหมือนกันเนี่ยหัวใจมันมีแต่กิเลสความมืดบอดเต็มอยู่นั้นมันก็เท่ากับคนตาบอดผู้ไม่รู้ช่องรู้ทางรู้อัดรู้ทำมาไม่มีผู้มาสั่งสอนด้วยความรู้อัดรู้ทำแล้วมันจะไปได้ไหนก็อย่างที่เราเห็นนั่นน่ะแม้แต่มีคัมภีร์โบราณที่สอนอยู่มันก็ยังไม่ลงใจที่จะรับได้นี่ต้องเข้าถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านถูกต้องแม่นยำในภาคพื้นปฏิบัติทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นอย่างปัจจุบันนี่ก็ยกตัวอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่พอเข้าไปถึงท่านพระมอบเลยนะหัวใจทำตรงไหนท่านทำอะไรก็เรียนกับพี่เดียวกันเราไปอยู่นั้นเราก็ดูท่านทำอย่างนั้นถูกกับข้อไหนข้อไหนหลักทำข้อไหนวิไหนข้อไหนมันมาเทียบเคียงเทียบเคียงเทียบเคียงอย่างมหาที่ค้านมาได้ยอมนี่ในสิ่งที่เราพอเทียบเคียงได้นะส่วนที่เราเทียบเคียงไม่ได้ก็ยกไว้บูชาเช่นสมาธิอย่างเนี้ยจิตท่านเป็นยังไงท่านอธิบายฟังหมดปัญญาขั้นใดภูมิใดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นท่านแสดงให้ฟังอย่างเปิดเผยหมดเลยเราหาจึงสายไม่ได้นั่นน่ะมันเป็นกำลังใจที่นี่นี่ผู้พาดำเนินมีเป็นยังไงที่นี่ได้ยินได้ฟังจากท่านแล้วหัวใจเป็นยังไงแล้วท่านพาดำเนินเป็นยังไงหัวใจกับไม่มีผู้ใดพาดำเนินไม่มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนรู้ด่าว่ากล่าวบ้างเลยเป็นยังไงหัวใจต่างกันไหมก็มาเป็นอย่างนั้นจะมานอนใจยังไงพวกท่านทั้งหลายผมก็จะตายไปทุกวันทุกวันนั่นเองเหนื่อยพอแล้วนะมีทนเอาหมู่เพื่อนมามากเท่าไหร่ก็ทนสอนหมู่เพื่อนสอนอย่างนี้จะว่าไงมันจะมานอนใจเหรออ่ะเหนื่อยนะพอ

0: รรมว่าโลกย่อมหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลเป็นหลักใหญ่ของโลกทั่วไปคำว่าสัตว์ก็มีทั่วโลกธาตุไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นสัตว์จำพวกใดชนิดใดแม้แต่นรกสัตว์นรกก็ยังเรียกว่าสัตว์เพราะยังต้องเป็นผู้ติดผู้คล้องยังหลุดพ้นจากความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันเป็นไปด้วยความทุกข์ความลำบากนี้ไม่ได้ท่านจึงให้นามว่าสัตว์สัตตะก็แปลว่าผู้ยังคล้องยังติดอยู่สิ่งที่ติดที่คล้องนั้นก็ไม่ใช่อะไรนอกเหนือไปจากมหาอำนาจที่ครอบอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นั่นแหละคือของสัตว์ผู้ที่ติดที่คล้องนั่นแหละไม่ใช่ผู้ใดเป็นผู้ติดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุแร่ธาตุต่างๆที่ไม่มีวิญญาณครองไม่ได้มีคำว่าติดว่าพ้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีความหมายในตัวเองเลยหรือแม้ใครจะให้ความหมายอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เป็นไปตามความหมายของผู้ที่ให้นั้นย่อมเป็นหลักธรรมชาติของตนอยู่อย่างนั้นจึงหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลที่มีใจครองเป็นสำคัญอันเป็นหลักใหญ่ของคำว่าโลกถ้าเราจะพรรณนาถึงเรื่องของโลกของสัตว์ทั่วๆไปในแดนโลกธาตุนี้แล้วหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยเพราะเกินกำลังความสามารถที่จะนับจะอ่านได้ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ให้นามว่าติดข้องติดข้องอยู่ด้วยกันนี้มีรายใดคำว่าเป็นสัตว์ก็ย่อมมีคำว่าติดข้องอยู่เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์ที่มีประจำอยู่กับสัตว์ย่อมมีมากน้อยต่างกันเป็นประจำที่ว่าไม่มีทุกข์เลยนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องมีทุกข์มากทุกข์น้อยเว้นแต่ท่านผู้ที่สิ้นเชื้อพ้นจากคำว่าเป็นสัตว์คือความติดข้องอยู่ในอำนาจของนิเรศที่ว่ามหาอำนาจนี้เสียเท่านั้นท่านเหล่านี้พ้นไปเท่าไหร่ก็เรียกว่าพ้นทุกไปเท่านั้นและคำว่าโลกนี้มีมานานแสนนานเราจะนับอ่านว่ามีมาแล้วเท่าไหร่และจะมีไปอีกเท่าไหร่นี้ก็คำนวณไม่ได้เพราะไม่มีคำว่าเงื่อนต้นและเงื่อนปลายจึงเอามาทดสอบหรือทบทวนกันวัดกันไม่ได้จะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปหากว่าไม่ได้ชำระเชื้ออันพาให้หมุนอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้ออกได้เสียเมื่อไหร่จะต้องเป็นไปเช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามใครจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยหรือไม่เป็นก็ตามธรรมชาตินี้ต้องเป็นอย่างนี้อยู่โดยหลักธรรมชาติของตนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของธรรมชาตินี้ที่จะเป็นไปได้คือมีธรรมชาตินี้อยู่ภายในจิตใจแต่ของสัตว์โลกแต่สัตว์โลกได้รับความสบายโดยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากธรรมชาตินี้เลยนั้นไม่มีต้องมีอยู่มากน้อยจนได้ตามการเติบตามเวลาตามวาระที่สิ่งเหล่านี้จะแสดงผลขึ้นมามากน้อยถ้าหากว่าเราจะคำนวณถึงความหลุดพ้นจากธรรมชาตินี้โดยความรู้สึกสำนึกธรรมดาหรือสามัญสำนึกแล้วก็เช่นเดียวกับคนที่จะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรทะเลอันกว้างแสนกว้างนั้นให้หลุดพ้นไปได้นั้นไม่มีทางนี่จะให้เป็นความต้องการหรือความตะเกียบตะกายของตนโดยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หาเครื่องมือไม่ได้แต่จะหลุดพ้นไปจากธรรมชาตินี้ไปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับบุคคลที่ต้องการข้ามแม่น้ำมหาสมุทรทะเลต้องมีเรือมีเครื่องพาให้ข้ามถึงจะข้ามไปได้ ธรรมชาตินี้ก็เหมือนกันต้องมีเครื่องข้ามมีเรือคือคุณธรรมภายในจิตใจคุณธรรมนี้ก็ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถมาหยิบยื่นให้สัตว์โลกได้นอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ที่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วอันเป็นต้นแห่งธรรมเต็มพระทัยแล้วก็ขยายธรรมนี้ออกไปที่ออกประกาศสาธารณธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจแล้วประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนหรือโปรดเมตตานั้นอันนี้แหละคือเรียกว่าเราข้ามแม่น้ำมหาสมุทรมหานิยมด้วยเรือคือความดีทั้งหลายแล้วมีทางที่จะข้ามไปได้พ้นไปได้เช่นเดียวกับบุคคลข้ามเรือข้ามมหาสมุทรด้วยเรือเช่นนั้นจะช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นไปได้ไม่สงสัยมีการมาปฏิบัติต่ออัตธรรมทั้งหลายเวลานี้ก็เท่ากับเรามาแหวกมาไหว้มหาสมุทรมหานิยมอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆฝังอยู่ภายในจิตใจและมีรสชาติที่แนบสนิทไม่มีรสชาติสิ่งใดกลมกล่อมยิ่งกว่ารสชาติของมหาสมุทรมหานิยมที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นี้เลยการที่จะข้ามมหาสมุทรมหานิยมหรือรสชาติแห่งสมุทรนิยมอันนี้ไปได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมหรืออาศัยธรรมเครื่องดำเนินในเบื้องต้นก็ย่อมมีการต่อสู้กันอย่างหนักเช่นความตะเกียกตะกายความอดความทนความฝ่าฝืนความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยอ่อนแอซึ่งมีแง่ต่างๆที่ผุดขึ้นมาจากกิเลสเข้ามากีดกันห่วงห้ามหรือต้านทานเราไม่ให้ก้าวไม่ให้เดินไม่ให้ไปได้สะดวกสบายต้องได้ชำระสาสางต้องได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยหากว่าไม่ได้ชำระสาสางหรือไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างเลยแต่จะเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาจะเป็นความสะดวกสบายขึ้นมาโดยลำดับลำดาและหลุดพ้นไปได้อย่างง่ายดายนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายมาก็เป็นโมฆะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นโมฆะเพราะท่านเหล่านี้มีแต่ความลำบากลำบนทั้งนั้นก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นศาสดาของโลกทรงตะเกียกตะกายมาทั้งมากต่อมากไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในการตะเกียกตะกายพระองค์เลื่อยมาตั้งแต่ครั้งปฐมโพธิญาณคือปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกตั้งแต่บัดนั้นก็ก้าวเดินตามเข็มทิศที่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ต้องตะเกียกตะกายเรื่อยมาเช่นเดียวกับเราเดินทางทางราบลื่นก็ต้องก้าวก็ต้องไปทางขรุขระก็ต้องไปทางยากทางคดทางอ้อมคดที่ไหนก็ต้องไปลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องไปเพราะสายทางอยู่ที่นั่นเพื่อจุดหมายปลายทางสายทางอื่นไม่มีนี่ก็สายทางที่จะให้ถึงความเป็นศาสดาและความพ้นทุกข์ก็มีอยู่กับทางดำเนินที่จะทรงตะเกียบตะกายเลื่อยมาทุกภพทุกชาติจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นความลำบากมากแค่ไหนแต่ละพระองค์แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับไม่ได้เลยนั้นด้วยเหตุนี้เราผู้มาพึ่งปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะคิดเอาตั้งแต่ผลอย่างเดียวให้ได้ตามความต้องการของตนโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะบำเพ็ญตะเกียกตะกายต่อสู้กับสิ่งที่ละเอียดแหลมคมที่ที่เหนียวแน่นแก่นฉลาดที่สุดคือกิเลสประเภทต่างๆนี้บ้างเลยแล้วก็เกินผูกเกินพระพุทธเจ้าถ้ามีแต่ความต้องการเฉยโดยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฝ่าฝืนก้าวเดินตามทางจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเราต้องก้าวต้องเดินไปอย่างนี้ถึงจะเป็นไปได้และเฉพาะอย่างยิ่งย่นเข้ามาหาตัวเราแต่ละรายละรายในปัจจุบันซึ่งเป็นผลประจักษ์ที่จะควรได้รับอยู่เวลานี้คือเราเองที่ พร้อมแล้วในการประพฤติปฏิบัติเพศก็อำนวยแล้วเราได้ตั้งเข็มทิศทางเดินของเราไว้อย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาถามตัวเองแล้วก้าวเดินตามเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดของการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจจะยากจะลำบากเพียงไรก็ตามจะต้องแก้ต้องถอดต้องถอนจะต้องบึกบืนจะต้องอดต้องทนต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดไปไม่มีคำว่าลดละท้อถอยเวลาพักก็ต้องพักเช่นเดียวกับการเดินทางหรือเขาเดินทางแต่พักเพื่อจะก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่พักเพื่อจะนอนจมอยู่ในสถานที่ที่พักนั้นมีการประกอบความภาคเพียรก็เหมือนกันการพักก็ย่อมมีการหลับการนอนเป็นธรรมดาการอบการฉันมีเป็นการเพิ่มการเติมกำลังวังชาที่จะก้าวเดินด้วยความภาคเพียรต่อไปอันนี้เป็นคู่เทียมกันไปตามโอกาสพอเหมาะสมไม่ให้เกินเหตุเกินผลเช่นพักก็พักจนจมนอนก็ไม่รู้จักตื่นอย่างนี้ไม่ใช่พักฉันก็ไม่รู้จักอิ่มท้องใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาเพราะอำนาจแห่งตัณหาพาให้ท้องใหญ่ท้องโตอย่างนี้ก็ผิดพระประสงค์หรือผิดทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการพักผ่อนก็ฟังคำว่าพักผ่อนพอยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปมีกำลังวังชาแล้วก็ก้าวเดินด้วยความภาคเพียรในอิริยาบถหรือวิธีการต่างๆต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยเวลานอนก็มีเวลาอย่างนั้นด้วยเวลาฉันก็เหมือนกันไม่ได้ฉันเพื่อความอ้วนท้วนสวยงามดังที่เคยเป็นมาในตัวของเราเองและโลกทั่วไปอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยของโลกหากเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่ผู้ที่จะทรงอัตทรงธรรมผู้ที่จะถอดถอนกิเลสการขบการฉันการใช้การสอยในสิ่งใดย่อมมีสติย่อมพินิจพิจารณาในความเหมาะสมควรหรือไม่ควรมากน้อยประการใดอยู่โดยสม่ำเสมอลดละความพินิจพิจารณารอบตัวอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ก้าวเดินเดินจงกรมนั่นก็คือความเพียรความเพียรเป็นยังไงในวิธีการของการเดินจงกรมการก้าวเดินนั้นก้าวไปเพื่ออิริยาบถให้สม่ำเสมอและเป็นวิธีการอันหนึ่งในการประกอบความภาคเพียรที่สำคัญก็คือสติให้แนบให้ติดกันกับความเพียรของตนเราเพียรด้วยเหตุผลกลไกอะไรให้สติอยู่กับความเพียรในเหตุผลกลไกนั้นๆเช่นเรากำหนดพิจารณาอะไรสติต้องแนบสนิทกับสิ่งที่เราพิจารณาเรากำหนดทำบริกรรมก็ให้สติแนบติดแนบอยู่กับคำบริกรรมเราทำความรู้สึกตัวในร่างกายของเรานี้ให้เป็นสัมปชัญญะก็ให้มีสติติดกันเป็นแถวเป็นแนวอันเดียวกันที่เรียกว่าสัมปชัญญะนี่ก็คือสติที่สืบต่อเนื่องกันไม่พังเผลอนั่นเองเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าตามธรรมดาย่อมอยากจะหยุดจะพักจะหลับจะนอนแต่คำว่าความเพียรแล้วต้องเพียรควรจะต่อสู้ความเหนื่อยเมื่อยล้านี้ประการใดบ้างเราก็ต้องอดแล้วก็ต้องทนเช่นเดินจงกรมนานๆอย่างนี้ก็คือความอดความทนนั่นแหละประการแรกเป็นอย่างนั้นแต่ประการต่อไปที่สติปัญญามีทางก้าวเดินและเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วย่อมเป็นสติปัญญาและความเพียรนั้นย่อมเป็นเครื่องดึงดูดตัวเองไปเองอิริยาบถทั้งหลายก็ก้าวไปตามนั้นถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตใจก็ไม่เป็นอารมณ์กับอิริยาบถแห่งการเดินของเรานี่ก็เรียกว่าความเพียรเอาเดินผู้ทำความเพียรด้วยท่าเดินต้องเดินเอาจะเหนื่อยจะเมื่อยล้าขนาดไหนก็ให้ทราบว่าเราทำงานค ขาเดินทางเพื่อจุดนั้นจุดนี้เมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการเขาต้องฝ่าต้องฝืนต้องอดต้องทนก้าวเดินไปเรื่อยๆพักก็เพียงเล็กน้อยแล้วก้าวเดินไปเป็นส่วนมากคือทำการงานด้วยการก้าวเดินมีการประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีเดินก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นแต่ว่าพอเหนื่อยบ้างแล้วก็หยุดเสียหยุดเสียอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าทำเล่นทำเป็นพิธีทำไม่มีความรู้สึกเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษมหาโทษต่อหัวใจนี้เลยผู้ที่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษอยู่ในหัวใจนี้ย่อมจะมีการต่อสู้ตลอดเวลาการต่อสู้กับความอดความทนกับความภาคเพียรที่พยายามทุกด้านทุกทางที่จะให้ก้าวเดินไปด้วยความสะดวกฝืนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นต้องเป็นเรื่องที่แนบสนิทติดกันไปเสมอนี่เรียกว่าเดินจงกรมไม่ใช่เดินเพียงชั่วระยะเวลาหรือชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเท่านั้นก็ดีจะกี่ชั่วโมงก็ตามก็เราทำงานจนเมื่อมันจะไปไม่ได้แล้วมันก็รู้เองไม่ใช่คนตายเดินจงกรมอยู่เวลานั้นเราไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนตายเราเป็นคนเป็นเนี่ยทำงานอยู่ด้วยการเดินจงกรมชำระกิเลสนั้นจะนานจากเท่าไหร่เราอย่าไปถือเอาเรื่องเวลามาเป็นประมาณเพราะกิเลสมันไม่อยู่กับเวลามันอยู่กับหัวใจคนถ้าไปกำหนดเวลานั้นนั่นแหละกิเลสมันจะหัวเราะผู้บำเพ็ญด้วยวิธีการเช่นนี้เราต้องอุตส่าห์พยายามต้องอดต้องทนนี่เป็นความเพียรประเภทหนึ่งในอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งก็เหมือนกันจะลำบากขนาดไหนพิจารณาจนให้เห็นเรื่องความทุกข์ในการที่ควรจะพิจารณาให้เห็นสัจธรรมจากการนั่งนานนั่งมากทุกข์มากเพราะการนั่งเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ได้รู้ได้เห็นกันนี่เรื่องการประกอบความเพียรประกอบอย่างนี้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามความเพียรในท่าใดก็ตามต้องเป็นท่าต่อสู้ต้องเป็นท่าที่เหนียวแน่นมั่นคงอยู่ทุกท่าทุกวิธีการไม่ใช่ท่าละหล่อแหละเหมือนจะห้อยเหินเดินฟ้าไปที่ไหนทั้งที่ตนก็ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกว่าจะห้อยเหินเดินฟ้าไปที่ไหนออกจากความเปลี่ยนไปนั้นเข้าในหลุมกิเลสให้กิเลสต้มตุ๋นจนเปื่อยโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละพวกเราการประกอบความเพียรมันจึงไม่ถึงไหนไม่เป็นอะไรขึ้นมาได้ก็เพราะมีแต่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่เช่นนี้เองถ้าตั้งหน้าต่อการประกอบความภาคเพียรด้วยท่าต่อสู้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามเป็นความเพียรจริงๆตั้งหน้าตั้งตาจริงๆแล้วทำไมกิเลสในหัวใจเรากับหัวใจพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความภาคเพียรถ้าเข้าแนบสนิทติดกันกับท่านบ้างหรือใกล้เคียงกับความเพียรของท่านบ้างทำไมกิเลสจะไม่ร้อนตัวล่ะนี่มีแต่ทำให้กิเลสหัวเราะด้วยการสักแต่ว่าถ้าว่าเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินนั่งภาวนาก็สักแต่ว่านั่งจะท่ายืนก็สักแต่ว่ายืนท่าไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าท่าความเพียรมันเป็นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นอย่างนี้จะให้กิเลสมันร้อนตัวได้ยังไงนอกจากมันจะหัวร้อนเยาะเอาตลอดเวลาเท่านั้นแล้วเราไม่ได้อะไรก็จะได้ตั้งแต่คำว่าเดินจงกรมคำว่านั่งสมาธิคำว่าตัวภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความหมายลมๆแรงๆโดยไม่มีเนื้ออัดเนื้อทำแฝงขึ้นมาภายในใจอันเป็นผลประโยชน์จากความเพียรนั้นบ้างเลยมีอย่างนี้ใช้ไม่ได้นักปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาการประกอบความภาคเพียรของเราที่มันไม่ปรากฏเวลานี้เพราะเราไม่ได้ขุดให้ถึงน้ำที่ควรจะถึงตาน้ำมันอยู่ลึกอยู่ตื้นขนาดไหนขุดลงไปเถอะยังไงก็ต้องเจอน้ำย่อมมีอยู่ในแผ่นดินอันนี้นี่มรรคผลนิพพานย่อมมีอยู่ในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้หนีเป็นอื่นไปไม่ได้ขอให้ขุดลงไปตรงนี้อริยสัจเป็นสำคัญมากที่จะแสดงตัวให้เห็นประจักษ์ในธรรมทั้งหลายเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติพ้นจะหนีจากอริยสัจนี้ไม่ได้เลยอริยสัจคืออะไรก็ต้องทุกข์บ้างละสิคนเราไม่ทนกันได้เลยต้องทนพินิจพิจารณาไม่ใช่ทนอยู่เฉยๆทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้ตามพิจารณาสมุทัยได้แก่ความคิดความหลอกลวงเรานั่นแหละเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งหลอกในเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือในเวลาทำความเพียร
1: ถ้าเจ็บบ้างปวดบ้างก็กลัวจะล้มจะตายไปเสียลบหลีกปีกตัวออกไปเสียก็ว่าตนพ้นภัยนี่อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ทำกันได้เดินเหนื่อยเขาก็นั่งเสียพักเสียยืนนานมันเหนื่อยเขาก็พักเสียอะไรท่านอยู่ท่าใดที่มันเป็นทุกข์เขาก็เปลี่ยนท่านั้นเสียนี่เขาเปลี่ยนได้โลกเขาก็เปลี่ยนได้แต่ว่าแต่พระเราเปลี่ยนหาที่หลบภัยอันไม่ใช่เรื่องนั้นเลยคำว่าหลบภัยหลบที่ตรงไหนเนี่ยพิจารณาดูภัยให้เห็นชัดเจนไม่ต้องบอกก็หลบได้เรื่องภัยดีไม่ดีภัยหลบเราเสียซ้ำไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังทุกเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนเช่นการนั่งภาวนาเมื่อมันทุกขึ้นมาที่ตรงไหนให้จับจุดที่มันเด่นกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นสนามรบเป็นจุดที่พินิจพิจารณาเราอย่ากลัวตายเราอยากให้ทุกข์นี้หายคำอยากให้ทุกข์นี้หายมันเป็นสมุทัยทุกข์จึงกำเริบสืบสานมากขึ้นเรื่อยๆแบบแล้วถอยกลูดไปไม่ก็เอาทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็เกิดเถิดเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์ไม่อย่างนั้นท่านไม่เรียกสัจธรรมถึงเวลาตายจะทุกข์ถึงขั้นตายทำไมเราจะทนได้สัตว์โลกทุกรายทนทุกข์จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายด้วยกันเท่านั้นเหตุใดเวลานี้เราไม่นั่งเพื่อตายเรานั่งเพื่อหาเหตุหาผลในวงสัจธรรมให้ได้ความจริงขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นทำไมเราจะกลัวตายนะพิจารณาลงไปในจุดที่เป็นทุกข์มากเอาหากมีจุดหนึ่งจนได้ในสกุลกายของเราขณะที่เรานั่งมากเช่นกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกหัวเข่าเป็นต้นมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกจุดไหนเอาจุดนั้นพินิจพิจารณาเรื่องทุกข์จะหายหรือไม่หายอย่าไปยุ่งขอให้ทราบความจริงของทุกข์นี่ว่าอะไรเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์เหรอเพราะว่ากระดูกเป็นทุกข์หรือจิตจ่อลงไปที่กระดูกตรงที่ว่าเป็นทุกข์นั่นแหละสติจ่อลงไปตรงนั้นความรู้สึกจ่อลงไปตรงนั้นแล้วดูทุกข์ให้ชัดเจนด้วยสติแล้วแยกจากดูทุกข์แล้วดูกระดูกให้ชัดเจนว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมถ้าว่ามันเป็นอันเดียวแล้วคนตายแล้วกระดูกยังมีอยู่นี่มันเป็นทุกข์ไหมเอาไปเผาไฟหรือขว้างทิ้งที่ไหนมันบ่นมันเจ็บไหมมันไม่ได้บ่นว่าเจ็บนี่แล้วทำไมว่ากระดูกเป็นทุกข์ล่ะนี่แยกกันเอาที่นี่จิตเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าจิตเป็นทุกข์นี้ดับไปแล้วจิตดับไปด้วยไหมนั่นแยกให้เห็นชัดเจนการแยกแยะ

ปรากฏขึ้นจากการพิจารณาให้เป็นสัจธรรมประจักษ์ใจของเรานี้เท่านั้นนี่คือการพิจารณาเรื่องทุกข์นี่แหละคือการประกอบความเพียรถึงวาระที่จะควรทำเช่นนี้ก็ควรจะให้มีนักปฏิบัติเราอันนี้นั่งก็นั่งอย่างนั้นตั้งแต่วันบวชมาก็นั่งแบบที่ว่าทะเลทลายนั่นแหละเดินก็เดินแบบทะเลทลายจะทำวิธีการในเรื่องความเพียรในท่าใดแบบใดก็ตามมันเป็นเรื่องทะเลทลายให้กิเลสลากออกไปลากไปวันหนึ่งวันหนึ่งทำความเพียรไม่ได้เรื่องเวลามันจะได้เรื่องอะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสลากไปถูไปถ้าหลอกบอกเปิดทั้งมันทั้งคืนธรรมะไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเช่นอดทนเนี่ยสติปัญญาไม่ปรากฏในตัวเองแล้วจะหาทำความจริงขึ้นมาจากที่ไหนเมื่อทำความเพียรดังที่เป็นมาอย่างนี้ไม่เห็นอะไรอยู่เรื่อยมาอย่างนี้แล้วเรายังจะนอนใจทำอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือทำไมจึงไม่พลิกไม่แพงหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาความจริงจากสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้มีทุกข์เป็นต้นบ้างล่ะมันเป็นยังไงหัวใจของเรานักปฏิบัตินี่ที่มันถอยหลังถอยหลังถอยลงไปเรื่อยๆทำความเพียรก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ามันหนักอกจะตายแล้วนะผมผู้เป็นหัวหน้านี้การอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังทั้งหลายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้สมบุกสมบันได้ผ่านเป็นผ่านตายมาแล้วด้วยตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่นำมาพูดอย่างโก้เก๋อย่างโอ้อวดเพื่อนฝูงเฉยๆนะแล้วเป็นความจริงทั้งเหตุที่บำเพ็ญมาด้วยทั้งผลที่ประจักษ์ด้วยเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือความเพียรตะลุมบอลกันดังที่ว่านี่แหละเนื้อกิเลสจะหนาแน่นบนหัวใจก็ตามเถอะในขณะนั้นจะเบิกกว้างออกหมดนั่งเหลือแต่จิตผู้รู้อยู่ด้วยความอัศจรรย์ของตนในขั้นนั้นเท่านั้นแล้วลืมไม่ได้นี่เรียกว่าขุดค้นหาธรรมให้ถึงความจริงของธรรมขึ้นมาทุกจะทราบชัดเจนว่าเป็นเพียงอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่าได้เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเลยนั่นจึงว่าทุกขังอริยสัจทุกเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นไม่มีความหมายในตนเองและไม่ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดและไม่ได้มีความรู้สึกตนว่าได้ไปให้ทุกแก่ผู้ใดเช่นให้ทุกแก่กระดูกเป็นต้นที่เราสำคัญว่ากระดูกเป็นทุกทีนี้กระดูกก็แยกลงไปอีกเช่นเดียวกันก็สักแต่ว่ากระดูกมีมาตั้งแต่วันเกิดแม้ทุกนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกระดูกก็มีอยู่แล้วเวลาทุกนี้ดับไปกระดูกก็ไม่เห็นดับไปด้วยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่นั้นอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนี่เมื่อเราพิจารณาแยกแยะวนไปเย็นมาเพื่อหาความอยู่อย่างนี้ทำไมมันจะไม่ย้อนเข้าไปหาจิตเพราะจิตแท้ๆเป็นผู้พิจารณาจิตสัญญาที่ออกจากจิตแท้ๆเป็นผู้ไปหมายไปสำคัญมานั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเพื่อหาความจริงอย่างนี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เจอของจริงมีอยู่ในกายในจิตของเรานี่แท้ๆนี่แล้วเมื่อมันทราบแค่ครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วปักลงอย่างลึกทีเดียวไม่มีคำว่าถอนความจริงอันนี้ความอัศจรรย์อันนี้เมื่อได้เจอแล้วในขณะนี้แม้วันหลังคราวหลังจะไม่เป็นก็ตามความรู้ความเห็นประเภทนี้วิธีการประเภทนี้ที่เคยดำเนินมานี้แล้วจะไม่มีวันถอนเลยนั่นจึงว่าเป็นความจริงอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ความจำเป็นความจริงฝังลึกถ้าเราจะพูดให้มันเต็มปากก็คือแบบฝังลงในขั้วหัวใจไม่มีวันถอนเลยนะนี่แหละการประกอบความภาคเพียรเราคุ้ยเกี่ยวขุดค้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลบ้างสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำไมจึงเดินจงกรมเยอะๆแยะๆทำความภาคความเพียรเยอะๆแยะๆไม่ได้เรื่องได้ราวก็อยู่กันไปอยู่กันไปทำไมอยู่ได้ทำไมไม่มีความวิตกวิจารตนเองบ้างไม่ลำพึงตนเองบ้างว่าอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไงมันผิดกับโลกเขาอยู่กันยังไงบ้างมันมีความหมายอะไรความเพียรก็เดินจงกรมหยอกๆนั่งสมาธิก็ง่วงเหงาเข้านอนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเข้ากล่อมอยู่ตลอดเวลาหาความหมายหาที่ยึดที่เกาะภายในจิตใจกับธรรมทั้งหลายไม่ได้แล้วเราอยู่ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเรามีหลักมีเกณฑ์อะไรพอที่จะให้เป็นความอบอุ่นภายในจิตใจของเราไม่มีว่าอย่างนี้เลยต้องหาให้มีสิธรรมพุทธเจ้ามีอยู่สดสดร้อนๆก็เคยพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนศาสนธรรมหรืออริยสัจ4ภายในกายในใจของเรานี่แหละคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็พูดอยู่แล้วตลอดเวลามาโกหกหมู่เพื่อนยังไงก็พูดเอาความจริงออกมาพูดแท้ๆความเป็นอย่างนั้นแท้ๆเอาความจริงมาพูดเนี่ยแล้วทำไมมันจริงไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเดิน

0: จงกรมก็เดินมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งปัจจุบันนี้นั่งสมาธิภาวนาก็เคยนั่งมามันก็นั่งแบบนั้นแหละแบบเลาะๆและเลวๆไหลๆโลเลโลกเลขดังที่เคยเป็นมามันจึงได้ตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มาเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจอยู่ก็อยู่แบบนี้นั่งก็นั่งแบบนี้เป็นอยู่ก็เป็นแบบนี้เวลาตายไปก็จะตายไปแบบนี้หามรรคผลนิพพานอันวิเศษวิโสดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยพระเมตตานั้นไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเพราะถูกกิเลสหลอกหลอนต้มตุ๋นโดยที่เราไม่รู้กลมายาของมันตลอดมาอย่างนี้มันเป็นยังไงเพื่อนฝูงที่มาอยู่กับผมเนี่ยผมหนักไม่ใช่เล่นนะทุกวันนี้หนักหลายด้านหลายทางซะด้วยผมในทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังว่าดีนะผมจะดีดออกตัวออกไปเมื่อไหร่ผมดีดได้นะผมไม่ได้ห่วงอะไรผมพูดจริงๆผมไม่ได้โอ้ได้อวดไม่ได้คุยเสียดายอะไรโลกธาตุนี้พิจารณาจนรอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มมาแผ่นดินหรือเต็มโลกเต็มท้องสารมาตั้งแต่กับใดกันใดก็รู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วหลงมันหาอะไรตื่นมันหาอะไรห่วงมันหาอะไรหวงมันหาอะไรนอกจากห่วงจิตใจดวงที่มันติดมันพันที่ไม่รู้ไม่เห็นและติดพันอยู่เรื่อยๆด้วยความทุกข์ความทรมานพบนั้นพบนี้วันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ชาตินั้นชาตินี้เป็นมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยความทุกข์ความทรมานนี่มีความห่วงใยในจิตดวงนี้ต่างหากกับเพื่อนฝูงที่ได้มาอาศัยอยู่กับผมผมไม่ได้ห่วงอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันขัดข้องกับธรรมอย่าเอามาขีดมาขวางทำยามาเหยียบย่ำทำลายหัวอกของผมที่เดินแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาผมอกจะแตกแล้วนะขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจอันใดที่มันเป็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสมันเป็นภัยมาตลอดเวลาทำไมจึงให้มันอาถรรพ์กล้าหาญเข้ามาตีตลาดในวงพระในเฉพาะพระกรรมฐานของเราด้วยแหมมันพิลึกกึกกือเหลือเกินนะนั่นสลดสังเวชถ้าว่ามันพออกแตกมันอกแตกได้จริงๆนะพิจารณาเลยสอนแทบเป็นแทบตายผลปรากฏออกมาเป็นนักเป็นผีออกมาเนี่ยเป็นยังไงไม่ให้เป็นอัดเป็นทำเลยพิจารณาสิเจ้าของพิจารณาสิผู้เป็นใครเป็นต้องพิจารณามันเป็นด้วยกันนั่นแหละไม่มากก็น้อยเอาพิจารณาที่สิ่งเหล่านี้ถ้าว่าผมเป็นผู้โกหกหาเรื่องใส่หมู่เพื่อนนั่นเป็นยังไงมันเป็นไงจริงเหล่านี้มันทำอะไรให้เรานอกจากมันจีบมันขวางหัวใจให้ก้าวไม่ออกเดินไม่ได้อยู่ไหนก็ขวางหมดถ้าลงมาในขวางหัวใจนี่แล้วแสดงอากาศสัญญาอะไรออกไปมันขวางหมดขวางทั้งโลกทั้งสงสารไม่มีใครขวางก็ขวางตัวเองอยู่นั่นมันเป็นของดีหรือขวางตัวเองเหยียบย่ำตาลาตัวเองอยู่เช่นนั้นมันน่าจะพิจารณาที่ทำไงการสอนเรื่องความภาคความเพียรก็สอนมาอย่างนี้นี่แหละคือความเพียรเพื่อเห็นเหตุเห็นผลต้องคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมสิผู้ปฏิบัติมาอยู่ทื่อๆอยู่เฉยๆอยู่แบบเซ่อเซ่อซ่าซ่ามันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นแหละคือสอนคนให้เซ่อกล่อมคนให้เซ่อกล่อมผู้ปฏิบัติให้เซ่อเซ่อซ่าซ่าถ้าเป็นธรรมแล้วจะไม่เซ่อวันนี้ประกอบความเพียรอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงนั่นหาเหตุแล้วพิจารณาอีกพิจารณาอยู่งั้นตลอดเวลานั่นจึงเรียกว่าความเพียรเพื่อความเฉลียวฉลาดดัดสันดานกิเลสเอาให้อยู่ในเงื้อมมือต้องเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติมีอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นวันไหนก็มีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเดินจงกรมก็ท้ากับตีนแปะแปะแปะแปะบนแผ่นดินแล้วก็ว่าโดยทำความเพียรหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นความเพียรได้ไหมหรือถูกกิเลสเอาไปถลุงที่ไหนเคียงไหนจนเป็นลาบเลยลาบไปแล้วเคียลงในป่าชาผีดิบไปหมดแล้วเคียลงฐานไปหมดแล้วเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่าเราเป็นกลายเป็นมูดเป็นขุดไปเพราะกิเลสมันกินมันขี้มันถ่ายไปแล้วนั่นอะขนาดนั้นเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือผู้ปฏิบัติไม่รู้ใครจะรู้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นยกให้เลยว่าเท่านั้นจะรู้สิ่งเหล่านี้ตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่โง่เขลาปัญญาเป็นที่เลิศที่สุดในเรื่องความเฉลียวฉลาดแหลมคมกิเลสเหล่านี้มีอำนาจขนาดไหนมันไม่มีความฉลาดแหลมคมมันจะครอบหัวใจโลกได้หรือและทำไมพระพุทธเจ้าจึงโผล่ขึ้นมาได้ยี่ยบหัวมันลงไปและประกาศสอนโลกให้รู้ภัยของมันพวกเรายังให้มันกล่อมอยู่หรือว่าเป็นของดิบของดีหรือความที่เกียจขี้คานความทอดแท้อ่อนเดินแล้วหลายนี้มันเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันทอดแท้กับทอดแท้อะไรทอดแท้ที่จะกล้าไม่กล้าเข้าสู่ธรรมมันสิทอดแท้เลยหลายให้เป็นไปตามเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่นะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมเรายังยินดีอยู่เหรอการเพื่อปฏิบัติเป็นยังไงนี่มันน่าคิดอยู่มากนะเพราะการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมันอบรมมานานมันน่าจะได้ เทียบได้เคียงมาแล้วแล้วน่าจะได้นำมาพูดเช่นอย่างพูดอยู่วันนี้แต่ก่อนก็ไม่เคยพูดแบบนี้นี่มันอดไม่ได้เพราะมันทบมันทวนพิจารณาจนอกมันจะแตกอกจะแตกแล้วเวลานี้เดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเนื่องจากว่าเราดำเพ็ญมาอย่างไรนี่อันหนึ่งมันอดที่เอามาเทียบเคียงไม่ได้เพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามพอหมู่เพื่อนจะนำเป็นไปเป็นคติถึงข่าวเด็ดควรจะได้เด็ดถึงข่าวจริงควรจะได้จริงถึงข่าวเอาขาดก็ขาดควรจะให้เป็นในการประกอบความเพียรของแต่ละรายๆในบางครั้งบางข่าวถ้าไม่หนักแน่นไปตลอดก็ดีแต่เมื่อถึงขั้นที่ควรจะหนักแน่นมาตลอดไม่ต้องบอกเป็นเองขั้นนั้นแล้วเป็นเองดังที่เคยแสดงให้ฟังแล้วขั้นล้มลุกคลานขั้นตะเกียบตะกายต้องตะเกียบตะกายสิขั้นเด็ดต้องเด็ดขั้นทนต้องทนไม่ทนไม่ได้เราจะอยู่อย่างนี้อยู่นี้ไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีอะไรพิเศษในหัวใจของเราวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรเรื่องเหล่านั้นมันเคยคิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วมันอะไรมาให้เราพิเศษวิโสพอที่จะเทินกับมันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความภาคความเพียรให้สติไม่มีในหัวใจเลยเป็นยังไงเนี่ยมันจืดจางไหมหัวใจถ้าเป็นไปกับกิเลสแล้วมันจืดจางไหมนั่นเป็นเราจะเรียกว่ามันกล่อมดีไหมกิเลสพิจารณาสิมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนเราไม่ทันมันเลยไม่รู้ตัวเลยจะว่ายังไงถูกมันกล่อมตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวจะว่าเราฉลาดอยู่หรือเราเรียนให้ปฏิบัติให้มันถึงมันสิเมื่อถึงแล้วมันจะรู้เพลงของกิเลสกิเลสขนาดไหนแบบใดเพลงใดมันจะมีความละเอียดแหลมคมมีความแยบคายของมันอยู่ในนั้นในนั้นในนั้นทุกขณะของกิเลสที่แสดงตัวออกมามันจึงได้ครองโลกครองหัวใจของสัตว์โลกถ้ามันไม่มีความละเอียดแล้วคงไม่มีความแยบคายอยู่ในแขนงแห่งการแสดงของมันแล้วทำไมโลกจะไม่เห็นโทษของมันนี่จนกระทั่งถึงไม่เห็นเลยนี่ไม่ว่าใครก็ตามมีหนำซ้ำพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมะกลางวันอยู่เช่นปัจจุบันนี้ก็ได้ 2,500 ปีมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวมันยังไม่ตื่นเลยจะว่ายังไงหนาขนาดไหนพวกเราแล้วกิเลสเต็มขนาดไหนเอามาเทียบกันสิพิจารณาสิแล้วมันยังจะติดไปอีกเป็นไปอีกอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปตบไปต่อยไปตีไปขุดไปค้นกันแล้วยังไงก็จะไม่เห็นโทษของกิเลสแม้นิดหนึ่งภายในหัวใจนี่เลยแหละแล้วก็จะแบกไปกิเลสไปอีกให้มันเหยียบหัวใจไปเกิดในภพนั้นภพนี้ภพไหนภพไม่ทุกข์นี่แหละฟังแต่ว่าเกิดชาติปิทุกขาท่านว่าไงท่านบอกไว้แล้วหรือท่านบอกไว้ด้วยหรือว่าชาติปิสุขามีไหมชาติปิสุขามีไหมฟังสิท่านบอกจริงใดท่านเป็นยังไงท่านก็บอกตามความจริงเกิดเป็นทุกข์แน่ท่านไม่ได้บอกว่าเกิดเป็นสุขเพราะท่านเคยเกิดมาแล้วถ้าเป็นสุขท่านก็จะได้บอกว่าเป็นสุขมาแล้วผู้ริเช่านะนี่ก็เห็นภัยมาแล้วในสิ่งความในความเกิดทั้งหลายว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่น่าประกาศสอนพวกเรากลางวันมาอยู่กี่ปีกี่เดือนแล้วในแบบในแผนตำรับตำรามีแต่ความจริงที่ออกจากพระทัยของผู้ริเช่าซึ่งกลางวันอยู่ในตำรับตำราตลอดเวลาอยู่แล้วอ่านเข้าไปก็กังวานถ้าอ่านด้วยความสนใจอ่านด้วยความพินิจพิจารณาแล้วจะกังวานออกมากระเทือนหัวใจเรากระเทือนหัวใจเราตลอดไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรด้วยความสนใจใครอ่านใครทำอยู่แล้วยังไงก็จะต้องกระเทือนเข้ามาในหัวใจให้ได้เห็นเหตุเห็นผลรู้โทษรู้กรรมของมันว่ามันทำกรรมทำเวรเกี่ยวเราขนาดไหนจีเด็ดนั่นที่นาทีถ้าไม่เอาจริงจริงจังจะไม่เห็นนะเนี่ยกลอุบายต่างๆของกิเลสที่มันกล่อมเฉพาะอย่างยิ่งกล่อมหัวใจเราแต่ละดวงละดวงซึ่งเป็นหัวใจของนักปฏิบัติกรรมฐานที่เขานับถือด้วยนะในร้านเนี่ยเขากำลังนับถือกรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นพระอีสานเนี่ยแล้วในกิเลสมันกล่อมนี่มันสมเหตุสมผลได้หรือในกิเลสมันถลุงอยู่เนี่ยถ้าใครก้าวเข้ามามองเห็นด้วยตาแล้วเห็นแต่กิเลสถลุงพระกิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นเฉพาะอย่างยิ่งพระวัฏฏะวัฏฏะเกลื่อนอยู่เหมือนกับขอนสูงเต็มวัดเต็มบามีแต่กิเลสถลุงซิ่งไปซิ่งมานี่ใครอยู่จะดูได้ไหมคนทั่วประเทศไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบันตานี้ดูได้ไหมเห็นตั้งแต่พระเนนในวัดป่าบันตานี้เป็นขอนสูงให้กิเลสไปถีบมายันไปยันมาซิ่งไปซิ่งมาอยู่ถลุงไปตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะมองเห็นยับหนึ่งว่ากิเลสได้ต่อยธรรมะนักปฏิบัติกรรมฐานวัดป่าบันตาได้ต่อยกิเลสพอให้กิเลสมันจะรุ่งบ้างไม่เห็นมีเลยอย่างนี้เป็นยังไงมันคุ้มค่ากันไหมเราเอามาคิดบ้างที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นความคิดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนไม่ต้องคิดเพื่อจะแก้พิษแก้ภัยที่ไม่เขาเห็นความประโยชน์สังเวชนะก็ตามเถอะมันจะเป็นภัยเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยโดยไม่ต้องสงสัยการคิดอย่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เรา เมื่อมันเป็นประโยชน์แก่เราใครมาเห็นก็รู้ความเป็นมงคลทั้งนั้นน่ะตามีหูมีรู้กันดีชั่วประการใดรู้กันนี่มันไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อเฉยนะเออมันจึงไม่ได้เกิดความสลดสังเวชมาปรงธรรมสังเวชภายในวัฏฏะบันตาเราเรายังจะเพลินอยู่หรือยังจะภูมิใจอยู่หรือเมื่อเราเป็นพระกรรมฐานไม่ได้คิดบ้างหรือว่าเราแพ้กิเลสมาวันยังค่ำคืนยังรุ่งเรื่อยมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีการชนะมันมาโดยลำดับเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเราถ้าผู้ปฏิบัติจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นั้นต้องพ้นทุกข์แล้วต้องชนะเรื่อยมาชนะเรื่อยมาเป็นลำดับแล้วขณะจิตที่มันแสดงออกมาแต่ละครั้งละคราวจะเป็นแสดงในการต่อสู้แสดงในการหลบดีดตัวหรือหลบซ่อนหรือพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมที่ต่อยกับกิเลสนั่นนักปฏิบัติให้มันเห็นอย่างนั้นบ้างสินี่มองไปที่ไหนมองไปเมื่อไรมองดูเมื่อไรมีแต่กิเลสถลุงพระถลุงหัวใจของพระกรรมฐานมันสลดสังเวชจะตายไปแล้วนี่นะว่าไงได้พากันคิดยังไงบ้างหรือไม่แพ้มันมาเท่าไหร่แล้วบวชมากี่พรรษาตั้งหน้ามาปฏิบัติกี่ปีแล้วแพ้มันมาเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกตัวว่าแพ้อยู่หรือเวลานี้หรือเรายังภูมิใจอยู่หรือเราชนะอะไรชนะลมๆแรงๆที่ไหนมันไม่มีอะไรที่ชนะนอกชนะลมๆแรงๆเฉยๆภูมิใจลมแรงๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่รู้ไหมอันนี้กลอันนี้ก็เป็นกลหนึ่งของกิเลสถ้าเราต่อยเงาต่อยอะไรแบบนั้นแต่เงาต่อยเงาแบบตัวกิเลสจริงไม่เห็นมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่เรารู้อย่างพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทำความภาคเพียรไม่มีวักไม่มีตอนไม่มีเผ็ดไม่มีร้อนไม่มีเข้มข้นตามการตามเวลาตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปได้เลยแล้วยังไงก็ตายทิ้งกระเป๋านะไม่จะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยหากไม่ใช้อย่างที่ว่านี่แหละก็บอกแล้วว่ากิเลสเป็นยังไงมันฉลาดขนาดไหนนี่นำเรื่องมาของกิเลสที่มันฉลาดมาให้ฟังนอกจากนั้นก็นำเรื่องความโง่ของเราให้ฟังอีกและนำเรื่องความฉลาดให้ทันกิเลสมาให้ฟังอีกจะหาฟังที่ไหนอีกท่านทั้งหลายจะหาฟังที่ไหนการปฏิบัติก็ปฏิบัติเวลาโง่ก็โง่ที่สุดก็เคยพูดให้ฟังแล้วเอาตัวยืนยันเลยใครจะว่าบ้าก็บ้านี่เพราะความเมตตาสงสารของเพื่อนให้เห็นเหตุเห็นผลเป็นความจริงขึ้นมานั่นเองถึงได้พูดถึงขนาดนี้เวลามันสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมันกระดิกตัวขึ้นมากระดิกตัวขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นเพียงไกลทันกิเลสประเภทต่างๆโดยลำดับลำดาทันแล้วฆ่าด้วยเขาเลยไปโดยลำดับลำดานี้ก็ได้พูดให้ฟังจนขนาดถึงว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาตัวไหนอยากคอขาดถ้าเป็นคอมีคอก็คอขาดโผล่ขึ้นมาถึงขนาดนั้นเมื่อถึงขั้นเพียงไกลของสติปัญญาที่ทันอุบางกิเลสมันถึงขนาดนั้นฟาดมันม้วนเสื่อลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรมากีดมาขวางอะไรมาแสดงกลมายาให้จิตนี่ติ่งไปติ่งมาเหมือนลูกฟุตบอลนั้นมีไหมที่นี่มันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีเมื่อเป็นฉะนั้นมันก็จะสรุปลงได้ความว่ามีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อควรมายุ่ยแย่มาทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดมาจนกระทั่งแบบนี้และยังจะเป็นไปอีกหาที่ที่อยู่ไม่ได้เลยไม่มีอะไรนอกจากกิเลสเท่านั้นนะก็เมื่อมันหมดจากหัวใจแล้วมันก็รู้ชัดเจนที่นี่อุบายของกิเลสมันใช้กลใดอุบายใดขั้นแหน่งใดที่เคยเป็นความแยบคายมามันพังไปหมดพังหมดด้วยอำนาจของธรรมที่เหนือกว่าไปแล้วนี่ก็ได้มาพูดให้ฟังแล้วทำไงอีกจะให้ผมทำอะไรอีกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วก็ยังไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยทำไงมันไม่มีเคล็ดมีลับไม่มีทุ่มมีโมงบ้างเลยเป็นอะไรไม่ได้เรื่องค่าที่ควรจะเด็ดไม่เด็ดควรที่ใช้สติปัญญาให้มากไม่ใช้ควรที่ใช้ความอดความทนให้มากไม่ใช้ทำไงนี่แหละให้กิเลสมันเด็ดเอาเด็ดเอาดัดเอาเด็ดเอาตลอดเวลาความเด็ดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำไม่ได้เด็ดมันเลยทำยังไงเราไม่อายเราบ้างเหรอกิเลสอยู่ในหัวใจเราเราไม่อายหัวใจเราบ้างเหรอกิเลสอยู่ในนั้นมีแต่แพ้ตลอดเวลาเรายังภูมิใจกับความแพ้ของเราอยู่เลยแล้วเราจะเป็นไปด้วยความแพ้ภูมิใจไปด้วยความแพ้กิเลสนี่เหรอในระยะต่อไปในวันขณะต่อไปนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันมะรืนจนกระทั่งถึงวันเราตายเราจะหวังความภูมิใจในการแพ้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้หรือเอามาคิดบ้างที่สติปัญญามีกิเลสนี่มันเหยียบมาทั้งเท่าไหร่แล้วมันเคยให้คุณแก่ผู้ใดผู้ริจ้าทุกวงสอนว่ากิเลสเป็นภัยทั้งนั้นทำไมเราจึงให้มันกล่อมอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวเลยมันเป็นยังไงลูกศิษย์ตถาคตมันไม่เกินไปแล้วหรือพิจารณาสินี่มันอกจะแตกกันนะถึงขั้นที่ควรจะเด็ดบ้างไม่มีเลยการประกอบความภาคเพียรถ้ามันมีเหมือนเขาเดินทางการเดินทางที่ราบรื่นมันก็มีคลุกคลาก็มีเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวเป็นอะไรมีไปเดินดับลำดาก็ก้าวไปเดินไปจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้นั่น เมื่อก้าวไม่ถอยเอาทางอยู่ที่ตรงนี้เอาคดก็คดอ้อมก็อ้อมเอาคุกขาคุกขาเป็นหลุมเป็นบ่อเอาหลุมบ่อก็หลุมบ่อทางอยู่ที่นี่มันหาทางกี่ทางแวะไม่ได้อยู่ทำไมแวะก็ไปนู่นก็เป็นดงเป็นป่าเป็นภูเขาเอาแวะไปไม่ได้ก็ไปตามทางทางมีอยู่นั่นก็เหมือนกันที่การต่อสู้กิเลสไปทางไหนมันมีแต่ดงหนาป่าทึบของกิเลสทั้งนั้นตรงนี้ช่องนี้พอที่จะไปได้คือช่องแห่งความเพียรช่องแห่งสติช่องแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้มีเป็นช่องทั้งนั้นนี่ไปได้ตรงนี้ทำไมไม่ยอมไปแล้วตายอยู่ตรงสองภาคทางให้มันถลุงอยู่นั่นเป็นยังไงกรรมฐานเรามีความเพียรต้องอย่างนั้นเลยไม่อย่างนั้นจะตายทิ้งเปล่านะผมไม่อยากพูดอย่างอื่นมันไม่ถึงใจถ้าตายทิ้งเปล่าแล้วเหมาะกับความเพียรของเรากับสติปัญญาของเราที่เป็นอย่างนี้อันไม่มีทันแยบหนึ่งก็ไม่ทันที่เหลือเลยนี่มันก็ต้องพูดอย่างนั้นมันเหมาะกันเอาไปคิดสิเนี่ยท่านเรียกว่าความเพียรดังที่กล่าวมาถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดนี่อะไรก็เรื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆไปนะเดินก็สักแต่ว่านั่งก็สักแต่ว่าไม่ได้เรื่องอะไรคนอุบายอะไรที่ได้จากการเดินการนั่งที่ว่าความเพียรเพียรมีอะไรบ้างมันก็ไม่ปรากฏต่อไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่มันเคยหนาแน่นอยู่นั้นหนาแน่นไม่ได้บกพร่องแม้แต่นิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งเลยแล้วยังภูมิใจไว้ได้นี่ว่าไงนี่ที่ไม่น่าทุเรศทางไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะความเพียรมันต้องมีบทมีบาทที่จะทุ่มกันเป็นระยะอย่างนั้นผู้ประกอบความเพียรเป็นยังไงก็เอาทุกขนาดไหนจะเอาทุกนี่เป็นหินรับปัญญานั่นมันเห็นชัดมันเห็นจริงๆนี่นะเฮ้อไม่เห็นจะมาคุยได้ไงนี่มาเทศหนูเพื่อนนี่ผมพูดจริงๆไม่เห็นนะจะมาพูดนี่นะจะว่าไงใครจะว่าผมบ้าก็ผมก็ยอมรับแล้วยอมรับโดยที่ว่าบ้าแบบนี้นะก็มันเป็นแล้วทำพุทธเจ้าเป็นของจริงปฏิบัติตามนั้นทำไมไม่จริงพุทธเจ้าสอนให้รู้แต่แท้รู้แล้วทำไมพูดไม่ได้วะแต่จะไม่รู้ก็ยังบอกว่าไม่รู้เนี่ยโง่ก็บอกว่าโง่เวลามันฉลาดจะไม่พูดได้บ้างเหรอมันเป็นยังไงเรื่องที่มาปิดปากแล้วพูดไม่ได้เหรอมันเห็นมาจากในใจของตนที่มันเปิดเผยหมดแล้วเป็นยังไงโลกธาตุอันนี้เป็นยังไงเรื่องของกิเลสนี่นั่นมันยังนั่นที่ฟาดมันจนกระทั่งที่กุศลธรรมะเอาให้แหลกหมดอยู่ไหนสบายทั้งนั้นจิตใจจิตวิญญาณในโลกนี้มีเท่าไหร่ที่ถูกกิเลสมันบีบบังคับตลอดเวลาจิตของเราดีดผึ่งออกแล้วเอากิเลสมาเป็นอาหารว่างโดยซ้ำไปนั่นน่ะเป็นยังไงไม่เห็นที่พระพุทธเจ้านี่มีแต่พวกมีแต่องค์ที่เอากิเลสมาเป็นอาหารว่างทั้งนั้นแต่ก่อนมันเป็นภัยเวลาเอามันได้แล้วก็ประกาศเหมือนกับประจานให้โลกเห็นไอ้รีบมานะตถาคตได้เป็นมาแล้วเรื่องของนี้ไม่สงสัยตถาคตได้พาดำเนินมาอย่างนี้นี่ให้ดำเนินตามตถาคตที่สอนนี้นะนี่คือทางแท้ค่าปลอดภัยคือทางที่จะพ้นทุกข์ภัยในไม่ช้านี้เป็นอย่างนั้นที่ว่าสวดคาถาธรรมสวดธรรมตรัสไว้ชอบแล้วดีแล้วตัดไว้อย่างนั้นนะไม่ผิดเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะอย่าไปทางอื่นนะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเอากล้าตามตถาคตนี่นะตถาคตเคยลำบากมาแล้วถึงขั้นจะหลบตถาคตยังไม่ถอยเอาจนกระทั่งเลยตัดสรูนี่ยาถอยนะหนึ่งความหมายเหมือนอย่างนั่นดีท่านสอนสดๆร้อนๆอย่างนั้นพิจารณาสิผู้ปฏิบัตินี่นะธรรมพุทธเจ้าไม่มีอะไรเป็นการท้าทายกิเลสตลอดเวลาให้นำมาใช้เถอะยังไงก็กิเลสต้องพังไม่สงสัยมีแต่ให้ความเพียรพังนั่นเองไอ้มันเคยเห็นเคยได้ยินมาพอแล้วทั้งท่านทั้งเราใครทั้งใครต่อใครก็ตามไอ้เรื่องอภิเลศเอาความเพียรพังนี่มันด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยไอ้เราเอาความเพียรนี่เอาพังอภิเลศนี่มันไม่ค่อยจะมีและไม่มีนี่มันสำคัญเอาให้เห็นในหัวใจของเราสิความเพียรพังอภิเลศพังยังไงแล้วมันเห็นสิคำว่าอภิเลศแหลมคมมันแหลมคมยังไงให้รู้ปัญญาของเราแหลมคมกว่าอภิเลศมันก็รู้ว่าของอภิเลศแหลมคมได้ขนาดถ้าปัญญายังไม่เหนืออภิเลศแล้วรู้ไม่ได้นะว่าอภิเลศมันแหลมคมขนาดไหนมีอำนาจมากขนาดไหนอ้อยอิงขนาดไหนไม่รู้นะเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วปิดไม่อยู่จนกระทั่งเป็นกิเลสหงายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาแสดงลวดลายที่นี่เมื่อทำมันเหนือกว่าทุกอย่างที่อย่างแล้วอ้าวออกมากิเลสตัวไหนเก่งออกมาเนาะถึงขั้นมันท้าทายกันมันถึงขนาดนั้นนะออกมาพอยับทั้งกับพุ่งเลยนะสติปัญญาที่เพียงกายที่ทันสมัยที่จะหักวัตจักรวัตจิตให้มันม้วนเสือนั้นต้องเป็นสติปัญญาขนาดนั้นเป็นเองถ้าเราจะมาตั้งท่าตั้งทางไม่ทันเนี่ยถึงขั้นที่เป็นเองท่านถึงว่าภาวนามายปัญญาเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นในหัวใจเราบ้างสิพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านเป็นมาแล้วท่านถึงมาสอนท่านไม่เป็นอะไรมาสอนมันมีวิธีการที่จะอธิบายอะไรได้หรือลงภาวนามายปัญญาแล้ว ต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองถึงจะรู้เองไม่อธิบายก็รู้เมื่อมันเกิดขึ้นมาในอ๋ออ๋อทันทีเลยเหมือนกิเลสพังไปด้วยเห็นนี้เองอ๋ออ๋อนี่ถ้ากิเลสยังไม่พังก็ตามนะยังไงก็มั่นใจมั่นใจไปโดยลำดับดาเหมือนรับพังไปเรื่อยพังไปเรื่อยพังไปเรื่อยเหมือนไฟได้เชื้อเอาเชื้อไหนก็เชื้อเถอะถ้าลงไฟแล้วเผาได้หมดทั้งนั้นนั่นที่นั่นยังไม่ไหม้ยังไม่ไหม้ก็ไม่ต้องบอกมันจะไปเดี๋ยวนี้กำลังลุกลามไปเดี๋ยวนี้นั่นเชื้อมันอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปถึงหมดถึงหมดถึงหมดไหม้เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนี่ก็เหมือนกันกิเลสฟันลงเป็นเท่าเป็นฐานหมดด้วยอำนาจของมหาสีมหาปัญญาที่มาจากภาวนามยปัญญาจะเป็นที่ไหนไปธรรมะนี่เขาสดร้อนอยู่ในหัวใจกลางวันในหัวใจเราแล้วกลางวันที่ไหนไม่เอามาใช้เป็นอนุสตราวุธก่อนทั้งภูเขาก็ตามถ้ามันไม่มาใช้ก็เป็นสตราวุธอยู่งั้นนะเราก็ต้องจมอยู่ในข้าศึกนั่นเองหาที่โผล่ขึ้นมาไม่ได้ดีไม่ดีตายอยู่ในท่ามกลางข้าศึกเพราะไม่มีอาวุธที่จะสู้เราไม่เอามันนำมาใช้เนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่นำมาใช้เกิดประโยชน์อะไรนี่เหมือนการสติปัญญาพระเจ้าสอนไว้เพื่อให้เอามาหุงต้มแกงกินเหรอท่านสอนว่ายังไงมันควรจะมาคุยปฏิบัติให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ประกาศกลางวันนะว่าอากาลิโกอากาลิโกหมายถึงอะไรทำเหล่านี้เองเป็นอากาลิโกขอให้นำมาปฏิบัติเถอะไอ้เรื่องผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอย่ามาสนใจผิดมากนักถ้าเรื่องของกิเลสมันกล่อมแล้วเร็วนะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีสมัยนี้หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วจะปฏิบัติเท่าไรก็ปฏิบัติไปเถอะตู้หัวมันพูดมันไม่ได้ปฏิบัตินี่ผู้ปฏิบัติต่างหากผู้ที่รู้จะเห็นมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเริ่มมาให้คะแนนของใครต่อใครทั้งที่ของไม่มีอะไรความรู้โง่ยิ่งกว่าหมาตายเอาความรู้อะไรมาสอนคนอื่นให้เขาได้เป็นคติความรู้เจ้าของไม่มีนั่นไม่เชื่อที่เชื่อคนประเภทนั้นศาสดาองค์เอกเป็นผู้ที่ควรเชื่อได้มาตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วทำไมจะไม่ยอมเชื่อเพราะทำไมไม่ยอมเชื่อไม่ยอมพบบ้าๆรับหูรับตาพูดอยู่นั่นหรือมันไม่เคยภาวนานั่นหรือเชื่อคนประเภทนั้นเหรอนามาผลนิพพานไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ตัวของว่ามันเองไม่มีนามาผลนิพพานจะเอามาผลนิพพานอะไรมาอวดล่ะผู้มีอยู่ผู้ปฏิบัติมีอยู่ต้องเห็นอยู่รู้อยู่ตัวข้าทำตับไม่ชอบแล้วนี่ว่าไงพระเจ้ารู้จากทำเหล่านี้นะภาษาว่าทั้งหลายรู้จักธรรมเหล่านี้เห็นจากธรรมเหล่านี้พ้นทุกจากธรรมเหล่านี้ฆ่ากิเลสให้ม้วนเสื่อไปด้วยธรรมเหล่านี้น่ะมันไม่ได้ฆ่ากิเลสไปด้วยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีเออฟังสิพวกนี้มันตายขี่กับกันก็เรื่องของเขามันไปยุ่งกับเขาทำไมเราก็ที่ฉลาดปัดความทุกข์เหมือนกับไฟติดตัวของเราพันไหม้ตัวของเราแล้วปัดไฟออกจากตัวของเรานี่มันเป็นเรื่องของเราแท้ๆไปยุ่งอะไรกับไฟเขาไหม้หมดทั้งตัวก็เป็นเรื่องของเขาเองเขาไม่อยากปัดออกก็ช่างเขาสิแล้วปัดออกสิกิเลสมันเหมือนปืนเหมือนไฟราคะกินาเป็นยังไงไฟคืออะไรนั่นโทสะกินาโมกขินาฟังดิสามกองเท่านี้ก็พอแล้วนะมันไม่อยู่ในหัวใจเวลานี้โลกทุกทวันนี้ทุกเพราะอะไรเพราะไฟอันนี้เองมันเผาเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่เหรอยังจะมาภูมิใจของอยู่สบายสบายวันไหนก็ว่าสบายสบายตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องเนื้อเรื่องหนังที่จะพังอยู่เมื่อไม่กี่วันเมื่อหมดหัวใจนี้แล้วนี้เท่านั้นแล้วมันยังจะมาถือว่าสิ่งนี้วิเศษอยู่เหรอธรรมที่วิเศษที่พระเจ้าทั้งหลายกระเทือนโลกธาตุมานี้มานานแสนนานมากต่อมากแล้วทำไมไม่เห็นกระเทือนหัวใจบ้างเอามาพิจารณาสิตั้งปัญหาถามเจ้าของคนอื่นถามไม่ดีครูบาอาจารย์ว่าให้ก็เหมือนกับว่าดุด่ามากกล่าวบางทีเกิดมุขหิดอะไรในใจแทนที่จะเป็นกิเลสมันเป็นธรรมมันแทนที่จะเป็นธรรมมันกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเสียให้เจ้าของเราฟัดเจ้าของเองเอาหนาวันนี้ว่างั้นถ้าลงเป็นอย่างนี้แล้วไม่เป็นลายเจ้าของเอาหนาวันนี้หนาวะจะอะไรตักกันลงไปเอาหัวขาดหนาวันนี้ต้องอย่างนั้นนั่นถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยให้คนอื่นมาบังคับอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้หัวใจเรามันจะเป็นทำได้ยังไงมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวทัตขึ้นมานั่นเราพิจารณาสิเพราะนั่นใครๆก็ตามต้องเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเด็ดเจ้าของเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแม่นยำที่สุดได้เมื่อได้อุบายจากครูบาอาจารย์หรือจากธรรมท่านมาแล้วเอามาฟาดลงไปใช่ที่เรียนมันม้วนเสือด้วยเหตุนี้เองมันไม่ได้เป็นไปด้วยดังที่เราเป็นมานั่นนะให้เราจำเอาไว้ว่าวิธีการที่ทำมาแล้วนี้มันเป็นยังไงมันได้ผลมากน้อยเพียงไรเอามาทดสอบกันสิแล้วเราก็จะมีทางก้าวเดินนะท่านปัญญาพอละ
1: มือจะหน่อยถึงไม่หยุดไปมันก็แค่เป็นไปไหนหนุ่มก็ไหนทั้งนั้นหนุ่มแบบเขาอยู่ว่างั้นแต่มันก็สบายมันหนึ่งนะมันก็กรรมดีของมันอยู่พระเลี้ยงดูมันเป็นนายพระด้วยจำแต่ว่าจะเป็นเสี่ยวพระเลยมันเป็นนายพระด้วยดูขึ้นมันมีอะไรอยู่นี่ในหมาตัวหนึ่งนะนี่เรียนธรรมะให้กันอย่างนี้มันเห็นมันทุกข์ไปหมด
0: ค้านพระพุทธเจ้าได้ยังไงถ้าลงได้รู้ตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วค้านไม่ได้นอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นเองของเทศของจริงแท้ไม่เอาของปลอมมาหลอกเลยไม่เหมือนกิเลสที่หลอกอยู่ตลอดเวลาทุกขณะทุกแขนงมันหลอกเท่านั้นหนึ่งเลยจะทำแล้วจริงนะไม่ตั้งแต่ส่วนหยาบไปถึงส่วนละเอียดเสียฉุดมีแต่ความจริงทั้งนั้นสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วนะทางนี้ภายในจิตใจแล้วมันเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกนี่มาเป็นตัวของตัวซะจนหมดเราก็ยังไม่รู้มันกว้านเอาหมดในตัวของเรานี่ว่าเป็นเราเป็นของเราไปซะหมดไม่รู้ทำเมื่อเราทำเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปคัดเข้าไปเลือกเข้าไปแยกเข้าไปแยกเข้าไปเห็นไปโดยลำดับลำดาแล้วก็เวิร์กออกหมดทั้งออกหมดแม้จะอยู่ในร่างนั่นก็ตามพอดีมันก็รู้นะนี่คือเนื้อคือหนังเราพูดว่านี่คือดินคือน้ำคือลมคือไฟนี่คือจิตนั่นมันก็รู้เองว่าไม่มีใครบอกถ้าลงพิจารณาตามพระญาทรงสอนแล้วเช่นอริยสัจเนี่ยยึดสติปัฏฐาน4นี่แยกธาตุมันเนี่ยเนื้อวิชาแยกธาตุละเนี่ยพิจารณาเนี่ยแยกความจริงแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยรู้เลยทำไงทีเนี้ยให้หลงเนี่ยก็ไม่หลงจะว่าไงนั่นเวลามันยังไม่รู้ทำยังไงให้รู้ก็ไม่รู้เมื่อไม่ถึงขั้นจะรู้ตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงไม่รู้อยากรู้เท่าไหร่มันก็ไม่รู้เมื่อมันยังไม่ถึงขั้นจะรู้เหมือนอย่างเราเดินไปจะไปจุดใดก็ตามเมื่อยังไม่ถึงจุดนั้นเวลาที่นางไปเจออย่างนั้นแล้วจะหาที่ท่านเรียกทางไหนได้ยังไงนอกจากกราบราบเท่านั้นเองเวลาไม่รู้ยื้อมันต่อสู้ครูมีเจ้าว่างั้นมันเชื่อมันไม่เชื่อมันเชื่ออย่างนี้เนี่ยกิเลสกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันมันต้องคัดค้านตามธรรมตลอดเวลาขัดแย้งตลอดเวลาขัดแย้งธรรมยังไม่ถึงไหนเลยต้องได้เดือนนึงพอดีแล้วนะเข้าพรรษานี่จะมาเดือนนึงเดือนวันนี้วันแรมค่ำพอดีแล้วนะไม่ถึงไหนจะมาเดือนนึงแล้วแล้วมันไม่ได้นับอะไรไม่สนใจเลยก็เห็นได้เมื่อกับแจ้งอย่างนี้จะให้ว่าไงใครจะว่าบ้าก็ว่าสิก็มันเป็นอย่างนี้จริงก็ไม่ใช่จะนับแต่ละนั่งหนาก็นับมาจีบตั้งแต่วันเกิดมาอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายโลกพานับมาก็นับมานี่มันได้เห็นได้เรื่องอะไรความจริงมันก็มีแต่เมื่อกับแจ้งอย่างนี้เองนี่จะหยุดแต่เป็นอารมณ์อะไรกับมันนะความหวังนั้นมันเป็นบ้าอย่างนั้นก็คือว่าที่เด่นพาให้หวังนี่จะหวังแต่ยังหวังอยู่หวังเลยครับไอ้ผิดหวังมันผิดมาเท่าไหร่ไม่ได้คิดนะตอนผิดหวังนี่ก็จะหวังเงินเนี่ยจากมือกับแจ้งนี่เท่านั้นวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นอย่างนั้นปีนั้นจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยหวังมันก็เพลินในความหวังนะมันทำให้เพลินในความหวังเมียนเขาไปตัดปุ๊บเขาไปหยิบไปจับถึงวันนี้เลยทีเหมือนก็มีกล้องไปจับปุ๊บเพลินอะไรเป็นบ้าเลยวะเขาจะว่าเราบ้าเลยมันเพลินอะไรเป็นบ้าเลยมือกับเพี้ยนนี่มีมาตั้งกันแล้วนี่นะนี่เขาก็จะว่าเราเป็นบ้านะความจริงเป็นนั้นพิจารณาจิตมันถึงคือถึงแดนของโลกของสมมติของวิมุตติเต็มส่วนทุกอย่างแล้วจะทำยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะว่าไงถ้าจะว่าไงมันก็เป็นไปตามจิตตรงนั้นมันไม่เป็นไปตามก็เหมือนอย่างโลกเนี่ยใครจะว่าอะไรมันไม่เป็นไปตามมันเป็นทั้งวันอย่างนั้นมือกับแจ้งมือแจ้งนี่มันจะเป็นไปตามไข่ร้อนก็ร้อนอย่างหนาวก็หนาวเป็นทั้งวันอย่างนั้นเราเป็นบ้าดิ้นตายอยู่กับมันไม่รู้ตัวแล้วปรับตัวเข้าหามันไม่ถูกไม่ปรับมันจะดิ้นกับมันไปปรับใจเราให้มันถูกได้ระดับพอดีนะพอดีหมดนะไม่ปรับใช่ไหมพระพุทธเจ้าเอิดนะปรับจิตให้ได้เต็มจัดเต็มส่วนภาษาวกทั้งหลายปรับจิตของแต่ละองค์ให้ได้เต็มจัดเต็มส่วนพอเหมาะพอดีไม่มีขันอยู่ท่านก่อนไม่มีอะไรจะวุ่นนะถ้าท่านไม่มีอะไรจะเอาอะไรไปยุ่งอีกก็ท่านไม่หลงจะให้ท่านไปหลงอะไรเนี่ยมีขันอยู่เป็นอยู่ธรรมดาก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจนกระทั่งจะตายไปก็ดีจะให้ท่านวุ่นอะไรเพราะท่านหมดความวุ่นแล้วไอ้เรื่องวุ่นมันเรื่องโลกเรื่องสมมติคิดดังนั้นไม่ได้วุ่นกับอะไรจ จะให้ฉันวุ่นอะไรมันเหมือนกับแกล้งเสแสร้งไปงั้นจะเสแสร้งอะไรเคยเสแสร้งมาพอแล้วนี่ไปเสแสร้งอะไรก็จะปลดจากแตกจากไถกันนี่แล้วพวกเรานี่แล้วจะมาเสแสร้งอะไรพระอรหันต์องค์ไหนที่ท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ไปแล้วไม่มีไหมท่านมาเสดาสมุนเคยมีไหมมีพระอรหันต์องค์ไหนบ้างที่แหวกแนวมาเป็นอย่างนั้นหน้ามาตั้งแต่พระพุทธเจ้ากี่ล้านล้านล้านพระองค์และพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นนับเป็นกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านน่ะมีองค์ไหนแม่องค์หนึ่งที่มาเสียดายโลกท่านหลงท่านรู้ไปแล้วท่านกลับมาอยากหลงอีกมีองค์ไหนนี่นาเน่ไม่งั้นจะเรียกว่าบรมสุขได้ไงจะเรียกว่าเลิศได้ยังไงท่านยังจะมาหลงเอาอะไรมาเลิศล่ะมันก็ไม่ผิดกันกับสมมติเลยมันจะมาหลงสมมติกับสมมติเองกับสมมติยังจะมาเสียดายสมมติอีกนะมันที่จะมาทำสูตรเอื้อมของคนมีกิเลสนะมันก็มีข้อแม่อย่างนั้นทำสูตรเอื้อมของสูตรเอื้อมของคนมีกิเลสทำพอเหมาะพอดีของท่านผู้สิ้นไปแล้วนะแต่ท่านมาหลงอะไรอีกมันก็เป็นอาถรรพ์เหมือนกันกับเวลาหลงอยู่จะให้รู้นี่มันขณะที่มันยังหลงอยู่มันก็เป็นอาถรรพ์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องก้าวไปเรื่อยไปเหมือนยังเรารับทานฉันอะไรมันยังไม่ถึงขั้นอิ่มก็อยากให้อิ่มในขณะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องฉันไปทานไปหนุนกันไปมันก็ถึงขั้นอิ่มเองแน่อันนี้ก็เหมือนกันหนุนกันไปหนุนไปว่าถึงขั้นมันเต็มที่แล้วจะให้เป็นอะไรอีกนี่เนาะมันก็เป็นอาถรรพ์ของธรรมขั้นนั้นแล้วเวลามันยังไม่รู้มันก็ต้องเป็นอาถรรพ์อยู่จะให้รู้เดี๋ยวนั้นไม่ได้เนี่ยเราอัศจรรย์จริงนะอัศจรรย์พุทธิจารย์ผมพูดเต็มหัวใจผมเลยนะออกมาจากเต็มหัวใจคือพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยสาวกทั้งหลายก็อัศจรรย์แต่ว่าได้สดับจากพระเจ้าก่อนส่วนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่สิไม่มีใครบอกใครสอนเลยก็พระบารมีธรรมของท่านที่ท่านทำความปรารถนาตะเกียกตะกายมาอย่างที่พูดเมื่อกี้เมื่อมีกำลังพอแล้วก็สยามภูนะทรงรู้เองผึ่งขึ้นเลยดีขึ้นเลยท่ามกลางนี่เลยกินหนายิ่งกว่าอะไรไม่มีอะไรหนาเกินจะเลยสามโลกธาตุนี่หนาขนาดนั้นฟังสิที่เด็กมันหนาเท่ากับสามโลกธาตุพุ่งทะลุเลยไม่มีใครบอกใครสอนสยามภูก็คือรู้เองเป็นเองพูดง่ายเหมือนสาวกนี่ต้องได้ยินได้ฟังสาวกะต้องได้สดับได้อุบายวิธีการต่างจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงจะนำมาปฏิบัติมาปรับปรุงมาแก้ไขตามที่สมแน่นั่นเองแล้วมันก็ค่อยๆเจอไปส่วนพระพุทธเจ้าเองไม่ว่าพระองค์ใดทรงรู้เองเห็นเองทั้งนั้นมันดียังว่าง่ายกับยากต่างกันเมื่อถึงขั้นที่ง่ายของท่านก็ง่ายเสด็จออกมันมากมันจะเป็นกระจัดเนี่ยเสด็จออกไปทรงผนวดเจ็ดวันก็บรรลุก็มีพระเจ้าพระองค์ก็ทรงจัดไว้ตามความเป็นจริงของพระองค์นั่นเองท่านไม่มีเอียงท่านบอกว่าท่านลำบากท่านก็บอกว่าท่านลำบากนะถ้าชนท่านก็น้อยเนี่ยท่านก็บอกว่าน้อยถ้าแปดสิบถึงแปดสิบก็ถึงเลยใช่ไหมล่ะผิดตรงไหนเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองพยายามอย่างชาติชัดเจนแล้วไม่เป็นสองพอถึงวันนั้นก็เสด็จไปนิพพานเลยภาษาเราเรียกว่าเสด็จไปตายที่นั่นเลยเนี่ยตามท่านเสด็จที่ผู้ไม่ได้ปฏิบัติมันปฏิบัติก็ตามถ้าไม่ได้รู้ถึงเหตุถึงผลถึงความจัดความจริงเต็มสัดส่วนแล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้าใจในทุกเวทนาว่าพระองค์ทรงเสวยทุกเวทนาในเวลาที่กำลังเสด็จไปตามทางที่ว่าทรงเหน็ดเหนื่อยมันไม่ได้แล้วอดสงสัยไม่ได้อดเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นรับสั่งพระอนุนอนุนไปตักน้ำมาจากแล้วหาคนดื่มจากคนจะหายน้ำมาเหนื่อยหนึ่งสถาคนลากพระสังฆาติดสถาคนเหนื่อยมากจะพักพระสังฆาติลาดคือว่าปูนั่นเองภาษานี้เราก็เอามาใช้ว่าลาดแต่พระพุทธเจ้าเองท่านจะรับสั่งว่าไงก็ไม่รู้แหละหากเป็นความหมายที่ว่าปูนั่นเองลาดนั่นเองแล้วเพียมากนี่อะไรน้องนั้น เราจะพักนะเมื่อต่างน้ำมาให้เราดื่มนะเราก็หายน้ำมากนะที่นี่เราไม่เห็นความจริงระหว่างขันกับจิตแต่ที่เราเห็นแต่เรื่องขันกับจิตเป็นเดียวกันผู้เรียนมันเห็นแต่ขันกับจิตเป็นเดียวกันพระพุทธเจ้าเสวยทุกข์เวทนาไม่เสวยที่ว่าเราเหนื่อยในอานนท์ได้ยังไงนานฟังผมได้ยินจนสะดุดกึกเลยถ้าจะพ่อสองสองอาจจะพูดอาจจะโต้ตอบกันอันนี้มันฟังเฉยแต่มันไม่ลืมนะเพราะมันเป็นจุดสำคัญว่าพระองค์ก็สวยทุกเวทนาไม่สวยพระองค์จะว่างั้นได้ไงนะก็ขันมันยังเป็นได้ทำไมจะว่าไม่ได้ล่ะขันมันเพียได้ทำไมจะว่าไม่ได้ว่ามันเพียเนี่ยว่าจะว่าไม่ได้หรือขันมันยังเป็นได้อยู่นั่นพุทธะที่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้เป็นที่ไหนเนี่ยมันเห็นพุทธะด้วยสิเอาว่ามันยังนี่พูดมันเห็นพุทธะด้วยความแจ้งชัดกำจัดที่ออกหมดแล้วอย่างนั้นถ้าเห็นอย่างนั้นเอาสิเนี่ยมันจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเวลามันเป็นอันเดียวกันมันก็เป็นก็รู้อยู่แล้วก็เคยเป็นมันแยกตัวออกไปเป็นธรรมชาตินั้นจับขันนี้เป็นนี้มันก็เป็นนั่นแหละแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะแล้วมันจะมาสวยกันตรงไหนน่ะนั่นว่านั่นว่ามันคึกคักก็ดีนะมันเหมือนจะเป็นบ้าเราก็ดีก็มันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่ว่าใครจะว่าบ้าไปทางที่มันอาถรรพ์ที่จะพูดคนนี่เราอย่าว่านั่นตาบอดไม่ดูเหรออย่าว่านี่มุขยาท่านสอนอย่างนี้น่ะท่านสอนให้ตาบอดเหรอนี่สอนให้ตาดีถ้าตาดีก็มีน้ำเห็นสิอย่างนี้ท่านว่าอยู่มึงอยากว่าเห็นไหมนี่นะเวลาท่านเสด็จไปในตำรามันอนุรักษ์ทั้งคาติเราจะพักผ่อนนั้นเพียว่าเพียตำทนขันถ้าพูดตามนั่นเมื่อก่อนถ้าพูดตามภาษาเราสมัยทุกวันนี้เช่นเหมือนใช้รถนี้พักเครื่องมาหน่อยเครื่องมันร้อนมากเพราะว่างั้นผู้ขับเป็นอะไรไปไม่เห็นเป็นอะไรรถมันร้อนมากต่างหากนี่รถหมดน้ำเอาน้ำมาเติมหน่อยเลยเนี่ยมันพักเครื่องมาหน่อยรถเครื่องมันร้อนมากเนี่ยถ้าสมัยปัจจุบันนี้จะพูดอย่างนี้เลยเขาเดินทางเขาพูดกับรถเรื่องรถเขาจะบอกอย่างนั้นอันนี่มันก็เหมือนรถรูปเจตนาสัญญาสังขารนิยามอาการห้าเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเป็นสมมติจริงมีอนิจจังทุกขังหน้าตาติดแนบไปหมดอนิจจังทุกขังหน้าตารูปังอนิจจังเนื้อนาอนิจจังเนี่ยไปหมดมันก็รู้อยู่ว่าไงแม่ก็รู้ความจริงเป็นงั้นเป็นงั้นเห็นอยู่นั้นดูอยู่นั้นจะไปคาบกระทาไปแยกออกจากความจริงนั้นได้ยังไงความจริงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยเวลาไม่รู้มันก็ไม่รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าเสวยทรงเสวยทุกเวทนาไม่งั้นท่านจะพูดท่านจะรับสั่งว่าลาภสังขารติอานนท์เราเหนื่อยมากได้ไหนนี่ไม่รู้ว่าขันติดเครื่องไปอีกก็ไปได้จนถึงจุดที่หมายนี่ก็พอพักไปกว่านั้นก็ไปจนถึงที่ปรินิพพานอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะผิดกันแล้วจนกระทั่งวาระสุดท้ายเหมือนกับพระท้าชาวกวาดถามใครยังมีข้อของใจอะไรอีกนะพูดมาพอไม่มีใครว่าอะไรแล้วก็ทรงทำหน้าที่ปฏิบัติผ่านพอถึงเวลาแล้วเห็นไหมท่านองค์ท่านจะต้องไปท่านที่ตรงไหนทำหน้าที่ปฏิบัติผ่านก็ไหว้ลวดได้ให้เต็มองค์ศาสดาเดียวทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานด้วยผู้ตามก็ตามเต็มนะพระอนุทะตามพระกิจของพระพุทธเจ้าเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุยฌานก็ตามเรื่องนี้เป็นรูปฌานสี่ออกจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌานสี่อากาศสามกายนาวิญญาณกายนาวิญญาณนาเมสัญญานาสัญญาสนักก้าวขึ้นไปก้าวไปจนท่านถึงสัญญาเวทายิกานิโรธสมาบัติทั้งหลายดับสัญญาและเวทนาหมดสัญญาความจำอะไรหมดเวทนาคือทุกเวทนาในธาตุในขันธ์นั้นหมดไม่ได้หมายถึงเวทนาในจิตนะเวทนาในขันธ์อาการป่วยพระชวนของพระองค์หมดดับเดี๋ยวเราไม่มีฌานเรายังตัวเท่าตั้งเรายังถึงเวลามันดับเรายังรู้มันดับยังไงอย่างที่เราพูดมันพอเข้าถึงนั่นก็ดับหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเห เดี๋ยวแต่รู้ล้วนๆสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเรื่องของขันไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวไม่มีเลยหูก็ไม่ใช่หูหนวกมันเลยหนวกแล้วมันเป็นธรรมะตามคืนไปแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นธรรมะตามคืนไปหมดไม่ใช่เป็นตาบอดหูหนวกนะคือมันเลยนั่นไปแล้วนั่นมันยังรู้หรือว่าไงพระเจ้าองค์ศักดาแล้วเธอไม่ทันรู้ได้ไงมันรู้ปล่อยความรับผิดชอบทั้งหมดเวลานั้นนั่นถ้าหากว่าขยับอีกขณะที่สองที่จะออกก็ออกก็หมดเลย 100% ถอยมาก็ไม่หมดถอยมาก็เรื่อยๆนะเหนือพระเจ้าปณิพันธ์นั่นเหลือเป็นพระอานนท์ถามเมื่อไหร่นี่พระอุบาลีผมก็ไม่ทราบลืมแต่ก็คุณทราบถือว่ามีพระท่านถามอยู่ในวงอังคมณฑลนั่นเวลานั้นมายังเนี่ยพระนุสานั่นนั่นแหละให้ดูเอาเรื่องพระจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าศูนย์ไหมกล้าเข้าสู่ธรรมชาติเอาถ้าศูนย์ได้อะไรกล้าเข้าไปและจิตเป็นจิตบริสุทธิ์ศูนย์พระเจ้าไม่ใช่จิตมีกิเลสจิตบริสุทธิ์ก้าวเข้าถึงปฐมฌานนั่นก็จิตที่บริสุทธิ์ก้าวนะเห็นไหมศูนย์ใหม่ทุติยฌานตติยฌานจนกระทั่งถึงโน้นสัญญาทันใหญ่โลดเมื่อพระจิตที่บริสุทธิ์นี้ทั้งนั้นก้าวไปเข้าไปนั่นศูนย์มาถ้าศูนย์อะไรมาก้าวเนื้ออะไรไปข้าวสัญญาไปแต่โลดจนถอยมาถอยลงจนกระทั่งถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้วก้าวครั้งที่สองเนี่ยเข้าปฐมฌานพอออกจากฌานสี่รูปฌานสี่นี้แล้วนี่ออกแล้วนะสมมุติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมุติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมุติพอก้าวทำกลางนี้แล้วพุ่งเลยออกเลยนั่นอะไรที่เมื่อมีภาคถึงแล้วจะว่าพระจิตพระเจ้าไปอยู่ที่ตรงไหนล่ะอันนี้มันมีภาคที่ภาคถึงก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นตรงแม่ฌานไม่ตีฌานอยู่ฌานนั่นอยู่ฌานมันมีที่ภาคถึงพอที่จะว่าได้พระจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละอยู่ตรงนั้นตรงนั้นพอออกจากนี้ไปแล้วปรินิพพานแล้วนานเพราะว่าปรินิพพานแล้วท่านก็ไม่สงสัยผู้เป็นสิ้นกิเลสแล้วไม่สงสัยว่าปรินิพพานแล้วปรินิพพานยังไงสงสัยอาหาอะไรเนี่ยเวลาจะปรินิพพานก็ส่งไว้ลวดลายของศาสดาเต็มที่เลยนี่ว่าสัตว์ไว้ลวดลายทั้งสุดท้ายเต็มภูมิศาสดาว่างั้นเถิดเพราะพุทธิสัยเป็นต้องขันมากในนั้นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติศาสนาเวลานี้มันกุดมันร่วนเข้ามากุดร่วนเข้ามานะนี่ทำไงมันนักเป็นเรื่อยๆมันนับวันดื้อด้านเขาหนาแน่นเข้าไปในหัวใจของชาวพุทธเราทั้งพระทั้งเนรทั้งฆราวาสหนาแน่นขนาดนั้นก็ให้มีความหนักแน่นเชื่อถือสิ่งที่เป็นอธรรมนั่นหนักเข้ามากเข้าโดยลำดับลำดาและจางจากวิชาธรรมนี้ไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจางไปจางไปจางไปหนักเข้าทางนั้นมากเข้ามากนี่มันเป็นการความดื้อด้านประมาณนั้นนี่อยู่ทัพปะเลยไม่มีนี่สิหนักเลยนี่เราก็บวชมานี่จะ4 ปีก็ดูกิริยาอาการของพระของเนรก็ดีของใครใครก็ตามมันเป็นลำดับลำดาตั้งแต่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันยิ่งได้เห็นมากมายนะได้เห็นชัดลงไประหว่างที่เด็กกับธรรมที่แสดงออกจากบุคคลผู้หนึ่งแห่งชาวพุทธของเราเป็นไงมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงเพราะมันเห็นมันแตกต่างไปเดิมดำหนานี่มันเป็นผลลบผลลบถ้าพูดถึงเรื่องว่าได้ธรรมเห็นธรรมมันเป็นผลลบไปเรื่อยๆมันไม่ได้ไม่เห็นจะว่าอันนี้จะได้ที่เด็กของที่เด็กอยู่ของที่เด็กของที่เด็กเผาอยู่เวลาประมาณมีเวลาว่างของอย่างนี้อะไรๆค่าๆไปใช้เลยนะเดี๋ยวมาถามเดี๋ยวมาบอกมาขอเรานะตั้งแต่รับประเคนแล้วไม่ว่าอะไรๆเราไม่เคยมายุ่งมาเกี่ยวข้องไม่เคยมาเป็นอารมณ์เรื่องของเรามีอะไรเราก็ไปตามเรื่องของเราเรื่องนี้หมู่เพื่อนของผู้ดูรู้แล้วผู้ที่เอาไปใช้ไปสอนอะไรก็เอาไปตามเรื่องตามราวดูเอาละนะท่านปัญญาละเสร็จแล้วนี่

เป็นว่าเราจะเทียบเป็นคนละโลกแล้วแม้แต่อยู่ในขันก็เป็นโลกอันหนึ่งอันนั้นก็ถ้าจะเทียบสมมติว่าอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งเสียถ้าจะว่าโลกของผมมันขัดต่อธรรมชาตินี่มันพูดไม่ออกก็บอกได้แต่ว่ารู้นั้นรู้ก็รู้เสียโลกก็โลกเสียมันชัดมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรสงสัยเลยอย่างที่เทศกาลนี้ดินน้ำลมไฟมันมาอาศัยอันนี้อยู่เฉยเมื่อได้อาศัยแล้วมันจำเป็นจำก็อาศัยไปอย่างนั้นแหละถ้าท่านที่ไม่หวังเอาอะไรจากกันแหละคุณมันก็อาศัยกันไปพอถึงวันได้เห็นทัศน์พระราวีเป็นตะกันทานจอมยุ่งเลยว่ายิ่งจะต้องรับผิดชอบมันพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายกระดิกพลิกแปลงอะไรล้วนแล้วจะทำเพื่อขันทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อจิตเพราะจิตไม่มีอะไรที่จะทำเพื่อมันแล้วจะพูดให้มันเต็มไม่เต็มหน่อยคือว่าพอตัวแล้วที่จะทำอะไรให้เสริมอีกไม่ได้มีเท่านั้นจะยังอยู่ชีวิตอยู่คลองขันอยู่มันก็พอตัวไปแล้วจะเอาอะไรมาคุยอีกจะไปหาบกพร่องที่ไหนอีกโดยบกพร่องที่ไหนเมื่อปัจจุบันก็บุญเต็มที่แล้วอนาคตอดีตมันไปจากหลักปัจจุบันทั้งนั้นแหละมาเชื่อมาพูดปฏิบัติเราอยากเห็นอันใดเป็นของวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าธรรมใจมันถึงจะเน้นหนักลงในธรรมถ้าเห็นนั่นจะดีเห็นนี่จะดีมันเป็นเครื่องหลอกนะทำจิตใจให้อ่อนแอความเพียรก็ด้อยผลที่เกิดขึ้นจากความเพียรก็มีน้อยทุ่มลงไปทุ่มลงไปอย่าหวังพึ่งอะไรนอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละมันเต็มไม่เต็มหรอกเราอยากได้ยินได้ฟังบูเพื่อนภาวนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เงียบเหมือนเขาเรียกเหมือนเจลตายยวนตายเขาเป็นไงยวนตายเป็นไงที่เงียบใครจะไปร้องไห้เก่งนี่ก็ยวนร้องไห้ยิ่งกว่าเด็กเงียบเหมือนเจลตายยวนตายเหมือนเงียบเหมือนยวนตายเป็นของละเอียดมากแม้จะมีสิ่งควบคุมมีสิ่งบังคับเรื่องปัญหาครอบหัวอยู่มันยังคล่องแคล่วคล่องตัวอยู่แค่นี้ออกไปหมดแล้วอะไรจะคล่องยิ่งกว่าจิตไม่มีทำลงไปเวลามันฝึกจิตมันจะได้งานนี้งานสำเร็จจะสิ้นไปแล้วสวยกำไรผลกำไรไปเรื่อยไม่มีการมีสถานที่อันนี้พบไม่มีชาติใดมันเข้ามาเกี่ยวข้องมันยุ่งอยู่วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนว่าไปนิพพานแล้วไปนิพพานนี่เป็นปัญหาแล้วขอให้ทุกใจตรงนี้บริสุทธิ์อย่างเดียวนั้นพอทุกสิ่งทุกอย่างไปนิพพานหรือไม่ไปนิพพานนิพพานมีผู้รู้อยู่ไหมตัวรู้อยู่นั้นหรือไม่มีอะไรมันไม่มีปัญหาแล้วนั่นแหละอันนี้พูดเรื่องความด้นเดาตัวความสงสัยรู้จริงแล้วก็ดังที่เขียนนั่นบรรดาท่านผู้ขึ้นจากที่เลแล้วท่านรู้พระนิพพานอย่างเต็มใจเลยนะแล้วขี้เกียจตั้งนั้นนี่เนี่ยมันก็ยังนั่งแหละจริงๆไม่เห็นผิดอะไรตั้งเพราะเราไม่ขี้จุดโรคสมมติชื่อเหมือนเรารับทานอิ่มเต็มที่เราไปตั้งชื่อมันอะไรอิ่มก็รู้อยู่แล้วอิ่มเต็มที่แล้วเท่านั้นเนี่ยไปตั้งมันจะเริ่มเวลาแล้วนะตั้งชื่ออิ่มนี้ลักษณะนั้นอิ่มนี้ลักษณะนี้นี้ลักษณะกว้างแคบมันก็กว้างศอกยาวาหนาคืบนี่ในวงความอิ่มอยู่ตรงนี้อิ่มทั่วสารพางร่างกายเนี่ยจิตก็อิ่มทั่วจิตบริสุทธิ์ทั่วถึงจิตดวงนั้นเพราะฉะนั้นเองมันต้องเข้มแข็งอย่าอ่อนแอต่อไปนี้ถ้าเป็นวงกรรมฐานจะหมดไปนะค่อยขุดค่อยด้วนเข้ามาขุดด้วนเข้ามาเพราะจิตใจผู้ปฏิบัติมันเองยังไปสู่โลกเพื่อเห็นโลกกลายเป็นของดียิ่งกว่าธรรมแทนที่จะมาปฏิบัติเพื่อจะทำในการปฏิบัติเพื่อหาเงินหาทองหาความเคารพนับถือไปเยอะหาความขลังไปเยอะซึ่งนอกเลือดนอกรอยของหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ทรงสอนไว้ก็เป็นในนั่นนี่ผู้นั้นขลังผู้นี้ขลังทั้งนี้เลย
ในจิตมันไม่ได้ขังทำจิตให้มันขังเถออยู่ไหนก็สบายคนนับถือไม่นับถือมันก็ไม่เอื้องไม่หิวไม่หอยเขานับถือก็เป็นหัวใจของเขาที่ยังใสเป็นที่อยู่มงคลแต่หัวใจเขาว่าถ้ามีกิเลสก็เป็นอัปมงคลของหัวใจเขาต่างหากไม่ได้เป็นที่เราเพราะเหตุไม่เกิดขึ้นที่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ถ้าเราไม่ปรุงเรื่องที่เขามาว่าให้เรานั้นนี้แล้วก็ปรุงเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นเหตุขึ้นกับแต่เราแล้วรับทราบก็สักตัวรับทราบแล้วผ่านไปผ่านไปเท่านั้นจะนับถืออะไรเจ้าของไม่นับถือเจ้าของแยกคนอื่นมานับถือเจ้าของไม่ย่องย่องเจ้าของแยกคนอื่นไม่ย่องย่องมีได้ยังไงเจ้าของไม่ดีแยกคนอื่นเขามาชมว่าเจ้าของดีมันเป็นไปได้ผมอยากสอนลงที่จุดนี้ทำเจ้าของให้ดีเชิดชูเจ้าของด้วยข้อวัดปฏิบัติความภาคความเพียรหนุนเจ้าของให้สูงขึ้นเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นวิเศษด้วยความเพียรนี่นั่นไม่ได้เอาความวิเศษวิโสความศักดิ์สิทธิ์ความขลังมาจากอะไรภายนอกภายในที่ไหนนี่หมิ่นตามหลักธรรมบวชแล้วก็ไล่เข้าป่าขโมยเส้นนาสนังแน่ทำยังทั้งหลายเป็นชาวทั้งหมดแล้วอยู่ตามมนต์ร่มไม้ชายป่าแต่เขาเป็นที่สงบสบายในการมันเป็นสมณะธรรมนะไอ้บอกให้ไปยุ่งไปอย่างวุ่นวายหาขลังอย่างนั้นหาขลังอย่างนี้มันไม่เห็นว่าขาคันหาเกาในที่ไม่คันมันถลอกปอกเปิดขึ้นดีไม่ดีเป็นหมาขี้เลื้อนหมาขี้เลื้อนกับพักขี้เลื้อนมันผิดกันยังไงเลื้อนขี้เลื้อนออกมามันก็เป็นหมาร่อนแก่นหมาแก่นร่อนพระแก่นร่อนไปเลยเราบอกคุณสิ่งสำคัญไม่สนใจไปสนใจน้องๆนานาโน้นนั่นผิดจากพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผิดจากหลักธรรมนั่นแหละเราจะหาผลพันธุ์ที่ไหนหาอะไรก็ได้นั่นเองโลกมีอยู่หากิเลสมันก็ได้กิเลสบวชเข้ามาด้วยถอดถอนกิเลสนั่งกลับมาสั่งสมกิเลสเนอะแล้วยังยิงในตัวอยู่ว่ามาชนะกิเลสยิงก็ยิงไปแบบอื่นอ่างเนี่ยพองหนีเฉยตัวเท่าอื่นอ่างพองแข่งวัวทั้งตัวมันได้เลยเอาตรงนี้ที่ตรงมันจริงตัวนี้เอาเคารพนับถือตัวด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความมีสติสตังเร่งมันลงตรงนี้สร้างตรงนี้สร้างความศักดิ์สิทธิ์จะไปสร้างที่ไหนผิดหลักธรรมหลักวินัยจะไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์อันแท้จริงประจักษ์ใจถ้าไม่สร้างที่ตรงนี้ถ้าสร้างที่ตรงนี้ขุดค้นตรงนี้ตามภัยที่มันมีอยู่ภายในจิตใจนี่แล้วข้อภัยทั้งหมดไปหมดไปกิเลสตัวทั้งหมดเป็นลายหมดไปหมดไปก็มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาวิเลศหมดไปแล้วก็จะหาตรงนั้นจริงเราจะหาความวิเศษมาจากไหนจริงดีไรก็วิเศษอยู่แล้วถ้าจะว่าวิเศษท่านก็ไม่เสกกันไปอีกเหมือนกันวิเศษเสกกันเพราะธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะล้นฝั่งพอที่จะอยากพูดนั่นอยากคุยนี่ให้คนนั่นฟังให้คนนี้ฟังเขาเรียกนับถือบ้างอะไรอยากอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทำพอดีไม่ใช่ทำเพียงพอถ้ามันพอแล้วมันไม่อยากควรจะพูดหนักเบามากน้อยจะพูดไปเสียไม่ควรพูดก็อยู่ได้อย่างสบายเรื่องความแพ้ความชนะไม่มีในใจใครจะถามปัญหาถามอะไรเป็นการลองเชิงมั่งหรืออะไรตามโลกมันมีคนมายาเพราะกิเลสบังคับหัวใจให้เป็นเราก็ไม่เป็นด้วยเมื่อเราไม่มีสิ่งที่พาให้เป็นเราไม่เป็นดัดตอบแล้วก็ตอบแล้วก็ตอบก็เฉยเสียเขาก็ดิ้นของเขาต่างหากเราไม่ได้ดิ้นเรื่องของโลกเอาเนี่ยเรามันได้ที่ไหนเขาจะทำใจเราแน่กับหลักกับอัปธรรมเถิดเป็นสุขส่งเสริมเจ้าของนี้ยกย่องเจ้าของด้วยข้อปฏิบัติส่งเสริมเจ้าของด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเราจะเห็นคุณค่าของใจไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะมีคุณค่าประเสริฐยิ่งกว่าใจเรามองหาอะไรไม่เห็นเลยจริง
จมีธรรมธรรมใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจอันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละความเลิศอยู่ตรงนั้นไม่เลิศอยู่ตรงไหน

บาลพระโสนะพระโสนะเล่นความเพียรประกอบความเพียรมากอุตส่าห์ท้าแต่พระจักขุบาลอดนอนไม่นอน3เดือนตาแตกพอตาแตกภาพกิเลสก็แตกจากใจทันทีพร้อมกันพอตานอกมืดตาในสว่างจ้าขึ้นมาตาไหนที่จะสว่างยิ่งกว่าตาไหนครับมาพระโสนะประกอบความเพียรฝ่าเท้าแตกพอรับอะไรรู้มีพระอินทร์เนี่ยที่มาแสดงพินสามสายให้ดีให้ดูหย่อนยานนักดีก็มีเสียงดังเครื่องนักก็ขาดเพราะเครื่องสายพินพอดีแล้วดังทะเลาะเพราะพื้นเป็นเครื่องพร่ำสอนพระโสนะท่านก็ยึดนั้นมาเป็นหลักดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาบรรลุธรรมนั่นนะฝ่าเท้าแตกหลังจากนั้นกับกิเลสก็แตกนะเรามีอะไรไม่มีเรื่องที่จะท้องแตกมั่งหมอนแตกมั่งเนี่ยกิเลสก็แตกนี่มันว่างนั่งอยู่กลางนี้จังมีปัญญาใช้ปัญญาญาณวิเศษหาอุบายพิการเปลี่ยนแปลงจิตปัญญาเมื่อเรานำมาคิดมาค้นมาใช้บ่อยๆมันจะค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นจะค่อยทำนิสัยนานต่อไปค่อยหมุนมันหมุนมันหมุนไปเรื่อยได้เหตุได้ผลเพราะปัญญาแล้วยิ่งเป็นเครื่องดูดดึงเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดให้อ่านแต่จองแล้วฆ่ากิเลสไปเป็นดันตอนกิเลสตายกินตายเพราะปัญญานะสมาธิเป็นเพียงว่าตะล่ำหัวกิเลสเข้ามารวมกันนะบริเวลาจะฆ่ามีอำนาจของปัญญาทั้งนั้นปัญญาจึงสำคัญมีอะไรสำคัญยิ่งกว่าสติกับปัญญาเท่าที่บำเพ็ญมาเป็นสติกำลังความสมานเจ้าของมีสติปัญญาเป็นสำคัญมากถ้าถึงที่ปิดตันอันตู้จริงๆก็มีแต่ปัญญาสามารถเจาะใครไปถึงได้เจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้ใครตรงนั้นใครตรงนี้ต่อไปก็ทะลุไปได้เลยปัญญาขอให้จริงให้จังพยายามหมั่นเพียรเป็นแบบฉบับทั้งตัวที่เหลือตัวคนขยันหมั่นเพียรคนมีสติมีปัญญามีความเพียรเหลือมีกลัวอารมณ์มีวันทั้งหลายก็ไม่เข้ามายุ่งอยู่งุ่นวายไม่เข้ามาก่อกวนเพราะจิตไม่เปิดช่องให้คิดความคิดใดที่เป็นไปเพื่อความสังสมกิเลสเป็นไปเพื่อสังสมอารมณ์ให้ก่อกวนตัวเองให้ปรุงทราบวันนั้นความคิดนั้นเป็นไผ่ให้หยุดทันทีเหมือนเราไฟมาที่ตัวเองที่ครั้งที่หนึ่งมันเจ็บขนาดไหนที่ครั้งที่สองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็เปื่อยไปพองไปได้กิเลสมันขี้เข้าไปเรื่อยมันยังพอใจกับความขี้กิเลสพอใจกับความคิดที่ผิดความคิดที่เป็นไปเองมันก็เหมือนกับขี้ตัวเองด้วยไฟของกิเลสมันก็เผาเรื่อยร้อนนะสติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟมีอยู่แล้วไม่นำมาท้าฝืนกันเลยจะเรียกว่าต่อสู้กันไม่ฝืนไม่เรียกต่อสู้มันดักที่อย่างนี้เราไม่อยากให้มันคิดมันอยากเท่าไรแล้วก็สู้มันอย่างหนักเอาตายก็ตายเราเคยคิดมาแล้วมันเกิดเรื่องอะไรสิ่งนี้แล้วยังจะฝืนคิดไปอยู่หรือทราบมันทราบทั้งที่ทราบแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะมันก็ฟาดมันลงอย่างหนักคิดมันไปอยู่หมัดเนี่ยถ้าลงสติปัญญาแล้วตั้งท่าขึ้นมาต่อท่าต่อสู้มาแล้วมันหมอบนี่เคยถึงได้พูดถึงเรื่องว่าปัญญารวมสมาธิมันเป็นขึ้นมาได้เองจิตเป็นอย่างนั้นมันไม่อยากจะลงมันคิดเรื่อยๆหลั่งๆคิดเรื่องนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องเพลินแต่เพราะมันเคยเพลินกับเรื่องของกิเลสมาแล้วมันคล้อยตามกิเลสมันเชื่อกิเลสมานานนี่มันไม่ยอมเชื่อธรรมนี่ก็บังคับให้มันเชื่อธรรมด้วยการคิดการค้นเอามันไปคิดเกาะกับเรื่องอะไรค้นเรื่องนั้นทำให้เห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตาจะไปไหนตามไปแล้วตามค้นกันสู้

้องเข้ามาหมอบเวลามันหมอบด้วยปัญญานี่มันหมอบจริงๆสงบราบไปเดียวเห็นผลนะอ๋อเวลาจิตมันดื้อนี่ต้องตื่นต้อนด้วยปัญญาสงบด้วยปัญญานี่อาจถามมากได้พร้อมทั้งเหตุทั้งผลได้พร้อมทั้งความอัศจรรย์ของจิตที่หมอบเท่ายอมจำนนต่อปัญญานั่นแล้วก็มันก็ได้หนังสือคำว่าหนังสือที่ว่าปัญญาโดยสมาธิขึ้นมาทั้งหลายเสียงว่าสมาธิอบรมปัญญาแต่เราทำไมมันกลับไปเป็นปัญญาอบรมสมาธิการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนี่ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วมันรู้มันเห็นด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นจะต้องเสียงในการสังเกตุมันไปออกที่แรกคนก็งงปัญญาอบรมสมาธิเฉพาะอย่างยิ่งมหาพุทธาเป็นเจ้าคุณว่าก่อนเนี่ยที่เหนียววัดพองหนีบเนี่ยท่านเล่าให้ฟังเองไปที่วัดวัดวิเวกรามวัดเรางานที่ติดกันกับโรงพยาบาลโรคปอดถ้าท่านได้มาจากไหนไม่รู้งูนี่จะเป็นหนังสือเรื่องชาหนาบัวแต่งว่าปัญญาโลนสมาธิไหนหนาบัวมันเก่งกว่าครูเลยพระพุทธเจ้าครับสมาธิอบรมปัญญาแสดงที่หนึ่งสมาธิอบรมปัญญาทำไมหมาบวงเก่งกว่าครูวะไหนแม่ไม่รู้น่ะก็สาวุทธากับเราสนิทกันเคยกันมาหนึ่งประเทศแล้วไหนมาดูหน่ะทำไมมันเก่งกว่าครูนักหมาบวงวะท่านสาก็เข้ากันพอมาดูเอ๊ะเข้าคนเลยนั่งอ่านอยู่ขณะเดียวจนจบเลยโอ้โหเข้าทีย้อนหลับมาท่านนัดมาสารภาพเองนะอ๋อผมเคยค้านมาหาเองนะพระมานั่นแน่ๆผมเราเลยตกลงผมเลยอ่านก่อนเพื่อนไหนๆหมาบวมที่เก่งกว่าครูได้หรือผู้ที่สองเราเป็นถูกทำไมหมาบวมที่เก่งครูวะไหนมาดูมาดูเอามาพออ่านไปชอบคนไปฟาดตลอดอ๋อเข้าทียอมละคือนั่นแหละอันนั้นท่านพูดถึงภาคทั่วไปแต่รายบุคคลที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นท่านพูดเช่นสมาธิปริภาวิตาที่รับปริภาวิตาปัญญาที่รับปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซ่าที่รับปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซ่าปัญญาปริภัยตังจิตตังสัมมาเดวะอาเจหิมุจติสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากในอิสงมากปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในอิสงมากจิตเมื่อปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแปลตามตักท่านพูดกันลำดับศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาไปเรื่อยจนถึงปัญญาอบรมจิตให้หลุดพ้นถึงเวลาเป็นวิสามันทีมันพลิกกันปัญญาลงสมาธิในขณะที่เราจะใช้ปัญญาลงสมาธิเราใช้ไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิจะอมปัญญาจะลงสมาธิตลอดไปเป็นบางการจิตเวลาจิตมันพลิกขลองดื้อด้านนั่นน่ะเอานั่นน่ะมาใช้มันได้ผลดีแต่ต้องเอาเป็นอย่างจริงจังนะจ่อเลยเหมือนนักมวยเผลอไม่ได้เดี๋ยวตกเวทีถ้าอย่างนั้นนักกิเลสตกเวทีจิตหมอบเลยมันเป็นบางการบางเวลาในคนคนเดียวนี่แหละถึงการทุกคนจะนำปัญญามาตีต้อนจิตใจที่มันฟุ้งซ่านถ้ามันยอมจำนนแล้วเข้าสู่ความสงบได้เราก็ทำจะควรจะอบรมให้เป็นจิตให้เป็นสมาธิสงบลงได้ตามแบบของท่านที่พูดว่าเป็นกลางก็ทำเราทำเพื่อให้เหตุผลเพื่อทำเพื่อประโยชน์อันใดจะได้ผลได้ประโยชน์ด้วยวิธีการใดเรานำวิธีการนั้นมาใช้ในเวลานั้นนะจึงเรียกว่าเหมาะสมพูดถึงเรื่องสมาธินี่เราทำงานจริงเรากล้าสิทำงานจริงสมาธิทำงานก็คนถูกออกทางด้านปัญญาไปยังเหมือนทางด้านปัญญานี่ก็เป็นธรรมจักรไปเลยครับการพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวเรื่องรูปขันธ์รุนแรง
ขาดผลมากเหมือนกับน้ำโจรลงจากภูเขาเสียงลั่นถ้าว่าจะเทียบนะเพราะเรื่องธาตุขันธ์เป็นเรื่องยากรูปขันธ์มันยากปัญญาแก้มันเริ่มรูปขันธ์มันก็รุนแรงขาดผลมากอย่างพอไปถึงนามขันธ์ไม่เสร็จพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ค่อยเบาเบาเหมือนกับน้ำซับน้ำขึ้นแต่ไม่หยุดนะเหมือนกับน้ำซับน้ำขึ้นที่ไหลมีทั้งแรงทั้งฝนไม่มากแต่ไม่ขาดมากขาดตอนปัญญาขั้นนี้จะเป็นละเอียดละออจิตละเอียดกิเลสละเอียดปัญญาก็ต้องละเอียดเหมือนกับไม้ที่เข้าสู่ความละเอียดแล้วต้องอาศัยกบเราจะเอาขวานมาถากมาฟันพวกพวกไม่ได้เวลามันอยากจะเอากบไปสายไม้ที่ปล้นไม่ได้ต้องขวานถากจนถึงขั้นที่ควรจะสายกบหรือถึงสายการพิจารณารูปคือกายร่างกายกว่าที่จะแยกแยกกันออกได้เห็นประจักษ์ก็ต้องใช้ปัญญาแบบขวานถากไม้นี่เอากันอย่างหนักอย่างผ่าโผล่ลงเต็มจริงนี่พอเข้าไปขั้นพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีแต่นามธรรมล้วนแล้วมันก็ละเอียดเหมือนกับเอากบสายไม้แต่ไม่ได้สายไม้ทั้งต้นเหมือนกับกบสายไม้เป็นแผ่นเป็นแผ่นที่ตกออกมาจากเลื่อยจากขวานนั้นไหลลื่นก็ละเอียดเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติซึ่งมาจากสติปัญญาที่ล้มลุกคลานฝึกที่แรกเป็นอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้ทำให้อิจฉาและอาใจจะเป็นไปไม่ได้ตำหนิอำนาจวาสนาตัวของเราจะไม่ไหวนะอำนาจวาสนาน้อยไม่มีวาสนาอะไรหรอกเป็นเรื่องของกิเลสจอมคนทั้งนั้นเราไม่ทราบน้อยก็ทำให้มันมากที่หนักถ้าเป็นนักรบนักต่อสู้เพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อเอาของเจตสิกมาเป็นสมบัติครองในตัวเองจริงอ้าวอะไรบกพร่องเวลานี้เราซ่อมแซมสิ่งที่บกพร่องอันเพื่อความสมบูรณ์ศาสนาอยู่ที่ตรงไหนเวลาอยู่ว่าอยู่เฉยๆทำไมแล้วคอยการพิเศษทำไมไม่ว่าศาสนาน้อยล่ะนะฟาดลงไปฟาดกันลงไปก็ได้ความมันเป็นมันมากขึ้นปัญญาที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ซึ่งสติปัญญาอัตโนมัติถ้าเป็นขั้นพุทธการท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องได้บังคับบัญชานอกจากร่างเอาไว้อย่างนั้นเพราะจะเลยเถิดอย่างเช่นอุทุจักอุทจักในสังโยชน์เบื้องบนอุทจักอุทจักแต่ก่อนเราไม่เข้าใจสังโยชน์เบื้องบนคืออะไรกามาลารูปราคะอริยราคะมานะอุปจาริชาทั้งเยอะเบื้องบนเราไม่เข้าใจรูปราคะอริยราคะรูปราคะที่ว่าไม่ได้หมายถึงรูปกายแล้วนะเวลาพิจารณาแล้วมันเป็นภาพอันหนึ่งคือกายมันต่อยแล้วแต่มันอาศัยภาพของกายนี่เป็นภายในฝึกซ้อมกันพอตั้งเป็นภาพขึ้นมาภาพระดับเราก็ไปอยู่ที่จิตตั้งมาครับดับแล้วไปอยู่ที่จิตมันก็ทราบครับว่าจิตนี้เป็นผู้ประตุงเป็นผู้ปรุงออกเป็นธาตุแล้วก็เข้ามาหมดในจิตเข้ามาหมดในจิตจนกระทั่งมันเข้าใจชัดแล้วในธาตุภายในที่เรารู้กันละครับคือความยินดีพอใจไม่ได้เหมือนว่าราคะแบบกามที่เหตุทั้งหลายนะรูปราคะอันนี้นะหมายถึงความพอใจยินดีกับอารมณ์นั้นเท่านั้นเองเป็นธรรมส่วนละเอียดแต่ไม่ทราบว่าจะมีอะไรมาพูดให้แยกแยกให้เหลียวกันท่านก็เรียกว่าก็อุปราคะคือมีความพอใจติดใจอยู่ในรูปภาพภายในจิตเมื่อรูปภาพร่างกายนี้มันสลัดทั้งมันแล้วเพราะความรู้แจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็นำรูปภาพนี้เข้าไปอยู่ภายในจิตปรุงอยู่ภายในจิตพอปรุงภาพแล้วมันก็คืนเข้ามาเข้ามาถึงใจมาดับที่นี่ปรุงภาพก็เข้ามาดับที่นี่มันก็ทราบไปชัดโอ้จิตเป็นผู้ปรุงขึ้นมาจิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้หลงเมื่อจิตพิจารณาด้วยปัญญาจริงๆแล้วจิตเป็นผู้รู้และต่อไปรูปราคะนี้ทั้งหมดอรูปราคะคือยินดีในสุขเวทนานี่ตามหลักปฏิบัติสุขเวทนาอันละเอียดอยู่ภายในจิตอรูปราคะมานะคือความถือจิตดวงนั้นแหละ
ดวงที่สว่างกระจ่างแจ้งดวงที่เด่นดวงนั้นเพราะตอนนั้นมันพากหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรูปมันก็พากอะไรก็พากจนพากจากกันไปแล้วเป็นคนที่ละอายมีจิตดวงที่ฟองใสมีเท่านั้นมานะคือจิตตรงนั้นนี่แหละสำหรับมานะก้ามันเข้าใจในภาคปฏิบัติมันถึงได้ชัดเนี่ยเข้าใจทางก้าวปฏิบัติหาตรงไหนไม่ได้มานะคือจิตเมื่อมันเป็นดวงนะครับมีความสว่างกระจ่างแจ้งมันก็ทำให้เกิดความอ้อยอิ่มเกิดความติดความพันความพอใจนี่เราเรียกว่ามานะคือความพอใจนั่นเป็นแบบถืออยู่นั่นแล้วก็เมื่อพบเพื่อนฝูงหรือนักปฏิบัติด้วยกันว่าองค์นั้นมีจิตภูมินั้นภูมินี้ก็คิดอยากจะเอานี่เทียบเทียมองค์นั้นจะเสมอเรานี่หรือต่ำกว่าจิตเราดวงนี้หรือจะยิ่งกว่าจิตเราดวงนี้นะถ้าสมมติว่าจิตต่ำกว่าร่มมันก็เข้าใจว่าต่ำกว่าหรือเสมอหรือยิ่งกว่าเนี่ยถ้าจิตเสมอเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างถ้าจิตดวงนี้ยิ่งกว่าเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างอะไรรวมแล้วมันเป็นมานะก้าก็คือความถือความรู้นี่เองนี่แหละตัววิชาแท้เราไม่รู้ตรงพระมันจึงได้ติดได้พันกันอย่างนั้นสนิทสนมกลมกลืนเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่แหละกล่อมนางนอนเขาว่านางบังเงาแล้ววาดภาพอวิชาวาดเป็นเสือโคร่งเสือดาววาดภาพเป็นยักษ์เป็นผีมาอวิชาเป็นอย่างนั้นนั่นว่ะเวลาเข้าถึงตัววิชาจริงๆโอ้ยถูกกล่อมให้หลับสนิทแม้กับมหาสีมหาปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวก็เลยกลายเป็นโอคละรักษาจิตดวงนี้ก็เลยจำคือจิตดวงอวิชาลืมเนื้อลืมตัวไปไม่รู้สึกตัวนั่นแหละละเอียดขนาดนั้นอวิชาจริงๆละเอียดขนาดนั้นตั้งแต่มันแสดงมาอย่างหยาบๆเรายังหลงบริษัทบริวารของอวิชาแสดงมาเช่นความโลภเช่นความโกรธอย่างนี้เป็นต้นนะมันดำหยาบโกรธก็เห็นมีแล้วตาดำตาแดงมันก็ยังพอใจโกรธพี่น้องอยู่นี่เรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มไปทั้งนั้นแหละขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มนั้นเพราะเคยเชื่อมันมานานไม่คิดว่ามันเป็นภัยต่อตนเลยโกรธให้เขาตาดำตาแดงจนเครียดจนแค้นถึงกับฆ่าเขาได้แต่นี่มันเป็นของดีนะคือความเชื่อกิเลสมันเองให้พอสิ่งเหล่านี้ยาวแบบนี้มันหมดไปหมดไปหมดไปนั่นที่นี่เข้าถึงตัวละเอียดตัววิชาแท้ละที่ตัวกษัตริย์แท้ละสติมหาสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญายังต้องหลงกลของมันจนได้ไปรักษาจิตตรงนี้อยู่นี่ไม่อะไรมาแตะต้องอะไรมาสัมผัสมันก็สลัดปุ๊บสลัดปุ๊บด้วยสติปัญญาไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องนี่เลยไปรักษานั้นโดยไม่รู้สึกตัวนั่นแหละคือรักษาวิชาวิชาเหนือมหาสติปัญญามหาปัญญาอยู่แล้วน่ะเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้ววิชาอย่างหนึ่งมีเล่ห์เหลี่ยมความฉลาดแหลมคมนั่นเหนือจิตเออยังเหนือสติปัญญาอยู่ในขณะนั้นสติปัญญาแม้จะเป็นขั้นมหาสติเหนือปัญญาก็ตามยังอวิชาอย่างหนึ่งจึงต้องติดจึงต้องหลงกลอวิชาเดี๋ยวมานะที่คำว่าอุทัจจะนั้นหมายถึงการค้นการที่พิจารณาฟงจิตเทินต่อการพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยล้างเอาไว้ไม่ล้างเอาไว้ไม่ได้ก็ของก็จะตายเหนื่อยก็เหนื่อยเพียก็เพียแต่จิตไม่ยอมถอยนี่จะเอาชนะข้าเดียวถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีแพ้ให้ตายนี่จะให้รู้เท่านั้นไม่รู้เอาตายเรื่องคำว่าแพ้มีไม่ได้นู่นนี่แหละที่ทำให้จิตมันฟุ้งมันเทินในการพิจารณามันจะฟุ้งซ่านรำคาญไปความโลภตามมือสารลูกเสียงหรือรถเครื่องผ่านไม่มีอย่างนั้นไม่มีมันเทินในงานตัวเองที่จะแก้ที่เหลือเทินจนเกินเนื้อเกินตัวจึงเรียกว่าเป็นสันโดษอันหนึ่งอุตตะถึงอวิชชานั่นนั่นอุตตะอวิชชาตอนนี้ผมอวิชชาก็คือตัวนั้นละมานะนี่มันคือตัวนั้นน่ะตัวแข็งของใสๆตัววิเศษวิโสที่มันเข้าใจว่าวิเศษวิโสตัวสง่าผ่าเผยมานะมันถือตรงนั้นนั่นแหละคืออวิชชาหลงตัวเองนั่นเองสติปัญญามันพิจารณาทางไหนมันก็หมดทางแล้วเพราะมันไม่มีทางพิจารณาอะไรก็รู้หมดแล้วจับสายเสร็จมันก็ไม่ยอมพิจารณานั่นจริงๆมันรู้จริงมันต่อจริงๆนะ
พิจารณารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันไม่เอาพิจารณารูปนี่ก็ไม่เอาเวทนาทั้งหลายทั้งขันธ์อย่างมันก็ไม่เอาเพราะมันเข้าใจหมดแล้วแต่มันจะติดใจอยู่ในความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตผ่องใสนั่นเนี่ยมันหลงอวิชชานี่เมื่อพิจารณาไปนานเท่านั้นเข้าเรื่องอวิชชานั่นก็เป็นเรื่องสมมตินี่มันจะทนต่อการแสดงความต่ออันนี้การขังการอะไรมันต้องแสดงอาการอะไรหนึ่งขึ้นมาให้จับให้รู้ได้เต็มได้ลงถึงขั้นสมาธิสมาปัญญาแล้วเมื่อรักษากันนานไปนานไปพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เรื่องเพราะมันไม่มีทางพิจารณามันก็มีแต่คอยดูความเกิดความดับของร่างกายระมัดระวังกันอย่างนี้เรื่องว่าอวิชชาจะผ่องใสขนาดไหนมันก็มีความเศร้าหมองตามขั้นของจิตอันละเอียดตามขั้นของสารละเอียดนั้นแฝงขึ้นมาจนได้พอจะจับคู่กันได้เอ๊ะถ้าว่ามันจริงๆทำไมมันเป็นลักษณะเฉาๆแล้วทำไมเป็นลักษณะเหมือนทุกข์คือทุกข์กับทุกข์ละเอียดทุกขั้นนี้ทุกละเอียดจะทราบได้เฉพาะมหาสติปัญญาเท่านั้นสติปัญญาธรรมดาทราบไม่ได้เลยเมื่อมันจับได้นี่ทำไมมันเดี๋ยวว่าสุขแล้วเดี๋ยวว่าทุกข์แล้วเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองคือเศร้าหมองเศร้าหมองตามขั้นของวิชาเองไม่ใช่เศร้าหมองอย่างจิตธรรมดาเราแต่ก็มหาสติปัญญามันรู้ทันมันก็จับจุดนั้นเข้าไปเอ๊ะทำไมเท่ากับเป็นสิ่งที่แน่นอนจับได้แล้วทำไมมันถึงแสดงอาการแปลกๆอย่างนี้มาเนี่ยนะมันก็จิตก็เกิดความสนใจนี่นะสติปัญญาเกิดความสนใจต่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณานั้นเหมือนกับสภาวะธรรมทั้งหลายนี่มันอะไรหนักที่เนี่ยนั่นเป็นเป้าหมายในการพิจารณานั้นพอจิตมันต่อเข้ามาย้อนความสนใจเข้ามาสู่จุดนั้นแล้วจุดนั้นเลยกลายเป็นที่พิจารณาเข้าไปเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วไปนั่นแหละที่นี่มันจะทนไม่ได้เลยนี่มันอะไรครับนี่มันพิจารณามันก็ฟังเจ้ามหาวิมาปัญญาไปที่ไหนมันขาดทะลุไปเลยมหาวิชามันจะทนได้เมื่อตั้งใจพิจารณากันนอกจากรักษาอันนี้เฉยแล้วจ่อเข้ามาทางนั้นก็พันกระจายไปหมดเลยพอวิชามันสลายตัวไปอันนั้นมันสลายนะที่ว่าฝ่องใสนั่นนั่นละตัววิชาแท้แท้มันไม่ได้เป็นเสือโคร่งเสือดาวนี่นะมันเป็นนางบางเงาเหมือนนางงามจักรวาลทำอ้อยให้อ้อยอิ่มผิดพันพอนั่นสลายลงไปแล้วนี่อันที่พิเศษโดยหลักธรรมชาติที่อยู่ใต้นั้นก็ปรากฏเด่นชัดเพราะอันนี้เหมือนกับกองขี้ควายอวิชชาที่ว่าดีๆพิเศษนี่โซนี่เมื่อเทียบแล้วมันก็เหมือนกองขี้ควายโอ้โหกองขี้ควายนี่มาทับธรรมชาติพิเศษแล้วไว้นี่พออันนั้นสลายลงไปปุ๊บอันนี้ไม่ทราบมีตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกท่านบรรลุธรรมก็ดีธรรมดวงธรรมชาติของจิตล้วนๆแท้ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวปนเลยเข้าถึงขั้นเดิมของจิตแท้เดิมนี่เราก็ไม่อยากจะพูดนะจะพูดถึงตัวเป็นจิตล้วนๆแล้วหวานนั่นแหละทีนี้อัศจรรย์ยิ่งกว่าตัววิชาขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยแล้วเห็นโทษของตัวเองก็เห็นตรงนี้โอ้ลงขนาดละเอียดขนาดถึงขนาดนี้จะไปสอนโลกได้ยังไงสอนให้ใครรู้ไม่ได้ลงขนาดนี้แล้วเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่โลกจะรู้ได้เห็นได้ก็ทรงทอดพระทัยทำความสงสารน้อยทั้งที่ศาสนาเป็นศาสดาของโลกเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าถึงธรรมชาติอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเกินสมมตินิยมทั้งหลายทั้งสิ้นแล้วทำให้เกิดทอดพระทัยเพราะในขณะนั้นไปเจอโดยเฉพาะยังไม่ได้พิจารณากว้างขวางออกไปแต่ก็ไม่นานฟังสวัสดิ์พระพุทธเจ้าใครจะสลับแย้มผมกว่าพระองค์แต่นั้นมาก็เหมือนกับจะตั้งปัญหาอย่างนี้เพราะเราเคยตั้งอย่างนี้ก็คงไม่ผิดกันเลยนะถ้าว่าโลกไม่สามารถที่จะรู้ได้เรื่องของอัศจรรย์ขนาดนี้ทำไมอาจารย์ประเภทนี้โลกไม่สามารถจะรู้ได้ครับเราก็เป็นโลกคนหนึ่งทำไมเรารู้ได้เรารู้ได้เพราะอะไรนะ
เป็นปัญหาตั้งขึ้นมาแล้วรู้ได้เพราะปฏิปทาที่เขาก็เมื่อเรานำปฏิปทาข้อปฏิบัตินี้สอนโลกทำไมโลกจะรู้ไม่ได้ล่ะนั่นทางมันเข้าไปถึงจุดที่หมายบันไดก็ส่งขึ้นถึงจุดที่หมายสถานที่ต่างๆมีทางเข้าไปชั้นนั้นชั้นนี้มีบันไดขึ้นไปบันไดนี้คือทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายทางนี้เป็นทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายปฏิปทาเครื่องดำเนินนี้ก็เพื่อถึงจุดที่หมายคือธรรมชาตินี้เมื่อสั่งสอนวิธีการให้สัตว์โลกทราบแล้วทำไมจะรู้ไม่ได้อ๋อเนี่ยเหมือนอย่างนั้นนะอ๋อรู้ได้รู้ได้แล้วก็มีแต่ท่าไทยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็เป็นแสดงขึ้นมาท้าวสาวท้าวมหาพรหมมาราธนาพรหมมาจโลกาทีนี้ที่เป็นสีน้ำก็ติดในเบื้องต้นขึ้นเป็นธรรมฐานมงคลก่อนคือพอมีเกิดพระไตรยสังสอนสัตว์โลกด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาเนี่ยอ๋อโลกเข้าใจแล้วนี่ทรงพระเมตตาเริ่มในพระไตรยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกก็พอดีธรรมะพรหมเป็นอันนี้มาแล้วพรหมมาจะโลกาสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็ทรงเล็งญาณดูใครจะรู้จักนี้จริงในธรรมตอนนี้ได้ง่ายเล็งไปถึงดาวบททั้งสองอุรกาดาวบทดาวบททั้งสองมีอะไรรู้อะไรบ้างในตำราก็มีแต่ผมลืมแล้วแหละก็โอ้โหเสียดายตายเสียแต่เมื่อวานนี่หัวขาดตายเลยเนี่ยหมดหวังเลยทำจริงตายแล้วหมดหวังพวกเรานี่ไม่หมดหวังมันยิ่งหวังพอตายแล้วกุศลธรรมมากุศลธรรมมาหอบกันขึ้นสวรรค์นิพพานไปพระพุทธเจ้าพอตายโอ้หมดหวังก็เลยยานย้อนหลังเลยกรรมก็มาถึงเป็นดับสี่ทั้งห้าก็พวกนี้จะรู้ได้เลยผมเสด็จตรงแน่มาผมก็เป็นดับสี่ทั้งห้าแสดงธรรมจักรกับวัฒนสิทธิ์เป็นพระอัญญาโกณัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมพระอัญญาเชื่อตะโบคนนั้นอัญญาเชื่อตะโบคนนั้นหาซึ่งตัวคนนั้นจะสะพุทธังมีกำลังธรรมจะพุ่งออกจากปาดิษฐ์ยันติสิจริงจริงขึ้นได้ด้วยกำลังสัมปทานที่เราทำขณะนั้นพระอัญญาคนนี้ได้เปล่งทางขึ้นแล้วด้วยความจริงจริงเกิดธรรมจักขุขึ้นเลือกทางวิจารมลังธรรมจะพุ่งอุตปาณทำนั่นก็ผู้อันตรายจากความมืดบังตั้งแต่ก่อนนั้นเกิดปราศจากความมืดบังนั้นนั่นกระจ่างขึ้นแล้วเป็นอุทานมากยังมีสิ่งใดทำบังสัมปทานอยู่ทำบังสิ่งใดก็ตามทั้งโลกนี้เกิดแล้วต้องดับทั้งนั้นแต่ให้ถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมันเข้าถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมีเกิดต้องมีดับเป็นคู่กันทั้งนั้นหาที่ไว้ใจไม่ได้เลยนั่นแต่นั่นนะครับแสดงอนัตตลักษณะสุขกล่องปณิสัยจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมนี่คือสัจจิพยานของพระพุทธเจ้าและพระโอเองก็ได้ทรงเป็นอุทานในวาระสุดท้ายตอนที่ทรงจากนั้นไปเทวานังเทวานุภาวังอัตโคนี้อัตโคภควาอุดานังอุดานีสิพระองค์ได้ทรงเป็นอุทานขึ้นแล้วในขณะนั้นนักที่ว่าตะโพกลนันโยนักที่ว่าตะโพกลนันโยว่าพันยาคนนี้ได้รู้แล้วหน่อยรู้หน่อยที่ดังอาโยคนนั้นนักสัตว์อันนาคนนโยวัตเววัตนามังโฮซึ่งโดยอาศัยเหตุนี้พระอัญญาคนนี้จึงได้ชื่ออย่างนั้นว่าแต๋วในธรรมจักรสัพพะสิแต่นั่นก็แสดงธรรมจักรแสดงอนัตตลักษณะสูตรรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาสังขารอนันต์ทุกขังอนัตตาเรื่อยไปเลยแต่สำหรับถูกนี่เกี่ยวกับการปฏิบัติของผมมีขัดดีนะผมพูดคงเลยผมยอมรับ 100% อย่างหาที่ค้านไม่ได้ก็คืออนิจจังปฏิจจังอนิจจพยายามสูตรถึงมนัสนิปิฏฐิทำเมื่อปิฏฐิมโนวิญญาณในปีบีมโนสัมปัสเสปีเดียติยัมปียังสัมปัสสะมโนยัมปียังนี่จะปฏิยาปฏิติยาวิจารสุขข้างวาดุข้างวาดุขมาสุขข้างวาตัดมิ่งปีเดียติ
นิบิดังนิรัตติยิรัตังนิรัตติยูทมิมุตมิติญาณังโหติเบื่อหน่ายในธรรมเบื่อหน่ายในธรรมะเบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในธรรมลมที่เข้ามาเกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในความรู้สึกวิญญาณที่เกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในเวทนาคือผลที่มันเกิดขึ้นจากอันนี้ที่เกี่ยวข้องกันนี่เบื่อหน่ายตรงนี้ตัดทิ้งไปเบื่อหน่ายทั้งหมดบรรดาที่เกี่ยวข้องกันนี้นะนิบิดังนิรัตติเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นอันนี้แหมเราซึ้งมากเพราะการปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นส่วนอนัตตาขันธ์สูตรนี้พอถึงขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณที่ปีบินตินี่บินดังวิราชตินี่ผมเหมือนกับว่าหนึ่งเราพูดตามความรู้สึกของเราในสิ่งที่ควรค้านเราก็ค้านในสิ่งที่ไม่ค้านเราไม่ค้านทั้งภาคปฏิบัติอธิษฐานปริยัติสูตรเราหาที่ค้านไม่ได้เรายอมจำนนน้อยเกินแต่ส่วนนักตักว่าสูตรนี้มีค่อยขัดกันเราจึงเรื่องเลี่ยงไปเสียว่าท่านอาจจะแสดงเป็นเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้หรือเพื่อเกียรติอาจารย์ท่านอาจจะมาทำเอาแบบเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจมกีฆานั้นผมแน่ใจว่าถึงมาแล้วจะไม่ปีนบินสีเหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจะไม่เข้าถึงจิตจะไปถึงไหนจิตมันอวิชชาไปรวมอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ขันธ์ห้าเนี่ยเวลาเราปฏิบัติรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้เท่าแล้วนี่อย่างที่ผมอธิบายไปทีนี้นะรู้เท่าแล้วมันรวมเข้าไปอยู่ที่จิตเป็นอวิชชาน่ะอวิชชาครอบอยู่ที่นั่นถ้าไม่เข้าอย่างเขาถึงนั้นแล้วอวิชชาจะแตกสลายได้นี่ที่มันค้านกันมันต้องมาสิ่งปีโน่นนึงอย่างเพียงรู้เท่าขันธ์ห้าแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเรามันเป็นไปไม่ได้รู้เท่าขันธ์ห้ารู้แล้วมันแยกกันอย่างชัดเจนไม่มีสงสัยเลยแต่มันก็ไปยึดถือจิตกับอวิชชาที่มันพัวพันกันนั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นมันต้องไปพิจารณานั้นอยู่ด้วยตีอวิชชานั้นแตกกระจายออกจากจิตแล้วมันถึงเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยหายสงสัยนะอย่างนั้นนี่แหละภาคปฏิบัติถึงที่ไหนที่ควรค้านมันค้านได้อย่างจังๆด้วยความแน่ใจที่ไหนมันรวมกันได้รวมได้อย่างที่ว่าอะไรศีลปฏิปรมาสพระโสดาละนั้นนี่เราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเวลามันมีแยกกันมันก็แยกกันแยกกันไปอย่างที่ผมอธิบายมีเทศกันที่เรียงอริยภูมิตรงไหนที่มันแยกมันแยกกับทางปริยัติมันก็แยกกันไปแต่ที่ไหนมันมาร่วมมันก็ร่วมกันนี่เราเป็นนักปฏิบัติมันเป็นยังไงเป็นไปตามการปฏิบัติของเรายังไงเราก็พูดตามเรื่องความจริงเอาค้านกับค้านกันถึงจะแยกกันแยกกันมันเมื่อมันผิดกันด้วยการปฏิบัติด้วยความรู้ความเห็นก็ให้ทราบว่ามันผิดนี่เป็นข้อปฏิบัติของเราเป็นผลของเราเป็นมาแบบนี้อย่างนี้จะถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วรู้เห็นมาอย่างนี้นี่มันจะปีกแยกกันก็ปีกอย่างนี้อย่างนี้มันเข้าร่วมมันก็ร่วมอย่างนี้นี่โดยหลักปฏิบัตินี่เราก็พอใจเราแน่ใจของเราปฏิบัติกันมาเมื่อเราก้าวถึงขั้นสูงแล้วมันก็ไม่เห็นแยกกันนะพูดเรื่องอะไรตอนนี้ไปใหญ่นะเอาละตอนนี้ต้องจำไม่ได้ที่ไม่ทราบขึ้นต้นลงตายที่ไหนเอาท่านปัญญาจะอธิบายหมู่เพื่อนฟังดีกว่า

0: ทั้งส่วนมันก็ลงช่องนี้ถ้าไม่หลีกเลี่ยงถ้าไม่แก้ตรงนี้ไปไม่รอดวางไม่ได้มันใครจะคุยโม้ขนาดไหนว่าเก่งขนาดไหนก็ตามไม่รอดวางไม่ได้เพราะนี่มันขวางอยู่แล้วมันติดกันอันตุ่ยแล้วหาทางไปไม่ได้เลยนอกจากจมเท่านั้นแหละถ้าใครอยากจมคนทั้งประเทศใครจะอยากจมไม่มีใครอยากจมความร่มจมไม่ใช่ของดีเป็นความคิดหาลายปวงหมดความหมายร้ายค่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครต้องการความการหมดความหมายร้ายค่าจริงนั้นเวลานี้ประเทศไทยเรากำลังมีคุณค่าไม่ร้ายค่าคนทุกคนหัวใจเป็นคนเป็นเอกสิทธิ์เอกภาพควรจะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีมีความจงรักภักดีต่อชาติด้วยการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานให้ตรงตามกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งเป็นข้อบังคับเพื่อความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมืองเราได้พูดเป็นเทิงแน่เราพิจารณาอย่างไรก็แล้วแต่ในฐานะว่าเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดทั้งนั้นยิ่งกว่าผู้ที่ตั้งหน้าปกครองไปอีกนั่นก็ยังต้องอาศัยภาษีอากรของประชาชนเป็นเสบียงอาหารพอมีทางมีแนวความคิดเราเป็นอย่างนั้นเป็นแบบพระถ้าเราขอทานขอทานแบบพระไปเลยกินแบบพระอยู่แบบพระอาศัยประชาชนแบบพระแบบพระเป็นแบบราบรื่นดีงามแบบให้ด้วยความสมัครใจแบบให้ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ให้ด้วยความจำเป็นแม้ตามภาษีอากรของประเทศชาติบ้านเมืองเขาจะให้ด้วยความจำเป็นเขาก็ยังพอใจถ้าดำเนินตามความประสงค์ของเขานี่เราพูดถึงเรื่องโลกโลกอยู่ได้เป็นปึกแผ่นแน่หนามั่นคงเพราะความพร้อมเพรียงความสามัคคีกันความดำเนินหรือปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองข้อบังคับซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญอย่างความสงบสุขโดยทั่วกันนี่เราย้อนเข้ามาทางศาสนาก็คือหลักธรรมหลักวินัยที่จะให้พระเรามีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขไม่มีอะไรที่จะและรักและคายทะเลาะบ่อแว้งจนถึงการแตกร้าวสามัคคีกันก็เพราะต่างคนต่างมีทิฏฐิสามัญญาตาคือความรู้ความเห็นเป็นไปในหลักธรรมหลักวินัยด้วยกันการประพฤติปฏิบัติก็ดำเนินไปตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ผิดไม่เพี้ยนด้วยเจตนานอกจากความรู้เท่าไม่ถึงการนั้นมันเป็นไปได้เรื่องเจตนาที่จะทำลายหรือที่จะทำผิดดังนั้นไม่ให้มีสำหรับนักบวชเราให้ดูเจ้าของเสมอทำวินัยอยู่ที่หัวใจใครไม่รู้เราก็รู้เองที่แจ้งเพราะที่ลับไม่มีมีที่แจ้งเปิดเผยอยู่กับหัวใจของตัวเองจะทำอะไรๆไม่มีใครรู้ก็คือเราคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรู้เราว่ามีอากัปกิริยาอย่างไรภายในจิตใจถูกหรือผิดประการใดให้เราพยายามทั้งเกตสอดรู้ภายในจิตใจของเราที่จะเคลื่อนไหวไปในทางให้ผิดธรรมผิดวินัยข้อใดมันพากันทั้งเกตสอดรู้เสมอและการอยู่ด้วยกันอย่าถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยสำคัญยิ่งกว่าการเห็นตรงตามหลักธรรมหลักวินัยใครจะพูดออกมาแสดงกิริยาอะไรออกมาก็ตามให้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องรับรองด้วยยืนยันนั่นแหละอยู่ด้วยกันเป็นพระสุดลูกคิดตถาคตไม่มีเรื่องชาติขั้นวันหนักมีแต่สากยบุตรพุทธชินรสเท่านั้นอย่างเท่านั้นอย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นมีเราเป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าชาติขั้นวันหนักซึ่งเป็นเรื่องของโลกนั่นเข้ามาแฝงพระพุทธเจ้าไม่เห็นไม่ถือความเป็นใหญ่กับสิ่งเหล่านั้นยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยที่จะเป็นเครื่องปกครองพระทุกชาติขั้นวันหนักให้กลมกลืนเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันในเวลาที่อยู่ร่วมกันและให้เป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจได้จากความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาสิ่งเหล่านี้เป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นยาพิษเผารนจิตใจให้เดือดร้อนมีมากมีน้อยย่อมแสดงพิษสงให้เห็นอยู่เสมอไม่มีผู้ใดที่จะรู้พิษสงสิ่งของสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาพิษภัยทั้งหลายที่กล่าวมานี้และพระองค์ทรงสามารถชำระล้างออกได้ด้วยความภาคเพียรจนพระจิตมีความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานแล้วจึงได้นำ ทำนั้นมาสอนโลกทั้งฝ่ายเหตุคือวิธีการแก้ไขชำระล้างสิ่งสกปรกโสมมอันเป็นพิษเป็นภัยนี้ทั้งผลที่พึงได้ที่ทรงได้รับแล้วมาประกาศสอนโลกให้ทราบโดยตลอดทั่วถึงเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงมีความสม่ำเสมอคงเส้นคงวาอยู่ตลอดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลถึงปัจจุบันสมัยปัจจุบันขอให้ดำเนินตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องเถิดเรื่องมรรคผลนิพพานจะไม่ต้องไปถามไม่มีใครที่จะมีอำนาจเหนือมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้มัชฌิมาปฏิปทานี่แหละเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดตู้พระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้เปิดเผยออกมาเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์ใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญการเวลาสถานที่ไม่มีอำนาจที่จะมากั้นกลางมรรคผลนิพพานมีแต่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเรียกว่าสมุทัยสัตว์แสดงผลเป็นทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าทุกขสัตว์สองประการนี้เท่านั้นเป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะฉะนั้นการบุกเบิกบุกเบิกสัจธรรมทั้งสองอันเป็นฝ่ายปกปิดกำบังนี้จึงต้องบุกเบิกด้วย มัชฌิมาปฏิปทาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละคือเครื่องมือทันสมัยที่จะกำจัดปัดเป่า หรือเบิกบุกเบิกทางที่ติดตันอันตู้ไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะความมืดมนประการนี้ให้เปิดออกอย่างสว่างไสวกระจิจางแจ้งภายในจิตใจถึงนิมุตหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละอำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละเป็นผู้ทรงอำนาจมากที่สุดที่จะกำจัดกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเพราะไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้เลยขอให้ทำความเข้าใจตรงนี้อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสถานที่โน่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกทั้งหลายท่านตรัสรู้อยู่สถานที่โน่นตั้งแต่ข้างโน้นข้างนั้นข้างนี้ไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานนั่นเป็นความเข้าใจผิดและเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสและเป็นเครื่องประกาศความต่ำช้าเลวทรามความมืดบอดของตัวเองให้คนอื่นเห็นซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการเหยียบย่ำทำลายตนและทำให้คนอื่นผู้ที่มีความโง่เขลาดับบาปัญญาให้หลงเชื่อตามปีซึ่งเป็นความเสียหายอย่างมากมายไม่มีประมาณเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งที่ถูกต้องก็คือการปฏิบัติธรรมานุธรรมะปฏิปันโนปฏิบัติสมควรทำสมควรจะทำนั่นแหละชื่อว่าดำเนินตามแนวทางของตถาคตและชื่อว่าเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าธรรมประสงค์ด้วยในตัวสุปฏิปันโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติอย่างไรที่เรียกปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมหลักวินัยไม่เคลื่อนคลาดไม่ว่าสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ซึ่งเป็นสิกขาธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วทรงบัญญัติไว้แล้ว ให้เคารพดำเนินตามนั้นอย่าข้ามอย่าเหยียบย่ำทำลายจะเป็นการเหยียบย่ำทำลายตถาคตซึ่งเป็นองค์แทนศาสดาก็ได้แก่หลักธรรมหลักวินัยอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงแนวต่อมากต่อผลไม่มีโยกามิตรใดๆมามีอำนาจเหนือการปฏิบัติตรงคือตรงแนวต่อมากต่อผลต่อนิพพานด้วยการพูดปฏิบัติดีชอบนี่แล้วที่มีการบวชมาในศาสนาแทนที่จะเป็นการชำระสังขารกิเลสกลับมาสั่งสมกิเลสยิ่งกว่าคารวะซะอีกก็มีเยอะนี่มันไม่ใช่ญาณะปฏิปันโนไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งจริงแต่กลับกลายเป็นปฏิบัติเพื่อความรุ่มหลงงมงายให้เขาดูถูกเหยียดหยามทั้งกลุ่มทำอย่างนั้นด้วยทั้งศาสนาซึ่งเป็นของมือสุดก็ถูกโลกเขาตำหนิเพราะอาศัยผู้ปฏิบัติศาสนาทำให้ด่างพร้อยเสียหายด้วยสามีกิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมอย่างยิ่งไม่มีที่ต้องติน่ากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจดังท่านกล่าวไว้ว่าปุญญักขิตังโลกัสสะสุดท้ายและผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงสุปฏิปันโนอุชุญาเนี่ยสามีกี่นี้คืออะไรได้ดังจะตายปุริสายุงรานี้อัตถปุริสปุคลาเป็นคู่แห่งบุตรสี่เมื่อกล่าวเป็นคู่แล้วเป็นคู่แห่งธรรมสี่ก็ได้เป็นบุคคลแปดคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นคู่หนึ่งกล่าวเป็นมรรคเป็นคู่แห่งธรรม4เป็นเอกเทศแห่งธรรม8โส โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคจนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคอรหัตผลเป็นคู่ๆ4คู่เป็น8ที่ท่านว่าคู่แห่งบุรุษ4เราอยากเข้าใจว่า4คนมาบรรลุธรรมนะนั่นเป็นความเข้าใจผิดบุคคลเป็นน่าเป็นบุคคล8นั้นหมายถึงคนคนเดียวผู้ปฏิบัติผู้นั้นเลยจะได้รับทั้งโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นสมบัติของตนด้วยสกิทาคามรรคสกิทาคามผลอนาคามรรคอนาคามผลอรหัตตมรรคอรหัตผลเป็นของตนด้วยนะ มันแยกเป็น8ก็ดังที่บรรยายมานี้เอสาภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าอาหุนโยปาหุนโยทักขินโยนั่นเป็นผู้ควรแก่ทักขินทานเป็นผู้ควรแก่สิ่งต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างคือขึ้นชื่อว่าทายทานเครื่องสักการะบูชาของประชาชนเขาจะนำมามากมาน้อยไม่นอกหนึ่งนะหรือไม่มีคุณค่าเกินธรรมเหล่านี้เกินท่านผู้ปฏิบัติดีเหล่านี้ไปได้เลยสามารถรับทักขินทานของเขาให้เป็นที่ภูมิใจแก่ทายกทายิกาได้โดยสมบูรณ์เอสาภควโตสาวกสังโฆท่านเหล่านี้แหละคือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นนี่แหละการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมามีผลจะพึงได้รับอย่างนี้ในผู้ปฏิบัติคนคนเดียวนั่นแหละมีทั้งธรรมคู่4คู่มีทั้งธรรมเอกเทศเป็น8ผู้นั้นจะพึงได้รับคนเดียวไม่ใช่จะไปรวมคนนั้นคนนี้เข้ามาอย่าเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดธนาอัฏฐปุริสสะภูคลาเป็นคู่แห่งบุรุษ4คู่แห่งธรรม4เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งและเป็นประเภทแห่งธรรม8เมื่อเข้าสู่บุคคลเข้าสู่หญิงก็เรียกว่าคู่แห่งสตรี4ก็ได้คู่แห่งบุรุษ4ก็ได้แล้วเมื่อเป็นเอกเทศแล้วคู่แห่งบุคคลเป็นธรรมแห่งบุคคล8ก็ได้คือบุคคลนั้นกลางๆทั้งหญิงทั้งชายได้ทั้งนั้นคือได้ทั้งหญิงทั้งชายการปฏิบัติไม่มีเพศเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วไม่มีเพศเหมือนกับกิเลสไม่มีเพศมีได้ด้วยกันทั้งนั้นความโลภ ก็มีได้ทั้งหญิงทั้งชายความโกรธความหลงราคะตัณหามีได้ด้วยกันมัชฌิมาปฏิปทาจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายเป็นเครื่องแก้กิเลสทั้งหลายแก้ได้ด้วยกันทั้งนั้นด้วยอำนาจความสามารถของตนแล้วมีทางหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันมรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ในหัวใจของเราเช่นเดียวกับกิเลสราคะตัณหาท้าทายอยู่ภายในจิตใจของเราทุกขณะเวลานี้ฉะนั้นขอให้ผิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาให้เด่นโดยลำดับด้วยความอุตสาห์พยายามเถิดมรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นที่จิตดวงที่กำลังโสมมเวลานี้ด้วยสิ่งสกปรกทั้งหลายเข้าไปพอกพูนแล้วจะเด่นชัดขึ้นมาด้วยความสะอาดผ่องใสจากผ่องใสก็บริสุทธิ์เมื่อกิเลสอาสวะออกหมดแล้วจะบริสุทธิ์ขึ้นที่นี่รู้ธรรมจะรู้ที่นี่กิเลสมีอยู่ที่ไหนก็เช่นเดียวกับที่รกกรุงรังมันมีอยู่ที่ไหนความเปลี่ยนโลกจะมีอยู่ที่นั่นเมื่อปราบสถานที่ที่รกกรุงรังตัดต้นไม้ดายาหมดแล้วความเปลี่ยนโลกจะไม่ถามหาที่ไหนจะเกิดขึ้นจากที่รกกรุงรังนั่นแหละนี่กิเลสเป็นเครื่องรกกรุงรังฝังอยู่ภายในจิตใจให้พยายามถากถางด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อกิเลสถูกถากถูกทางถูกเผาโดยตัปปธรรมลงไปโดยลำดับจนไม่มีอะไรเหลือแล้วความโล่งอันสุดขีดก็ปรากฏขึ้นภายในใจความโล่งอันสุดขีดทางสมมติแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานท่านเรียกว่าความบริสุทธิ์ให้ชื่อว่าบริสุทธิ์ธรรมชาตินั้นจะให้ชื่อไม่ชื่อไม่สำคัญขอให้เจอเถอะขอให้รู้เถอะเป็นที่พอใจเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีอันใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ของใจนั่นเลยทีแรกก็ดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัตินี้ก่อนเมื่อดำเนินไปไม่หยุดไม่ถอยแล้วจนถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะเป็นมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติได้แจ่มใจที่บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วรู้เองแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามเพราะเป็นธรรมประเภทเดียวกันถามอะไรเช่นเดียวกับเรารับทานรับทานร่วมวงกันอยู่กี่คนก็ตามความอิ่มจะไม่ต้องถามกันเลยความเผ็ดความเค็มอะไรต่างคนต่างมีลิ้นผิวหาประสาททราบด้วยกันทุกคนความอร่อยอร่อยขนาดไหนทราบด้วยกันทุกคนไม่จำเป็นต้องถามกันจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำทั้งลายความเพียงพอแก่ธาตุขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการรับทานซึ่งเป็นของประจักษ์ภายในธาตุขันธ์และจิตใจของแต่ละคนละคนโดยสมบูรณ์เองไม่ต้องไปถามกันนี่หลักธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกจะเห็นเองปัจจตังเวทิตะโบวินโยท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนเมื่อรู้จำเพาะตนแล้วต่างคนต่างรู้ด้วยกันเหมือนกันกับต่างคนต่างอิ่มด้วยกันถามกันหาประโยชน์อะไรเพราะมันเหมือนกันนี่เองที่นี่แหละที่ว่าแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์ว่าข้าพระองค์ถึงนิพพานแล้วยังข้าพระองค์บริสุทธิ์แล้วยังด้วยความบริสุทธิ์ข้าพระองค์เป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าหรือของพระองค์เป็นอย่างไรถามไปทำไมไม่มีถามยกตัวอย่างเช่นอนิรัตภิกขุที่เขาไปทูลถามพระพุทธเจ้าในปัญหาสำคัญตอนสุดท้ายกาแดงพอไปถึงใต้ถุนพระกัสสปุรีนั้นเวลานั้นฝนตกหนักเลยไม่กล้าขึ้นไปทูลถามท่านก็ยืนอยู่ที่ตรงนั่นพิงเสาอยู่สังเกตดูน้ำฝนตกมาโดดด้อยลงมาจากชายคาลงมากระทบน้ำข้างล่างข้างพื้นนี่ก็ตั้งเป็นชาต่ำขึ้นมาตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปเมื่ออาศัยความกระทบของน้ำข้างบนกับข้างล่างกระทบกันก็ตาเปิดเป็นฟองเป็นต่ำขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านพิจารณาเทียบเทียมกับสังขารที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดดีก็ดับชั่วก็ดับอาการก็ดับนี้ความกระทบกันชั่วขณะขณะแล้วดับไปดับไปเทียบเทียมกับเหตุผลภายในนี้บรรลุธรรมเสียในขณะนั้นพอฝนตกหยุดนั้นท่านเดินกลับกุฏิไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยหนักดูดิทั้งที่ก่อนจะไปทูลถามปัญหานี้อยู่แล้วนักอาศัยฝนนั่นเนี่ยเป็นอาจารย์เพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปนำเข้ามาเทียบเทียงกันได้กับสังขารธรรมที่มันคิดมันปรุงมีอวิชชาเป็นผู้ผลักดันออกมาพอรู้ได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็หมดปัญหาไม่ต้องทูลถามนั่นแหละเพราะธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์นั้นเป็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับความอิ่มนั้นเป็นเหมือนกันจึงไม่จำเป็นต้องถามกันว่าใครอิ่มมีลักษณะอย่างไรความอิ่มของใครมีลักษณะเช่นไรความอิ่มผมมีลักษณะเช่นนี้ความอิ่มของข้ามีลักษณะเช่นนี้จึงไม่จำเป็นต้องถามกันอย่างนี้ซึ่งเป็นการประกาศความโง่ของตัวเองความชั่วของตัวเองความเลวร้ายตัวเองมีเรื่องทำก็เป็นอย่างนี้อันใดที่จะบริสุทธิ์อันใดที่จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสนธรรมนี่หาที่ในโลกนี้ไม่เห็นเราก็ปฏิบัติมานานเรียนก็เรียนมาหลายปีก็ไม่สิ้นสงสัยเรียนจริง7ปีเรียนหนังสือทางด้านปริยัติมันก็ไม่สิ้นสงสัยเวลาจะเอาจริงเอาจังยิ่งเกิดความสงสัยมากขึ้นคําว่าจะเอาจริงเอาจังคืออะไรหยุดจากการเรียนแล้วที่นี่จะออกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆอย่างเต็มใจแล้วก็เลยมาเกิดความสงสัยเอ๊ะมีมรรคผลนิพพานจริงมีอยู่หรือไม่นะนั่นถ้าว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามมาชี้แจงให้เราทราบอย่างถึงใจว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่เราจะกราบไหว้ผู้นั้นอย่างถึงใจทันทีแล้วจะสละชีวิตเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นโดยไม่เสียดายเลยตายก็เพื่อบูชามรรคผลนิพพานนั้นเสียทีเดียวตายจิตส่งจิตไปหาใครมันก็ไม่ติดไม่เกาะส่งถึงท่านอาจารย์นั่นติดปั๊บติดปั๊บเพราะได้เคยปรากฏชื่อหรือนามของท่านมาเป็นเวลานานแล้วมาท่านอาจารย์นั่นนี่เป็นพระญาบุคคลไม่ใช่เป็นพระธรรมดานี่ทั้งฝ่ายคณะวาสซึ่งเคยใกล้ชิดสนิทกับท่านก็พูดอย่างนี้ทั้งพระที่เคยไปอยู่กับท่านเป็นเวลาหลายปีมาพูดก็พูดทำนองเดียวกันมาท่านพระอาจารย์นั่นนี้ไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระญาบุคคลที่ทั้งเราพุ่งไปถึงขั้นอาหารกับผลของท่านอาหารของท่านนะมันจึงบึ้งถึงท่านเลยพอไปถึงท่านชี้แจงอะไรออกมานี่เหมือนกับถอดออกมาจากดวงใจเหมือนว่านี่หน้านี่หน้านี่นะมรรคผลนิพพานหาไปไหนงมไปไหนคลำไปไหนเนี่ยดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำฟ้าเป็นฟ้าอากาศเป็นอากาศฟ้าแดดดินลมเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่มรรคผลนิพพานนี่มรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตรงที่กิเลสกำลังรุ่งอยู่นี่เวลานี้ให้แก้ตัวนี้ออกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นนี่หนักนี่หนักเหมือนอย่างนั้นจิตมันก็ถึงใจทีเดียวธรรมะท่านถึงใจตึงใจกราบท่านอย่างถึงใจทีนี้หายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานนี่เป็นนั้นว่าหายสงสัยแม้เราจะยังไม่รู้ไม่เห็นพระจักใจก็ตามเอาเถอะที่นี่วางนั่นตายเป็นตายขอให้ได้ทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานเท่านั้นกับตายเท่านั้นถ้าไม่รู้จะตายก็ตายไปเมื่อไม่ตายให้รู้เพื่อการปฏิบัติเอาจริงเอาจังตั้งแต่บัดนั้น
1: เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตะลุมบอลเราออกปฏิบัติเราเอาจริงเอาจังเป็นตะลุมบอลเลยไม่มีเวลารับความสะดวกสบายเลยตั้งแต่วันเริ่มออกปฏิบัติเพราะต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทด้วยวิธีการต่างๆฝึกฝนทรมานตนดังเคยเล่าให้ฟังแล้วจนกระทั่งจิตได้มีสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดับลำดับเป็นความเชื่อมั่นขึ้นภายในจิตใจจากนั้นก็ดำเนินทางด้านปัญญาจนมีความกระจ่างแจ้งขึ้นมาเป็นลำดับลำดับเห็นคุณค่าของปัญญาว่าสามารถที่จะถอดถอนกิเลสได้ทุกประเภทก็ยิ่งมีความกระหิ่งความอุตสาห์พยายามก็มาเองอะไรก็มาเองจากนั้นก็เลยเป็นธรรมจักรไปเลยหมุนติ้วติ้วทั้งกลางวันกลางคืนสติก็กลายเป็นสติอัตโนมัติปัญญาก็เป็นอัตโนมัติไปพิจารณาเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสแล้วก็ย่นเข้ามาพิจารณาเรื่องกายของตนจนกระทั่งเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนปล่อยวางได้ตามเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้อ้าวยังเหลืออะไรเมื่อรูปกายก็ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องอทุพะสุพังก็เต็มใจคือหมายความว่าถึงใจเรื่องวัฏธาตุขันธ์ก็ถึงใจในส่วนรูปธาตุนี้จากนั้นก็พิจารณาในเรื่องเวทนาคือใจเวลาพิจารณาเข้าใจแล้วมันปล่อยเองนะถ้ายังไม่ปล่อยก็เหมือนกับเรารับทานยังไม่อิ่มถ้าหยุดรับทานไม่ได้รับทานไปจนกระทั่งอิ่มแล้วจะบอกตัวเองหยุดเองอาหารจะมีความอร่อยขนาดไหนก็ตามเมื่อธาตุขันธ์พอแล้วไม่ยอมรับอีกอันนี้จิตเมื่อพิจารณาเรื่องรูปประขันเป็นต้นจนเป็นที่พอใจเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเทียบได้ทุกสัดทุกส่วนแล้วสลัดปัดทิ้งทันทีนี่เรียกว่าส่วนรูปกายละไปได้อย่างเด็ดขาดรู้จักใจส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกี่ยวทั้งส่วนร่างกายและจิตใจประสานกันอย่างนี้ก็พิจารณาจนเข้าไปจนกระทั่งถึงเวทนาของจิตจิตมีความปล่องใสจิตมีความสุขก็เป็นทุกขเวทนาก็เป็นสุขเวทนาสุขเวทนาก็เป็นสัจธรรมทุกขเวทนาก็เป็นสัจธรรมนั่นไม่เอาแต่ว่าทุกข์เป็นสัจธรรมนะมีเวลาเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วสุขก็เป็นสัจธรรมได้นะอันนี้ในตำราท่านมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบนะท่านจะยินแต่ว่าทุกขังอริยสัจจังท่านว่าอย่างนั้นแต่เวลาปฏิบัติแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นในทางภาคปฏิบัติที่รู้เห็นขึ้นมาทุกขังอริยสัจจังนี่เป็นสิ่งที่โลกเห็นได้อย่างชัดเจนโลกไม่ติดโลกมีความเกลียดหน่ายเบื่อที่สุดกลัวที่สุดทุกขังอริยสัจจังนี้โลกมีความติดพันความติดพันนี่ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งเพราะหลงความสุขนั้นเพราะฉะนั้นความสุขนั้นจึงเป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันนะเวลาถึงขั้นมันแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นทางภาคปฏิบัติเองโดยไม่มีใครบอกมันก็ตามทั้งสุขทั้งทุกเวลาจิตมีความสงสัยขนาดไหนมีความสุขมันก็รู้ว่านี่สุขความสุขอันนี้เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนานี้ก็เป็นสัจธรรมไม่ใช่เป็นของเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือแยกเข้าไปแยกเข้าไปจนกระทั่งเข้าใจทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวจริงอะไรเลยแล้วอย่างมันก็กระทั่งถึงจิตอาการเหล่านี้มาจากไหนถ้ามันมาจากจิตอะไรเป็นตัวการอยู่ภายในจิตเมื่อพิจารณาถึงขนาดนั้นแล้วจิตมันว่างหมดนะมันว่างเหมือนเป็นอากาศธาตุทั้งหมดถึงขั้นมันว่างคือจิตว่างมันมีอยู่3ขั้นของการปฏิบัติ1ว่างในเวลาสมาธิจิตเข้าสู่สมาธิแล้วจิตก็ว่างว่างจากอารมณ์สัญญาอะไรถึงแม้สิ่งใดจะมีอยู่ก็ตามแต่จิตไม่สนใจเหลือแต่ความรู้อยู่ว่างเปล่าอยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าว่างเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วก็ไม่ว่างขั้นที่2พิจารณาร่างกายจนหมดไม่มีอะไรเหลือปล่อยวางนะร่างกายได้ด้วยแล้วที่นี่จิตก็ว่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีอยู่คือยังติดกันอยู่พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนกระทั่งเข้าถึงตัวจิตซึ่งเป็นรากฐานของอวิชชาอยู่ทุกที่ตรงนั้นจนกระทั่งอวิชชากระจายออกด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยได้แก่สติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาจุดแห่งอวิชชากระจายออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นจึงว่างแท้เรียกว่าว่างโดยประการทั้งปวงว่างทั้งจิตด้วยว่างทั้งสิ่งทั้งหลายด้วยวางทั้งจิตด้วยไม่ยึดมั่นวางทั้งสิ่งทั้งหลายด้วยเรียกว่าปล่อยวางทั้งภายนอกปล่อยวางทั้งจิตรู้ตามเป็นจริงทุกอย่างเหลือแต่ความรู้อันบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละคือมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินเข้าไปถึงโดยเป็นทางสายกลางเหมาะสมกับการรู้แจ้งจริงกับจัดการจะรู้แจ้งจริงในธรรมนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมนั้นแล้วก็เป็นมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติเมื่อถึงโดยหลักมัชฌิมาโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นอันว่าหมดเรื่องภาระธุระอะไรจิตน้อยจิตใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องกับกิเลสนี่ เรียกว่าหมดถ้าเป็นชนะก็ชนะชั้นเอกเรียกว่าเอกัญจชยมัตตานังสเวสังฆามชุตตโมผู้ชนะตนคือกิเลสของตนทุกประเภทกิเลสทุกประเภทของตนได้โดยเด็ดขาดแล้วผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐความชนะนั้นแลเป็นความชนะอันประเสริฐในเบื้องต้นท่านว่าโยตาสร้างชาเซนะสร้างงานเมมานุเซชิเมการชนะคนอื่นจะคูณด้วยล้านก็ตามการชนะเหล่านั้นหาความสุขไม่ได้นอกจากการก่อกรรมก่อเวรซึ่งกันและกันไม่มีที่สิ้นสุดนะตำรานั้นแต่เอกัญจาเชมัตตานังสเวสังฆามิสโมผู้ใดที่มาชนะกิเลสของตนภายในเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าการชนะสงครามทั้งหลายเหล่านั้นนี่มีการจบการสิ้นได้งานของศาสนามีการจบสิ้นอยู่ได้ไม่เหมือนงานของโลกงานของโลกนี้ทำจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่มีสิ้นสุดจำเป็นก็ต้องตายไปซะก่อนหาเวลาว่างไม่ได้ว่างได้แต่เฉพาะเวลาตายมันมีที่จุดหมายปลายทางที่ไหนแต่งานของศาสนางานแก้กิเลสนี้มีทางที่ที่สุดจุดหมายปลายทางได้เช่นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเมื่อสิ้นสุดจุดหมายปลายทางแล้วท่านก็อยู่สบายวุชิตังพรหมจรรย์ยังในสิ้นเสร็จการทวงอิ่มพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกตังกรณียังการละการถอนกิเลสการบำเพ็ญจิตให้มีระดับสูงขึ้นโดยลำดับก็ได้เส้นสุดลงไปแล้วนาพลังอื่นตายคิดอื่นอย่างอื่นที่ถ้ายิ่งกว่านี้อีกไม่มีนักขีตานิปุณณภโวบัดนี้ความ

ต่อสู้เอาชัยชนะสนับตนเองเราจะไปท้อถอยได้ยังไงถ้าเราท้อถอยกิเลสก็เหยียบย่ำทำลายเราอยู่ที่ไหนนอนอยู่ก็กิเลสบังคับยืนเดินนั่งมีแต่กิเลสบังคับเกิดชาติใดพบใดมีแต่เป็นนักโทษให้กิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลามันดีได้หรือความเป็นนักโทษนั่นน่ะความเป็นอิสระนั่นต่างหากนั่นดีเพราะนั้นจึงแก้ลงไปขนาบไปลงไปตัวไหนที่มันเป็นตัวกดขี่บังคับเราจะแก้ด้วยวิธีใดมัชฌิมาปฏิปทาบอกแล้วนี่คือเครื่องมือฆ่าสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายอันเป็นเจ้าอำนาจได้แก่กิเลสเจ้าวัฏจักรนี้ให้ทำลายทลายทิ้งลงไปแล้วนั่นแหละเป็นอิสระที่นี่ไปไหนก็ไม่ต้องเป็นนักโทษอยู่ปกติอย่างนี้ก็ไม่เป็นนักโทษชีวิตยังมีอยู่ก็ไม่เป็นนักโทษถ้าขันเจ็บปวดเดือดร้อนอะไรก็ไม่กระเทือนถึงจิตใจรู้เท่าทันตามธรรมชาติของมันไม่ยึดไม่ถือหากมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปถึงการนั้นหรือจะไปหรือไปก็ไปไม่ห่วงไม่ใยไม่เสียดายไม่คัดค้านถึงการไปก็ไปถึงยังไม่ไปหรือก็อยู่ไม่ว่าพอเรียนจบแล้วทั้งการอยู่และการตายแล้วจะหาประมวลมาจากไหนนี่คือความเป็นอิสระของจิตเมื่อพ้นจากนี้แล้วก็เป็นอิสระเต็มพงไม่ต้องมีการรับผิดชอบเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันเป็นเรื่องของสมมติวุ่นวายนี่เลยท่านขอให้ทุกท่านนั้นนำที่นี้พิจารณาเพื่อปฏิบัติการเทศนี้เทศตามหลักความจริงที่เราเคยปฏิบัติมาไม่ได้นำมาร่นมาเดามาสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลาปฏิบัติก็เอาตายเข้าว่าไม่ได้นึกเลยว่าเราจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนแต่แล้วก็ได้มาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนอย่างที่ว่านี้มันขอให้เห็นใจที่ว่าสั่งสอนพวกท่านทั้งหลายน่ะสั่งสอนด้วยความถึงอกถึงใจสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารสั่งสอนด้วยความสงเคราะห์อนุเคราะห์เหมือนอวัยวะอันเดียวกันจริงๆแล้วพูดอย่างหนึ่งครับเทียบแบบโลกก็เหมือนลูกของผมบรรดาท่านทั้งหลายที่มาอยู่นี้ผมเป็นเหมือนพ่อท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายเป็นเหมือนลูกเต้าพ่อแม่กับลูกทำไมจะไม่รักกันทำไมจะไม่จงรักภักดีต่อกันมีอย่างเหรอยิ่งเป็นฝ่ายธรรมแล้วเนี่ยยิ่งเป็นของละเอียดสุขุมมากขอให้นำธรรมะตามหลักเหตุผลที่แสดงนี้ไปประพฤติปฏิบัติเอาตายก็ตายเถอะโลกเขาตายได้ทั้งนั้นแหละเราตายด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดที่เดือดปัญหาเอาตายก็ตายยิ่งมีคุณค่าตายในสงครามเรียกว่าตายมีเกียรติสงครามก็คือสงครามระหว่างที่เดือดกับธรรมนั่นแหละเอาละแสดงเป็นตอนนี้ต่อไปท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟัง

ให้มีความมุ่งหวังที่จะทำจิตใจให้หลุดพ้นจากเรื่องบีบบังคับและกดข่มทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีท่าทางแห่งความเพียรด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรกลมคืนไปอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ใช่เป็นผู้ล้าหลังไม่ใช่เป็นผู้เคยชินแบบโลกโลกแบบกิเลสกับความเพียรทั้งหลายแต่เป็นผู้ระมัดระวังอยู่เสมอการจะแหวกไล่ตนเองให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยบีบบังคับนั้นเป็นภาระอันหนักอยู่มากถ้าจะนำเรื่องกิเลสหรือจะปล่อยเปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาแทรกแซงในวงความเพียรแล้วไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ถึงความเพียรใดจะเป็นไปด้วยความยุ่งยากวุ่นวายด้วยความรู้สึกภายในใจอยู่โดยสม่ำเสมอนี่เพิ่งทราบว่ากิเลสได้สวมรอยเข้ามาสู่วงความเพียรแล้วจะเดินจงกรมก็ทำให้อิจฉาละอาใจขี้เกียจขี้คร้านนั่นคือกิเลสเข้าทำงานเข้าจิตขวางจะนั่งสมาธิเพื่อบังคับจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจจากความวุ่นวายของกิเลสก็เกิดความท้อแท้อ่อนแอความท้อแท้อ่อนแอนี้คือเรื่องของกิเลสแทรกอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรในอิริยาบถใดวิธีการใดไม่พ้นเรื่องของกิเลสจะเข้าแทรกแซงอยู่จนได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจมากในหัวใจของสัตว์โลกแต่พ่ออย่างยิ่งในหัวใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัติ จึงต้องต่อสู้ขัดขวางกันทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นงานนี้ถ้าเป็นงานของธรรมแท้แล้วจะเป็นความพออกพอใจเป็นความตะเกียกตะกายหวังเพื่อความหลุดพ้น

0: โดยแต่เดียวเรื่องความยากความลำบากทั้งหลายนั้นไม่เป็นอารมณ์ภายในจิตใจขณะที่ประกอบความเพียรในประโยคนั้นๆเลยนี่คือธรรมแท้เป็นอย่างนี้ทุกข์หรือไม่ทุกข์ยากหรือไม่ยากความมุ่งหมายหรือความมุ่งมั่นเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าความทุกข์ความลำบากทั้งหลายเหล่านี้นั่นคือความเพียรนั่นคือธรรมเรียกว่าวิริยะธรรมหันติธรรมหมุนเข้าไปท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อไม่ได้ผ่านสิ่งเหล่านี้จะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรแต่จะถือว่าเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกับความรู้สึกของเราที่คิดออกมาในแง่ต่างๆโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวพิษตัวภัยที่ถึงหรือแทรกถึงอยู่ภายในจิตใจของเราเลย ผู้ปฏิบัติจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมสุดท้ายก็ขอบคุณเอาแต่กิเลสในวงความเพียรที่ตนเข้าใจว่าตนได้ประกอบความเพียรนั่นเองไม่ได้มีธรรมติดมาด้วยแม้น้อยหนึ่งเลยมีการประกอบความภาคเพียรที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุนี้ให้ท่านทั้งหลายทราบไว้นี่ไม่ได้คุยในปฏิบัติฟัดกันมาเต็มสติกำลังความสามารถชีวิตเป็นเดินตายมาไม่คาดไม่ฝันว่าจะเลยมาเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ต่างคนก็เสร็จสรรปัญญาว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ให้ในนามสองสองดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เลยในขณะที่ฟัดที่เหยียบต่อสู้กับกิเลสเอาเป็นเอาตายแลกกันในขณะนั้นบางทีมันยังแทรกขึ้นมาได้ต่อหน้าต่อตาเราทั้งจิตกำลังประกอบความเพียรอยู่นั้นว่าหนักมากไปทรมานมากไปเกินไปแทนที่จะให้กิเลสตายตัวเองจะตายแต่ตัวเป็นคนต่ำต้อยเอวสามไม่เหมือนมนุษย์มนาทั้งหลายจึงต้องมาได้รับความดัดสันดานการดัดสันดานในสถานที่ที่ใครไม่พึงปรารถนาเช่นป่าเช่นเขาดังที่อยู่เวลานี้นี่มันแทรกขึ้นมาเรานี้เราอยากเข้าใจว่าเป็นธรรมเป็นเรื่องกิเลสที่ตามแทรกเข้ามาจะฉุดลากเราออกมาจากสถานที่ที่เหมาะสมสถานที่ที่ปราชญ์ทั้งหลายท่านได้ชัยชนะสถานที่ที่ปราชญ์ทั้งหลายท่านต่อสู้กับกิเลสมารทั้งหลายสถานที่ที่ท่านได้ชนะบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมากิเลสจะฉุดลากออกมาจากสถานที่นั้นเข้าสู่ในเนื้อมือของมันและเหยียบย่ำทำลายเราไปเป็นประจำมันจึงแทรกขึ้นมาด้วยอาการกระซิบกระซาบและเป็นความรู้สึกอย่างนั้นซึ่งถ้าไม่มีสติปัญญาทันกับมันแล้วต้องคล้อยตามและล้มละลายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ที่กล่าวมาทั้งนี้ทึงทราบว่านี่แหละเลี่ยนอันแหลมคมของกิเลสมันแทรกอยู่กับความภาคเพียรแทรกอยู่กับธรรมธรรมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุนี้ในขณะที่บังคับจิตให้สู่วงแห่งความเพียรเพื่อความสงบใจมันก็สงบไม่ได้เพราะถูกกิเลสถูกล่าไปตามอารมณ์ของมันเสียพิจารณาทางด้านปัญญาก็กลายเป็นสัญญาอารมณ์อันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียจะก้าวออกทางไหนเดินออกทางใดมีแต่ปากแต่หนามที่กิเลสไปปักเสียบไว้หมดให้ก้าวไปไม่ได้สุดท้ายก็ถอยกลับความถอยกลับเป็นเรื่องของกิเลสล่ากลับคืนความก้าวหน้าเป็นเรื่องของธรรมก้าวไม่ออกเพราะกลมายาของกิเลสมันมีความฉลาดแหลมคมมากกว่าอุบายสติปัญญาของเราที่จะก้าวเหยียบข้ามไปตามขอบตามหนามที่มันปักเสียบไว้นั้นได้จึงต้องยอมจำนน แล้วก็มาตายอยู่ในกองทุกวันหนึ่งคืนหนึ่งนับดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมต้นไม้ภูเขาดูเสียงถึงรถเครื่องสัมผัสนับไม่จบไม่สิ้นพรรณนาไม่จบไม่สิ้นสัมผัสสำคัญอยู่ทั้งวันทั้งคืนนำไปคิดไปปรุงรุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ทำไมจึงไม่เข็ดหลับสิ่งนี้เป็นของมีมาประจำโลก มีอยู่อะไรก็มีอยู่ตามเรื่องของเขาแต่เรามันจิตใจของเราเพราะอำนาจแห่งความคึกขนองของกิเลสมันถูกมันลากให้ปิดให้พังให้ดูดให้ดื่มกับสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังมาและจนจำเจนี้ว่าเป็นของใหม่เรื่อยๆไปหากเป็นอารมณ์ของกิเลสแล้วจะอาเด็ดถลอยสำหรับคนโง่ที่สุดอย่างพวกเราถ้าท่านผู้มีความฉลาดแล้วจะมีความเข็ดหลาบ กับความสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งนั้นด้วยการบวกลบคูณหารไตรตรองด้วยสติปัญญาของตนที่ควรจะรู้เท่าทันก็ให้รู้เท่าทันกันไปปล่อยวางกันไปสิ่งที่ควรเข็ดหลาบก็เข็ดหลาบกันไปไม่แตะต้องฝ่าฝืนกันอย่างนั้นจึงเรียกว่านักปฏิบัติกำจัดกิเลสมารซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจของเรานี้ออกไปได้โดยลำดับเราจะได้เห็นความพ้นทุกข์และเห็นโทษของกิเลสไปโดยลำดับลำดาและเห็นคุณค่าของธรรมขึ้นไปเป็นขั้นๆตอนๆมีนักปฏิบัติเป็นอย่างนี้เป็นถูกตามทางของศาสนาเรื่องความสะดวกกายนั้นสะดวกสำหรับนักปฏิบัติสำหรับพระเราเพราะอะไรไม่มีขนฝ่ายศรัทธาญาติโยมเขาพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนไม่ว่าที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องสนับสนุนเพื่อความเป็นอยู่ในเจตนาของเขานั้นเพื่อความสะดวกในการประกอบความเพียรของเขาแต่เรามันกลับกลายเป็นความสะดวกสบายเพื่อกิเลสจะได้ฝังจมอยู่ภายในจิตใจและพอกพูนตัวเองขึ้นเหยียดย่ำทำลายจิตใจไม่มีเวลาเบิกบานบ้างเลยเออความสะดวกแล้วก็เกียจคร้านดุนเนื้อดุนตัวไปความดุนเนื้อดุนตัวนี้เราทราบหมายว่าคืออะไรถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องทราบนี่แหละการประกอบความเพียรถ้าผู้ต้องการถอดถอนกิเลสต้องเป็นอย่างนั้นต้องคิดต้องอ่านอะไรอะไรต้องคิดต้องอ่านเสมออยู่เฉยเฉยใช่ไม่ได้ถ้าติดปัญญาหุงต้มแกงกินไม่ได้สอนเพื่อหน้าที่ของสติปัญญาก็คือถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแต่ตนออกโดยหนึ่งต้นนั้นมีวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่กันไปนับกันไปเดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ได้ประโยชน์อะไรมันมีอะไรบ้างเดือนอยู่ที่ไหนปีอยู่ที่ไหนมาหาดูสิเป็นเมื่อเป็นตัวเป็นตนที่ไหนมีแต่มืดกับแจ้งที่ผัดสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับทางตาของเราทางนี้มืดแจ้งมืดแจ้งก็มีอย่างนี้มาตั้งแต่ขับไหนกันไงตูนไปไหนแล้วความจมอยู่ในกิเลสที่มันบีบบังคับอยู่ตลอดเวลานั้นทำไมไม่คิดทำไมไม่แปลเพศของสมณะเป็นเพศที่ไต่ตรองไม่ใช่เป็นเพศที่แบบหนูขึ้นเขียนรอสับรอยำอยู่เท่านั้น มีต่างองค์ต่างมาจากทั้งทางใกล้ทางไกลนี่มาประพฤติปฏิบัติแล้วทำไมประการประกอบความเพียรดูมันจะเหลวไหลไปโดยลำดับจริงๆไม่ได้เรื่องเลยแล้วพอจะประกอบความเพียรฆ่ากิเลสกลับเป็นกิเลสฆ่าตนเสียแล้วทั้งๆที่ยังไม่ได้ประกอบหงายลงเสียแล้วจะหามรรคผลนิพพานมาจากไหนอำนาจของกิเลสมันมีมากเราก็หักห้ามจิตไม่อยู่เพราะความเพียรมีน้อยหรือความเพียรล้มละลายไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันแล้วจะได้ชมสมาธิสมบัติคือความสงบเย็นใจได้อย่างไรไม่ต้องกล่าวถึงปัญญาสมบัติที่ปราชญ์ทั้งหลายได้ชมนั่นเลยเพียงสมาธิสมบัติความสงบของใจก็เป็นไปไม่ได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญจากอะไรในแดนโลกธาตุนี้มีอะไรเป็นสาระสำคัญที่พอที่จะพึ่งพิงหรือตายใจได้นอกจากเรื่องเกิดเรื่องตายทับถมกันอยู่นี่ตั้งกับตั้งกันหาเวลาว่างเว้นไม่ได้ตลอดสถานที่หาที่ตรงที่วางว่าไม่มีป่าช้าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสัตว์บุคคลเต็มอยู่แผ่นดินนี้ทั้งน้ำทั้งบนบกมีป่าเป็นป่าช้าได้ทั้งนั้นเพราะตายซ้ำๆซากๆตายแล้วตายเล่าตายทับถมกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่กับไหนกันไหนสถานที่ใดเป็นสถานที่ประเสริฐเลิศโลกหาป่าช้าไม่ได้นอกจากความหลุดพ้นไปเสียเท่านั้นเราจึงจะได้ปล่อยกังวลในเรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเกิดความตายซึ่งหาบแต่กองทุกข์ไปโดยลำดับในทุกชาตินั้นๆเราจะหวังว่าความสุขความเย็นใจจากอะไรแล้วอยู่กับอะไรเวลานี้อยู่กับธาตุจะแตกอยู่แล้วเรายังไม่เข้าใจอยู่หรือวัตถุอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามอันขึ้นชื่อว่าสมมุตินี้แต่หาที่ยั่งยืนยืนตัวไม่ได้มีแต่จะพังสิ่งนั้นไม่พังเราก็พังต่างอันต่างจะพังด้วยกันแล้วอาศัยกันได้ยังไงไว้ใจได้ยังไงแล้วเราไม่เชื่อดังพระพุทธอย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วได้ผลอะไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนปีหนึ่งที่เรานับเอาได้อะไรจากการนับกันนับลมนับแรงกันไปอย่างนั้นถ้ามันเห็นประจักษ์ภายในจิตมันร้อนอยู่ที่นี่ค าดฟันกันลงที่มันร้อนนี้อย่าเข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ไหนความรุ่มร้อนอยู่ที่นั่นความทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาหยั่งลงไปที่นั่นความเพียรหยั่งลงไปที่นั่นมันแตกกระจัดกระจายลงไปความเย็นไม่ต้องถามจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่กับบ้านคืนปีเดือนเมื่อแจ้งสว่างที่ไหนๆกันเรื่องความทุกข์ทั้งหมดมันรวมอยู่ที่ใจร่างกายนี่ก็เป็นส่วนย่อยของจิตเสีย ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรความเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนแม้ถึงล้มถึงตายมันก็ไม่ได้เป็นข้อหนักแน่นเหมือนกิเลสที่สร้างกองทุกข์สร้างฟืนสร้างไฟเผารวมจิตใจนั่นเลยอันนั้นเป็นกองทุกข์ที่มากและยืนนานที่สุดไม่เหมือนธาตุขันธ์นี้ซึ่งปรากฏขึ้นชั่วระยะการแห่งโรคภัยทั้งหลายแล้วก็ดับไปแม้ไม่ดับมันก็แตกสลายไปชั่วระยะการเท่านั้นแต่กิเลสฝังใจนี่มันฝังจริงๆทุกฝังจริงๆเพราะกิเลสพาให้ฝังทุกจริงต้องฝังกิเลสเป็นผู้ผิดทุกเมื่อกิเลสจะมีมากมีน้อยทุกก็ต้องมีมากมีน้อยตามกิเลสไม่อยู่ที่ไหนให้ฝึกพ้นลงที่นี่ที่นักปฏิบัติเราไม่มองเห็นอะไรนอกจากธรรมซึ่งเป็นที่ตายใจได้ขอให้พออย่าเสียดายชีวิตความเสียดายชีวิตความอิจฉาละอายใจต่อความเพียรประโยคต่างๆนั่นให้บึงทราบว่าตัวมารกิเลสมันแทรกตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้มารเหล่านี้ไม่อย่างนั้นจะไปไม่รอดนะมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก่อนแล้วอยู่เป็นการเป็นเวลาเท่านี้ไม่ได้กีรังถาวรอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมมุติร่างกายที่อยู่ด้วยกันไม่แยกเวลาเป็นก็แยกเวลาตายวันใดการหนึ่งแน่นอนไม่ถูกใจนี้เวลามาศึกษาอบรมก็ควรจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติประโยชน์พยายามให้เต็มเม็ดเต็มเมื่อจากครูบาอาจารย์ไปก็จะได้แนวทางนั้นไปปฏิบัติตัวเองเวลานี้กำลังของธรรมที่จะพอเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมันไม่มีภายในใจแล้วจะเอาอะไรไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ออกไปก็เป็นเหลวไหลๆล้มๆคานๆไปอย่างนั้นได้ประโยชน์อะไร มันไม่มีที่ไหนเลยเห็นชัดๆอยู่ในใจกิเลสกับใจกิเลสกับธรรมเท่านั้นถ้าผู้มีธรรมจะได้ทราบกันความทุกข์ไม่มีที่ไหนเราอย่าไปเข้าใจว่าอยู่ตามโลกธาตุที่กว้างขวางเวิ้งว่างมันอยู่ที่หัวใจเพราะกิเลสอยู่ที่นี่ขุดลงไปที่นี่ฟันลงไปที่นี่อะไรมันขัดมันขวางตัวขัดขวางนั่นแหละคือตัวกิเลสขัดขวางธรรมถ้าทำแล้วไม่ขัดไม่ขวางไม่ทำความทุกข์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้ได้รับความทุกข์ความหนึ่งนี่ก็พยายามไม่ให้มีการมีงานเพื่อนประกอบความภาคเพียรได้ด้วยความสะดวกสบายวันหนึ่งวันหนึ่งก็24ชั่วโมงทำไมจึงมองดูภายในจิตดวงเดียวเท่านี้ไม่ได้เรื่องเลยมองไปที่ไหนมันก็ทราบโดยชัดไม่ได้มองไปที่จุดที่ควรจะแก้จะไขแต่มองไปจุดที่ควรจะที่จะสั่งสมกิเลสนั่นเองนั้นถึงไม่ได้เจออัตเจอธรรมแม้ความสงบก็มีไม่ได้เพราะไม่สอบแสดงหาความสงบด้วยความจริงใจด้วยความมีสติมีปัญญาด้วยการฝึกทรมานอย่างแท้จริงทำไปนิดหน่อยก็ทะเลทลายไปตามเรื่องของกิเลสไปเสียมันเลยไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสุดท้ายก็ให้กิเลสหลอกซ้ำลงไปอีกไปไม่ไหวแล้วถ้าไปไม่ไหวเป็นยังไงถอยดีกว่าเท่านั้นเองอะไรเมื่อกล้าไม่ออกแล้วก็ถอยดีกว่าและดีกว่าไม่คำนึงขึ้นว่าคำถอยการถอยมันดีดังอย่างไรฟ้าก็ถอยเข้ากว่าเข้าน้ำเข้าฟืนเข้าไฟให้เผาหลุดตัวเองนั่นมันไม่ได้คิดเรื่องอุบายของกิเลสมันหลอกพวกเรามันหลอกอย่างนี้ถอยไปไหนทุกอยู่ตรงไหนฟัดมันลงไปตรงนั้นสิถ้าเป็นนักปฏิบัติอ้าวมันจะเป็นปืนเป็นไฟอยู่ทั้งคืนก็วันนี้จะไม่นอนจะดูความร้อนของใจนี่มันร้อนมาจากอะไรถือความร้อนเป็นจุดเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเมื่อจิตมันหมุนตัวอยู่ที่นั่นแล้วมันก็ไม่ได้คิดออกไปข้างนอกมันก็ไม่ได้สั่งสมสมุทัยการพิจารณาในจุดที่มันร้อน ค้นหาเหตุหาผลนั่นความร้อนของมันเกิดมาจากไหนก็ค้นอยู่ที่จิตนั้นมันก็เป็นเรื่องของมากสุดท้ายความรุ่มร้อนมันก็จางไปจางไปหายไปไม่รู้ได้ชัดน่ะหมอหายไปเพราะเหตุนี้นี่การพิจารณาความเปลี่ยนพิจารณาอย่างนี้นี่มาอยู่กี่ปีกี่เดือนน่าไม่ได้เรื่องได้ไรเหมือนกับธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะสอนคนให้เป็นโมฆะเป็นสาระสำคัญก็คือกิเลสเท่านั้นจึงกอบโกแต่กิเลสแทนที่จะพยายามตักตวงเอาทำตามความมุ่งหมายที่มาศึกษาจากครูจากอาจารย์เลยไม่ได้เรื่องมามากเข้ามากเข้ามันเหลวมันไหลไม่ได้เรื่องได้ราวเลยยัวเยียยัวเยียยัวเยียมองไปไหนเต็มแต่พระเต็มเรียนด้วยเยียเยียเหลวไหลไหลทั้งนั้นถ้าลงด้วยเยียเยียแล้วงานอะไรที่จะสำคัญยิ่งกว่างานแก้จิตเดินไปไหนก็ดูมันจะจิตเป็นมันมาต่อสู้ท่าต่อสู้คือการพิจารณาการกำหนดอยู่เสมอคือท่าต่อสู้การปล่อยให้จิตลอยลมไปตามอำนาจของกิเลสมันเป็นวิธีท่าต่อสู้อะไรมันเป็นวิธีให้มันลากขึ้นเขียงเท่านั้นเองมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปคือจะแนะนำสั่งสอนเป็นอัดเป็นธรรมเอาหลักเอาได้อย่างได้หลักได้เกณฑ์ก็จะไม่มีแล้วเราเองก็ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ขึ้นในตัวไม่ได้ไม่จะหวังพึ่งอะไรหวังพึ่งใครไปศึกษาลงครูบาอาจารย์ก็หวังพึ่งท่านด้วยอุบายแต่หวังพึ่งตนด้วยความเพียรของตนนั่นถึงถูกต้องท่านสอนไว้ในวงกรรมฐานนั่นเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยนั่นคือดาบอันแหลมคมฟาดฟันกิเลสทั้งนั้นเราจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นของไม่สำคัญเหรอบวชที่แรกอุปชายะท่านสอนว่าเกศาลงมานะครับตาแต่ตัวเป็นต้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอแล้วหลงอะไรเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่หลงผมหลงขนเล็บฟันหนังเนื้อไอ้นี่แหละหลงอะไรทั้งโลกหลงนี่ทั้งนั้นเด็กให้หลงเพราะอะไรเพราะกิเลสมันหลอกมาเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นอะไรทั้งที่สิ่งในธรรมชาตินั้นหาเป็นอย่างนั้นไม่มันไม่ได้เป็นมันเสกเอาเราก็หลงความเสกสรรปั้นยอความจอมปลอมของกิเลสเล็กอย่างจมด้วยนี่ก็เลยเห็นว่าเกศาลงมาราคาทางตาตะโจเป็นของไม่สำคัญอะไรมันก็เป็นเรื่องสำคัญเฉพาะเรื่องของกิเลสเรื่องหลงคิดตามกิเลสเท่านั้นตัวความแยกแยะเองต้องดำเนินตามหลักที่ท่านสอนมุ่งเพื่อคลี่คลายลงถึงความจริงเนี่ยเรียกว่าดาบฟันลงไปจนถึงความจริงขุดค้นไปจนถึงความจริงดูที่ดูผมก็ดีขนก็ดีเล็บฟันหนังก็ดีดูให้มันละเอียดละออนี่น่าจะซึมซาบเข้าไปหมดทั้งวงภายในตลอดตัวถึงไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นมันจะเห็นเป็นความจริงไปหมดมันเห็นเป็นความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นคืออะไรมันก็ทราบทันว่ามันปลอมความยึดมั่นถือมั่นจะเคยยึดมามากน้อยอย่างไรมันไม่สำคัญขอให้สติปัญญาอย่างรวมถึงความจริงตาหลักธรรมของพระเจ้าที่ทรงเป็นแสงไม่ได้ถึงมันจะถอนตัวขึ้นมาทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเมื่อถอนภาระออกจากใจหมดแล้วจะเป็นอะไรมันก็สุขนะสงบสบายพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเวลาจะล้มจะตายตัวจะทุกข์จะลำบากการต่อสู้ทำกับการต่อสู้ถ้าลงไปคำนึงถึงความลำบากลำบนอยู่แล้วตายเป็นนักมวยต่อยกันบนเวทีจะไม่มีคำนึงถึงเรื่องความลำบากลำบนเลยในขณะนั้นมีแต่ความหวังชนะมีแต่หวังช่องหวังโอกาสที่จะน็อกผู้ต่อสู้ให้ทันไปทันแม้แต่นั้นยังแพ้ดาบที่ดีนี่เรายังจะแบกหามความทุกข์ความลำบากความยากความท้อถอยแอร์เข้าไปในวงความเพียรด้วยแล้วมันก็มีแต่ถูกน็อกถูกน็อกไปทั้งนั้นนั่นสักแต่ว่าเป็นพิธีเป็นกิริยาแล้วกิเลสมันไม่ใช่เป็นพิธีมันเป็นกิเลสจริงๆไม่ว่าจะอาการใดของกิเลสแสดงตัวออกมามันเป็นกิเลสทั้งมวลนั่นแหละส ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบินไงความเพียรของเราจะทันมันได้ยังไงเราจะเริ่มความเพียรก็ให้กิเลสมาเตะมาถีบมายันให้ล้มละลายไปเสียความเพียรเลยไม่ได้เรื่องนี่สิมันทำให้อีกไหนละอาใจสำหรับผู้แนะนำสั่งสอนการที่การก่อนที่จะมาสั่งสอนก็แทบเล็กแต่ตายมาแล้วดังที่เคยได้พูดที่สั่งอยู่เสมอพูดนั้นพูดเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่พูดแนวทางให้เป็นกติกาพูดปฏิบัติด้วยความตั้งใจได้ดำเนินตามเท่านั้นพูดเพื่อโอ้เพื่ออวดหาประโยชน์อะไรพูดตามหลักความจริงวิธีการต่อสู้กิเลสต่อสู้อย่างนั้นอย่างนั้นหนักพอขนาดไหนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเวลากำลังของกิเลสมันหนาแน่นมันต้องเลยเอากันหนักทีเดียวกล่าวว่ามันเบาบางลงไปกำลังของกิเลสมันอ่อนลงไปทางธรรมก็สามารถแก่กล้าขึ้นมามันก็เบาลงพูดถึงเรื่องกำลังของกิเลสก็เบาลงกำลังของความเพียรสติปัญญาแล้วสามารถขึ้นโดยลำดับนี้จนกระทั่งได้คุ้ยเขี่ยหานะฟังสิไม่ใช่มันมีจะมีเป็นกองพลอยู่ตลอดเวลาเมื่อถูกทำลายมันก็ต้องขาดลงไปขาดลงไปลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเมื่อยังมันเหลือน้อยก็ต้องหลบซ่อนมาอาถรรพ์ไม่ได้ทางมันคิดหายไปหมดมันก็ต้องหลบซ่อนกิเลสมีกำลังน้อยมันก็ต้องเห็นได้ชัดความเพียรต้องแก่กล้าสามารถนั้นเป็นอยู่ในจิตดวงนี้ผิดขึ้นมาได้สติปัญญาสติปัญญาเป็นเจ้าของของจิตสุขจิตได้หรือว่าเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสซึ่งครอบนำจิตแต่กระจายไปได้โดยลำดับปัญญาต้นเรื่องบืนไม่ได้มีแก่ใจที่จะบืนหรือสาพยายามเล็กน้อยแต่ถอยไปเสียถอยไปเสียเราจะเอาการเอาเวลาเอาคำหนักเบามาขีดกั้นทางเดินทางความเพียรของเราหากเป็นอย่างนั้นจะไปไม่ได้เราต้องเอาเหตุเอาผลเอาความมุ่งหมายเอาความมุ่งมั่นเข้ามาเป็นตัวประกันมุ่งมั่นที่จะให้รู้ให้เห็นให้หลุดพ้นนะความเพียรหนุนไปตามความมุ่งมั่นไม่คำนึงถึงเรื่องความลำบากลำบนเพราะการต่อสู้เดินก็จะผ่านความลำบากลำบนไปไม่ได้เทียบทันทีเมื่อความลำบากทางความเพียรเกิดขึ้นความลำบากของกิเลสที่ทรมานเราเป็นยังไงเราต้องเอามาเทียบทันทีไม่อย่างนั้นไม่ทันกันจิตใจถ้าไม่สงบมันหาโลกอยู่ไม่ได้นะอยู่ไหนมันก็ร้อนไปหมดอะไรจะมีเอ้าภูเขาเรากามันก็เป็นกองอันนั้นอันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นมันไม่สามารถที่จะมาทำความสุขให้เราได้ถ้าจิตไม่ทำความสุขแต่ตนด้วยความเพียรเสียเองเพราะตัวที่มันทำให้เกิดทุกข์มันอยู่ที่ใจมันไม่อยู่ที่วัตถุสิ่งต่างๆสมบัติเงินทองเป็นต้นมันไม่ได้อยู่ที่นู่นมันอยู่ที่นี่มันจึงทำลายได้ทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตามโลกสมมติเองแต่ถ้าเป็นคนฉลาดโดยหลักธรรมแล้วนิเรศลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปหมดไม่มีเหลือกองมหาสมบัติอันใหญ่หลวงอยู่ที่ใจไม่ต้องไปหวังเครื่องพิมพ์อะไรพอตัวอยู่กับนั่นเสร็จถึงนั้นก็รู้แล้วว่านั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นนั่นเกาะเกี่ยวกันหาอะไรต่างอันต่างพิมพ์ต่างอันต่างรู้กันเข้าใจกันแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่นี้จะสักแต่ว่าอาศัยกันอยู่เพียงชั่วระยะการทำงานไม่ได้หวังที่จะพึ่งพิมพ์ไปตลอดเป็นเดียวกับเครื่องมือที่เราอาศัยนะใช้ได้ก็ใช้กันไปมันหมดสาระที่ควรจะใช้ได้ต่อไปแล้วก็ทิ้งแต่มาแบกมาหามไว้ทำไมร่างกายทุกส่วนนั่นก็เป็นเหมือนเครื่องมือเป็นอาศัยชั่วระยะการเท่านั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างเหมือนกันจิตก็เป็นจิตไม่พึ่งพิงอาศัยไม่บกพร่องพอที่จะติเอื้อมนั้นเอื้อมนี้ยึดนั้นยึดนี้จิตพอตัวจิตก็ปล่อยอยู่การหลักธรรมชาติของตนเพราะว่าอธิตาเหตุนุนาโถเป็นที่พึ่งของตนได้ทูได้ทั้งภาคปฏิบัติทั้งความสมบูรณ์ของจิตได้แก่ผล ช่วยตัวเองได้แล้วพอตัวแล้วไม่พึ่งตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่ไปสนใจยิ่งกว่าความจริงที่ประจักษ์กับจิตนี่โดยสมบูรณ์แล้วพอแล้วเป็นอย่างนั้นไม่แต่ว่าผลแห่งการประกอบความภาคเพียรเป็นอย่างนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมที่สดชื่นร้อนอยู่แท้ๆทำไมถึงจะมาล้าสมัยสำหรับพวกเราถ้าพวกเราไม่เป็นคนที่ล้าสมัยได้เองธรรมล้าสมัยก็คือผู้นั้นแหละผู้ล้าสมัยไม่สามารถที่จะนำธรรมเข้ามากำจัดกิเลสได้ปล่อยกิเลสให้มันล้ำสมัยเข้าไปเหยียบย่ำทำลายเข้าไปไม่ลดนะการทุกความลำบากไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ในร่ำเวลาเรียบดใดว่าจะลดน้อยถอยลงไปเพราะเสด็จไม่เคยคำว่าพอแล้วไม่เคยมีที่ดีมีแต่บึกบืนต่อเหยียบย่ำทำลายไปเรื่อยๆเหมือนใครได้ชื้อคำว่าพอแล้วของเสด็จไม่มีแล้วเราจะเอาความพอดีจากเสด็จที่ตรงไหนจะเอาความสุขจากมันได้ที่ใดไม่มีถ้าไม่เอาความสุขจากธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีประมาณมีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์มีแค่นั้นจึงจะเป็นไปได้เอาขุดลงไปที่กำหนดอะไรก็เอาฝากเป็นฝากตายตรงนั้นความรู้อย่างลงในจุดที่ทำงานเมื่อว่ากำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่เฉพาะลมอย่าไปเสียดายกับสิ่งใดซึ่งเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วผู้สัมผัสสัมพันธ์ก็คือจิตที่เองไปคิดไปปรุงไปหลอกหลอนตนเองนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่เสียดายดูดดื่มไปกับอารมณ์หลอกลวงตัวเองไม่มีเวลาจบสิ้นพอจะนั่งภาวนาก็ถูกมันถูกมันลากไปความปรุงมันเป็นความหิวความอยากดีดเด้งขึ้นมาที่ใจเป็นภาพเป็นพจน์ขึ้นมาหลงไปตามภาพตามหลงตื่นเงาตัวเองนั่นแหละในขณะนี้จะให้อยู่กับงานเช่นอนาปานสติในวงปฏิบัติเพื่อความสงบก็ให้อยู่ตรงนั้นให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกไม่ยอมให้ไปไหนและไม่หวังผลอะไรด้วยทั้งโลกธาตุนี้เหมือนไม่มีมีเฉพาะความรู้สึกกับงานที่ตนทำเช่นลมกับความรู้เท่านั้นไม่มีเท่านั้นแต่กำหนดทำบทใดก็ให้มีแต่ทำบทนั้นกับความรู้นั้นเท่านั้นเหมือนโลกไม่มีไม่เสียดายกับอะไรเลยผลไม่ต้องถามขอให้เหตุสืบเนื่องกันไปติดต่อกันไปโดยไม่ขาดว่าขาดตอนเถิดยินธรรมะความสงบซึ่งยินจัดชื่อนั้นก็จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่วิธีการทำอย่างนั้นส่วนเรื่องปัญญาก็การเวลาใดที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็บังคับกันเช่นเดียวกันไม่มันทะเลสลายไปได้ดิ้นขึ้นดิ้นลงเที่ยวท่องเที่ยวอยู่ในกรรมฐานห้านี่เวสาลมานะขาเป็นปาตะเตหรือในรูปประขันในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันมันท่องเที่ยวอย่างนี้มันจะเทียบออกข้างนอกก็เทียบได้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายมีได้ทั้งภายนอกภายในเราวกเวียนกลับไปกลับมาเทียบผัดเทียบส่วนกันลงในหลักความจริงด้วยความบังคับจิตด้วยสติด้วยปัญญานี่คือการทำงานที่ถูกต้องจะให้รู้ให้เห็นทำทั้งหลายมันเป็นความจริงของจริงจะปรากฏขึ้นที่ใจผู้ทำจริงนี่แหละไม่ไปที่อื่นสอนก็สอนแล้วก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนแล้วสอนมาจนเหน็ดจนเหนื่อยกำลังวังชาก็ลดลงโดยเหน็ดเป็นมาที่อย่างนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่จึงรู้อบรมท่านเน้นแต่ครั้งละครั้งรู้สึกได้ตั้งเป็นประโยชน์พยายามถ้าเป็นไม้ประโยชน์มันหนักกำลังเราน้อยต้องพยายามยกขึ้นถ้าการเรียนแนะนำถึงสองมือเปลี่ยนแต่ละการเวลานี่ก็ต้องเหมือนกับว่าได้ยกขึ้นพยายามยกขึ้นหนักก็พยายามยกขึ้นเป็นอย่างนั้นจะแล้วตัวอย่างนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะเครื่องมือไม่อำนวยเช่นที่ควรสนใจทำที่แนะนำถึงสอนมากน้อยเป็นความแน่ใจว่าไม่ผิดทั้งด้านสมถะและด้านวิปัสสนาจิตใจมันรู้แจ้งแทงทะลุในความจริงทั้งหลายดูจะเป็นอย่างไรใจดวงนี้ซึ่งมันเคยงู่เง่าเต่าตุ่นมันเคยอยู่ใต้อำนาจของกิเลสบีบบังคับมาแล้วได้ดีดตนออกจากสิ่งเหล่านี้เสียทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นอิสระความเป็นอิสระของจิตประเภทนี้จะเป็นอย่างไร มันผิดกับอิสระทั้งหลายที่เขาพูดกันในโลกนี้ไหมไม่รู้ดิจะไม่มีอะไรเหมือน อิสระของจิตที่ไม่มีสมมุติใดๆเข้าเกี่ยวข้องเลยจะเป็นอิสระอย่างไรไม่เคยเห็นก็ตามเมื่อเจอเขาแล้วเป็นที่ประจักษ์หายสงสัยทันทีเวลานี้สิ่งที่มืดเนี่ยติดตาทั้งหลายมันครอบหัวใจใจจึงแสดงอำนาจแสดงความแต่ประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนไม่ได้เพราะสิ่งจอมปลอมทั้งหลายมันปิดมันหุ้มห่อจึงกระดิกตัวไม่ได้กระดิกออกมาอาการใดมีแต่กิเลสพาให้กระดิกไม่ใช่ธรรมพาให้กระดิกพาให้คิดให้ตุ่มเวลานี้เรากำลังอยู่ในภาวะเช่นนี้คงพยายามตะเกียบตะกายถ้าอยากเห็นความประเสริฐแดนประเสริฐหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายภายในจิตใจตลอดถึงภพชาติต่างๆที่จะแบกหามทุกข์ติดตามกันไปในระยะต่อไปนั้นจะขาดสะบั้นลงจากที่จิตดวงปัจจุบันที่ตัดขาดจากเชื้อทั้งหลายนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นที่ใดจะเป็นของแปลกประหลาดจะเป็นของอัศจรรย์จะเป็นสิ่งที่ตัดสินกันลงได้แล้วอย่างแน่ชัดยิ่งกว่าใจที่ตัดสินจากที่อาภิเษกทั้งหลายได้แล้วอย่างแน่ครับไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านี้ในความประสบก็ดีอยู่ที่ตรงนี้ขณะที่พิจารณาทางด้านตัณหาก็ให้กรองเข้าไปเป็นอสุภะอสุภังก็ให้ดูข้างนอกข้างในเทียบเทียงกันตามความจริงความจริงอย่าฝืนความจริงเนี่ยแยะนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่จิตดูไปจิตจะเพลินไปแล้วความเพลินในจิตขณะนั้นไม่ได้เหมือนความเพลินในที่เดิมความเพลินในการพิจารณานี้เป็นความเพลินในธรรมจิตใจจะค่อยเบาลงไปเบาลงไปนี่เกิดปีติก็มีบางครั้งบางคราวผลทองเสียงก็ในขณะที่พิจารณาเห็นความจริงของมันในส่วนร่างกายเมื่อต่างๆเพลินอยู่นั่นกำหนดพิจารณาพังทลายลงไปทั้งที่มันยังไม่แตกไม่พังกำหนดเวลามันพังมันเป็นยังไงเวลามันแตกมันเป็นยังไงจะที่เหลือหลอกมันทำไมหลอกได้เราจะที่ยังไงแก้ความหลอกหลอนจอมปลอมของที่เหลือด้วยการพิจารณาถึงอสุภะอสุภังก็ดีเรื่องแตกเรื่องสลายทำลายนิจจังทุกข์นัสสาก็ดีซึ่งเป็นธรรมแก้ความจอมปลอมไปแก้ทำไมจะผิดไปกำหนดดูเวลามันแตกมันสลายเป็นยังไงพอความรู้จุดนี้ได้พ้นจากร่างนี้ไปเสียเท่านั้นร่างกายนี้ก็เหมือนซึมทั้งท่อนแต่ซึมทั้งท่อนมันไม่เหมือนไม่ปฏิกูลในร่างกายนี้ตัวปฏิกูลเสียพวกไม่มีอะไรเกินร่างกายนะเหมือนซึมไปหมดแล้วก็ดูตอนนี้ก็พิจารณาเห็นไหมกับพังทลายลงไปเดือดลงไปหน้าลงไปกำหนดลงไปดูลงไปนี่เวลามันแตกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นเรียกว่ากลางตาข่ายคือยานปัญญายานนี่เข้าไว้หมดนั่งกันลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นเย็นเป็นไฟนั้นใจเป็นยังไงใจก็เป็นความรู้ที่เด่นชัดไม่ได้ไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นเย็นเป็นไฟเป็นความรู้อยู่เช่นนั้นเหตุใดสิ่งนั้นจะมาเป็นเราเป็นของเราได้ไม่ใช่อันเดียวกันแท้ๆเห็นได้อย่างชัดน้ำก็เป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเหตุใดจึงมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราเอามาบวกมันทำไมอย่างหน้าด้านว่างั้นคือสอนเรื่องของกิเลสเขาให้หน้าด้านนี่มากิเลสนี่ตัวหน้าด้านเอาแหลกลงไปพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าถือเป็นการเป็นงานจริงๆไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ว่าหลายครั้งหลายหนกี่เที่ยวตลบทบทวนเอาจนเข้าใจความเข้าใจเป็นของสำคัญเข้าใจจนกระทั่งมันอิ่มพอในความเข้าใจรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งนี้แล้วไม่ต้องบอกมันต่อเองทั้งการพิจารณาทั้งความยึดมั่นถือมั่นมันต่อเองมีใครบอกก็ปล่อยก็เมื่อรู้แจ้งเห็นชัดหมดแล้วจะไปพิจารณาอะไรอีกเนี่ยแล้วจะไปยึดไปถืออะไรกันอีกมันรู้แล้วเวลาที่ยึดก็เพราะความไม่รู้มันถึงได้ยึดดังนั้นการพิจารณาจริงเพื่อจะให้รู้เพื่อจะถอนความมั่นถือมั่นที่เรียกอุปาทานออกมาทั้งรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นเพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นอาการเหล่านี้มันเป็นสมมติมันไม่ใช่ตัวจริงเหมือนพิจารณาชัดเจนหนึ่งนะมันจะหนีจากจิตได้ยังไง
1: มันก็ต้องเข้าไปตรงนั้นเพราะไม่มีอะไรจะสัมผัสสัมพันธ์เนื่องจากได้รู้ได้เห็นได้ละได้ปล่อยวางทั้งหมดแล้วด้วยปัญญาอันใดที่มันสัมผัสสัมพันธ์มันก็ต้องตามมันที่สัมผัสสัมพันธ์ด้วยดุดื่มนั่นเองความดุดื่มตรงนี้จะมีอยู่ที่จิตทั้งนั้นไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดความดุดื่มพอรู้แจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วนะจิตมันรู้เองอย่างนั้นถึงที่จิตจะถือเป็นเป้าเป็นหมายเป็นที่ยึดหรือเป็นที่พิจารณาก็มีแต่ความรู้มันกำลังจะเข้าจิตระเบิดกันยังระเบิดภพระเบิดชาติระเบิดวัตจิตให้กลายเป็นวัตจิตขึ้นมาในจุดที่จิตรู้อยู่นั่นแหละจิตปัญญาก็ยังเข้าไปตรงนั้นที่จะมาที่คลายกันไปแยกแยะกันมาเช่นเดียวกับสภาวธรรมส่วนอื่นโดยถืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นที่รวมเลยเพราะสมมุติทั้งปวงอันนี้การทุกขังอนัตตาเป็นภาชนะสำหรับเป็นที่รวมลงอย่างสมมติทั้งหมดลงที่จิตนั้นไม่ไปไหนจิตเมื่อยังมีสมมติอยู่มันไม่เป็นไตรลักษณ์มันจะเป็นอะไรไม่ต้องพิจารณาให้ธาตุกำหนดจดจ่อลงไปให้เห็นความจริงขึ้นมาเองแต่ธาตุก็ผิดเมื่อมันเข้าถึงความจริงขึ้นมาแล้วมันก็แตกกระจายกันพบธาตุจะมาจากไหนรู้ได้ครับเนี่ยภาวะยากอย่างนี้งานอะไรก็ตามไม่ได้เป็นงานที่ยุ่งยากลำบากลำบนทรมานที่สุดตลอดทั้งเราชีวิตเขาแรกเขาเป็นตัวประกันยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสด้วยการภาวนาเพราะเรื่องวัฏฏะนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากความหมุนเวียนความเกิดแก่เจ็บตายมันพบมากพบใหญ่เป็นเรื่องใหญ่โตมากกิเลสพาให้เป็นการที่จะรื้อถอนกิเลสอันเป็นตัวภพชาติที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายนี้เองเป็นของที่ทำเล่นๆไม่ได้ต้องเอาให้จริงให้จังเอาให้ขาดสะบั้นลงในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นจากทุกข์ท่านหลุดพ้นอย่างไรพอเราหลุดพ้นจากทุกข์นี่เท่านั้นก็ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าอ๋อหลุดอย่างนี้เองพ้นอย่างนี้เองพุทธะแท้คืออะไรพระพุทธเจ้าองค์เอกแท้คืออะไรนั่นก็รู้เองก็คือองค์เอกอันนี้แหละนั่นนอกของนั้นก็มีแต่เรือนร่างเท่านั้นเป็นร่างกายก็เป็นเรือนร่างของพุทธะที่อาศัยอยู่ทั้งสาวกอรหันต์อรหันต์กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ก็จะสงสัยไปที่ไหนรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันความจริงเท่ากันแต่ผู้ประเสริฐก็ประเสริฐแบบเดียวกันถ้าสงสัยไปไหนเมื่อถึงขั้นมันหมดสงสัยสิ้นสงสัยแล้วก็ต้องสิ้นอย่างนั้นเรียกว่าสังคิดที่โกเห็นเองรู้เองไม่ต้องไปถามใครอีกแหละอันนี้ทางที่ท่านแสดงว่าในกาลามสูตรไม่เชื่อตำหนักตำราไม่เชื่อจังครูอาจารย์ที่ควรเชื่อได้อะไรอันนี้เป็นธรรมขั้นสูงอยู่มากแต่ส่วนมากจะเราจะเข้าใจว่าเป็นธรรมขั้นสอนกามาการมาชนพวกว่าพวกนั้นเป็นธรรมดาธรรมดาจริงธรรมนี้เป็นธรรมที่สูงอยู่มากหมายถึงธรรมอันนี้คือให้รู้ประจักษ์ตัวเองนั่นฟังจากพระพุทธเจ้ามาจะเอาความเชื่อจากพระพุทธเจ้ามาเป็นมรรคผลนิพพานให้ตัวเองมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านสอนนั้นเป็นความจริงสำหรับท่านแต่เมื่อเรายังไม่เห็นอันนี้เรายังไม่จริงพอมาเจอกันก็อย่างประจักษ์แล้วนี่นะจริงไม่เชื่อใครคนนี้เชื่อตัวนี้ถนัดยิ่งกว่าเชื่อใครๆทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเข้ามาที่ตรงนี้ให้เชื่ออย่างนี้รู้ให้เห็นอย่างนี้แล้วก็เชื่อเองนี่แหละกาลามสูตรจึงเป็นธรรมที่สูงมากทีเดียวคือการธรรมชาติแล้วด้วยการสมมติทั่วไปหรือในขั้นทั่วไปแล้วไม่เชื่อครูอาจารย์เธอเชื่อใครผู้ควรเชื่อได้ก็ต้องเชื่อเลยไม่เชื่อตำหนักตำราเราเรียนมาทำไมตัวขาธรรมที่ตัดไว้ชอบแต่มือธรรมขันธ์นี่เป็นธรรมที่ชอบทั้งนั้นไม่เชื่อเหล่านี้จะเดินได้อย่างไรก็ต้องเชื่ออันนี้เดินไปตามนี้แต่บทสุดท้ายแล้วให้เชื่อตรงนั้นให้เชื่อตัวเองเพราะธรรมเหล่านี้จะส่งเข้าไปสู่จิตนั้นจุดเพื่อเชื่อจุดเชื่อตัวเองพอถึงนั้นแล้วก็ปล่อยหมดธรรมะแปดหมื่นธรรมะธรรมขันธ์รวมลงเป็นจุดเดียวเชื่อตรงนั้นด้วยตัวเองห้ามแสดงไว้ในกาลามสูตรลงจุดนี้เองมันคือพุทธายังภาษาที่บุตรท่านพูดนั้นคือถึงยังทำที่ควรเชื่อตัวเองนะพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้สนใจที่เชื่อพระองค์เราเชื่อเราเองนั่นว่างั้นจนพระปุถุชนทั้งหลายไปฟ้องร้องพระพุทธเจ้าภาษาที่บุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิ เหยียบย่ำทำลายศาสดาหรือดูถูกดูหมิ่นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบทันทีแต่เพื่อจะเอาเหตุเอาผลจากพระไตรปิฎกที่แจ้งจากพวกตาบอดทั้งหมดนั้นก็เรียกพระจะรับสั่งให้พระไตรปิฎกเข้าๆแล้วรับสั่งถามว่าเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมใช่ถ้าพระองค์เชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อแต่เชื่อเพื่อเข้ามาสู่จิตที่จะเชื่อตัวเองนี้แน่เมื่อถึงที่นี้แล้วข้าพระองค์หมดปัญหาไม่เชื่อใครเชื่อธรรมชาติอันนี้เออถูกแล้วสารีบุตรนานฟังดูนี่แหละที่เราในแสดงให้กาลามาสิหมายถึงปัจจัยเวทตัวเวนดูและสันทิฏฐิโกนี่เองเห็นเองถ้าปฏิบัติเท่านั้นที่จะเข้าสู่จุดนี้ได้ปริยัติก็เป็นแนวทางสอนเข้ามาเดินตามปริยัติเดินเข้ามาด้วยการปฏิบัตินี่ปฏิเวทก็จะเข้าใจโดยลำดับนั้นจนกระทั่งรู้แจ้งแจ้งทะลุโดยตลอดทั่วถึงเชื่อตัวเองไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อใครเชื่อตามหลักธรรมชาติเชื่อตามหลักความจริงที่มีที่เป็นอยู่กับตัวเองนี้ผู้ที่จะทรงธรรมเหล่านี้ได้ก็คือต้องปฏิบัติมีจิตภาวนาเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยการปฏิบัติพระสาวกบรรลุธรรมด้วยการปฏิบัติไม่ได้บรรลุธรรมด้วยเพียงแค่ความจดจำเฉยการบรรลุด้วยการปฏิบัติและการฟังเทศก็เป็นภาคปฏิบัติภาคหนึ่งไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติทั้งหลายดีไม่ดีเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำแต่สำหรับเราเองถนัดภาคปฏิบัติจากการฟังโดยครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางสุขมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นแสดงนี้เองภาคปฏิบัติอันเยี่ยมกว่าการปฏิบัติโดยลำพังตัวเองเป็นไหนเพราะไม่ต้องกลับไปปรุงไปแก้ไปขายไปหุงไปต้มท่านปรุงให้มาเรียบหมดเราพอจะดื่มกินดื่มกินดื่มกินได้นั่นนี่หมายถึงท่านผู้ที่ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลตามความรู้จริงเห็นจริงของท่านจริงไม่ผิดท่าการแสดงก็มีหลายแง่หลายมุมขึ้นอยู่กับผู้แสดงเป็นสำคัญถ้าผู้แสดงรู้อัดรู้ทำภูมิใดก็จะแสดงภูมิอัดภูมิทำนั้นได้ชัดเจนเช่นภูมิสมาธิก็อธิบายสมาธิได้ชัดเจนภูมิปัญญาขั้นใดก็อธิบายภูมิปัญญาขั้นนั้นได้ชัดเจนภูมิสูงสุดของปัญญาแล้วอธิบายได้อย่างแตกแขนเต็มอัดเต็มทำเต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสงสัยถึงขั้นนี้มุตติพ้นไม่มีอัดมีอั้นท่านแสดงได้อย่างเต็มภูมิเพราะท่านเป็นผู้ทรงมาแล้วจึงมุตโดยสมบูรณ์ภายในใจแล้วท่านจะไปรูปคำคำยังไงท่านต้องพูดออกมาอย่างหักฐานตามหลักความจริงที่รู้อยู่เห็นอยู่ภายในองค์ของท่านเองแล้วนี่ขอให้ทุกท่านเนี่ยประพฤติปฏิบัติมีความเห็นใจเสมออย่านอนใจถึงอะไรก็ตามอย่าถือเป็นของสำคัญยิ่งกว่าที่เหลือที่มันฝังใจอยู่แล้วที่จะแก้จะถอดจะถอนปราบปรามมันให้มันขึ้นภาคประจักษ์ใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนั่นไม่สำคัญเพียงอาศัยอาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งหารการบริโภคใช้ต่างๆที่วอนสมบงที่อยู่ที่อาศัยเพียงได้อาศัยไปเพื่อการประกอบความเพียรและความสะดวกขอให้ความเพียรสะดวกเถิดอะไรสะดวกหมดตรงนี้เป็นสำคัญอะไรจะสะดวกจะสมบูรณ์ก็ตามถ้าความเพียรไม่สะดวกเนี่ยไม่เป็นค่ายึดอันนี้เป็นหลักอาหารสำหรับวัตถุต่างๆนี่มันเหลือเฟือค่ะพอแล้วเท่าที่จะปฏิบัติมาเพราะทำนั้นมักจะเจริญรุ่งเรืองแต่จิตใจของผู้ปฏิบัติโดยวิธีบกบกท่องๆขาดๆเขินๆเขินเสียงอดอยากขาดแคลนพูดง่ายๆทำให้เกิดในสถานที่สมบูรณ์ถึงผลด้วยจิตใจสิ่งจำให้ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านทำดำเนินมาอย่างนี้แท้งใจมั่นพันธันต่อเป็นต้นในสมัยปัจจุบันนี้ปัญหาอยู่แต่ที่อดอยากขาดๆแคลนๆโดยไม่สนใจกับสิ่งนั้นว่าจะมาเป็นอุปสรรคอะไรเลยแต่มุ่งเพื่อการประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายท่านต่างหากท่านจึงหาอยู่ในที่เช่นนั้นวิญญาณขาดแคลนท่านไม่สนใจขอให้ทำสมบูรณ์ภายในใจการประกอบความเพียรไม่ขาดละขาดตอนเป็นที่สะดวกสบายนั่นเป็นที่ต้องการสำหรับท่านนักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แม้ท่านพ้นทุกข์ไปแล้วท่านก็ถือเป็นอัจฉริยะอีกด้วยซ้ำท่านไม่กังวลกับกิจกรรมกายกายทางหลายเพียงอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งท่านได้อยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธกิจในสถานที่ที่เหมาะสมเช่นนั้นฉะนั้นท่านเป็นที่พอใจจนถึงอาวิสัยของท่านจำได้ดี ไม่คือเสมอถ้าวันไหนอาหารมากๆนะอันนี้วิสัยวิจารก็จะทำงานมันเป็นเองนั่นเป็นเรื่องของจัดทานยากเดินของเขาเขาต้องการยืนเจตนาคนละประเภทเขาไม่ผิดเราไม่ผิดถ้าเราปฏิบัติตัวของเราถูกถ้าเราปฏิบัติตัวของเราต่อสิ่งทั้งหลายแล้วนั่นไม่ผิดเขาถูกแต่เราผิดเป็นไปได้นะดูเราจะให้ปากให้ลิ้นมันแสดงธรรมเดินล่ำหน้าธรรมอะไรก็ตามรถอะไรก็ตามสู้รถทำไม่ได้อย่าให้ลิ้นมันแสดงธรรมอย่าให้ท้องให้ปากมันเหยียบย่ำทำลายธรรมหรือตัวเสมออาหารประเภทใดเมื่อมันเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรของเราเนี่ยสำคัญมากอันนั้นแหละดีเราอย่าไปหลงตามโลกตามสารอาหารเห็นนั้นประณีตบรรจงอันนี้ทำช้าเร็วทำนั่นเป็นเรื่องของโลกโลกที่สกปรกภายในจิตใจต่างหากกิเลสมันหลอกแต่ถือว่าเป็นเยี่ยมถือว่าเป็นประณีตบรรจงความจริงมันสกปรกในหัวใจของฉันใจที่สะอาดอันใดที่เป็นอัตเป็นธรรมอาหารประเภทใดที่มันเป็นไปเพื่อธาตุขันธ์ได้รับความสะดวกสบายไม่กำเริบเสื่อมสามและจิตใจได้รับความสะดวกสบายในการต่อของการท่องเที่ยวนั่นแหละคืออาหารสัพพายะให้ถือได้ถือนั้นนี่คือธรรมเรื่องความสมมติเอาเนี่ยไม่ได้มายาก็มาจีบขวางดวงใจเราแต่หาทางเกิดที่ใจไม่ได้

ตัวของเราถ้าเราไม่สนใจไม่ระมัดระวังรักษาตัวเองเพื่อศาสนาซึ่งเป็นการเพื่อตัวเองเพราะรู้ดีความเป็นอยู่แล้วมันจะเหลือได้ไงมันเสื่อมที่หัวใจมันเด็กถ้าจิตใจอ่อนแอก็ขอจิตใจเสื่อมคลายจากศาสนาแล้วนั่นแหละศาสนาเสื่อมที่ตรงหัวใจถ้าทรงทราบว่าศาสนาเจริญนี่เจริญที่หัวใจมันหมายถึงร่างวัตถุเจริญความเจริญของศาสนาหมายถึงคนที่มีศรัทธาพุทธบริษัททั้งสี่คนที่มีศรัทธาบวชกับทางใจกับปฏิบัติตามหน้าที่ของนักบวชมีความมุ่งมั่นมีเหตุผลในการบวชมีความเชื่อความใส่มีความเคารพต่อศาสนธรรมไม่เหยียดย่ำทำลายด้วยความพุทธตรงข้ามกับหลักธรรมนี้ไงศาสนาก็เจริญทีนี้เรื่องเขาถึงธรรมะก็คือจิตใจคิดไปในแง่ใดที่เป็นภัยต่อธรรมะนั่นมันก็เป็นเครื่องทำลายธรรมะสิ่งใดที่พุทธเจ้าห้ามสิ่งนั้นคือภัยของหัวใจมาวินดียินร้ายในรูปเสียงกินแล้วเครื่องสัมผัสนะสังเวชท่านบอกนะมันไม่วินดียินร้ายในรูปเสียงกินแล้วเครื่องสัมผัสที่มากระทบกายหรือหมู่ร่างกายใดเมื่อเข้ามาเป็นขั้นข้ามในจิตใจยังคุยวินดียินร้ายอยู่โดยเจ้าตัวก็ไม่ทราบหรือทราบแล้วก็ไม่สนใจจะมาระวังรักษาตัวเองก็คือการทำลายตัวเองอยู่ในตัวซึ่งนั่นก็เป็นการทำลายศาสนาในตัวมันก็เสื่อมอยู่ตรงนั้นศาสนาศาสนาเจริญก็คือปฏิบัติธรรมะพยายามเดินตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้มายินดีพยายามแก้ไขเรื่องความยินดีในสิ่งที่ไม่ควรยินดีเรื่องอุบายสติปัญญาของตนจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเครื่องสัมผัสใดก็ตามยอมแล้วว่าสิ่งที่ควรยินดีท่านให้ยินดีสิ่งที่ไม่ควรยินร้ายก็จะไปยินร้ายมันเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาทำลายธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจนะมันเข้าใจอย่างนั้นท่านสอนนั่นคือเนี่ยท่านสอนเพื่อความปลอดภัยทางด้านจิตใจมีหมายถึงหลักธรรมไม่หมายถึงพระวินัยยาวไปก็เป็นพระวินัยกิเลสเข้ามาก็เป็นธรรมมันไม่ปรับโทษทางกายวาจาแต่ก็ปรับโทษอยู่ภายในจิตใจของตัวเองที่คิดผิดไปแต่ละครั้งละคราวแต่ละสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับสิ่งใดอย่างใดที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจแล้วก็ทำลายกันไปในตัวในตัวนั้นเสื่อมนี้ในตัวนั้นเองเหยียบย่ำทำลายอยู่ภายในหัวใจแล้วมันเป็นของดีเมื่อไหร่หัวใจเป็นของสำคัญอยู่ด้วยทันที่เราจะได้รับการนุ่งบำรุงรักษาด้วยสติปัญญาของเราตามหลักธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนตอนนี้แล้วแล้วก็ทำลายตัวเองด้วยความเผลอไปด้วยความนอนใจก็ดีแล้วยิ่งคิดด้วยเจตนาด้วยแล้วยิ่งไปอ่ะอันนั้นคืออรัตติตาทั้งความละอายไม่ได้ทำลายตัวเองแบบสดๆร้อนๆทำลายศาสนาศาสนาที่หายไปไหนพระพุทธเจ้าทรงสอนได้โดยชอบธรรมแล้วจะไปไหนเป็นอื่นที่ไหนต้องชอบธรรมมันความไม่ชอบธรรมก็คือเอาผู้ธรรมผิดนั่นเองศาสนามีความละเอียดมากที่สุดปฏิบัติไปเท่าไหร่นี้ไปเห็นไปเท่าไหร่นี้มีความละเอียดอ่อนมันไปโดนปัญหาทุกขั้นไม่ได้ที่คุณเนี่ยได้มุมไหนเป็นความละเอียดสุดมันจะนะครับพูดตามขั้นอยากจิตใจของมนุษย์กับศาสนามันจะเข้ากันไม่ได้นะพยายามหมุนจิตใจเข้ามาสู่หลักธรรมฝืนจิตใจซึ่งทวนซึ่งเป็นสถานกระแสของโลกให้ทวนกระแสเข้ามาสู่ธรรมหวานก็อมขมก็คือเพราะเป็นยาคือธรรมะโอสถต้องฝืนตัวอยู่เสมอจึงเรียกว่าเป็นการต่อสู้หากมีการฝืนก่อให้เป็นไปตามยถากรรมตามเรื่องความเคยชินของจิตนั้นก็มีแต่ที่เหลือเป็นผู้ควบคุมชุดล่าประเดินหลักหาเรื่องทำที่จะควบคุมด้วยชุดล่าไปไม่มีในขั้นนี้ไม่มีมันก็ที่เหลือชุดล่าไปทีนี้เราจะทำให้จิตใจของเราดีเราก็ต้องต่อสู้ด้วยการชุดล่าจิตใจจริงถึงจะชอบใจในอารมณ์ใดสิ่งใดก็ตามต้องฝืนใจดัดใจหาข้างใจมีทีนี้ก็มีการต่อสู้กันเมื่อมีการต่อสู้กันอยู่เสมอมันก็มีทางชนะได้เป็นลำดับเมื่อมีการชนะแล้วมันก็
มีทางได้คือการประพฤติปฏิบัติให้เร็วถึงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกผู้พาดำเนินด้วยดีท่านดำเนินด้วยหลักธรรมฉันทะให้พอใจความในผลที่ตนจะพึงได้นี่ให้พอใจในเหตุคือการกระทำทั้งตนเช่นเดียวกับพอใจในผลที่ตนปรารถนาฉันทะวิริยะให้เพียรพยายามความขี้เกียจความอ่อนแอความกลัวตายมันมีอยู่ทั้งกันทุกหัวใจเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องของกิเลสเราจะเข้าใจว่านี่เป็นธรรมนี่คือกิเลสตัวฝังจมภายในจิตต้องอาศัยหลักธรรมเข้าไปแก้กันฉันทะวิริยะจิตตะมีความฝักใฝ่ค่ายทำอยู่เสมอค่ายต่อจิตใจของตัวเองนั่นแหละทำอยู่ที่นั่นค่ายต่อแนวทางการดำเนินมีมังสาแต่รักษาพิจารปัญญาจะทำอะไรด้วยความเรื่องเลือกเกิดสติให้คิดอ่านแต่จองในจิตที่ทำคำที่พูดทุกแง่ทุกมุมนี่เรียกว่าปัญญาพระพุทธเจ้าสอนเพื่อความฉลาดแหลมคมมากเรามาสู่วงศาสนาเพื่อความฉลาดทำนำอุบายของธรรมมาสอนตนเองหัดคิดหัดอ่านแต่จองอย่าอยู่เฉยเฉยก็มีเฉยก็คือความหลับรักความสุขเป็นความขี้เกียจการคิดเนี่ยนั่นเนี่ยนี่เป็นความทุกข์ต่อจิตใจไม่อยากคิดแต่คิดในสิ่งที่เป็นภายในจิตใจนั่นเลยยิ่งกว่าดีมันก็ไม่ทันกันกับที่เหลือซึ่งเป็นสิ่งที่คล่องแคล่วว่องไวที่สุดนอกจากสติปัญญานั้นไม่มีอะไรจะตามทันมีความเกิดขึ้นกับที่เหลือเรียนถึงความพ้นทุกข์มันเป็นหลักใจมาเรียนจิตใจถึงความพ้นทุกข์เป็นหลักใจแล้วความมุ่งมั่นความมีความแน่นหนามั่นคงและความมุ่งมั่นนั่นแหละจะเป็นเครื่องถือล่าความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามประโยชน์แห่งความเพียรทุกด้านว่างจะหมุนตามความมุ่งมั่นไปเลยครับทุกข์ก็พอทนเพราะเราเกิดในทั้งการของความทุกข์มาตั้งแต่ขณะตกข้อทุกข์อยู่ในขันมีความทุกข์อยู่แล้วเคยอยู่แล้วมาโดยลำดับตั้งแต่วันตกข้อมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราเคยมาเท่าไหร่ปีคิดดูสิอายุเรากี่ปีกี่เดือนนั่นแหละเราเคยกับเรื่องความทุกข์มาเท่านั้นปีเราจะตื่นเต้นแรงกับทุกข์ในขณะที่เราจะประกอบความภาคเพียรเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เหตุใดเราควรจะนอนใจไม่มีอะไรจะกลัวทุกข์ซึ่งมีในท่าในขันทุกข์เพราะกิเลสเจ็บแทงจิตใจนั้นเป็นทุกข์ที่สำคัญมากเป็นทุกข์ที่เจ็บแสบมากยิ่งกว่าทุกข์ภายในธาตุขันธ์ซึ่งแม้พระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็ทรงรับทราบเหมือนกันเรื่องทุกข์ในธาตุในขันธ์เป็นแต่เพียงว่าทุกข์เหล่านี้ไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจของท่านได้เท่านั้นต่างกันกับพวกเรา

มั่งมีที่สุดได้เพราะความขยันหมั่นเพียรผู้คนทุกข์ก็ได้เพราะความเพียรดังที่กล่าวแล้ววิธีนี้ของมัจเจติมักผู้คนทุกข์ก็ได้เพราะความเพียรนี่แยกได้ทั้งทางโลกทางธรรมคือทุกข์ทางคารวะเพราะความขาดตกบกพร่องปัจจัยสี่เครื่องใช้ไม่ต่อเครื่องอุปโภคบริโภคกับที่เกี่ยวมันก็ขาดเขินขาดตกบกพร่องก็เป็นความทุกข์มีความขยันหมั่นเพียรต่อการสอบสวนหาผลประโยชน์ในเรื่องครอบครัวของตนเรื่องจิตของตนความสุขก็มีขึ้นเพราะความเพียรทางด้านจิตใจก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะผ่านความยืดต่อได้แต่อย่างละอย่างเป็นลำดับไปก็ความหน้าทางความเพียรท่านจึงยกความเพียรเป็นหลักสำคัญเพื่อสนับสนุนสติปัญญาโดยยกสติปัญญาเป็นสำคัญอันดับแรกเราเป็นผู้ปฏิบัติอย่าได้มองอะไรให้นอกเหนือไปจากพุทธพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าองค์แห่งรัตนะที่เป็นสรณะของพวกเราการทุกข์มันเกิดขึ้นมาภายในตัวก็ให้ยกพุทธเจ้าเข้ามาเป็นข้อเป็นสักขีพยานที่เป็นข้อเทียบเทียมพระองค์สลบทรงสลบถึง3ครั้งนั้นทุกข์หรือไม่ทุกข์คนขนาดสลบก็ไม่ทุกข์ได้ยังไงทุกข์ถึงขั้นสลบถึงสลบทุกข์ถึงตายถึงตายได้คนเราความเพียรของเราถึงขั้นสลบทำไมถึงไม่ทนเป็นทุกข์ทำไมความเพียรแค่นี้เข้าใจว่าเปลี่ยนกับครูได้ความเพียรขนาดเราท่านทำไมจะอวดเก่งบ้างเก่งกว่าครูนี่อุบายวิธีที่เราขอทำภาษาวกทำความภาคเพียรบางองค์ถึงปากท้าแต่เลือดบางองค์จับสุกแต่จับสบายจับสุกแต่ทั้งโสนะปากท้าแต่และนอกจากนั้นมีเยอะในแง่ต่างๆซึ่งเป็นความลำบากถึงขนาดที่ว่าความเพียรเด็กเราไม่มีผมประกอบภาพสุขไม่เห็นถึงขนาดนั้นเมื่อกำลังจะตายเป็นลูกผู้พิทักษ์ต้องมีความขยันหมั่นเพียรเป็นการประกาศมีการทอดสติสติจะให้หาเสียงจากกันจิตเมื่อมีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่แล้วไทยก็ไม่ค่อยมีความคิดปรุงขึ้นจากใจจิตก็รู้ทันคิดไปในเรื่องใดร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องหลอกขึ้นมาคิดเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจากอดีตอารมณ์คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนำเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจมายั่วยวนจิตใจหลอกจิตใจว่าภาพตัวเองเหมือนเขาดูหนังนั่นแหละหนังสดหนังแห้งหนังสดก็เป็นโรงบ้าโรงบาลหนังสดหนังแห้งก็คือเขาฉายภาพยนตร์ฉายหนังเอาเงามาฉายคนดูอันนี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับเสียงกลิ่นและเครื่องสัมผัสมาซึ่งเป็นเรื่องสดหนักก็ติดแน่หนึ่งแล้วแล้วนำสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ภายในจิตใจที่เรียกอัตติอารมณ์นี่ก็มาทำลายจิตใจของเราเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เสมอเป็นเรื่องทั้งความคิดคือทั้งขานกับสัญญาทั้งเสียงโยงกันมีสติแล้วหักห้ามจิตเสียงคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกตนเองตื่นเงาของตัวเองความคิดนี้ไปจากใจเป็นว่าเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆขึ้นมาอยู่ภายในจิตใจเจ้าของก็เพิ่มไปตามนั่นคือความรุ่มหลงนั่นคือความแพ้เรื่องสมุทัยที่ตุ่มออกดอกเจ้าของนี่เราเคยคิดเคยตุ่มมาแล้วได้ผลไม่ดีอะไรบ้างคิดทุกอย่างที่ว่านี้เคยคิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรได้ผลเกิดอะไรนอกจากก่อตัวเรื่องทุกข์มาขอลงไปเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมีเราจะหาวิธีคิดแง่มาถึงขณะที่จะทำจิตให้มีความสงบก็ต้องหักห้ามทั้งหมดไม่ให้จิตแสดงตัวออกขยับออกไปไหนจะเป็นเรื่องเป็นราวเพราะจิตเมื่อจิตขยับตัวออกไปได้ก็แสดงว่าจิตแสดงเรื่องราวได้แล้วแล้วก็ทำให้เราหลงไปตามเพลินไปตามได้แล้วขณะที่จิตสงบไม่ยอมคิดก็ย่อมไม่คิดอะไรไม่ปรุงแต่งเรื่องราว

0: ขึ้นมามีแต่ความสงบความสงบที่มีเรื่องราวเป็นความสุขขั้นของสมาธิเป็นอย่างไรส่วนขั้นปัญญาเรื่องราวของปัญญามีแต่เรื่องราวปวดเครื่องที่หลุดอาสวะซึ่งนอนเนื่องภายในจิตใจออกไปโดยลำดับอันใดถ้าออกเป็นเรื่องความเป็นเรื่องปัญญาอย่าให้เป็นเรื่องของโมหะอย่าให้เป็นเรื่องของสมุทัยซึ่งคอยจะหลอกลวงตนเสมอต้องฝืนนักปฏิบัติต้องฝืนมากมากไม่เคยทำมาแล้วเวลาจิตมันไม่เป็นอะไรแต่ต้องลุกทุกครั้งทุกแสนครั้งตั้งหลักจิตไม่ได้แล้วก็พยายามหาที่ช่วยเหลือหาสถานที่เหมาะสมที่จะช่วยเหลือกับกิเลสประเภทนี้มันจะได้ยอมเพราะฉะนั้นจึงต้องเที่ยวหาอยู่ตามป่าตามเขาที่เป็นที่น่ากลัวไปอยู่นั้นเมื่อไปอยู่สถานที่น่ากลัวความเพียรก็ตั้งขึ้นมาน่าจะหมานอนใจสติเมื่อความเพียรตั้งขึ้นมาที่สติมันตั้งเป็นความของถ้าตายในสถานที่เช่นนี้ระหว่างไหนตายในเวลาเช่นนี้วันเวลากำลังเผลอจิตใจเริ่มร้อนจะไปทางดีหรือทางชั่วล่ะตาก็หมายถึงตาด้วยเสือนั่นแหละอยู่ในป่าของเขาเพราะเป็นไปด้วยเสือมันเหมือนทุกวันนะแต่ก่อนเสือชุมมากแต่ดงไหนมันจะเสือแต่นี่มันได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่รูปเสือในกระดาษมันไปอยู่ในที่ตรงนั้นมันก็เหมือนกับว่าถูกมัดมือมัดเท้าไว้เชื่อถูกมัดความเพียรก็ก้าวดีสติปัญญาดีสติมีดีเป็นกับตาก็มอบไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้จิตใจไม่ยอมให้คิดตุ้มถึงเรื่องคือเรื่องหนีเรื่องช้าเรื่องอะไรทั้งหมดให้อยู่กับความรู้อันนี้ไม่เช่นนั้นก็ติดแนบพุทธโธแนบนั้นยอมเป็นยอมตายกับคำบริกรรมนี้ไม่ให้ส่งจิตไปเกาะหาเรื่องหาราขึ้นมาหลอกตนเองเช่นอยากเสือมาเสือจะมากินคนมากินเรามีเราเท่านั้นนะจิตจะกระเพื่อมขึ้นมาจิตจะตื่นตกใจแต่ท่านจึงไม่ให้จิตกระเพื่อมออกไปสู่อารมณ์ภายนอกอันจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องนั้นเลยนี่ก็หมุนติ้วติ้วอยู่ในจิตภายในจิตอย่างเดียวไม่นานจิตก็สงบตัวลงได้เมื่อจิตสงบตัวลงแล้วความกลัวทั้งหลายนั้นหายไปที่เคยกลัวนั้นหายไปหายไปความกลัวได้หายไปแล้วยังไม่แล้วความกล้าหาญมีเกิดขึ้นมาแทนที่กล้าหาญสามารถที่จะเดินเข้าไปลูกคำหนังเสือซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมาแต่ก่อนนั้นได้อย่างสบายในเวลาที่เสือเดินผ่านเข้ามาที่นั่นนี่เราเป็นเลยกล้าหาญขนาดนั้นไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าความกล้าหาญคนนี้และเดินเข้าไปลูบคำหลังเสือทั้งที่เป็นสัตว์ร้ายซึ่งแต่ก่อนกลัวมากและจะลูบคำได้อย่างสบายไม่กระทบกระทั่งเลยเป็นคนกันทั้งที่จิตมันไม่ได้รวมคือจิตเข้าใจมันคิดได้สบายแล้วเสือจะทำอันตรายต่อเราอย่างไรหรือไม่ไม่สนใจคิดต่อแน่ใจอยู่แต่ว่าเสือไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยไม่ขนาดไม่ว่าเสือไม่ว่าอะไรทั้งหมดเพราะจิตมันเต็มที่กำลังของจิตในขนาดนั้นรู้สึกว่าเต็มที่ขนาดที่ว่าผัดรู้ไม่มีตัวนี่แหละเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวๆมันดับกับของได้ถึงขนาดนี้เองทีแรกมันกลัวก็เป็นตัวสั่นดีไม่ดีเวลาเสือกระหึ่มกระหึ่มมันก็ไม่ใช่มากระหึ่มข้างข้างข้างกลมมันก็กระหึ่มอยู่ตามเรื่องนี้แต่ทีนี้ตัวสั่นขึ้นมาแล้วมันกลับพลิกมาเป็นความกล้าหาญแบบเต็มที่แบบตัวสั่นเหมือนกันดูเมื่อจิตมันฝึกได้อย่างนี้ด้วยอุบายสิเราที่ศึกษาเราจึงต้องแปลเพื่อหาอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเพื่อดัดตั้งการจิตกระเพื่อดื้อดันบ้านนี้ให้มันยอมจำนน เมื่อเราเคยได้ผลด้วยวิธีการหรือสถานที่เช่นนั้นๆแล้วเราจึงชอบหาอยู่แต่สถานที่ที่นั้นกำลังจิตก็มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดับนี่เป็นขั้นเริ่มแรกของการประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่น่ากลัวในสถานที่น่ากลัวซึ่งเราไปอยู่โดยบังคับจิตไม่ให้คิดตุ่มออกไปในสิ่งที่น่ากลัวเลยให้อยู่กับคำบริกรรมซึ่งพุทโธพุทโธเป็นต้นจึงแนบสนิทกับใจไม่อยากให้คิดแม้ละขนาดนี้ให้ปิดแนบเป็นไปนี่ต้องบังคับบัญชาขนาดนั้นถ้าเผลอไปนี่อาณาเวลาเสือมากันประการทางที่สองเนื้อจมไปหาความดีไม่ได้เพราะไม่มีสติมีในท่านเริ่มแรกวิธีจุดความกลัวปราบความกลัวของตนต่างนี้พอขั้นที่สองขึ้นมาคือจิตมีความเปลี่ยนแปลงประเดิมดับด้วยการอบรมพอจิตกล้าเข้าสู่ปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่แยกธาตุแยกขันธ์นั้นไม่อยู่แบบนั้นนะแบบที่เคยอยู่ไม่อยู่ความกระหน่ำว่าเสือดังที่เขียนในนั้นในปฏิปทาความกระหน่ำว่าเสือมีอะไรที่น่ากลัวน่ะมาค้นตัวขนมันเหนือเสือที่มันมีลายมีอะไรขนดำขนเหลืองขนเรายังมีเหนือไม่กลัวถ้ากลัวขนเสือขนเราก็มีก็กลัวขนเราจริงนี่ขนเราไม่กลัวทำไมจะกลัวขนเสือซึ่งเป็นขนเหมือนกันเอาเล็บกลัวเล็บคือเล็บเสือเหรอเล็บเราก็ยังมีเหนือกลัวไม่แก้กันอย่างนี้นะปัญญาแยกดูดูหนังดูเล็บดูเขี้ยวของมันกลัวเขี้ยวมันเหรอเขี้ยวเราก็มีเหนือกลัวเนี่ยกลัวตาหรือตาแล้วก็มีเหนือกลัวเนี่ยไล่ไปทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างไล่กันไปด้วยปัญญาติดจ่ออยู่นั้นบังคับอยู่นั้นไม่ยอมให้หนีพลาดไม่พลาดไปไหนเลยไม่มันผิดมันพลาดไปไหนกำหนดกันพิจารณาด้วยปัญญานี่ก็ติดทุกควบคุมมาแยกไปแยกภายในใจจนกระทั่งถึงตัวหางมันเหนือจริงๆเราไม่มีหางมันจะเกินเกาะเลยนี่แล้วตัวหางเสือเหรอที่เราไม่มีหางก็หางเรามีไม่เห็นกลัวมันไม่มีหางอยู่แล้วไงตั้งแต่ตัวมันเองมันไม่เห็นกลัวหางมันเราจะกลัวมันทำไมแหมมันก็เกิดนั่นจนได้ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวหางมันเนี่ยเราจะไปกลัวมันทำไมก็แยกอีกนะจริงออกนะแยกเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกธาตุขันทุกอวัยวะของมันแยกออกแยกออกด้วยปัญญานี่มันถึงขั้นปัญญามันแยกปัญญาเนี่ยมีที่เนี่ยน่ากลัวที่ตรงไหนถ้าพูดถึงจิตจิตนั้นไม่มีธรรมยิ่งกว่าจิตเราจิตเรามีธรรมจิตเรามีหน้ายิ่งกว่าจิตของเราแล้วกลัวอะไรรอดก็ของมันแยกมันแยกได้สับได้ส่วนร้อยมันไม่มีกลัวนะมันแยกธาตุได้หมดกลัวอะไรธาตุเฉยๆนะคำว่าเสือก็สมมติกันขึ้นนั่นก็เป็นธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองนี่อันหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงไม่กระทบกระทานถึงขั้นปัญญานี้แล้วไม่กระทบกระทานในเรื่องความกลัวจับกลัวเสือกลัวอะไรนั่นพิจารณาแยกและได้อย่างรวดเร็วทีเดียวถึงขั้นนั้นรวดเร็วรวดเร็วมากพิจารณาแยกและนี่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณาตามขั้นของจิตพอถึงขั้นที่สามจิตมันเข้าสู่ความว่างมันว่างจริงๆจิตเนี่ยพิจารณารูปกายเหล่านี้ที่แรกเป็นรูปเป็นกายพิจารณานานเข้านานเข้ามันก็ฆ่าจากกันระหว่างจิตกับกายอุปทานของทางร่างกายมันหลบไปมันปล่อยออกจากนั้นแล้วพิจารณาต่อไปนั้นมันว่างไปร่างกายแม้จะมองเห็นก็เพียงลางๆเป็นเงาๆแต่จิตมันทะลุไปหมดเป็นของว่างไปหมดที่ร่างกายข้างล่างมันดุดขึ้นอยู่กับจิตเป็นของสำคัญเมื่อจิตมันว่างในตัวมันแล้วร่างกายก็เลยกลายเป็นของว่างไปต่างๆหมดมองดูต้นไม้ภูเขาที่ไหนมองเห็นเป็นเพียงเงาๆแต่จิตนั้นมันทะลุไปหมดว่างไปหมดเลยถ้าถึงขั้นว่างนี่มันก็มีนิมิตของเสือเข้ามาเกี่ยวข้องเลยพอมันปรุงขึ้นเรื่องเสือเยียบมันก็ดับพับความปรุงอันนี้มันเป็นเสือนี่นะมันปรุงว่าเสือความปรุงต่างหากเป็นเสือเสือไม่มีนี่นะปรุงแทบดับพร้อมปรุงแทบขึ้นมาเป็นรูปเสือนะปรุงเรื่องเสือมันก็ดับไปพร้อมในขณะที่มันปรุงเกิดกลับดับพร้อมคุณยังไงแล้วอะไรจะมาหลอกเราเมื่อต้นเหตุ ตัวที่หลอกมันอยู่กับเรามันตรงขึ้นมาอะไรมันก็ดับในขณะนั้นด้วยอำนาจของสติปัญญาทันเพราะไม่มีอะไรหรอกเป็นความสงบสบายเป็นหมดมันวายถี่ปราศจิตแก้ความกลัวแก้เป็นขั้นขั้นต้นแก้ด้วยสมาธิให้จิตสงบไม่ส่งไปเรื่องของสิ่งที่น่ากลัวขั้นที่สองแยกธาตุแยกขันธ์ของสิ่งที่น่ากลัวออกให้มันเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นสภาพเช่นเดียวกับเราหรือเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่มีอะไรแตกหนักพอที่จะให้กลัวจิตมันก็ยังทราบตามนั้นมันก็ไม่กลัวพอขั้นที่สามเป็นขั้นที่สามจิตมันว่างไปหมดแล้วปรุงเรื่องเสือขึ้นมาแล้วพับมันก็ดับท้องมันว่างไปหมดปรุงอะไรขึ้นมาก็ว่างไปหมดพับปรุงดับเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับเกิดดับเกิดเป็นภาพขึ้นมาเย็บก็เหมือนอย่างไฟแม่ครับนั้นดับไปพร้อมที่จะเป็นภาพของเสือเดินตั้งก้าอยู่เหมือนอย่างแต่ก่อนไม่มันดับพร้อมที่เราก็ทราบกันว่าความปรุงตัวนี้เป็นสิ่งที่หลอกขนาดที่ว่าถ้าว่าปรุงเป็นเสือก็คือสังขารนี่แหละเป็นเสือมันจะอะไรเป็นเสือตัวสังขารนี่เป็นเสือตัวสังขารนี่หลอกตนเองปัญญามันทันว่าสังขารเป็นตัวหลอกแล้วมันจะเป็นตัวแต่สังขารก็เกิดกับใจปัญญาก็อยู่ที่ใจมันอยู่ด้วยกันมันรู้เรื่องของกันแล้วมันจะไปหลงกันได้ยังไงน่าอุบายวิธีเราเคยฝึกมาอย่างนี้เป็นขั้นๆเป็นขั้นมันเลยจากนั้นนะมันก็มีอะไรแต่ความว่างนั่นเป็นพื้นถึงจิตจะผ่านพ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงหรือหลุดพ้นแล้วโดยสมมติก็ตามความว่างของจิตนี้ก็เป็นพื้นแต่มันมีต่างกันอยู่ที่ว่าความว่างของจิตในขั้นที่พิจารณาเสือที่ว่านั้นมันว่างทางวิปัสสนามันไม่ได้ว่างด้วยความบริสุทธิ์ว่างทางวิปัสสนาตัวจิตเองมันยังไม่ว่างมันว่างทางความบริสุทธิ์นั้นตัวจิตเองก็ว่างสิ่งทั้งหลายก็ว่างมันว่างไปหมดแล้วก็วางไปหมดเพราะเป็นงั้นจะอะไรมายึดมาถือคว้าจะจิตที่น่ากลัวกลัวอะไรตัวตนอยู่ที่ไหนภาษาราศีอยู่ที่ไหนเป็นเรื่องสมมติอันหนึ่งที่ปรุงแต่งขึ้นเท่านั้นนะถึงขั้นนั้นแล้วมันพูดไม่ถูกละทีนี้จะกลัวนั่นจะพิจารณาแก้ความกลัวอย่างนั้นอย่างนี้มันพูดไม่ถูกและไม่พูดก็ดีมันพิจารณาไปมันรู้เองนี่พูดมาอย่างนี้พูดตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติมาขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาแล้วปฏิบัติตนอย่างนั้นจะไปไหนถ้ามันไปในแถวแนวเดียวแบบนี้ไม่มีทางอื่นเป็นทางไปจิตใจตามหลักความจริงของทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้เมื่อจิตถึงขั้นว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในคือจิตก็ได้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วมันหมดละอาการหาประการทั้งปวงเพราะมันเป็นสมมติอันนั้นมันไม่ใช่สมมติจะว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าไม่ว่าก็ไม่มีอะไรขัดข้องไม่มีหิวมีกระหายมีอะไรสบายเลยหมดเรื่องทำความหมดเรื่องเรื่องสมมติทั้งหมดนั่นคือเรื่องสมมติทั้งหมดมาประกอบมาเกี่ยวข้องกับใจวิจัยไปเกี่ยวข้องกับสมมติทั้งหลายนั่นเรียกว่าเรื่องที่เมื่อไม่เกี่ยวข้องแล้วรู้เท่าทันกันด้วยไม่เพียงว่าไม่เกี่ยวข้องรู้เท่าทันกันทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแล้วอะไรจะมาเกี่ยวมาเกาะมันก็ทำบาปการพุทธะตนทางหางวายทันเวลานั่งภาวนาถ้ามีความเจ็บปวดแสบร้อนก็ให้คุณใช้ปัญญาให้มากอย่าไปจ่อหรือเฉยกับทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นให้ค้นหาสาเหตุของทุกขเวทนานี้เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลเช่นนั่งนานก็เป็นเหตุให้ร่างกายบอบช้ำถ้าร่างกายเจ็บเราก็ทราบแล้วมันเจ็บที่ตรงไหนให้สติต่อลงไปตรงนั้นแยกดูหนังหรือเจ็บเป็นผู้เจ็บเนื้อหรือเป็นผู้เจ็บกระดูกหรือเป็นผู้เจ็บหรืออวัยวะส่วนใดเป็นผู้เจ็บอวัยวะส่วนนั้นนั้นมันรู้ตัวของมันไหมว่ามันเจ็บหนักแล้วทุกขเวทนาที่กำลังบีบตัวอย่างสาหัสเวลานี้มันทราบความหมายมันไม่ว่ามันเป็นเวทนามันเป็นตัวบีบจิตทั้งหลายเป็นตัวบีบขันมีรูปประขันเป็นต้นมันทราบความหมายมันไหมมันทราบว่ามันได้บีบอะไรไหมเมื่อย้อนมาดูเวทนามันก็สักแต่ว่าเวทนาดูไปดูหนังเนื้อเองกระดูกแต่ละส่วนละส่วนที่เป็นตัวทุกข์เป็นกองทุกข์มันก็เป็นหนังเนื้อเองกระดูกตามหลักธรรมชาติมันต่างอันต่างไม่รู้เรื่องของกันต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของตนและของกันและกันส
1: และผู้ใดเป็นผู้ไปหลอกลวงไปผู้สำคัญมั่นหมายว่าอันนั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์เดือดร้อนมาย้อนเข้ามาหาใจมันก็มาถูกที่ใจแล้วก็แยกจากใจไปหลายครั้งหลายหนเมื่อเห็นอาการของส่วนร่างกายที่ว่าเป็นทุกข์แต่ละอย่างนั้นมันเป็นความจริงไม่เป็นทุกข์แล้วเวทนาก็กลับเป็นเวทนาเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เห็นตามความจริงมาแล้วเขาย้อนมาถึงจิตก็กลับแต่ว่าจิตกลับแต่ว่ารู้เมื่อต่างอันต่างจริงในท่านนี้แล้วหนึ่งทุกข์เวทนาสองอันใดที่เป็นอยู่อย่างไรเป็นจริงตามสภาพมันอย่างนั้นไม่มาเหยียบย่ำทำลายมากระทบกระเทือนกันเลยมีวิธีพิจารณาถ้าพิจารณาเห็นตามความจริงตัวเองนี้แล้วมันเกิดความอาถรรพ์นะไม่ใช่ธรรมดานะอาถรรพ์เหมือนกับว่าตรงทิศสามแปลงภูเขาลูกไหนภูเขานั้นแตกกระจายเลยนู่นน่ะดูที่ความสามารถอาถรรพ์ของจิตของปัญญาทั้งที่เอาหัวแปลงจะภูเขาแตกความจริงก็หัวมันแตกทั้งแบบแต่เราไม่ได้เอาตรงนี้เราเอาตรงที่อำนาจของปัญญาความฉลาดแหลมคมความกล้าหาญของสติปัญญามันมีความสามารถขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงสามารถแก้ที่เด็กในจุดที่มันยึดมันถือเช่นทุกเวทนาในเนื้อในกายในจิตได้โดยลำดับหมดเห็นทะลุไปหมดทั้งที่เด็กประเภทต่างๆซึ่งมันอยู่ภายในจิตใจพร้อมสติปัญญาไปหน้าสมุทนัตถิปัญญาสมาอาภานะความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีถูกปัญญาเนี่ยแทงไปเห็นทะลุนั่นจึงพากันรักษาสติให้ดีในเรียบทต่างๆยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่ละให้พึงประคับประคองสติให้ดีถ้าไม่ได้พิจารณาในแง่ใดก็ดีจะเมื่อสติมีอยู่กับจิตจิตปรุงเรื่องอะไรรู้นั่นแหละคือผู้ประกอบความเพียรอยู่ทุกเรียบทถ้ามีสติกำกับใจแล้วเรียกมีความเพียรอยู่ตลอดเวลาสติหาไม่แล้วนั่นแหละคือการขาดว่าขาดตอนนั่งความเปลี่ยนแม้จะนั่งสมาธิภาวนาอยู่ก็สักแต่ว่านั่งหนุนหัวต่อกิริยาของจิตไม่ทำความเปลี่ยนตามประโยคพยายามเดินจงกรมอยู่ก็สักแต่ว่าเดินอย่าว่าแต่เดินวิ่งไปก็วิ่งเถอะถ้าลงแค่ขาดสติแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้ไอ้ตึงตุ้มนั่นแหละจิตตึงหกเนี่ยมันวิ่งจับแต่ไม่มีสติจะเรียกว่ามันเปลี่ยนได้ไม่ได้อ๋อคราวนี้จะปัดต่อให้ท่านปัญญาที่มาท่าน

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อารหัง

0: สวาคาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิน
0: ะ

ตามมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามมหังภะคะวันตังศีรสานะมา

नमः। बुधो सुसुतो करुणा महानवो

0: ธรรมโนบรมจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัฏฐะตุ
1: ภาหุง

ติปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

ไตรปิฎกคราฟนะแต่มันเป็นได้แยกกันที่ตรงนั้นออกกันนั่งหนักหน่อยถ้าพระไตรปิฎกไม่ได้เป็นกองปราบปรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เคยรู้มาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัติถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากจะจริงก็จริงไปได้ถ้าจะปลอมก็ปลอมมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระไตรปิฎกยังไม่มีปัญหาก็มีที่ตอบกันอย่างนั้นการปฏิบัติทำไมจะต้องเป็นแบบพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้พอประมาณนานมานานมาผู้จดจารึกมันก็เป็นคนชนิดใดมันก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นคนมีกิเลสจดจารึกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแฝงกับคนมีกิเลสไปได้ต้องเป็นไปด้วยกันถ้าผู้จดจารึกเป็นพระอรหันต์ธรรมะนั้นก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิพระอรหันต์ของนั้นที่มีลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนำออกมาสู่โลกแต่ความมือถุดเรายกให้ท่านการจะแตกฐานแค่ไหนนั่นเป็นไปตามอุปนิสัยแต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกมาเหมือนคนมีกิเลสขึ้นไปลากเอาผลตัวกิเลสตัวของออกมากราบกระจายไปหมดธรรมะเราอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะเราไม่เจอถ้าคนมีกิเลสตัวจะลึกจะเป็นอย่างนั้นไงสำคัญอยู่ที่ใจนี่ไงอย่างเรื่องของท่านจันมั่นนี่ลองดูดิไม่ใช่คุยนะเอาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะเกิดละเอียดให้เห็นมันก็เป็นไปได้แก่งไปได้เขียนไปได้ธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละออสุขุมมากแม้จะเป็นธรรมะอันเดียวกันก็ตามในกับพระไตรปิฎกเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกแต่ละเอียดสุขุมยิ่งกว่าตรงนั้นเพราะพระไตรปิฎกนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจเลยนั่นเลยเอามาถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้หนุ่มคนนี้ที่เด็กไปอ่านพระไตรปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกเช่นอภิธรรมนี่ถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมน่ะเพราะคนนี้ที่เด็กทำเรื่องความจริงแค่ไหนมันก็หัวใจไม่ได้จริงมันปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมนี่ไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอันไหนเป็นหางช้างอันไหนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นสีข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคำตรงไหนก็ว่าช้างเหมือนนั่นเหมือนนี่ไปเพราะอย่างนั้นใครยันที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์อวดอำนาจความรู้ความฉลาดทั้งตนขึ้นจากความจำแฝงความจำปีกเป็นปลอมๆไปมาโต้กันเป็นบ้าน้ำลายไม่รู้สึกปฏิบัติตามให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนแล้วกล้าที่ทำทั้งหมดอยู่ที่ไหนจิตเจตสิกรูปนิพพานนอกเหนือไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้อย่างไรเจตสิกก็ใครคิดเนี่ยจิตก็อะไรรู้ๆทุกวันนี้เนี่ยรูปก็รูปอะไรรูปทำนามธรรมอยู่ภายในความสิ้นทุกข์ทิ้งกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งตัวผลคือทุกข์ภายในใจแต่ท่านนั้นจะไปถามใคร ไปโต้เถียงกันให้เสียเรื่องเวลาทำให้ตาบอดทำช้างปฏิบัติที่ให้รู้ใครรู้มากน้อยอะไรอาถานทำไมจะไม่อาถานสัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจใจผู้ปฏิบัติใจผู้ค้นคว้าในธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายต้องรู้ทั้งกิเลสจากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดสิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลา

เราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ประมาทปริยัติธรรมเราไม่ประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำรานั้นและพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาทตามทั้งหลายแต่ขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทลงไปอีกกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะสนิทยิ่งกว่าอะไรอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทำอะไรๆสนิททั้งนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทำอะไรมันก็ดีดดิ้นๆมันไม่จริงไม่จังแต่จิตเข้าถึงความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดีดไม่ดิ้นมันจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดอะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรมใจเป็นผู้ทรงธรรมธรรมกับใจอยู่ด้วยกันการแสดงออกจะมีรุ่มๆดอนๆมีดีดดิ้นดิ้นหลอกๆลวงๆได้อย่างไรมันต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถรรพ์ถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถรรพ์พอรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองทอดออกมาจากหัวใจนี่จะกระทั่งไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจนั่นทั้งเดียวสันทิฏฐิโกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหากิเลสประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดอารมณ์ใดเอานำมาคลี่คลายที่ขยายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของมัน อย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยของมันเองไม่บังคับมันก็ปล่อยเมื่อรู้ชัดชันแล้วเหมือนกับคนจับงูนั่นมือควานลงไปในสุ่มเข้าใจว่าปลาจับขึ้นมาเข้าใจว่าปลาไหลอะไรนี่ลากคองูขึ้นมาพอรู้ว่างูเท่านั้นมันต้องบอกมันสลัดปุ๊บเดียวเลยเห็นโทษขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของกิเลสก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแบบรุ่มดอนด้วยความจดความจำคาดวาดภาพหลอกตัวเองอยู่วันนั่งคำคืนยังรุ่งคือไม่เห็นความจริงว่าเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพอะไรที่เคยวาดมามันล้มละลายไปหมดภาพที่เคยหลอกลวงนั่นนะพระคนปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอหรอกอยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมได้อยู่ด้วยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่มีเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยึดจางให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขย่าจิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสมองสมองตัวอยู่อย่างนั้นตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่กับใจนั่นแล้วจะเกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่แล้วนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นประจักษ์ความเห็นประจักษ์ก็เลยการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนถึงสมาธิขั้นปัญญาโดยลำดับจนกระทั่งถอดถอนเถอะไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องฝังจมเหมือนกับลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่นี้ออกหมดเลยที่เห็นเนี่ยอะไรจะมาเป็นภัยกิเลสของเรานั่นแหละเป็นภัยต่อเราเราจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นภัยนั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นหยาบๆผู้ปฏิบัติจะต้องโอปนัญญิโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงจิตและภัยอะไรๆที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุงความตั้งคันมั่นหมายใดๆที่เกิดไปเกี่ยวข้องที่ปรุงแต่งขึ้นไปไปสำคัญนั้นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นประจักษ์จิตอาการของจิตที่แสดงออกโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นนี่เมื่อสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมอยู่เสมอมีความแก่กล้าสามารถคือเดินหลับแล้วแม้แต่ขณะจิตที่แสดงออกปรุงถึงรูปนั้นเสียงนี้กลิ่นนั้นอะไรอย่างนี้มันรู้ทันทีทันทีทีไม่มีอะไรเป็นไถ่นี่นะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี่เป็นภัยต่อจิตใจอยู่ทั้งนี้รูปเขาก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ยังไม่เกิดเสียงเขามีมาแต่ยังไม่เกิดผัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้สิ่งรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันมันอยู่ตามสภาพของมันน้อยแต่ว่ามันมีไม่มีใช่ว่ามันดีไม่ดีมันก็มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสาไถหลอกลวงตัวเองให้ไปติดเขาก็มัน
โดยสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อันนั้นดีนั้นนี้ดีไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาเมื่อเวลาพิจารณาแล้วมันตะล่อมเข้ามามันรู้ตัวเฮ้ยมันจะไปคิดเสียไปทำเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนั่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทำไมเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสมันมีตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกินไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตมันดับกิเลสถึงสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นก็ไปเกี่ยวข้องใจมันเป็นยังไงเวลานี้มันถึงเกี่ยวข้องหนักก็เพราะว่ามันมีสายโยงกันยุ่งอยู่ภายในเราตัดกันยังไม่ขาดปัญญาจึงย้อนเข้ามาพิจารณาเห็นต่างความจริงอย่าลดละความเพียรอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการเดินจงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานเลิศงานประเสริฐงานลื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกพระสาวกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านวิเศษวิโสได้ยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดจนรู้แจ้งจริงๆแล้วถอดถอนได้โดยลำดับๆจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงานประเภทนี้นี่จึงว่าเป็นงานประเสริฐและยังผลประเสริฐเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังวลโลกมันจะมีกี่โลกกระทั่งมันเถอะไม่ต้องไปนับมันเสียเวลาล่ะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจักรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมแต่ละอย่างอย่างสำคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี่เท่านั้นก่อภัยก็คือเรื่องก่อควรตัวเองที่ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่นี่คืออวิชชาปฏิยาสร้างข้าราจะว่าไงเราไปหาที่ไหนหาอวิชชามันฝังจมอยู่ภายในใจเพราะนั้นจึงต้องเบิกออกเบิกออกถากถางเข้าไปมันเกี่ยวโยงมาถึงไหนตามพิจารณามันเกี่ยวกับรูปรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มารู้เรื่องความต้องการหมายของตัวเองโดยลำดับลำดับคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเป็นวงแคบที่แรกมันก็กว้างขวางปัญญาเพราะมันยังไม่เข้าใจในสิ่งใดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากถอนอยากถอนมันก็ต้องเป็นเต็มเหนี่ยวของมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่ข้องตามสายเข้ามานั่นสิสายหลงมันออกไปนู่นออกไปจากจิตนี้แล้วก็ไปนู่นไปนู่นระยงระยางเป็นภาพนั้นภาพนี้หลอกเจ้าของอยู่นู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ระยงระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปหลอกพิจารณาสิ่งนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วตัวที่ไปว่าภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันมันแล้วมันก็ดับเพียงแยบนั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทันนะโอ้ยมันก่อขนาดออกไปไหมยาวเหยียดจนหาปิดหมาปลายทางไม่ได้แล้วหลงมันจนจะตายก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามที่เด็กแล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันตัดได้รู้ได้เมื่อรู้ได้มันก็ตัดได้ค่ะก็มาเป็นลำดับผลสุดท้ายมันก็มีแต่เรื่องออกมาไปจากขันขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องทำดันออกมาปัญญานี่แหละงานประเสริฐจริงให้จังกับงานนี้อย่าลดละปล่อยวางอย่าเห็นว่าอะไรจะเลิศยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลิศยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจเราซึ่งเราค้นคว้าหามาได้เองเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าไปหลงโลกหลงสงสารโลกนอกโลกในมันเป็นโลกด้วยกันก่อความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญาเราขอบคิดอย่างจะรู้ทั้งโลกเนาะรู้ทั้งโลกในรู้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตใจมันจะยิ่งเต้นเถิดกระโดดไปไหนเท่าที่มันยิ่งเต้นเถิดกระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งขัดดันให้มันต้องยิ่งเต้นเถิดกระโดดไปไม่มีวันมีคืนเดือนเดินนั่งนอนนี่แต่ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายถึงตลอดเวลามันเข้าใจด้วยสติปัญญาแล้วมันจะไปไหนเมื่อเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเองผลก็คือสันติธรรมเป็นขั้นๆสงบก็เรียกสันติสงบจากด้วยสมาธิก็เป็นสันติ
สงบเพราะกิเลสมันขาดไปโดยลำดับดับก็เป็นสันติกิเลสขาดก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเดี๋ยวนัตถิสันติพลังสุขขังไม่มีความสงบอื่นใดที่ยิ่งไปกว่าความสงบเพราะการสิ้นกิเลสนี้เราเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เราให้จริงให้จังผู้มาศึกษาอบรมอย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่ากิจนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยความจงใจจริงๆอย่าสักแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่ใช่มาร่างมือเปิดต่างคนต่างมาเสาะมาแสวงหาคุณงามความดีอันใดที่เป็นสาระประโยชน์จากการปฏิบัติของเราแล้วให้ทำหรือว่าไปกิจภายนอกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนขอวัดปฏิบัติทำจริงๆจังๆอย่าทำเล่นทำเล่นทำไม่จริงไม่จังเข้าไปภายในมันก็เหมือนกันนะเพราะใจดวงนี้ต้องจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความชอบธรรมกับข้อปฏิบัติแล้วเอาให้จริงจังนั่นผู้ปฏิบัติต้องเป็นแบบนั้นถ้าได้ชมที่คำว่ามาผลนิพพานทำไมได้ยินแต่ท่านประกาศลั่นโลกมาได้ 2,500 ปีกว่าแล้วไม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัวของมรรคผลนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยมีอย่างเหลือทั้งที่เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นสักกายบุตรมานี้เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ละองค์ละองค์บวชมากี่ปีกี่เดือนกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีแต่ว่าจะดีจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี่ดีด้วยการตกนรกอเวจีดีด้วยความรักความชังดีด้วยความโลภความโกรธความหลงดีด้วยความเพ้อเหิงถ้าดีโลกดีไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเด็กจึงไม่ควรจะสนใจคิดให้เสียเวลาเวลายิ่งกว่าการค้นคว้าให้มันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วจะถอดถอนเส้นน้ำหรือความกังวลภายในจิตใจของตนออกหมดสิ้นไปจะเป็นความสะดวกสบายผมเสียใจเพราะเรื่องนามธรรมที่เป็นขึ้นรู้เห็นกับใจนี่ไม่สามารถที่จะมาถอดออกมาดูนะนี่นั่นน่ะเป็นยังไงอย่าพูดอย่างนั้นนะเพราะเราพูดในวงของเราเองเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันผมรักจริงๆรักหมู่เพื่อนรักอย่างสนิทเป็นธรรมไม่มีเอียงมีเอ็นไปไหนเลยรักอันนี้รักไม่เหมือนโลกพูดถึงเรื่องความรักหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันนั้นจึงต้องอุตส่าห์พยายามจดจ่อทั้งตาทั้งหูฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมู่เพื่อนแสดงอากัปกิริยาประการใดเพราะเราเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยล่ะสิว่าไงบกพร่องไหนก็เตือนบกพร่องไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมมันกับลูกศิษย์ครูเขาต้องเตือนอย่างนั้นนะจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ้อมมันไปซ้อมมันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดกองที่ควรเตะเขาก็เตะปั๊บเลยอย่าเปิดตรงนี้นะแล้วควรต่อยก็อย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามปั๊วอย่าเปิดตรงนั้นลูกศิษย์มันก็เข้าใจพอครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายเพราะต่อยเพื่อสอนนี่เจ็บก็เจ็บพอให้จดจำเท่านั้นเองไม่ได้เจ็บมากยิ่งกว่านั้นเพราะการฝึกซ้อมไม่ได้เหมือนการเอากันจริงจังบนเวทีเหมือนก็ต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงอันนี้ตุติดตะเกือนที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนยาที่ตรงไหนว่าตรงไหนนั่นคือเปิดตรงนั้นพูดง่ายๆเราจึงสงวนมากกับพระกับเณรของเราใครมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรายินดีสมเจตนาของเราที่มีความฝักใฝ่ต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วไม่ถืออะไรภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเณรของเรานะเราเห็นพระเณรของเรานี่เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามมาหน้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมอบกับกายวาจาใจที่ยิ่งเจริญพระศาสนาแก่ครูบาอาจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์โรเมพันเตโหหิว่ามาแล้วโอปายกลางปฏิรูปังเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ได้สั่งสอนสักแต่ว่าสอนนะสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังสักแต่ว่าฟังเฉยจึงเข้ากับเรื่องผู้สอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแท้จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมหมู่เพื่อนฟังให้ดีนะครับเป็นสิ่งที่พอต้องให้ดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้วอย่างธรรมทั้งหลายที่แสดงออกมานี่ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกงไปกงมาท่านในวงของเราเองเราไม่มีความสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้เราได้ปฏิบัติมาเต็มภูมิกำลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วเ
ความรู้เราหมดวาสนาเพียงเท่านี้การปฏิบัติก็ยิ่งล่วงโรยลงไปลงไปเพราะกำลังมังคามันอ่อนลงไปอ่อนลงไปทำสัจกิริยาไปนั่นแหละเดินยังกลมก็เดินไปนั่นแหละนั่งพอหน้าก็นั่งไปนั่นแต่ดูกิริยานี้มันก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเรายังไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่องสภาพของร่างกายและจิตใจเป็นยังไงจึงต้องทำอย่างนี้เวลานี้นี่เราก็ทราบของเราได้ดีถึงไม่ตำหนิเพราะทราบแล้วตำหนิได้ยังไงเต็มหนิให้ดีกว่านี้มันก็ไม่ดีผู้ที่กำลังวังชามีที่ควรที่จะให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยในความภาคความเพียรจึงขอให้ทุกๆท่านจะตั้งหน้าตั้งตาคือปฏิบัติอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะยิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมภายในใจงานใดก็ตามในโลกนี้อย่าเข้าใจว่าจะวิเศษวิโสยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทำจะได้โผล่ขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่ว่าสันทิโตเสนติโกหรือปัจจังเวตบุญยืนอย่าให้ได้ยินตั้งแต่ข่าวว่าถ้าสงสาวกองนั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นเดินอยู่ในทางยังคงนั้นดูด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยการเดินยังคงบรรลุอยู่ในถ้ำในเงื่อมผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านจนขี้เกียจจะบรรลุจนหาที่ไหว้ความบรรลุไม่บรรจุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดในหัวใจซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นมันกลับตรงข้ามกันไปหมดท่านอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจฝึกปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งมีอยู่นี้ค้นออกไปนี้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้ง4ก็เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งมรรคนี่คือสติปัญญาเป็นต้นเอาทุกนั่นแหละเป็นเครื่องรับมันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงอย่าไปสนใจกับเรื่องมันจะหายแต่มันจะล้มจะตายจะไปสนใจมันนี่จะธาตุสี่ทางมันแตกลงไปตามเรื่องของมันแต่ความรู้จริงเห็นจริงอย่าได้ลดละให้ค้นลงไปพิจารณาให้ประจักษ์สมาธิก็ให้รู้กับใจเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิซะเองเป็นเจ้าของของสมบัติคือปัญญาซะเองและเป็นเจ้าของของมรรคผลนิพพานซะเองด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่สนิทใจมากอย่าให้มีแต่ชื่อชื่อพระชื่อเนนเฉยๆชื่อผู้ปฏิบัติเฉยๆให้มีทั้งชื่อทั้งตัวการประกอบความภาคเพียรก่อนมีทั้งตัวจริงรู้เหตุรู้ผลกันไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติของเราอย่าไปคาดว่ามรรคนิพพานอยู่ใกล้อยู่ใกล้ขนาดไหนกำลังวังช้างเราจะสู้ได้ไหมอำนาจวาสนาของเรามีมากมีน้อยมีมากไหมมีน้อยกำลังมีเท่าไรฟาดลงไปตายแล้วก็รู้เองว่าตายหุงต้มกันกินไม่ได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้เอ๊ผมเราวิตกวิจารกับหมู่เพื่อนหลายแง่หลายทางจนไม่ชนะที่จะนำมาพูดได้และไม่อาจจะนำมาพูดได้ทุกแง่ทุกมุมอยู่วันหนึ่งไม่คิดเกี่ยวกับหมู่คณะได้เลยมันต้องคิดยิ่งเป็นคนวัยนี้ได้แล้วก็ต้องคิดมากนอกจากพูดตั้งแต่พูดตั้งตอนนั้นเป็นห่วงที่สุดก็คือการปฏิบัติไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยนี่มันก็เสียความมุ่งหมายของผู้อบรมสั่งสอนด้วยความเต็มใจจริงๆไม่ใช่น้อยเหมือนกันมันอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับผลจากการปฏิบัติของตนเป็นเครื่องตอบแทนเราจะเป็นที่ยินดีด้วยไม่น้อยอาจารย์ปัญญาอธิบาย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปูริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทายนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินะยะทโรยะถาพลังยะถาสติทัยยานังสันติวัฒโนตัตสมาหิโสมหาปุญโญทัยยิเกหิปสังสิโตพัตติโกจักตัญญะจะอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขถ้วนหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสานพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้พักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสา

0: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: เทศในวงปฏิบัติก็จะเทศไปกว้างขวางให้เสียเวลามากมายเทศย่นลงมาในจุดสำคัญเป็นเทศเรื่องทุกข์อะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศจะกว้างขนาดไหนสิ่งนั้นไม่เคยถูกแม้จะอยู่ในบ้านในเรือนในตึกในห้างสิ่งนั้นก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นไม่เป็นทุกข์สมบัติเงินทองไม่ได้เป็นทุกข์สิ่งของมากน้อยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แต่โลกประหากลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวไม่ยอมสนใจไม่ยอมคิดเพราะฉะนั้นจึงโดนกันอยู่เสมอแล้วหาทางแก้ไขเอาตัวรอดไปไม่ได้นี่โลกเราก็มาโง่ตรงนี้มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถอย่างพระพุทธเจ้ามั้งยังไม่มองเห็นใครว่าชี้ถูกจุดแห่งทุกข์แห่งทุกข์ชี้ถูกจุดที่แก้ทุกข์ชี้ลงที่ไหนที่ลงในเบญจขันธ์ของเรานี้กับใจนี่เป็นหลักสำคัญนี่แหละสถานที่ทุกข์เกิดที่นี่ท่านว่าเพราะสาเหตุที่จะทำให้ทุกข์เกิดก็มีอยู่ที่นี่วิบากที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือธาตุขันธ์ของเราก็มีอยู่กับตัวของเราที่เรียกว่าร่างกายนี่เป็นวิบากคือผลของสิ่งที่ผลิตขึ้นมาได้จากกิเลสอวิชชาตัณหามันปิดให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามจึงเรียกว่าวิบากก็อยู่ที่ตัวของเราผู้ที่จะผลิตทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยลำดับภายในจิตก็เกิดขึ้นภายในจิตนี่เองไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รบกันที่นี่ให้รู้กันที่นี่หลบปีกตัวด้วยอุบายสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมต้องหลบปีกกันที่นี่ต่อสู้กันที่นี่ให้เข้าใจกันที่นี่แก้กันที่นี่พ้นกันไปจากที่นี่ไม่พ้นที่อื่นนี่แต่พออย่างยิ่งขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นนี่ไม่ค่อยจะได้สติสตังกันถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติและเป็นผู้ที่เคยพิจารณาอยู่แล้วจิตใจจะว่าวุ่นขุ่นมัวกระวนกระวายไปกับทุกข์เสียทั้งหมดทุกข์เลยฉุดลากเอาจิตใจไปทั้งรวมเอาเข้าไปอยู่ในกองทุกข์นั้นทุกข์เผาจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่าเรื่องของทุกข์ในขันธ์ได้อีกนี่เพราะความไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติแต่ที่นี่เราจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้ตำหนิไม่ลงเพราะมันเหมือนกันใครอยากจะพ้นใครอยากจะหลีกตัวออกแต่มันไปไม่ได้เพราะความรู้ความฉลาดไม่มีอุบายวิธีไม่มีเพราะไม่ได้ศึกษาหนึ่งเพราะการศึกษาและการปฏิบัติยังไม่มีความสามารถนะจำเป็นก็ต้องยอมรับทุกข์มากน้อยเพียงไรก็ต้องยอมรับจิตใจแม้จะเป็นของมีคุณค่ามากก็ต้องทุ่มลงไปให้กิเลสเผาเอาให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในธาตุในขันเผาเอาเพราะอำนาจของกิเลสพาให้หลงเข้าไปให้มันเผาเนี่ยนี่ถึงว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสงครามในโลกไม่มีสงครามใดยิ่งไปกว่าสงครามระหว่างจิตกับขันที่แสดงต่อกันและที่กระทบกระเทือนกันความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่วันเกิดการเกิดมาเป็นของดีเมื่อไรในขณะที่เกิดก็ออกมาจากช่องแคบจนสลบสลายไม่รู้สึกตัวจนไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงแล้วภาพความจำก็หายหมดในขณะนั้น นี่ก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสอันหนึ่งในขณะที่เกิดขึ้นมาแต่โลกไม่ได้สนใจในความทุกข์ประเภทนี้จึงพากันดีใจในเรื่องความเกิดยิ้มแย้มแจ่มใสต่อความเกิดแต่โศกเศร้าหงอยในความตายความจริงมันก็เรื่องเท่ากันถ้าจะพิจารณาให้เป็นเรื่องเท่ากันแล้วไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยมีรอดตายแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์บำรุงมันเลยรักษากันมาแล้วก็เป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์เหมือนอย่างเราท่านๆที่มองเห็นกันอย่างนี้มันผ่านมาจากทุกที่รอดตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงแล้วจะไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์ขณะที่ตกคลอดออกมามันตกคลอดออกมาด้วยความทุกข์ทั้งนั้นนี่อันเราก็ไม่ทราบความจำก็หายหมดไม่ทราบว่าเกิดมาแต่เมื่อไรวันใดเดือนใดปีใดใครเป็นพ่อใครเป็นแม่พอโตขึ้นมาก็ถึงจะทราบว่านั่นเป็นพ่อนี่เป็นแม่เกิดวันนั้นเดือนนี้ก็พ่อแม่บอกเวลาเท่านั้นเท่านี้พ่อแม่บอกคนอื่นบอกถึงจะทราบตัวเองไม่มีทางทราบมันมืดมาโดยลำดับนั่นแหละเรื่องจิตมืดด้วยลบความจดจำของตนจะหายหมดด้วยมันมืดไปหมดนี่เราแสดงเรื่องกองทุกข์แล้วกระทบกระเทือนกันมาตั้งแต่บัดนั้นน่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอะไรภูเขาทั้งลูกไหนมากระทบกระเทือนเราให้รับความลำบากต้นไม้ใหญ่ๆที่ไหนมากระทบกระเทือนเราให้ลำบากไม่มีน้อยที่สุดร้อยจะหาหนึ่งก็ไม่มีเช่นต้นไม้ล้มทับคนนี่มันร้อยหาหนึ่งก็ไม่มีไอ้ที่ขันล้มทับเรานั่นสิทับอยู่ทุกผู้ทุกคนทับอยู่ตลอดเวลาการพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพานับทานอาหารพานุ่งพาห่มเพราะอะไรเพราะเรื่องมันทับทนไม่ไหวต้องหาทางออกหาทางบรรเทากันเราอยู่กันด้วยการบรรเทาแต่จิตมันไม่อยู่ในจุดนี้มันจึงไม่เห็นโทษของโทษที่มีอยู่ภายในตัวเองจิตมันฟุ้งเฟ้อเหิมไปโน้นไปคว้าอนาคตเป็นลมเป็นแรงบาดมโนภาพไปโน้นว่านั่นจะดีอันนี้จะดีจะรื่นเริงมันเทิงที่นั่นจะสุขที่นี่จะสบายจิตมันเพลินไปโน้นเสียมันลืมกองทุกข์ที่มีอยู่กับตัวทั้งที่มีอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเราไม่สนใจมันก็เหมือนไม่มีนะนี่จะว่าเราเหลิงก็ไม่เหลิงของจริงมีอยู่แสดงอยู่ความกระทบกระเทือนในธาตุในขันธ์มีอยู่ทำไมไม่เห็นโทษของมันที่มันกระทบกระเทือนตลอดเวลาแล้วเราจะหวังเอาความเพลิดเพลินอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่ายิ่งขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่ยิ่งทับยิ่งถมเข้าทุกด้านทุกแง่ทุกมุมทีเดียวอวัยวะส่วนไหนเป็นทุกข์ไปด้วยกันเป็นไฟไปด้วยกันหมดเผากันมาที่จิตใจถ้าจิตใจไม่มีธรรมเป็นเกราะเครื่องป้องกันได้แล้วก็เป็นไฟไปด้วยกันกับธาตุขันธ์ยิ่งมีความทุกข์ร้อนและยิ่งเป็นไฟกองที่ร้อนที่สุดยิ่งกว่าธาตุขันธ์ที่เพราะความหลงรู้เท่าไม่ถึงการนี่ถ้าคิดดูนี่แหละที่เรียกว่าสงครามให้พิจารณาอย่างนี้แล้วที่นี่ถึงคราวจะตายล่ะขนาดไหนไม่เหมือนเกิดมันความจำมันก็ไม่มีสภาพของเด็กก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทั้งที่ทุกความจดจำเหล่านั้นก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสาภาวะเกี่ยวกับเรื่องทุกข์เด็กก็ไม่ค่อยมีมากทั้งที่ทุกข์เหมือนกันก็ตามแต่ที่ตอนเป็นผู้ใหญ่เรานี่สิเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขานั่งหนักนี่เป็นยังไงเราจะตรงจิตลงที่ไหนเพราะมันมีแต่ไฟทั้งนั้นถึงวาระสุดท้ายมันเป็นด้วยกันหมดเป็นไฟทั้งกองเลยในขันธาตุขันทั้งร่างกายทั้งร่างเนี่ยมันเป็นไฟด้วยกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างแต่ต้องไม่ได้เป็นไฟทั้งนั้นนี่เราจะปรงจิตลงใจลงได้ยังไงถ้าไม่ฝึกพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันเสียตั้งแต่บัดนี้การพิจารณาให้รู้เรื่องตามความจริงของมันก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราทราบดังที่เคยแสดงให้ฟังรูปเป็นรูปไม่ใช่เรานี่เป็นความจริงนั่นจริงอย่างหาอะไรเทียบไม่ได้เลยจริงอย่างสุดส่วนเวทนาเป็นเวทนาคือทุกข์ขนาดไหนก็เป็นเรื่องของทุกข์แม้แต่ทุกข์เองมันยังไม่ทราบความหมายของมันเราไปให้ความหมายของมันทําใหม่เราไปแบกความหมายของมันมาไว้ในหัวอกของเราให้ทุกข์ทําใหม่ตั้งแต่ทุกขเวทนามันยังไม่ทราบความหมายของมันแล้วมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกขเวทนามันไม่ทราบมันให้ร้ายแก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งล้วนๆตามหลักธรรมชาติของมันโดยตัวมันเองก็ไม่ให้ความหมายตัวเองและไม่ทราบความหมายตัวเองเราเป็นทําไมจึงต้องไปให้ความหมายมันแล้วไปแบกความหมายนั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองนี่ก็แสดงว่าเราก็โง่นะ ถ้าเราทราบเสียอย่างนี้แล้วเราก็ให้เราก็เข้าใจว่านั้นเป็นเวทนานั้นเป็นทุกข์อันหนึ่งเราผู้รู้ผู้ดูนี้เราจะดูให้เห็นจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายของทุกข์อันนี้ว่ามันจะแสดงไปถึงไหนมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับเหมือนกันไม่ดับในขณะหนึ่งก็ดับในขณะหนึ่งสุดท้ายมันไม่มีทางดับมันก็ดับในขณะที่ตายนั่นเนี่ยหลักสำคัญมีอยู่สองจุดร่างกายทั้งร่างนี่แล้วก็แบกทั้งที่ทุกข์ทั้งที่เป็นไฟแล้วก็แบกว่าเป็นเราเป็นของเราจังแยกไม่ออกถ้าไปพิจารณาเมื่อเราทราบชัดว่าร่างกายเป็นร่างกายร่างกายเป็นธาตุอันหนึ่งต่างหากมโนธาตุคือใจนี้เป็นธาตุอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่อันเดียวกันแม้จะอาศัยกันอยู่ก็ตามเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านในเรือนบ้านเรือนต้องเป็นบ้านเรือนเราเป็นเราไม่ใช่อันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่เพียงเท่านั้นนี่เป็นความเห็นอันถูกต้องที่ระหว่างจิตกับร่างกายก็เหมือนกันแม้จะอาศัยกันอยู่เราก็เป็นเราคือจิตอวัยวะคือร่างกายก็เป็นร่างกายเวทนาก็เป็นเวทนาเป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้รับทราบในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเป็นสุขเป็นทุกข์รับทราบแล้วเราก็มีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันตัวเราอีกว่าเวทนาไม่ว่าจะเพียงเกิดขึ้นเท่านี้ถึงจะเกิดขึ้นมากกว่านี้จนกระทั่งเวทนาทนไม่ไหวมันจะแตกลงไปก็ต้องเป็นเวทนาอยู่วันตั้งค่ำเวทนาเกิดเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นถ้าเราไม่เอาเราเข้าไปแทรกแล้วมันมีเท่านั้นตามความจริงนี่เป็นขั้นเป็นข้อน่ะที่เราจะทำความเข้าใจให้กับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องถ้าทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องด้วยปัญญาของเราแล้วถึงจะอยู่ในท่ามกลางกองไฟก็ตามคือธาตุขันธ์นี่เป็นเหมือนไฟแต่เขาไม่ได้ทราบความหมายตัวเองว่าเขาเป็นไฟเราพูดเพื่อแค่เรานั่นเองอ้าวอยู่ในท่ามกลางของกองไฟเราไม่เป็นไฟด้วยนี่จะว่าไงแต่เราเป็นเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นเอาตั้งอยู่ก็รู้มากน้อยเพียงไรรู้ความรู้นี้ไม่ได้อาภัพมีรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้มีสติเถอะจะรับทราบกันตลอดสายเอาทนไม่ไหวหรือเวทนานี่ขึ้นขนาดไหนทนไม่ไหวเอาแตกเวทนาดับไปผู้รู้นี่ไม่ได้ดับผู้รู้นี่คือใจใจมีปัจฉาที่ไหนไม่ดับไม่มีการดับตั้งแต่นั้นแต่มาจิตท่องเที่ยวเกิดในวัฏสงสารก็คือใจดวงนี้เองเป็นเพียงว่าไปตามบุญตามกรรมของตนถ้าเราพิจารณาทางด้านปัญญานี้จิตของเราจะแน่วลงสู่ความจริงไม่สะทกสะท้านกับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นสัญญาที่เป็นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราก็ความหมายความหลอกเนี่ยแล้วก็ทราบว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมาหมายมาหลอกว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างไรเราจะเกิดเราจะตายหมายไปทำไมเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของเขามีการประชุมหรือการผสมกันเข้าแล้วมีการตั้งอยู่มีการสลายไปตามเรื่องของเขาอย่าไปเสกสรรปั้นยอเขาจะไปแบกไปหามเขาให้เขาอยู่ตามความจริงของเขาเมื่อเขาทนไม่ได้เขาจะแตกให้เขาแตกไปนั่นเป็นทางหลวงเราจะไปปลูกบ้านผูเรือนขวางบ้านขวางถนนหลวงไม่ได้เป็นโทษอันนี้เรื่องคติธรรมนาก็คือความตายเกิดแล้วต้องตายนี่ทางต้นทางคือความเกิดตายทางก็คือความตายกลางทางก็คือความทุกข์ความลำบากที่เป็นบ้านอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนี้มันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นในธาตุในขันธ์นี้มีอะไรที่ให้เป็นความสุขความสบายถ้าเราไม่ประกอบขึ้นภายในจิตใจของเราให้เป็นความรื่นเริงด้วยคุณงามความดีของเรานี้หาความสุขไม่มีในขันธ์อันนี้หรือในโลกอันนี้จะไม่มีใครเจอความสุขเลยนี่วิธีพิจารณาหรือรบกันระหว่างกองทุกข์กับเราวิญญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนกันพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงอะไรจะเกิดมากน้อยให้รู้ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยให้รู้ตามความจริงของมันเราเป็นเราทุกข์เป็นทุกข์แท้ๆไม่เป็นอย่างอื่นหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นย้ำกันลงที่ตรงนี้พิจารณาจนคล่องแคล่วถอยหน้าถอยหลังย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาพิจารณาอันนี้แหละเรียกว่าเป็นหินรับปัญญาพิจารณาเราจะเอาเพียงผลเดียวหยุดให้จิตของเราปัญญาของเราหมุนอยู่กับทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากเท่าไรกำหนดให้มันรู้ทันโดยลำดับไม่ให้เผลอไม่ให้หลงมันให้มันแยกกันออกได้อาตายก็ตายไปเถอะสบายเลยนี่คืออยู่สบายตายสบายนั่นแยกกันได้ไม่ให้ไฟนอกบ้านเข้ามาไหม้ในบ้านเราไม่ให้ไฟในธาตุในขันธ์ที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติมันมาไหม้จิตใจของเราให้เดือดร้อนไปตามนี่คือวิธีดำเนินวิธีแก้ทุกวิธีรู้เท่าทุกวิธีถอนทุกไม่ให้ทุกข์ภายในร่างกายที่เกิดขึ้นอันเป็นทุกขเวทนานั้นเข้ามาเผารวนจิตใจของเราเราก็อยู่สบายท้าสุขจิตนี้เป็นสาระอันสำคัญไม่ได้มีแตกมีสลายไปเช่นเดียวกับร่างกายธาตุขันธ์เหล่านี้เธอสงวนรักษาอันนี้ไว้ให้ดี ด้วยสติด้วยปัญญาของเราเราไม่ได้ล่มจมไปร่างกายจะแตกก็เป็นเรื่องร่างกายแตกเอาจะว่าร่างกายล่มจมไปก็ล่มจมไปลงหาดินน้ำลมไฟของเขาจิตใจไม่ล่มจมไม่แตกไปด้วยจิตใจไม่ชิบหายเพราะฉะนั้นการตายจึงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไปล่มจมกันผู้ปฏิบัติเพื่อความฟื้นฟูตัวเองจะไปล่มจมอย่างนั้นได้ยังไงเขามีแต่ทรงตัวไว้ได้ด้วยความภูมิใจของเราเองนี่จิตเมื่อมีความป้องกันตัวได้มีการรักษาตัวได้ในปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งขนาดที่เป็นทุกข์มากถึงวาระจนกระทั่งถึงวาระคือตายเรามีการป้องกันหรือมีการพิจารณาเราได้อย่างรอบคอบขอบคิดแล้วไปไหนก็ไปเถอะร่างกายแตกไปอันนี้เป็นผู้ป้องกันตัวได้แล้วได้หลักธรรมชาติของตัวเองผู้ป้องกันตัวได้นี่แหละเป็นผู้ปลอดภัยทั้งจะไปที่ไหนก็ไปเมื่อเป็นผู้ปลอดภัยอยู่กับตัวแล้วไปไหนก็ปลอดภัยมันเป็นหลักสำคัญเนี่ยการปฏิบัติธรรมให้เห็นผลประจักษ์อย่างนี้และต้องเห็นเมื่อปฏิบัติอย่างที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เลยให้มันเข้มข้นจิตใจของเราใจตายให้เป็นอย่าไปอ่อนแออย่าไปท้อถอยทุกขเวทนามันเคยมีมาดั้งเดิมใครจะท้อถอยหรือไม่ท้อถอยกับมันก็เป็นทุกขเวทนาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับความท้อถอยนอกจากจะมาทับถมเจ้าของเท่านั้นเองนี่เรียกว่าสงครามจิตสงครามขันอันเป็นสงครามใหญ่โตยิ่งกว่าอะไรแล้วพูดถึงเรื่องกองทุกข์อันนี้แหละคือกองทุกข์แท้จริงที่เรารับผิดชอบเรากระทบกระเทือนหรือกระทบกระเทือนกับเราอยู่ตลอดเวลาคือธาตุคือขันธ์คือกิเลสอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นไม่มีอันใดที่จะมาทำให้เราได้รับความเดือดร้อนภูเขาทั้งลูกก็เป็นภูเขาไม่เคยมาทับใครดินฟ้าอากาศก็อยู่ตามสภาพของเขาแต่ผู้รับกองทุกข์ทั้งหลายก็คือธาตุคือขันธ์คือจิตใจของเรานี้เป็นผู้รับสิ่งเหล่านั้นรับเป็นสัญญาอารมณ์มันร้อนมากหนาวมากแล้วยุ่งไปหมดเอานั่นก็เจ็บนั่นปวดนี่ในท่านในขันจะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรก็เรือนของโรคมันเป็นโรคความแปรสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือโรคชนิดหนึ่งมีแกนตัวของเราแล้วจะไม่เขาแสดงตัวได้ยังไงอันใดที่มีมันต้องแสดงตามเรื่องของมันเราที่มีสติปัญญาก็ให้ทราบตามเรื่องของมันมันก็ไม่เสียท่าเสียทีให้เขาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้จิตใจของเรายิ่งจะมีความเด่นดวงขึ้นมาโดยลำดับเกิดความกล้าหาญผ่องใสก็ชัดเจนกล้าหาญก็กล้าหาญเห็นจิตเป็นอันหนึ่งจากขันธ์อย่างชัดเจนก็ไม่ทราบเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ทราบจะไปหวั่นไหวกับอะไรมันแน่วแน่อยู่ภายในจิตใจมีหลักใจมีเรือนใจมีเกราะป้องกันจิตใจแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งกองเพลิงคือทุกขเวทนาทั้งหลายที่เป็นอยู่ในขันนี้ก็สักแต่ว่ารับทราบกันเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมาทำจิตใจให้ร่มจมเสียหายไปเพราะทุกขเวทนานั่นเลยถ้าเราไม่กระทำความสลายแต่เราเพราะความหลงนี่เท่านั้นฉะนั้นจึงต้องเอาปัญญามาใช้พิจารณาให้รอบครอบกับสิ่งนั้นโลกนี้มันโลกเกิดตายไม่ใช่โลกอื่นโลกใดไปที่ไหนมันก็มีป่าช้าเหมือนกันหมดเราจะหลบหลีกปิดตัวอย่างนี้ไปไหนจะไม่พ้นความตายความเนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดเรื่องเท่ากันผิดกันก็ไว้ล่ำเวลานิดหน่อยเท่านั้นความจริงนั้นมันเท่ากันหากพิจารณาเราต้องสู้หาที่หลบที่หลีกไม่ได้ต้องสู้จนกระทั่งเข้าใจแล้วนั่นล่ะคือวิธีการหลบหลีกเข้าใจอย่างเต็มที่ก็หลบหลีกได้อย่างเต็มตัวปลอดภัยได้อย่างเต็มใจไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยต่อตนเองเราเชื่อกิเลสและเชื่อมานานคราวนี้เรากำลังถ่ายเทกิเลสออกทำลอกปอกกิเลสออกเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าคือตัดไว้ชอบยินไม่มีผิดไม่มีพลาดปฏิบัติตามพระองค์แล้วแค่ข้าปลอดภัยไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจอยู่ก็เป็นสุขปลอดภัยไปก็ไม่มีภัยมีเวรเพราะตัวปลอดภัยอยู่กับตัวเองตัวเองรักษาตัวด้วยดีแล้วไปไหนก็ไปพบไหนก็พบเถอะผู้ที่มีธรรมครองใจต้องเป็นสุขทั้งนั้นไม่มีไอ้เรื่องคำว่าล่มมาจมความล่มความจมมันสร้างกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนหาสาระไม่ได้ในตัวมองดูตัวแล้วเป็นหาสาระไม่ได้เลยนั่นแหละคือสร้างความล่มจม ความดีเราสร้างเห็นอยู่ประจักษ์กับใจของเราอย่างชัดเจนแบบนี้มันจะร่มจมไปที่ไหนมีแต่ความสุขกายสบายใจไปไหนก็สบายนี่อำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าเป็นคุณค่าเห็นประจักษ์กับใจของผู้ปฏิบัติเราเกิดมาในภพนี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถคนที่ไม่มีศาสนาหาหลักหาแหล่งไม่ได้นั่นน่ะร้อยจะหาทั้งสักหนึ่งมันมีเหรอเราเทียบกันทั้งโลกนี่ร้อยต่อหนึ่งมันก็ไม่มีนะยุ่งกันหาแต่ความสุขแต่ไม่ปรากฏว่าใครเจอความสุขเจอตั้งแต่ทุกข์กันทั้งนั้นไปที่ไหนบ่นอื้อไปหมดทั้งโลกทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็มันไม่หาในจุดที่ควรจะเจอแล้วมันจะเจอได้ยังไงหาจุดที่เจอสิพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วเจอแล้วจึงได้นำสิ่งที่ทรงค้นพบแล้วนั้นมาสอนโลกโลกปฏิบัติตามนั้นจะผิดหวังไปที่ไหนเพราะเป็นจุดอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นและทรงพบมาแล้ววิธีการก็วิธีการอันเดียวกันสิ่งที่จะให้พบก็คืออันเดียวกันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่มีก่อนมีหลังความจริงนั้นเป็นจริงเหมือนกันหมดใครจะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ไม่ขัดข้องเพราะทางเดินได้ประทานไว้แล้วคือปฏิปทาเครื่องดำเนินถึงความสิ้นทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ผู้มีศาสนาก็มีทางที่จะพ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับผู้ไม่มีนั่นสิหลักใจไม่มีเรือนใจไม่มีสาระของใจไม่มีสรณะของใจไม่มีเอาแต่ภายนอกเป็นสรณะตายแล้วก็หมดคุณค่าเอาความสุขไปไว้กับสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ไว้กับโลกนั้นโลกนี้ทวีปนั้นทวีปนี้วัตถุสิ่งของเงินทองนั้นนี่เอาความสุขไปไว้โน้นเอาจิตใจไปไว้กับโน้นพอโน้นสลายไปนั้นหมดท่าถึงนั้นไม่สลายเวลาจะเราจะตายก็หมดท่าอีกหาความเป็นสาระไม่ได้เลยนั่นเนี่ยเรียกว่าคนขาดที่พึ่งเราไม่ใช่คนเช่นนั้นกำลังสร้างที่พึ่งภายในจิตใจพึ่งภายนอกเราได้พึ่งมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้อาศัยมาพอสมควรพอรู้หนักเบาของมันแล้วทีนี้เราจะสร้างสาระสำคัญขึ้นภายในจิตใจที่เรียกว่าอัตตสมบัติหรืออริยทรัพย์ขึ้นภายในจิตใจของตนอันเป็นทรัพย์อันประเสริฐนี้ให้สมบูรณ์พูนสุขขึ้นเดิมดับผมขอให้มีความพยายามพยายามมากน้อยหนักเบาเพื่อเราทั้งนั้นความลำบากลำบนเราอย่าถือว่าเป็นอุปสรรคมันจะเป็นอย่าถือว่าเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของเราอันใดที่จะมันเป็นประโยชน์แก่เราในขณะนี้ขณะใดก็ตามให้รีบเร่งขวนขวายเพราะความตายนั้นน่ะเซ็นสัญญาไว้แล้วกับเราว่าต้องตายแน่ๆนะน่ะแต่ไม่ได้บอกวันเวลาเท่านั้นเราจะนอนใจได้ที่ไหนว่าวันไหนวันจะตายเราทราบแต่ว่าจะตายเซ็นสัญญาไว้แล้วตีกราไว้แล้วกับเราทุกคนแต่วันเวลาไม่ตีเรายังจะนอนใจหรือเขาไม่ตีวันเวลาเขามาเอาเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเมื่อไหร่ก็ได้อริยจะตั้งแต่บัดนี้อัจเชวะกิจจะมาตับตังโอชัญญามะนังสุเวนะหิโนสังกรันเตนะมหาเสนีนวัตตินา

0: นี้อย่านอนใจกลางคืนกลางวันมันมีเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นเราอย่าไปสำคัญนั้นหมายอย่าหวังแปลความสุขความเจริญกับมืดกับสว่างนั้นถ้าว่ามืดสว่างนี้จะเอาความสุขให้คนได้จริงแล้วเราคนทุกคนเกิดมาพบแล้วความมืดความสว่างบรรดาที่มีในตาความสว่างก็เห็นความมืดก็เห็นทำไมมีความทุกข์อยู่เต็มหัวใจด้วยกันหากว่าสิ่งนี้จะเอาความสุขความสบายให้คนตามที่คาดหมายหรือว่ามโนภาพไว้นั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องโมฆะไอ้ยางจิตลงในจุดที่จะเป็นสุขเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อแก้จุดนั้นแล้วสุขจะเกิดขึ้นที่นั่นแหละนะแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนเวลานี้นอกจากเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ในจิตใจของเรานี้มันมีที่อื่นเป็นที่เกิดของทุกข์แต่ละคนละคนเป็นเรือนรับรองทุกข์ทั้งหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องสร้างเรือนรับรองธรรมขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเชื่อความนับสายความภาคความเปลี่ยนให้ขึ้นในสถานที่แห่งเดียวกันแล้วกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตรการทั้งหลายนี้ออกเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจผู้นั้นแหละกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามเป็นผู้มีราตรีอันเดียวเท่านั้นนานทันวาคือมีความสว่างสวายอยู่ตลอดเวลาไม่นิยมมาเป็นกลางวันกลางคืนอยู่ที่ใจนั่นแหละคือผู้มีหลักใจผู้มีอริยทรัพย์ผู้มีความสุขชกอยู่ที่ใจการแสดงก็เห็นสมควรจึงขอยุติการทั้งนี้
1: ในภาษิตที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั้นท่านพูดถึงเรื่องความจนกรอกจนมุมของคนวิ่งหาที่พึ่งแบบละสำละสายไม่เป็นท่าไม่เป็นสาระเพราะภัยคุกคามแล้วก็วิ่งไปอย่างนั้นเองตามภาษิตที่ว่านี่ท่านว่าปะหุ้งเวสรนังยันติปปตานิวันนานิจักอารามรุขเกตุยานิมนุษาพยตัดชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมากรรมะสับรุฆาปมุจจติมนุษย์เมื่อถูกภัยคุกคามแล้วยอมวิ่งหาที่พึ่งต่างๆตามที่ตนจะเห็นว่าปลอดภัยนะวิ่งไปพึ่งต้นไม้ภูเขาบ้างแสดงอาการบวงสรวงเป็นสรวงไหว้วอนอะไรต่างๆนานาพ้นจากทุกข์จากภัยเข้าในอารามร้างบ้างเป็นวัดร้างอารามมรุกอะพระเจตยานี้ไปตามเจดีย์ร้างบ้างอะไรว่าเป็นที่พึ่งของใจที่ว่าเนตังโคสรณังเขมังนั้นสรณะนั้นไม่เกษมสรณะนั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยใครจะถึงจากเพียงไรก็ตามก็เป็นโมฆะทั้งนั้นนี่ตามบาลีที่แปลออกมาเป็นอย่างนี้โยจะบุตรทันจะทำมันจะสร้างทันจะเสนังกะโตผู้ใดถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าเป็นสนะจะตาริอริยสัจจานิสมปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาดังลูกษัตริย์จะติกำมังเรียนจะทั้งยีกังมากังหรือคู่ปัสมการนี่นะผู้ใดรู้แจ้งหรือปฏิบัติตนจนถึงความรู้แจ้งซึ่งสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างประจักษ์ใจผู้นั้นย่อมถึงความพ้นทุกข์และพ้นทุกข์ไปโดยลำดับดับจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยเอตังโคสรนังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอจตังสรณมากรรมะสัมปุคาปมุจตินั่นแลเป็นสรณะอันเกษมเป็นสรณะอันปลอดภัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่เป็นสูตรที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้จึงไม่ใช่เป็นสูตรหรือเป็นธรรมอันเล็กน้อยเป็นเรื่องหัวใจของสัตว์ที่แสดงความว่าวุ่นขุ่นมัวเสาะแสวงหาวิ่งนู่นวิ่งนี่เพื่อหาที่พึ่งที่ยึด

0: ในเวลาจำเป็นแล้วก็ทำให้ยึดผิดด้วยเพราะไม่ได้สำเนียกศึกษาไม่เข้าใจว่าอันใดเป็นภัยอะไรเป็นคุณจึงสุ่มสี่สุ่มห้ากันไปอย่างนั้นผู้ที่เข้าอกเข้าใจก็ยึดหลักที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นนี่ชื่อว่าสรณะอันเกษมนี่จิตใจของเราทุกคนบรรดาสัตว์โลกที่มีกิเลสย่อมจะมีภัยคุกคามด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยการใดการสถานหนึ่งจนได้เราจึงอยู่ในข่ายแห่งความคุกคามเหล่านี้ด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรเราจึงจะได้หลักสาระอันถูกต้องแม่นยำเป็นที่พึงพอใจในการยึดไม่เสียผลเสียประโยชน์ท่านจึงสอนไว้ให้รู้เรื่องพุทธังธัมมังสังฆังพุทธังจะธรรมังจะสังฆังจะสนังกตุนี่ให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปฏิปทาที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้รู้เรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในสัตว์โลกทุกธาตุทุกขันธ์ทุกสกลร่างกายไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์บุคคลเหมือนกันหมดนี่คือเรื่องของทุกข์ที่เป็นสิ่งน่ากลัวแต่ก็เป็นสิ่งที่ติดแนบอยู่ในกายในใจของสัตว์โลกทั่วไปเราจะหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงหรือทำให้หลุดพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดท่านจึงสอนลงไปว่าน้ำยอกให้น้ำบ่งทุกข์ที่เกิดกับตนให้กำหนดทราบว่านี้คือทุกข์คือสิ่งที่เป็นภัยอันสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนักเมื่อทราบชัดว่าสิ่งนี้เป็นภัยแล้วให้ค้นหาสมุฏฐานคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นี้เป็นมาเพราะอะไรแล้วก็แก้พยายามแก้สาเหตุนั้นเช่นใจคิดเรื่องใดที่คิดขึ้นมาแล้วมากน้อยเกิดความเดือดร้อนขุ่นเคืองด้วยจิตใจเป็นทุกข์เพราะความคิดนั้นๆให้พึงพยายามละเว้นความคิดนั้นอย่าได้คิดซ้ำคิดซากผลจะตามมาซ้ำๆซากๆคือเป็นทุกข์แล้วทุกข์เล่าเป็นหลายครั้งหลายหนก็เป็นทุกข์มากขึ้นไปเองจนถึงกับตรงจิตตรงใจลงไม่ได้ขนาดถึงเสียสติสตังไปก็มีเพราะความคิดมากนี่มีจำนวนมากนี่คือสาเหตุที่จะทำให้เพิ่มความทุกข์ขึ้นโดยลำดับท่านสอนให้พยายามละให้พยายามกำจัดให้พยายามห้ามความคิดเช่นนี้ด้วยกำลังแห่งสติคิดค้นโดยปัญญาเพื่อจะคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกได้ให้เห็นตามความจริงของมันแล้วการที่จะค้นสมุฏฐานของทุกข์ของเหตุให้เกิดทุกข์นี้ก็ไม่นอกเหนือไปจากสติกับปัญญาซึ่งเรียกว่ามรรคที่อยู่ในสัจธรรมอันเดียวกันคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับทุกข์คือความวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากความกังวลวุ่นวายเหล่านี้มันเกิดที่ขึ้นที่จิตและพยายามระงับดับมันลงที่ตรงนี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเรื่องโลกเราจะว่ากว้างมันก็กว้างแผ่นดินทั้งแผ่นใครจะกำหนดได้ว่ามันกว้างขนาดไหนนอกจากคนที่มีความชำนิชำนาญพวกวิทยาศาสตร์พวกอะไรเข้าไปอย่างนั้นเราธรรมดาไม่สามารถว่าโลกนี้วัดโดยรอบมันได้สักกี่กิโลกี่ไมล์เหล่านี้แล้วความหนาของมันประมาณเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแล้วทั้งหมดนี้อะไรที่เป็นกองทุกข์ที่สำคัญดินก็เป็นดินไม่ใช่ทุกข์นั่นต้นไม้ภูเขาที่เกิดอยู่กับดินกับพื้นที่เหล่านี้มันก็เป็นต้นไม้ภูเขาตามหลักธรรมชาติของมันมันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์พระอาทิตย์อยู่บนฟ้ามันก็ไม่ใช่ต ัวทุกข์ดาวอยู่บนผ้าก็เช่นเดียวกันอากาศกลางหาวมันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ทั้งนั้นทีนี้ใครเป็นตัวทุกข์และใครเป็นผู้รับทุกข์ที่กระทบกระเทือนกันอยู่ทุกวันทุกเวลานี้คือใครและใครเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแห่งทุกข์ทั้งหลายที่กระทบกระเทือนอยู่เวลานี้ก็นอกไปจากใจจะมีอะไรเล่าเนี่ยเมื่อสรุปลงมาแล้วก็ได้แก่ธาตุแก่ขันธ์แก่จิตใจของเรานี้เท่านั้นเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับรับสุขและทุกข์ทั้งหลายที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืนเวลาที่ผ่านไปก็ผ่านไปตามเวลาของเขาตามการของเขาโดยเขาก็ไม่มีความหมายในตัวของเขาเลยผู้ที่มีความหมายในตัวนี่แหละที่คาดที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้นำทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองได้แก่ใจนอกจากใจออกมาก็คือร่างกายของเรานี่ย่นเข้ามาแล้วก็มีแต่ร่างกายของแต่ละรายละลายแห่งสัตว์โลกทั้งมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นเป็นกองทุกข์เป็นผู้รับทราบทุกข์เป็นผู้รับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากน้อยมากระทบกระเทือนภายในร่างกายจิตใจของเราศาสนาท่านจึงสอนลงที่จุดสำคัญนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่รับเคราะห์รับกรรมอยู่ตลอดเวลาสร้างเคราะห์สร้างกรรมอะไรก็เป็นจุดนี้เป็นผู้สร้างไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเป็นผู้สร้างเราจะว่าโลกธาตุมันกว้างมันก็ว่าไปตั้งแต่ความสำคัญของจิตคำพูดที่ออกจากปากของเราเท่านั้นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความทุกข์ที่มีอยู่ภายในกายกับใจของเรานี้ได้เลยถ้าเราไม่ย้อนเข้ามาสนใจแก้จุดที่มีอยู่แห่งทุกข์นี้ให้ถูกต้องตามหลักคำสอนที่พระองค์ท่านสอนไว้ทุกข์ก็ไม่พ้นจากเราแต่ว่าทุกข์เราเท่าภูเขาหรือใหญ่กว่าภูเขามันก็ว่าได้เพราะมันเป็นอยู่เต็มตัวของเราภูเขาทั้งลูกเคยได้เห็นภูเขาลูกไหนแล้ววิ่งเข้าโรงพยาบาลมีไหมแล้วมีหมอคนไหนไปรักษาเยียวยาภูเขาทั้งลูกว่ามันเจ็บมันไข้มีไหมนะต้นไม้ใบหญ้าเคยมีนางพยาบาลมีหมอไปรักษาเขาไหมถ้าว่าเขาเป็นทุกข์เขาเคยมีโรงพยาบาลไหมสิ่งเหล่านี้เพื่อรักษาเขามันไม่มีดินก็เป็นดินไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งทุกข์จึงไม่มีหมอเป็นไปประจำเพื่อรักษาดินรักษาน้ำรักษาลมรักษาไฟรักษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากเรื่องของสัตว์ของบุคคลนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นผู้รับความทุกข์ความลำบากทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับกายและใจของตนถ้าเราจะมองข้ามในจุดที่เป็นความจริงคือเป็นความทุกข์ความสุขอยู่เฉพาะภายในจิตใจเหล่านี้ก็ชื่อว่าเรามองข้ามตัวเองเรามองข้ามความจริงเราก็ไม่อาจสามารถมองเห็นความจริงได้และจะแก้สิ่งที่ผูกพันหรือทับถมเราได้แก่ทุกนี้ออกจากใจได้อย่างไรเมื่อเราไม่มองจุดที่ควรมองไม่แก้จุดที่ควรแก้จึงควรแก้ลงที่จุดนี้วิบากขันธ์คือร่างกายมันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวัฏฏะเราจะแก้ไขอย่างอื่นก็แก้ไขไม่ได้จะไม่ให้มีก็ไม่ได้เพราะมีขึ้นมาแล้วการเยียวยารักษาร่างกายนี้ด้วยวิธีใดที่เราเคยรักษากันมาเราก็พอทราบได้และเราเคยรักษากันตลอดมาการทำมาหาเลี้ยงชีพมียุกยาปลาแป้งอะไรก็มาบำรุงรักษากันเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อไม่สุดวิสัยนี่เราเคยรักษากันมาแต่ส่วนเรื่องจิตใจเราจะรักษาด้วยวิธีใดนี่เป็นสิ่งสำคัญท่านจึงให้รักษาด้วยธรรมโอสถสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังนี่แหละเป็นยารักษาใจใจเป็นอย่างไรจึงต้องรักษาเพราะใจเต็มไปด้วยโรคด้วยภัยต่างๆภัยรอบด้านของใจทุกจึงรอบด้านของใจเพราะฉะนั้นใจจึงควรเป็นคนไข้สำหรับรับยาคือธรรมโอสถถ้าปราศจากธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาแล้วใจจะไม่พ้นจากความล่มจมจ จะไม่พ้นจากความทุกข์ความทรมานตั้งตลอดกับตลอดกันหากำหนดกฎเกณฑ์จุดหมายปลายทางไม่ได้เกิดมาชาติใดพบใดจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะความไข้หนักหรือป่วยหนักของใจด้วยกิเลสอาสวะเป็นเครื่องเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาผลคือความทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอทุกภพทุกชาติไม่ว่าพบใดชาติใดถ้าไม่พยายามแก้ไขในจุดนี้ให้ดีเท่าที่ควรแล้วไปพบไหนก็คือใจจะเป็นผู้ไปสู่พบนั้นเป็นผู้ไปรับเคราะห์รับกรรมในพบนั้นนั้นเราจะหวังเอาความสุขความเจริญจากพบไหนถ้าเราไม่หวังไม่แก้จิตใจนี้ให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเรากำลังรู้และรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่แก้ไขจิตให้เบาบางสั่งซาลงไปจากความทุกข์ความทรมานที่เรียกว่าโรคของใจธรรมโอสถจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งหรือเป็นธรรมชาติที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับใจของสัตว์โลกเราเป็นมนุษย์เป็นความสูงสุดในโลกนี้ที่มีความเฉลียวฉลาดและสมควรแก่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ไหนมาประกาศสอนที่โลกมนุษย์เหล่านี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าสอนที่อื่นใดเห็นว่ามนุษย์นี่แดนมนุษย์นี่เป็นแดนที่เหมาะสมสำหรับเราเหมาะสมกับธรรมหรือไม่เราต้องตั้งปัญหาขึ้นแต่ตัวของเราอีกทีนึงปัญหาที่เราตั้งขึ้นถามตัวเองนี้เพื่อให้ทราบความบกพร่องหรือความสมบูรณ์ความผิดความถูกของตนมีประการใดบ้างจะได้ทราบและจะได้แก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนี่ชื่อว่าเรารักษายาด้วยธรรมสมกับเราเป็นคนไข้ถ้าคนไข้ไม่สนใจกับหมอไม่สนใจกับอยู่กับยาคนไข้คนนั้นก็มีทางที่จะกำเริบเรื่อยๆหาทางดีไม่มีหาโรคหาทางหายโรคไม่มีคนไข้มีความสนใจต่ออยู่ต่อยาต่อหมออยู่แล้วก็มีทางจะเป็นไปได้นี่เราเป็นประเภทคนไข้ที่สนใจต่อธรรมโอสถอยู่แล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาและพยายามบำเพ็ญตนด้วยอัดด้วยธรรมชื่อว่าเป็นการรักษาตนด้วยธรรมโอสถพุทธังธัมมังสังฆังสนังกฉามินี่เป็นหลักสำคัญของใจให้ได้ยึดเรียกว่าเป็นธรรมโอสถแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขคิดไปไหนก็คิดเกี่ยวกับความทุกข์ความลำบากนี้เป็นไปทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าประเทศใดชาติชั้นวรรณะใดเพราะเราอยู่ในท่ามกลางแห่งกองทุกข์จะไม่ให้เกิดทุกข์ภายในบุคคลในสัตว์นี้เป็นไปไม่ได้เพราะเราเกิดในกองทุกข์อยู่แล้วธาตุขันธ์เรานี่คือกองไฟมีความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาที่ต้องการความเยียวยารักษาเราจึงจะอยู่เฉยๆไม่ได้นี่เราก็พอทราบได้แล้วเรื่องเหล่านี้ทีนี้ธรรมโอสถที่จะเป็นเครื่องบำรุงรักษาจิตใจของเราเพื่อมีความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อมีหลักฐานภายในจิตใจเราจึงควรสนใจเป็นกรณีพิเศษอยู่เสมอภายในใจโดยเฉพาะไม่ว่าจะทำจิตบ้านการเรือนอะไรหน้าที่การงานหนักเบาเพียงไรก็ตามการระลึกถึงคุณธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่มาหนักหน่วงทวงจิตใจจนเสียการเสียงานแม้แต่ความคิดความปรุงต่างๆในเรื่องทั้งหลายทั้งๆที่เราทำงานอยู่เรายังคิดได้เหตุใดเราจะคิดอัตถิธรรมคือพุทธังธัมมังสังฆังภายในจิตใจของเราไม่ได้นี่เรียกว่าธรรมโอสถให้เป็นเครื่องบำรุงน้ำใจเราอยู่เสมอชื่อว่าเป็นผู้สร้างหลักฐานให้แก่จิตใจสร้างสิ่งที่ยึดที่มั่นคงให้แก่จิตใจใจเราจะค่อยสางค่อยซาจากกิเลสอาสวะไปโดยลำดับแล้วจะมีความร่มเย็นนี่แหละการแสวงหาที่พึ่งที่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมได้แก่การแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจใจมีความต้องการความสุขความสบายอยู่ตลอดเวลาแต่หาอุบายวิธีที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจตามความมุ่งหมายหรือตามความมุ่งหวังนั้นเป็นไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะความฉลาดหรือกำลังบังช้างเราไม่พอนอกจากนั้น ผู้ไม่สนใจที่จะทำความสุขให้แก่จิตใจนี่รู้สึกจะมีอยู่มากไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเครื่องเสริมไฟซะมากกว่าที่จะเป็นเครื่องดับไฟส่วนธรรมะเป็นเครื่องดับไฟคำว่ากิเลสนั่นแลคือเชื้อไฟอันสำคัญแสดงเป็นไฟขึ้นมาคือความรุ่มร้อนจะแสดงมาจากไหนถ้าไม่แสดงออกมาจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออันสำคัญแล้วกิเลสทุกประเภทจะดับลงได้ด้วยน้ำคืออัตคือธรรมคือความดีทั้งหลายอย่างอื่นดับไม่ได้เวลานี้เป็นโอกาสอันเหมาะสมกับเราทั้งหลายที่พอเป็นไปได้ร่างกายก็สมบูรณ์หรือแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่จิตใจก็ยังสมบูรณ์อยู่ด้วยอัตด้วยธรรมด้วยสติปัญญาพอที่จะประคับประคองตนไปได้จนถึงวาระสุดท้าย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายน2569
2: ยูเครนส่งโดรนกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียหลังผู้นำรัสเซียปฏิเสธที่จะเจรจาสันติภาพโดยตรงกับผู้นำยูเครนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เบลเยียม2-3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ประจำปี2569ที่หอประชุมกองทัพเรือวานนี้ว่าปีนี้เป็นปีทองผ้าไทยเนื่องจากกระแสนิยมการสวมใส่ผ้าไทยกลับมาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่จากแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพร้อมชื่นชมความสำเร็จของผ้าไทยและชุดไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติผ่านนิทรรศการราชภัตราสู่สากลในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้รับคำกล่าวขานชื่นชมจากนานาชาติเป็นอันมากการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และพิธีมอบรางวัลโครงการประกวด The Seven Next Big Silk Designer Contest 2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา48พรรษาถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากล
4: ผ้าไหมไทยถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของประเทศไทยที่สะท้อนถึงความประณีตวิจิตรและเทคนิคที่เชิงและเทคนิคเชิงช่างชั้นสูงที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไหมแต่ละผืนจึงไม่ใช่เพียงงานหัตถศิลป์ที่งดงามหากแต่เป็นสื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาและศิลปะเฉพาะถิ่นผ่านลวดลายสีสันและเทคนิคการทอที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก่อให้เกิดคุณค่าทั้งในมิติทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอันมากผ้าไหมไทยจึงมีสถานะเหมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยความภาคภูมิใจรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติ
3: นายกรัฐมนตรีย้ำว่าผ้าไหมไทยเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทย